0: อบกฎหมายอย่างเหมาะสม
1: เราไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมก็มีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการ
0: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา
2: ในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสักชุดหนึ่งในการที่จะนำผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือแม้กระทั่งปปง.นะครับได้นำเรียนเลขาปปง.และก็รองเลขาปปง.แล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะประสานงานในเรื่องเงินต่างๆ
0: ขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อ นำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมลงลึกในรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ
5: ่อีกส่วนหนึ่งที่จะมีการประชุมกันและจะดูในวันที่3กรกฎาคมก็คือเรื่องของตัวความเป็นไปได้ในการโอเปเรตตัวโครงการนะครับในการให้บริการตัวโครงการเนี่ยที่ว่ามีเรือมาเทียบแล้วขนลงมาแล้วไปกองแล้วขนลงรถไฟเนี่ยแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ในเชิงการปฏิบัติการขนาดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะไปดู
4: ขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำข้อห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
5: ส่วนในชุดที่3เนี่ยจะเป็นชุดที่ดูเรื่องของตัวแผนในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสร้างความเข้าใจนะซึ่งอันนี้ก็ได้มีการประชุมกันไปแล้วก็ได้มีการมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยกันดูในที่จะกระจายตัวข้อมูลของตัวโครงการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับแล้วก็มีความเข้าใจตรงกันก็ที่ประชุมก็รับทราบทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
4: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ไปตีความคาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยคาดว่าจะใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการหารือเรื่องการส่งออกกุ้งไทยด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่กำลังประสบปัญหาส่งออกและราคาสินค้าตกต่ำ หลังมาเลเซียควบคุมนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งไปยังทางการมาเลเซียแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งเจรจาขอเปิดเส้นทางส่งออกกุ้งของไทยแต่จนถึงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการตอบรับอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในเรื่องของเอกสารการเจรจาและในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการคาดว่าจะใช้โอกาสนี้หารือกับมาเลเซียเพื่อหาทางออกร่วมกัน
7: จนขณะนี้ก็กำลังรอหนังสือตอบจากเขาอยู่คือตอนนี้ผมกลับมายังอยู่ในจุดที่ผมบอกผมทำหนังสือไปแล้วแล้วตอนนี้ก็รอคำตอบจากทางท่านตีเขาบอกกำลังเดินทางไปต่างประเทศและจะประสานเวลาที่เหมาะสมกลับมาก็รอตรงนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ผมจะต้องรวบรวมข้อมูลซึ่งท่านนายกท่านก็จะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งช่วงนั้นผมจะเดินทางไปกับท่านด้วยครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมนำแนวคิดสูตรแคร์ที่จะใช้คำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันสูตรแคร์สำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ของสำนักงานประกันสังคมว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นและหารือจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านแล้วซึ่งแนวคิดการนำสูตรแคร์มาใช้ได้ศึกษาและผลักดันมาตั้งแต่ปี2557ถึง2558เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้ทั้งนี้แม้จะมีข้อกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแต่สำนักงานประกันสังคมได้ออกแบบกลไกดูแลเยียวยาไว้แล้วพร้อมย้ำว่าประโยชน์โดยรวมจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพสูงขึ้นเพิ่มสัดส่วนรายได้หลังเกษียณให้สูงกว่าเดิมจากเดิมประมาณ40%เป็น60-70%
8: การขับเคลื่อนเรื่องของสูตรแคร์เนี่ยมันจะสามารถยกระดับของพี่น้องแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของเงินบำนาญชราภาพเนี่ยได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราจะสามารถขับเคลื่อนให้คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสามารถมีรายได้เกินกว่าเส้นความยากจนเพิ่มมากขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้จาก40%กว่าเนี่ยเป็น60%กว่าถึง 70%นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเห็นได้ชัดครับว่าประโยชน์โดยรวมเนี่ยมันเกิดกับพี่น้องแรงงานนะครับผู้ประกันตนนะครับ
6: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกแนะนำประชาชนวางแผนเดินทางออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนออนไลน์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สั่งเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจึงเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวัน
3: ยอดจับจ่ายใช้สอยงาน OTOP Mid Year 2026ช่วง6วันรวมแล้วกว่า559ล้านบาทคาดว่าทะลุเป้า600ล้านบาทโดยงานจะมีถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทอง

0: านีโดยยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายนรวม6วันของการจัดงานสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทโดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่ OTOP 5ประเภทศิลปิน OTOP OTOP ชวนชิม OTOP พรีเมียมและ OTOP สตาร์ทอัพและในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกได้แก่จันทบุรีสระแก้วศรีสะเกษนครราชสีมาและกาญจนบุรีคาดว่าจะเกินเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทสำหรับประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน OTOP Mid Year 2026ได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกครอบครัวทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายทอมแฟชเชอร์หัวหน้าหน่วยบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติโดยระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายและยังมีผู้สูญหายมากกว่า 50,000 รายขณะที่ตัวเลขของชาวต่างชาติที่พำนักในเวเนซุเอลาเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย19รายซึ่งรวมถึงพลเรือนจากโปรตุเกสสเปนบราซิลจีนและอิตาลีและมีผู้สูญหายมากกว่า100รายด้านสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากนานาชาติอย่างน้อย17ประเทศกำลังระดมกำลังเพื่อปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากสเปนเอลซาวาดอร์โคลอมเบียและเม็กซิโกเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วระหว่างสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ประณามอิหร่านจากเหตุการณ์เหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าลำหนึ่งซึ่งกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยอยู่ห่างจากโอมานเพียง14กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายอาร์เซนิโอโดมิงเกสเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์ราว600ลำและลูกเรืออีก 1,000 11,000 คนที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียนับตั้งแต่ที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราวเพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลาง
6: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของเยอรมนีหรือ DWD รายงานว่าเยอรมนีเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการโดยแตะระดับ 41.3 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถบันทึกอุณหภูมิสูงสุดที่เมืองชาบรุกเคิลในรัฐซาลันทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศถือเป็นการทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562ที่ 41.2 องศาเซลเซียส DWD ยังคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในเยอรมนีอาจสูงขึ้นถึง42องศาเซลเซียสในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้พร้อมแนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมและงานเทศกาลจำนวนมากรวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตงานเทศกาลและการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์นี้
0: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบริษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียหรือ ABC เมื่อวานนี้ระบุว่าออสเตรเลียเตรียมยกระดับกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่มไอฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบ32ทีมไปพบกับสวีเดนส่วนนอร์เวย์พบกับไอวอรี่โคสต์ขณะที่เซเนกัลเอาชนะอิรัก5-0ยังพอมีลุ้นได้เข้ารอบสำหรับวันนี้กลุ่ม G อียิปต์เจอกับอิหร่านและนิวซีแลนด์พบกับเบลเยียมเวลา10:00 น.ชนิดอาชีพชาย ITF Men World Tennis Tour M15 คุลุมลีดาสก้าบานย่าที่ประเทศเซอร์เบียในรอบก่อนรองชนะเลิศชายคู่วิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยจับคู่กับอารอนกิลกาเซียจากลักเซมเบิร์กในชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายชนะคู่จากอิตาลีไปได้2-1เซต2-6 7-6ไทเบรก7-5และซูเปอร์ไทเบรก10-7ทำให้วิทยากับอารอนกิลกาเซียผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ3ของรายการอย่างอันเดรียเดมาร์คีจากอิตาลีและทิโมเฟ่เดเรฟาสโกต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโอเซียนโดเดงจากฝรั่งเศส2-1เซต5-7 7-5และ6-1ผ่านรอบเมนดรอได้สำเร็จเป็นรายการแกรนด์สแลมผลที่2ในชีวิตของมนัญชยาต่อจากศึกออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันทั้งหมดมี36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนำคณะสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านกีฬาจักรยานในทุกมิติทั้งการเก็บตัวฝึกซ้อมการแลกเปลี่ยนนักกีฬาบุคลากรการพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถจะมีเป้าหมายให้กีฬาจักรยานเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนโดยทางสมาคมจักรยานจีนแสดงความประสงค์ที่จะขยายความร่วมมือกับประเทศไทยในกีฬาจักรยานทุกประเภททั้งจักรยานประเภทถนนประเภทลู่ BMX และเสือภูเขาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วย อันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง80เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
8: 1นาทีกับกปท.ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแต่ไม่มีเวลาในวันธรรมดากรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการทำและต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่13มิถุนายนไปจนถึงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ผู้ที่สนใจสามารถ walk in เพื่อรับบัตรคิวได้เลยณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 เงื่อนไขสำคัญคือคุณต้องผ่านการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้นจากนั้นเตรียมเอกสารให้พร้อมได้แก่บัตรประชาชนใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ส่วนบุคคลที่อายุเหลือไม่น้อยกว่า2เดือนหรือใบขับขี่สาธารณะเดิมพร้อมทั้งผลการอบรม e-learning เมื่อเอกสารครบเจ้าหน้าที่จะให้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบข้อเขียน e-exam หากสอบผ่านและไม่พบประวัติอาชญากรรมก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมเพื่อออกใบอนุญาตได้ทันทีโดยรถยนต์สาธารณะมีค่าธรรมเนียม305บาทและรถจักรยานยนต์สาธารณะ155บาทส่วนผู้ที่ขับแท็กซี่อย่าลืมเตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปก3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรเหลืองด้วยนะคะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าตือฮวนตือฮวนเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตือฮวงหมายถึงลำไส้ใหญ่ของหมูในภาษาจีนแต้จิ๋วตือฮวงมีความหมายตามตัวอักษรว่าคนต่างชาติซึ่งเปรียบเหมือนหมูอันที่จริงไส้ใหญ่ของหมูนั้นภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตือตึ้งแต่ตึ้งอาจแปลได้ว่าคนจีนซึ่งเปรียบเหมือนหมูดังนั้นชาวจีนแต้จิ๋วจึงเปลี่ยนเรียกตือตึ้งเป็นตือฮวงและเพี้ยนมาเป็นภาษาไทยว่าตือฮวนชาวจีนในเมืองไทยนิยมนำตือฮวนมาต้มพะโล้หรือต้มกับผักกาดดองส่วนคนไทยใช้คำว่าตือฮวนเรียกอาหารชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องในต่างๆของหมูต้มรวมกับผักกาดดองบางคนอาจกินกับไส้หมูยัดไส้ข้าวเหนียวและถั่วลิสง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคเหนือภาคเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ4สายคือปิงวังยมน่านที่ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับภาคกลางนอกจากนี้ภาคเหนือยังมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและลาวและมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์จึงมีวัฒนธรรมผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวที่อยู่ใกล้เคียงจึงทำให้ประเพณีภาคเหนือมีหลากหลายรูปแบบทั้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
10: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ค่ะ
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
15: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็อาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาภากะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาคะรังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวระสัพพธัมมานุภาเวระสัพพสังฆานุภาเวระสัทธาโสถีพระวันตุเต
1: ท่านฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนะเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้เวลา 7:55 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายลำบากเลยต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอีกสักครู่ทางสถานีจะทำการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมและการให้พรในช่วงก่อนยันหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เว้นบาปเหมือนเว้นยาพิษและทางมีภัยพระพุทธภาษิตวานิโชวะพยังมักคังอัปปะสัทโธมหัตถโนวิสังชีวิตุกาโมวะปาปานิปริวัชเยแปลความว่าบุคคลพึงเว้นบาปเหมือนพ่อค้าผู้มีพวกน้อยมีทรัพย์มากเว้นทางที่มีภัยและเหมือนบุคคลผู้รักชีวิตเว้นยาพิษเสียฉะนั้นอธิบายความได้พรรณนามาแล้วในเรื่องต้นว่าบาปน่ากลัวอย่างไรควรรังเกียจอย่างไรให้ทุกอย่างไรในที่นี้จะพรรณนาถึงวิธีเว้นบาปพอสมควรแก่เรื่องราวประการแรกผู้ปฏิบัติธรรมพึงพิจารณาให้เห็นโทษของบาปว่าเป็นสภาพอันต่ำทรามเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพิจารณาให้เห็นภายในอบายภูมิมีนรกและกำเนิดสัตว์ดิบฉานเป็นต้นว่าความทุกข์เหล่านั้นเกิดเฉพาะแก่ผู้มีบาปผู้ไม่มีบาปหาได้รับทุกข์เช่นนั้นไม่ประการที่สองเมื่อจิตได้พิจารณาเห็นโทษของบาปอย่างแท้จริงดังนั้นแล้วพึงพิจารณาถึงตนว่าโดยกำเนิดการศึกษาอายุสิ่งแวดล้อมการอบรมเกียรติยศอิสริยยศและบริวารยศเป็นผู้ไม่ควรทำบาปเพราะได้กำเนิดดีแล้วคือกำเนิดมาได้เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาหากทำบาปลามกชาติต่อไปจะต้องตกลงไปในกำเนิดต่ำเช่นนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นพบเหล่านั้นยากแก่การทำความดีถอยหลังลงไปมากยากแก่การตั้งตนใหม่เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็ควรรักษาฐานะของตนไว้หรือส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปไม่ควรให้บาปลากลงไปในทางต่ำอันหนึ่งอายุของคนเราก็ไม่ยืนยาวเท่าไหร่นักไม่ควรพร่าเสียโดยการทำบาปควรให้อายุล่วงไปด้วยคุณงามความดีจะได้ไม่เสียใจภายหลังการศึกษาที่ลงทุนลงแรงการก็เพื่อให้คนเป็นคนดีการทำบาปเป็นค่าศึกกับความเป็นคนดียิ่งทำบาปมากเท่าใดความเป็นคนดีก็ลดน้อยลงเท่านั้นทุนรอนที่ลงไปในการงานศึกษาก็เสมือนศูนย์เปล่ายิ่งมีผลร้ายเสียอีกเพราะศึกษามากฉลาดรอบรู้มากแต่จิตใจไม่มีธรรมย่อมหาโอกาสทำบาปได้มากเกียรติยศเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคนเพราะทำให้สบายใจในสังคมอิสริยยศให้ความสะดวกความคล่องในการบริการยศก่อให้เกิดความอบอุ่นใจเหมือนอยู่ในหมู่ญาติยศเหล่านี้ย่อมถูกความชั่วทำลายได้หรือสามารถสิ้นไปได้เพราะการประกอบกรรมชั่วแต่ย่อมเพิ่มพูนขึ้นด้วยการประกอบกรรมดีอันหนึ่งบุคคลควรพิจารณาถึงตนว่าบัดนี้เรากำลังเวียนว่ายอยู่ในสังสารทุกข์ต้องเกิดแก่เจ็บตายมีความโศกเศร้าเสียใจติดตามพัวพันอยู่ในชีวิตไม่ได้วางเว้นฉะไหนหนอเราจะพ้นจากทุกข์ได้เราควรเว้นบาปทุจริตทั้งปวงเพื่อความพ้นทุกข์การปรารภตนแล้วเว้นบาปบำเพ็ญความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัตตาธิปไตยประการที่3ควรระลึกถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ญาติพี่น้องตลอดถึงมิตรสหายที่เป็นกัลยาณมิตรว่าถ้าเราทำความชั่วจนต้องเสียชื่อเสียงหรือต้องเสียคนไปท่านเหล่านั้นจะเสียใจเพียงใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ท่านจะเสียใจมากกว่าคนอื่นเพราะท่านกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติ
0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทไว้สักครู่เพื่อนำท่านมารับฟังกันได้ทอดสดการปรารภธรรมและการให้พรในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่ามันตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: สิบ้าอยู่เตียง

วัดป่าบันตาดนะเราจะบวชนาคนะแปดรูปนะตอนนี้มาเจ็ดยังตอนนี้ไม่เจ็ดนะจะมาเพิ่มอีกแปดบวชเข้าพรรษานะบวชสามเดือนไม่มากนะถ้าเป็นข้าราชการก็120วันนะ4เดือนนะอันนี้ในพรรษา3เดือนนะบวชถ้าบวชทั่วๆไปไม่ค่อยรับนะถ้าบวชแล้วจำพรรษานี่จะรับอยู่เลยนอกนั้นก็เป็นเฉพาะไปนะบวชในพรรษานี่ก็เพื่ออบรมจิตนะไม่ใช่บวชพักผ่อนนะบวชเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะจะได้มีเวลาเต็มที่3เดือนนะการสร้างคุณงามความดีเนี่ยก็ไม่ได้รอเวลานะจะปีไหนปีหน้าไม่ต้องรอแหละให้ทำตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้การสร้างคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อจิตใจเพื่อบำรุงจิตใจเพื่อเชื้อล้างสิ่งสกปรกภายในจิตใจนั่นเรียกว่ากิเลสนะอยู่ในใจของเราไม่รู้มากี่ภพกี่ชาตินะตายเกิดนะก็มักสั่งสมกันมาเรื่อยนะไม่ได้ชะล้างไม่ได้เอาน้ำสะอาดคือธรรมนะไปชะล้างสิ่งสกปรกนะเขาเรียกว่ากิเลสตัวโลภโลภได้ไม่พอมันก็เรียกกิเลสตัวหนึ่งความโกรธโกรธเขาไม่ให้เขาบอกอย่าโกรธก็ยังโกรธอยู่ความโมโหโทโสนะเรายังไม่ได้พูดอะไรนะโมโหแล้วบางคนมันดันออกมาแล้วเอาก่อนเห็นไหมเราต้องฝึกต้องอบรมนะต้องไม่ได้พูดอะไรนะไม่ถูกตาแล้วอะไรประมาณนั้นเห็นไหมท่านให้อบรมจิตใจให้มีเมตตาถึงกันและกันนะไม่ใช่เจอหน้าแล้วก็หน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วให้ยิ้มก็เรียกว่าสยามมันยิ้มนะเราต้องยิ้มไปนะพูดได้ไม่ได้ก็ต้องยิ้มไว้เจอฝรั่งนะคือไม่ให้ความโมโหโทโสมันดันออกมาพยายามอยู่ข้างในนะอันนี้ก็มีอยู่ทั่วไปนะความหลงนะอย่างนั้นก็เป็นความหลงนะหลงทั้งวันทั้งคืนทั้งชาติหน้าชาตินี้นะมาก็หลงไปเรื่อยงั้นนะคือเราไม่ทราบนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะอย่างศีลธรรมอย่างนี้นะเป็นการอบรมให้อยู่ในสังคมในของมนุษย์นะทั้งสัตว์นั่นแหละไม่ได้เบียดเบียนกันนะไม่ให้รักขโมยกันห้ามกันเว้นจากฆ่าเว้นจากขโมยเว้นจากประพฤติผิดในกามนะเว้นจากพูดหลอกลวงนะทุกวันนี้มันยิ่งหลอกลวงกันมากนะศีลธรรมก็ไม่ฟังเจ้าประกาศมา2,500กว่าปีแล้ว
ก็ไม่ฟังนะยังหลอกลวงกันอยู่นะมีเงินเท่าไหร่ก็หายหมดนะเราคงได้ยินนะสุดท้ายก็สุรานะของมึนเมานะกินแล้วมันทำให้เสียสตินะท่านถึงไม่ให้ข้ามสุรานะขับรถก็ไม่ไปตามทางแล้วนะเมาดังนั้นก็เป็นยานะลูกๆหลานๆนะจะไปทดลองห้ามเลยนะหลวงพ่อบอกห้ามเลยนะอยากลองเลยยามันหาง่ายเหลือเกินนะมีอยู่ทั่วไปนะมันไม่เว้นนะมีอยู่ทุกที่เลยนะเราต้องพยายามห้ามอย่าไปทดลองอย่าไปใกล้สิ่งเสพติดนะตั้งแต่สุรานั่นแหละพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วพวกเราก็ให้นำไปพึ่งปฏิบัตินะจะได้มาลองมาเกี่ยวข้องนะมันทำมันลุกลามไปถึงบ้านถึงพ่อแม่พี่น้องนะพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะมันไปทั่วเลยทำความเดือดร้อนเงินก็มีเท่าไหร่มันก็ไปขุดคุยเอาหมดเห็นไหมเวลามันต้องการยามาถ้ามันหาไม่ได้มันทำไงมันก็ทำร้ายเรานั่นแหละผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะให้ดูลูกหลานนะยาเสพติดนะพุทธเจ้าห้ามแล้วนะศีลห้าสุรายาเสพติดนะเห็นไหมนี่คือการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อขัดเกลาจิตใจนะให้จิตใจได้เราได้เบานะเบาสบายเย็นนะอยู่คนเดียวก็เย็นนะถ้ามีธรรมได้รักษาจิตใจในศีลในธรรมแล้วเย็นนะอยู่คนเดียวก็ไม่เดือดร้อนนะจะไปไหนก็สบายนะคนมีธรรมนะก็ได้พวกเราได้ระลึกพุทโธนะพุทโธคือพุทธเจ้านะผู้ตรัสรู้เองโดยชอบนะมีพระองค์แรกคือพุทธเจ้านะที่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเห็นธรรมนะนอกนั้นไม่มีนะต้องได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้านะคือพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบแล้วไม่มีใครเป็นพระองค์รู้เองเห็นเองด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการสร้างบุญบารมีสร้างคุณงามความดีท่านเรียกว่าพุทธภูมินะไม่ใช่สร้าง5ปี10ปีนะเป็นกับท่านเรียกเป็นกับเลยเสียสงไขเศษแสนกับอีกนะเห็นไหมสงไขทั้งกับทั้งสงไขเนี่ยนับไม่ได้ทั้งนั้นนะไม่ใช่ร้อยปีนะอย่างประวัติพระโพธิสัตว์เห็นไหม500ชาติที่เอามาแจกแจงให้พวกเราได้ยินนะพระเวสสันดรอย่างนี้เป็นชาติที่ให้ทานนะเป็นแบบอย่างอย่างดีเลยนะมีเท่าไหร่ให้ทานหมดนะเขาขออะไรให้หมดนะนี่คือชาติของพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสรู้พระพุทธเจ้าพอมาตรัสรู้แล้วสิ่งที่พระองค์สร้างไว้นั่นแหละจะมานะมาเป็นบุญบารมีมาเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกท่านเรียกว่าให้ทานเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นนะมาเยอะกว่านั้นอีกนะนี่คือพระโพธิสัตว์ผู้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะก็สร้างบารมีมาไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมีบารมีเกิดนะก็ต้องสร้างก็ต้องไปเสวยชาติเป็นทางเจริญปัญญาทางให้ทานทางความอดทนทางไปเกิดในทุกดวงจิตนั่นแหละไปในทุกภพที่เป็นสัตว์ก็ไปเป็นมหาเรียกมหาสัตว์นะพระโพธิสัตว์อะไรนะเห็นไหมก็คือสร้างบุญสร้างบารมีทั้งนั้นนะกว่าจะมาเป็นพุทธเจ้านะเป็นสี่อสงไขยแสนมหากัปนะอย่างพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยก็สมณโคดมยังมีอีกพระองค์หนึ่งนะคือมีอยู่เรื่อยๆนะหมดองค์นี้ก็องค์หน้า
พระองค์หน้ามาตรัสรู้อีกนะก็สร้างบารมีมาโน่นอยู่บนสวรรค์นั่นนะพอไปจุติก็อยู่สวรรค์นะพอได้เวลาก็ลงมาเกิดนะเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็มาสร้างคุณงามความดีมาบำเพ็ญจิตใจนะก็ได้ตรัสก็มาเรื่อยๆนะต่อไปก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะใครจะไปเจอพุทธเจ้าสมัยหน้าคือพระศรีอริยเมตไตรนะแต่ไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาตินะอยากใครอยากไปนะก็ให้สร้างคุณงามความดีบำเพ็ญศีลภาวนานะนี่คือการสร้างสมอบรมบุญนะดังนั้นก็จิตใจนะก็ให้อบรมจิตใจด้วยการระลึกพุทโธหรืออนาปานสติดูลมหายใจเข้าออกนี่แหละจะทำให้จิตสงบมันจะรวมเข้าไปนะมีสติแล้วก็จิตสงบพอจิตสงบแล้วก็เย็นสบายนะก็ไม่หนักไม่หน่วง

กายทั้งร่างเนี่ยเบาไปนะอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะเป็นไปสารพัดแล้วก็พิจารณาร่างกายสังขารพูดไปพูดมาก็มาลงที่สังขารเนี่ยนะธาตุทั้งสี่นี่แบกกันอยู่นะไม่รู้ถือไปเป็นตัวเราเหมือนนะที่มันเป็นธาตุท่านบอกว่าเป็นธาตุพุทธเจ้าว่าเป็นรูปประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นะเราก็มันยึดว่าเป็นเรานะมันเป็นเราที่ไหนนะลมเป็นเราหรือไม่ใช่ดินน้ำลมไฟนะเป็นเราไม่ใช่ทั้งนั้นคือมันรวมกันเข้าแล้วมันก็มาเป็นสัตว์บุคคลนะแล้วก็มายึดว่าเป็นเราเป็นเขานะท่านให้พิจารณาเพื่อจะได้ไม่หนักไม่หน่วงไม่แบกไม่หนักนะจะได้เบาสบายนะก็อยู่ด้วยกันก็สร้างคุณงามความดีไปนะมันเมื่อยมันหิวก็พามันไปกินนะพามันนอนนะพานั่งนะนี่คือธาตุขันธ์ร่างกายนะอาศัยกันไปเพื่อสร้างคุณงามความดีนะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะแตกสลายไปนะแตกสลายทั้งนั้นนะเราก็เห็นแล้วนะไม่ว่าพระหรือว่าประชาชนญาติโยมนะแตกสลายหมดก็เป็นธาตุใช่ไหมลมเข้าออกไม่ออกก็ตายนะลมออกแล้วไม่เข้าไปก็ตายเหมือนกันนะท่านจึงให้สร้างคุณงามความดีนะเอาการพูดธรรมะให้สมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญอาลพร ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปทานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: นะสันดาสวทิภาวันตุเตเชิญทานข้าวกันอันนี้บนโต๊ะ
1: ท่านฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการปารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการในพรในช่องก่อนฉันยังหันของคณะพระสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:22 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ปีปัญญาและกำลังใจทั้งมวลมุ่งปลูกฝังลูกตั้งความหวังไว้ว่าจะได้ชื่นชมความดีของลูกแต่กลับได้ยินได้ฟังแต่เรื่องชั่วร้ายของลูกลองตรวจดูเถิดว่าท่านจะผิดหวังเพียงใดปวดร้าวใจเพียงใดเป็นการทำลายจิตใจของท่านเพียงใดการสั่งสอนปลูกฝังคนได้ดังใจนั้นเป็นความสุขใจอย่างยิ่งประการหนึ่งในทางตรงกันข้ามก็ต้องพบกับความเสียใจอย่างยิ่งเช่นกันการพิจารณาถึงผู้อื่นแล้วเว้นความชั่วประพฤติความดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าโลกาธิปไตยประการที่4ควรระลึกถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าและบัณฑิตทั้งหลายได้แสดงไว้เป็นธรรมอันทำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ได้จริงทรงสอนให้เว้นบาปก่อนเป็นการป้องกันเหมือนป้องกันเชื้อโรคมิให้เข้าสู่ร่างกายทรงสอนให้ทำความดีให้พรั่งพร้อมเหมือนการบำรุงร่างกายให้แข็งแรงด้วยอาหารและอากาศอันมีประโยชน์และออกกำลังกายพอสมควรทรงสอนให้ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดเหมือนการทำใจให้แจ่มใสชื่นบานบุคคลผู้ไม่มีโชคมีร่างกายแข็งแรงมีใจแจ่มใสย่อมมีความสุขชั้นใดผู้เว้นบาปทำความดีมีใจบริสุทธิ์ปราศจากทุลีคือกิเลสย่อมมีความสุขชั้นนั้นการระลึกถึงธรรมเว้นบาปและทำความดีเพื่อทำอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมาธิปไตยประการที่5เมื่อเริ่มเว้นหรือละบาปในครั้งแรกๆอาจใช้วิธีตะทังคะปหานคือการละเป็นครั้งคราวเช่นการเลิกสูบบุหรี่วงเล็บเปิดนี่เพียงยกตัวอย่างมิได้ปรักปรำว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นบาปวงเล็บปิดทีแรกๆอาจสูบบ้างเลิกบ้างเพื่อยังกำลังดูไม่เห็นว่ากำลังดีแล้วก็ลองเลิกติดต่อกันนานๆประการที่6วิธีที่เลิกละอะไรบางอย่างติดต่อกันได้นานๆด้วยการข่มไว้ไม่ให้กำเริบท่านเรียกว่าวิขัมภนะปหานตัวอย่างการข่มกิเลสด้วยอำนาจฌานเหมือนศิลาทับหญ้าหรือเหมือนโรคบางอย่างที่หลบซ่อนอยู่ไม่แสดงอาการให้ปรากฏภายนอกประการที่7การเลิกบาปโดยเด็ดขาดตัดรากทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นอีกทำลายด้วยอริยมรรคท่านเรียกว่าสมุจเฉทปหานแปลว่าละโดยเด็ดขาดอันหนึ่งวิธีการละความชั่วหรือบาปทำทั้งมวลย่อมดำเนินตามหลักคือเห็นโทษอาดีนวังปัสสติบันเทาวิโนเดติจะให้สิ้นวยันตีกโรติมิให้เกิดขึ้นได้อีกอนาภาวังกะเมติพรรณนาวิธีละความชั่วมาพอสมควรแล้วต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องประกอบหรือเรื่องอันเป็นเหตุให้พระศาสดาทรงแสดงธรรมนี้พระธรรมเทศนานี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมหาทนวานิชพ่อค้าคนนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีมีทรัพย์มากพวกโจรพยายามปล้นบ้านหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จเพราะการคุ้มกันรักษาแข็งแรงไม่ประมาทต่อมาพ่อค้านั้นจะเดินทางไปค้าขายต่างเมืองด้วยขบวนเกวียนจำนวนร้อยเนื่องจากมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนจะเดินทางไปเมืองนั้นๆภิกษุรูปใดประสงค์จะเดินทางไปด้วยก็ขอนิมนต์จะไม่ลำบากด้วยข้าวปลาอาหารภิกษุจำนวนร้อยร่วมเดินทางไปกับพ่อค้านั้นพ่อค้าออกเดินทางแล้วไปพักอยู่ใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดงจัดแจงโคและเกวียนให้เรียบร้อยเพราะจะต้องผ่านดงที่มีอันตรายเขาพักอยู่ 2-3 วัน ได้ถวายอาหารแก่ภิกษุที่มาด้วยไม่ได้ขาดพวกโจรรู้ว่าพ่อค้าออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองจึงไปซุ่มอยู่ในดงเพื่อปล้นพ่อค้านั้นเมื่อเห็นพ่อค้าไม่เดินทางเข้าดง 2-3 วันแล้วจึงส่งลูกน้องคนหนึ่งให้ไปสอบถามดูชายนั้นไปถามสหายของเขาคนหนึ่งในหมู่บ้านทราบความทั้งปวงแล้วมาบอกพวกโจรพวกโจรก็รอต่อไปชายชาวบ้านคนนั้นเห็นพ่อค้าเป็นคนดีจึงโจรกำลังดักปล้นอยู่ในดงขอให้พ่อค้ากลับเสียอย่าเดินทางต่อไปเลยพ่อค้าเชื่อบุรุษผู้นั้นจึงเตรียมตัวกลับบ้านทีนั้นลูกน้องโจรเห็นพ่อค้าไม่เดินทางไปทางนั้นจึงมาสอบถามดูอีกทราบความแล้วไปบอกหัวหน้าโจรพวกโจรจึงพากันไปดักอยู่อีกทางหนึ่งชายชาวบ้านได้บอกพ่อค้าอีกด้วยความกรุณาพ่อค้าพิจารณาแล้วคิดว่าควรจะงดการเดินทางหยุดอยู่ที่นั่นจนกว่าแน่ใจว่าจะปลอดภัยจึงค่อยไปจึงประกาศให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าตนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เพราะโจรคอยดักปล้นอยู่พระคุณเจ้ารูปใดประสงค์จะอยู่ก็ขอให้อยู่กับตนรูปใดประสงค์จะไปก็ขอนิมนต์ไปเองภิกษุจำนวนมากขอกลับไปเมืองสาวัตถีเมื่อถึงเชตวนารามแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพ่อค้าผู้มีทรัพย์มากย่อมเว้นทางที่มีภัยมีโจรภัยเป็นต้นอันหนึ่งบุคคลผู้รักชีวิตย่อมเว้นยาพิษเสียฉันใดภิกษุทั้งหลายก็เช่นกันพิจารณาเห็นว่าภพทั้งสามเป็นเช่นกับผลทางที่พวกโจรซุ่มอยู่แล้วควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าวานิโชวะพยังมักคังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอธิบายเพิ่มเติมภพ3ได้แก่1กามภพคือภพอันเกี่ยวด้วยกาม the plane of the world of desire 2รูปภพภพแห่งผู้ได้รูปฌาน the plane of form 3อรูปภพภพแห่งผู้ได้อรูปฌาน the plane of formless เหมือนมือไม่มีแผลพระพุทธภาษิตปานิมหิเจวะโนนาสะหะเรยะปานินาวิสังนาปนังวิสมันเวตินาธิปาปังอกุปปโตแปลความว่าถ้ามือไม่เป็นแผลบุคคลย่อมสามารถนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้ยาพิษย่อมไม่ซึมซาบเข้าไปชั้นใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้นอธิบายความสิ่งเดียวอาจเป็นอันตรายสำหรับคนหนึ่งแต่ไม่เป็นอันตรายสำหรับอีกคนหนึ่งอาจเป็นคุณสำหรับคนหนึ่งและเป็นโทษสำหรับอีกคนหนึ่งทางนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรองรับเหมือนฝ่ามือที่มีแผลและไม่มีแผลยาพิษอย่างเดียวกันเมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่มีแผลมันซึมซาบเข้าไปในแผลนั้นแล้วแล่นไปตามเส้นเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลมันไม่มีทางซึมซาบเข้าไปในร่างกายอันตรายก็ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบางอย่างกลายเป็นของแสลงเมื่อป่วยแต่สำหรับคนปกติย่อมดื่มและบริโภคได้โดยของนั้นไม่เป็นพิษแก่ร่างกายแม้ในคนคนเดียวกันนั่นเองบางคราวบริโภคได้บางคราวบริโภคไม่ได้เพราะเครื่องรับคือร่างกายไม่ปกติตัวอย่างคนดื่มน้ำแข็งได้เมื่อไม่เป็นหวัดแต่พอเป็นหวัดน้ำแข็งกลายเป็นของแสลงดังนี้เป็นต้นกล่าวทางใจเมื่อใจไม่ปกติเจือด้วยอารมณ์หงุดหงิดอยู่คำพูดของคนอื่นย่อมเสียดแทงใจได้ง่ายสิ่งนั้นซึมซาบเข้าไปให้พิษให้เป็นพิษแก่จิตใจเปรียบเหมือนใจมีแผลอยู่แล้วอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็เกิดเป็นพิษขึ้นเมื่อจิตมีราคะเป็นพื้นฐานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อมีรัชนียารมณ์มากระทบอารมณ์นั้นย่อมแทรกซึมเสียดแทงเข้าไปภายในจิตโดยง่ายบุคคลผู้มีจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าอรุทูปมะจิตโตปุคโลแปลว่าบุคคลผู้มีจิตเปรียบด้วยแผลบุคคลบางคนจิตใจมั่นคงดีสะอาดไม่มีแผลคือกิเลสเป็นพื้นฐานอารมณ์ใดมากระทบก็ไม่อาจซึมซาบได้เหมือนน้ำไม่ซึมซาบลงไปในใบบัวไม่อาจซึมซาบลงไปในเพชรก้อนบริสุทธิ์ไม่มีรอยร้าวเราจะเห็นได้ว่าจิตของเรามีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดหมดอารมณ์ภายนอกไม่มีอิทธิพลต่อผู้มีจิตมั่นคงดีแล้วแต่มันมีอิทธิพลมากต่อผู้ที่จิตใจยังอ่อนไหวอยู่เมื่อพูดถึงบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำไม่เกี่ยวข้องแม้เขาจะอยู่ในหมู่คนบาป แต่บาปก็หาแปดเปื้อนเขาได้ไม่เขาอยู่ในโลกอย่างผู้ไม่มีบาปบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งเห็นคนอื่นทำบาปมากเขายิ่งทำตนเหินห่างจากบาปเพราะได้มองเห็นตัวอย่างแห่งผู้ทำบาปแล้วเกิดขยักขยั่งขึ้นในใจพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันวิหารเมืองราชคฤห์ทรงปรารภในพรานชื่อกุกุตมิตรมีเรื่องย่อดังนี้ในเมืองราชคฤห์มีธิดาสาวสวยของเศรษฐีคนหนึ่งได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดียิ่งให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7มีคนรับใช้คอยปรนนิบัติไม่ยอมให้ออกไปที่ใดอธิบายการหวงลูกสาวและหวงผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากในอินเดียผู้หญิงมีบทบาททางสังคมน้อยเต็มทีร้านค้าทุกร้านในปัจจุบันผู้ชายทำหมดไม่ว่าการค้าประเภทใดผู้เขียนวันหนึ่งเธอยืนรับลมอยู่ที่หน้าต่างมองลงมาที่ถนนเห็นในพรานคนหนึ่งกำลังขับเกวียนซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อเพื่อนำไปขายที่ตลาดเนื้อเธอมีจิตปฏิพัทธ์ในนายพรานนั้นนงเล็บเพราะบุพเพสันนิวาสจึงให้หญิงคนใช้ใกล้ชิดของตนนำบรรณาการไปให้ในพรานแล้วถามถึงเวลาที่เขาจะกลับออกไปในพรานบอกหญิงรับใช้ว่าวันนี้เมื่อเขาขายเนื้อหมดแล้วพรุ่งนี้เช้ามืดจะออกไปทางประตูโน้นหญิงรับใช้มาบอกธิดาเศรษฐีนางเตรียมเก็บของเท่าที่จำเป็นนุ่งผ้าเก่าๆถือหม้อน้ำทำทีไปสู่ท่าน้ำแต่เช้าตรู่เมื่อในพรานขับเกวียนออกมาเธอก็เดินตามไปเมื่อเห็นผิดสังเกตนายพรานจึงกล่าวว่าฉันไม่รู้จักท่านว่าเป็นลูกใครอยู่ที่ใดอย่าตามฉันไปเลยกลับเสียเถิดนางตอบว่าท่านไม่ได้เรียกฉันมาฉันมาของฉันเองท่านขับเกวียนไปเฉยๆเถิดนายพรานขับเกวียนไปได้หน่อยหนึ่งเมื่อเห็นนางยังเดินตามมาจึงขอร้องหลายครั้งให้นางกลับแต่นางพูดว่าธรรมดาคนมีปัญญาย่อมไม่ปฏิเสธสิริที่มาถึงตนนายพรานได้ฟังดังนั้นเข้าใจโดยแจ่มแจ้งว่านางมาเพื่อตนจึงอุ้มขึ้นสู่เกวียนแล้วขับไปมารดาบิดาของนางเข้าใจว่านางตายเสียแล้วจึงทำมัตตคพัทอุทิศส่วนกุศลให้เธออยู่กับนายพรานมีลูก7คนโดยลำดับต่อมาเมื่อลูกโตแล้วได้จัดการให้แต่งงานทุกคนวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของพรานกุกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้จึงเสด็จไปโปรดเสด็จไปที่ดักบ่วงของนายพรานแต่เช้าตรู่ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ที่ใกล้บ่วงของนายพรานแล้วหลีกไปประทับนั่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งวันนั้นเนื้อสักตัวก็ไม่ได้ติดบ่วงนายพรานกุกุตมิตรออกไปดูบ่วงแต่เช้าตรู่ไม่เห็นเนื้อติดบ่วงเลยแต่เห็นรอยพระบาทพระศาสดาที่ใกล้บ่วงจึงคิดว่าคงจะเป็นบุคคลผู้นี้แน่ที่มาลอบปล่อยสัตว์ที่ติดบ่วงของเราเดินต่อไปเห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู่โคนไม้ต้นหนึ่งคิดว่าคงต้องเป็นสมณะรูปนี้แน่ที่ปล่อยเนื้อของเราจึงโกงธนูมุ่งจะยิงพระศาสดาทรงบันดาลด้วยอิทธาภิสังขารคือการให้นายพรานโกงธนูอยู่อย่างนั้นยิงไปไม่ได้ลดธนูลงก็ไม่ได้นายพรานยืนอยู่ในท่าโกงธนูจนปวดสีข้างทั้งสองปานจะแตกน้ำลายไหลฟูมปากอ่อนเพลียไม่เห็นว่าบิดาออกไปนานไม่กลับพวกบุตรคิดว่าคงมีเหตุร้ายอะไรสักอย่างจึงออกไปตามเห็นบิดาอยู่ในท่าอย่างนั้นคิดว่าผู้นี้คงเป็นศัตรูกับบิดาของเราจึงโกงธนูขึ้นเพื่อจะยิงพระศาสดาทรงบันดาลให้ยืนอยู่อย่างนั้นไม่ให้ปล่อยธนูและไม่ให้ลดธนูต่อมาบุตรสะใภ้และภรรยาของนายพรานมาตามเห็นดังนั้นนางตกใจเข้าใจว่าสามีและบุตรของตนกำลังจะประหารพระผู้มีพระภาคจึงร้องขึ้นว่าอย่าให้บิดาของเราต้องพินาศเลยอย่าให้ธิดาของเราพินาศเลยนายพรานและบุตรได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าสมณะนั้นเป็นพ่อตาและตาของตนจึงมีจิตอ่อนโยนในพระผู้มีพระภาคประกอบกับธิดาเศรษฐีได้กล่าวว่าจงทิ้งธนูเสียโดยเร็วและให้บิดาของเราอดโทษให้พระศาสดาทรงทราบว่าทั้งนายพรานและบุตรมีจิตอ่อนโยนแล้วจึงทรงคลายฤทธิ์ให้คนเหล่านั้นลดธนูลงได้พวกเขาถวายบังคมพระศาสดาแล้วขออภัยโทษพระทศพลทรงแสดงอนุปปิกถาเมื่อจบเทศนานายพรานกุกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้ ได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนธิดาเศรษฐีได้บรรลุโสดาปัตติผลมาแล้วตั้งแต่อายุอย่างน้อยเมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จมายังเวลุวิหารเวลุวันพระอานนท์ทูลถามว่าวันนี้เช้าเสด็จไปแห่งใดตรัสตอบว่าเสด็จไปโปรดพานกุกุฏมิตรพระอานนท์ทูลถามว่าทรงกลับใจในพานให้เลิกปานาติบาตแล้วหรือตรัสตอบว่านายพรานพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงภรรยาของนายพรานพระศาสดาตรัสว่านางได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุยังเยาว์ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าได้ยินว่าภรรยาของนายพรานกุกุฏมิตรได้เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุยังเยาว์แต่นางหนีมารดาบิดาไปอยู่กับนายพรานและต้องทำตามคำสั่งของนายพรานตลอดกาลนานว่านางจงนำธนูมาจงหยิบลูกศรมาจงนำเหลานำข่ายมานายพรานถือเครื่องประหารที่นางให้แล้วไปทำปาณาติบาตอยู่ประจำก็พระโสดาบันยังทำปาณาติบาตยังส่งเสริมปาณาติบาตอยู่หรือหนอพระตถาคตเจ้าเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันหาทำปาณาติบาตไม่แต่ที่ธิดาเศรษฐีทำเช่นนั้นก็ด้วยตั้งใจว่าจักทำตามคำของสามีนางหามีจิตทางปาณาติบาตไม่นางไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนว่าขอให้นายพรานนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประหารสัตว์เถิดภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อแผลที่ฝ่ามือไม่มียาพิษไม่อาจให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้ฉันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปฉันนั้นแม้จะนำเครื่องประหารมีธนูเป็นต้นมาให้เพราะเขาไม่มีอกุศลเจตนาในปาณาติบาตนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปานิมหิเกวโนนาสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันที่ธรรมสภาว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยแห่งโสดาปัตติผลของพรานกุกุฏมิตรอันหนึ่งผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลเช่นนั้นทำไมหนอจึงเกิดในสกุลพรานเนื้อพระศาสดาเสด็จมาตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพรานกุกุฏมิตรว่าในสมัยแห่งพระกสปทศพลพรานกุกุฏมิตรเกิดเป็นเศรษฐีชนบทเมื่อพระกสปทศพลปรินิพานแล้วชนทั้งหลายเตรียมสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วกล่าวกันว่าในการบรรจุพระธาตุครั้งนี้ต้องใช้ทรัพย์มากพวกเราควรได้ใครหนอเป็นหัวหน้าครั้งนั้นเศรษฐีชนบทสละทรัพย์ให้โกฏหนึ่งขอเป็นหัวหน้าคนทั้งหลายพากันติเตียนเศรษฐีในกรุงว่ามีเงินมากเสียเปล่างานบรรจุพระธาตุอย่างนี้ไม่อาจเป็นหัวหน้าได้เศรษฐีในกรุงได้ยินดังนั้นเกิดความละอายจึงมอบทรัพย์ให้2โกฏขอเป็นหัวหน้าเศรษฐีชนบทให้3โกฏเศรษฐีในกรุงให้4โกฏขึ้นกันไปทำนองนี้จนถึง8โกฏเศรษฐีชนบทคิดว่าถ้าเราให้9โกฏเศรษฐีในกรุงก็จะให้10โกฏทรัพย์ของเรามีเพียง9โกฏเท่านั้นส่วนของเศรษฐีในกรุงมีถึง40โกฏเราต้องแพ้ในการออกทรัพย์คิดดังนี้แล้วจึงประกาศแก่คนทั้งหลายว่าข้าพเจ้าออกทรัพย์ให้ได้เพียง8โกฏเท่านี้แต่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรภรรยาและลูกสะใภ้จักยอมตนเป็นทาสของเจดีย์ประชาชนได้ทราบดังนั้นจึงพร้อมกันตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าในการบรรจุพระธาตุครั้งนั้นและได้ขอให้เขาเป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสของเจดีย์แต่พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีย์จนสิ้นอายุบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่พุทธันดรหนึ่งในพุทธบาทการนี้ภรรยาของเขาจุติจากเทวโลกบังเกิดในสกุลเศรษฐีเมืองราชคฤห์ได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่ยังเยาว์ส่วนสามีไปบังเกิดในสกุลพรานเนื้อทั้งนี้เพราะปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่ได้เห็นสัจจะเป็นของไม่แน่นอนความเสน่หาในการก่อนได้ครอบงำธิดาเศรษฐีในขณะที่เห็นพรานเนื้อนั่นเองสมจริงดังพระดำรัสที่พระศาสดาตรัสว่าปุพเวสนิวาเสนะปันจุปปันนะหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมังอุปปลังวะยะโทษทะเกความรักเมื่อเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือเพราะร่วมสุขทุกข์กันมาในชาติก่อนหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนอุบลย่อมเกิดในน้ำ หรือในเปลือกตมบุตรในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นบุตรในชาตินี้ลูกสะใภ้ในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นลูกสะใภ้ในชาตินี้เหมือนกันอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของคนเหล่านั้นมีเพราะอานิสงส์แห่งการปฏิบัติเจดีย์ด้วยประการเหมือนปลาธุลีทวนลมพระพุทธภาษิตโยอัปปะดุทัสสะนรสะดุสติสุทะทัสสะโปสัสสะอนังคณสะตะเมวะปะพาลังปัจเจติปาปังสุคุโมระโชปฏิวาตังวะคิโตแปลความว่าผู้ใดประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสบาปย่อมตกถึงบุคคลผู้ประทุษร้ายนั้นเหมือนธุลีละเอียดที่บุคคลปาขึ้นไปทวนลมย่อมหวนกลับมาอย่างผู้ปาฉะนั้นอธิบายความตั้งแต่เริ่มมีสัตว์มีชีวิตขึ้นในโลกดูเหมือนว่าโลกเราไม่เคยขาดแคลนไม่เคยว่างเว้นจากการประทุษร้ายประหัตประหารกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่ไม่ก่อให้เกิดความประหลาดใจแก่ใครเลยอำนาจการปกครองย่อมตกอยู่ในมือของคนเข้มแข็งมีอำนาจที่จะรักษาความเป็นใหญ่ไว้ได้หากผลประโยชน์ยังสอดคล้องกันอยู่มนุษย์ก็ยังสามารถขี่ปรองดองและประนีประนอมกันได้แต่เมื่อใดผลประโยชน์เกิดไปขัดกันขึ้นมนุษย์ก็ทะเลาะกันประทุษร้ายกันประหัตประหารกันหาทางทำลายอีกข้างหนึ่งให้ย่อยยับไปส่วนมากก็ย่อยยับลงไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายกว่าจะรู้สึกตัวก็ย่อยยับสงครามที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ว่าสงครามกลางเมืองหรือสงครามระหว่างประเทศย่อมตามมาด้วยความย่อยยับทั้งสองฝ่ายในโลกนี้การสร้างและการทำลายเป็นของคู่กันมือทั้งสองของมนุษย์นั้นดูเหมือนว่ามือหนึ่งเป็นผู้สร้างและอีกมือหนึ่งเป็นผู้ทำลายมีแต่การสร้างไม่มีการทำลายโลกก็จะล้นมีแต่การทำลายไม่มีการสร้างโลกก็วางเปล่าธรรมดาของโลกเป็นดังนี้เหมือนการเกิดและการตายอันเป็นกฎธรรมชาติบางคนกล่าวว่าโดยนิสัยมนุษย์เป็นผู้ชอบทำลายแต่บางคนกล่าวว่าโดยนิสัยหรือโดยเนเจอร์แล้วมนุษย์เป็นผู้ชอบสร้างสรรค์แต่ที่ต้องทำลายก็เพราะเกิดความขัดใจขึ้นความจริงโลกเราทุกวันนี้มีโอกาสอยู่มากที่จะสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคมมนุษย์ยิ่งกว่าในสมัยใดๆที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่ายิ่งโลกเจริญขึ้นความขัดแย้งต่างๆก็มีมากขึ้นด้วยความต้องการของมนุษย์ซึ่งเดิมทีมีเพียงเล็กน้อยจำกัดอยู่ในขอบเขตของปัจจัย4เฉพาะที่จำเป็นได้ถีบตัวสูงขึ้นจนเกือบจะพูดไม่ถูกในบัดนี้ว่ามนุษย์เราต้องการอะไรแน่ความสุขซึ่งโดยปกติเป็นของหาได้ง่ายก็กลับเป็นของหาได้ยากสำหรับมนุษย์ในสังคมปัจจุบันทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความผิดพลาดที่มนุษย์ละเลยเพิกเฉยในสิ่งที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งนั่นเองการฝึกฝนจิตของตนการอบรมจิตของตนให้สะอาดการขัดเกลาอัธยาศัยของตนให้ประณีตมนุษย์เราจะได้รับการศึกษาภายนอกสูงเพียงใดก็ตามจิตใจของเขาจะไม่สว่างขึ้นนอกจากเขาจะหันมาศึกษาและปฏิบัติทางจิตด้วยการศึกษาภายนอกมิได้ช่วยเขาลดความเห็นแก่ตัวลงเลยข้อขัดแย้งของมนุษย์ในสังคมจนต้องฟาดฟันประหัตประหารกันนั้นไปจากความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตนฝ่ายหนึ่งต้องการให้ได้เปรียบมากที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทำเรื่องความไม่เบียดเบียนอหิงสาปรโมธรรมโมและทำเรื่องความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองจะช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นท่านอยู่ในสังคมใดก็ตามถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าคนส่วนมากเห็นแก่ความสะดวกสบายของตนมากกว่าผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือความรับผิดชอบต่อสังคมเขามักทำอะไรเพียงเพื่อให้พ้นตัวเขาเท่านั้นสังคมและส่วนรวมจะต้องรับภาระหนักเพียงใดเขาไม่ได้นึกถึงความสกปรกของที่สาธารณะได้ประการหนึ่งในเรื่องนี้เราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้มีจิตใจเพื่อสังคมเราจะต้องปลูกฝังคนของเราให้เอาใจใส่ต่อเรื่องของจิตใจให้มากกว่านี้เป็นความจริงที่ว่าความทุกข์ของโลกไม่สามารถแก้ได้ด้วยการช่วยเหลือทางกายอย่างเดียวตราบใดที่อุปนิสัยของคนยังไม่เปลี่ยนแปลงไปคนก็จะรู้สึกมีความทุกข์อยู่เสมอการช่วยเหลือทางกายจะมากมายเพียงใดก็ไม่อาจลดความทุกข์ของมนุษย์ให้หมดสิ้นได้วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหานี้คือการทำมนุษย์ให้บริสุทธิ์ขึ้นความโง่เขลาเป็นมารดาคือต้นเขาสำคัญของความชั่วและความทุกข์ทั้งมวล เท่าที่เราเห็นอยู่ขอให้เราช่วยให้มนุษย์สว่างบริสุทธิ์มีกำลังจิตเข้มแข็งและมีการศึกษาดีด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ความทุกข์ของโลกจึงจะสิ้นสุดลงได้แม้เราจะให้ความคุ้มครองคนทุกบ้านทุกเรือนสร้างโรงพยาบาลให้เต็มแผ่นดินก็ตามแต่หากว่าเนื้อแท้เนเจอร์ของมนุษย์ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตราบใดความเปลี่ยนแปลงไปตราบใดความทุกข์ก็จะต้องดำเนินต่อไปตราบนั้นการที่มนุษย์เรายังต้อง

ทําดังนั้นเป็นเรื่องของคนขาดไม่มีใจนักกีฬาและผลของการกระทําเช่นนั้นย่อมร้ายกว่าการประทุษร้ายซึ่งกันและกันพระพุทธองค์ทรงเปรียบการกระทําเช่นนั้นว่าเหมือนปลาธุลีทวนลมธุลีย่อมหวนกลับมายังผู้ปลานั่นเองดูตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้เรื่องพรานสุนัขชื่อโกกะนายพรานชื่อโกกะพร้อมด้วยสุนัขล่าเนื้อของเขาออกสู่ป่าแต่เช้าพบภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปหนึ่งกำลังเที่ยวบิณฑบาตอยู่เขาโกรธด้วยคิดว่าวันนี้เราเจอคนกาลกันนีคือคนชั่วร้ายคงไม่ได้อะไรเป็นแน่ดังนี้แล้วเดินเข้าป่าไปส่วนพระก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จแล้วก็เดินกลับที่อยู่ของตนวันนั้นนายพรานไม่ได้อะไรเลยจริงๆแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆก็ไม่ได้เขาเดินออกจากป่ามาเจอพระรูปนั้นในระหว่างเขาโกรธมากเชื่อว่าเพราะได้พบคนกาลกันนีนี้ทีเดียวจึงไม่ได้อะไรเลยเขาคิดว่าจักปล่อยสุนัขให้กัดพระหัวโล้นรูปนี้ให้ถึงแก่ตายดังนี้แล้วให้สัญญาณแก่สุนัขแล้วปล่อยไปพระอ้อนวอนหลายครั้งว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่นายพรานหาฟังเสียงไม่คงยุสุนัขให้กัดอยู่นั่นเองพระเห็นภัยอยู่เฉพาะหน้าเดี๋ยวเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งจึงรีบปีนขึ้นไปนั่งในที่สูงประมาณชั่วคนนายพรานโกกะร้องบอกว่าจะหนีไปไหนก็ไม่มีทางพ้นมือข้าพเจ้าได้ดังนั้นแล้วเอาปลายลูกศรแทงพื้นเท้าพระอย่างไม่ปราณีพระอ้อนวอนหลายครั้งอุบาสกอย่าทำอาตมาอย่างนี้เลยแต่นายพรานหาฝั่งไม่พระเถระเมื่อถูกแทงเท้าขวาก็ยกเท้าขวาขึ้นหย่อนเท้าซ้ายลงเมื่อถูกแทงเท้าซ้ายก็ยกเท้าซ้ายขึ้นหย่อนเท้าขวาลงท่านถูกแทงเท้าทั้งสองข้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนปวดไปหมดสรีระของท่านรู้สึกร้อนประดุจถูกรมด้วยเพลิงเพราะพิษแผลท่านเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสจนไม่สามารถคุมสติได้จีวรหลุดลงโดยท่านไม่รู้ตัวมันตกลงมาคลุมนายโกกะตั้งแต่ศีรษะจดเท้าพวกสุนัขกรูกันเข้าไปกัดในโกกะด้วยเข้าใจว่าพระตกลงมาจนเหลือแต่กระดูกแล้วออกมาจากจีวรยืนอยู่พระเถระได้หักกิ่งไม้ปาลงมามันเลี้ยวขึ้นไปเห็นพระจึงรู้ว่าคนที่มันกัดกินเป็นเจ้าของมันเองตกใจวิ่งเข้าป่าไปพระเถระสงสัยในศีลของตนว่ายังบริสุทธิ์อยู่หรือไม่หนอจึงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคที่เชตวนารามพระศาสดาตรัสตอบว่าศีลของเธอยังบริสุทธิ์อยู่ความเป็นสมณะยังเต็มบริบูรณ์พระตถาคตเจ้าตรัสต่อไปว่านายพรานนั้นประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายตนประสบความพินาศในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในอดีตก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าเรื่องในอดีตดังนี้ในอดีตการพรานชื่อโกกะนี้เกิดเป็นหมอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเที่ยวหาคนป่วยเพื่อประกอบเวชกรรมคือการรักษาแต่ไม่มีใครยอมรักษาด้วยเดินออกมานอกบ้านถูกความหิวรบกวนเป็นกำลังเงินจะซื้ออาหารก็ไม่มีบังเอิญพบเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่คิดว่าจากหลอกลวงเด็กให้งูกัดแล้วจะได้รักษาเขาเห็นงูนอนชูศีรษะอยู่ที่โพรงไม้ตัวหนึ่งจึงบอกเด็กว่านั่นลูกนกสาริกาจับสิทันใดเด็กน้อยคนหนึ่งพุ่งปราดเข้าไปจับที่คองูอย่างมั่นดึงออกมาพอรู้ว่าเป็นงูก็ตกใจกลัวจึงร้องขึ้นและสลัดไปอย่างแรงงูไปพันคอหมอซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลนักและกัดหมอจนถึงตายหมอคือนายโกกะในบัดนี้นั่นเองพระศาสดาตรัสเล่าอดีตชีวิตของนายโกกะพูดถึงความพินาศเพราะประทุษร้ายในบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าโยอปะทุทัสสะนรสะทุสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อไปเป็นวรรคที่10ทันทวรรควรรณนาว่าโดยอัจฉริยะหรือโทษเอาตนเข้าไปเปรียบพระพุทธภาษิตสัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพพายันติมัจจุโนอัตตานังอุปมังกัตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออาทยากลัวต่อความตายบุคคลน้อมตนเข้าไปเปรียบ

0: แล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าอธิบายความรักตนเป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกล่าวให้แคบเข้าคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั่วไปความรักตนมีเหนียวแน่นกว่าความรักอย่างอื่นสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตตานิกายโกศลสังยุตว่าสัมภาทิสาอนุปริคัมมะเจตสาเนวัชคาปิยะตะระมัตตนากวจิเอวัมปิปุถุอัตตาเปรสังตัสมานะหิงเซปรังอัตตกาโมเอาใจพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วยังไม่พบใครอื่นในที่ไหนอันจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขามากเหมือนกันผู้รักตนจะไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทธภาษิตเหล่านี้ตรงกันกับที่คนไทยชอบพูดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราและตรงกับที่ขงจื้อพูดว่าจงทำต่อผู้อื่นทำนองเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่านคำพูดของขงจื้อกับของพระเยซูนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเป็นแต่ขงจื้อกล่าวว่าจงทำส่วนพระเยซูกล่าวว่าอย่าทำพระเยซูสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วนขงจื้อสอนให้ทำสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าทรงย้ำมากในเรื่องนี้ศาสนาแห่งพระองค์เป็นศาสนาแห่งความไม่เบียดเบียนคืออหิงสาปรมุขทรงยกย่องว่าความไม่เบียดเบียนการเป็นธรรมอันเลิศทรงยอมแม้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนแต่ไม่ได้ทรงเบียดเบียนตอบในพระประวัติของพระองค์มีหลายครั้งที่ถูกเบียดเบียนใส่ร้ายทั้งเรื่องฆ่าคนและเรื่องผู้หญิงแต่ทรงเอาชนะด้วยความอดทนความสงบความนิ่งปล่อยให้กรรมที่บุคคลนั้นๆก่อขึ้นหันมาลงโทษผู้ก่อเองการใส่ความใส่ร้ายป้ายโทษให้ผู้อื่นนั้นเหมือนการเสกเสือขึ้นมาให้กัดคนอื่นเมื่อมันกัดคนอื่นไม่ได้มันก็หันมากัดเจ้าของที่เสกมันขึ้นมาเข้าทำนองเรียนผูกไม่รู้จักเรียนแก้ตัวอย่างพระเทวทัตนางกินจมานวิกาเป็นต้นคัมภีร์อุปนิสัตศาสดามหาวีระล้วนส่งเสริมและสอนเรื่องไอหิ
1: ท่านฟังครับทางสถานีตะกอยุติบรธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมตามทยาศัยของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลในช่วงนังจันทร์นังหารครับ

ว่าหมดหรือยังหมดหรือยังใครยังไม่มาแจ้งอะไรหายเจอหรือยังนาฬิกาเถอะนาฬิกาหายไม่ใช่เก็บได้นะหายหายตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นาฬิกาผู้หญิงเนอะเออ

เกสรบัวเตให้พรให้พรนะรับพรนี่นี่ใบหนึ่งอยู่นี่ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาอุปนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกปวะอภิวาทนสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะละ

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงหลังจากนั่งหันของท่านพระอาจารย์บำรุงนมัสพะโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: ฉีดวัคซีนนะต้องมีต่ออยู่ยังไม่จบนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดนะจะมาฉีดวัคซีนพระภิกษุแม่ชีผู้มาปฏิบัติธรรมนะวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดในวันพุธที่1กรกฎาคมนะ2569เวลา9โมงประมาณนี้แหละนะฉีดวัคซีนอย่าลืมบัตรนะเอาบัตรมาด้วยใครจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี่ว่าข่าวประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนประจำปีครั้งที่2วัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดนะวันที่1นะ9โมงไปจะฉีดวัคซีนเตรียมบัตรประชาชนมานะมายื่นเริ่มจาก9โมงไปจบแล้ว

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์04-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิษฐานขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัส 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน

5บารมีหลวงตาช่วยชาติ6ละสังขารพุทธบริษัท4สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขายจ้ะ
1: เออไอเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิจารณ์วิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-579ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งกำหนดการงานบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่27และวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเจนเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรถวายพัสตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สุโขปุญญสวัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญรับฟังครับ

ย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยแทนสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อปลายพุทธศักราช2498และพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งนี้สืบมาจนปัจจุบันในช่วงต้นที่ทรงดูแลภารกิจสภากาชาติไทยนั้นคนไทยยังไม่คุ้นกับงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิตพระองค์จึงทรงทุ่มเทเอาพระราชฤทัยใส่ในการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยและการริเริ่มการบริจาคโลหิตโปรดให้จัดงานกาชาติเป็นงานประจำปีเพื่อหารายได้ส่งพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มและของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนับเป็น10ปีส่งผลให้กิจการของสภากาชาติไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนไทยมีความศรัทธาในการบริจาคโลหิตมากขึ้นและมีเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตสามารถมีโลหิตให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเหล่ากาชาติจังหวัดเพิ่มขึ้นทั่วราชอาณาจักรโดยเปิดทำการพร้อมกันในวันที่27มกราคมพุทธศักราช504เพื่อเป็นตัวแทนสภากาชาติไทยในแต่ละจังหวัดนับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคมาจนปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าสภากาชาติเป็นองค์กรการกุศลสากลจึงโปรดศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับสภากาชาติในประเทศต่างๆมาตลอดพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฐานะทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยคือโปรดให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเพื่อช่วยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยด้านเขาล้านจังหวัดตราดในพุทธศักราช2522การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนครั้งนั้นทรงปฏิบัติตามพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอย่างครบถ้วนคือหลักมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระให้บริการโดยอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลพระราชการุณยธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนให้เห็นชัดถึงความตั้งพระราชฤทัยให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณค่าของน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อกันดังพระราชดำรัสที่ว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าวัตจักรขอเชิญท่านฟังครับ
1: ปัญหาของโลกปัจจุบันนี้ที่มีมากก็คือปัญหาที่ตายแล้วเกิดนี่มีน้อยตายแล้วสูญรู้สึกจะมีมากขึ้นทุกทีนี่เป็นปัญหาใหญ่โตอยู่กับจิตใจของนักเกิดนั่นแหละคือความเข้าใจว่าตายแล้วสูญนี่ก็คือเรื่องของกิเลสพาให้เข้าใจไม่ใช่ความจริงพาให้เข้าใจผู้เชื่อตามความสำคัญของกิเลสจึงทำให้ผิดไปเรื่อยๆคนที่เข้าใจว่าตายแล้วสูญย่อมไม่คิดเตรียมเนื้อเตรียมตัวเพื่ออนาคตเพราะหมดหวังแล้วทั้งที่สิ่งที่จะเป็นไปให้ได้ประสบพบเห็นจริงต่างๆทั้งที่เราไม่หวังก็ตามมันมีอยู่คือใจนี่ปัญหานี้ทำเป็นการทำลายตัวเองไปในตัวผู้ที่ว่ามีความเข้าใจว่าตายแล้วเกิดยังต้องมีการระมัดระวังถ้าเกิดแล้วจะเป็นยังไงถ้าว่าเราทำไม่ดีเสียอย่างนี้ไปเกิดก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นเครื่องตอบแทนแม้เราไม่ปรารถนาก็ตามเพราะยังไงจิตจะต้องเกิดต้องรับผลแห่งกรรมนั้นนี่ผู้นี้มีความขยักขยั่งต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็ไม่กล้าทำแต่ผู้ที่ว่าตายแล้วสูญนี้รู้สึกจะสูญไปโดยประการทั้งปวงในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรทั้งหมดพออยู่เท่านั้นเมื่อสิ้นพระจันทร์แล้วก็หมดปัญหาการทำบุญทำบาปจึงไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นนอกจากเป็นความต้องการในปัจจุบันว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำตามได้ชอบผู้นี้ชื่อว่าความคิดเช่นนี้ชื่อว่าการทำลายตนเองไปในตัวนั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีถึงสิ่งทั้งหลายเที่ยงคือพวกทิฏฐิต่างๆเจ้าทิฏฐิต่างๆที่เข้ามาสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าตายแล้วสูญบ้างตายแล้วเกิดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแล้วสัตว์เคยเกิดเป็นชนิดใดก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นนี่ถึงเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นก็ต้องเกิดเป็นชนิดนั้นเคยเกิดเป็นคนต้องเป็นคนเรื่อยไปเที่ยงต่อกำเนิดของตนที่เคยเกิดเป็นอะไรก็เที่ยงไปหมดเลยนี่ก็เป็นเรื่องของความสำคัญไม่ใช่ความจริงเรื่องของกิเลสจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเรียนเรื่องของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยหลักธรรมะเป็นเครื่องพิสูจน์เรายิ่งจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เป็นเครื่องหลอกลวงจากกิเลสแทบจะพูดได้ว่าทุกระยะที่เป็นตัวกระซิบกระซาบเป็นตัวบังคับบัญชาอำนาจมากอำนาจน้อยมีอยู่กับกิเลสนี้ทั้งสิ้นเราเป็นติดเพียงคล้อยตามมันคล้อยตามมันจนกระทั่งลืมตัวว่าความคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดที่น่าเชื่อหรือเชื่อไปเลยนี่เรียกว่าลืมตัวเราไม่ทราบได้ว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นทางถูกหรือทางผิดเพราะเคยเชื่อธรรมชาติที่งมงายนี้มานานกิเลสคือธรรมชาติที่ไม่มีค่าสำหรับผู้มีค่าจึงต้องได้ระวังการที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องเกิดเรื่องตายนี่เราจะพิสูจน์อะไรไปเรียนที่ไหนมันก็ไม่สิ้นไม่สุดไม่สามารถที่จะระงับดับ ความสำคัญเหล่านี้ได้นอกจากการปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะคือจิตตภาวนาอันนี้เป็นทางตรงแนวต่อความจริงจะต้องทราบทั้งสิ่งที่ปลอมทั้งสิ่งที่จริงซึ่งมีสิ่งอยู่ภายในจิตอันเดียวกันอย่างอื่นไม่มีทางทราบได้จะเรียนมากเรียนน้อยก็ตามไม่ได้ประมาทเพราะการเรียนไม่ใช่การชำระกิเลสนี่จดจำเอาตามการเรียนมาเฉยๆกิเลสมันก็เป็นกิเลสอยู่โดยตรงถ้าเราไม่แก้เหมือนเราสร้างแปลนบ้านแปลนเรือนนั่นแหละจะทำแปลนได้สักกี่มากน้อยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็เป็นแปลนเฉยๆมันไม่เป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาได้การจดจำเรื่องชื่อเสียงของกิเลสจะเลี้ยงไปขนาดไหนก็เลี้ยงไปมันก็เป็นแต่ชื่อตัวกิเลสจริงๆมันก็เป็นกิเลสของมันอยู่อย่างนั้นไม่บกพร่องไปแม้นิดหนึ่งด้วยการจดจำจึงไม่สามารถที่จะแก้กิเลสตัวสำคัญต่างๆภายในจิตใจได้นอกจากเราจะปฏิบัติการปฏิบัติเช่นจิตตภาวนาก็คือการปฏิบัติต่อจิตใจการเรียนเรื่องจิตใจของตนเองวิถีของจิตใจคิดไปในแง่ใดบ้างมีมากน้อยหนักเบาไปทางใดทางดีหรือทางชั่วเพราะมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านสอนว่าอย่างไรที่ควรจะละที่ควรจะระงับที่ควรจะดับที่ควรจะส่งเสริมเนี่ยท่านบอกไว้หมดเช่นจิตมีความฟุ้งซ่านเป็นการก่อกวนตัวเองฟุ้งซ่านมากก่อกวนมากทำลายตนเองมากให้พยายามระงับดับความคิดเหล่านั้นด้วยอุบายต่างๆตามแต่จะเห็นควรเช่นกำหนดภาวนามีบทธรรมบทใดเป็นหลักยึดแทนอารมณ์อันที่จะทำให้ฟุ้งซ่านนั้นเสียจิตก็ย่อมมีทางสงบลงได้พอจิตสงบลงได้แล้วก็ทราบว่าจิตพักงานพักงานวุ่นนี่มีเพียงเท่านี้ก็พอสร้างเงินต้นนี่ขั้นจิตมีความสงบมั่นคงเข้าไปโดยลำดับก็ย่อมทราบจิตและทราบธาตุทราบขันธ์เรื่องของธาตุของขันธ์ไปโดยลำดับว่าจิตเป็นอย่างธาตุขันธ์เป็นอย่างไม่ใช่อย่างเดียวกันแม้จะอาศัยอยู่ในธาตุขันธ์อันเดียวกันก็ตามเทียบแล้วก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านจริงแม้เราจะอยู่ในบ้านเราก็เป็นเราคนหนึ่งจริงไม่ใช่อันเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าอาศัยกันอยู่เท่านั้นเช่นเราอยู่ในบ้านบ้านจึงไม่ใช่เราจึงไม่ใช่บ้านแต่เป็นเพียงอาศัยกันหรือว่าบ้านของเราธาตุขันธ์นี่เป็นของเราคือหมายถึงจิตเรานี่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่เราไม่ใช่ธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ไม่ใช่เราแต่เมื่ออาศัยความรับผิดชอบกันอยู่เราจะเรียกว่าธาตุขันธ์เป็นของเราตามหลักสมมติมันก็ไม่ผิดแต่ยังไงมันก็เป็นคนละอย่างอยู่โดยดีนี่การเรียนทางจิตตภาวนาทราบไปโดยลำดับอย่างนี้ให้จิตมีความหนักในทางใดจิตจะมีความบึกบึนหรือมีความสอบแสวงในทางนั้นเสมอทำเมื่อมีสติมีปัญญาคอยสอดส่องคอยสังเกตอยู่แล้วเราจะทราบว่าจิตนี้ชอบคิดในทางนั้นมากเมื่อจิตคิดในทางนั้นมากก็เป็นเหตุให้เราเกิดความสนใจว่าทางนั้นมันเป็นอะไรเป็นทางดีหรือทางชั่วเป็นทางผูกมัดหรือทางแย่หรือทางถอดถอนถ้าเป็นทางผูกมัดเป็นทางจะสั่งสมความชั่วหรือความทุกข์ขึ้นมาแก่เราก็พยายามแก้ไขพยายามหักห้ามด้วยวิธีการต่างนี่แล้วมันมีทางแก้กันได้อย่างนี้การพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละย่อมมีทางที่จะหักห้ามสิ่งไม่ควรนั้นได้จนกระทั่งขาดจากกันไปได้เหมือนกับเราตัดไม้ตัดฟันครั้งหนึ่งมันไม่ขาดสองครั้งเข้าไปสามครั้งเข้าไปหนุนไปจนกระทั่งไม้นั้นขาดจริงๆเพราะความพยายามตัดอยู่เสมอ

กิเลสประเภทนั้นหรือความคิดประเภทนั้นก็ค่อยอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็ค่อยแก่กล้าขึ้นมาจนกระทั่งตัดขาดได้นั่นค่อยตัดขาดไปทีละกิ่งสองกิ่งถ้าเป็นไม้ตัดขาดทีละรากสองรากถ้าเป็นรากไม้และรากไม้ต้นหนึ่งมันมีมากไปก็พยายามตัดมันจนกระทั่งมันโค่นมันล้มลงไปถอนจนกระทั่งรากแก้วขึ้นมาได้ด้วยความพยายามตัดทีละรากสองรากเข้าไปต้นไม้มันทนไม่ไหวเพราะการตัดอยู่โดยสม่ำเสมอตัดไม่หยุดไม่ละไม่ลดละมันก็ขาดไปได้หมดนั่นเรื่องกระแสของกิเลสที่ออกไปจากจิตมันก็มีมากมายเช่นเดียวกับรากไม้รากฝอยนะสำคัญรากแก้วมันก็มีรากเดียวตัวกิเลสจริงๆมันก็มีคืออวิมีอวิชชาอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นหลักใหญ่ขนาดเรียกว่ารากแก้วของกิเลสคืออวิชชาพยายามตัดมันแตกไปทั้งตาทางหูทางต่างๆนี่มันก็ไปหลายเงื่อนไปหลายแขนงเหมือนกันรูปอะไรบ้างนี่มันแตกกระจายไปมากมายก่ายกองแต่มันออกไปทางตาไปสู่รูปแล้วรูปอะไรบ้างนั่นแหละมันแตกแขนงไปซึ่งจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเมื่อจิตคิดไปในทางกิเลสคิดไปทางเสียงเสียงอะไรบ้างนั่นมันก็แตกแขนงกันไปอีกเป็นรากฝอยไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเราก็ทราบว่ารากฝอยก็คือรากฝอยของกิเลสตัวนี้จะรากฝอยอะไรเสียงลักษณะใดถ้าเป็นเสียงที่จะทำให้เกิดกิเลสขึ้นมามันก็ทราบเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันมันก็พยายามตัดพยายามแก้คลี่คลายก็เห็นทั้งรูปมันเป็นอะไรถึงรักถึงชอบถึงเกลียดถึงโกรธแย่ออกไปใครเป็นผู้โกรธโกรธเพราะเรื่องอะไรโกรธแล้วได้ประโยชน์อะไรความโกรธเป็นความรุ่มร้อนเป็นความทุกข์แล้วทำไมขยันโกรธโกรธให้ตัวเองแขวงชั่วโกรธให้คนอื่นซึ่งตัวเองก็เป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นทุกข์ด้วยยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานใจทั้งตนและเขาขึ้นอีกมากมายการโกรธให้ตัวเองยังมีทางที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อถอดถอนความโกรธนี้ได้แต่ส่วนมากไม่ยอมโกรธตนเองที่จะให้เกิดอุบายปัญญาขึ้นมาในการแก้ตนเองเพราะความโกรธตนเองนั้นมักจะไปโกรธคนอื่นเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแล้วแยกไปดูไปพิจารณาไปรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันมีแขนงไปออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแล้วก็ประมวลลงมาทางใจคือธรรมารมณ์โดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการสั่งสมกิเลสประเภทหนึ่งๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันแตกแขนงออกมาแล้วแตกมาจากใจสติปัญญาอย่างทราบอยู่ภายในจิตใจมันก็ย่อมทราบได้อยู่โดยดีหนีไม่พ้นถ้าลงสติปัญญาได้จ่อลงที่ตรงไหนไม่ทราบมากสำคัญที่เจตนาสำคัญที่ความจดจ่อจะทำให้ทราบไม่ทราบในวาระนี้ต้องทราบในวาระต่อไปจนได้ไม่ทราบน้อยก็ต้องทราบไม่ทราบมากก็ต้องทราบน้อยทราบไปโดยลำดับมันก็มากไปเองค่อยขาดไปทราบตรงไหนแล้วมันก็ค่อยละลดละกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัดขาดกันไปนี่แหละท่านว่าตัดกิเลสท่านตัดอย่างนี้เช่นเดียวกับเราตัดรากฝอยของต้นไม้ตัดไปตัดมาก็ไม่มีรากอะไรเหลือสุดท้ายก็ยังเหลือแต่รากแก้วก็ถอนพวดขึ้นมาหมดไม่มีเหลือเอาไปปลูกไม้ต้นนั้นมันตายแล้วเรื่องของจิตภพชาติมันอยู่ที่จิตความศูนย์มันทราบมันอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นทำไมเราไปเหมามันได้มาตายแล้วศูนย์นั่นน่ะความศูนย์มันอยู่ที่ไหนเราถึงได้มาพูดแต่ภพชาติคือความไม่ศูนย์มันอยู่ที่จิตนี่เราทำไมไม่ดูตรงนี้ใครแสดงภพชาติขึ้นมาให้เราเห็นในระยะนี้เรานั่งอยู่เวลานี้ถ้ามันไม่มีเกิดมันจะมีรูปมีกายมาอย่างไรการเกิดนั้นมันเอาอะไรมาเกิดถ้าไม่เอาของมีอยู่มาเกิดจะเอาอะไรมาเกิดธาตุขันธ์นี่ออกมาจากอะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เอาสิ่งที่มีอยู่มาผสมกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาผสมกันเรียกว่าส่วนผสมอาศัยจิตจิตก็เป็นของมีอยู่ถึงเข้ามาอยู่ได้ของมันมีจะเอามาได้ยังไงนี่มันล้วนแล้วตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มีอยู่มาประกอบกันเข้าแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันมีอยู่ทั้งนั้นถ้าไม่มีมันประกอบไม่ได้มันปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้แล้วเราที่ว่าตายแล้วศูนย์ในขณะนี้มันศูนย์หรือไม่ศูนย์มันเอามาจากไหนมันถึงมาเกิดนี้ถ้าหากว่ามันศูนย์จริงๆแล้วมันมาเกิดได้อย่างไรฮะนานนี่ปัญหาแก้ตัวเองพิจารณาแยกแยะลงไปมันเอามาจากสิ่งที่ไม่อยู่สิ่งที่มีอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นมา

ได้ไม่มีปรากฏขึ้นมาไม่ได้นี่แหละภพชาติคือความสืบต่อแห่งภพทั้งชาติเป็นกำเนิดเกิดในที่นั่นที่นี่มันมีเชื้อมันอยู่ภายในจิตใจนี้ตัวนี้จึงเป็นตัวภพตัวนี้จึงเป็นตัวชาติตัวนี้จึงเป็นตัวไม่สูญเป็นตัวเกิดตัวแก่ตัวเต็มตัวเจ็บตายมันอยู่ที่ตรงนี้หมดรวมหมดส่วนความสูญนั้นมองไม่เห็นถ้ามันสูญได้ยังไงมันสูญอยู่ที่ไหนเห็นแต่ความมีอยู่ภายในจิตใจความสูญภายในจิตใจมันไม่มีไม่เห็นไม่ปรากฏแล้วตายแล้วมันจะสูญได้ยังไงเมื่อมันไม่มีสิ่งที่ให้สูญมันมีแต่สิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นแล้วเราจะอะไรมาสูญความสำคัญมันสำคัญหลอกตนต่างหากความจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างที่มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจพร้อมที่จะเกิดเพราะสิ่งที่จะทำให้เกิดมีอยู่ภายในจิตใจรากเงาข้ามูลของมันก็คืออวิชชานี้ตัวให้เกิดโดยไม่เป็นอย่างอื่นเลยถ้าตัวนี้ยังไม่ออกจากจิตแล้วต้องเกิดวันยังค่ำตลอดกับตลอดกันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีต้นมีปลายเลยจะต้องเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอย่างนี้เพราะเชื่ออันนี้ยังมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นความจริงที่ประจักษ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจเราจะลบไม่ได้ว่าลบให้มันสูญไปไหนมันได้แต่ความสำคัญเฉยผลสุดท้ายกับผู้ที่สำคัญว่าตายแล้วสูญนั่นแหละไปเกิดอีกไปรับความทุกข์ความลำบากที่ตนเข้าใจว่าตายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรที่จะมาสืบต่อข้างหน้าแล้วอยากทำอะไรแล้วก็ทำอยากทำบาปทำอะไรก็แล้วแต่ตามใจของเราในวาระที่มีชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ตายแล้วหมดความหมายที่นี่เมื่อมันไม่หมดความหมายตามความสำคัญตนแล้วใครจะเป็นคนรับความชั่วช้าลามกทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเราเองเป็นคนรับเมื่อเป็นฉะนั้นเรากล้าเสี่ยงแล้วเหรอนี่เพราะเราเป็นคนรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาเหตุใดยังจะต้องไปเสียท่าเสียทีและไปล่มจมถึงขนาดนั้นด้วยอำนาจของกิเลสมาครอบงำด้วยความสำคัญมาหลอกลวงตนเองทั้งนั้นความจริงมีอยู่ทำไมเราจึงไม่ดูความจริงก็คือใจนี่ไม่สูญเชื้อแห่งกิเลสที่เชื้อแห่งภพแห่งชาติซึ่งมีอยู่ในใจนี้ก็อยู่กับใจนี่แหละตัวประกันตัวตีกราที่จะให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะสูญไปไหนจะสูญได้อย่างไรนี่คือความจริงมันสูญไม่ได้ความสำคัญเรามันสูญได้สูญได้ตามความสำคัญเฉยแต่ความจริงไม่สูญแล้วก็บาปบุญคุณโทษที่ทำลงไปมันก็เข้าไปอยู่ภายในจิตไม่ไปอยู่ที่อื่นเพราะจิตเป็นโรงงานผิดออกมาจากที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นจะไปไหนมันเกิดขึ้นที่นั่นให้ผลกันที่นั่นดีชั่วมันอยู่กับจิตจิตจะไปเกิดในสถานที่ใดพบใดแดนใดก็ตามมันไปด้วยกำลังแห่งกรรมกำลังแห่งวิบากแห่งกรรมมันผลักใจให้ไปเนี่ยมันจะสูญไปไหนตายแล้วมันพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดสูงต่ำขนาดไหนนั้นมันแล้วแต่อำนาจแห่งกรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งตนสั่งสมไว้แล้วนี่เป็นหลักความจริงในการเรียนเรื่องความจริงเหล่านี้จึงต้องเรียนลงที่ใจพิจารณาลงที่ใจนี้ดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ว่าตัดตรงนั้นเข้ามาตั้งนี้เข้ามาด้วยจิตตภาวนาคือเราทราบด้วยปัญญามันมีความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความสนใจกับสิ่งใดหรือเป็นทางดีหรือชั่วเป็นสิ่งดีหรือชั่วเราตามรู้เสมอด้วยจิตตภาวนาของเราเราทราบเมื่อทราบแล้วพยายามแก้ไขพยายามตัดกันด้วยอุบายของสติปัญญาจนกระทั่งตัดขาดมาโดยลำดับน่ะนี่แหละท่านพิจารณาทางจิตตภาวนาหรือท่านมานั่งกรรมฐานท่านนั่งอย่างนี้จะนั่งอยู่ในป่าในเขาอยู่ลุกขมูลร่มไม้ที่ไหนก็เถอะก็คือนั่งเรียนเพลงของจิตเพลงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการสั่งสมกิเลสวิถีทางเดินของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงมันเดินอยู่ที่จิตมันเกิดอยู่ที่จิตมันหลั่งไหลจากที่จิตนี่ไปเป็นภาพต่างๆให้เรารุ่นเริงบันเทิงให้เราโศกเศร้าเสียใจมีแต่เรื่องที่ภาพที่ออกไปจากจิตนี้ทั้งนั้นการเรียนจึงต้องเรียนลงที่นี่และต้องทราบทั้งดีทั้งชั่วโดยลำดับแล้วมันตัดขาดจากกันเรื่อยๆขาดไปเรื่อยแล้วจิตมันก็หดตัวเข้ามาเพราะมันขาดสิ่งที่สืบต่อหดตัวเข้ามาย่นเข้ามานี่แหละเรียกว่าตัดภพตัดชาติส่วนหยาบตัดเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาสู่ความละเอียดตัดเข้ามาแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็เห็นชัดตามเป็นจริงว่ามันเป็นแต่เพียงว่าธาตุขันธ์เท่านั้นน่ะคือธาตุสีดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้าโดยมีจิตเป็นเจ้าของเข้ามายึดครองแล้วก็ว่าเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อมันทราบชั้นแล้วมันก็สลัดภายในจิตอีกรูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญ

ันแต่ละอย่างอย่างมันสักแต่ว่าตามความจริงของมันเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ปัญญามันทราบลงไปอย่างนี้เมื่อทราบชัดว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วใครจะไปกล้าถือทั้งที่ทราบชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใครจะไปกล้าถือว่าเป็นเราใครจะไปกล้าแบกหามว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นเราไม่กล้าเพราะปัญญาอย่างทราบหมดแล้วจะไปกล้าไงปัญญาเป็นสิ่งที่แท้ที่จริงตามหลักความจริงคือรู้จริงเห็นจริงก็คือปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้พารู้พาเห็นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปกล้าฝืนความจริงได้ยังไงว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วเรายังจะไปถือเอาฝืนไปถือมันก็ไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นเรื่องของกิเลสในการแก้นี่แก้โดยปัญญาเพื่อแก้กิเลสต่างหากไม่ใช่เพื่อสังสมกิเลสนั่นมันก็ทราบชัดลงไปอย่างนี้นี่การเรียนการตัดภพตัดชาติการเรียนเรื่องวิถีของกิเลสการตัดกิเลสเรียนอย่างนี้จนกระทั่งว่าธาตุขันก็สักแต่ว่าธาตุว่าขันนั่นคือรู้ตามเป็นจริงแล้วมันปล่อยอย่างนั้นแหละไม่มีใครมาบอกให้ปล่อยปัญญานั่นแหละเป็นผู้พาให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยถ้าจะสิ่งไหนยังไม่เข้าใจพิจารณาค้นทั้งถึงความจริงคือเข้าใจเต็มภูมิแล้วปล่อยนั่นสุดท้ายมีอะไรตัดรากฝอยเข้ามาโดยลำดับมันก็ถึงรากแก้วมันเท่านั้นเองตัดไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วภพชาติอย่างอื่นมันขาดไปโดยลำดับยังเหลืออยู่อะไรฟาดฟันเข้ามาก็ถึงตัวอวิชชานั่นแหละเหนือตัวกิเลสแท้กิ่งก้านสาขาของกิเลสตัดขาดมาหมดยังเหลือแต่ตัวกิเลสแท้ๆได้แก่อวิชชานี่อวิชชาจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตเท่านั้นอวิชชาไม่อยู่ที่อื่นครอบอยู่กับจิตจนกระทั่งจิตก็เข้าใจว่าอวิชชานั้นเป็นตนเป็นธรรมชาติเหล่านั้นนี่เมื่อปัญญายังไม่ทราบชัดแต่มันก็ทนไม่ได้เพราะฟังคำที่ว่าปัญญาเถอะมีความฉลาดแหลมคมเมื่อนำมาใช้ในสิ่งใดก็ต้องเห็นความจริงในสิ่งนั้นแล้วเรานำมาใช้ในจิตซึ่งมีกิเลสคืออวิชชามีอยู่ที่จิตทำไมจะไม่ทราบแล้วทำไมจะทำลายกันไม่ได้ทำไมจะตัดขาดกันไม่ได้เมื่อสิ่งอื่นปัญญาสามารถตัดขาดได้แล้วสิ่งนี้ทำไมปัญญาจะสามารถตัดขาดไม่ได้ล่ะนะปัญญาก็สามารถตัดขาดได้อันนี้ตัดขาดอันนี้แล้วทราบชัดเราจะพูดแบบโลกก็เรียกว่า 100% หมดกันจะทีเถอะเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องกองทุกข์ความทรมานท่องเที่ยวในวัฏสงสารพบน้อยพบใหญ่เป็นมากี่กับกี่คันจนนับไม่ถ้วนตัวนี้พาให้เป็นตัวนี้พาให้เกิดตัวนี้พาให้ตายตายแล้วตายเล่าเกิดซ้ำเกิดซากเกิดไม่หยุดไม่ถอยทุกซ้ำซ้ำซากๆไม่หยุดไม่ถอยมายุติกันแล้วเหรอในครั้งนี้คราวนี้ยุติด้วยอะไรเหตุผลอะไรถึงต้องยุตินั่นยุติตรงที่ฆ่าเชื้ออันใหญ่ขาดกระเด็นออกจากใจแล้วนั่นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เรียกว่าความบริสุทธิ์นั่นเป็นจิตแท้เป็นธรรมแท้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเคลือบแฝงเลยแม้นิดหนึ่งผู้นี้แลเป็นผู้ไม่เกิดที่นี่สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ศูนย์ฟังสิอันใดที่มองพิจารณาค้นคว้าแล้วหาความศูนย์มันไม่มีมันเดากันอย่างนั้นแหละเรื่องกิเลสพาให้คนเดาเพราะฉะนั้นจึงได้รับความทุกข์เพราะกิเลสแต่ก็ยังไม่ยอมเห็นโทษของกิเลสเพราะความด้นเดาเพราะความสำคัญเมาเอาหมดแล้วมันก็ไม่จริงเลยมีแต่ของปลอมเต็มตัวเต็มหัวใจความทุกข์จึงเต็มหัวใจด้วยเมื่อเรียนให้เข้าถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความปลอมมันก็สลายตัวมันลงไปจึงได้เห็นโทษชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่ความจอมปลอมทั้งหมดที่ได้รับความทุกข์ความทรมานมาแม้ในชาติที่เราจำได้นี้เพียงเท่านี้เราก็ทราบชัดว่าเป็นความทุกข์เพราะกิเลสตัวเดียวนี่เท่านั้นเพราะกิเลสอันเดียวนี่เท่านั้นถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ทำให้เราเกิดทุกข์แน่รู้แล้วชัดเจนทีนี้มีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตใจแล้วอะไรจะมาทำใจให้มีทุกข์อีกต่อไปนี้ไม่มีแน่มันแน่อย่างนี้แหละนี่เราเรียนธรรมะภายในจิตใจเรียนธรรมะภาคปฏิบัติภาคภาวนาเห็นจริงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้กิเลสแตกกระจายไปด้วยวิธีนี้เนี่ยไปด้วยวิธีปฏิบัตินี้ไม่ใช่ด้วยวิธีจำเนี่ยเป็นวิธีทำการแก้กิเลสหรือการตัดกิเลสทำงานกับกิเลสทำอย่างนี้เมื่อกิเลสสิ้นสุดไปแล้วภายในจิตใจนั้นซึ่งเป็นเจ้าปัญหามาแต่ก่อนเพราะกิเลสพาให้เป็นเจ้าปัญหาพาให้เป็นตัวปัญหามันก็สิ้นสุดกันไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนี่แหละความสิ้นสุดของสุดของวัตตะแต่ไม่ใช่ความศูนย์อันเรื่องความศูนย์ของวัตตะนั้นถูกต้องคือมันไม่มีต่อไปอีกแล้วศูนย์สิ้นจากความสืบต่อแห่งภพแห่งชาติเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนั้นไม่มีเป็นความศูนย์สิ้นจากสิ่งนั้นถ้าเราว่าศูนย์อย่างนี้ถูกต้อง

0: ถ้าจะสูญกินอะไรไม่มีเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ตรงตามความจริงความจริงก็คือความบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วความบริสุทธิ์เด่นแสดงขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในจิตใจจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตนี่ไม่ใช่ความสูญนี่อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วกิเลสสิ้นสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในพระทัยแล้วยังต้องอาศัยความบริสุทธิ์นั่นแหละประกาศธรรมสอนโลกมาตั้ง45พระพรรษาถึงได้พระนิพพานหากว่าความบริสุทธิ์นี่ได้สูญสิ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าจะเอาอะไรมาประกาศศาสนาเล่าในขณะที่สิ้นกิเลสนั้นแล้วจิตก็ได้สูญไปด้วยแล้วนำอะไรมาสอนโลกล่ะ 80,000 4,000 พระธรรมขันธ์ไม่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่จิตศูนย์นั้นจะออกมาจากไหนนั่นนี่เรียนทำให้ถึงนี้หายสงสัยปัญหาโดยประการทั้งปวงหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อเรียนจบเจ้าปัญหานี่แล้วตัดเจ้าปัญหาออกจากภายในจิตใจหมดแล้วหมดปัญหาอยู่ไหนก็อยู่เธอนี่ความสมบูรณ์มีอยู่ที่ใจนี้ความสุขมีอยู่ที่ใจนี้ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วคนเราจะไม่ได้บ่นถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากดำเนินไปตามหลักเหตุผลทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์จนก็ยอมรับว่าจนเพราะเราอยู่ในโลกอนิจจังมันก็ต้องมีสูงมีต่ำมีรุ่มดอนดอนมีได้มีเสียมาเป็นธรรมดาแต่เรียนธรรมะแล้วรู้ตามความจริงของมันไม่บ่นทุกข์ก็ยอมทนรับตามเหตุตามผลมีก็รับตามเหตุตามผลไม่ปีนเปียวกับธรรมก็สบายแม้จะมีกิเลสอยู่ก็พอสบายพอตรงพอวางได้แต่ถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยไม่นำธรรมมาวินิจฉัยไม่มีเหตุผลเลยแล้วมีแต่ความต้องการของใจอย่างเดียวความต้องการนั่นแหละจะพาคนไปล่มจมความต้องการนั่นแหละทำลายจิตใจคนให้รับความเดือดร้อนอยู่โดยสม่ำเสมอตลอดมาไม่มีอะไรคือความต้องการมันต้องการโดยไม่มีเหตุมีผลนี่มิตรยาตะพัดตะพือยาไม่ทราบอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยยาทั้งนั้นกินกันไปเรื่อยๆนี่กินไม่ถอยคือคิดไม่ถอยยุ่งไม่ถอยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเสริมมันต้องมากดีไม่ดีสติไม่มีเป็นบ้าไปเลยนานวันนี้พูดถึงเรื่องวัฏจักรพูดถึงเรื่องความสูญความไม่สูญตามหลักความจริงเป็นอย่างนี้ศาสนาจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะพิสูจน์ความจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทั้งที่ความสัมพันธ์ว่าสูญทั้งที่เข้าใจว่าเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดความเข้าใจตามธรรมว่าตายแล้วเกิดนี่เป็นความเชื่ออันหนึ่งแต่ยังไม่จริงไม่จังต่อเมื่อเราได้เห็นด้วยตัวของเราได้พิจารณาด้วยตัวของเรารู้ด้วยตัวของเรานั่นแหละความเชื่อนี้จึงจะเด่นเต็มที่เลยอันนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากเราเองโดยอาศัยเชื่อคือความเชื่อตามหลักธรรมพระเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่มาผลิตออกดอกออกผลให้เราได้เกิดเป็นสมบัติของเราขึ้นมาเป็นความเชื่อที่แน่นอนตามหลักความจริงที่เรารู้เราเห็นด้วยการปฏิบัติของเรานี่เป็นสิ่งที่ยุติได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดกำเริบเลยภายในจิตใจนี่เป็นสมบัติแท้ขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาซึ่งเราเป็นผู้ก่อปัญหาแบกปัญหานี้อยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าใครแม้ผู้เทศด้วยเราอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้ามาวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินดำเนินตามนี้ให้รู้ตามนี้เห็นตามนี้หมดปัญหาตามที่กล่าวมานี้จึงขอยุติเพียงเท่านี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าวัฏจักรในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอนุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าส้วมฐานกับทองคำธรรมชาติขอเชิญท่านฟังครับ
1: ของที่ออกมาที่พระกวายการนี่เราแยกไปตามวัดต่างๆแต่ต้องสงวนโรงพยาบาลไว้เป็นหลักเลยนะพออ่อนลงแล้วหมดอ่อนลงหมดไว้สำหรับโรงพยาบาลอยู่บ้านเพราะโรงพยาบาลนี่เป็นพื้นฐานไม่มีต้องหามานะไอ้ส่วนที่เราแจกแบ่งมานั่งคือเมื่อมันพอทุกคนแล้วก็แยกไปวัดนั้นวัดนี้พอทั้งอ่อนลงก็หมดสำหรับโรงพยาบาลทั้งนั้นเพราะโรงพยาบาลไม่ขาดแต่ละวันแม้ที่สุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังมาอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทางผอ.โรงพยาบาล มีจดหมายแนบมาด้วยคือโรคมันสกปรกมันมาเลยแอบมาทำทุจริตนะอันนี้ที่โรงพยาบาลให้ทะเลสลายมาถึงบอกไปทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลทุกโรงที่มาก็มีจดหมายแนบมาเป็นความยอมรับของหรือทราบเรื่องราวจากผู้ขอแล้วว่างั้นถึงแล้วก็จับให้ได้เรายังไม่ยืนคือตั้งเรือนพักเรือนนอนให้เรือนจำราชยาวตึกอย่างนี้2ชั้น6ล้านแล้วข้ามาปีพ.ศ.เท่าไหร่37หรือว่าไงนะ
2: 37ครับ
1: เออนั่นเนี่ยถึงปี45นี่6ปีแล้วนั่นแล้วก็พังแล้วนะนี่อะไรผู้ในการโผล่ที่ออกก
2: รมราชธรรม
1: เออไอ้ที่บริกรมราชธรรม
2: ในการ
1: เออผู้ในการ
2: มาก
1: ับเจ้าหน้าที่มาคนเยอะมาก็มาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อเขายังไม่ขอนะกับความหมายก็คือเขาจะมาขอนั่นเองถึงเรื่องความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เขายังไม่ขอเขาเอาความจริงอย่างหนึ่งออกมาให้เราทราบก่อนนั่นหมายถึงมาบอกให้ทราบว่าคือเสียงตาสร้างให้คือนั่งไปนั่งเขาบอกเวลานี้กับคำระหว่างพวกผู้กำขังหนิงคือจะมานั่งต้องกระยื้อขนย้ายกันออกอ๋อมันกับคำระหว่างเราก็ย้ำอีกทีตึกหลังสร้างให้ทั้งเหนือว่าหลังนั้นแหละว่าเขาไม่งงเลยก็ไม่เคยมีคือมาจากให้คนอื่นเขามาทำแทนเราคืออะไรเป็นได้เรื่องปกตินะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรื่องความปกติมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปแต่เรื่องทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไม่มีอะไรอะเป็นความจำเป็นเขาเปลี่ยนบริษัทประคำให้ยิ่งร่างวุ่นวายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ไม่ใช่คนไม่ใช่เราสั่งให้ไปทำมันก็มีอย่างนี้ให้รู้แต่อันนี้ไม่มีเจตนาเป็นความเปลี่ยนของเขาเราก็ทราบแล้วเปลี่ยนบริษัทมาสร้างใหม่บริษัทนี้ผ่านไปบริษัทนั่งคนละแผงเขายังไม่เสร็จเขามีความจำเป็นอะไรเลยแย่เลยนะแต่ไม่แย่เลยอะไรเพิ่มขึ้นการเงินการคลองทุกอย่างเพิ่มขึ้นคนใหม่นี่มาป้าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความกังวลใจไอ้เรื่องเงินยังไม่เสียยาอย่างไอ้เรื่องความจัดความจริงความถูกต้องมีงานที่มีต่อกันนี้มีคุณค่ามากแล้วเอายื่นนะคือหมายถึงว่ามันสร้างทั้งสองบริษัทขึ้นมาสร้างเสร็จนี้ต้อง15ล้านนะ ถือโรงพยาบาลโรงพยาบาลอันนี้เขาฟังโรงพยาบาลติดต่อกันมาเองแล้วก็เลยยุ่งกับเพียงพ้องแล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรทั้งนี้ซื้อเข้าไปทางราชยาวิเศษแล้วทำให้เราย้อนไปคิดถึงเรื่องตึกคงที่สร้างให้สุนัขพิการที่ปากเป็ดอันนั้น6,300,000ทำให้เราย้อนมาอย่างนั้นอย่างนั้นเขายังไม่มาบอกว่างั้นจนละมันเหมือนแต่ว่ามันจะมาบอกแบบเดียวกันนี้เพราะมันกินมากคืนมากคุณง่ายว่างั้นนะมันคืออย่างนี้ยัง6 ปีจะพังเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเข้าใจไหมล่ะนี่มันก็เป็นอย่างเห็นต่อหน้าตาเขามาพูดให้เราฟังเรางงแล้วต้องถามจำอีกเพื่อความแน่ใจเขาก็ชี้แจงตามเหตุผลอ๋อแล้วแต่งานนี่เขายังไม่ขอนะความมุ่งหมายเราก็คือจะสร้างใหม่นั่นแหละแต่เขาไม่มีเงินเขามาเล่าเหตุการณ์มาฟังเราก็ยุ่งทันทีเลยเพราะมันไม่เคยมีมาตั้งแต่เราสร้างตึกต่างๆมาตลอดไม่เคยมีอันนี้เพียง6 ปีจะพังแล้วผู้อยู่ในห้องขังอยู่ในตึกนั้นแต่ยังรีบเรียกได้แต่ไปแม้งั้นมันจะพังไปหัวคนตายว่างั้นพอทราบชัดแล้วก็อ้าวทำให้ใหม่อย่างนี้ไม่ก็ขออย่างนี้เขาอยากได้3,000เอา3,000ก็ให้เราสงสารพวกนั้นนะเขาตายใจกับเราสร้างตึกจนมาช่างแล้วมาพูดหยอกเล่นกับลูกศิษย์ลูกหาในศาลาเราอยู่เมื่อไหร่เนี่ยศาลาหลังนี้นะเขาทำประดับประดาตกแต่งภายนอกนี่สวยงามมากทุกอย่างเรียบไปหมดเวลาเราไปอยู่ครั้งสุดท้ายมันก็ไม่มีที่จ้องเลยที่มันประดับไว้ข้างนอกข้างในนี่จะท่วมแต่ฐานนะพี่ยัง6 ปีของจะพังแล้วเนี่ยเราก็เลยรับทันทีทั้งที่เขาจะไม่ขอความจำเป็นก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็บอกเอ้าเราจะสร้างให้ใหม่มาไงพูดอย่างนั้นเราจะสร้างให้ใหม่เพราะว่าอยากได้คราวนี้จะได้3,000คราวก่อน2,000เอา3,000ก็ให้เราว่าแล้วตกลงกันเลยว่าให้บอกนี่ให้โทรไปทำนุ่นบอกคือเขาก็เล่าเรื่องมาตั้งแต่ผู้ชายตามเรานี่เป็นผู้ติดต่อเรื่องราวอะไรมาทำมันนี่นะให้ย้อนไปหาเมื่อโทรไปบอกเอาเรื่องให้ทราบชัดเจนนะแล้วคำว่าจะโทรไปอีกทีนึงแต่วางมันนี่คุณชายอาจจะมาบางใจบางหนึ่งก็ได้มาให้เราไม่ควรจะพิจารณาไงเช่นรื้อตึกนี้มาถ้ารื้ออย่างนี้มาแล้วจะสร้างให้คนงานพักเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้เราส่วนอย่างนี้100%เอาใหม่ทั้งนั้นเยอะกว่า100%ส่วนตึกเก่านั้นเวลาลื้อออกไปแล้วเอาไปทำใหม่ก็เราทำประโยชน์แล้วนี่จะไปไหนเมื่อพอได้สร้างอีกแล้วก็สร้างให้เขาอีกให้เขาพักเป็นหลังหนึ่งขึ้นมาถ้าที่อำนวยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาเห็นด้วยแล้วเราก็เหมาะสมที่เราจะทำให้แล้วเราจะทำให้ทั้งสองหลังเลยสงสารนะสะดุดใจตื้อเกลือเกินมาเนี่ยเราก็ย้อนไปถึงเรื่องที่มาสร้างแล้วใครเป็นนายช่างมาสร้างต้องอยู่ฐานต้องใจปั่นก่อนอายุยังรู้ราวนี่ละช่างไหนที่จะมาทำเราไม่ได้เกี่ยวข้องสองแห่งนี้เป็นด้วยกันนะเป็นไหมล่ะชัดเจนไหมอย่างที่กลุ่มต่างนั้นพอธรรมดาเป็นความจำเป็นของเขาจริงเราก็ทราบแต่อันนี้มันเรื่องเป็นตั้งจริงตั้งตัวจริงๆนะพวกอีกพวกคูณพวกอะไรมันจะกินในนั้นหมดเลยเล็บนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ขนาดนี้ไม่ได้นะคูณนี่มาสงสัยคูณผสมนะมากินกันแหลกเลยมันถึง6 ปีคำเราไม่เคยจะทำที่ไหนมาตึกมันสร้างตีตึกโรงพยาบาลนี่คือหมายความว่าเราเป็นคนสั่งคนงานมาเองสั่งแล้วหัวขาดไปทีนะมาเคลื่อนกับเราไม่ได้พี่พอปล่อยแล้วเราก็ปล่อยเลยไม่จะไปดูเฉยดูทุกอย่างก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปเลยแต่เรียกมาจนต้องกลัวตึกไหนก็ไม่เคยทำแม้จะสุดตึกโรงพยาบาลสูง2,600 เตียงอันนั้นก็เรียกอยู่ก็ต้องกลัว อันนี้ก็เสียต้องมาทำให้เพราะนั้นก็ลูกหลานก็ว่ามาจะสั่งให้มาทำเพราะนั้นเขาทำเยอะเลยแล้วก็ถึงตรงนี้เราภาวนาไว้ตลอดเลยนะจนกระทั่งเราตายถ้ามีการเสื่อมโทรมที่ตรงไหนไม่ดีตรงไหนควรจะซ่อมหรือเพิ่มเติมตรงไหนให้ทำเลยเพราะเขามาขออีกชั้นหนึ่งเป็นสามชั้นเลี้ยงทีเดียวนะเรื่องเขามาขอแกนั่นอะไรมากจะถามของมันทานน้ำหนักของนี่เราก็ไม่ถามเพราะว่าสองท่านก็ทำกันนั้นท่านเวลาเขามาขอเราก็เลยมาติดตรงที่น้ำหนักให้ไปถามช่างเขาดูที่เขามาสาปนิกหรืออะไรถ้าเขาว่าสามท่านต่อได้แล้วต่อให้ทันทีเราบอกแต่ไปถามเขาก่อนเราถามเขาบอกว่าโอ้ได้เพียงสองท่านเท่านั้นเขาว่าแล้วตกลงก็เลยไม่ได้สามท่านที่เขาขออยู่เราก็เลยเพิ่มเติมให้เอ้าในบริเวณนี้จะสร้างอะไรขึ้นมาเอาสร้างเราก็ให้หมดเนี่ยเราบอกให้หมดเลยเนี่ยแม้ที่จุดอะไรทุกตรงหรือเพิ่มเติมในจุดตรงนี้อีกให้อีกเราจะสร้างต่อเติมให้หมดนั่นเห็นไหมล่ะสำหรับเครื่องอุปกรณ์ในจุดนั้นหมดทุกชิ้นเลยเราให้หมดเลยพยายามนะไปเรียกมาจนกระทั่งทุกวันไม่มีอะไรก็สร้างของเราสร้างมาเองแล้วเรานี่เหมือนกันตึกไหนตึกไหนโรงพยาบาลใดเรียบร้อยไปทั้งนั้นเพราะเราทำด้วยความตายใจว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วหนึ่งแล้วเราไม่กังวลที่จะต้องไปดูแล้วทำทั้งปัญชาสั่งเขาคำเดียวพอเลยนี่ที่เราทำมาเรียบมาหมดนะไม่ว่าโรงร่ำโรงเรียนถ้าเราได้สั่งคนงานมาแล้วก็เรียบไปหมดเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นให้เราเห็นแล้วเราเถื่อนใจมากนะต่อไปนี้จะต้องได้ควบคุมทุกอย่างไม่ควบคุมไม่ได้นะแหมไอ้ส้วมไอ้ฐานกับทองคำธรรมชาติเนี่ยมันผิดกันมากนะทองคำธรรมชาติก็คือทำตายใจได้เลยเข้าใจไหมไอ้ส้วมฐานก็อย่างนี้แล้วทั้งจริงทั้งตื่นจังๆไม่มีอะไรเหลือเป็นซากขึ้นมาเป็นตึกเป็นอะไรละมันกินจนจนหมดแล้วเฮ้ยสุเรศนะเราเรื่องนี้แหละเรื่องโลกกับธรรมท่านทั้งหลายพิจารณากันนะนะเป็นยังไงศาสนาเหลวไหลไหมที่พูดเดี๋ยวนี้เรื่องศาสนาเหลวไหลหรือส่วงฐานมันเหลวไหลไอ้พวกนี้มันทำนั่นมันกลายเป็นส่วงเป็นฐานไปหมดแล้วคุณพูดในสั่งนี้เอาธรรมมาสั่งเป็นทองทั้งแท่งตายไม่อาบน้ำไม่เคยอีกเอื้อนว่าเท่าไรจ่ายตามนั้นเลยตามกฎเกณฑ์ที่เขามาบอกเรื่องราวแล้วจ่ายตูมๆๆๆเลยไม่มีอีกเรื่องการเงินการทองแต่อันนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนั่นสิเสียใจเหมือนกันนะเราก็ดียิ่งได้เข้มงวดกวดขันเรื่องของโลกสกปรกเข้าอีกนะไปเกี่ยวข้องที่ไหนไปทั้งนั้นนะเวลาเราพูดขึ้นมาหาว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปนี่พวกเป็ดนะเข้าใจไหมมันไม่ยอมรับนะความจริงนะถ้าถูกตำหนิเขาบ้างตามความจริงนะมันไม่ยอมรับสิ่งที่ถูกตำหนินั่นนะมันมาหาเรื่องทางนี้ไปเยอะเนี่ยเห็นไหมกิเลสมันยอมใครเมื่อไหร่ท่านทั้งหลายฟังนะกิเลสกับธรรมต่างกันยังไงบ้างถ้าเป็นธรรมล้วนๆแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นล่ะเอายกตัวอย่างเช่นวัดนี่นะหัวหน้าวัดเป็นธรรมผู้เข้ามาเป็นธรรมด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันเหมือนอวัยวะเดียวกันลูกพ่อเดียวแม่เดียวยังทะเลาะเบาะแว้งกันนะนี่พระนี่ไม่เหมือนอย่างนั้นเป็นเรื่องสุดวิสัยมันก็มีแม้แต่ครั้งพุทธเจ้าก็มีแต่ธรรมดาก็ไม่มีมันไปอย่างนั้นคอยฟังเหตุผลกลไกดีชั่วผิดถูกและปฏิบัติตามนั้นแล้วผู้สอนก็สอนตามความถูกต้องแม่นยำนั่นแล้วผู้ยึดไปปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนั้นจะมีเรื่องอะไรกันนั่นก็อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกเป็นอะไรอะไรก็ตามเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วมันเป็นอวัยวะเดียวกันเหมือนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกในครอบครัวเลี้ยงกันแบบครอบครัวเฉพาะอย่างวัดป่าวันตาเลี้ยงแบบครอบครัวย่นกันไปจนกระทั่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันใครมาจากที่ไหนอำเภอจังหวัดไหนนี่ไม่ค่อยถามนายเลยไม่ค่อยถามเพราะหลังใหญ่เขาทราบแล้วว่าเป็นคนไทยด้วยกันเป็นคนต่างชาติถามบ้างเป็นธรรมดาคนไทยก็ไม่ค่อยถามในความเป็นพระผัวบวชอุปชาใดนั่นนี่แหละอุปชาเป็นของเครื่องยืนยันสำหรับร้านบวชอุปชาครูบาอาจารย์องค์ใดเนี่ยพอจะล้มบอกมาตามเหตุผลกลไกแล้วรับถ้า ควรรับก็รับถ้าไม่ควรรับมันมากเกินไปนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็แยกเป็นธรรมดาแต่ที่จะไปหาอะไรเบี้ยกันนั้นไม่มีนี่เราก็อยู่ด้วยกันด้วยความตายใจนะไม่จำเป็นจะต้องไปถามบ้านเรือนอำเภอจังหวัดที่ไหนกันนะหรือพระมาจากเมืองไหนก็เข้าในแบบของพระแล้วก็สมบูรณ์แบบอย่างเดียวกันหมดก็อย่างนี้ก็ย่อเยี่ยมนี่นะทั้งปลาหมังข้ามังแค่หมูหมาเป็ดไก่อยู่ด้วยกันได้หมดเข้าใจไหมคืนนี้ก็ยั่วเยี่ยๆกับเราพวกนี้มันปล่อยกระต่ายมาอย่างไรล่ะหนาเห็นไหมพอเลี้ยงโตแล้วมันปล่อยมามายุ่งเรากลางคืนเราเดินโกมันไปเล่นกับเรามันไม่ได้กลัวเรานี่นะพวกนั้นเลี้ยงมันมันไม่จะกลัวอะไรเห็นเรามันมาหยอกเล่นเอาตีนเฉียวมันก็หลบมาทางนี้ตีนเฉียวนี่หลบมาทางนี้วะน่ะมันไม่ได้กลัวพวกนี้น่ะกระต่ายเต็มในป่านกลางคืนมืดๆทั้งโดนมาทางสีมืดๆมันก็มองเห็นนี่นะเพราะเราเดินยังกลมเราไม่ติดไฟมันปุ๊บปั๊บมาเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นไปหวานแล้วมันก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้เห็นไหมล่ะนั่นเราทำปกครองสัตว์ก็เย็นอะไรเย็นไปหมดไอ้หมาในวันนี้รู้สึกจะไม่รู้จักกลัวใครแล้วเพราะมันไม่เคยโดนไม่เดียวถ้ามีบ้างก็ไอ้หมีมีบ้างไอ้หมีมันชอบขู่เขาจะไม่เคยกัดตัวไหนเลยมันขู่เขาไม่เดียวใส่เพี้ยสอนมันอย่ารังแกกันนั่นความหมายน้องเชี่ยนถูกดีไหมเนี่ยหายิ่งไอ้กี่ไอ้ยองไอ้ยองถูกผลมันมาเห่าลงจะกัดเราเราคว้าได้ไม้แต่อยู่ที่หนูเปิดเลยมีไอ้ยองตัวเดียวนอกนั้นไม่มีไอ้กี่มันรู้จักกลัวที่เราพูดถึงเรื่องโลกกับธรรมมันเป็นยังไงพี่น้องทั้งหลายเห็นไหมเห็นศาสนาเป็นของเล่นไปแล้วหรือเห็นแต่เรื่องคดกันโกงกันกินกันแหลกไปนี้หรือเป็นของดีของดีเมืองไทยแล้วมันเป็นเลือกจะเป็นเมืองหมากัดกันแล้วนะถ้ามันมีศาสนาเป็นหมากัดกันได้หมามันไม่ค่อยมีมีผลมันเอาอำนาจเขาว่าใครมีอำนาจมากไม่คำนึงว่าอำนาจเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมบ้านตัวมีอำนาจแล้วก็เบ่งเท่านั้นเองแล้วกัดแหลกไปเลยกินแหลกตับไตไส้พุงของผู้น้อยจะไม่มีเหลือไอ้ตัวอำนาจปากเถื่อนมันเราไปกินหมดเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้นี่คือความไม่มีธรรมทีนี้ผู้น้อยเดือดร้อนหรือชุ่มเย็นกับอำนาจปากเถื่อนประเภทนั้นร้อนทั้งนั้นเขาไม่อยากมองหน้าเลยนะเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำแล้วไปที่ไหนเย็นไปหมดนะแล้วก็ยังไม่เห็นธรรมว่าเป็นของแปลกประหลาดสำคัญอะไรอยู่เลยนะยังจะกัดกินกันขี่กันแหลกไปอย่างนี้นะเมื่อเห็นพวกเห็นฐานที่เหลือปัญหาดีกว่าก็ทำแล้วนี่แหละมันจะสร้างคนให้เป็นหมาเข้าใจความไม่มีเหตุมีผลมีอาจมีธรรมรับผิดถูกชั่วดีจากกันแล้วยังไงก็เป็นหมาเลวกว่าหมาอีกนะหมาตัวไหนมันผิดถูกเที่ยนถูกตีมันยังหลบยังหลีกทีหลังมันระวังตัวนั่นอันนี้ไม่ระวังอะไรมันเลวขนาดนั้นหนาขึ้นทุกวันทุกวันเมืองไทยแล้วนี่เป็นเมืองโคตรมันหนาจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะมันไม่ใช่ธรรมดานะมีแต่ชื่อเฉยๆว่าเมืองคุณเมืองคุณไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าเขาว่าเรามันเป็นแบบเดียวกันนะเดี๋ยวนี้จะตำหนิใครมันเลวร้ายไปศาสนาซึ่งเป็นเครื่องประดับชาวพุทธเราที่นับถือพุทธศาสนาแต่ว่าบูชาพระเจ้าพระธรรมสงฆ์อยู่ซะเรื่อยมานั้นเวลานี้มันไม่มีความหมายในหัวใจของสัตว์โลกนะนอกจากกิเลสตัณหาพวกส้วมพวกฐานทั้งนั้นมาแบกกระจายทั่วตลาดตลาดไหนมีแต่ตลาดโสกปกหาความเชื่อถือกันไม่ได้นะนี่ละเลวอย่างนี้ละกิเลสตัณหามันไปตรงไหนท่านทั้งหลายยังเห็นว่ามันดีอยู่หรือทำไมไม่สอดแสวงหาอาธรรมมาอยู่ด้วยความร่มเย็นร่วมกันในน้ำและในทางทำไมจึงแบกปล่อยให้มันกินคืนเอาซะจนแหลกเลยยกตัวอย่างอย่างนี้มาทำกับพระซะด้วยนะเนี่ยพระกับพระกับพระแบบเราอีกด้วยเนี่ยมันก็จังจังนั้นมันเห็นครับหกปีพังแล้วเนี่ยตึกหลังนี้ตั้งหกล้านหกปีพังแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะของสกปรกไปที่ไหนเลอะที่นั่นนะเราจนเดือดร้อนด้วยพวกที่เขาอยู่อาศัยเราที่สร้างให้เขาก็เดือดร้อนต้องวิ่งมาหาเราเราต้องแก้ความเดือดร้อนนั้นจะสร้างให้ใหม่เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละ ท่านี้ไม่น้อยละสร้างเท่านี้จะไม่น้อยละคือเราจะเอาความจำเป็นเป็นประมาณเช่นครัวหรืออย่างนี้แล้วควรจะปลูกสร้างให้เขานอนไปก่อนไปหรือนอนไปตลอดก็ได้จะทำให้ลดอันนี้ลงไปตามวัตถุเครื่องก่อสร้างที่มันชำรุดแล้วหรือถอนออกไปเลยเก็บอันนี้ไปปลูกสร้างอีกอันหนึ่งนะอันสำคัญก็คือว่าอันนี้ 100% ที่เราจะสร้างให้ใหม่3ชั้นทั้ง2นี้อันดับแรกคือว่าที่เราจะสร้างให้หลังนี้เป็นอันดับหนึ่งอันนั้นเราพิจารณาเหตุผลก่อนหากว่าควรจะสร้างเขาเราก็จะสร้างให้เราดูเหตุการณ์เรียบร้อยก่อนทั้งควรจะสร้างเพราะเหตุผลตรงไกลมันก็จะรู้กันเองมีละการทำหาความไว้วางใจกันไม่ได้อย่างนี้มันอยู่กันไม่สนิทนะไม่สนิทจะสนิทยังไงเช่นอย่างนายช่างนี้กับเราถึงมันตายก็ไม่มีสนิทกันนะพูดจริงนี่มันเคยไปสร้างที่ไหนมาแล้วนี่คนประเภทนี้เป็นอื่นไปไม่ได้เนี่ยมันจะไว้ใจกันได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนี่ก็ทราบว่าไปปลูกกุฏิอะไรที่สวนยังทำอันนั้นก็ต้องให้คนไปทำใหม่อีกคนในบ้านเรานี่ไปทำเลยนี่ฟังทราบว่าเป็นคนคนนี้นะเนี่ยไปที่ไหนกินที่นั่นไปที่ไหนกินที่นั่นแหมเลวออกมากทีเดียวมนุษย์เปรตว่างั้นเลยเราไม่ว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์เปรตอาหารไม่พอเปรตหากินตามเศษตามเลนเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยทุเรศจริงๆแล้วยิ่งหนาแน่นขึ้นในเวลานี้กิเลสยิ่งนับวันหนาแน่นหนาแน่นทำแทบจะไม่มีเหลือแล้วในเวลานี้ผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมจริงๆมีมากที่ไหนไม่ได้มีมากนะมีเพียงเล็กน้อยที่ไม่ดีลบหลบซ่อนๆไปเพราะพวกนี้มันขี้หน้าเอามันมีอำนาจมากต่อไปจะไปวัดไปวานี่ก็ไปลบหลบซ่อนๆไปเปิดไปเผยไม่ได้นะพวกเปรตพวกผีมันมากต่อมากมันลุมขี้หน้าเอานี่เขาจะไปสวรรค์นิพพานกันแล้วนั่นเนี่ยพวกเราดูไหมพวกเราดูที่เนี่ยเขากำลังจะไปวัดเขาจะไปสวรรค์นิพพานกันไอ้พวกนี้ไปหมดแล้วก็สบายแล้วพวกเราไม่มีใครมาแย่งปลาในหนองในบึงเราพวกเราจะสนุกหากินปลามันไปมันได้กินแต่ปลาเก่าเข้าใจไหมเออปลามันวิเศษวิโสกว่าบุญกว่ากุศลกว่ามรรคผลนิพพานกว่าทำไปหมดแล้วเวลานี้นะสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเป็นของวิเศษขึ้นมาแล้วเพราะจิตใจมันเลวถ้าจิตใจดีสักอย่างเดียวอะไรมันจะมาพลิกขึ้นเป็นของดีแล้วกันหมดถ้าจิตใจเลวสักอย่างเดียวถึงจะอะไรจะดีขนาดไหนมันจะลากลงมาเป็นส้วมเป็นฐานเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันด้วยกันหมดนั่นแหละจำไม่ดีนะคำนี้นะเวลานี้กำลังมากทีเดียวเรื่องเลอะเลอะเทอะเทินนี่เราออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองจึงได้เห็นชัดเจนไม่เช่นนั้นคำพูดเช่นนี้พี่น้องทั้งหลายจะไม่ได้ยินได้ฟังนะทั้งที่ก็เคยรู้ก็เห็นมาแต่ก่อนก็ดูไปอย่างนั้นนะเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นหน้าที่ของเราปล่อยไปจนกระทั่งเรื่องมันมาค้าเข้ากับเราที่จำเป็นจะต้องออกชี้แจงแสดงตามเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับเราเราจำต้องได้แสดงอย่างที่เห็นมานี่แหละเห็นไหมล่ะทีนี้มันก็ได้พูดมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเนี่ยมันเลอะเทอะมากนะเนี่ยพระเลอะเทอะกับมาสวัยปัจจุบันนี้เลอะเทอะมากที่พูดให้จริงๆเราก็เป็นพระเรียนหลักธรรมวินัยมาด้วยกันผิดถูกจากหลักธรรมวินัยมากน้อยอย่างไรมันทำไมจะไม่รู้แล้วทำไมจะพูดไม่ได้ผู้ทำได้ผู้พูดตามคำจริงนั้นทำไมจะพูดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรื่องคำสอนที่ไม่ว่าทางโลกเราทำมันก็พูดกันไม่ได้เรียนมาเปล่าๆเป็นกระดาษเศษเรียนมาจากประเทศใดก็ตามเอามาพูดมาจาได้รับคำสอนก็ไม่ได้ผิดหมดไอ้พวกนี้อยู่แบบหน้าด้านอยู่ได้ทีนี้ธรรมคือความดีงามที่จะมาสอนให้เพื่อเป็นคนดีแล้วก็กลายเป็นของเลวไปเยอะพวกที่เลวส้วมทั้งฐานก็กลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเยอะนี่อะเลวมากที่สุดตุกนี่นะถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจะเลวมากที่สุดเมืองไทยพี่น้องชาวปูให้พากันฟังกันนะถ้าไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรรมแล้วจะแหลกไปตามกันหมดนะแล้วน้ำบันจะทวีรุนแรงขึ้นไปแล้วนะจะไม่มีอะไรเป็นชิ้นดีแล้วอย่างวัดวาว่าเป็นสถานที่หลบที่ซ่อนที่หาอยู่หากินของส่วนของฐานไปแล้วเพราะใจไม่มีธรรมแต่อาศัยธรรมนั่นแหละมาวัดนี่ก็คือออกมาจากธรรมมันสร้างวัดสร้างวาให้เป็นที่บำเพ็ญของธรรมผู้ที่มันไม่ต้องการบำเพ็ญของธรรมมันจะมาอาศัยสถานที่บำเพ็ญธรรมแล้วล่ะมาสร้างความชั่วช้าละโมก ในวัดในวาพระเด่นก็สร้างได้สร้างความชั่วท่านบอกบีเต็มไปหมดในเมืองไทยและเมืองนอกเมืองอื่นเราไม่ต้องพูดมันสร้างได้เท่านั้นเพราะกิเลสมันมีอยู่กับทุกคนพระกิเลสเราก็มีกิเลสประชาชนมีกิเลสเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สร้างความชั่วในที่ทั้งปวงเพราะกิเลสมันไปได้ทุกแห่งทำได้ทุกแง่ทุกมุมตามโอกาสที่มันจะทำได้ไงมันทำได้เนี่ยถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นไว้แล้วยังไงมันก็ลุกลามเป็นไฟไหม้โลกไปได้ในแดนชาวพุทธเรานี่แหละไม่มีที่ไหนล่ะดูที่ไหนมันก็ดูไม่ได้แต่ดูประชาชนก็เหมือนเปรตเหมือนผีแล้วดูพระก็เหมือนยักษ์เหมือนมารเหมือนเปรตเหมือนผีทั้งอะไรมันดูกันไม่ได้จะให้ว่าไงพูดอย่างนี้มันผิดแล้วเหรอไปดูที่ตามวัดตามบาไม่ใช่คนหูหนวกไปดูเรียนธรรมยังมีไหนมาด้วยกันทำไมจะไปรู้ผิดรู้ถูกแล้วทำไมจะพูดไม่ได้พูดทำมันทำแบบหน้าด้านมันสบายทำได้ผู้พูดไม่ได้พูดแบบหน้าด้านพูดตามหลักความจริงทำไมจึงพูดไม่ได้วะนั่นเอาอันนี้มายันกันสิถ้าจะหาความจริงจริงไม่ก็ยืดได้ทันทีที่พูดออกไปนี่จะทำล้วนๆไม่จะพูดช้าบางเหยียดกระทบกระเทือนหรือดูถูกอย่ายามใครเนี่ยเอาหลักความจริงมาพูดกลางมาเหมือนแบบแปลงแปลงทำให้ปฏิบัติตัวดำนี่เท่ากับเราสร้างบ้านตั้งเรือนตามแปลงนั่นก็จะเรียกผลประโยชน์ขึ้นมาอันนี้มันไม่สนใจจะสร้างนะเรียนมาเท่าไหร่เท่าไหร่มาโอ้อาผู้ฟ้าว่าตัวรู้ตัวฉลาดนักปราชญ์นักแปลกอะไรก็ไม่รู้เขาหัวมันนะนี่มันน่าสลดสังเวชนะเวลานี้ศาสนาพุทธเราในเมืองไทยของเรากำลังเลอะเทอะมากที่สุดผมบอกให้เลยว่าผู้นำคือใครก็พระนั่นแหละเป็นผู้นำพระพาเลอะเทอะมันก็เลอะเทอะถ้าพระตั้งใจปฏิบัติดีอยู่ญาติโยมไม่น่าด้านจะเลอะเทอะต่อหน้าต่อตาในวัดในวานอกวัดนอกวานักแล้วนะจะมียางอายบ้างนะอันนี้พระมันมียางอายแล้วจะให้โยมก็มียางอายไงทำได้ทุกแบบพระพระตัวเร็วๆนั่นแหละผู้ที่ดีไม่ว่าท่านจะว่าท่านทำไมท่านดีอยู่แล้วก็ว่าที่มันเร็วตำหนิที่มันเร็วนั่นแหละใครจะเร็วก็ตามเราเร็วก็ต้องบอกว่าเราเร็วสิเขาเร็วก็บอกว่าเร็วเราดีก็บอกว่าดีผิดไปไหนเขาดีก็บอกว่าดีสิ่งที่มีอยู่พูดตามหลักความมีอยู่ทำไมจะผิดไปทั้งดีทั้งตัวไม่ผิดนั่นนี่แหละพากันเป็นพิจารณาบ้างนะมันเลวลงไปทุกวันทุกวันเวลานี้จนจะดูไม่ได้นี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกนี้มันจึงได้เห็นเรื่องของเราแบบหน้าด้านต่อหน้าต่อตาของพระของสัตว์ต่อหน้าต่อตาศาสนาต่อหน้าต่อตาพระนี่มีมากเวลานี้มันไม่อายจะนั่งพานนะนี่ไม่ดีมันเห็นพระเป็นอาหารกินหวานอร่อยเพราะพระนี่เซ่อมากเข้าใจไหมพระนั่นเซ่อมากไม่เหมือนพวกเป็ดนี่พวกเป็ดนี่ฉลาดมากทั้งกินทั้งกึ่งทั้งรีดทั้งไถไถได้ทุกแบบพวกนี่ฉลาดมากเข้าใจไหมพระทั้งกินไม่เป็นทั้งโง่นะมาพากันนี่แย่งขนขวายนะชาติไทยเราจะได้เจริญรุ่งเรืองแน่นหนาวังของโลกล้างมนสินมัวหมองเหลือดำมืดตื่นนั่นออกเสียที่มันจะจมจนยกความสง่างามขึ้นมาด้วยความรักชาติความพร้อมเพียงสามัคคีความเสียสละพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อยกฐานะชาติไทยของเราขึ้นลบล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่จะพาเราจมเมื่อกี่ปีมานี่เนี่ยให้มันหมดมนต์ทินอย่างนี้ไป
0: ท่านฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าส้วมฐานกับทองคำธรรมชาติในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่ากินแล้วนอนเหมือนสุกรขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ตอนนี้ไปตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิให้ได้ทุกๆคนทั้งหญิงชายจะตีว่าปวดแข้งปวดขามันได้ตีทุกวันละพระพุทธเจ้าท่านนั่งได้ถ้าจะว่าทางรูปกายท่านก็เรียกว่าสวยสดงดงามร่างกายพระพุทธเจ้านั้นเป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์ไม่ได้ทำไร่ไถนาเมื่อท่านเสด็จออกบรรพชาท่านยังนั่งสมาธิได้นั่งขัดสมาธิได้ยังไปฟังคนสมัยนี้พระสมัยนี้พระขี้เกียจขี้ค้านกินแล้วก็นอนเหมือนสุกรบ่รู้จักตื่นแต่ว่าไม่สำคัญในการนั่งคัดสมาธิไม่เพชรนั่งตามใจชอบของขานนั่นแหละดีที่สุดนะไปนั่นถ้าพวกอยู่กรุงเทพเขาก็ว่าต้องนั่งในห้องแอร์ไม่ร้อนถ้าไปนั่งนอกห้องแอร์ก็ว่าได้เหงื่อออกนั่งแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยนั่นการนั่งขัดสมาธิความจริงระเบียบธรรมเนียมต่างๆมันเป็นเครื่องฝึกเครื่องฝึกเครื่องหัดอย่าว่าไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์อยู่เหมือนทุกคนที่เกิดมาในประเทศเขาให้เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงเรียนประถมมัธยมทำไมหนังสือมีอยู่จะให้มันเรียนเองได้หรือมันก็ไม่ได้หนังสือนั้นต้องมีครูบังคับอีกทีไม่ใช่บังคับหนังสือบังคับคนบังคับเด็กบังคับพวกเราที่เรียนหนังสือถ้าลองโยนหนังสือให้มันเรียนเองก็บ่ได้ละมันบ่ตั้งใจเรียนทีนี้ให้ครูสอนครูสอนไม่ใช่สอนแต่ปากถ้ามันบ่เอามันก็เขียนเอาตีเอาทีนี้เด็กมันก็กลัวครูกลัวกว่ากลัวพ่อกลัวแม่พ่อแม่มันไม่กลัวกลัวครูเท่านั้นครูมันเครียดนะจึงเรียนหนังสือได้พ่อเขียนออกได้เขียนได้อ่านออกทีนี้เด็กเกเรบางคนมันก็ไม่เอาทานสมัยก่อนว่ามันเขียนกระดาษอย่างนี้เขาเอากระดานดำทำกระดานมาให้เขียนในกระดานเวลาไปโรงเรียนมันก็คว้างกระดานไปก่อนแตกเติบมันไม่เกี่ยวละกว่าจะถึงโรงเรียนกระดานก็แตกละบ่มีที่เขียนหนังสือแล้วมันเหมือนพวกเกเรพวกเด็กเกเรมันบ่ได้เรื่องแม้จะเล่นจบมหาวิทยาลัยในประเทศแล้วไปเรียนนอกไปเรียนนอกมันก็โกหกเอาเงินพ่อเงินแม่ไปจ่ายเที่ยวเตะเล่นหนังสือมันก็ไม่เรียนดีบางคนก็กลับมาว่าจบแล้วจบบ่จบบ่ฮู้ก็ขี้เกียจทำงานอีก มันสมัครมีสมัครที่ไหนก็เฮโลกันไปสมัครเป็นหมื่นเป็นแสนกันบ่ได้ตรวจสอบบ่ได้ก็เพราะว่าโอ้บ่ช่วยฮะตัวเองบ่ช่วยตัวเองจะไปให้รัฐบาลช่วยจังได๋

กับแผ่นดินที่ตนเดินไปมาก็แผ่นดินนั่นเรียกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำไม่เรียนมากก็ได้ก็ขี้เกียจมากขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้โลกกิเลสในใจมนุษย์ที่ท่านจะโลกกิเลสในใจมนุษย์คนอื่นเทวดาอินทร์พรหมได้ท่านก็โลกใจของท่านท่านเรียนท่านศึกษาโลกจากกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันมีอยู่ในใจของพระองค์นั่นเองเมื่อยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสราคะโทสะโมหะพระองค์เรียนรู้เอามาพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วก็เอามาสอนสาวกในสมัยนั้นกิเลสราคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์เพ่งในจิตในใจตามเข้าไปดูร่างกายมันได้มาจากไหนมันได้มาจากกามราคะกิเลสมนุษย์ผู้เป็นพ่อเป็นแม่สืบเชื่อสายกันมาไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติเกิดมาชาติใดก็มาหลงอยู่ในกามลมกามกิเลสไม่มีปัญญาที่จะตามรู้เห็นว่ามันเป็นมารร้ายใหญ่ที่สุดนั้นมนุษย์ก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็ตามแม้กระทั่งตัวเล็กๆลิ้นยุงที่มากัดคันตามตัวเรามันก็มีการบริโภคกามสุขกามคุณการที่เรายังลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสกามในกามคุณอยู่คือปัญญามันเท่ากันกับยุงนั่นแหละยุงมันก็บริโภคกามได้มัดตัวน้อยลิ้นลอดมันก็บริโภคกามเป็นตัวขึ้นมาได้เราเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลภาวนาเราก็ไม่สนใจไม่เพียงเพ่งดูร่างกายสังขารของเราเองมายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อ้างโน้นอ้างนี่ไม่ลงภาวนาไม่เดินจงกรมไม่เร่งความเพียรเห็นแก่ความสุขความสะดวกเล็กๆน้อยๆก็อยู่ไปกินไปนอนไปเวลาความตายใกล้เข้ามาเอาแล้วตาเหลือกตาลานกินมากปลาทูปูเค็มขนมต้มไก่กินเข้าไปจะเกิดท้องเสียล่ะท้องถ่ายท้องถ่ายก็ไปติบว่าแม่ครัวทำบ่สุกบ้างทำให้เกิดพิษบ้างบ่เห็นว่าตัวไปกินมันไม่ใช่มันมากินเราไปกินมันมันเกิดเจ็บท้องเจ็บไส้ขึ้นมาได้เข้าโรงพยาบาลนั่นเห็นไหมทำไมหลวงปู่มันเข้านิพพานนานมาหลายสิบปีแล้วแนนสมัยพระแนนสมัยนั้นซ้ำไม่รู้ว่าไปกินยังไงกินกระดูกไก่เข้าไปเอาแล้วที่นี่เดือดร้อนเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลสกลมันก็ยังอ่อนความรู้ต้องไปนนครพนมให้ในหมอแก้ไขกระดูกไก่มันเข้าไปขวางคอ

ให้ฉันมากกินมากจนกระทั่งมันย่อยไม่ไหวย่อยไม่ไหวก็เกิดเจ็บท้องเจ็บไส้ขึ้นมาเพราะท้องไส้มันมีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่ก็ดูแต่ถุงหลองพี่นะเอาหยังยัดเข้าไปจนเต็มถุงก็ขาดง่ายละแต่เพราะพุงคนเนี่ยมันก็เหมือนถุงหลวงพี่พายไปพายมาเอาอย่างใส่เข้าไปมากเกินไปก็ขาดพระพุทธเจ้าท่านสอนนะให้มักง่ายนะให้มักน้อยนะภาวนาอย่ามักง่ายอย่ามัวไปถามอัตติบอลจะได้มรรคผลนิพพานง่ายๆพระองค์ใดที่ท่านสำเร็จข้าพเจ้าก็อยากได้อย่างนั้นคือจะเอาแต่ที่สำเร็จไอ้ที่นั่งภาวนาทำเหตุการณ์ที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ความเข้าใจมันว่าเอาหมดตั้งใจในสมัยครั้งพุทธกาลเพิ่นก็มีคือพระภิกษุเมื่ออยู่จำพรรษาหรืออยู่กับวัดมันสะดวกสบายก็นอนหงายมือกายหน้าผากบอกภาวนาออกพรรษาแล้วก็ชวนกันไปธุดงค์ธุดงค์สมัยโบราณข้างพุทธกาลมันบ่เหมือนธุดงค์รถยนต์เหมือนสมัยนี้มันเป็นสมัยเสือกินคนตกมาสมัยนี้มันสมัยคนกินเสือชวนกันไปทุดงเข้าในป่าในดงสมัยโน้นพอตกเที่ยงคืนมาเสือโค้งก็ตะคบองหนึ่งเสือโค้งตัวเท่าม้าเนี่ยตะคบก็ร้องโวยร้องวายเพื่อนสามสี่องค์มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้มาก็ร้องให้ช่วยจุดไฟมาเห็นเสือโคร่งแล้วก็เลยไปใกล้กับบ่ได้บันหลวงพี่สามสี่องค์ก็บ่กล้าสละชีวิตไปช่วยองค์นั้นได้ก็มีแต่ร้องบอกว่าท่านเอ้ยหมดต้องร้องหาใครแล้วท่านเรียนคำภาวนาคำสอนอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์มาอย่างไรท่านก็ให้รีบภาวนาแล้วเสือโคร่งนะใครไปช่วยบ่ได้องค์ใดไปช่วยองค์นั้นก็ตายอาจจะตายก่อนท่านก็ได้ลองบอกทั้งสามสี่องค์เลยได้สติขึ้นมาดีกูนะมันถึงขั้นตายแล้วยังจะไปห้องหาใครอีกภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตใจเข้าไปจนได้สำเร็จในเวลาเสือตะคบกินอยู่นั้นแต่เสือนั้นมันก็บ่กินมันเต็งทั้งหัวทั้งหน้าอกไว้มันกัดกินทั้งตีนมาเข้ามากินตีนแล้วก็กินแข้งกินแข้งกินเข่ากินขาพอมาถึงขั้นกินขาเนี่ยกัดปวดตบเหี่ยวเกิดลงท้องเสือกระดูกมันย่ำได้เป็นย่ำโผเพราะเจ้าของก็ฟังอยู่เองมันตายแท้โดนภาวนาเลยได้สำเร็จก่อนมากินท้องยังพอถึงท้องยังพูดได้อยู่บัดจิตมันก็พ้นทุกข์ไปได้นี่ได้สำเร็จในปากเสือเข้าขันอยู่บ้างในเราทุกคนที่บวชในศาสนานะเราจะเอาแบบสำเร็จในปากเสือหรือจะเอาสำเร็จภาวนาให้มันสำเร็จไปคิดอ่านให้ดีสมัยก่อนเพิ่นก็มีเป็นตัวอย่างสมัยนี้ก็ยาว่าผมนี่

พระเนนขี้เกียจขี้ข้านนอนตื่นหลังไก่ป่ามีเยอะสมัยนี้ยิ่งจนญาติโยมพวกญาติโยมอยู่ในกรุงเทพพวกนั้นนั่นก็ชอบทำบุญทำทานกับพระที่อยู่ในกรุงเทพพวกหนึ่งเขาไม่ยอมทำไปหาทำกับพระอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ที่อื่นอย่างนี้มันเสื่อมมากนะนานเขาก็นี่หน่อยเขาก็จะบดใส่บาตรให้แล้วก็เดือดร้อนเดี๋ยวนี้เพิ่นยังรวยอยู่เหลือบาทได้ใส่คุกสมัยถ้าก่อนใส่ย่ามได้นี่ย่ามหนึ่งบาทหนึ่งฟ้าบาทหนึ่งคุกหนึ่งถ้าพระสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีเราประพฤติบุดีก็จะถึงซึ่งความเสื่อมเมื่อมันเสื่อมไปแล้วมาได้ฟื้นคืนได้ยากฉะนั้นให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้ท้อถอยให้เพียรพยายามหัดตัวเองให้กินน้อยฉันน้อยลงไปการฉันอาหารการบริโภคอาหารนั้นถ้าอดลงไปมันก็หิวบ้างเป็นธรรมดาแต่มันได้ประโยชน์ทางจิตใจถ้าเรามัวแต่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้มันอิ่มน้ำสำราญร่างกายอ้วนพีขึ้นมาล่ะกิเลสราคะตัณหามันก็แรงสติปัญญาจะละจะตัดมันก็ยังไม่เกิดขึ้นมีแต่คอยจะเอาง่ายๆบ่ทรมานตัวเองก็เลยศึกษาลาเพศไปยังมีพระองค์หนึ่งชื่อเย้ยฟ้าเคยมาจำพรรษาขึ้นไปจิตทงลงมาบกจิตบกพิจารณาทางขึ้นทางลงหลงทางไปติดอยู่ภูเขาเลยนอนข้างภูเขาคือดีคือนั่นเสือโคร่งบ่ลงมาหากินทั้งนั้นถ้าเสือโคร่งมาลงมาหากินแล้วเย้ยฟ้าบ่ได้มันจะเย้ยเข้าไปในท้องเสือวันงานเนี่ยคนก็มาอยู่เป็นผีทิพย์ไปแล้วเพื่อนก็บอกวันนี้ได้ชื่อเย้ยฟ้าเคยมาอยู่ที่นี่หลวงปู่ก็เป็นหลวงปู่เฒ่าจำก็บ่ได้นั่นแหละเพราะอำนาจกิเลสเห็นแก่กินแก่นอนกิเลสราคะโทสะโมหะมันครอบงำมันอยู่บ่ได้เวลาที่เราได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติในเพศพรหมจรรย์ต้องรีบเร่งอย่าไปอ่อนข้อต่อกิเลสความโลภะในจิตอย่างใดมันจะมักน้อยยินดีสันโดษอยู่ในที่เงียบที่สงัดกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยไม่เป็นคนพูดมากพูดมากปากเกลียดกิเลสไม่ละไม่ได้เรื่องท่านเพิ่นเทศให้ฟังก็ว่าเพิ่นด่าตัวอันนี้คือว่าเราบ่ค่อยสนใจในภาวนาผู้สนใจในภาวนาต้องตั้งใจกินน้อยนอนน้อยพูดน้อย

เดินจงกรมให้มากนั่งสมาธิภาวนาให้ได้นานๆจะเจริญพุทธมนต์สวดมนต์ให้ได้มันมากมากฮัดอยู่คนเดียวให้ได้ไม่ต้องไปหาคุยกับองค์โน้นองค์นี้เฮเฮฮาฮาไม่ได้เรื่องต้องฝึกตัวเองให้ได้ฮัดตัวเองให้สมณะนักบวชมันไม่ให้คุกคีในหมู่ในคณะมันไม่ให้คุกคีนั่นทำยังไงอยู่ที่ไหนก็ทำทางจงกรมที่จะเดินจงกรมของตนหมดกิจบินทบาทฉันบินทบาทแล้วเข้าทางจงกรมทางจงกรมก็ให้ทำเป็นที่นั่งได้ในหัวทางจงกรมเดินภาวนาพุทโธจนเหนื่อยแล้วก็นั่งหัวทางจงกรมนะถ้ามันชักจะง่วงขึ้นมาลุกขึ้นเดินถ้ามันง่วงจัดๆเข้ามาแล้วนั่งมันก็หลับตรงมนุษย์คอพับหลับไปนั่นถ้าบ่รีบเร่งเนี่ยบ่ได้ปล่อยตามกิเลสพาไปกิเลสพาอยู่มีหลวงตามาจากโน้นอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมามาขอให้หลวงปู่เป่าหัวให้เป็นพระหลวงตาแล้วก็ยังขอหวยด้วยบอกเรียกให้ด้วยนะตรงเลขมันก็มีแต่ก็มีเลขหนึ่งถึงเลขศูนย์นั่นแหละถึงเลขเก้าเลขศูนย์มันก็มีอยู่หันเลขบวชเมื่อแก่เลยบวชเข้าใจอย่างทั้งนั้นต้องให้บวชแต่หนุ่มก็เพราะว่าอยากซึกบวชแต่เนนยังไม่ได้ซึกกิเลสนั่นจะไปตามมันพระพุทธเจ้าไม่ให้ตามสมัยครั้งพุทธกาลมันเอามาบวชตั้งแต่อายุ7 ขวบนั่งสมาธิภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงได้เหมือนกันกับคนใหญ่มนุษย์อายุ7 ขวบภาวนาได้สำเร็จมรรคผลพวกเรานี่เรียกว่าเป็นพระเป็นเนรใหญ่ตั้งอกตั้งใจภาวนาต้องประกอบกระทำจึงจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ภาคปฏิบัติการกระทำนั่นแหละมันจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะไปคิดเอาเองว่าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้ละอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่มันล้วนแล้วแต่กลมารยาของพยามารกิเลสมารกิเลสมารสังขารมารมัจจุมารเมื่อภาวนาไปหน่อยมันก็เอาเรื่องความตายมาอย่าไปภาวนามากนั่งมากแล้วก็ตายง่ายนะมันก็ว่าไปอย่าไปเชื่อมันทำให้มากเจริญให้มากภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกท่านว่าอย่างนั้นคือว่าให้เหมือนลมหายใจเข้าออกเข้าแล้วก็ออกไปออกไปแล้วก็เข้ามาภาวนาพุทโธให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นเบื้องต้นท่านกำหนดจนมองเห็นได้ว่าความตายนี่มันไม่ใช่ว่าแต่เหตุการณ์ภายนอกลมหายใจและมันใกล้ตายที่สุดถ้าสูดลมหายใจเข้าไปเกิดในข้างในในปอดในตับมันขัดข้องขึ้นมาก็ตายได้ลมออกไปถ้าสูดเข้าไปไม่ได้ก็ตายได้เหมือนกัน

านมองเห็นมรณะภัยในความตายทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบสลดสังเวชในความหลงความไม่รู้ของตัวเองจนฝึกจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปสู่คารวะญาติโยมพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านจึงได้บรรลุมรรคผลไม่ใช่นั่งรอท่าเอาไม่ใช่นอนรอท่าเอาไม่ใช่เล่นรอท่าเอามรรคผลนิพพานไม่มีทางความจริงมันก็มีอยู่ที่จิตที่ใจที่กายวาจาจิตของเรานี่แหละแต่ถ้าใจกิเลสมันเข้ามาแทรกแซงมันบ่ได้พาเตลิดเปิดเผิงไปทั่วอย่าไปเข้าใจผิดคิดหลงไปรวมกำลังใจให้เข้ามาพระพุทธองค์ท่านจึงตัดถามพระอานนท์พูดพุทธอุปถาว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระองค์ก็ตรัสต่อว่าดูก่อนอานนท์วันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต้องให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกนะจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทลมเข้าไปสูดลมเข้าเราตายได้เวลาลมเข้าไปนี่ก็ได้เวลาลมออกมาท่านก็ให้นึกว่าลมที่ออกมานี่เราตายก็ได้คนทั้งหลายมันต้องเข้าลมออกจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ตามถ้าหมดลมเท่านั้นตายเพราะธาตุลมออกซิเจนมันเป็นอาหารอย่างละเอียดไม่ใช่อาหารหยาบๆเหมือนก่อนเข้าเป็นอาหารละเอียดถ้าลมเข้าแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายหายใจออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายชีวิตของคนเรามันตายได้ทุกเวลาไม่ควรประมาทควรรีบเร่งตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาถ้าจะเอาแค่มาฟังธรรมคำสั่งสอนนี่ก็ไม่พอกับเหตุการณ์เราจะต้องเอาทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเตือนใจอุบายใดอุบายหนึ่งอุบายใดจะถูกกับจริตจิตใจของเราก็ให้นึกให้สอนเอามาสอนเอามาเตือนจิตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอุบายทั้งนั้นเห็นใบไม้ร่วงหล่นเอาใบไม้มาสอนเห็นต้นไม้หักเอาต้นไม้หักมาสอนได้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนมันหักลงมาโค่นลงมาเหมือนต้นไม้เหมือนใบไม้ที่มันร่วงหล่นตายไปชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ตายไปตายไปอย่าไปเข้าใจว่าเรายังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไรเวลาจะตายก็ตายแต่หลวงปู่หลวงตาแก่ๆฟันหลุดนั่นแหละเรายังฟันดีกินข้าวอาเล็ดอร่อยอยู่คงไม่ตายง่ายๆอันนี้มันเป็นความคิดหลงดูในยุคนี้มันเป็นยุคยวดยานพาหนะพาไปมาส่วนมากคนเฒ่ามันก็บ่ค่อยตายตายคนหนุ่มอายุ10กว่า20 30เนี่ยขับรถขับลากันยังเป็นบรมัตระวังชนกันตายเมื่อวันที่28เข้าไปเทศในพิทยาลัยครูในกลางทางระยะอำเภอแม่ริมไปเชียงใหม่ทางก็ดีๆไม่รู้มันเอาไปชนกันยังไงแต่ไม่ใช่รถเราไปชนเขารถเขาชนรถเขาแต่มันขวางทางอยู่นั่นแหละคนหนุ่มละตายเร็วที่สุดสมัยนี้

0: มัยนี้คนหนุ่มคนแข็งแรงตายมากเพราะอุปัทวเหตุรู้จะสูงกว่าตายแบบอื่นเขาว่าอย่างนั้นก็เพราะทำไปตามอำนาจกิเลสพูดไปตามอำนาจกิเลสคิดไปตามอำนาจกิเลสไม่ได้สงบกายสงบวาจาสงบจิตใจของตนปล่อยให้อำนาจภายต่ำมาทับถมใจจนกระทั่งหลงเคลือบเคลิ้มฟุ้งซ่านลำคาญไปเวลาความตายมันเข้ามามันไม่ในนั่นมันเอาประเดี๋ยวเดียวฉะนั้นถ้าเราไม่รีบเร่งไม่ภาวนาไม่บำเพ็ญทานไม่รักษาศีลไม่สวดมนต์ไม่ฟังเทศเมื่อไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่สวดมนต์ก็ไม่เห็นสมณะสวดมนต์ภาวนาจะได้เห็นสมณะผู้สงบระงับผู้สงบระงับทางจิตใจไม่ใช่ว่าไม่ให้พูดไม่ให้ทำยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยตามธรรมดาแต่ให้มีสติเตือนจิตเตือนใจของตัวเองไม่ให้ถลายถลำไปตามอำนาจกิเลสจะต้องลุกยืนหยัดขึ้นมาสู้กับกิเลสในใจของตัวเองให้ได้เมื่อใจมันอ่อนท้อแท้ขี้เศร้าเหงานอนก็ยอมทับทมฟุ้งซ่านลำคาญก็ทับทมเขากิเลสราคะโทสะโมหะมันลุกขึ้นมาท่วมกายท่วมวาจาท่วมหัวใจเผาผลาญจนเกิดภัยอันตรายไม่รู้สึกตัวฉะนั้นต้องตั้งใจเอาจริงเอาจังให้มันได้พุทโธเมย์อยู่ทุกเวลามรณะกรรมฐานนึกได้ทุกเวลาเวลาป่วยมันได้อะไรไปเวลาคนเขาที่ตายไปก่อนพวกเรานะเขาได้อะไรไปเมื่อถึงตัวเราก็เหมือนกันอย่าอยู่ด้วยความประมาทมัวเมาจงอยู่ด้วยในความไม่ประมาทอาลโสความเกียจคร้านไม่ให้มีความมันความกระยันขันแข็งเนี่ยว่าภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าและออกตั้งใจจริงๆจึงจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นในใจจะไปคิดว่าตาบอดแล้วจึงจะแก้หูหนวกแล้วจึงจะแก้ไปตกนรกแล้วจึงจะแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้แก่ในเวลาอยู่ดีสบายนะแก่เดี๋ยวนี้ได้อนาคตมันก็อันเก่าถ้าแก้ใจของตัวเองไม่ได้มันก็หลงไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างนั้นอย่านิ่งนอนใจภัยอันตรายในโลกมันรอบด้านอยู่นี่เป็นอุบายเตือนเราทั้งหลายไม่ให้นิ่งนอนใจให้รีบลุกขึ้นภาวนาปฏิบัติบูชาสติความระลึกได้สมาธิจิตตั้งมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเมื่อภาวนาให้มากเจริญให้มากปฏิบัติเนี่ยมันมากเหลือเฟือไว้จึงจะเกิดญาณอันวิเศษลุกขึ้นมาละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปได้อย่าไปคิดว่ามันจะเลื่อนลอยมาไม่มีทางดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวัง ก็มีด้วยประกาลฉนี
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่ากินแล้วนอนเหมือนสุกรในรายการธรรมกุบาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2542ในโอกาสเทศนารับพระบาทช่วยชาติณหอประชุมศาลากลางจังหวัดสระแก้วขอเชิญท่านฟังครับ
1: ในเวลาเราปิดหน้าต่างทั้งหมดแล้วอย่างนี้เสียงจะไม่ก้องไปเหรอถ้าเสียงก้องเสียงก็อู้ฟังไม่ค่อยชัดคิดว่าถ้าเปิดหน้าต่างออกไปแล้วเสียงจะกระจายออกไปไม่ก้องไม่อู้ฟังจะชัดถ้อยชัดความดีกว่าแล้วว่าเป็นยังไงเปิดหน้าต่างอย่างนั้นดีเคยไปเทศในที่ต่างๆถ้าที่ไหนอู้ฟังไม่ค่อยชัดนะถ้าเปิดแล้วกระจายได้ยินทั้งข้างนอกข้างในส่วนมากจะชัดเจนตั้งแต่ภายนอกภายในไม่ค่อยชัดเพราะเสียงมันอู้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก่อนจะพูดธรรมะจะพูดเรื่องขบขันให้พี่น้องชาวสระแก้วเราฟังบ้างตอนเดินผ่านเข้ามาที่นี่เนี่ยตอนเดินผ่านเข้ามาที่นี่ก็มีอิตาอุบาสกคนหนึ่งปูปับเข้ามาคว้าเอาแข้งเอาขาหลวงตาบัวไปขย่ำเดี๋ยวนี้ตรงนี้เราก็ได้ปราบเสียบ้างว่านี่เอารัดเอาเปรียบคนทั้งสระแก้วใช้ไม่ได้เลยใครๆมีจิตใจอย่างเดียวกันอยากแตะอยากต้องอยากจับอยากถูกต้องกายหลวงตาด้วยความเคารพบูชาไม่ใช่อยากแตะอยากต้องด้วยความกำหนัดยินดีแบบโลกสงสารเขาเป็นความอยากแตะอยากต้องด้วยความเคารพบูชาทั้งหญิงทั้งชายมีจิตใจอย่างเดียวกันหมดแต่นี้เรามาฉวยโอกาสเอาคนเดียวอวดพี่น้องชาวไทยเราทั้งสระแก้วเนี่ยแต่คนเดียวนี่ใช่ไม่ได้เลยบอกว่าให้ขับออกจากสระแก้วเดี๋ยวนี้วะอย่าให้อยู่ในสระแก้วแล้วว่า ให้บอกไปขับแล้วยังไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปขับแล้วยังไม่รู้นะฮะ อิตาคนนั่นน่ะอิตาคนแบกแนวนั่นน่ะไปขับออกสักแก้วซะก่อนแล้วค่อยมาฟังเทศกันอยู่มุมไหนไปหาไล่ออก ทำพิสดารเกินโลกเขาเกินไป มีไปที่ไหนก็มีผู้หญิงก็มีมาพอเดินผ่านมานี่ฉวยมับฉวยมับได้จับมือจับขาก็เอาฉวยมับเราก็เฉยก็ไม่สนใจเพราะการจับต้องเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับโลกสงสารเป็นความเคารพบูชาจับต้องด้วยความเคารพบูชาเราจึงเฉยไม่ค่อยว่าอะไรแต่มีตาคนเดียวนี่มาขวางเขาเราก็เอาซะบ้างเพราะฉะนั้นจึงบอกให้ขับไล่ออกมาจังหวัดสระแก้วเราเสียแล้วไปมาฟังเทศกันใหม่เรื่องก็มีเท่านั้นแหละจบแล้วนะต่อไปนี่จะพูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายฟังวันนี้ ได้มาเยี่ยมพี่น้องชาวสระแก้วของเราซึ่งต่างพร้อมหน้าพร้อมตากันบำเพ็ญการมหากุศลเพื่อช่วยชาติของตนนับตั้งแต่ท่านผู้ราชการจังหวัดและรองลำดับลำดากันลงมาทางท่านผู้บัญชาการผู้บังคับการทหารบกหรือน้ำเราก็ไม่ทราบแต่ทราบได้แต่ผู้บังคับการทหารท่านก็มาเป็นประธานและติดสอยห้อยตามทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านผู้บังคับการทหารเราจนกระทั่งไปถึงอรัญอำเภออรัญแล้วกลับมาพร้อมกันนี้จึงได้มาสถานที่นี้แล้วได้มาพบพี่น้องทั้งหลายซึ่งเต็มในท้องแห่งโรง ศาลาอันใหญ่โตนี้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสหลวงตารู้สึกมีความซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายนับตั้งแต่ท่านผู้ราชการจังหวัดและท่านผู้บังคับการทหารลงมาเป็นลำดับลำดา ความเป็นทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าชาติไทยของเรามีความรักชาติมีความเสียสละมีความยินดีต่อส่วนรวมของตนเข้ากันได้กับหลวงตาที่ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเพื่อรับการบริจาคเป็นผู้นำในการรับบริจาคมีทองคำดอลลาร์เงินสดเป็นสำคัญเข้าสู่คลังหลวงเพื่อช่วยชาติของเราเจตนาของเราทั้งหลายที่มารวมกันเวลานี้รู้สึกเป็นเจตนาที่เป็นสิริมหามงคลอย่างยิ่งต่อชาติไทยของเราหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากทีเดียว สมกับอุตสาห์พยายามสละกำลังวังชาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะสุขภาพเวลานี้อ่อนลงมากแล้วแต่จิตใจที่เต็มไปด้วยเมตตาต่อพี่น้องชาวไทยนั้นไม่ได้อ่อนลงไปตามสังขารร่างกายนี้เลยจึงได้ตะเกียกตะกายเคลื่อนไหวไปในที่ต่างๆในนามแห่งความเป็นผู้นำของชาติไทยเราเพื่อการบริจาคมหากุศลหนุนชาติของตนของตน วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังความสำคัญแห่งชาติและศาสนาซึ่งกำลังกลมกลืนกันออกสนามรบความจนอยู่เวลานี้เพราะชาติไทยของเรากำลังแล่นแค้นกันดารลำบากลำบนล่อแหลมต่อความล่มจมอยู่มากทีเดียวการติดหนี้ติดสินคนเมืองนอกเขาเมืองไทยเราเป็นเมืองใหญ่พอสมควรคนละเมืองถึง62ล้านติดสินเขาตามที่ทราบจากตัวเลขที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหานำมาเสมอมาเสนอนั้นเป็นแสนล้านไม่ทราบว่าแสนล้านบาทหรือแสนล้านดอลลาร์ก็ไม่ทราบแต่กระเทือนใจเพียงแสนล้านเท่านั้นเลยไม่ได้คำนึงถึงว่าบาทว่าดอลลาร์เลยกระเทือนใจอย่างหนักว่าติดเมืองไทยเขาเราทั้งประเทศนี้ติดหนี้เขาแสนล้านดอลลาร์นี่เป็นความกระเทือนอย่างใหญ่หลวงในหัวใจหลวงตาเองจึงได้บ้งเบ้งขึ้นมาทันทีว่าเงินถึงแสนล้านนี้เทียบกับปรมาณูนิวเคลียร์นิวตรอนสามารถจะทำลายชาติไทยของเราให้ล่มจมลงไปในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็น ลูกหนี้ของเขาคอยแต่ความล่มจมที่จะถูกเขาบีบบังคับนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นไทยทั้งชาติทุกคนเป็นคนไทยสมบัติทุกอย่างเป็นสมบัติของชาติไทยความสมบูรณ์พูนผลเป็นของคนไทยจะควรจะได้ครองแล้วก็ความล่ม

จมก็เป็นสิ่งกระทบกระเทือนให้ชาติไทยของเราได้รู้สึกสำนึกตัวโดยด่วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงได้ คิดลงไปถึงขั้นอันตรายต่อชาติของเราว่าเงินที่ติดหนี้เขาในคนไทยทั้งชาตินี้ถึงแสนจะแสนบาทหรือแสนดอลลาร์ก็ตามแสนล้านนะไม่ใช่แสนบาทนะแสนล้านแสนล้านบาทหรือแสนล้านดอลลาร์เราลืมคิดเรื่องบาทเรื่องดอลลาร์เสียเพราะคำว่าแสนล้านนี้มันกระเทือนหัวใจอย่างแรงนี่แหละคือมหาภัยอย่างยิ่งต่อชาติไทยของเราเมื่อเราติดหนี้ติดสินเขาแล้วเขาก็มีอำนาจครอบเมืองไทยของเราในเวลาใดก็ได้จึงจะกลายเป็นเศรษฐกิจสงครามเศรษฐกิจขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราเวลาไหนไม่มีใครที่จะคัดค้านต้านทานได้เช่นเขามาหุบมายึดเอาสถานที่สำคัญสำคัญซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเราเช่นธนาคารหรือสถานที่สำคัญสำคัญในจุดใดก็ตามนี่ก็เรียกว่าเป็นสงครามเศรษฐกิจไม่ต้องเคี้ยวกลืนเอาเลยกลืนอะไรไปอย่างนี้ไม่ต้องใช้เสียงดังเหมือนเสียงปืนเสียงระเบิดอะไรก็ตามเมืองไทยเราจมไปได้ด้วยความเงียบเงียบอย่างนี้แหละนี่เรียกว่าสงครามเศรษฐกิจที่จะทำลายชาติบ้านเมืองของเราด้วยเงินแสนล้านดอลลาร์หรือแสนล้านบาทนี้เพราะเหตุนี้จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้ให้รีบพากันกอบกู้เงินจำที่ติดหนี้เป็นจำนวนมากนั้นให้ด้อยลงมาด้อยลงมาโดยลำดับจนสามารถจะใช้หนี้ขอได้เต็มจัดเต็มส่วนเมืองไทยของเราก็เป็นอิสระเต็มตัวสมกับเมืองไทยเป็นชาติที่อิสระอยู่แล้วแต่เวลานี้เราเป็นชาติที่อิสระในเมืองไทยของเราก็กินแต่เป็นชาติที่จะถูกล่มจมเพราะเป็นลูกหนี้เขาในตอนนี้เราเสี่ยงอยู่มากทีเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่าน ได้พากันมีแก่ใจตื่นเนื้อตื่นตัวตั้งแต่บัดนี้เริ่มต้นตั้งแต่การเสียสละเพื่อชาติไทยของเราดังที่เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าทองคำหนึ่งดอลลาร์หนึ่งเงินสดหนึ่งสำหรับนำเข้าสู่คลังหลวงของเราให้เป็นหลักเป็นฐานแน่นหนามั่นคงเพื่อประกันชาติของตนเราทั้งหลายจึงควรสนใจในจุดทั้งสามจุดนี้ให้มากยิ่งกว่าสิ่งใดพร้อมกันบริจาคมีมากมีน้อยความเสียสละนี่แหละจะเป็นเครื่องประกันชาติไทยของเราได้ความตนีถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวนี้เป็นสิ่งทำลายทั้งแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องมากน้อยจนกระทั่งถึงทำเมืองไทยให้ล่มจมได้เพราะเห็นแก่ตัวนี้ไม่อาจสงสัยเพราะความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละแม้จะเป็นเศรษฐีมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามเงินเหล่านั้นก็เป็นแร่เศษแร่ธาตุเป็นกระดาษเศษไม่สามารถที่จะอุ้มชูชาติไทยของเราได้เหมือนการเสียสละเพื่อหนุนชาติไทยของเรานี้นี่เป็นจุดสำคัญมากจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดในแง่นี้ให้มากหลวงตาที่อยู่ตามความสะดวกสบายแห่งธาตุขันธ์และจิตใจไม่ได้ก็เพราะความห่วงใยในชาติไทยของเราจึงได้ตะเกียกตะกายเช่นมาไปที่ไหนก็ดีและจะไปที่ไหนต่อไปก็ดีเราเคลื่อนไหวไปด้วยการอุ้มชาติบ้านเมืองของเราทั้งนั้นเราไม่ได้เคลื่อนไหวไปด้วยการอุ้มตัวเองว่าตัวเองนี้มีความบกพร่องในสิ่งใดการประพฤติศีลธรรมเราประพฤติมาตั้งแต่วันอุปสมบทจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา65กำลังจะเต็ม65ปีอยู่แล้วในไม่กี่วันนี้เราบำเพ็ญมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งถึงหาความต้องติในตัวของเราไม่ได้แล้วถ้าพูดถึงการรับทานเราก็เริ่มรับทานมาตั้งแต่มันเริ่มหิวโหยมากเท่าไหร่เราก็รับทานหนักเข้าไปเท่านั้นการรับทานเป็นผลให้มีความอิ่มพอขึ้นเป็นระดับจะรับทานไม่หยุด

ก็สามารถทำความเต็มตื้นขึ้นมาภายในธาตุในขันธ์ของเรานี่การบำเพ็ญของเราตั้งแต่ความหิวกระหายอยากได้บุญอยากได้กุศลอยากไปสวรรค์จนกระทั่งพรหมโลกถึงนิพพานเราก็อยากก็หิวเต็มกำลังในหัวใจของเราแล้วก็บำเพ็ญคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่ศีลเราก็รักษาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์อบอุ่นภายในตัวเองว่ามีศีลเป็นที่พึ่งของใจสมาธิเราก็บำเพ็ญจนปรากฏอิ่มขึ้นมาอิ่มขึ้นมาศีลก็อิ่มอยู่แล้วสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงได้แก่หลักใจหลักธรรมปรากฏที่ใจแล้วเราก็ไม่ค่อยหวั่นไหวอยู่สะดวกสบายและรับทานเรื่อยไปคือบำเพ็ญเรื่อยไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสตัวทำให้หิวโหยออกเรื่อยๆธรรมะคือความอิ่มพอจากความภาคเพียรของเราก็หนุนตัวขึ้นมาเรื่อยๆสมาธิก็ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจแน่วแน่ปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดการจับกระจายไปทุกแห่งทุกผลแม้ที่สุดสามแดนโลกธาตุนี้ปัญญาและปัญญาญาณตามภูมิแห่งหนูของตนคือหลวงตาบัวได้กระจ่างแจ้งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจเป็นแต่เพียงว่าไม่สามารถที่จะมาวาดภาพสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งหลายเหล่านั้นให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายได้ทราบเท่านั้นเองแต่หัวใจนี้เต็มไปหมดแล้วด้วยความรู้ความเห็นในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกธาตุนี้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ว่าโลกวิถู ทรงรู้แจ้งเห็นจริงทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงหัวใจของเราก็เป็นนักรู้แบบเดียวกันเสาะแสวงหาความรู้ให้ถึงความจริงเช่นเดียวกันเมื่อปรากฏขึ้นที่ใจแล้วจึงไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเช่นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีตลอดถึงเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรนี่มีก็กระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าแล้วเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันนี่เรียกว่าเต็มขึ้นมาอย่างนี้ทางด้านปัญญาก็เต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมากิเลสเครื่องปิดบังหุ้มห่อจิตใจของเราไม่ให้รู้เห็นความจริงให้ลบล้างความจริงทั้งหลายออกโดยลำดับเอาแต่ของปลอมเข้ามาสู่ใจก็นับวันสลายลงไปสลายลงไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่เต็มด้วยสติปัญญากำจัดปัดเป่าออกไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งถึงความอิ่มพอความอิ่มพอจากความหิวโหยในมรรคผลนิพพานนี้คืออิ่มพอมรรคผลนิพพานนั่นแหละเราได้รับทานคือบำเพ็ญตนมาตั้งแต่เริ่มอุปสมบทบำเพ็ญพจน์พรหมจรรย์ตลอดมาถึงขั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผามีแต่การชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของใจนี้ออกเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสที่เป็นพิษเป็นภัยมากน้อยได้ม้วนเสื่อลงไปจากจิตใจจิตใจได้ครองความอิ่มพอขึ้นอย่างกระจ่างแจ้งทั้งภายในหัวใจตนเองกระจ่างแจ้งทั้งภายนอกความจริงทั้งหลายที่มีอยู่รอบด้านนี้ก็กระจ่างทั่วถึงเป็นน้ำซับน้ำซึมรู้ทั่วถึงไปหมดนี่เรียกว่าถึงความอิ่มพอ การปฏิบัติบำเพ็ญตนตั้งแต่ความหิวโหยในบุญกุศลมรรคผลนิพพาน แล้วบำเพ็ญคือการรับทานได้แก่การบำเพ็ญเรื่อยมาจนถึงขั้นความอิ่มลำดับโดยลำดับลำดากระทั่งถึงความอิ่มพอหายสงสัยแล้ว เรื่องบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็โลกก็ดีนิพพานก็ดีสัตว์โลกประเภทต่างๆที่เต็มท้องฟ้ามหาสมุทรในใจโลกธาตุนี้ไม่มีว่างที่จะไม่มีสัตว์โลกสิงอยู่ในนั้นเต็มไปด้วยสัตว์โลกที่เสวยกรรมในแง่ต่างๆกันกรรมดีกรรมชั่วสัตว์ทุกตัวสัตว์ต้องเสวยกรรมไปด้วยกันหมดสิ่งเหล่านี้ได้ประจักษ์แจ้งภายในหัวใจหมดแล้วไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้า
คำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ประกาศแจ้งขึ้นมานี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ธรรมของจริง ท่านรู้อย่างนี้สิ่งเหล่านี้มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานตลอดเปรตผีสัตว์ประเภทต่างๆมีจริงมาดั้งเดิมตั้งแต่กาลไหนๆกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนสิ่งเหล่านี้ไม่เคยบกพร่องเบาบางลงจากแดนสมมุตินี่เลยจนกระทั่งแดนวิมุตติคือพระนิพพานก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วแดนความจริงเสมอกันมีมาดั้งเดิมเช่นเดียวกัน จิตใจก็ทราบซ่านรู้ไปหมดยอมรับความจริงทั้งหลายนี้เต็มหัวใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี่ว่านี่คือบาปนี่คือบุญนี่คือนรกนี่คือสวรรค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้มาประทับก็ตามความพระจักแจ้งภายในจิตใจเป็นอย่างนี้ นี่ละธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าศาสนาเป็นศาสนาเอกอุกที่สุดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีศาสนาใดเสมอเหมือนศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เฉพาะอย่างยิ่งพระสมณะโคดมของเราเวลานี้กำลังประกาศกังวานให้พี่น้องทั้งหลายทราบอยู่โดยทางตำรับตำราที่เรียกว่าพระไตรปิฎกให้ทราบทั่วถึงกันแทนพระองค์ที่ปรินิพพานไปแล้วทางรูปร่างสลายไปเช่นเรียกว่าตายพระพุทธเจ้าตายไปแล้ว แต่แบบแปลนแผนผังที่สอนไว้ตามหลักความจริงนั้นมีอยู่โดยสมบูรณ์เช่นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนี่มีอยู่กับทุกตัวสัตว์พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามไม่ปรินิพพานก็ตามสัตว์ทั้งหลายทำตลอดทั่วถึงกันหมดไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะไม่ทำกรรมคือทำดีทำชั่วแม้ไม่มีเจตนาทำว่าตัวทำดีทำชั่วก็ตามแต่หลักธรรมชาติไม่ลำเอียงใครทำชั่วใครทำดีสัตว์ทำชั่วได้ต้องได้รับผลชั่วทำดีต้องได้รับผลดีทั่วหน้ากันไปหมดจึงเรียกว่าธรรมไม่ลำเอียงต่อผู้ใดไม่มีที่แก้งที่ลับ ไม่มีสูงมีต่ำไม่มีใกล้มีไกลแต่มีอยู่กับผู้ทำดีทำชั่วอย่างเราทำบุญให้ทานที่ปรากฏอยู่เวลานี้ก็เรียกว่าให้ทานมหากุศลแก่ชาติไทยของเราชาติไทยของเราก็จะกระเตื้องขึ้นสู่ความแน่หนามั่นคงให้เห็นประจักษ์ต่อคนไทยทั้งชาติไประดับไปนับตั้งแต่วันเราเริ่มสละเงินทองเข้าของของเราเข้าสู่ชาติของเรานี่ก็เรียกว่าเป็นกุศลเป็นมหากุศลแก่ผู้ทำจะทำในที่แจ้งที่ลับเป็นบุญเป็นมหากุศลทั้งนั้นขณะเดียวกันผู้ทำบาปก็เหมือนกันไม่มีคำว่าที่แจ้งที่ลับอันนั้นเป็นกิเลสหลอกคนให้คนที่หูหมาตาเถื่อนมืดดำกำตาไม่ยอมเชื่อธรรมแต่ยอมเชื่อกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นปฏิเสธว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีทำบุญในที่แจ้งทำบาปในที่แจ้งคนมองเห็นเป็นบาปทำในที่มืดคนไม่เห็นนี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกความจริงคือหลอกธรรมและหลอกพวกเราทั้งหลายที่มืดบอดเวลานี้ให้วิ่งตามมันการทำชั่วจึงมักจะหาทำในที่ลับๆในที่กำบังทำที่แจ้งกลัวโลกเขาเห็นส่วนตัวของเราเป็นผู้ทำเองจงแจ้งอยู่กับผู้ทำไม่คำนึงความชั่วความดีจริงๆเกิดขึ้นอยู่กับผู้ทำเท่านั้นไม่เกิดขึ้นจากที่แจ้งที่ลับว่าใกล้ว่าไกลแต่เกิดขึ้นจากผู้ทำนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เป็นธรรมสดสดร้อนขอให้พวกเราทั้งหลายได้นำธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตน
ให้มีความสะอาดสะอาดมีความสงบร่มเย็นความสะอาดมีอยู่สองประเภทความสะอาดทางภายนอกเพื่อร่างกายและใจได้หลงเพลินตามก็มีเช่นความสะอาดทางด้านวัตถุสร้างบ้านสร้างเรือนถูกหอปลูกโรงอะไรขึ้นประดับประดาตกแต่งขัดสีให้มีความสวยงามนี่เป็นความสวยงามภายนอกสำหรับร่างกายสำหรับกิเลสที่นิยมว่าสวยที่สุดงามที่สุดดีที่สุดก็หลอกโลกให้ดีให้ดิ้นประดับตกแต่งอะไรไม่พออะไรไม่พอนี่คือสวยงามทางร่างกายแต่เป็นที่กิเลสมันหลอกสัตว์โลกว่าสวยงามที่สุดทีนี้เมื่อนำธรรมเข้าไปจับในสายตาของธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้สกปรกมากที่สุดเพราะธรรมสะอาดยิ่งกว่านี้ไม่มีประมาณที่จะมาเทียบกันได้นี่เรียกว่าความสะอาดทางกายความสะอาดทางใจต่างกันอย่างนี้ความสะอาดทางกายนั้นจะสะอาดทางขนาดไหนก็ตามไม่เห็นมีคุณค่าอะไรความทุกข์ความเดือดร้อนยังเผาผลาญหัวใจอยู่ตลอดเวลาหาความสงบร่มเย็นไม่ได้จากความสะอาดภายนอกได้เลยแต่ความสะอาดภายในได้แก่การชำระสะสางจิตใจของตนการทำบุญก็เป็นการชำระความตนีซึ่งเป็นตัวมืดบอดตัวมืดดำที่สุดออกจากใจให้มีความสว่างขจางแจ้งขึ้นมานี่ก็เรียกว่าการชำระจิตใจให้สะอาดการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นการชำระจิตใจซึ่งสกปรกโสมมไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหาความสกปรกเหล่านี้ให้จางไปเป็นลำดับจากการชำระจิตใจของเราด้วยการสร้างความดีการชำระจิตใจด้วยการภาวนาใจของเราก็สะอาดขึ้นใจสะอาดนี้มีความสุขความสงบเย็นใจประจักษ์กับตัวผู้รู้ผู้เห็นผู้ชำระเสียเองแต่กายสะอาดวัตถุภายนอกสะอาดนั้นเพียงเป็นเครื่องหลอกลวงให้คนโง่เขลาบปัญญาดีดดิ้นกันไม่มีที่สิ้นสุดพัฒนาตรงนั้นพัฒนาตรงนี้พัฒนาพออยู่พอกินแล้วไม่ยอมยังอยากจะให้เลยโลกเขาอีกเครื่องแต่งหน้าแต่งตัวพอดีพอดีกับมนุษย์หญิงชายที่เราอยู่กันทั่วโลกสารนี้ไม่พอดีสำหรับกิเลสต้องตกแต่งให้สดให้สวยงดงามยิ่งขึ้นไปนี่คือความสกปรกของกิเลสหลอกลวงโลกว่าเป็นความสะอาดที่สุดโลกที่มีจิตใจสกปรกอยู่แล้วก็วิ่งตามมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวหมดเท่าไหร่ดีดดิ้นก็เป็นความทุกข์ได้มาแล้วก็ภวักภวนขนขวายหาอีกก็เป็นกองทุกข์ล้วนแล้วแต่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพื่อความสะอาดตามกิเลสที่มันหลอกลวงแต่เป็นความสกปรกรกรุงรังเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายทางด้านธรรมะเป็นอย่างยิ่งนี่ความสะอาดมีสองประเภทจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายนำแยกแยะไปความสะอาดทางกายก็ให้มีตามประเพณีของโลกมนุษย์เราไม่ใช่สกปรกมอมแมมแบบหมาขี้เรื้อนอย่างนั้นมีความสะอาดพอดีพอดีโดยธรรมนั่นเป็นความไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นความไม่ดีดไม่ดิ้นเกินเนื้อเกินตัวซึ่งเป็นการถนทุกข์มาเผาเราเองความดิ้นรนเกินเหตุเกินผลนั่นเป็นการสร้างทุกข์ของนั้นจะสะอาดขนาดไหนตามความดิ้นรนหามาทำมันขึ้นมามันก็ไม่พ้นที่จะเกิดความกังวลวุ่นวายหาทุกข์มาเผาหล่นตนจนได้จึงต้องให้มีความสะอาดพอเหมาะพอดีทางด้านจิตใจนี้เป็นสำคัญมากที่สุดให้พากันชำระธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดความสะอาดของจิตใจแสดงความสงบสุขเย็นใจขึ้นมาให้ตนเห็นประจักษ์ประจักษ์อยู่ในที่แจ้งก็ประจักษ์อยู่ในที่ลับก็ประจักษ์เป็นอยู่เราก็รู้ชัดๆว่าใจของเราสะอาดใจของเรามีที่พึ่งมีศีลมีธรรมมีความสงบเย็นใจด้วยการให้ทานรักษาศีลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องซักฟอกเราก็อยู่สบายยิ่งชำระจิตใจลงไปให้มีความสะอาดสะอ้านขึ้นโดยลำดับแล้วยิ่งสร้างความสง่างามขึ้นแก่จิตใจ
นอกจากใจเป็นที่พึ่งด้วยธรรมแล้วใจยังมีหลักมีเกณฑ์ใจยังมีที่ตั้งที่ยึดใจยังมีความหวังเต็มตัวขึ้นไปโดยลำดับแล้วไม่ผิดหวังด้วยคือใจมีธรรมให้พากันชำระจิตใจนี้ให้มากศาสนาท่านสอนให้ชำระจิตใจเพื่อจะระบายเอาไปทางกายวาจาทางความประพฤติหน้าที่การงานให้พอเหมาะสมทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เลยเถิดเลยแดนดังที่กิเลสฉุดลากให้พวกเราทั้งหลายเวลานี้ไม่มีบังพอด้วยความโสกปรกในสายตาของธรรมแต่เป็นความสะอาดสำหรับกิเลสหลอกสัตว์โลกที่โง่เขลาให้เป็นไปตามให้พากันระมัดระวังพอสมควรสิ่งนี้ธรรมเหล่านี้ไม่มีผู้ใดมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังหลวงตาเองเป็นผู้มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความกระจ่างแล้วทั้งความโสกโปกของกิเลสภายในหัวใจเราเคยหุ้มห่อคลุกเคล้ากับจิตใจบีบบังคับจิตใจเรามานานแสนนานกี่กับกี่กันคลุกเคล้ากันด้วยความสกปรกโสมมสร้างความทุกข์ให้เราเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนมาจนกระทั่งบัดนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นโทษของมันแต่เมื่อมาบำเพ็ญธรรมซักฟอกจิตใจให้สะอาดขึ้นเป็นลำดับก็สามารถเห็นความสกปรกของกิเลสที่มาหลอกลวงเราเองให้ลุ่มหลงให้จมไปในกองทุกข์เพราะความหลงมันเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้คือความสกปรกมอมแมมภายในจิตใจนี้กระจายตัวไปหมดเหลือแต่ธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆกระจ่างขึ้นที่ใจแล้วก็ได้เห็นโทษแห่งความสกปรกของกิเลสที่มันมาเสกสรรพันยอโลกว่ามันสะอาดที่สุดมันสวยงามที่สุดโลกทั้งโลกชอบทำตามมารที่สุดไม่มีใครรู้เนื้อรู้ตัวได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้คือความสกปรกและเป็นความหลอกลวงของกิเลสให้โลกล่มจมไปตามมันไม่มีสิ้นสุดนี่ดูด้วยสายตาของธรรมธรรมจะเห็นได้อย่างชัดเจนความสะอาดของธรรมเป็นอย่างไรเหนือธรรมชาติที่กิเลสเสกสรรปัญญาว่าสะอาดสะอาดนี้ขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยสะอาดถึงขนาดว่าเทียบไม่ได้เลยคำว่าสุขของธรรมกับสุขของโลกที่เจือปนไปด้วยความทุกข์ความทรมานนี้ต่างกันอย่างไรบ้างก็เห็นประจักษ์ในใจนี่แหละพระพุทธเจ้า ท่านทรงเห็นธรรมรู้ธรรมทรงธรรมทรงความบริสุทธิ์ทรงบรมสุขสุดยอดแห่งธรรมสุดยอดแห่งหัวใจท่านทรงอย่างนี้แล้วนำมาสั่งสอนพวกเราชาวงมงายตามกิเลสทั่วโลกธาตุจึงไม่ค่อยมีใครจะเชื่อถือตามพระพุทธเจ้านอกจากวิ่งตามกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันเจ็บปวดแสบร้อนไม่มีวันเข็ดหลับก็คือพวกเราหลงตามกิเลสเพราะฉะนั้นจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาห้ามล้อพวกชาวพุทธของเราให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างอย่าหลงงมงายไปจนเกินเหตุเกินผลการอยู่ก็ขอให้อยู่รู้จักประมาณในการอยู่การกินการใช้การสอยอย่าอยู่อย่ากินอย่าใช้อย่าสอยด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมตามกิเลสตัณหาอย่าสร้างตั้งแต่ความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวของเรามองดูหน้ากันคนไหนก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสประดับหน้าร้านเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวประดับกันสวยงามสวยงามหรูหรูไปหมดแต่มองดูหัวใจแล้วหัวใจดวงใดที่จะครองความสุขพอยได้มองเห็นบ้างดีแยบๆมันไม่ค่อยจะมีกันมันมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้หัวใจนี่เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสเผาหัวใจสัตว์โลกด้วยสายตาของธรรมดูเห็นอย่างนั้นเห็นกิเลสไม่เห็นอย่างนั้นฆ่ามันไม่ได้นะเมื่อธรรมมีอำนาจแก่กล้าสามารถแล้วกิเลสจะมีมากมีน้อยเบาลงไปขนาดไหนหรือหาที่หลบที่ซ่อนอยู่ที่ตรงไหนรู้หมดเห็นหมดฆ่าได้หมดไม่มีอะไรชิบหายแล้วเปิดโล่งขึ้นมาจากจิตใจของผู้รู้ผู้เห็นทำเต็มสัตว์เต็มส่วนทีนี้มองดูกิเลสที่มันเผาหัวใจสัตว์โลกโดยโลกทั้งหลายไม่รู้ว่ากิเลสเผาตัวนั้นเกลื่อนไปหมดทั่วโลกธาตุเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงท้อพระทัยไม่ทราบว่าจะสั่งสอนโลกได้อย่างไรเพราะโลกทั้งโลกนี้เห็นต่างไรเพราะโลกทั้ง

ใจที่ได้สร้างมาตามสมควรและแก่กล้าสามารถแล้วฉุดลากขึ้นมาฉุดลากขึ้นมาตั้งแต่ประเภทที่หนึ่งถ้าเป็นวัวก็รออยู่ที่ปากคอกแล้วคอยที่จะออกจากคอกอยู่แล้วพอมาประกาศธรรมเท่านั้นเท่ากับมาเปิดประตูคอกสัตว์ที่รอที่จะออกจากปากคอกนั้นก็หลุดลอยออกไปทันทีทันทีพ้นทุกไปเป็นลำดับลำดับจากนั้นก็หนุนกันเข้ามาหนุนกันเข้ามาแล้วหลั่งไหลกันออกไปออกเป็นลำดับลำดับท่านแสดงไว้มี 3-4 ประเภท อุคคิจอุคคิตันยูเป็นผู้มีบุญสายสามารถพร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เป็นแต่เพียงว่ารอผู้มาแนะนำสั่งสอนเปิดปากคอกให้เท่านั้นพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมามาประกาศธรรมสอนโลกซึ่งเท่ากับมาเปิดปากคอกให้ท่านผู้รออยู่ปากคอกคือเป็นผู้มีปุริสัยสามารถแล้วก็โดดออกจากปากคอกทันทีทันทีแล้วหนุนกันออกมาเรื่อยๆ เป็นลำดับลำดา อันดับที่สองก็คือ วิปจิตันอยู่รองลำดับกันลงมาแนะนำสั่งสอน ยกเหตุยกผลต้นปลายเทียบเคียงกันแล้วพอเข้าใจปฏิบัติตนเองหนุนออกจนกระทั่งหลุดพ้นออกจากปากคอกไปได้เป็นลำดับลำดับนี่เป็นอันดับที่สองแห่งสัตว์ที่มีอุปนิสัยพอที่จะเป็นไปได้และผู้เป็นไปได้เต็มที่แล้ว อันดับที่สามเนยยะเนยยะได้แก่ผู้ที่ควรแนะนำสั่งสอนฉุดลากกันไปได้หลายครั้งหลายหงก็พอเป็นผู้เป็นคนเป็นผู้เห็นบาปเห็นบุญขึ้นเป็นลำดับลำดาแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายตนสุดท้ายก็หลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกันนี่เป็นประเภทที่สามเรียกว่าผู้พอแนะนำสั่งสอนได้ประเภทที่สี่ปัทถปรมะพวกนี้ไม่มีความหมายอันใดเลยถ้าร่างเกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีแต่ร่างเป็นมนุษย์เหมือนเขาแต่จิตใจหมดความหมายโดยประการทั้งปวงแล้วเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีความหมายเลยถ้าเทียบกับคนไข้ก็เหมือนคนไข้ที่หนักเต็มที่แล้วส่งเข้าโรงพยาบาลแทนที่จะเข้าไปหาหมอหายากลับโดดเข้าไปห้องไอซียูคอยลมหายใจอยู่ฉะนั้นสุดท้ายก็ออกจากโรงไอซียูแล้วก็ขึ้นเมนเผากันประเภทเหล่านี้เกิดมาตายเปล่าเป็นมนุษย์หญิงชายสัตว์ตัวใดก็ตามเรียกว่าตายเปล่าตายเปล่าไม่มีสาระประโยชน์อะไรในชาติของตนเป็นประเภทที่สี่ประเภทที่หมดความหมายแต่สำหรับเราทั้งหลายเวลานี้เรารู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีความสนใจใคร่ต่อศีลต่อธรรมอยู่เรียกว่าเป็นประเภทเนยยะที่พอแนะนำสั่งสอนฉุดลากตะเกียกตะกายกันไปได้ทั้งครูบาอาจารย์ฉุดลากทั้งตัวเองก็พยายามตะเกียกตะกายฝืนความไม่ดีทั้งหลายทำความดีไปโดยลำดับสุดแล้วก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกท่านไม่ได้สอนแบบว่ายกเอาสัตว์โลกนี้ทั้งโลกธาตุนี้ให้ผุดหลุดพ้นไปหมดไม่มีสัตว์ตัวใดตกค้างอยู่นี่เลยนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมันหึงหวงเอามากที่สุดหนักมากที่สุดคือกิเลสกดทวงสัตว์โลกไม่ให้หลุดพ้นจากเงื้อมือของมันการสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนยากเราย้อนเข้ามาดูหัวใจของเราแต่ละคนละคนนี่ก็ได้เช่นเวลายังไม่รู้สิภาษีภาษา ทำตั้งแต่บาปแต่กรรมไม่ได้สนใจกับว่าเป็นดีเป็นชั่วประการใดเลยทำตามความอยากความอยากส่งคนให้ไปทำความชั่วช้าละโมกเสียมากต่อมากเราก็ไม่ได้สนใจแต่ทำไม่หยุดในเรื่องการทำตามความอยากซึ่งเป็นทางต่ำทรามนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์ที่เป็นขับธรรมของพระพุทธเจ้ามาชี้แกงแสดงออกว่าเป็นบาปเป็นบุญไปโดยลำดับก็รู้สึกกลัวบาปขึ้นมานี่เรียกว่าธรรมแทรกเข้าภายในใจแล้วรู้สึกกลัวบาป

แต่ก่อนไม่กลัวเนี่ยเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วว่าบุญมีท่านสอนให้ทำบุญก็รู้สึกอยากทำบุญให้ทานขึ้นมาภายในจิตใจของเราเบื้องต้นก็ต้องฉุดต้องลากจากความตนีทีเหนียวจะทำบุญให้ทานเอาข้าวไปใส่บาตรแต่ละก้อนแต่ละตะพีนี้ความตนีมันหึงมันหวงขาดรายได้ขาดผลประโยชน์ของมันมันไม่อยากให้หลุดมือของมันไปได้เลยเราก็แย่งจากมือแห่งความตนีไปทำบุญให้ทานตะเกียกตะกายฉุดลากกันไปหลายครั้งหลายหนทานก็มีกำลังขึ้นเรียกว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานก็มีกำลังมากขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้นั้นอยากให้ทานอยากให้ทานเรื่อยๆนานเข้าไปนานเข้าไปเป็นนิสัยของผู้ใจบุญไม่ได้ให้ทานอยู่ไม่ได้ต้องให้ได้ให้ทานวันหนึ่งต้องให้ทานไม่ได้ให้ทานวันนี้เอาทานวันหลังต้องทานเพิ่มทบทวนย้อนหลังให้ได้เสมอกับวันที่ได้ทำทุกวันทุกวันเช่นเมื่อวานนี้ให้ทานข้าวทัพพีหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้ทำพอวันพรุ่งนี้เราต้องให้สองทัพพีเพื่อหนุนเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำนี่เป็นอย่างน้อยสำหรับใจผู้ใจบุญนี่เรียกว่าใจมีกำลังขึ้นเป็นระดับจากการรับอับรับธรรมเข้าไปซักฟอกจิตใจกิเลสความมัวหมองมืดตื้อค่อยหมดไปหมดไปความตนีทีเหนียวค่อยหมดไปจางไปความอยากเสียสละอยากทำบุญให้ทานก็ค่อยหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาสุดท้ายจิตใจก็ใฝ่ฝันกับธรรมอยู่กับธรรมเป็นก็อยู่กับธรรมตายก็อยู่กับธรรมนี่ย้อนเข้ามาหาเรื่องจิตตภาวนาอีกนะนี่พูดถึงการให้ทานการรักษาศีลพยายามตะเกียกตะกายสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลขึ้นมาเป็นระดับยิ่งทำจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นอันนี้ทำยากมากนะการทำบุญให้ทานอย่างอื่นถึงมายากก็ตามในขั้นที่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่ยากเท่าขั้นภาวนาจะทำจิตใจให้สงบเพื่อสังหารธาตุกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ภายในใจนี้ให้หมดมอดลงไปจากใจนี้ทำยากที่สุดเลยเราจะเห็นในเวลาเราเข้าภาวนายกตัวอย่างเอาพระกรรมฐานเข้าว่าเลยกรรมฐานนี่เป็นนักภาวนาคนอื่นเขาไม่ประกาศโจ่งแจ้งเหมือนพระกรรมฐานที่เข้าอยู่ในป่าในเขาภาวนาเพื่อชำระกิเลสแต่พอเข้าไปในป่าในเขาแล้วเริ่มต้นจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นข้าศึกของกิเลสมากีดมาขวางไว้แล้วความท้อแท้อ่อนแอมากีดมาขวางไว้แล้วจิตใจบังคับให้อยู่กับสติให้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆกิเลสมาฉุดมาลากออกไปแล้วหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสเครื่องกังวลวุ่นวายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนไปโดยลำดับแล้วเวลาได้สติย้อนกลับมาจิตใจหาความสงบไม่ได้เพราะถูกกิเลสฉุดลากไปฉุดลากไปทีนี้กิเลสก็มาซ้ำสองเข้าไปอีกว่านี่เราเดินจงกรมได้ตั้งเป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมงไม่เห็นได้ผลอะไรเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็จะได้ผลอะไรไม่ได้เดินจงกรมเพื่อชำระกิเลสเดินจงกรมเพื่อวิ่งตามกิเลสความวุ่นเพ้อเหิมต่างหากแล้วกลับมาก็มาทวงเอาคะแนนว่าเท่านั้นนาทีเท่านั้นชั่วโมงไม่เห็นได้ผลอะไรหยุดเสียดีกว่านานฟังดินี่เป็นหมัดที่สองของกิเลสอันหมัดที่สามเช่นหยุดเสียดีกว่ายังไม่แล้วนอนเสียดีกว่าไม่ต้องทำความว่านอนว่าเสือว่าหมอนว่าหยุดเสียนั้นเลยเลิศเลยยิ่งกว่าทำทั้งหลายไปเสียเห็นไหมกิเลสมันเสกความเลวของมันคือความขี้เกียจขี้คร้านนั่นเป็นของดิบของดีขึ้นมาคนจึงไม่อยากทำคุณงามความดีไม่อยากจะเดินเมตตาภาวนาเฉพาะอยากยิ่งกรรมฐานของเรากลายเป็นกรรมฐานขี้เกียจแบบแนวไปมากเพราะกิเลสตีออกจากทางของที่จะชำระมันจิตจ่อเข้าไปหาหัวใจซึ่งเป็นรวงรังของกิเลสเป็นฟืนไฟเผาไหม้ภายในใจจ่อเข้าไปไม่ได้นะถูกกิเลสตีหงายออกหงายออกสุดท้ายก็ไปหาเกาที่นู่นเกาที่นี่เนี่ยนี่หมายถึงกรรมฐานหรอกยกตัวอย่างจะเอาหลวงตาบัวออกพูดก็ได้เพราะเราขึ้นเวทีมาแล้วอย่างโชคโชคไม่มีความสะทกสะท้านในการพูดเรื่องการภาวนาชำระกิเลสเราเคยโดนมาหมดแล้ว
จึงกล้าสามารถมาแสดงให้พี่น้องหลายฝั่งเวลาลำบากลำบนเวลากิเลสมันหนาแน่นทั้งที่เรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานอยู่ก็ตามแต่อำนาจของกิเลสตัณหามันเหนือความเราต้องการมรรคผลนิพพานทำเราให้ขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอได้เหมือนกันแต่ฟาดไม่หยุดฟาดไม่ถอยจนกระทั่งมีช่องทางเดินได้กลายเป็นความขยันหมั่นเพียรถึงขั้นที่ว่าถอยไม่ได้แล้วความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นตัวของกิเลสหายหน้าไปหมดจึงทราบได้ชัดว่านี้คือกิเลสบัดนี้กิเลสเหล่านี้หายหน้าไปหมดแล้วเพราะอำนาจแห่งธรรมฟาดหัวมันแตกกระจายไปหมดจิตก็พุ่งต่ออัตต่อธรรมต่อมรรคผลนิพพานไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนอยู่ที่ไหนมีแต่การชำระกิเลสตลอดเวลาหาเวลาพลั้งเผลอไม่ได้เลยนี่ถึงขั้นทำงานโดยอัตโนมัติ ถึงขั้นทำงานโดยอัตโนมัติถึงขั้นบารมีของเราทำงานโดยอัตโนมัติมีกำลังแก่กล้าแล้วช่วยเจ้าของไปเองความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้หายหน้าไปหมดเพราะอำนาจแห่งบารมีที่เราหนุนเข้าไปเดิมมีกำลังมากกว่าความขยันหมั่นเพียรที่จะทำตัวให้ดีขึ้นเป็นลำดับเลยมีกำลังมากกว่าเป็นอัตโนมัติหมุนตัวไปเองด้วยความภาคความเพียรความชราคิเลสจนกระทั่งหลุดพ้นไปซะโดยสักกับหัวใจแล้วจึงมามองดูกิเลสที่เราเคยเกิดเคยตายที่มีกิเลสพาให้เกิดให้ตายกิเลสเป็นตัวสกปรกกิเลสเป็นตัวฟืนตัวไฟเผาไหม้จิตใจเรามาตายแล้วเกิดแล้วตายที่กี่กับกี่กันมีแต่เรื่องกิเลสหลอกลวงเราเวลาผ่านพ้นมันขึ้นมาแล้วเห็นก็จางแจ้งไปหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้ท่านนำมาสอนโลกท่านไม่เห็นท่านสอนไม่ได้ทำเหล่านี้ไม่รู้สอนไม่ได้ไม่เห็นสอนไม่ได้บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประเภทต่างๆนี้ต้องรู้ต้องเห็นประจักษ์พระไทยท่านจึงนำมาสอนโลกได้ไม่รู้สอนไม่ได้นะเราจะเอาความหลงความโง่มาสอนโลกโลกโง่อยู่แล้วทำที่ว่าโง่เง่าตะกุ่นมาสอนโลกจะมีความหมายอะไรต้องเอาธรรมที่เฉลียวฉลาดปราบเปลืองเนื้อกิเลสทั้งปวงนั่นแหละมาสอนโลกมาปราบกิเลสถึงจะปราบได้นี่ธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมปราบกิเลสมาแล้วมาสอนพวกเราทั้งหลายให้พากันสนใจปฏิบัติสมว่าเราเป็นชาวพุทธนะเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธอย่างน้อย 80% ขอให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงศาสนาประดับใจของเราอยู่เสมออย่าพุ่งเฟ้อเหิมตั้งแต่สิ่งภายนอกที่พึ่งภายนอกอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีบ้านก็สวยรถราก็สวยเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็สวยอะไรเครื่องปลอมปลือสวยทั้งนั้นสวยทั้งนั้นให้กิเลสหลอกไปวันยังค่ำหลงกับมันไปวันยังค่ำขอนขวายหาสิ่งเหล่านี้มากว่าจะได้เป็นของตนนั้นโถสลบสลายติดหนี้ติดสินเขาก็มีพลุงพลังมันสร้างความทุกข์ให้เนี่ยโลกมันหลงอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสลดสังเวชเห็นกระจ่างแจ้งแล้วเรื่องกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกเราก็เคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเวลากระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นหมดไม่เห็นฆ่ากันไม่ได้กิเลสตัวไหนมีมากมีน้อยมันหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสติปัญญาอันเป็นธรรมเหนือกิเลสแล้วฟาดฟันหันแหลกขาดสะบั้นไปหมดถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าดังที่ได้มาประกาศธรรมสอนพี่น้องทั้งหลายอยู่นี่เวลานี้เราสอนด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยด้วยหลักความจริงที่ประจักษ์อยู่กับหัวใจของเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานปรากฏผลประการใดเราก็รู้ในหัวใจของเราจนกระทั่งถึงปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง3โลกามิตรใน3แดนโลกธาตุนี้ได้สลัดปัดทิ้งออกจากหัวใจหมดแล้วเหลือแต่วิมุตติพระนิพพานทั้งที่ยังครองร่างอยู่นี้เท่านั้นเต็มหัวใจจึงไม่จะตกทางในการสั่งสอนใครก็ตามเมื่อเห็นว่าจะเป็นประโยชน์มากน้อยก็สอนตามกำลังของผู้มารับการศึกษาถ้าไม่เกิดประโยชน์รู้เท่าไหร่ก็เหมือนไม่รู้มีก็เหมือนไม่มีเมื่อถึงการที่จะพูดแล้วเปิดทันทีทำเต็มหัวใจแล้วขัดข้องอั้นตู้ที่ไหนทำอยู่ที่หัวใจถ้าอยู่ในคัมภีร์ใบลานอยู่ในตู้ในหีบ
ก็พอที่จะไปค้นคัมภีร์นั้นค้นคัมภีร์นี้แล้วเอามาตอบกันอย่างนี้กิเลสวิ่งหนีไป5ทวีปแล้วหลังจากมันกินตับกินปอดกินไส้กินพุงของเราที่เป็นหนอนแทะกระดาษได้แต่ความจำมาเป็นมรรคเป็นผลกิเลสล้วงตับไปกินหมดแล้วเราก็ยังรู้ไม่ได้นี่ความรู้ประเภทนั้นเป็นความรู้ของกิเลสหลอกลวงไปได้สบายสบายแต่ความรู้ประเภทที่เกิดขึ้นกับใจละกิเลสที่ใจกิเลสขาดสะบั้นไปที่ใจทำเต็มหัวใจขึ้นมาแล้วอัดอั้นที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้สอนด้วยความอัดอั้นตันใจท่านผู้รู้ธรรมทั้งหลายท่านไม่ได้สอนโลกด้วยความอัดอั้นตันใจนอกจากว่าควรสอนหรือไม่ควรสอนได้ประโยชน์มากน้อยเพียงไรเท่านั้นท่านก็ผ่อนหนักผ่อนเบาไปตามผู้มาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีผู้ใดสามารถที่จะรับรู้รับเห็นจากท่านไม่เชื่อท่านแล้วท่านก็ไม่สอนเพราะท่านไม่มีได้มีเสียจากการจะสอนใครหรือไม่สอนใครท่านพอตัวของท่านอยู่แล้วนั่นละธรรมแท้เป็นความพออยู่ที่ไหนเย็นหมดสบายหมดใจสะอาดเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วมาเทียบกับกิเลสเสกสรรปัญญาขึ้นมา ว่าสะอาดที่สุดอันนี้สะอาดที่สุดนั่นมันเหมือนกับเอาขี้หมูขี้หมามาแข่งทองคำทั้งแท่งท่านทั้งหลายพิจารณาสิทองคำทั้งแท่งกับขี้หมูขี้หมามันต่างกันยังไงกิเลสมันก็เท่ากับขี้หมูขี้หมาเอามาอวดดีอวดดีแข่งทองคำทั้งแท่งซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเหล่านี้แข่งได้ยังไงแต่พวกเราหลงก็คว้าขี้หมาคว้าขี้หมาไปที่ไหนเห็นแต่พวกชาวพุทธเราคว้าแต่ขี้หมูขี้หมาขี้โลภก็คว้าขี้โกรธก็คว้าขี้หลงก็คว้าขี้ราคะตัณหาคว้าหมดขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วคว้าทางนั้นไม่มีอันใดว่าไม่ดีไม่มีคว้าหมดคว้าหมดเนี่ยพวกนี้พวกกินไม่เลือกกินไม่หยุดกินไม่ถอยยิ่งราคะตัณหาด้วยแล้วนี่พุงใหญ่พุงหลวงพุงโตมากที่สุดนะ เราอย่าเอาภูเขามาเทียบนะว่าภูเขานี่ลูกใหญ่สู้พุงเราแต่ละคนละคนหญิงชายที่ทะเยอทะยานกับราคะตัณหานี่ไม่ได้นะมีกี่คนก็ตามเถอะเมียนะถ้าเช่นอย่างพวกเราเนี่ยนะมีเมียกี่คนเอาภูเขามาเทียบกองนี้กองภูเขากองหนึ่งกองนี้กองผู้หญิงแต่ละคนละคนเป็นเมียของเราทั้งนั้นกองหนึ่งยังไม่พอกองภูเขาก็น้อยไปกองเมียที่เทียบกับภูเขาทั้งลูกก็น้อยไปยังอยากหามามากยิ่งกว่านี้อีกให้ได้มากกว่านี้5กองภูเขามีแต่เมียของเราคนเดียวคนเดียวไม่พอนี่เราเรียกว่าตัณหาแปลว่าความหิวตลอดให้เท่าไหร่เสริมเท่าไหร่ยิ่งแสดงเปลวขึ้นเหมือนไฟได้เชื้อ ไฟเคยดับเพราะด้วยเชื้อดับมีไหมไม่เคยเห็นธรรมดามันไฟถ้ามีอยู่ในเตามันก็อยู่ในเตาของมันมันก็เป็นไฟธรรมดาหุงต้มแกงก็ได้เป็นผลเป็นประโยชน์ถ้ามีการระมัดระวังรักษากันอยู่ไฟก็เป็นประโยชน์ราคะตัณหานี่ก็เหมือนกันถ้ามีการเข้มงวดกวดขันเอาศีลธรรมเข้าไปรักษาแล้วผัวก็เป็นผัวเมียก็เป็นเมียมีความสมัครรักชอบพึ่งเป็นพึ่งตายอบอุ่นต่อกันได้ตั้งแต่วันได้ครองกันมาจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีความอิ่มพอกันเลยเพราะศีลธรรมเข้ารักษาแต่ถ้าอีหนูให้ไอ้หนูเข้ามารักษาสิผัวกับเมียนั้นแตกกันทันทีเลยเอาไปหาหนุ่มดิใครเมียคนไหนที่ว่าเก่งๆนั่นน่ะเอามาเอาไอ้หนูมาแข่งผัวสิเพียงคนเดียวเท่านั้นผัวอกจะแตกแล้วยิ่งได้ไอ้หนุ่มมา กองเท่าภูเขาภูเขามาแล้วโลกอเวจีนี่น้อยไปต่ำไปแคบครับแคบไปมากยิ่งกว่านั้นนี่ละโรคราคะตัณหาได้ไม่พอคือราคะตัณหา มีเท่าไหร่ไม่มีความพอเช่นมีเมียอยู่แล้วนะมองเห็นผู้หญิงนี่ตายับยับยับยับมันจะได้10ตานู่นน่ะมาดูผู้หญิงคนเดียวนั่นน่ะฟังสิแล้วผู้ชายก็ผู้หญิงก็เหมือนกันผัวก็มีอยู่แล้วแอบติดข้างอยู่นี่นะติดหลังอยู่นี่พอเห็นไอ้หนุ่มเท่านั้นตาจับไอ้หนุ่มยิ่งกว่าตาแมวตาใสแจ๋วยิ่งกว่าตาแมวอยากได้ไอ้หนุ่มอยากทันทีมันอยากด้วยความหิวโหยนะเออนั่นน่ะนิสัยของตัณหามันหิวอย่างนั้นมีมาเท่าไหร่ไม่พอมีมาเท่าไหร่ไม่พอสุดท้ายก็เป็นไฟเผาโลกได้ด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาความหิวโหยกินไม่พอท่านจึงให้มีธรรมระงับดับเอาไว้เช่นกาเมสุมิจฉาจาร
กาเมสุมิจฉาจารคือรั้วกั้นอันตรายที่จะเกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยา ให้ยินดีเฉพาะสามีของตนเท่านั้นเฉพาะภรรยาของตนเท่านั้นนอกนั้นเป็นพิษเป็นภัยสำหรับผัวเมียกันนั้นเป็นคุณต่อกันนี่ท่านจะเรียกว่ากามคุณมีคุณต่อกันสมัครรักชอบพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ตั้งแต่วันเริ่มแต่งงานจนกระทั่งถึงวันตายมีความอบอุ่นต่อกันรายได้หามามากมาน้อยมีไม่มีความเรื่อรั่วไหลแตกสึกได้มาก็ซึมซาบไปทั่วถึงกันหมดในครอบครัวผัวเมียที่มีศีลมีธรรมปกครองอยู่นั้นเย็นไปหมดลูกเต้าเราก็ล้านเหรียญก็ถือเอาแบบฉบับของพ่อของแม่เย็นไปตามๆกันหมดนี่คือธรรมเข้าครอบครองครอบครัวนั้นผัวเมียอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขนี่แหละเป็นอย่างนี้ต่างกันอย่างนี้นี่เรียกว่าไฟในเตา ให้รักษามันไว้คนอื่นผิดหมดนะเป็นไฟทั้งหมดเป็นคุณเฉพาะผัวเมียเท่านั้นนี่ให้เห็นคุณค่าต่อผัวต่อเมียกันนะผู้หญิงเมียก็เห็นผัวมีคุณค่าอย่าเห็นเปรตผีตัวไหนว่ามีคุณค่าเอามาแข่งผัวของตนอย่าเห็นชายคนไหนมีคุณค่าเอามาแข่งเมียแข่งผัวของตนเป็นฟืนเป็นไฟกันทั้งนั้นนอกเหนือธรรมะพระพุทธเจ้าไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงรู้ชอบขอบคิดทุกสิ่งทุกอย่างจึงนำมาสอนโลกเราอย่าอวดดีปวดดีหาสิ่งเป็นฟืนเป็นไฟนี่มาแข่งพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่อยากเอาไฟเผาตัวของเราและโลกนี้เอาดูสินะในครอบครัวเฉพาะจังหวัดสระแก้วนี่มีกี่ครอบครัวเอาครอบครัวนี้ก็ให้มีผัวเท่านั้นคนมีเมียเท่านั้นคนเอาคนละกี่ร้อยมาแข่งกันสระแก้วนี้จะเป็นไฟไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือป่าช้าผีดิบเต็มอยู่ในวัดอยู่ในจังหวัดสระแก้วของเรานี่แหละนี่ละการ ดิ้นรนกอดแปรการไม่มองศีลมองธรรมมองแต่ความอยากความทะเยอทะยานอย่างเดียวมันเป็นฟืนเป็นไฟได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีศีลมีธรรมเข้าบังคับกำจัดความชั่วช้าละโมบทั้งหลายไว้ด้วยกาเมสุมิจฉาจาร กาเมสุมิจฉาจารคือกำแพงเหล็กกั้นอันตรายให้สามีภรรยาอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมคือกำแพงเหล็กอันนี้แล้วจะร่มเย็นเป็นสุขใครก็ตามเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามให้ต่างคนต่างมีขอบเขตถึงการเวลาจ่ายก็จับจ่ายเพราะโลกอันนี้เป็นโลกคู่อยู่โดยลำพังไม่ได้มันดิ้นมันดีดหาคู่หาครองต้องผัวก็ผู้ชายต้องหาเมียผู้มีผู้หญิงต้องหาผัวเพราะความอยาก ความทะเยอในกามกิเลสมันมีเท่าๆกันไม่ได้ว่าผู้หญิงมีมากผู้ชายมีน้อยนะมันมีอยู่ด้วยกันมากน้อยตามหลายบุคคลมันมีอยู่ด้วยกันถ้าว่าปล่อยมันนี่ถึงจะมีน้อยก็ตามเหมือนไฟที่มีอยู่ในเตาเพียงถ่าน1 2ถ่านแดงๆอยู่เท่านั้นก็ตามแต่ถ้าได้เชื่อเข้าไปนี้มันจะแสดงเปลวขึ้นมาทันทีทันใด นี่ผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามมีราคะตัณหามากน้อยเราอย่าไปประมาทมันว่ามีน้อยให้เอาไฟให้เอาเชื้อไฟเสริมเข้าไปดูสิเฮ้ยไอ้หนุ่มมาดูสิให้อีหนูมาดูสินั่นแหละคือเชื้อไฟมันจะแสดงตัวอย่างผาดโผนขึ้นทันทีถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบังคับไว้ เพราะฉะนั้นใครจึงจะไปคำหนึ่งนะว่าราคะตัณหานี้ไม่รุนแรงไม่มีไม่น่ากลัวเลยอย่าไปคิดนะเป็นการจะทำลายตัวเองต้องมีศีลธรรมบังคับไว้เสมอไปไหนร่มเย็นไปหมดคนมีศีลธรรมไปยังไงมีคุณค่าไหมมนุษย์เรามีผัวเดียวเมียเดียวหรือให้มีตั้ง20ผัว30เมียแข่งหมานั่นหรือจึงว่าเป็นของดีศีลธรรมพระเจ้าเลวสู้มีหมา10ตัวเป็นผัวหมา10ตัวเป็นเมียไม่ได้งั้นเหรอเอาไว้พิจารณาดินี่เราทำพระพุทธเจ้าสอนคนให้เป็นคนไม่ได้สอนคนให้เป็นหมา เราอย่าเป็นหมาให้ตั้งใจปฏิบัติตามศีลตามธรรมบ้านเมืองของเราก็จะสงบร่มเย็นหน้าที่การงานต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องครอบครองอยู่เสมอแล้วย่นเข้ามาหาสาระภายในใจ ที่พึ่งของใจที่พึ่งของกายคือที่อยู่อาศัยปัจจัยอาหารการบริโภคนี่เป็นที่อาศัยของกาย ใจก็ได้อาศัยมันไปบ้างเล็กน้อยที่อาศัยของใจจริงๆคือบุญคือกุศล
ให้สร้างคุณงามความดีไว้ที่ใจนี่เป็นหลักใจนี่เป็นสถานะของใจพุทโธธัมโมสังโฆการภาวนาอบรมใจให้สงบอย่าปล่อยอย่าวางนี่คือหลักของใจโดยแท้ที่ฝากเป็นฝากตายของใจโดยแท้ตายก็ตายไปเถอะคนมีบุญไม่ว่าตายในที่รับที่แก่งตายในน้ำบนบกไม่สำคัญสำคัญที่ผู้นั้นมีหลักใจแล้วตายที่ไหนตายได้สบายไปได้สบายถ้าคนไม่มีหลักใจมีแต่บาปมีแต่กรรมแล้วตายแล้วเอาประดับประดาตกแต่งขนาดไหนก็ตกแต่งถ้าก็ตกแต่งซากผีเฉยหัวใจมันเป็นไฟจานรกยมอบาลนรกขนลากลงไปนรกแล้วทั้งนี้ยังมานิมนต์เทินเทินนิมนต์พระมากุศลธรรมะกุศลธรรมะยายคนนี้ตายแล้วไปไหนนาตาคนนี้ตายแล้วไปไหนนาไปไหนมาเนี่ยมันลงนรกจมอยู่แล้วยังมากุศลหาบ้ากันอยู่เหรอนั่นเห็นไหมถ้าหัวใจเต็มไปด้วยบาปแล้วนิมนต์พระมากี่ร้อยกี่พันองค์มันไม่มีความหมายอะไรนะเพราะฉะนั้นให้สร้างกุศลธรรมะคือความดีงามเข้าสู่ใจของตนเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วจะนิมนต์พระไม่นิมนต์พระไม่สำคัญสำคัญที่เราสร้างกุศลคือความฉลาดหาอัตถธรรมหาคุณดีความงามเข้าหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจเสียตั้งแต่บัดนี้นี่เป็นความชอบธรรมในครั้งพุทธกาลท่านเขาแสดงไว้แล้วเป็นลำดับลำดามามันทั้งมาอุปโลกในสมัยปัจจุบันนี้เพราะกิเลสตัณหาลากไปความโลภลากไปพระพุทธเจ้าท่านนิมเวลาคนตายแล้วท่านไปหาให้ไปนิมนต์ให้พระไปหากุศลธรรมะกุศลธรรมะที่ไหนไม่มีในตำราก็เห็นมีแต่นางสิริมา ที่ตายแล้วนั้นเพราะพระองค์หนึ่งเป็นบ้าเหตุผลที่ท่านจะให้พระไปปรงกรรมฐานน่ะนางสิริมานั้นเป็นหญิงแพทย์สยาสำเร็จพระโสดาแต่คำว่าพระโสดานี้ละกามกิเลสไม่ได้ความเชื่อความเคารพเลื่อมใสฝังใจในธรรมทั้งหลายเวลาจะตายเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆแล้วก็นิมนต์พระมาที่บ้านมาฉันที่บ้านนี่ล่ะศรัทธาของผู้สำเร็จพระโสดานางสิริมาสำเร็จพระโสดาเป็นอริยบุคคลขั้นแรกพอนิมนต์พระมาแล้วก็มีพระองค์หนึ่งเซ่อซ่าเป็นทรงทั้งท่อนเข้าไปในงานนิมนต์เขาพอไปถึงที่แล้วเขาก็โสมนางสิริมาออกมาอุ้มออกมามาหาต่อหน้าพระมาถวายทายทานเพราะแกเป็นเจ้าของทานเองแกมีความเชื่อความละสายแล้วพยุงแกออกมาทีนี้พระผีบ้าตัวเซ่อๆนั้นไปเจอเห็นนางที่ไปเจอนางสิริมาเข้าอย่างจังๆโหยอุทานขึ้นเลยโอ้โหนั่นถึงเจ็บไข้ได้ป่วยจนกระทั่งได้พยุงกันมาขนาดนี้ยังสวยงามขนาดนี้เดียวนะถ้าหากว่าแกยังไม่เป็นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่จะสวยงามขนาดไหนพระองค์นั้นเลยทั้งดูทั้งอ้าปากเลยลืมเนื้อลืมตัวฉันจังหันก็ไม่ได้นะกลับมาถึงวัดแล้วฉันจังหันไม่ได้จะเป็นจะตายคิดถึงแต่นางสิริมาและพอตอนเย็นนั้นแกก็ตายนะตอนเช้ามาถวายทายทานตอนบ่ายแกก็ตายแล้วพระองค์นั้นก็จะเป็นจะตายทีนี้ก็ทราบเรื่องก็ทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรับสั่งให้พระไปปรุงกรรมฐานเรื่องมันเป็นอย่างนั้นนะที่จะมีกุศลธรรมมาอย่างทุกวันนี้ให้ปรุงกรรมฐานให้ไปดูนางสีวิมาเอาพระองค์นั้นไปด้วยไปดูแล้วประกาศว่านางสีวิมานี้แต่ก่อนมีความสวยงามมากที่สุดที่สุดค่าจ้างละวันคืนหนึ่งเขาให้พันกหาปณะพันมหาปณะนั้นจะมีเป็นกี่บาทของเงินไทยเราเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ท่านบอกไว้ในตำราว่าคืนหนึ่งผู้ชายไปนอนกับหญิงสิริมา กับนางสิริมานั้นคืนละพันกหาปณะจะสวยงามขนาดนั้นนี่เวลาตายแล้วก็พระพุทธเจ้ารับสั่งเองเอาให้ไปดูให้พระองค์นั้นไปดูไปปรงกรรมฐานถ้าไม่บอกไปกุศลามาติกาข้าวต้มขนมข้าวต้มอยู่นี่ไหนนาท่านไม่ได้ว่านะให้ไปปรงกรรมฐานพระจึงได้ไปปรงกรรมฐานพระองค์นั้นไปเจอเขาแล้วพระองค์ประกาศซะก่อนหน้าว่านางสิริมานี่เวลานี้ขายใครจะกล้าซื้อไหมไม่มีใครซื้อซึ่งแต่ราคาเท่านั้นลดราคาลงมาจนกระทั่ง1กหาปณะก็ไม่มีใครซื้อ
ไม่เป็นที่พึงปรารถนาคนทั่วโลกแล้วพระองค์นั้นไปเห็นก็เกิดความสลดสังเวชพระพุทธเจ้าก็มาสอนพระองค์นั้นได้บรรลุธรรมปึงขึ้นเพราะอำนาจของนางสีวิมานนั่นแหละเป็นต้นเหตุนี่เรื่องกุศลธรรมมานั่นตะก่อนไม่มีพระพุทธเจ้าแสดงสอนให้ไปเป็นกรรมฐานนั่นแหละจากนั้นมาก็เลยเอานั้นมาเป็นแบบฉบับหากินสบายเลยเป็นบ้าไปหมดหลวงตาบัวนี่ไม่ทราบว่าไปกินกี่แห่งเขานิมนต์ไปกุศลาที่นั่นที่นี่ไปเรื่อยละกินข้าวต้มขนมเขาถวายทลายได้มายิ่งอย่างถ้าภาษาโลกโลกภาษาตลกสนุกของเราก็ว่ายิ่งอยากให้ตายวันละร้อยคนเราจะเลยรวยเราจะกุศลาทั้งวันจะตายกระช่างมันเถอะขอได้กุศลาได้เงินก็พอมันจะกลายไปอย่างนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้สมัยปัจจุบันนี้นี่ท่านพูดถึงเรื่องการกุศลาสอนตัวเองเสียให้เรียบร้อยตั้งแต่บัดนี้ไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระมาที่ไหนแหละให้กุศลธรรมกุศลธรรมาแปลว่าธรรมอย่างบุคคลให้ฉลาดให้สร้างธรรมด้วยความฉลาดของตนขึ้นภายในจิตใจตายแล้วจะต้องไปไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลธรรมาก็ตามพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับดับเพราะอำนาจแห่งกุศลของตนที่สร้างไว้นี่เป็นสำคัญแต่พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ให้สร้างเรือนใจไว้ให้ดีอย่าลืมนะไปที่ไหนเวลานี้ชาวพุทธเรามันมีแต่ชื่อแต่นามนะไปที่ไหนไม่ค่อยสนใจกับทางแห่งพุทธที่ทรงสั่งสอนไว้ด้วยความราบรื่นดีงามมันไม่ได้สนใจนะสอนในการให้ทานให้ทานก็ให้ทานรักษาศีลก็ต้องรักษาบ้างสิเจริญเมตตาภาวนานี่สำคัญมากอย่าปล่อยอย่าวางคืนหนึ่งคืนหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนไม่มีการงานอะไรเอาให้นั่งภาวนาเอาจะทั้งจนหลับกับพุทโธพุทโธเพื่อสร้างหลักของใจขึ้นภายในใจทุกวันวันใจย่อมได้หลักขึ้นแล้วแน่นหนามั่นคงขึ้นไปตายแล้วไม่ต้องนิมนต์มากพระมากุศลามั่งมั่นใจอยู่ในตัวเองนี่ละการสร้างหลักใจเป็นอย่างนี้อย่าสร้างตั้งแต่ร่างกายภายนอกมันทำให้เราฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินผัวถ้าสร้างตามกิเลสฉุดลากไปถ้าสร้างให้พอเหมาะพอดีตามธรรมท่านแสดงไว้แล้วคนเราไม่ได้ทุกข์มากนะมันทุกข์มากเพราะความดีดความดิ้นความทะเยอทะยานได้ไม่พอนี่แหละมันทำคนให้ทุกข์ยากลำบากทุกวันนี้ความโลภเรียกว่าเป็นตัวภัยที่ทำคนให้ล่มจมได้มากมายนะความโลภคือความอยากความทะเยอทะยานได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่รอสร้างขึ้นมาเอาตึกรามบ้านช่องสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บค่าดอกค่าผลอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสมันหลอกไปครั้งเวลาสร้างแล้วเงินไม่มีไปหากู้หายืมเขาจากธนาคารได้มาแล้วมาแล้วก็มาสร้างบางทีสร้างก็ไม่เสร็จเงินหมดแล้วสร้างเสร็จแล้วเงินดอกเขาก็บีบเอาเงินต้นก็ยังไม่ได้ให้เขาเงินดอกเขาก็บีบเงินดอกเลยกลายเป็นเงิน ดอกเบี้ยมันบีบไปเลยแหลกไปมีมากเท่าไหร่แล้วเดินไปตามถนนทางดูสิเป็นความจริงไหมการสร้างตึกสร้างรามบ้านช่องเพื่อด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมด้วยความลืมเนื้อลืมตัวด้วย ความอยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากมีชื่อมีเสียงสร้างไปแล้วปิดตายไว้ตามถนนทางเห็นไหมมีใครเข้าไปเช่าบ้างแล้วที่นี่ดอกเบี้ยมันปิดไว้นะดอกเบี้ยมันเปิดตลอดเวลากินตลอดเวลาหาเงินที่ไหนมาให้มันนี่ละอำนาจของความโลภมันทำคนให้ล่มจมได้อย่างนี้ความโลภไม่ได้ทำคนให้มั่งมีสีสุขให้ได้ไปสวรรค์นิพพานนะถ้าได้เท่านั้นถ้าโลภดังตามกิเลสแล้วถ้าโลภตามธรรมคนไม่ตายมันก็อยากจะเป็นอะไรไปหามาให้พอเหมาะพอดีกับธรรมแล้วพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้ล่มจมแล้วแต่กิเลสสอนคนให้ล่มจมเอาโลภตามมันไปสิถ้าอยากล่มจมเราไปอะไรก็เอาเมื่อไม่ได้ก็เครียดก็แค้นก็โกรธก็ฉุนเฉียวพาได้จิตใจในบุคคลผู้ที่อยากมากๆนั่นแหละทุกข์มากที่สุดเป็นฟืนไฟเผาไหม้เงินต้นก็ไม่มีเงินดอกก็มีทำยังไงสุดท้ายฆ่าตัวตายมีเยอะนี่เพราะความโลภสังหารเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่เหรอเรายังเห็นว่าเป็นของดีของดีถ้ายังเห็นความโลภนี่ว่าเป็นของดีของดีคนนั้นจะจมไม่หยุดไม่ถอยจมไปเรื่อยๆนะขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบวันนี้ได้นำธรรมมา สอนพี่น้องทั้งหลายโดยถือทางด้านวัตถุการช่วยชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเป็นความจำเป็นดังหนึ่งที่เราทั้งหลายอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นมั่นคงเพราะชาติไทยของเราเป็นเครื่องยืนตัวไว้เป็นเครื่องประกันชาติไทยของเราในขณะเดียวกันเราต้องให้มีสมบัติมีหลักมีเกณฑ์ไว้ประดับชาติของเราเช่นทองคำเป็นหัวใจของชาติถ้าไม่มีทองคำแล้วเมืองไทยเราอยู่ไม่ได้นะ
เราไปกู้ไปยืมเงินเขามาจากเมืองนอกบางน้อยเพียงไรต้องเอาทองคำในคลังหลวงของเราเป็นเครื่องประกันไว้นะเรามีทองคำมากเท่าไหร่เขาก็ให้กู้ยืมตามขนาดที่ทองคำในคลังหลวงเรามีถ้าเราไม่มีเขาไม่ให้กู้นี่เป็นอย่างนั้นนะเวลาได้ทองคำเข้าไปก็ไปหนุนเป็นเครื่องประกันชาติของเรานี่ก็เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งดอลลาร์เวลานี้เรากำลังติดหนี้เขาตั้งแสนล้านได้มานี้ก็จะไปใช้หนี้เขานั่นเองที่หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายดำเนินมานี้เพื่อหนุนชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่งคงมั่นคงยิ่งขึ้นเงินสดเราก็กำลังเตรียมเก็บไว้เวลานี้ในบัญชียังไม่เคยจ่ายมีอยู่แล้วประมาณ800ล้านที่เก็บที่ไว้ในบัญชีทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดทั้งทองคำหลวงตาบัวเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียว ไม่ให้ใครมายุ่งเพื่อความปลอดภัยแห่งชาวบ้านเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวงของเราเราจึงอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายทุกยากลำบากขนาดไหนเราก็ไปอย่างนี้ขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันว่าหลวงตาบัวนี่เคลื่อนไหวไปไหนเพื่อเคลื่อนไหวเพื่อความอู้ชาติบ้านเมืองของเราทั้งนั้นแล้วไม่ได้อุ้มเราแล้วพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราทำด้วยอำนาจแห่งความเมตตาล้วนๆจะดุจะเดือดจะเข้มจะข้นขนาดไหนเป็นไปด้วยความเมตตาไม่มีกิเลสตัวใดมาแทรกมาแซงมาแฝงในสิ่งเหล่านี้จะแบ่งสรรมาจวดไปกินไม่มีเราทำด้วยความเมตตาล้วนๆขอให้พี่น้องหลายได้ทราบตามนี้วันนี้การแสดงธรรมก็รู้สึกว่าเหนื่อยยังขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายหากว่าผิด ถูกประการใดในความรู้สึกของผู้ฟังก็ขอให้นำไปกรองเพราะธรรมนี้เป็นที่แน่ใจแล้วว่าไม่มีอะไรผิดถ้าสอนพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่อะไรตั้งแต่บาปแต่บุญนรกสวรรค์เปรตผีตลอดถึงนิพพานเราบรรจุไว้ในหัวใจเราเต็มเอียดแล้วไม่มีสงสัยแล้วจึงนำมาสอนได้ทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมใครจะว่าหลวงตาบัวเป็นบ้าให้ว่าไปหลวงตาเวลาหลวงตาบัวอาภัพกิเลสมันเหยียบย่ำทำลายในหัวใจหลวงตาบัวน้ำตาร่วงอยู่ในภูเขาชำระกิเลสสู้มันมาได้หลวงตาบัวก็เป็นมาแล้วนะ นั่งภาวนาอยู่ในภูเขาสู้กิเลสไม่ได้กิเลสฟัดเอาฟัดเอานั่งร้องไห้ว่างั้นเถอะนะถึงขนาดกูมึงเถอะนะโอ้มึงเอากูขนาดนี้เถอะเลยว่ามันอุทานอยู่ภายในใจเพราะความเจ็บแค้นในกิเลสสู้มันไม่ได้สู้มันไม่ได้เราก็เคยเป็นมาแล้วเวลาทำมีอำนาจฟาดกิเลสฟาดกิเลสให้หงายลงไปเลยจนกระทั่งถึงเผาศพกิเลสเรียบร้อยจากหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดแทรกขึ้นมาแม้ไม่ได้สายแล้วเราจึงกล้าหาญที่จะพูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าธรรมเป็นของจริงพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆธรรมเป็นของจริงพระสงฆ์เป็นของจริงมรรคผลนิพพานมีจริงๆบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมโลกนิพพานมีจริงสัตว์ประเภทต่างๆเสวยกรรมอยู่ตามอำนาจแห่งกรรม ดีกรรมชั่วของตนมีเต็มโลกเต็มสงสารมากี่เดียวกันเรายอมรับหมดแล้วด้วยความประจักษ์ในหัวใจของเราเราจึงกล้าพูดถ้าใครยังว่าเห็นว่าไม่จริงอยู่อีกก็ให้ไปสะกิดจากนรกซะก่อนนะเออไปสะกิดซะก่อนจากนรกนะเวลานี้กำลังจะไปปฏิเสธธรรมเช่นว่านรกไม่มีนี่จากนรกเห็นด้วยไหมวะให้ไปปรึกษาจากนรกซะก่อนนะท่านทำท่านว่าบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงไม่มีจริงนี่จะไปคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้านี้ได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่จริงพระพุทธเจ้าหลอกนั้นจะทำอะไรจ่าโยมบาลถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเราเป็นจ่าโยมบาลให้บอกว่าแกเขียนใบจมนรกเสร็จแล้วยังถ้าเขียนจะเขียนใบลงนรกยังไม่เสร็จอย่าด่วนมาถามเราถ้าเขียนเสร็จแล้วเอามาถามแล้วเราจะปล่อยทันทีลงทันทีเลยอย่างนั้นเป็นความจริงธรรมพุทธเจ้าเด็ดขนาดนั้นล่ะเราจะให้แต่กิเลสเด็ดเรานักสิถึงการเวลาที่ธรรมจะเด็ดกิเลสเขาเด็ดให้เต็มที่อย่างที่หลวงตาบัวเทศอยู่เวลานี้ ไม่มีความสะทกสะท้านสามแดนโลกธาตุนี้เราไม่มีหวั่นไหวกับสิ่งใดเวลาทำมีอำนาจแล้วเอากิเลสตัวไหนมาเก่งตัวไหนมาเอามาคัดค้านฟาดปากมันหงายไปเลยตัวไหนมันก็เกิดขึ้นจากปากคนปากคนก็ไม่กล้าค้านมันคิดอยู่ในใจช่างมันเสียกรรมของมันจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราสงเคราะห์เต็มกำลังความสามารถของเรามันเป็นเรื่องของเขาเองแล้วไม่มีได้มีเสียกับการพูดหรือไม่พูดแล้วพอของเราทุกอย่างแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมะที่แสดงมานี้ด้วยความจริงจังด้วยความไม่สงสัยทุกขั้นทุกภูมิแห่งธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้และนำไปพึ่งปฏิบัติให้รีบแก้ไขตนเองอย่าเชื่อกิเลสจนเกินไปถ้ามาอยากจมไม่มีวันฟื้นฟูขึ้นมาให้เชื่อธรรมและตั้งใจปฏิบัติเราจะมีความหวังขึ้นในหัวใจของเราทุกวี่ทุกวันอันนรกสวรรค์อย่าไปถามอย่าไปพูดให้เสียเวลาเวลา
ให้กิเลสหลอกตลอดไปแล้วจะจมตลอดไปนะให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครนะแต่กิเลสโกหกมาแต่ผู้ย่าตายายมันตั้งกับตั้งกันเราเชื่อมันไม่เคยเข็ดละเป็นยังไงกิเลสเก่งไหมแล้วเราโง่มากขนาดไหนให้จำมานะวันนี้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังก็เห็นว่าสมควรเจริญเวลาและสุขภาพรู้สึกว่าอ่อนลงทุกทีทุกทีหากว่าธรรมเหล่านี้ไม่ถูกต้องกับจิตใจของท่านผู้ใดก็ให้นำไปพิจารณาแก้ไขแล้วปฏิบัติตนตามหลักธรรมฝืนกิเลสไปบ้างนั้นแหละเป็นมงคลแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดโอ้ยโอ้นานอยู่นะเรื่องที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าจะขึ้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเองเหนื่อยก็เหนื่อยอ้าวที่เนี่ยใครมีทองคำใครมีดอลลาร์มีที่ไหนที่ไหนไหนอยู่ตามข้อมืออยู่ตามคอขนมาให้หมดหลวงตาบัวจะรับเหมาเข้าคลังหลวงให้หมดวันนี้นะวันนี้มารับเหมาทองคำดอลลาร์เงินสดจากพี่น้องทั้งหลายชาวสระแก้วเรานะวันนี้เอามีอะไรเอามาเอามาโน่นเด็กเล็กเด็กน้อยก็มีเงินมีทองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเด็กเล็กเด็กน้อยก็มีเงินมีทองมาเนี่ยหลั่งไหลมานี่มีแต่เด็กทั้งนั้นเนี่ยโอ้เด็กสระแก้วเรานี่เด็กเป็นเงินเป็นทองแท้นั่นเนี่ยเป็นกระทั่งถึงเด็กนะอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่ดีเลยเด็กก็มีนี่นี่มาแล้วเนี่ยเอามาหลวงตากับเด็กเข้ากันได้สนิทขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยเราทราบโดยทั่วกันนะคือทองคำเวลานี้แน่ใจที่ล้อมเก่านั้นได้400กิโลแล้วแล้วที่จะไปหลอมใหม่ตอนปลายเดือนเมษานี้ก็ได้แน่ใจว่า400กิโลกว่ารวมทั้งหลอมจะหลอมใหม่นี้ไม่ต่ำกว่า800กิโลนี่เป็นทองคำล้วนๆแล้วก็ดอลลาร์เวลานี้มีอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว3ล้านกว่าบาททั้ง2คือทั้งทองคำและดอลลาร์หลังจากหลอมทองคำครั้งสุดท้ายนี้แล้วจะมอบทองคำเข้าคลังหลวงของเราและมอบดอลลาร์เข้าสู่ทุนสำรองดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วด้วยความปลอดภัยเนื้อทองคำก็เหมือนกันเราจะลงในจุดที่ปลอดภัยแก่ชาติของเรา 100% เท่านั้นจะไม่เป็นอื่นใครจะมีอำนาจเหนือเมฆมาเถอะมาสู้กับหลวงตาบัวเพราะเราเอาอำนาจของชาติไทยเราทั้งชาติขึ้นต่อสู้ใครเก่งก็มาสมัยอยากหงายว่างั้นเลยพูดอย่างอาถรรพ์ด้วยเพราะสมบัติเหล่านี้ได้มาแต่ละครั้งละครั้งรวมตัวแล้วก็เปิดเผยตลอดเวลาไม่มีคำว่าลี้ปิดบังลี้ลับไม่มีเราทำด้วยความเมตตาล้วนๆต่อชาติไทยของเราเราจึงเชื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมของเราด้วยความมีเมตตาครอบอยู่แล้วแล้วเงินสดเวลานี้ได้ไม่ต่ำกว่า800ล้านนะส่วนทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเมื่อล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมอบประมาณปลายเดือนเมษายนวันที่12จะลงไปจะไปประกาศทางกรุงเทพเอาทองคำออกมากระจายให้หนังสือพิมพ์หรือพวกทีวีแล้วทั้งถ่ายภาพให้มาถ่ายดูอย่างกระจ่างแจ้งทั่วหน้ากันแล้วก็เก็บทองนั้นเข้าในถุงเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วเก็บเข้าถุงหลังจากนั้นก็เข้าล้อมพอล้อมเสร็จแล้วจึงจะกำหนดวันเวลาได้ว่ามอบวันไหนเวลาเท่าไหร่แล้วจะประกาศให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายทราบเป็นลำดับมาดังที่เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยส่วนเงินสดนั้นยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนเพราะอยู่ในขั้นที่กำลังพิจารณาเงินสดนั้นกะเอาไว้เงื่อนต้นว่าให้กำลังให้สำรวจตรวจตาอยู่เวลานี้จังหวัดใดมีความบกพร่องมากน้อยเพียงไรแล้วจะเลยหมุนเงินสดนี้ออกไปตามหน่วยต่างๆที่เห็นว่าจำเป็นมากน้อยนั้น
หากมีแยกจากนั้นสมควรที่จะแยกเงินสดนี้ไปเข้ามาสู่คลังหลวงของเราก็จะทำแต่ทั้งสองนี้ยังไม่แน่นักกำลังพิจารณาอยู่เวลานี้ที่แน่แล้วคือว่าทองคำ800กิโล

0: โลกว่าและดอลลาร์3ล้านนี้จะมอบคลังหลวงเราในปลายเดือนเมษายนนี้หลังจากหลอมทองเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นที่แน่นอนแล้วส่วนที่มอบนี้ก็ได้ปรึกษาหารือเพื่อชาติของเราอย่างรอบคอบขอบคิดว่าสมควรว่าสมบัติของเรานี้ลงในจุดใดจะเป็นที่ปลอดภัยแก่ชาติของเรา 100% แล้วเราจะลงในจุดนั้นนี่ก็ได้รับการปรึกษาจากนักกฎหมายมาแล้วหายสงสัยทุกอย่างเราจึงได้ตรงคำลงไปว่าคราวนี้จะไปมอบคือมอบลงจุดที่ปลอดภัยไม่มีกฎหมายข้อใดแง่ใดมาแบ่งสรรปันส่วนแอบอ้างว่าข้อหมายกฎหมายเป็นอย่างนั้นนี้แล้วมาแบ่งเอาสมบัติของชาติเหล่านี้ไปถลุงเสียอย่างนี้จะเอาของเราไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเชิญนักกฎหมายเอาหัวกะทิเลยที่เอามาประชุมกันใหญ่โตก็ตอนที่เราไปกรุงเทพคราวที่แล้วนี้นักกฎหมายทุกท่านลงความเห็นอันเดียวกันว่าลงในจุดนี้ปลอดภัย 100% ไม่มีแง่ใดมุมใดกฎหมายใดที่จะมาแบ่งสรรปันส่วนเราได้เราฟังแล้วเราเป็นที่พอใจจึงจะไปมอบทองคำลงในจุดที่ว่าปลอดภัยเต็ม 100% นี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายจะทราบทั่วกันแล้วเราไม่ได้ทำอย่างเล่นๆนะอย่างที่มาช่วยพี่น้องทั้งหลายนี่เรามาด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรแบ่งสรรปันส่วนแม่ถิ่นแม่สายเราไม่มีเราทำด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นจึงต้องทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบขอบคิดเต็มกำลังความสามารถของเราถึงจะปล่อยมือลงได้ถ้าเรายังไม่แน่ใครเทวดามาจากไหนก็ตามเราจะไม่ยอมให้เลยเพราะเราถืออำนาจของชาติเราเป็นเครื่องประกันชาติเราเองเต็มกำลังความสามารถขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบกันตัวนี้ตลอดไปนะถ้าหลวงตาบัวยังมีชีวิตอยู่นำพี่น้องทั้งหลายอยู่อย่างนี้แล้วจะดำเนินไปแบบอย่างนี้ด้วยความเปิดเผยตลอดไปไม่มีละเรื่องที่ว่าคนนั่นจะเอาไปถลุงอย่างนี้คนนี้ไปถลุงอย่างนี้อันนั้นเป็นปากขี้หมูขี้หมาจะไปเชื่อฟังปากหลวงตาบัวดิปากหลวงตาบัวนี่พูดออกมาตามความสัตย์ความจริงที่ได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วปากอื่นเอาแน่ไม่ได้นะซุบซุบซิบซิบเดี๋ยวไปแล้วจะไปเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ไอ้พวกซุบซุบซิบซิบมันไม่ได้มาช่วยนั่นน่ะมันมากีดมาขวางทางเดินของพวกเราเราเป็นผู้เดินเพื่อชาติของเราและให้ฟังเสียงหัวหน้านะหัวหน้าของท่านทั้งหลายเป็นพระคือหลวงตาบัวหลวงใครแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ไม่เคยหลอกลวงตัวเองเอาเป็นความสัตย์ความจริงโดยทำล้วนๆมาตลอดมาจนกระทั่งได้มารำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ก็นำโดยทำล้วนๆกรุณาได้ทราบตามนี้แล้ววันนี้ยุติการพูดเพียงเท่านี้แล้วนะแล้วต่อไปนี้จะให้ศีลให้พร ต่อพี่น้องชาวสระแก้วและแถวใกล้เคียงเราที่ต่างท่านต่างมีความรักชาติต่างท่านต่างเสียสละด้วยความรักชาติของตนแล้วต่างท่านก็มีความพร้อมเพียงกันหนาหน้าหนาตาเป็นที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อไปนี้จะอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายมาอีกหรือทองคำมาเท่าไรเอาหมดวันนี้มาเอานี่นะไม่ได้มาถอยเข้าใจไหมล่ะมีอะไรเท่าไรเอาหมดวันนี้เรียกว่าเอาไม่ถอยวันนี้ใครเก่งเอามาทองคำอยู่ตามข้อมืออยู่ตามคอนั้นเอามาถ้าหลวงตาบัวกลัวแล้วให้ทราบจะวันนี้วันสู้หลวงตาบัวไม่ถอยเอาละพ่อจะให้พ่อน ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพภูเรตุสังกปาจานโทปนะระโสยถามณีโชเตระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขขังพระลังภวตุสาพมังขลังอราคันตุสาพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภ พระวันตุเตวันนี้ก็จะพักค้างที่วัดน้องอันนั้นนะพักค้างที่วัดน้องจระเข้หรือวัดหนองแค่นั่นนะจะก่อนวันพรุ่งนี้ฉันเสร็จแล้วก็จึงจะลาพี่น้องไปจังหวัดอื่นต่อไปไปอย่างนี้เราไปแบบชั่วชาติอย่างเดียวกันหลวงตาคันมือเนี่ยหลวงตาคันมือเนี่ยคือมันมือนี่มันคันมันอยากจะจับกล้องปลาเข้าป่ากล้องยุ่งเหลือเกินไปบ้านกลับนี่ไปละไปหลวงตาไปจะกลับแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2542ในโอกาสเทศนารับพระบาทช่วยชาติณหอประชุมศาลากลางจังหวัดสระแก้วในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comและทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ทั้งมองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนติดสมาธิขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ

0: ท่านมหาสบายเหรอใจน่ะ
1: สบายดีอยู่สบายดีขอรับ
0: ท่านจะนอนอยู่กับสมาธิอย่างนั้นเหรอท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเปรียบเหมือนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมว่าติดในสมาธินั้นเหมือนเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขมากหรืออย่างไรเนื้อติดฟันน่ะท่านรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งนั่นแหละคือสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหม
1: ถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินทางไหนครับ
0: มันไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอยู่กับสมาธิอย่างนี้หรอกสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่สมาธิแบบนอนตายอยู่อย่างนี้นะเหรอจะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้า
1: ก็ได้โต้เถียงกับหลวงปู่มั่นจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกฮือกันมาอยู่ใต้ถุนศาลานี่เพราะฟังการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้ด้วยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะแต่โต้ด้วยความที่เราเข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราส่วนท่านก็จริงอันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกถ้าพูดในสมัยนี้ก็คือหน้าแตกหมอไม่รับเย็บนั่นแหละเพราะหลวงปู่มั่นท่านรู้โดยแจ่มแจ้งมาก่อนแล้วส่วนเราพูดทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจไปว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานแล้วสุดท้ายก็ได้ท่านคือหลวงปู่มั่นมาช่วยชี้แจงอธิบายจนเข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์ก้มลงกราบท่านด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจและเทิดทูนในภูมิธรรมของท่านลางนึกตำหนิตัวเองว่านี่เราเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัตธรรมหาความจริงทำไมวันนี้จึงมาขึ้นเสียงโต้เถียงกับท่านยิ่งกว่ามวยชิงแชมเปี้ยนซะอีกถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี้แล้วมาหาท่านทำไมถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราต้องมาหาครูบาอาจารย์ด้วยล่ะโอ้ตัวเรานี้เป็นถึงขนาดนี้เชียวหนอสุดท้ายท่านก็ออกก้าวทางปัญญาตามที่พระอาจารย์มั่นท่านเมตตาชี้แนะไว้ทุกประการ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนติดสมาธิขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านต้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

สนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสืออยู่เรียนก็กล่าวเรียนทั้งโดยตรงว่ามาเรียนนี้มาเรียนเพื่อจะความรู้วิชาแล้วจะออกปฏิบัติโดยใครเดียวท่านฟังชัดเจนมากนะนี่เราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆพอเรียนจบการทำวิชาแล้วออกเลยนี่เรามาพบท่านเขาก็ว่าเนาะสมหามาแล้วว่างั้นนะโอ้ยทำไมจึงพูดมีคำศัพท์คำเกี่ยวหนาผมไม่ลืมนะว่างั้นที่สมหากำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วไปฟังเทศน์กรรมฐานที่วัดป่าสารวันนะว่าเรียนได้ตามคำอธิษฐานแล้วก็จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวฉะนั้นว่างั้นสมหาพูดเวลาเรียนหนังสืออยู่นี่กลับมาแล้วเนาะเป็นว่างั้นนะเรียนก็จะเป็นมหาแล้วเข้าปฏิบัติเมื่อมาพบกันผมได้ยินเรื่องราวของท่านมหาตลอดเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นว่างั้นนะจากนั้นนะต่อมาอ่ะท่านเป็นความนับถือเมตตาเราจริงๆนะหลวงปู่คำดีทีนี้เราไปขอนแก่นคือขโมยนี้จากหมู่เพื่อนหาอุบายออกมาจากห้วยทรายพระเงินมากเราจะหาใบทุกปีตัวเราเลยต้องบอกว่าจะไปเยี่ยมยมแม่แล้วว่างั้นนะพระจะมาด้วยก็มาไม่ได้ก็ไปเยี่ยมยมแม่ไปหาความสงบที่ไหนเนี่ยแต่งั้นนะตกลงก็มาไม่ได้แล้วก็ปั๊บมาหายมแม่มาข้างที่ยมแม่นี่สองคืนเอางั้นตีตัวให้น้องชายไปตีไม่ให้ใครทราบนะไม่ให้ใครทราบเลยสมว่าขโมยนั่นแหละแกก็ยังว่าล่ะมันยังมึงจนได้อยู่บนรถไฟนั่นแหละนี่พอไปก็โรงสการมีรถไฟขนแต่งแล้วเข้าไปหาท่านอาจารย์คำดีคือว่าถือฐานคือว่าสามเหลี่ยมนั่นแหละแต่ก่อนเป็นตรงทั้งหมดนั่นแหละไม่มีตึกรามบ้านช่องอะไรเป็นตรงทั้งนั้นวัดท่านอยู่ข้างในนั้นเราก็ไปหาท่านมีเราย่อๆเลยจริงๆนะเวลาไปพบท่านโอ้ยท่านดีใจนี่ที่ตอนเช้านะถ้าท่องหลายไม่รู้เรามีท่านองค์เดียวรู้ที่มันตอนมันขบขันที่ว่าเราหูดีว่างั้นก่อนนะท่านก็นั่งเรานั่งนี่นี่พานเงินแจกอาหารเส้นผ่านเป็นกรรมดาเพราะท่านไม่ดุท่านเองก็ต้องมีร่องเป็นธรรมดาท่านเคยยกเรื่องเราขึ้นอยู่เสมอท่านจะอยู่กับท่านมหาบัวนี่ถูกไล่หนีจากวัดหมดเหล่านี้มันไม่อยู่ว่าท่านพูดเรื่อยอยู่ทีนี้เวลามหาบัวไปไม่รู้ที่พวกนั้นไม่รู้แล้วก็นั่งท่านนั่งเวลาจัดอาหารอยู่ใจเขาก็ว่าอะไรพอเขาพาท่านจัดอาหารก็ไปหาท่านครับท่านก็ซึ้งรู้ไหมเสือว่าไงครับท่านก็ซื้อบอกพระจะเราหูดีมันได้ยินเนี่ยไม่รู้ไหมเสือนั่นนั่งนั่งว่างนะพูดกระซิบนะกระซิบบอกพระพอก้มไปจัดอาหารท่านองค์ไหนเข้าไปท่านจะกระซิบผู้องค์ผู้องค์ไม่รู้ไหมเสือนะบอกว่ารู้ไหมเสือว่าระวังดีนะว่างนะท่านกระซิบบอกเบาๆแต่เราไม่ได้ยินที่เราหูดีเนี่ยท่านกระซิบบอกทุกองค์องค์ไหนเข้าไปหาท่านบอกว่านั่งรู้ไหมเสือนั่งอยู่ข้างๆเราว่าเราก็วางใจอยู่ว่าที่พระองค์ไหนออกไปเปลี่ยนมารยาทหมดเลยนะออกไปก็เปลี่ยนมารยาทเพราะท่านบอกว่าเสือรู้ไหมเสือว่ามีตั้งแต่นั้นมาวันหลังนี่เรียบเลยวัดนั่นเรียบไปหมดเลยนะแปลกมากคือพระเรียนรู้กันทั้งวัดเลยที่ท่านพูดถึงเสมอทั้งมีคราวที่มาพบตัวแล้วข้าเนี่ยเรียบไปทั้งวันวันหลังมารยาทเนี่ยข้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยแปลกเหมือนกันนะท่านกระซิบอย่างนั้นแท้ได้ผลดีกระซิบเอาอะไรเราแท้ป้างป้างไม่เห็นเป็นเรื่องอะไรไม่รู้หรือว่าเนี่ยท่านกระซิบนะท่านบอกว่ารู้ไม่เสือยังไม่รู้เสืออยู่หรือเนี่ยเนี่ยจบแล้วล่ะเรื่องหูดีท่านแม่ตามากจริงกับเราท่านแม่ตามากจริงๆเนี่ยหลวงพูดจริงๆเนี่ยแม่ตามากทีเดียวแล้วยังไม่ลืมที่ท่านไม่ถือองค์ท่านไม่ถือนะ

0: ท่านถือธรรมล้วนๆเราชมตรงนี้นะท่านถือธรรมล้วนๆนี่ก็มีพันว่าผู้ใหญ่มาตามส่งท่านท่านไปผ่าตัดที่มาอุดรมาฝากคำพูดมานี่จะออกจากนี้แล้วจะไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวเออดีแล้วขนาดดีแล้วให้ฝากคำนะฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่านี่นะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่าท่านนั้นก็รับคำมาก็มาเล่าตามเรื่องโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะวะเราเคารพท่านสุดหัวใจเหมือนกันนี่นะทำไมพูดอย่างนี้ก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นผมก็ต้องพูดตามคำสั่งเนี่ยรัฐมาเสือคือท่านไม่ดุใครท่านไม่เคยดุเพราะฉะนั้นพระเนรจึงเป็นธรรมดาครูบาอาจารย์ไม่ดุก็ไม่ระเวียงระวังบ้างมารยาทตามนิสัยอะไรเหลืองั้นเหรอถ้าอาจารย์ดุก็อย่างว่านะพอไปนั่งอยู่ท่านนั้นเนี่ยเสือรู้ไหมท่านก็สงบหมดวัดเลยเราไปองค์เดียวเรานี่นะเราไปหาเที่ยวเข้าป่าเข้าไปนู่นไปอยู่อำเภอผู้คำอำเภอภูเวียงนี่ไปคนเดียวเราเพราะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมันไม่สะดวกสบายมีหาอยู่คนเดียวตลอดมานะเราหมู่เพื่อนลุมเข้าลุมเข้าลำบากลำบนมากสุดท้ายก็เลยหมดทั่วประเทศเขตแดนเลยไม่มีคำพูดนี้แล้วที่ว่าชอบจังหวัดจังหวัดไปอยู่สะดวกสบายนี่ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีไปที่ไหนลุมเลยลุมเลยเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ที่พูดมานี่อ่ะเพื่อท่านหลานได้ยินได้ฟังทำกระจายไปตรงไหนสงบเงียบตรงนั้นดังที่พูดว่าเสือนั่นท่านหมายถึงคำว่าเสือนี่ไม่ได้หมายถึงเสือแบบโลกแบบสารมีครูบาอาจารย์องค์อะไรทั้งหมดแล้วแต่เพราะว่าเสือนั่นมีรู้ไหมเสือนั่นระวังนะบอกระวังนะระวังเพียงเท่านั้นเรียบหมดเสือนี่หมายถึงเรื่องเสืออัดเสือทำเสือการประพฤติปฏิบัติเพื่อความถูกต้องดีงามนะเพราะว่าไปอย่างนั้นแหละอันถึงได้มาชมพูดอย่างนั้นให้ฟังนี่เสือทำกับเสือโลกมันต่างกันไปอย่างนั้นมาพูดเรื่องหูดีแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่านู้นภูเขาอำเภอภูเวียงท่านเจ้าคุณนี่ตามสืบทราบจนได้นะกลัวเราจะหนีจากอุดรว่าเราไปองค์เดียวโอ้แล้วเราที่นี่ไปแล้วล่ะที่นี่ว่าตามไปให้คนไปตามเรากลับมานั่นฟังที่ไหนท่านเจ้าคุณเนี่ยให้คนไปตามเราเลยมาบอกว่าท่านเจ้าคุณจะพาไปกรุงเทพมันเรื่องอะไรนะไปหาเรื่องเฉยสุดท้ายไปตรวจโรคอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเราจะหนีไปจากแถวนี้แหละเรื่องราวไปอย่างนั้นขอให้นำทำไปปฏิบัติต่อตัวเองทุกคนนะจะเรียบตัวเองก็จะชุ่มเย็นภายในจิตใจเกี่ยวข้องกับเพื่อนกับฝูงครอบครัวญาติเรือนต่างคนก็จะต่างชุ่มเย็นไว้ใจกันได้ทุกอย่างทำไปที่ไหนกายใจได้เลยทำไม่เหมือนโรคโรคไปที่ไหนเหมือนห่อเหมือนเหลาเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีไว้ใจกันไม่ได้มีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่ลวงลังของกิเลสเต็มหัวใจแสดงออกมาไว้ใจกันไม่ได้ทั้งต้มทั้งตุ้มทั้งหลอกทั้งลวงทุกแบบทุกฉบับเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมนี้ไปที่ไหนตายใจกันเลยไม่ต้องถามเรื่องชาติชั้นวรรณะอยู่ฐานะสูงต่ำไม่ต้องถามเข้าหากันนี่ทำเข้าไปตรงไหนนี่จะลดลงมาเลยทิฏฐิมานะอะไรมีต่อกันลดทันทีเลยมีแต่ความดีซึมซาบเข้าไปเรียบไปหมดเรียบไปหมดอย่างนั้นก็คิดดูที่อย่างวันนี้เป็นวัดที่รับพระมากที่สุดหลายชาติละวันนี้เต็มแล้วนี่มี9องค์หรือเท่าไหร่เวลานี
1: ้9องค์ครับ
0: นู่นน่ะก็จะน้อยเราก็ไม่รับมากซะก่อนก็เห็นใจกันก็รับคือชาติมันก็มากอย่างนี้มีชาติชั้นมาหน้าใดมาอยู่ร่วมกันเป็นผ้าพับไว้เหมือนกันหมดเพราะหลักธรรมหลักวินัยตีไว้ให้เสมอกันหมดทุกอย่างไม่ว่าการอยู่การกินการผกการฉันการประพฤติปฏิบัติตัวเองมีหลักธรรมหลักวินัยตีแนบไว้เหมือนหนึ่งว่าศาสดาติดตัวไปทุกคนธรรมก็ดีวินัยก็ดีนั่นแหละคือศาสดาของพวกเราทั้งหลายของพระทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตายไปแล้ว ธรรมและวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะถาคตเมื่อเราตายไปแล้วทีนี้เมื่อเรามีธรรมมีวินัยติดเนื้อติดตัวไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์จะสวยงามไปหมดเพราะศาสดาติดไปด้วยติดตัวไปวินัยคือศาสดาธรรมคือศาสดาติดแนบกับตัวไปกิริยามารยาททุกสิ่งทุกอย่างจะสวยงามไปตามกันหมด ผู้มีศาสดาติดตัวไปพระก็ตามโยมก็ตามโยมก็มีศาสดาตามภูมิของตนเพศของตนก็สวยงามไปตามเพศของคฤหัสถ์ เพศของพระมียิ่งมีธรรมมีวินัยติดแนบอย่างสนิทด้วยแล้วสวยงามไปหมดไปที่ไหนเข้ากันได้ทั้งนั้นทั้งนั้นนี่แหละ ศาสดามีติดแนบอยู่กับกายวาจาใจของพระของคฤหัสถ์สวยงามไปหมด ถ้าไม่มีธรรมคือศาสดาไม่มีกฎข้อบังคับคือวินัยแล้วเหลวแหลกแหลกแนวแม้แต่พระบวชมาในวัดในวาไปมาอยู่ไม่มีศาสดามีแต่เทวทัตมาแทนก่อความเดือดร้อนให้โลกได้วุ่นวายมากที่สุดไม่มีอะไรเกินศาสนาเพราะศาสนาพระไม่ปฏิบัติตามเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแหลกหมดเหยียบทั้งธรรมทั้งวินัยเหยียบไปแหลกไปหมดหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นี่คือพระไม่มีธรรมนี้ในเรียกว่าพระไม่มีศาสดาและขณะเดียวกันมีเทวทัตแทนเข้าไปที่ไหนจึงเดือดร้อนวุ่นวายสมัยปัจจุบันนี้พระก่อความเดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสมัยปัจจุบันล่าฉานไปหมดทั่วประเทศไทยเรานี่พระที่ก่อความสงบร่มเย็นให้แก่โลกด้วยมาเวลานี้กลายเป็นเทวทัตแทนที่ของศาสดาแล้วจึงกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปที่ไหนก่อเรื่องก่อราวยุ่งเหยิงไปหมดเลยนี่แหละไม่มีศาสดาพระไม่มีศาสดาไม่มีธรรมไม่มีวินัยมีแต่เรื่องเทวทัตคือฟืนคือไฟได้แก่กิเลสทั้งหลายเผาไหม้ไปหมดเลยและเดือดร้อนมากเวลานี้ท่านทั้งหลายทราบไม่ได้หรือดูเอา เราไม่ได้หาเรื่องเราพูดตามเรื่องราวตามหลักความจริงความจริงมียังไงพูดไปตามนั้นพอพูดหนีหลักความจริงไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยพูดต้องพูดตามแบบธรรมหลักธรรมหลักวินัยให้พากันไปประพฤติปฏิบัติตัวให้มีการฝึกฝนอบรมตนบ้างละดีอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลอะเลอะเทอะการอยู่การกินไม่มีขอบเขตไม่มีหลักธรรมบังคับตนเองได้เลยการใช้สอยทุกอย่างฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมนี่พวกนี้พวกไม่มีศาสดาไม่มีศาสนาติดตัว กินกับแบบเอาแต่ตายเขาว่าเลยไม่ว่ากินนอนก็เหมือนกันยิ่งกว่าหมูมันเขี่ยลงในเขียงเขาหั่นหอมกระเทียมมาแล้วยังไม่ยอมลงหมูขึ้นเขียงเขาหั่นหอมกระเทียมมาแล้วเขี่ยลงไปผสมกันไม่ยอมลงยังหลับข้ออยู่บนเขียงเขียงคืออะไรหมอนนั่น อย่างนี้ไม่มีแบบไม่มีฉบับไม่มีการฝึกฝนอารมณ์ตนเองการอยู่การกินการใช้สอยให้รู้จักประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเวลานี้เมืองไทยเราเลอะเทอะที่สุดแล้วยิ่งมีโรงงานมาตั้งในเมืองไทยเรามากๆนี่ไปที่ไหนเห็นแต่เครื่องของโรงงานทั้งนั้นเต็มเนื้อเต็มตัวเราของที่เป็นฝีมือของเราไม่มีของที่เป็นเครื่องประหยัดมัธยัสถ์ใช้พอดีพองามไม่มีมีแต่เลอะเทอะแต่ฟุ้งเฟ้อทั้งนั้นนี่คือคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีธรรมไม่มีวินัยติดตัวอะไรก็เลอะเทอะไปหมดให้พากันจำเอานะนี่แหละคนเราอย่างดีดีที่ความประพฤตินะไม่ได้ดีที่เงินทองเข้าของกองเท่าภูเขานี่ตึกรามบ้านช่องเท่าภูเขาไม่ได้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้อันนี้พวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายพวกเหล็กพวกหลาต่างหากมันดีเพราะคนถ้าคนชั่วแล้วเอาเข้าไปไว้ในเรือนจำเอาจริงนะเขาเลี้ยงนักโทษด้วยกันหมดในเรือนจำแล้วถ้าจิตใจก็เป็นทุกข์ก็เหมือนกันเอาเขาลงโรงพยาบาลขึ้นไปห้องไหนชั้นใดสูงขนาดไหนก็ไปควนคางอื้ออยู่แล้วเพราะความทุกข์มันอยู่กับตัวไม่อยู่กับตึก อันนี้ถ้าว่าหายจากเจ็บจากไข้อยู่ที่ไหนสบายหมดอันนี้เราจะทำตัวของเราให้เราสบายสบายพากันจำมันนะ
1: มีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับ
0: ปัญหาอินเทอร์เน็ตบ้างไ
1: งปัญหาธรรมจากเว็บไซต์ของหลวงตาวันที่26มิถุนายน2547วันที่1ลูกติดตามอ่านธรรมะของหลวงตาผ่านเว็บไซต์มาเกือบ2ปีแล้วเจ้าค่ะแล้วลูกก็ปฏิบัติจิตภาวนาบ้างโดยนั่งสมาธิเดินจงกรม ข้อ1ส่วนใหญ่จะเป็นการนั่งสมาธิภาวนาโดยจะฟังเทศของหลวงตาผ่านทางวิทยุลูกจะภาวนาพุทโธและฟังเทศหลวงตาไปด้วยไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
0: ถูกต้องแล้วไอ้ทําเร่งให้มากนะว่าไป
1: ข้อ2ลูกพิจารณาผมขนเล็บและหนังสลับไปกับพุทโธบางครั้งมีอาการปวดที่คอลูกก็เอาจิตไปจ่อที่ปวดพออาการปวดหายลูกก็มาพุทโธพิจารณาผมขนฟันเล็บหนังบ้างลูกปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแล้วไอ้พิจารณาอย่างนั้นต้องซ้ำซากซากเหมือนเขาคลาดไปคลาดมาคลาดไปคลาดมามานับเที่ยวมูลคลาดมูลถ่ายแหลกละเอียดควรจากการฝังดำแล้วถึงจะหยุดการคลาดไล่คลาดมานะอันนี้ก็เหมือนกันซ้ำซากอยู่นี่แหละไม่ใช่เป็นงานเก่างานใหม่งานปัจจุบันพิจารณาอยู่นี่จะรู้จะเห็นขึ้นที่ตรงพิจารณาโลกไม่พิจารณาเลยมันถึงเป็นบ้ากันทุกอย่างไม่มีความพอดีก็คือมีผมคนเรียกวันหลังนี่แหละมันปิดหูปิดตาไม่เหมือนถ้าเห็นนี่ปั๊บทั่วโลกเห็นเหมือนกันหมดไม่ตื่นคนเราไม่ตื่นเนาะว่าไปยิ่ง
1: ครับข้อ3ครับ ลูกจะพิจารณาความตายของตัวเองว่าชีวิตของตนเองไม่แน่วินาทีต่อไปเราอาจต้องตายเวลาลูกรู้สึกไม่ดีกับใครลูกก็จะคิดไปว่าอีกหน่อยเราก็ตายเราจะคิดอย่างนั้นไปทำไมลูกปฏิบัติถูกหรือไม่เจ้าคะ
0: ถูกต้องยิ่งคิดเรื่อยๆเรื่องความตายมันเป็นการเหยียบเบรกห้ามล้อการความเรื่องบันเทิงความผู้เพื่อเหิมป่าช้าก็มีในตัวคนนั้น คนไหนไม่ได้คิดถึงความตายมีแต่ความเพลิดเพลินป่าช้าไม่มีในตัวแล้วเหมือนจะอยู่ตั้งกับตั้งกันนี่เราคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วเอาว่าไป
1: ครับก็ 4มีบางครั้งลูกคิดฟุ้งซ่านลูกก็สติกลับมาว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และพิจารณาความตายของเขาและเพื่อระงับความฟุ้งซ่านนั้นเจ้าค่ะก็ระงับได้แต่ก็มาคิดว่าเรามาคิดอย่างนี้ทำไมแต่ลูกพยายามระงับความฟุ้งซ่านนั้นสุดความสามารถเจ้าค่ะ
0: มาคิดอันนี้ทำไมคิดเรื่องอะไรล่ะ
1: จิตมันฟุ้งซ่านครับ
0: มาคิดนี่อะไรตำหนิความฟุ้งซ่านเหรอ
1: ครับ
0: ถูกตำหนิความฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองถ้าปล่อยมันคิดมากเป็นไฟทั้งตัวเลยล่ะระงับมันลงคนไม่โกรธคนไม่เครียดไม่แค้นกับคนโกรธคนเครียดคนแค้นต่างกันคนไม่โกรธสบายตลอดคนเครียดคนแค้นเอาไฟเผาตัวอย่าโกรธเท่านั้นละหาว่าไป
1: ข้อ5ครั้งหนึ่งเคยพิจารณาอสุภะโดยการส่องกระจกว่าร่างกายไม่สวยไม่งามจ้องกระจกแล้วรูปในกระจกก็กลับมาเป็นรูปของรูปที่ไม่สวยไม่งามแบบแตกๆไม่ทราบวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
0: ถูกต้องแล้วนั่นแหละธรรมดาให้แสดงแปลกๆขึ้นมาในตัวของเราเองพระธรรมท่านสอนเราให้พิจารณามากๆหรือจะไปดูเรื่อยๆก็ได้ถ้ามันจางๆใจลงไปแล้วให้ไปดูกระจกวันนั้นเห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นยังไงดูปัจจุบันเอาถูกต้องแล้ว
1: ครับคนที่2ครับข้อ1คืนนี้หลานได้พักนอนหลังจากเดินจงกรมและนั่งสมาธิโดยในระหว่างที่นอนนั้นหลานก็ดูลมหายใจต่อไปสักพักใหญ่มีอาการเหมือนมีลมกระจายไปทั่วร่างขึ้นลงเหมือนลมขึ้นจากปลายเท้าและลมลงจากศีรษะลงมากระทบกันตรงกลางอกหลานทนดูอาการแบบนั้นได้พักใหญ่ๆแล้วก็เกิดอาการกลัวอยู่ลึกๆ
0: เกิดอาการอะไร
1: กลัวครับ
0: กลัวลึก
1: ๆครับ
0: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวหาอะไรกลัวมันเขย่าให้เกิดความเดือดร้อนไม่ต้องกลัวให้พิจารณาอย่างนั้นแหละเอาว่าไป
1: เกิดอาการกลัวอยู่ลึกๆและลึกสุดในใจก็พูดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าช่วยด้วยอาการเหล่านั้นก็หายไปเปลี่ยนเป็นอาการสบายสบายและหลานก็ขยับตัวได้หลานก็อยากจะดูตามดูให้สุดๆว่าถึงไหนแต่กลัวและไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วภายในระยะ4เดือนที่ผ่านมาหลานก กราบขอคำแนะนำจากหลวงตาเจ้าค่ะ
0: นั่นแหละที่ที่ว่าลมหายใจหายไปหรืออะไร
1: พอกลัวก็
0: กลัวไม่ต้องกลัว
1: ครับ
0: เราอยู่กับลมหายใจมาตั้งแต่วันเกิดกลัวกันหาอะไรใครก็อยู่กับลมหายใจด้วยกันแต่เวลาจะมาภาวนามันกลัวมันกลัวบ้าอะไรนี่เข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: ไม่ต้องกลัวเอาลมจะดับให้มันเห็นในองค์ภาวนาที่ลมดับไปในหายใจของเราตั้งแต่วันเกิดมาลมหายใจไม่เคยขาดแต่เวลาภาวนาลมหายใจแผ่วเบาแผ่วเบาลงไปเลยหายเงียบนั่นให้เห็นจะดิ้นนะส่วนมากพอลมหายใจดับนี่มันจะกระตุกเจ้าของนะนี่ลมหายใจดับไปแล้วนี่มันจะไม่ตายหรือกลัวกระดุ้งแล้วก็ถอยจิตมาเสียวันหลังไปก็ได้แค่นั้นล่ะแค่นั้นก็ไปแค่ที่ลมหายใจดับกระตุกตัวเองถอยมาที่นี่เพื่อมากระตุกแล้วมันจะดับเอาแล้วลมหายใจดับดับไปความรู้อยู่ภายในร่างกายนี่ยังไม่ดับไม่ตายเท่านั้นแหละพุ่งเลยที่นี่หมดถ้าลมหายใจได้ดับละเอียดสุดยอดในองค์การภาวนานะแล้วไม่ธรรมะลมหายใจนี่เป็นขั้นขั้นนะเราจะพูดให้ฟังเพียงขั้นนี้ก่อนตอนนั้นก่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวลมหายใจเอาดับดับไปให้เห็นฐานของลมหายใจดับอะไรมันจะตายให้รู้จิตผู้รู้อยู่นั่นไม่เคยตายไม่ต้องกลัวเอามาไป
1: ครับข้อ2ครับหลานเพิ่งหัดภาวนาได้แค่ปีเศษหลานจึงขอความเมตตาจากหลวงตาสอนเรื่องการสร้างกำลังใจด้วยตนเองเจ้าค่ะณเวลานั้นผู้ที่พึ่งสุดท้ายก็คือตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อไปนี้เป็นต้นไปหลานขอปฏิบัติบูชาพระพุทธธรรมประสงค์และพระอาจารย์หลวงตามหาบัวตราบจนสิ้นลมหายใจเฮือกสุดท้ายกราบหลวงตา
0: ถูกต้องแล้ว
1: ไม่สิ้นตลอดกาลจากหลานขี้แง
0: ฮะ
1: จากหลานขี้แงชื่อชื่อสมม
0: ติต่อไปอย่าขี้แงเข้าใจไหมไม่เกิดประโยชน์อะไรขี้แงเอาเร่งลงไปไม่ต้องกลัวขี้แงมันหายเองมีเท่านั้นเหรอ
1: คนที่3ครับคนที่3เมื่อภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยพุทโธจิตจะดำเนินไปสู่ความสงบสว่างโพ่งอยู่นานแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่กับความสว่างนั้นๆสักพักความสว่างก็เปลี่ยนไปสว่างโล่งละเอียดกว่าเดิมแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ
0: อยู่กับนั้นแหละอยู่กับผู้รู้นะอาการอะไรออกมาเป็นอาการของผู้รู้มันเกิดมันก็ดับเกิดมันก็ดับดับเป็นลำดับลำดาของขั้นแห่งธรรมถ้าธรรมมีละเอียดเท่าไรเรื่องเหล่านี้ก็จะละเอียดไปตามให้พิจารณาปัจจุบันอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปคาดไปหมายนะ
1: ครับ
0: มันเป็นอะไรจะเป็นขึ้นมาจากจิตซึ่งเป็นนักรู้มหาเหตุอยู่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นธรรมอยู่ที่นั่นแก้กันที่ที่นั่นล่ะเอาไป
1: หลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ
0: ไม่ต้องไปไปหาอะไรเคยไปมารอบโลกมาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทีนี้จะหยุดไม่ต้องไป
1: ครับเขาบอกที่หลานกำหนดรู้เฉยอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องเวลามันเฉยก็ให้มันเฉยไม่ใช่มันจะเฉยอยู่เรื่อยถึงเวลามันเคลื่อนตัวมันเองเอา
1: หรือว่าหลานจะกำหนดรู้ลมหายใจแทนแต่มันไม่ชัด
0: ที่เขาภาวนายังไงเขากำหนดลมหายใจหรือกำหนดอะไร
1: ก็เขาภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับพุทโธครับ
0: เอาถูกต้องแล้วนะแล้วจะถนัดถูกต้องหรือจะเอาแต่ลมหายใจโดยเฉพาะก็ได้พุทโธติดตามลมหายใจก็ถูกไม่ผิด
1: ครับ
0: เป็นความถนัดใจเองเอาว่าไป
1: บอกว่าเพราะเกือบไม่รู้สึกว่ามีลมอยู่มันละเอียดมาก
0: เ
1: ออหลวงตาโปรดชี้แนะด้วยครับ
0: มันละเอียดมากครับพิจารณามันละเอียดถึงไหนอ๋อพิจารณาความละเอียดของลมมันละเอียดถึงไหนตามมันไปให้รู้อยู่ในใจนะอย่าตาบอกข้างนอกตามอยู่ภายในลมนี่อ๋อแล้วอะไรอีกล่ะ
1: นี่คนที่4ครับข้อ1เมื่อเราภาวนามาจนถึงจุดที่เป็นสมาธิแล้ววันหลังเราก็ทำตามวิธีเดิมทำไมสมาธิไม่เกิด
0: ขึ้นเพราะเราไปหมายไม่เกิดนะเราไม่ตั้งปัจจุบันสมาธิเกิดนะเกิดในปัจจุบันนะเวลาเกิดแล้ววันนี้วันหลังไปเอานั่นเข้ามาอยู่ผิดต้องหาใหม่เรื่อยๆไม่ต้องไปเอาของเก่าที่ผ่านมาแล้วรู้แล้วผ่านไปแล้วปัดออกให้เกิดในปัจจุบันธรรมะทั้งหมดเกิดในปัจจุบันไม่ได้เกิดอดีตแล้วคดข้านู้นข้านี้นั่นเป็นสัญญาอารมณ์ให้รู้ในปัจจุบันมันจะเกิดเองเข้าใจหรือ
1: ครับ
0: เรื่องแปลกๆต่างๆไม่คิดไม่คาดก็เกิดขอให้จิตตั้งลงในปัจจุบัน จะรู้ที่นั่นละเอาละเอาว่าอะไร
1: บอกทำไมสมาธิไม่เกิดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรครับถึงจะทำให้สมาธิเกิดได้ทุกครั้งที่ต้องการ
0: อย่าออกไปอดีตอนาคตสัญญาลมของเก่าที่เคยรู้ก็เห็นมาแล้วให้อยู่ในปัจจุบันและลึกทำบทใดให้สติจ่ออยู่กับทำบทนั้นเป็นปัจจุบันแล้วเรื่องจะเกิดขึ้นจะแกว่งต่างๆกันไปละแล้วมีอะไรอีกล่ะ
1: ครับข้อ2ครับเราจะกำหนดอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิที่เราเคยได้เป็นมาใช้แทนการภาวนาพุทโธจะทำให้จิตสงบลงได้หรือเปล่าครับ
0: ไม่เอาไม่ไปต้องมันเป็นอารมณ์ไปแล้วให้อยู่กับพุทโธกำหนดพุทโธปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอยู่ที่จุดปัจจุบันเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: สัญญาอารมณ์เป็นเรื่องควายคว้าผิดไม่เอา
1: ครับข้อ3ครับการกำหนดลมหายใจเข้าออกควรจะตามลมหรือว่าทำตามความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดีครับเพราะจิตคอยแต่จะตามลมไปจนสุดตลอดเวลา
0: เอาจะตามก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดนะจะอยู่ประตูก็ได้คนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเขาเข้าไปไม่ตามเขาออกมาดูอยู่ที่ประตูลมเข้าคือคนลมคนเข้าคนออกประตูเรายืนเฝ้าอยู่นั้นคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้อยู่แค่นี้ไม่ต้องตามเขาเข้าไปตามเขาออกไปมาอยู่ที่นี่ก็ถูกหรือจะตามไปก็ได้ถ้าเป็นความถนัดตามลมนะ
1: ครับ
0: เอาเท่านั้นเอาความถนัดเป็นเกณฑ
1: ์ข้อ4ครับเมื่อสมาธิเกิดขึ้นทำอย่างไรจะให้ตั้งอยู่นานๆครับ
0: ไม่ต้องทำอย่างไรแหละมันเกิดขึ้นก็ให้รู้มันตั้งอยู่ก็ให้รู้มันดับไปก็ให้รู้เข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: แต่อย่าวางกำหนดลมหายใจเหรอ
1: ครับเขา
0: อย่าวางลมหายใจอย่าวางอันนั้นมันเกิดมันดับมันไม่เกิดเอาลมหายใจเกิดดับอยู่ที่ใจของเราให้รู้อยู่ตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องไปหมายโน่นหมายนี่แหละปัจจุบันเรื่องภาวนาต้องเอาปัจจุบันใครจะเคยรู้ก็เห็นเป็นอะไรมาก็ตามนะเราจะไปเอานั่นมาหมายนี่มันเป็นปริยัติหรือมันเป็นเรื่องราวนิทานสัญญาลมไปแล้วเอาปัจจุบันเกิดขึ้นปัจจุบันนี่ผลเกิดขึ้นปัจจุบันทั้งนั้นไม่ต้องไปหมายเข้าใจ
1: ครับ
0: เอาปัจจุบันเลยมีอะไรมีอะไรอยู่นะ
1: จบแล้วครับ
0: หมดแล้วเนี่ยเกือบ3โมงแล้ว
2: ก็หมดนะถ้าภาวนาจนจิตนิ่งแล้วเนี่ยต้องทํายังไงจิตนิ่งสบายสบาย
0: นิ่งก็มันนิ่งอยู่นั่นแล้วจะเป็นอะไรจะทําอะไรไปอีกหรือนิ่งแล้วจะเป็นบ้าวิ่งเหรอฮะมันนิ่งอ่ะดิจิตเราไม่เคยนิ่งฮะ
2: ก็ให้มันนิ่งต่อ
0: มันนิ่งอ่ะถึงเวลาของมันแล้วมันจะขยับตัวของมันออกมาเองเหมือนเด็กตื่นนอนเวลาหลับเด็กก็หลับเวลาตื่นนอนก็เด็กก็อยู่ขยับตัวเองนี่จิตของเราเวลาจะเคลื่อนที่จากความสงบมันก็เคลื่อนแบบเด็กตื่นนอนไม่ต้องไปกังวลมันสงบอยู่ไหนให้อยู่ตรงนั้นเข้าใจเหรอเนาะเอาละพอ
3: เมื่อก่อนฟ
0: ัง
3: เทศใช่ไหมเก่าๆจากวิทยุที่ที่แม่อาจารย์พูดถึงพระโลกกนาถที่ว่าเป็นพระอรหันต์มาจากนอกที่อะไร
0: พระโลกกนาถอะไร
3: พระโลกกนาถค่ะในโบราณที่ว่าฉันมังสวิรัติอะไร
0: อ๋ออันนั้นมันแสบตัวขึ้นเฉยๆเนี่ย
3: น
0: ั่
3: นนะคะคือคนที่ลูกตาที่ท่านอาจารย์มั่นแก้ให้
0: นี่เป็นท่านอาจารย์อุ่นต่างหากไม่ใช่โลกนาถนั้นไปแล้วสึกไปแล้วนะท่านอุ่นนี่เป็นเอาโลกตัวอย่างโลกนาถมาปฏิบัติมังสวิรัติจนกระทบกระเทือนกฎในวงพระสงฆ์กรรมฐานไปที่ไหนเห็นพระชั้นเนื้อชั้นปลาเลยกลายเป็นว่าพระยักษ์พระผีไปหมดแล้วพอดีเผอิญเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่หนองผือท่านใส่อย่างหนักไปทีเดียวเอาท่านอุ่นมาสอนผมหน่อยผมเป็นพระยักษ์พระผีว่าใครมีอะไรมาก็ฉันตามเรื่องตำราของศาสดาที่สอนไว้อย่างนี้ท่านในเรื่องพิจารณามาจากที่ไหนเอาพิจารณามาสอนผมนิดหน่อยนะผมฉันเนื้อฉันปลาอยู่นั่นทุกวันที่ฉันตามศรัทธาที่เขาให้มาไม่ขัดต่อพระวินัยผมก็ฉันตามเรื่องของพระวินัยพระมาพระวินัยคือไม่เห็นเขาฆ่าสัตว์เพื่อตัวเองไม่ได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์เพื่อตัวเองแล้วไม่เห็นเครื่องอาวุธที่เขาจะไปเช่นเขาไปตกปลาก็เอาแหไปผ่านไปเขาจะไปตกปลามาถวายพระสามอย่างนี้เป็นมุนิสาบังสะเนื้อเจาะจงห้ามไม่ฉันนอกจากนั้นทอมหามาเป็นธรรมดาบดาแล้วฉันได้ตามทางของศาสดาท่านได้วิเศษที่สุดมาจากไหนเอามาสอนผมหน่อยเราท่านก็สอน อาจารย์อุ่นอยู่ในตัวนั่นแหละแต่ท่านบอกว่า

0: สอนผมหน่อยสอนผมหน่อยที่ถ้าสัตว์ลงสอนผมหน่อยถ้าสัตว์ลงจะลงคือออกวันทิ้งหมดเลยทิ้งหมดโดยเชิงท่านจะเต้นเหมือนกันเพราะท่านก็ไปดูสีจงกูมั่นมาตั้งแต่ก่อนนะแล้วไปหลงทิศหลงแดงไปจากพระโลกนาถนั่นแหละไปที่ไหนเขาเอาผ้าขาวปูเดินหุยผึ่งผายบ้าตัวนั้นมาโลกนาถหรือทางนี้ก็หลงประจามเขาเลยเอานั่นมาเป็นตัวอย่างกระทบกระเทือนในวงพระสงฆ์กรรมฐานมากมายแต่ก็แล้วพาตัวไปก็เหมือนกันนี่ครับพอดีเพลินก็ไปหาหลวงปู่มั่นที่น้องขือเนี่ยท่านก็ใส่ไว้จนเต็มเหนียวนะมีแต่ว่าอ๋อสอนผมหน่อยสอนผมหน่อยสอนลงๆหน่อยจนท่านสั้นลงไปเลยอ๋อสอนผมหน่อยสั้นไปเลยพออย่างนั้นหมอบเลยหยุดใจแล้วเลยนี่แหละก็มีเท่านั้นนะท่านจะรู้ท่านเสียแล้วอย่างนี้เป็นลูกศิษย์ของพระรัตนนาถเดี๋ยวกลับมาหาอาจารย์เก่าหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์เก่าหลวงปู่มั่นเลยให้ท่านอาจารย์อุ่นนี่สอนท่านใส่เสื้อเบี้ยงว่าอ๋อสอนผมหน่อยแต่เลยยิ่งตีลงไปตีลงไปอ๋อสอนผมหน่อยตีเรื่อยสอนผมหน่อยตีเรื่อยหมอบเลยเอาละท่านนี่ว่านั่นยอมรับ 100% เลยเท่านั้นแหละท่านตั้งใจปฏิบัติดีท่านเป็นคนท่าอุเทนเคยจำท่านอยู่ที่หลวงกับผมกับเรานะอาจารย์อุ่นท่านเมตตาเรามากอยู่นะเพราะท่านทราบว่าเราอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่แล้วก็มีเท่านั้นละเขาจะเลื่อนเลื่อนเที่ยวกันนาดนั่นกับมาสร้างจันทร์อุ่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เนี่ยเข้ามากรุงเทพเนี่ยมานี่โหยเขาปูผ้าสบายป่าเผยโออาเลยยิ่งไปในตัวด้วยเข้าใจไหมไปก็รู้ว่าไปสุดแล้วอย่างนั้นแหละคำว่ามาฉันเนื้อฉันปลานี่ก็มีในพุทธบัญญัติแล้ว พระเทวทัตมาขอพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามาทำตามจึงได้แยกจากพระพุทธเจ้า หนึ่งให้พระอยู่ในป่าเป็นแม่เป็นประจำชีวิตตั้งแต่วันบวชมาเข้าบ้านเป็นผีพระองค์ก็อนุญาตมาได้พระก็เกิดมากับญาติกับโยมพระมีความเคลื่อนไหวไปมาได้ตั้งแต่สถาคตเองก็อยู่ได้ทั้งป่าทั้งบ้านเกี่ยวกับโลกสงสารเนี่ยแล้วอนุญาตมาได้แล้วไม่ฉันเนื้อฉันปลาถ้าฉันเป็นผิดอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดมาดังที่อธิบายเพราะนี่พระองค์ยังแรงดูยานอีกนะอันนี้มาย่อๆนักปฏิบัติภาวนาจะรู้เรื่องของพุทธเจ้าเหล่านี้ได้เต็มกำลังตัวเองที่ไม่ฉันเนื้อฉันปลาคือเนื้อปลาเหล่านี้นะสัตว์บางประเภทนี่คือองค์ไหนรายไหนตายไปไอ้เนื้อหนังของเขาหวังประโยชน์จากเนื้อหนังของเขาตลอดเวลาได้นี่ไปเป็นทำบุญให้ทานเขามีหวังได้ร่ำรวยถ้าปิดเสียไม่ให้ทางเดินของเขาที่จะได้บุญได้กุศลไม่มียกตัวอย่างเช่นเอานี่ไม่ต้องพูดไกลละผู้ชอบแม่แก้วกับลูกขี่ลุงตาบัวลูกขี่หลวงปู่มั่นนั่นแหละเนี่ยนั่งภาวนาอยู่พอนั่งภาวนาตอนเช้าเขามีบุรุษคนหนึ่งเข้ามาขอคุณแม่ว่างั้นนี่ผมเป็นหมูถูกนายบินนั่นน่ะบอกชื่อนะยิงอยู่ที่ภูเขาลูกนั่นนั่นที่ห้วยทรายนะบ้านบากยิงภูเขาไปเผลอตัวไปถูกเขายิงตายแล้วนี่เวลาเขาตายแล้วนั่นเวลาผมตายแล้วนี่เขาเอาเนื้อหนังมาแล้วขอให้ฉลองเมตตาให้ผมด้วยนี่เห็นไหมล่ะผมตายด้วยความพังเผลอด้วยความหิวคือหิวน้ำนั่นแหละมันกินน้ำเขาฆ่าตายเขายิงนั่นแล้วก็พอดีตื่นเช้ามาก็เรียกหมู่เพื่อนมาทำไมเป็นแปลกๆอย่างนี้นะว่าคอยดูนะมันจะจริงไหมเอาให้ฟังดีมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเขาก็ย้ายการการเล่าให้เขาฟังไม่นานไอ้พวกลูกเมียของนายบินนั่นน่ะที่ฆ่าหมูตายแล้วเอาเนื้อมาถวายในสำนักแม่ชีมานี่เป็นอะไรโอ้ยเนื้อหมูเนี่ยไอ้บินมันไปฆ่ามันได้หมูมาจากภูเขานั่นๆว่างั้นนะแล้วก็เลยเอามาทำบุญให้ทานมันเป็นอะไรเท่ากันได้ไหมล่ะโกงไปนี่แหละชื่อไอ้บินจริงๆยิงหมูตายแล้วนี่ครั้งนี้เวลาเขาเอาเนื้อมาทานนี่ให้ฉลองศรัทธาให้ผมหน่อยผมจะได้มีส่วนบุญส่วนกุศลจากเนื้อนี้ผมสุดวิสัยตายไปแล้วบุญกุศลจะเป็นเครื่องหนุนผมเวลาเขามาถวายขอให้คุณแม่ไปฉลองให้หน่อยนะพอประมาณบิณฑบาตพับออกบิณฑบาตกลับมานี่เขาก็เอาเนื้อหมูมาแล้วซักใหญ่เลยที่นี่แล้วเพราะเรื่องมันเกิด สักครู่พูดก็ยังไม่จบแล้วมากับเรื่องเข้ากัน 100% เลยนี่อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมมันอยู่ลึกลับสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปนั้นจะห้ามก็ได้ยังไงเมื่อห้ามมันนี่ความมุ่งหมายของสัตว์ที่ตายไปแล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไม่มีทางออกเข้าใจไหมต้องอาศัยบุญกุศลจากเนื้อหนังเขาที่ตายไปแล้วนั้นมาหนุนตัวเองไปอีกเข้าใจหรือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงห้ามเรื่องการไม่ฉันเนื้อฉันปลานี่คือพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตเข้าใจหรืออันนี้เอาดังสดสดร้อนๆนี่มาพูดนี่พระพุทธเจ้าทราบด้วยญาณเข้าใจหรืออันนี้เรายกมาเพียงตัวอย่างจะยอดเรื่องนี้นี่แหละที่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับแล้วมี5ข้อนี้หรือเดี๋ยวเขาอยู่ในป่าเป็นวัดแล้วอะไรบ้างนานมันนานเหรอมันลืมเลยอ่ะคือมันนานมาหลายปีมันจำไม่ได้คือให้อยู่ในป่าให้บิณฑบาตประจำเลยขาดไม่ได้เลยมีอันหนึ่งปรับโทษตลอดนะบิณฑบาตแล้วก็ฉันมือเดียวนี่เรื่อยไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็ให้อยู่ในป่าเข้าไปในหมู่บ้านมาได้เนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่ฉันเนื้อฉันตาฉันไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตจึงแบกแนวนี้จากพระพุทธเจ้าไปถ้าสมควรแล้วพระพุทธเจ้าก็จะทรงบัญญัติไว้ตั้งแต่ต้นจะไม่ให้ฉันเนื้อฉันตาพระพุทธเจ้าจะเป็นพระองค์เอกเข้าใจอย่างนี้ทรงห้ามก่อนใครแล้วพระองค์ไม่เห็นห้ามนี่แหละเรื่องราวมันก็มีอย่างนี้พวกสัตว์ทั่วโลกดินแดนที่เขาตายแล้วเนื้อหนังของเขายังเป็นประโยชน์แก่เขาเองเวลาเอาไปทำบุญให้ทานนั่นพระองค์จึงพูดอันนี้พูดไม่ออกนั่นนี่นะพูดนอกๆอย่างนี้ไม่ได้แต่เรื่องพระญาณพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสาวกองค์ที่มีความเชี่ยวชาญก็รู้อย่างนั้นเป็นพยานกันอย่างนั้นข้างอะไรอย่างไรก็ใจเหลือนี่แหละเหตุที่บรรดาพระสงฆ์ท่านโอ้ยพระท่านได้ฉันเนื้อฉันปลานอกจากอุทิศสามังสาที่เนื้อจะเจาะจงสามอย่างห้ามนั่นท่านก็บอกแล้วห้ามเขาถวายเพื่อท่านไม่ได้ห้ามเลยนี่ก็มีอุทิศสามังสาเป็นเนื้อเจาะจงนั้นฆ่ามาเพื่อนี้พอนั่นท่านยังมีแยกอีกว่าถ้าองค์ไหนไม่ทราบก็ฉันได้อยู่แต่องค์ทราบแล้วห้ามฉันปรับประวัติหน่อยท่านมีขั้นไปอย่างนี้อารณสีนะพอหมดมีอะไรบ้างจำไม่ได้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2547ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าอ๋อจิตสงบเป็นอย่างนี้ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: จำเป็นจำเป็นถ้านั่งรับทานต้องเป็นท่าสบายเคยนั่งยังไงก็นั่งอย่างนั้นไม่เสียความเคารพคือท่านั่งรับทานเป็นท่าสบายไปอยู่จำได้เลยถ้าไปมาบวชแกไปถึกไปได้จำไม่ได
2: ้ของท่านตาได้ทำจำ
1: เนอะจำไม่ได้
2: ในวัดเกิดของ
1: คุณ
2: ตา
1: ดูท่าน้ำทำบุญไม่ดีทำบาปเนี่ยนี่ว่ากันทำทำบาปทำบุญดีเท่านั้นเหรอเอาเจริญแค่ไหนมาเงินอ่ะเวลาเนี่ยเห็นไหมคนวันธรรมดาก็แน่นๆเหมือนนี่ยิ่งเสาร์อาทิตย์เดินล้นล้นเวลามีความหมายล่ะ
2: หมอจะให้ลูกสุ
1: กๆหมอจะสมบูรณ์เออทำไมไม่ให
2: ้แน่นบอกกันคุณพ่อแน่ๆแ
1: น่หมอให้บอกแน่ๆ
2: พี
1: ่เออจะว่าคงไม่ทราบจะพูดกับใครบ้างมีปากเดียวรวมคอยพูดทีเดียวให้ได้ยินทั่วไปหมดทุกหูเลยคนหนึ่งมีสองหูสองหูมีกี่คนกี่หูเขารวมอยู่ในปากเดียวนี่จะพูดคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะไม่ไหวรวมพูดทีเดียวเลย ทีเดียวก็หมดเลยใช่ไหมเออยังไงก็เห็นไม่ล้มตายอย่างนี้ไม่เคยเห็นก็ดูสิมันคือมันปากเดียวมันพูดไม่ไหวไม่ทราบจะพูดคนนี้แล้วจะพูดคนนี้มันต้องเตรียมพร้อมไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันต้องเตรียมหูไว้แล้วก็ทีเดียวเลยแล้วก็เพ่งเลยอย่างนั้นพอดีหน้าว่างนี่ไม่ทราบจะพูดใครตลอดเวลานะทั้งวันเนี่ยทั้งวันคณะนั้นมาคณะนี้มาแม่ที่สุดจะบินทบาทก็ตามตื้อคุยหลวงพ่อสบายดีเหรอให้เราขี้เกียจพูดก็เราทำงานของเราไปตลอดเนี่ยท่านั้นก็มาตื้อคุยมันอะไรก็ไม่รู้หลวงพ่อสบายดีเหรอสบายดีไม่ดีก็ไม่รู้แต่เราทำงานของเราไปตลอดเห็นไหมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเคยพูดแล้วบินทบาทเราไปคนเดียวเราทำงานของเราตลอดในหัวใจของเราใครมารู้ด้วยเมื่อไหร่แล้วก็เป็นนิสัยมาดั้งเดิมด้วยมันก็ออกปฏิบัติไปเที่ยวกรรมฐานก็ไปคนเดียวคนเดียวไม่ได้เอาหมู่เอาเพื่อนใครไปด้วยแหละมันเป็นนิสัยวาสนาอาภัพอย่างนี้ไปตามภาษาอาภัพของเลยไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวเข้าป่าลุงไหนเขาลุงไหนคนเดียวคนเดียวใครถามใครพูดเรื่องที่ไหนที่ไหนรู้หมดก็มันไปหมดนี่แต่คนจะมาจับองค์ร่องอร่อยไม่ได้เพราะไม่มีใครไปด้วยข้ามีคนไปด้วยมีพาไปด้วยก็จะว่าท่านพาไปนั่นไปนั่นไปที่นั่นที่นั่นเนี่ยเมื่อต่อไปต่อมาต่อไปก็เป็นประวัติได้แล้วใช่ไหมล่ะองค์ตาบัวขึ้นเลยนี่เราไปองค์เดียวเราตั้งแต่วันออกปฏิบัติไปอย่างนั้นตลอดองค์เดียวองค์เดียวเรื่อยมาไปที่ไหนไปหมดใครพูดที่ตรงไหนรู้หมดแต่จับร่องรอยไม่ได้เพราะไม่มีเพื่อนฝูงไปด้วยนี่ มันจะเขียนประวัติเรานี่ใครจะไปด้นมาด้นเดาเขียนนะเขียนไม่ถูกอ่ะเขาเราไปคนเดียวไปบางแห่งไปที่เสือกินคน ไปเข้าไปที่เสือกินคนเขามานอนเฝ้าเราเขากลัวเสือมากินเราฉะนั้นก็มีโอ้กรรมฐานออกสนามรบแล้วยังจะไป กลัวข้าศึกอยู่หรือวะออกสนามรบแล้วยังไปกลัวข้าศึกยอมรับกับข้าศึกตอนดั้งที่ยังไม่ได้ต่อสู้กันนี้ใช้ไม่ได้เลยเรากินสัตว์กินมาเท่าไรในพุงเรานี่ไม่รู้กี่สัตว์แล้วเขาจะกินเราเพียงคนเดียวมันกินไม่ได้หรือวะเมื่อถึงเวลามันแล้วอยู่ไหนมันก็ตายในบ้านก็ตายในเรือนที่ไหนตายหมดนั่นแหละตายไล่แต่คือเลยมันจะมานอนเฝ้าหลวงตาบัวกลัวเสือจะมากินหลวงตาบัวขี้คราบไล่แต่คือเลยตายว่านักศาสนาถ้าประเภทนี้อย่าให้อยู่นักศาสนาเลยไปเลยออกกรรมฐานโหท่าทางออกกรรมฐานนะพอออกสนามรบไปแล้วให้โยมมานอนเฝ้ากลัวเสือกินโถวะฟังดิมันเข้ากันได้เมื่อไหร่ล่ะออกสนามรบแล้วยังให้เขามานอนเฝ้ากลัวเสือจะกินมากินเราไล่แต่คือเลยแหละอะไรจะมากินก็มาเถอะว่างั้นเลยเมื่อถึงการแล้ว

ก็เราเชื่อทำแล้วนี่ปฏิบัติทำเป็นอะไรก็เป็นไล่แสบเลยนั้นก็มีไปองค์เดียวองค์เดียวนั่นแหละเขาที่ในวันนอนเฝ้าศพเขากลัวเสือกินเที่ยวกรรมฐานมันมีสองแห่งไปเจอตรงที่เสือกินคนทางกาฬสินธุ์ก็มีแห่งหนึ่งทางนี่ทางเข้าไปดงอะไรภูสิงห์ภูวานี่ก็มีดงนี่ก็เสือกินคนดงนี่ก็เสือกินคนแต่ไปทางนี้เขามานอนเฝ้าทางดงสีชมพูมันทันกินคนได้8คนมันนะโอ้เสือนี่ฉลาดมากเวลาเขาไม่กินคนในนี้คนยังไม่ค่อยพบเขาง่ายๆที่ไหนได้เขาหลีกโคลนต่างหากเขาไม่พบคนง่ายๆล่ะพวกนี้สติดีมากอะไรๆเขาจะรู้ก่อนกินบ้านนี้ปั๊บโดนนี้แล้วไปนู่นไปฟังไป5ทวีปกินนู่นปั๊บโดดไปนู่นอีกไปอีก10ทวีปพอจางๆหน่อยๆปั๊บมากินอีกนะนั่นเป็นอย่างนั้นนะพอกินปั๊บนู่นหนีเลยไกลๆหน่อยไม่มาใกล้ละเวลาไปอยู่บ้านไหนจะกินคนอยู่บ้านไหนเขาจะไม่อยู่ในป่าโลกใหญ่ๆหรอกเขาจะอยู่แอบตามรั้วตามสวนใกล้ๆบ้านนั่นกินอย่างนั้นนะฉลาดมากใครไปทำไร่ทำสวนใหม่เก่ารู้หมดไปถากถางสวนขุดสวนขุดไร่ที่ตรงไหนใหม่เขาจะไปแอบอยู่นั่นเอากินแล้วปั๊บแล้วก็ไปเงียบเลยไปเงียบนี่พูดถึงเรื่องเสือเป็นคนจริงรู้ว่ามันฉลาดมากเสือเนี่ยเราได้พบมันง่ายๆก็เพราะมันรู้มันหลีกคนหลีกคนเวลามันจะกินคนจริงๆแล้วใครจะฉลาดยิ่งกว่าเสือวะฉลาดมากแอบอยู่ตามไร่ตามสวนใกล้ๆบ้านแอบๆกำลังมองๆอยู่ตอนนั้นปั๊บเอาเลยไปเลยก็เคยไปเที่ยวพูดเรื่องอะไรมันถึงได้ไปอย่างนั้นล่ะต้นมันว่าไงอย่างนี้แล้วพูดไม่รู้เรื่องต้นฮะก่อนที่จะพูดว่าไปองค์เดียวนั่นน่ะมันมีอะไรต้นเหตุอ๋อคนเดียวเป็นนิสัยนั่นล่ะนี่แหละมันขึ้นตั้งอย่างนั้นสิมันต้องมีเหตุงั้นสินี่แหละลุมกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแม้ที่ถุนบินทบาก็ลุมตามคุยชวนคุยด้วยวันหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาไปใส่บาตรที่หนึ่งที่บ้านน้อยน่ะแล้วกลับมาอันนี้ดีนะอันนี้เขาบอกเขาขอเดินตามขอคุยสักนิดหนึ่งเขาว่างั้นเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ชื่อเสียงโด่งดังที่คนเคารพนับถือมากๆขนาดนี้แล้วไปที่ไหนต้องแห่ไปเขาว่างั้นนะอันนี้เห็นไปองค์เดียวมาองค์เดียวไม่เคยเห็นเขาว่างั้นนะแล้วยังอยากขอเรียนถามท่านทำไมถึงมาองค์เดียวอะแล้วมาถามหาอะไรเลยวะแห่กันมาแล้วมาถามหาอะไรเลยวะเรามาองค์เดียวแล้วก็องค์เดียวพวกแห่กันมาเรายังไม่เห็นถามนี่นะเราก็ว่างั้นนั่นจะถามเขาว่างั้นไม่ตอบขี้เกียจตอบเพราะนั้นเหลือเพราะนั้นไปถอยเลยเราก็ไปเงียบเลยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลใหญ่ด้วยโรงพยาบาลจังหวัดเขาบอกเขาไม่เคยเห็นว่างเพราะนั้นเขาก็ถามเพราะงั้นเขาก็เป็นเราก็ถามเหตุถามผลแล้วก็ไล่กลับไปถอยเราก็ไปคนเดียวเราอีกใครจะมารู้นี่เรื่องของเราแต่เวลาออกปฏิบัตินั้นก็เหมือนกันแหละฟาดกับกิเลสอยู่ตลอดไปไหนมาไหนไม่มีช่องว่างเลยไม่มีกรรมการแยกแหละใครดีใครเก่งเราอยู่บนเวทีใครไม่เก่งตกเวทีไปเลยท่านเห็นไหมสู้กับกิเลสมันของเล่นเมื่อไหร่เราที่นี่พูดอย่างเต็มปากเลยที่ว่างานใดก็ตามในโลกนี้ถ้าไม่สู้กับกิเลสซะก่อนอย่าเอามาอวดนะว่างานนั้นหนักงานนี้หนักอย่าเอามาคุยว่างี้เลยถ้าได้ฟาดกับวิเลศจนกระทั่งขาดสะบั้นไปไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าเรายังมีเหลืออยู่นั่นมาพูดได้เต็มปากแล้วอย่างที่เราเรียนกับมันกันเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะว่ะเรียนแผนการเฉยถ้ายังไม่ได้ขึ้นเวทีแล้วอย่าดวนคุยว่ะว่างี้แหละเมื่อเรียนแบบแผนผังวิธีการเพ่งลบทุกสิ่งทุกอย่างเต็ม
สมบูรณ์เต็มพร้อมแล้วเอาที่นี่ก้าวขึ้นเวทีลงจากเวทีนั้นพูดได้เต็มปากที่นี่แล้วแล้วเห็นคุณค่าของศาสนามากน้อยเพียงไรจะเห็นทางภาคปฏิบัติทางปริยัติใครเรียนก็เรียนได้จบพระไตรปิฎกก็จบได้แต่มันได้แต่ความจำเองความจริงไม่ติดหัวใจเลยแล้วอะไรมาเป็นคุณค่าขึ้นเวทีนั่นแหละคือจะดูคุณค่าของกันใครเก่งใครไม่เก่งดูตรงนั้นขึ้นเวทีนี่ก็ออกภาคปฏิบัติแล้วนั่นแหละที่นี่เห็นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมหนักเบากันแค่ไหนสู้กันนะพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นท่านผ่านเวทีมาแล้วท่านถึงได้มาเทศสอนพวกเราพระสาวกที่เป็นสังฆังสนังอาจามีของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านผู้ขึ้นเวทีผ่านมาแล้วผ่านข้าศึกมาแล้วข้าศึกราบหมดไม่มีอะไรเหลือเรียบราบหมดแล้วจึงได้นำวิธีการนั้นมาสอนพวกเราเรื่อยวันจริงๆจะเรียนเฉยไม่ได้สนใจกับภาคปฏิบัติแล้วเอาความเรียนมาเป็นสมบัติของตนได้เรื่องอะไรดีไม่ดีมีแต่ส่งเสริมกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะขึ้นว่าตัวเรียนรู้เรียนฉลาดมากขึ้นแล้วกิเลสหนายิ่งกว่าคนไม่เรียนไปอีกเอาไม่ผิดจะผิดไปไหนวะแล้วเรียนได้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนั้นเดี๋ยวขึ้นนี่พองขึ้นเหมือนอื่นได้แต่ความช้ำเอามาพองกิเลสไม่ได้ถลอกเลยตัวเดียวก็ไม่ถลอกเอามาพองนี่บ้ามนุษย์นี่ไม่ว่ากิเลสจะว่าอะไรสำคัญตัวลืมเนื้อลืมตัวไป ยิ่งเขายกย่องว่านี่พระไกรปิฎกเคลื่อนที่นะหมูหยับหัวนู่นทั้งที่ไม่มีปีกมันบ้าอีกแล้วชั้นโอ้ความจำใครเรียนไม่จำได้หมดนั่นแหละแต่ว่าความจริงมันเป็นยังไงไม่เห็นเลยสิลงมาทางก้าวขึ้นสู่เวทีนั่นแหละที่นี่เขาหาความจริงนั่นคือข้าศึกยืนจังก้าวนั่นคือข้าศึกนั่นนักมวยใช่ไหมล่ะนั่นคือข้าศึกต่อยกันได้ต่อยเลยที่นี่เอาละฟาดกันเลยนี่คือข้าศึกกระดุกกิเลสฟาดกันเลยพุทธเจ้าสอนมาว่ายังไงยังไงเอาแผนการที่พุทธเจ้าทรงสอนไปแล้วปฏิบัติดำเนินนี่รู้มากรู้น้อยรู้ไม่ถอยไม่ถอยแล้วรู้เรื่อยปฏิบัติเพราะเราปฏิบัติไม่ถอยก็รู้ได้ในแง่ต่างๆต่างเดี๋ยวนี้เราก็มาแยกที่เราเรียนมาเป็นอย่างนั้นนั่นเวลาภาคปฏิบัติคือรู้จากการเรียนได้จำจากการเรียนมาเป็นอย่างนั้นเรียนไปตามแถวตามแนวจำไปตามแถวตามแนวที่ท่านเขียนไว้ยังไงจะดึกไว้ยังไงไม่แยกจากนั้นไปเลยท่านเขียนว่ายังไงจะจดจะลึกไหมต้องท่องต้องบ่นให้ถูกไปตามนั้นจำได้ไปตามนั้นตามนั้นนี่คือภาคปริยัตินั่นเรียนมามันก็รู้เองทีนี้ออกภาคปฏิบัติเป็นยังไงพอภาคปฏิบัติแล้วที่นี่เป็นภาคแตกแขนงนะส่วนเรียนไม่แตกเรียนไปตรงไหนก็ต้องไปตามแถวตามแนวแยกไปได้แยกได้ว่าผิดตำราแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไม่ได้นั่นต้องให้ถูกต้องตามตำราท่านว่ายังไงยังไงต้องจดประจำจับจดจำประจำนั่งเช่นคาถาบาลีนี่มันท่องอย่างพวกเราท่องสวดมนต์สวดพรนี่สะอาดต้องเป็นสะอาดสะอาดต้องเป็นสะอาด หนักเบาต้องเป็นไปตามแง่หนักเบาของหนังสือเล่มนั้นเคลื่อนไม่ได้ที่ทางปริยัติเป็นอย่างนี้เออตั้งท่านบอกเรื่องราวอะไรก็ต้องจำไปตามเรื่องตามราวนั้นเท่านั้นไม่แตกแขนงนี่ทางภาคปฏิบัติพอก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วเริ่มตั้งแต่สมาธิคือความสงบใจเอาบังคับลงท่านสอนว่ายังไงจิตไม่เคยสงบแล้วนี่อุบายวิธีการนี่คืออุบายวิธีการบังคับจิตให้สงบเอาทำอย่างนี้ท่านทำลงไปจริงจังแบบพระพุทธเจ้าสอนไปไหนไม่ได้จิตกิเลสไปไหนไม่ได้หมอบจิตสงบได้อ๋อนี่จิตสงบเป็นอย่างนี้นี่ภาพความจริงแล้วนี่เราเห็นช่องสงบในหนังสือมีแต่ชื่อของหนังสือสงบตัวจิตของเราวุ่นเหมือนคนบ้าท่านต้องเรียนมามากๆแล้วนะท่านว่าทำจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิทำใจให้สงบทำอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ท่องไปท่องไปแต่ใจเราไม่สงบไงท่องไปเท่าไรมันก็ไม่สงบเลยมันจะเป็นบ้าโดยการท่องโดยซ้ำไปหาความสงบไม่ได้พอมาภาคปฏิบัติปั๊บมันสงบลงที่นี่อ๋อความสงบเป็นอย่างนี้นี่เป็นสมบัติของตนด้วยเป็นความจริงด้วยนั่นนี่เรียกว่าความจริงอ่ะเนี่ยรู้แล้วเป็นสมบัติของเจ้าของด้วยความจำไม่ได้เป็นสมบัติของเจ้าของอะไรแหละเป็นเพียงความจำเท่านั้นเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้แล้วเราไปจดจารึกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่รู้แล้วมาเข้าสู่ความจำของเรามันจึงได้เพียงเท่านั้นบ้าบาปอีไม่ดีสงสัยบาปฮะเอาเรียนมาเท่าไรตีตลาดไปเรื่อยๆยิ่งเรียนมันไม่ถอย
เรียนไปถึงบาปก็สงสัยบาปบาปมีหรือไม่มีนะฮะเรียนถึงบุญก็สงสัยบุญได้บุญมีหรือไม่มีนะเรียนไปถึงนรกเขาท่านบอกไว้หมดพระพุทธเจ้ารู้เห็นทั้งหมดแล้วนี่ออกมาสอนไว้นี่ที่เราไม่เคยเห็นนะที่พอไปเรียนถึงบาปก็บาปมีหรือไม่นะสรุปเอาเลยทีเดียวนะไม่มีวะบาปไม่มีไม่มีทำไงด้านสิดื้อไม่กลัวบาปนั่นคนว่าบาปไม่มีต้องเป็นคนไม่กลัวบาปหาหิริโอตตัปปะไม่ได้บุญไม่มีฮะบุญไม่มีก็จะสอดแสวงหาบุญหาอะไรเมื่อไม่หาบุญก็หาบาปสิแง่ฟังสินรกไม่มีนรกไม่มีก็ไม่กลัวสิฟาดไปทำบาปฮั่นสวรรค์ไม่มีก็จะขนขวายทำไมหาบุญหากุศลก็สวรรค์ไม่มีแล้วอันไหนมีล่ะอันอยากนี่มีเนี่ยอันอยากนี่ทำตามความอยากนี่แหละคือทางไปนรกตูมอีกนั่นนี่แหละทางเดินของปิดของทางเดินของกิเลสเปิดให้คนให้สัตว์นรกทั้งหลายโดดลงโดดลงอย่างนี้ปิดทางไหนที่จะพ้นจากอำนาจของมันปิดไว้หมดเช่นบุญมีนี่จะพ้นจากอำนาจของมันนี้นะว่าบ้านนรกสวรรค์มีเนี่ยคนกลัวนรกก็ไม่ทำบาปเลยสิคนอยากไปสวรรค์ก็ต้องสร้างคุณงามความดีนี่มีตั้งแต่เรื่องที่จะหนีจากอำนาจความกดขี่ของกิเลสทั้งนั้นมันจึงบีบไว้หมดบาปก็ไม่มีบุญไม่มีนรกก็มีสวรรค์นี่ที่นี่เปิดโล่งไว้เลยอ้าวทำตามความต้องการเถอะความต้องการคืออะไรเนี่ยความโลภมันก็มากก็ทำตามความโลภโลภมากวุ่นมากเลยสิโกรธมากเครียดมากเครียดแค้นมากฆ่ามากราคะตัณหามากมีสิบผัวยี่สิบเมียไม่พอบวกมือหาเห็นหญิงที่ไหนมาไปเมียข้าข้ามันยังไม่พอว่าไงเห็นผู้ชายที่ไหนกวักมาข้าพี่มีผัวคนเดียวไม่พอท่านว่าไงนี่แหละอำนาจของความอยากมันจะโบกมือเลยมันไม่มีคำว่าพอพอไม่กลัวบาปกลัวบุญทั้งที่บาปบุญมีนั่นแหละที่กิเลสมันปิดไม่ให้มีให้เชื่อตามมันแล้วก็เชื่อตามมันนรกไม่มีไม่ต้องกลัวสวรรค์ไม่มีไม่ต้องยุ่งสร้างความดีเขาสร้างตั้งแต่ความอยากนี่แหละมันอยากยังไงเขาฟาดมันเต็มเหนียวนั่นว่าไงนี่แหละทางเปิดเรื่องนี้ความจำนะจำได้ทำไมจำไม่ได้เรียนฟาดจนจบพระไตรปิฎกก็จำไปได้หมดทุกอย่างพระเจ้าอยู่แต่มันสงสัยไปหมดเลยมันไม่มีอะไรที่เป็นของแน่ใจในตัวเองไม่เป็นตัวของตัวได้เลยเพราะไม่เจอความจริงการภาคปฏิบัตินี่มันเจอจริงๆบาปเจอจริงบุญเจอจริงหั่นนรกสวรรค์เจอจริงเนี่ยนี่ภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าเจอแล้วด้วยวิธีนี้แล้วทำวิธีนี้ทำไมไม่เจอวะนะมันก็เจอเข้าไปเจอตรงไหนมันก็เป็นกำลังใจเจอนรกก็เป็นกำลังใจที่จะให้ขยักขยั่งให้กลัวที่จะลบหลีกปีกตัวที่จะบืนหนีท่านว่านั่นมาสวรรค์ก็กำลังใจที่จะบึกบืนท่านเหมือนกันบุญบาปอะไรเรื่อยไปแต่เพียงแต่ความจำมันไม่ได้เรื่องนะถึงนิพพานเรียนจนกระทั่งนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานังปรมังสุญญังก็เรียนแต่จำได้เฉยเจ้าของมันโลกรุงรังด้วยกิเลสเต็มอยู่ในหัวใจไม่เคยเห็นนิพพานโกรธมาตั้งแต่โกรธพ่อโกรธแม่แล้วไม่เคยเห็นนิพพานเพราะว่านิพพานว่าไม่เชื่อเข้าใจไหมท่านเห็นไหมแล้วก็ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละโมนี่แหละความเรียนจำเอาพิจารณาเอาเรียนไปมากไปน้อยเท่าไรความต้องใสจะต้องวิ่งตามกันเดินตามเป็นข้าศึกกันตลอดสายเลยแม้ที่สุดจนกระทั่งถึงนิพพานนั่งไปกิเลสยังไปเป็นข้าศึกอยู่ได้ว่านิพพานมีหรือไม่มีนะแล้วสุดท้ายก็บอกไม่มีฮั่นนี่แหละความเรียนเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เอาภาคเรียนมาปฏิบัติแล้วไงก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันเราจะเข้าใจว่าใครเรียนมากเรียนน้อยจะเป็นทางเปิดโล่งให้เลือกความตัดความจริงไม่มีทางถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเป็นกุญแจดอกสำคัญนะเปิดเข้าไปปุ๊บมันนี่มันจะเจอแล้วบุญบาปมันอยู่ในความจริงนี่หมดนรกสวรรค์นิพพานจะเจอขึ้นที่ใจยอมรับเรื่อยเรื่อยนั่นแหละภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีนั้นด้วยการปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเราก็เมื่ออ่านไปแล้วก็ให้เป็นภาคปฏิบัติให้ทำเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพากันศึกษาเรียนมาแล้วให้ปฏิบัติภาคปฏิบัติเป็นของสำคัญเราอย่าว่าแต่ทางธรรมะนี่เลยนะทางโลกของมันกันมีแต่ภาคทฤษฎีเรียนกันมาแทบเป็นแทบตายไม่มีภาคปฏิบัติไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเรียนมาเฉยเรียนชั้นนั้นชั้นนี้จบมาแค่ไหนไม่นำมาเป็นภาคไม่เฉย

คนเดียวนิสัยอาภาวาสนาเลื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้ต่อมาเรื่อยเลยมาพูดถึงเรื่องไปไหนมาไหนเหมือนกันมันไม่อยากยุ่งกับใครเนี่ยจะว่าไงพูดให้มันโกงตามเหตุความจริงนี่สิเอาความจริงมาพูดไม่ยุ่งกับใครนอกเหนือจากธรรมเท่านั้นถ้าธรรมแล้วอยู่ตลอดเวลาธรรมมีหลายประเภทธรรมมีด้วยความสงบก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งธรรมที่พิจารณาเป็นธรรมประเภทหนึ่งธรรมที่รู้ที่เห็นอะไรสิ่งที่รู้ที่เห็นต่างๆรอบแดนหัวใจรอบโลกธาตุก็เป็นประเภทหนึ่งธรรมประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนั่นย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงความรู้ล้วนๆก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งมันอยู่ได้สบายค่ากับธรรมนะถ้ากับเรื่องขี้หมูขี้หมาไม่ได้อยู่จะยุ่งกับมันเพราะเคยยุ่งกับมันพอแล้วเวลาให้ภาวนานี่นะอุปมาหน้าฟ้าไอ้นี่จะยกตัวอย่างเราจะภาวนาให้ภาวนานะเหมือนกับยกไอ้อ้วนนะมาจับไอ้อ้วนมาไว้นี่จับหางมันดึงไว้ไอ้อ้วนมึงยืนนิ่งๆสักหน่อยมาจับหางดึงไว้พุทโธพุทโธไอ้อ้วนกันไอ้อ้วนกันดิ้นดิ้นพุทโธพุทโธตอนนี้พุทโธตัวให้อยู่ให้อยู่ภาวนานะแม้มันคิดอย่างอื่นมันคิดแต่พุทโธตัวอย่างเดียวไอ้อ้วนกันดิ้นนี่ก็จับหางดึงไว้พุทโธพุทโธพุทโธสุดท้ายหางขาดไปอย่าว่าหางหลุดมือคือมันดิ้นเหลือจนกระทั่งหางขาดมันไม่อยู่แต่ทำไมมันดิ้นแรงฟาดจนหางขาดไปเลยอ้วนไม่อยู่ไม่สนใจกับพุทโธอันนี้พวกเราก็เหมือนกันพุทโธพุทโธฟาดจนหางขาดดิ้นเอาไปซะจนได้ว่างั้นนะถ้าไม่ทราบไปจะดิ้นไหนนี่เวลามันดิ้นเจตเราพูดถึงข้อเปรียบเทียบถึงจิตเวลามันดิ้นมันอยากไปมันอยากคิดอยากอ่านอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เคยรู้ก็เห็นมาตั้งแต่วันเกิดแล้วนะความรู้นี้มันละตัวเองเมื่อไหร่รู้มาตลอดเมื่อมีเครื่องมือเครื่องใช้ในตาหูจมูกเล่นกายประกอบเข้าพอดีแล้วมันก็ใช้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีวันอิ่มพออยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มาอยู่กับพุทโธพุทโธจับหางดึงไว้เข้าใจไหมมันก็ไม่ยอมอยู่เอาฟาดจนกระทั่งหางขาดอย่าว่าแต่มันหางหลุดมือเลยนะคนจับแน่นขนาดนี้จนหางขาดมันยังไปได้สบายอ้วนนี่เหมือนกันกับกระแสของกิเลสมันรุนแรงมันดิ้นมันดิ้นเอาจนกระทั่งหางขาดไปเลยนี่เวลามันจะไปจะดิ้นมันเป็นอย่างนั้นเวลามันดิ้นมันดิ้นจิตเวลามันไม่ดิ้นเป็นยังไงเทียบอีกข้อหนึ่งอีกนะฟังเขาเหมือนเราเลี้ยงหมาไว้ในบ้านเราอันนี้ก็เอาหมานะมาเทียบก็เหตุผลมันโกงไปตรงไหนก็ต้องเอาหมามาเป็นข้อเปรียบเทียบสิไม่สูงไม่ต่ำคือความจริงแล้วก็เหมือนหมาเราเลี้ยงมาที่แรกโอ้ยพอเลี้ยงขึ้นมารู้จักเลี้ยงสาภาวะมันมีอะไรมีแต่หยอกแต่เล่นกัดฉีกนั่นกัดฉีกนี่หยอกเจ้าของก็พอแล้วอะไรมาผ่านหน้าผ่านตาไม่ได้นะเป็นผ้าเศษกระดาษเศษอะไรไม่ได้มันกัดมันฉีกหมดมีอะไรผ่านหน้าไม่ได้มันกัดมันฉีกแหลกหมดหมาลูกหมามันชอบเล่นสนุกสนานอยากรู้อยากเห็นอยากกัดอยากฉีกทุกอย่างนั่นแหละพอโตขึ้นมาก็ที่นี่เห่าหอนแล้วที่นี่ทั้งเห่าทั้งกัดไปล่าสัตว์กระตึงเนี่ยนี่โตขึ้นมาเป็นอย่างนั้นทีนี้พอแก่ขึ้นมาแล้วนั่นนี่เนี่ยพอแก่ขึ้นมาแล้วนอนเฝ้ากองไฟทั้งวันมีคนมีผู้มีคนมาเขาจะมาทำอะไรก็ตามอย่าว่าแต่มันอยากเห่าเลยนะตั้งแต่มองดูมันก็ไม่อยากดูมันนอนหลับตาอยู่นั่นเลยมันขี้เกียจเห่ามันเคยเห่ามาซะพอแล้วเข้าใจหรือเปล่านี่มันการจิตฟาดมันลงขนาดนั้นสิดัดต้องดัดนะนี่ไม่ใช่มันจะแก่เฉยๆนะจิตไม่แก่มันต้องฟาดกันลงถึงขนาดนั้นนะเมื่อขนาดมันเต็มที่แล้วทีนี้ทิ้งไว้งั้นนะอย่าว่าจะเห่าเลยตั้งแต่มองดูมันก็ไม่อยากดูตั้งแต่เราเพียงตัวเท่าหนูนี่หลวงตาบัวมันแก่มันจะตายเลยเดี๋ยวนี้นะแล้วมองดูคนมันก็ไม่อยากดูอย่าว่าจะเห่าจะหอนเลยนะเดี๋ยวนี้มันขี้เกียจใครมายุ่งด้วยสันผ้าเนี่ยสันรวดเข้าใจมันเบื่อมันแก่แล้วเข้าใจไหมล่ะเรามันเนี่ยหมาแก่พระแก่เบื่อกันนั่นแหละไม่ได้ผิดกันเลยเข้าใจพวกนี้นะโอ้โหแก่ในบางขนาดนั้นยังไม่เข้าใจว่าฆ่าได้หมดพวกนี้ยาวเหลือเราพูดว่าเขาให้เข้าใจจริงนี่นะจิตเป็นของฝึกได้ฝึกมันจนเป็นขนาดนั้นแล้วแสนสบายแต่ไม่อยากเห่าอยากกัดนั้นไม่ใช่มันเหมือนหมาเท่านะหมาเท่ามันทุกข์มันลำบากอันนั้นไม่ทุกข์เออไม่อยากยุ่งอยู่เฉพาะภาพอันเดียวโดยหลักธรรมชาติตัวเองนั่นปรมังสุขขังปรมังสุขขังตลอดเลย
อะไรมายุ่งจะมายุ่งศพท้องเลยว่าสำเร็จเข้าใจไหมเพราะเรื่องนั้นมันเรื่อง

กันคนนั้นมายุ่งนะคนนี้มายุ่งนี่จะมายุ่งนะของเรียกว่าเข้าใจไหมของของมันกวนมันไม่ให้ใครมากวนมันจะไม่ได้ของเข้าใจไหมมันสบายทั้งประเทศใครมาเทศเหมือนหลวงตามีหรือไม่มีแล้วมีหลวงตาองค์เดียวนี่ประเทศแบบมันจำเอาลูกหลานไปฝึกเจ้าของให้อยู่ในกรอบแห่งความพอดีเราอยู่ในบ้านในเรือนเป็นเด็กนักเรียนก็ดีหรือเป็นรุ่นขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีให้ฝึกตัวคำว่าฝึกนี่อย่าปล่อยเป็นอันขาดนะไม่ได้นะปล่อยไม่ได้เลยอยู่ในวัยนี้ต้องฝึกแบบนี้ไฟนี้ต้องฝึกกันแบบนี้ฝึกกันแบบนี้เรื่อยไปมันถึงจะเป็นผู้เป็นคนเป็นคนดีคนดีได้ถ้าไม่มีการฝึกเลยนี่ตายทิ้งเปล่าหาสาระไม่ได้มนุษย์เราเรียนมาขนาดไหนก็เรียนเถอะไม่เกิดประโยชน์ถ้ามีภาคฝึกภาคปฏิบัติเข้าแทรกแล้วยังไงก็ไม่ได้เรื่องต้องมีภาคปฏิบัติแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้เราคนเรามันก็เคยชินเมื่อการฝึกหัดเจ้าของเป็นประจำประจำแล้วก็เป็นนิสัยฝังเข้าไปลึกฝังเข้าไปลึกต่อไปจะเคลื่อนไหวไปมาอะไรนี่เหตุผลจะมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วควรไม่ควรควรไม่ควรจะไปจะอยู่จะทำอะไรอะไรควรไม่ควรมันจะบอกทันทีเลยเมื่อไม่ควรแล้วไม่ฝืนนะพออยู่แล้วอยู่ในโอวาทของเราแล้วไม่ฝืนคือในโอวาทของเจ้าของนั่นแหละสมควรจะไปไปสมควรจะอยู่ไอ้เรื่องที่จะให้มันดิ้นมันดิ้นไปดิ้นไปตามความดิ้นดิ้นไม่นี่คือการฝึกเป็นอย่างนั้นเอาแค่นั้นนะวันนี้เหนื่อยแล้วจะตายแล้วเทศทุกวันทุกวันโอ้จะไปงัดมาจากไหนว่าเทศก็มีหลวงตาป.3มันมดเหรองัดอะไรมาก็มดงัดเดี๋ยวมาเทศก็มดวันนี้ฟาดหมาขึ้นมาไอ้ตู่ไอ้อ้วนขึ้นมาแล้ววันนี้มันมดวิชาวะว่าไงให้พรจะมดจริงๆแล้วก็ฟาดไอ้อ้วนมาสิจับหางดึงจนหางขาดยะถามว่าวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตุทินนางเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามนิโชติอาราโสยัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนั่นแหละเทศทุกวันทุกวันมันเหนื่อยเทศวันละประโยคสองประโยคเท่านั้นน่ะวางเลยทางนอนนี่อะไรข้างล่างนี่นี่ว่าขนมปังเป็นไงเราตั้งเทศมีข้าวนี่ข้อเปรียบเทียบเป็นไงไม่ใช่ธรรมดาว่าหางหลุดมือนะต้องมาตั้งหางขาดมันดิ้นจนหางขาดมันต้องไปได้สบายเลยพอเราแก่แล้วจะหักไม่ว่าจะเห่าดูคนก็ไม่อยากดูขอพร้อมเลยค่ะมันจะลุกก็ไม่ลุกเนี่ยนั้นมาเนี่ยมาโอ้ง้างๆว่าจะทำอะไรมันน่ารำเดี๋ยวมีเงินอยู่แล้ววางนี่หันมาแล้วหันมาทางนี้อยู่นี่แหละมาวางนี่วางในคณะหมอก็มากันหลายคณะวางก็มาประชุมที่เซเว่นโฮเทลแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆตัวก็ช่างค่ำวันหมดแล้วนะตะกี้นี่ให้พรนั่งเฉยเหรอนี่นั่นที่ทำไมเบาเดี๋ยวจะให้อีกนะมันลุนขนาดนั้นนะไม่ใช่ลุนธรรมดาเงียบเหมือนไม่ได้ให้นะอย่างนั้นเราจึงเรียกว่าความจำมันเสื่อมให้แล้วยังว่ายังไม่ให้อีกถ้าว่าให้พรอะไรอย่างเดียวมีคนมาลองใหญ่ๆลองดูจังไม่ให้ขึ้นเลยมันจำไม่ได้หรือว่าก่อนเราก็ไม่เคยเป็น

0: พราะฉะนั้นจึงไม่เทศเดี๋ยวนี้ไม่เทศที่ไหนไม่เทศทั้งนั้นแหละงดหมดอย่างที่เจริญโฮเทลนี่คณะแพทย์มาเนี่ยทางนู้นเขาก็มานี่หมดเราก็เทศไม่ได้แล้วถ้าเทศได้ก็ต้องไปแล้วเมื่อวานนี่ไปเทศแล้วคณะแพทย์ที่มาจากมึงจะเป็นทั่วประเทศหรือไงไม่รู้แหละมาที่เจริญโฮเทลมึงบนประเทศแล้วก็ไม่เทศหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจะให้ฟ้อนมันจำไม่ได้เดี๋ยวก็ให้ฟ้อนอีกอ่ะพูดถึงเรื่องให้ฟ้อนเนี่ยคิดถึงครูบาศรีชัยไม่ลืมก็พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เล่าเองนี่นะท่านเล่าด้วยความรักกันนะด้วยความรักความสนิทกันมากนะดูอากัปปิยาท่านเราก็รู้เพราะท่านสนิทกันมากจริงท่านว่าครูบาศรีชัยนี่โอ้ท่านไม่ได้มองดูใครว่าท่านให้พรทั้งวันเลยว่าเขาไปทำถนนนั่นจากเชียงใหม่ขึ้นไปดอยสุเทพเนี่ยนั่นทำหกเดือนนะเต็มมากก็มีแต่จอบแต่เสียมใช่ไหมแต่ก่อนมีแต่จอบแต่เสียมขุดทำถนนขึ้นถึงดอยสุเทพนะครูบาศรีชัยเป็นผู้ทำเป็นผู้นำเดียวท่านนั่งเงินทั้งวันไม่มีคำว่าบ่นว่าเหน็ดว่าเหนื่อยพ่อแม่ครูอาจารย์เล่าท่านเล่าอะไรน่าฟังนะไม่มีคำที่ท่านจะบ่นว่าท่านเหน็ดนั่นเหนื่อยเมื่อล่าอะไรไม่ใช่นั่นนั่งยัดขาจะพีทั้งวันเลยหลับตาไม่มองดูใครละยัดขาจะพีทั้งวันบางทีท่านยังมีคุยกันขันหรือบางทีคนไม่มีท่านก็อาจยัดขาจะพีก็ได้เพราะท่านไม่มองดูคนว่างนี่นะท่านพูดขบขันพูดหัวเราะแก่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพูดด้วยความสนิทกันเมื่อก่อนนั้นก็อยู่เชียงใหม่ด้วยกันนี่ตอนเราไปเชียงใหม่นั้นลุงท่านเพิ่งเสียได้ปีหรือสองปีนะนี่ก็เป็นช่วงที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะมาอุดรท่านสนิทกันมากเมื่อก่อนท่านพูดเรื่องครูบาศรีวิชัยท่านพูดทั้งสั้นทั้งหัวละท่านพูดยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความพอใจซึ่งกันและกันวาสนาท่านไปเป็นอีกแบบนึงเห็นว่างั้นนะถ้าไม่ต้องเทศนาว่าการให้ระบาดลำพลใครมาก็จะถาสพีทั้งวันเพราะเขาหลั่งไหลขึ้นไปไม่ว่าจังหวัดไหนจังหวัดไหนอำเภอใดนะคือก็ไปช่วยทำถนนขึ้นไปดาวทุกเทพมีจะจอบก็เสียมแล้วขุดทำไม่ได้มีอะไรรถเครื่องไม้เครื่องมืออย่างทุกวันนี่นะมีจะจอบก็เสียมเนี่ยหกเดือนเสร็จเร็วไหมเก่งไหมคนโอ้โหถ้าว่างานก็มันเลยงานที่ท่านว่างั้นนะเพราะเราจำมั่นท่านพูดว่ามันเลยงานคือมันหลั่งไหลตลอดเวลาเต็มถนนหนทางขุดอยู่ทุกแห่งทุกหนเลยแล้วพวกที่ขึ้นไปขอให้ขอพรท่านก็ทั้งวันเลยพวกขึ้นพวกขุดท่านว่างั้นท่านก็นั่งให้พรทั้งวันไม่มีทางลืมตาท่านว่าไงลืมตานี่ไม่มีลืมนักถาสักทีตลอดหรือบางทีคนไม่มีท่านก็ยัดถาก็ไม่รู้ว่าจะไม่ดูคนว่างั้นนะท่านพูดขบขันมดลันน่ะยะถาสักทีมันยังไงยะถาสักทีเลยนี่อาจารย์หมดพระใช้น
1: าง
0: รถเกียร์ใช่ละโอ้นี่มันก็ขี่ฟ้าลืมตายเรื่องเนี่ยวันนั้นลูกได้กูนี่ร้านใช้ยะถาสักทีทั้งวันเลยนี่ก็ดีเอาละก็
1: ล
0: ื
1: มตาเจ้
0: า
1: ค่ะ
0: เอาเนี่ยอะไรอีกมาโอ้มาทั้งนักขาจะพื้นมดวันโค้งละพี่ไปละมาไปละนี่อ้าวมีอันหนึ่งหน้าอะไรกันนั่นน่ะสามโมงครึ่งแล้วนี่มาโอ้โหเราไม่นึกว่าสลาหลังนี่สิเงียบสักทีนี่เงียบปันแก้วตายเข้าใจไหมแก้วตายไม่มีกุศลานี่จะเงียบคนตายแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาไม่เงียบเข้าใจไหมแก้วตายเงียบคือพวกนี้กุศลอันนี้เราเงียบเพราะว่าเราจะไปเราเงียบเหมือนแก้วตายมันยังเยอะขนาดเฮ้ยว่าจะแก้วตาย
2: อ ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าอ๋อจิตสงบเป็นอย่างนี้ในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าสิ่งทั้งปวงเกิดแต่เหตุดับเพราะเหตุขอเชิญท่านฟังครับ
1: นั่งภาวนาหลับตากำหนดจิตให้สงบให้ตัดอารมณ์ทั้งหมดอารมณ์อดีตอนาคตอารมณ์เฉพาะหน้าปัจจุบันก็ตัดออกปล่อยให้จิตว่างจากอารมณ์ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นสมัยที่จำพรรษาอยู่กับท่านท่านเคยเทศเรื่องย่อๆท่านเคยยกประวัติพระอาคาสวกทั้งสองคือพระมหาจริบุตรพระมหาโมกขลาสมัยเมื่อยังเป็นปริพาชกยังในบวช สามคนต่างแสวงหาหมกกระทำคือความพ้นทุกข์ ไปศึกษากับอาจารย์ต่างๆจนจบลัทธิอาจารย์นั้นๆก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นหมกกระทำผลที่สุดเลยนัดแนะกันเหตุที่นัดแนะกันวันนั้นพากันไปดูละครในเมืองราชคฤห์ที่เขาเล่นไปดูเรื่องละครดูคนที่เล่นละครก็รู้สูงคนอีกที่ไปดูละครท่านทั้งสองคิดตรงกันคิดอยู่ในใจคนที่เล่นละครหรือคนที่ดูละครนี่เป็นคนหลงเป็นคนเมาเป็นคนงัวทั้งหมดไม่คิดถึงชีวิตของตนว่ามันจะตายจะดับจะแตกเมื่อไรมีแต่ความเพลิดเพลินอยู่ด้วยความรุ่มหลงไม่คิดดูชีวิตของตนว่ามันจะดับมันจะแตกมันจะชิบหายวันไหนมีแต่เพลิดเพลินอยู่ด้วยความสนุกเฮฮาไม่รู้ว่าความเกิดนี่เป็นทุกข์เราจะมาดูรับความดูเครื่องเล่นเพื่อความสนุกจนดงเฮฮาอย่างนี้มันได้รับความสุขที่ไหนไม่มีความสุขไม่เห็นได้รับความสุขวันนั้นใจไม่ลื่นเริงบันเทิงไม่ยินดีต่อการดูที่เขาเล่นไม่สนุกสนานไม่ชื่นใจผมทำทั้งเวทในฝูงมนุษย์ผมชนที่เล่นและที่มาดูการก็เล่นก็เลยพากันนี้ท่านทั้งสองมาถามกันว่าท่านคิดอย่างไรคิดตรงกันคิดอย่างเดียวกันคิดว่าฝูงชนที่เล่นในฝูงชนจะมาดูนั่นแต่เราล้วนแล้วต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งความตายทั้งหมดพากันมัวเมาไม่คิดหาทางที่หลีกจากความตายเกิดความตรดตังเวทในชีวิตของตนและของบุคคลอื่นคิดตรงกันก็เลยสัญญากันที่นี่เมื่อเป็นที่นี่พวกเราจงแยกย้ายกันแสวงหาโมกขธรรมถ้าใครได้พบได้เห็นแล้วอย่าลืมกันจะมาบอกกันตามคนติดตั้งแยกกันไปมีวันนั้นพระอัจฉริซึ่งบวชใหม่เนี่ยที่ห้าของปัญจวัคคีย์เป็นองค์ที่ห้าท่านได้ฟังธรรมเทศนาของพุทธเจ้าคนนี้ได้สำเร็จเป็นอริยะบุคคลท่านเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ท่านอุปติสสะสารีบุตรซึ่งเป็นปริพันธ์ในบวชแสวงหาโมกขธรรมหาอาจารย์หาครูที่ดีเลยเผอิญเห็นพระอัจฉริเห็นพระอัจฉริ ข้าวิตบาทหรือกิยามารยาทสงบเสงี่ยมอินทรีย์ผ่องใสหน้าเรื่มใสเลยคิดในใจว่าสมณะองค์นี้สมณะรูปนี้คงจะได้บรรลุโมกขธรรมเพราะท่านเป็นผู้มีอินทรีย์อันสงบเสงี่ยมและอินทรีย์ผ่องใสหน้าเรื่มใสท่านคงจะได้บรรลุโมกขธรรมแน่นอนคิดในใจถ้าเราจะกราบเรียนท่านในเวลาที่ท่านบิณฑบาตอยู่ก็ไม่สมควรเมื่อท่านบิณฑบาตกลับแล้วเราจึงตามหลังท่านไปที่นี้เมื่อท่านบิณฑบาตกลับก็ตามไปตามไปถ้าจะ ถามในเวลาที่ท่านยังไม่ฉันไปนั่งฉันอยู่ตามร่มไม้แต่ก่อนก็ไม่สมควรที่จะเรียนถามต้องให้ท่านทำภารกิจเสร็จก่อนคือฉันเสร็จก่อนเรียบร้อยจึงเรียนถามเมื่อท่านฉันภารกิจคือภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านกิจวัตรขอวัดเรียบร้อยแล้วท่านอุปติสสะได้ช่องก็เลยเข้าไปกราบเรียนว่าพระผู้เป็นเจ้าที่มีอินทรีย์อันผ่องใสอินทรีย์อันสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสพระผู้เป็นเจ้าบวชเฉพาะใครไปเป็นครูเป็นอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าแต่ทำไมในของศาสดาจารย์นั้นท่านสั่งสอนอย่างไรขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงธรรมอย่างนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมาอย่างนี้พาทศีก็เลยแสดงธรรมและประกาศตนว่าอาตมานี่บวชใหม่บวชเข้ามาในธรรมวินัยใหม่ๆเพิ่งบวชเข้ามาใหม่ไม่มีคนรู้กว้างขวางและทั่วถึงพระธรรมวินัยได้จะให้อาตมาแสดงโดยพิจารณาไม่ได้เพราะอาตมาบวชใหม่ในท่านในสมเด็จอรหันต์นั้นนั่นเองอาตมาไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยของพระสมณโคดมนั้นอาตมาบวชเฉพาะ พระสมณโคดมพระสมณโคดมเป็นศาสตราจารย์เป็นผู้สั่งสอนในธรรมถ้าทำพระสมณโคดมแสดงนั้นท่านแสดงว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุนี่เป็นภาษาภาษาสมัยนั้นสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเหตุในพระสมณะโคดมท่านแสดงอย่างนี้พออุปติสสารีบุตรได้ยินอย่างนั้นเออจริงพระพุทธเจ้าจริงสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเหตุจริงเท่านี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องแสดงมากแสดงว่านี่ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วท่านได้มีกิจยังรู้ยังเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุได้ทั้งเล็กพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเต็มภูมิเป็นผู้รู้สัจธรรมเมื่อท่านได้เป็นผู้ยังรู้ยังเห็นว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อดับเพราะเหตุแล้วแน่ชัดลงไปอย่างนี้ด้วยตนเองท่านก็เรียนพระสัจธรรมว่าขอนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับก่อนข้าพเจ้าจะไปตามสหายก่อนเพราะได้นัดแนะกันไว้เวลานี้พระสมณโคดมผู้เป็นศาสดาจารย์ของเราท่านประทับอยู่ที่ไหนก็เลยบอกประทับอยู่ที่นั่นที่นั่นอุปติสสะเทระบุตร

0: แสวงหาเพื่อนโมกขลาโพธิตะพบกันโมกขลาเขาเห็นอุปติสสะทักขึ้นเอ๊วันนี้เพื่อนมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหมือนวันก่อนเพื่อนคงจะได้หมกกับธรรมธรรมังเพื่อนจึงแสดงแก่เราบ้างอุปติสสะสารีบุตรก็แสดงแก่โพธิตะโมกขลาว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุพระสมณพรหมแสดงอย่างนี้โพธิตาโมกขลาดีจริงๆจริงแน่นี่จึงสัจจะของจริงแท้โมกขธรรมจริงแท้นี่เป็นทันทุกคนทุกจริงมีปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นตามเป็นจริงได้สำเร็จอริยภูมิโตดาภูมิเต็มภูมิโพธิตาโมกขลาได้ชักชวนกันไปพร้อมโดยบริวารในคำเทศพระพุทธเจ้าเราบวชอุปสมบทนี่ท่านอาจารย์ใหญ่ท่านชอบแสดงบ่อยทีนี้สิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุให้เราฟังมันจะฟังเข้าใจยากแต่มาย้อนเข้าไปอีกเพื่อฟังให้เข้าใจง่ายๆทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงดับเพราะเหตุทุกที่ดับทุกทั้งปวงที่ดับเพราะดับเหตุทุกทั้งปวงที่จะเกิดเกิดจากเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งปวงให้เกิดทุกทั้งปวงทุกทั้งปวงทุกในกำเนิด4ทุกในกติ5ทุกในภพทั้ง3ทุกในวิญญาณที่7ทุกในสัตวะ9คือการท่องเที่ยวเกิดในกำเนิด4ท่องเที่ยวเกิดในกติ5มีระยะกติคือนรกเปรตกติเดรัจฉานกติมนุษย์กติเทวากติพวกเทพเจ้าทุกที่จะมีในภพทั้ง3กามภพรูปภพก็ดีทุกทั้งหลายที่อยู่ในกำเนิด4สัตว์ละใดเกิดในเท่ากายน้ำคำที่สกปรกก็ดีสัตว์ละใดเกิดในไข่ก็ดีสัตว์ละใดเกิดในคันมีสัตว์บางจะพวกในมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเหล่านี้ก็ดีสัตว์ละใดเกิดผุดขึ้นเช่นสัตว์นรกเปรตอสุรกายพวกเทพเจ้าเราจะมารกายสัตว์เหล่านี้ก็ดีที่เกิดขึ้นนั่นน่ะเป็นทุกข์หมดในกำเนิด4ในกติ5ก็เหมือนกันเรียกว่าทุกทั้งปวงทุกในกำเนิด4ทุกในกติ5ทุกในภพทั้ง3เกิดในวิญญาณทีที่7เกิดในสัตวะ9สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างเราที่เกิดมาเป็นรูปเป็นนามกันนี่ก็เพราะเป็นความของทุกข์เป็นตัววิบากคือเป็นผลของเหตุการแก้ทุกข์เรามาแก้ตัวผลไม่ได้ต้องแก้ตัวเหตุแต่ให้ดูตัวผลสอบไปถึงตัวเหตุถ้าเราไม่พิจารณาตัวผลนี่ให้รู้ตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเหตุเพราะตัวผลกับตัวเหตุมันเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันอยู่สิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงที่จะต้องดับก็เพราะดับเหตุอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกทั้งปวงสิ่งที่ให้เกิดทุกทั้งปวงอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยก็ตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏคือตัณหาความอยากโลภะตัณหาโทสะตัณหาโมหะตัณหานี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยจึงว่าผู้จะดับทุกข์ให้ดับเสียซึ่งตัณหาคือตัวเหตุเมื่อดับตัณหาแล้วทุกข์ก็ดับไปเมื่อทุกข์ดับแล้วกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุก็ไม่มีเมื่อไม่มีกรรมก็ชื่อว่าหมดเหตุหมดปัจจัยหมดกรรมวัฏกิเลสวัฏหมดเหตุหมดปัจจัยที่ให้เกิดทุกข์อีกที่ให้เกิดผลอีกตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็ต้องมีผลคือวิปากวัฏได้แก่รูปนามขันธ์5เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันถ้าเราไม่พิจารณาตัววิบากได้แก่รูปนามขันธ์5นี้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วส่วนตัวเหตุตัวปัจจัยมันก็เข้ามายึดถือตัววิบากคือรูปนามนี้ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนถ้าเราไม่พิจารณารูปนามคือขันธ์5คือรูปอนิกายนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วตัวเหตุที่เรียกว่าตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏตัวเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละ มันก็เลยเข้ามายึดตัวรูปตัวนามนี่ว่าเป็นความเที่ยงเป็นสุขเป็นตนไปทั้งตัวเหตุก็สมทับตัวบาปคือรูปนามตัวบาปคือรูปนามก็สมทับตัวเหตุต่างอันต่างทับซึ่งกันและกันมันจึงมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดพบเกิดชาติพระองค์ได้ชี้ตัวเหตุตัวปัจจัยนี่แหละชี้ตัวตัณหาตัวนี้เป็นตัวเหตุท่านชี้ตัวนี้ไม่ได้ชี้ตัวอื่นยายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี่นี่ใดโพนโอภยกาเป็นเหตุให้เกิดผลให้เกิดทุกข์โพนโอภยกาเป็นเหตุให้เกิดภพอีกคือให้เกิดทุกข์ทุกข์ในกำเนิด4ในกติ5ทุกข์ในภพทั้ง3การพบรูปพบรูปพบทุกในวิญญาณทีที่เจ็ดในสัตวาสกาที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เกิดตายไม่รู้ไม่แล้วไม่จบไม่สิ้นเพราะตัวเหตุตัณหาคือความอยากจึงว่าโพนกพยากาตัณหาคือความอยากนี่ใดนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดพบอีกนันดิคือความยินดีแน่ราคะคือความกำหนัดความยินดีความกำหนัดมันมีอยู่ที่ไหนล่ะมันยินดีอะไรมันกำหนัดอะไรตัตระตัตราวินันนีความเพลิดเพลินหุ่นหยงซึ่งคือตามความรักความกำหนัดความยินดีที่มีอยู่กล่าวคือกามตัณหาความรักความใคร่ความพอใจในกามอารมณ์ภายนอกภายในบ้างที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายในใจดีก็ทะเยอทะยานไปตามสิ่งใดที่ตนรักตนชอบตนพอใจก็ทะเยอทะยานไปตามเช่นตามองเห็นรูปถ้าเป็นรูปที่สวยก็มีจิตเกิดความรักความกำหนัดความยินดีในรูปนั้นถ้ารูปไหนที่ไม่ค่อยไม่พอใจมารักไม่ชอบเป็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังก็ฝังความ เกลียดความชังไว้ในใจของตนมีแต่ฝังยาพิษอยู่ทั้งหมดถ้ารูปที่ตนรักตนกำหนัดตนยินดีตนปรารถนาตนพอใจในรูปนั้นถ้าไม่ได้สมความรักความกำหนัดความยินดีความปรารถนาในรูปนั้นก็เกิดความโศกเศร้าเหงาหงอมมันฝังเข็มไว้ในหัวอกหัวใจของเราหมดหูเมื่อกระทบเสียงที่ดีเสียงที่เพราะเสียงสนอหรือเสียงที่เขาสรรเสริญเยินยอยกย่องเกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามเสียงนั้นเกิดความรักความกำหนัดความยินดีไปตามเสียงนั้นถ้าบางครั้งบางสมัยบางการบางขณะเสียงมันไม่ดีเสียงด่าเสียงว่าหรือเสียงไม่เพราะเสียงกร้าเสียงแข็งหรือเสียงที่เขาติดทิ้งนินทาเหยียดหยามก็เกิดความโศกความเศร้าความเดือดร้อนใจเหี่ยวแห้งใจแม้กินจมูกถูกกินก็เช่นเดียวกันลิ้นถูกรสก็เหมือนกันกายถูกสัมผัสก็มันเหมือนกันใจก็ถูกอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันเพราะว่าตัณหาความทะเยอทะยานความรักความกำหนัดความยินดีก็ทะเยอทะยานอยากเป็นนนท์เป็นนี่ให้ยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างไรก็มีความทะเยอทะยานอยากให้เป็นตามความที่ตนอยากอันนั้นวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่รักนี่ท่านเรียกว่าตัณหาเป็นตัวเหตุเกิดทุกข์เพราะความไม่รู้กามตัณหากับราคะภาวะตัณหากับโทสะวิภาวะตัณหากับโมหะมันอยู่ในคือเดียวกันนี่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นจากตัวนี้คือตัวตัณหาคือตัวตัณหาความอยากนี้โพนกพยากาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกเป็นเหตุให้เกิดภพอีกไม่มีที่สิ้นสุดภพในกำเนิด4ภพในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาเก้าเนื่องจากตัวเหตุคือตัณหานี้ไม่มีแต่ที่เราจะต้องรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุทุกทั้งปวงเกิดจากเหตุก็ต้องดูตัวผลคือตัววิบากคือรูปนามขันธ์ 5นี้ถ้าเราเห็นตามเป็นจริงต้องมาพิจารณารูปนี้กายนี้เสียก่อนเพราะคนเราที่จะเกิดราคะความรักความกำหนัดความยินดีซึ่งกันและกันก็ต้องมาเห็นรูปกายนี้ก่อน
1: ยางนั้นก็ได้รักกันด้วยเสียงยางก็กินเนี่ยมันมีอยู่นี่รักกันด้วยรสรักกันด้วยสัมผัสเนี่ยมันมีอยู่นี
0: ่ที่จะเกิดความรักความกำหนัดความยินดีก็มองเห็นรูปแต่ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พิจารณารูปกายอันนี้พิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงที่มันเป็นสัจจะของจริงอยู่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นการพิจารณากายนี้เราจะยกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายขึ้นพิจารณาก็ได้หรือเราจะพิจารณาสรุปหมดก็ได้จะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายตามที่ถูกจริตนิสัยของตน
1: เช่นเราจะพิจารณากายนี้จะพิจารณาผมหรือพิจารณาขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนื้อเอ็นกระดูกก็ดีพิจารณาสิ่งนั้นนี่ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะให้เห็นเป็นของที่คุณพึงเกียรติการพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามผมก็ไม่สวยไม่งามขนก็ไม่สวยไม่งามเล็บฟันหนังเนื้อแต่ละอย่างละอย่างหางามไม่หลักธรรมชาติสัจธรรมของจริงมันไม่งามไม่มีสวยเลยสิ่งเหล่านี้เช่นตัวอย่างผมเป็นของที่คุณทุ่งเกียรติด้วยสีสันฐานและกลิ่นที่เกิดที่อยู่ของผมผมเป็นของที่คุณทุ่งเกียรติด้วยสีนั้นอย่างไรผมนี่เมื่อแรกเกิดขึ้นมากับสีดำอยู่ต่อมาอาศัยคนแก่คนชรากับสีขาวนี่เป็นของที่คุณทุ่งเกียรติด้วยสีอย่างนี้ผมเป็นของที่คุณทุ่งเกียรติด้วยสันฐานสันฐานคือสิ่งที่คล้ายคลึงกับผมอย่างไรบุคคลผู้บริโภคอาหารในเวลาค่ำมืดในขณะที่ตนบริโภคอยู่นั้นมีเส้นไหมระใยบัวติดอยู่ในอาหารเราบริโภคอยู่นั้นไอ้ปลากรดอยู่ที่ปากของเราเราเข้าใจว่าเป็นผมย่อมแสดงความปฏิกูลพึงเกลียดไม่สามารถจะกลืนลงได้เพราะความสำคัญเราเป็นผมและคายออกเพียงแต่ว่าความสำคัญว่าเป็นผมเท่านั้นแหละมีสีสันเหมือนผมก็แสดงความที่คุณพึงเกลียดแล้วไม่สามารถที่จะเกินลงกระดาษต้องขายทิ้งนี่จะว่าผมดียังไงนี่มันเป็นของสกปรกอย่างนี้เป็นของที่คุณพึงงามผมที่น่ารักใครที่น่าพอใจก็เพราะมีอยู่ในร่างกายของเรานี่เท่านั้นเมื่อออกจากร่างกายของเราแล้วเป็นของที่คุณพึงเกลียดใช่ไหมล่ะนี่พิจารณาเป็นของที่คุณพึงเกลียดเป็นของที่คุณพึงเกลียด
0: มันก็เหม็นตามเหม็นไอเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของสกปรกสกปรกผมที่เกิดที่หนังศีรษะบนศีรษะนี่มีรากยังลงสู่หนังศีรษะลึกเข้าไปไม่กระเปือกดึงดูดเอาอสุภะต่างๆเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นของมันมีพุทโธโลหิตน้ำดีน้ำเสด็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันก้นมีแต่ของสกปรกทั้งหมดเหมือนกับผักที่เกิดในหลุมหมูกหลุมขูดหลุมอสุภะผมที่เกิดในบนศีรษะเหมือนกับผักที่เกิดในหลุมหมูกหลุมขูดที่ชื่นใจอยู่ด้วยซากสัตว์เน่าชื่นใจอยู่ด้วยหมูกด้วยขูดปูดเน่าอย่างนั้นหลุมนั้นและหญ้าทั้งหลายผักทั้งหลายเกิดเนี่ยเกิดในที่นั้นมีรากยันลงไปดึงดูดเอาอาสุภะในหลุมนั้นเป็นอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นของมันอันนี้ฉันใดผมนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นดึงดูดอาสุภะต่างๆของสกปรกมาหล่อเลี้ยงลำต้นของมันผมเป็นของที่คุณพึงเกลียดด้วยกินกินของผมนี่เป็นกินที่ปฏิคุณพึงเกลียดเหม็นสาบเหม็นสางถ้าเราไม่มันสาบมันล้างต้องเอาสิ่งที่หอมมาทาอยู่เรื่อยจึงมีกลิ่นพออยู่ได้ถ้าปล่อยไว้ไม่สาบไม่ล้างผมนี่จะเหม็นสาบเหม็นฉังเหม็นไอเข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ถ้าถูกไฟไหม้ก็ยิ่งไปใหญ่เมื่อเราพิจารณาส่วนหนึ่ง เห็นแน่ชัดลงไปแล้วส่วนอื่นเหมือนกันเป็นของที่คุณทุกข์เกี่ยวผมขนและฟันหนังเนื้อแต่ละอย่างละอย่างเหมือนกันหมดเมื่อเห็นอย่างนี้มันก็คลายจากราคะนันดิความยินดีในผมมาเป็นของสวยของงามราคะความกำหนัดความพอใจในผมมาเป็นของสวยของงาม
2: มันคลายได้นะข้อสำคัญเมื่อเราพิจารณาได้พิจารณาให้แน่ชัดลงไปให้ถึงสัจจะของจริงที่มันเป็นจริงอยู่ในส่วนที่เราพิจารณานั้นที่ถูกกับจริตนิสัยของตนนั้นอย่าทิ้งอย่าวางอย่าปล่อย
3: ให้เป็นผู้มีสติควบคุมจิตพิจารณาในส่วนนั้น
2: เมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งปวงในร่างกายของเราเป็นของที่ไม่สะอาดเป็นของสกปรกสกปรกเป็นของที่คุณพึงเกลียดมันจะเกิดราคะความรักความกำหนัดความยินดีมาแต่ที่ไหนล่ะในร่างกายใช่แต่ตอนนั้นเมื่อเห็นว่าเป็นของสกปรกสกปรกแล้วมันก็พิจารณาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาเท่านั้นเองมันก็วางได้วางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนได
3: ้วางตัวเหตุที่ให้เกิดทุกข์ได้ปลดปล่อยก็ได้ตามกำลังของปัญญาที่เราพิจารณาเห็นตามหลักสัจธรรมนั้นทุกข์ทั้งปวงเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุเพียงแค่นี้ชาติต้องเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เกิดจากเหตุหมดความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามเป็นทุกข์เกิดจากเหตุความแก่เกิดมาจากเหตุความเจ็บเกิดมาจากเหตุต้องตายเกิดมาจากเหตุความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันเกิดมาจากเหตุความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดมาจากเหตุความเสียใจเกิดมาจากเหตุความเข้าแค้นใจเกิดมาจากเหตุ
2: เหตุคืออะไรนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดมาจากเหตุประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์เกิดมาจากเหตุพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปก็เป็นทุกข์เกิดมาจากเหตุไม่สมความรักความปรารถนาปรารถนาใดมาสมประสงค์เป็นทุกข์นั้นเกิดมาจากเหตุขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราฟังอยู่เดี๋ยวนี้เกิดมาจากเหตุซึ่งเป็นตัววิบากคือผลความที่เขายึดถือว่าขันเป็นเราเราเป็นขันขันเป็นตนของเราเราเป็นขันขันเป็นตนตนเป็นขันอย่างนี้ก็เกิดมาจากเหตุคือตัวสมุทัยตัณหาจึงว่าตัณหาคือความอยากนี่แหละโพโนพยกาเป็นเหตุเป็นตัวเหตุให้เกิดภพ
3: ให้เกิดทุกข์ถ้าความไม่รู้ตัวนี้ก็เป็นอวิชชาเป็นผู้หลงหลงรักหลงกำหนัดหลงยินดีมาถือว่าเอตัมมะเอโสหะปัสสมิเอโสเมอัตตาติเอตัมมะว่านั้นเป็นเราเอโสหะปัสสมิเอโสหะปัสสมิว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เอโสเมอัตตาติว่านั้นเป็นตนเราอยู่เพราะความหลงเรามาแล้วค้นดูตัวผลคือวิบากคือรูปนี้ไม่รู้ตามเป็นจริง
2: เพราะเราขาดสติปัญญาเมื่อเป็นผู้มาค้นให้รู้ตามเป็นจริงแห่งหลักสัจธรรมแล้วมันกระทับผลกระทับเหตุเหตุกระทับผลต่างอันต่างทับกันไว้มันก็เป็นปฏิยาการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลาย
3: ไม่มีที่สิ้นสุด
2: นะ
3: ถ้าเราพิจารณารู้ส่วนผลลงสู่หลักสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามิใช่ตนใช่ของตนใช่ของคนแล้ว
2: มันก็จับจุดได้จับตัวเหตุได้ว่าวิบากคือผลรูปนามเกิดมาจากไหนแน่วิบากคือรูปนามนี่จะเกิดโดยลอยไม่ได้โดยลำพังตนเองเป็นไปมาได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นอัตถะทั้งหลายอันถะทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่กระจายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่ที่7ในสัตวะ9ก็มีแต่รูปกับนามคือขันธ์5นี่เท่านั้นท่องเที่ยวเกิดอันอื่นไม่มีจะเกิดเป็นเทพบุตรเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมเพราะรูปนามนี่ไปเกิด
3: เพราะรูปนามมีส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียด
2: แต่รูปนามที่จะเกิดไม่แล้วไม่เล่าเพราะอาศัยเหตุและปัจจัยยาอย่างตัณหาตัณหาคือความอยากนี่แหละโกโนภิกาเป็นเหตุเกิดพวกอีกนันทิคือความยินดีราคะคือกำหนัดตัตระตัตราเป็นอันเนี่ยความเพลิดเพลินหลงพุ่งเฟื่องครับตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีที่มีอยู่เป็นอยู่โมมาวินัส มันมีอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านชี้ตัวตัณหาเนี่ยในมหาสติปัฏฐานท่านชี้ไว้ดูก่อนพวกท่านทั้งหลายตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งหลายนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านแสดงว่าข้อที่ใดเราเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่นั้นตั้งอยู่ที่นั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมรมจักษุวิญญาณสุตตวิญญาณคณะวิญญาณยิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณจักษุสัมผัสโสตสัมผัสคณะสัมผัสยิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสคือใจสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องแล้วก็ว่าไปแหละจักขุเวทนาสตาเวทนาความสวยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสในธรรมรมความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดทัพพะจำธรรมรมความคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผดทัพพะถึงธรรมรมความตรึกถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผดทัพพะถึงธรรมรมความตรองถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผดทัพพะถึงธรรมรมตัณหาเมื่อจะเกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั้นแน่ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ในธรรมรมความยินดีในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายในใจของตนถือว่าเป็นตนเกิดความรักความกำหนัดความยินดีความพอใจความใคร่ตัณหาเมื่อมันเกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั่นมันเป็นเครื่องสัมผัสเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้เป็นที่เกิดและถ้ายังขี้ตัวตัณหาอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นในที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนก็ที่ใดเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจอยู่ในโลกตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นที่นั่นตั้งอยู่ที่นั่นความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกเมื่อเมาในโลกพลุ่มหลงในโลกมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตาหรืออยู่ที่รูปหรืออยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่ความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาในโลกอยู่ที่ใจโลกก็คือรูปโลกก็นี่รูปโลกก็ได้แก่กายอารูปโลกก็ได้แก่อารมณ์กามโลกก็คือความมัวเมาของนั่นความไม่รู้ท่านยังชื่อว่าความรักใคร่ความพอใจนั่นแหละคือตัวตัณหาจึงว่ายายังตัณหาคือความอยากผู้รอบเพื่อการเป็นเหตุให้เกิดพบอีกนั่นนี้คือความยินดีความรักใคร่ความพอใจความฟุ้งเฟ้อหงอมเผิดเพลินรุ่มหลงอยู่ในโลกคือกายของเราเนี่ยถือว่าเอตังวะมะเป็นเราเอโซหาวัสนิเราเป็นนั่นเป็นนี่เอสมิอัตตาตินั่นเป็นตนของเรามันมัวเมาอยู่เนี่ยมันแก้ไม่ได้ในโลกอันนี้ความรักใคร่ความพอใจความมัวเมาอยู่ในโลกอันนี้แหละนั่นแหละคือตัวตัณหาความไม่รู้ตัวนี้ก็เป็นอวิชชาเนี่ยนี่แหละสิ่งทั้งปวงเมื่อดับเพราะเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุดับขึ้นเพราะเหตุทุกทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุดับทุกทั้งหลายที่ดับไปก็ดับเหตุรู้ก่อนท่านทั้งหลายตัณหาเมื่อจะให้ละให้ละในที่ไหนเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ไหนธรรมะที่ดับทุกธรรมะที่ดับทุกคือดับตัณหาทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นตัวผลที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นผลได้รับวิบากมันดับไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ให้มันแก่ไม่ได้มันเกิดแหละไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ไม่ให้มันตายไม่ได้มันต้องเป็นไปตามสัจจะของมันเรามาดับมิให้เกิดอีกมิให้เกิดทุกข์อีกทุกแบบนี้แหละมิให้เกิดอีกต้องดับอีกพระพุทธเจ้าให้ดับอีกคือดับตัณหาจะว่าตัณหาเมื่อจะให้ละให้ละในที่ไหนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดภพต่างๆเมื่อจะให้ดับให้ดับในที่ไหนล่ะดูก่อนพวกท่านทั้งหลายก็ที่ใดเล่าเป็นที่รักใคร่ที่พอใจในโลกนี่ตัณหานั้นเมื่อจะให้ละให้ละเสียในที่นั้นเมื่อจะให้ดับให้ดับเสียในที่นั้นดับที่ไหนล่ะดับอะไรก็ดับความรักใคร่ความพอใจอยู่ในโลกนั่นเองเพราะตัวนี้เป็นตัวเหตุดับอันนี้หมดแล้วก็จะวันผู้ดับทุก
3: ในกำเนิดสี่ในกติห้าในภพทั้งสามในวิญญาณที่7ในสัตวะเก้าไม่เป็นปัจจัยการไม่เป็นอาการสืบเนื่องแห่งวัฏฏะ
2: รู้เห็นอย่างนี้คือรู้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ให้มีสติปัญญา
3: อย่างรู้สัจธรรมอย่างนี้นี่ท่านแสดงย่อๆว่าสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุมาดับเพราะเหตุทุกทั้งหลายเกิดจากเหตุทุกทั้งหลายที่ดับไปเพราะดับเหตุคือตัณหาร่างกายนี้ไม่เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยท่านบอกมันไม่รักใครไม่ชังใครไม่โมเมากับใครมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแน่ตัณหาสิตัณหาหมายนั่นหมายนี่นี่พระอัฏฐสิเนื้อที่ห้าของปัญจวัคคีย์องค์ที่ห้าแสดงแก่ท่านอุปติจจสาริบุตรอุปติจจสาริบุตรได้ฟังเล็กเน็ตพระโสดาบันละความสงสัยได้ท่านว่าละสังโยชน์สามนะสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรมาทไม่เป็นผู้ที่รูปคำไม่สงสัยในธรรมที่เป็นเหตุเกิดทุกข์นั่นสักยะทิฏฐิที่ท่านพระโสดาบันละได้นั้นมี10ประการคือขันธ์5นี่เองท่านไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนเป็นกายไม่เห็นกายมีในตนไม่เห็นตนมีในกายไม่เห็นเวทนาเป็นตนไม่เห็นตนเป็นเวทนาไม่เห็นว่าเวทนามีในตนไม่เห็นตนมีในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสัญญาไม่เห็นสัญญามีในตนไม่เห็นตนมีในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นสังขารไม่เห็นสังขารมีในตนไม่เห็นตนมีในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นวิญญาณไม่เห็นวิญญาณมีตนไม่เห็นตนมีในวิญญาณนี่สักยะทิฏฐิ20ท่านพระโสดาบันละได้นั่นย่นคอให้กระจายง่ายไม่เห็นรูปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แน่ไม่เห็นรูปโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นรูปไม่เห็นรูปมีในตนไม่เห็นตนมีในรูปคือกายนั่นเองคือไม่เห็นกายเป็นตัณหาไม่เห็นตัณหาเป็นกายตัวเหตุนั่นเมื่อเป็นเช่นนี้พระโสดาบันท่านเห็นอะไรท่านปฏิเสธขันธ์ 5ไม่เห็นขันธ์ 5โดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันธ์ไม่เห็นขันธ์มีตนไม่เห็นตนมีในขันธ์ท่านเห็นอะไรท่านเห็นตัวเหตุตัวเหตุตัวปัจจัยตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏเรียกว่าเห็นกรรมกรรมวัฏกิเลสวัฏน่ะเห็นอันนี้เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเกิดในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวะเก้าเห็นตัวนี้ท่านจะไม่ปฏิเสธกายปฏิเสธขันธ์ไม่เห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนโดยเป็นขันไม่เห็นขันมีในตนมีในตนมีในขันเมื่อเป็นที่นี้ท่านเห็นอะไรเห็นกรรมท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมเด็ดขาดจึงเป็นผู้มีศีลห้าเป็นนิจศีลไม่ทำบาปทั้งในที่แจ้งที่รับที่แจ้งท่านมาทำบาปด้วยกายด้วยวาจากายเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมวาจาเว้นพูดเท็จเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อได้ไรนี่ที่แจ้งไม่ใช่ว่าที่แจ้งคือคนอื่นเขาเห็นไม่ใช่น่ะไม่ทำบาปที่แจ้งคือเว้นกายทุจริตวาจาทุจริตน่ะยังว่าท่านเป็นผู้เชื่อต่อกรรมไม่ทำบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งมีฮีริและอุตตปะก็เราอายต่อสิ่งที่เป็นบาปทั้งในที่รับและที่แจ้งยิริความละอายวัตปะความสะดุ้งกลัวในกรรมมันนี้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นบาปเป็นผู้มีสติตื่นอยู่ไม่ดับไม่จมถ้าไม่ทำทานไม่ทำบาปทางในที่แจ้งคือเว้นกายทุจริตเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมการเสพกามระหว่างสามีภรรยาไม่นอกกันไม่ทุจริตกันไม่จัดเป็นบาปพระโสดาบันยังมีครอบครัวอยู่เป็นสัมมาท่านยังจัดเป็นสัมมากัมมันโตหรือสัมมากามอยู่เป็นการที่ชอบตามเป็นนิยมของมนุษย์วาจาท่านไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระประโยชน์นี่ที่แก
2: ้ท่านไม่ทำบาปในที่ลับคือใจเว้นอคติสี่ฉันทาคติไม่รู้อำนาจด้วยความพอใจที่เกิดขึ้น
1: โทสะคติไม่รู้อำนาจโดยความโกรธเคืองที่เกิดขึ้นไม่พุทธไปตามอำนาจ

โมหคติไม่รู้หนักความหลงพยาคติไม่รู้หนักความกลัวนะฉันทาคติงกัจฉติไม่รู้หนักด้วยความพอใจนะโดสะคติงกัจฉติไม่รู้หนักด้วยความโกรธเคืองไม่ประพฤติไปตามหนักด้วยความพอใจไม่พฤติตามหนักด้วยความโกรธเคืองนะโมหคติงกัจฉติไม่รู้หนักความหลงนะพยาคติงกัจฉติไม่รู้หนักความกลัวท่านเดินถูกมัชฌิมาปฏิปทาจักขยทิฏฐิท่านมาถือขันเป็นตนมาเห็นขันโดยเป็นตนไม่เห็นตนไม่เป็นขันไม่เห็นขันไม่ในตนไม่เห็นตนไม่ในขันเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านเห็นได้เห็นกรรมกรรมบัตรกิเลสบัตรคือตัวสมุทัยส่วนที่ท่านยังละไม่ได้ส่วนที่เป็นเหตุให้ตัวกบายภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านละได้ทั้งอย่างทางกายทางวาจาและทางใจท่านมายึดถือไว้ท่านเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมเป็นสัตว์ที่เที่ยงแล้วเรียกว่านิยตุสัตว์นิยตุจิตเป็นจิตที่เที่ยงมีหวังที่ตัดจะรู้พ้นไปจากทุกข์เป็นผู้ไม่ถอยหลังไม่เสื่อมวิกิกิจฉาท่านไม่มีความสงสัยและข้ามทิฏฐิทั้งสองได้คืออุเฉทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วสูญไม่มีอะไรก็ไปเกิดอีกข้ามไปได้ไม่ลังเลเลยสัตตตทิฏฐิทิฏฐิที่เห็นว่าตายแล้วเกิดอีกเคยเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนั้นปฏิเสธผลของกรรมทั้งหมดทิฏฐิทั้งสองนี้นั่นแม้สัตว์จะทำดีทำชั่วก็ไม่รับผลสัตว์ตัวนี้เคยเกิดเป็นอะไรในชาตินี้ตายไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนเต่าเหมือนจะเคยเกิดมานี่สัตตตทิฏฐิแม้จะทำดีทำชั่วก็ไม่เปลี่ยนแปลงยังย่ายไปอย่างอื่นนี่ปฏิเสธผลของกรรมส่วนท่านพระโสดาบันท่านไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์เพราะท่านจับตัวเหตุได้แล้วสัตว์ทั้งหลายที่ดีรู้ที่ชั่วไปเกิดดีเกิดชั่วก็เพราะกรรมคือการกระทำของตนทางกายทางวาจาและทางใจทำดีก็ไปสู่ทุกขติทำชั่วไปสู่ทุกขติทำดีทำชั่วย่อมให้ผลจริงเมื่อท่านเชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้จึงปฏิเสธเรื่องของกายเรื่องของขันธ์นั่นจึงว่าเรามีกรรมของตนมีกรรมผู้ให้ผลมีกรรมแดนเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมที่เพิ่งอาศัยเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจกรรมนั้นจะเป็นทายาทคือเราจะได้รับผลกรรมขบผลของกรรมนั้นสืบต่อไปถ้ายังมีกรรมอยู่ถ้าหมดกรรมแล้วก็ไม่มีวิบากคือไม่มีผลที่ต้องมาทนทุกข์ตัวไว้ทุกข์อีกพระโสดาบันท่านไม่ปฏิเสธการเกิดของสัตว์สัตว์นั้นตายแล้วเกิดอยู่แต่จะเกิดเป็นอะไรแล้วแต่จะเกิดเป็นอะไรแล้วแต่กรรมแล้วแต่ผลของกรรมกรรมบัตรกิเลสบัตรศีลพัตตาปรมาสท่านไม่มีรูปคำเลยเชื่อมั่นในพระพุทธธรรมประสงค์ในศีลพจน์ในกรรมไม่พูดถอยหลังไม่อุทิศตนต่อศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่เราเชื่อหรือยังผมว่าสกปรกหรือยังเชื่อในร่างกายของเราเต็มด้วยของมารซาดหรือยังมาเราเห็นชัดลงไปไหมร่างกายของเราเป็นของมาเที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาหรือยังน่ะถ้ายังอยู่เราก็ยังไม่เข้าถึงหลักสัจธรรมเมื่อไม่เข้าถึงหลักสัจธรรมแล้วจะไปรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยอย่างไรได้นี่มันถมทับกันอยู่อย่างนี้ต่างอันต่างถมทับซึ่งกันและกันไว้ตัวอุบาทก็ถมทับตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุตัวปัจจัยก็ถมทับตัวอุบาทคือตัวผลสลับซับซ้อนกันไม่รู้ว่ากี่ชั้นนับไม่ได้ยิ่งหนากว่าแผ่นดินจนมองไม่เห็นน่า นี่สิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อดับเพราะเหตุมีเพียงแค่นี้ให้พากันไปพิจารณาเอาไปภาวนาเอาการแสดงธรรมวันนี้การแสดงธรรมวันนี้ขอยุติแต่เพียงนี้อะไร

0: ฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าเราเทศเพื่อหัวใจคนขอเชิญรับฟังครับ
1: อยู่วันไหน
2: ครับผมอยู่วัดใหม่ราชกูลอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาคร
1: เนื้อวันไหน
2: วัดใหม่ราชกูลอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครครับผม
1: แล้วเคยมานี่เปล่า
2: ครับผมมาเป็นครั้งแรกครับผม
1: ไปถึงเนี่ยมาที่นี
2: ่ครับผมได้ฟังเทศในที่ชุมชนสวนแสงธรรมแล้วก็อัดเทปฝากไว้ประมาณ 2-300 กุมวนก็เกิดความประทับใจมากครับผมก็เลยอยากจะมากราบหลวงปู่ครับผม
1: ประทับใจธรรม
2: ครับผม
1: เนอะคน
3: เอาทำจริงนี่มาให้แจกครับพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานครับ
1: อยากจะแจกกันไปสิไปแจกกันไปเอาแจกไปทั่วถึงว่าปล่อยไปหมดปล่อยไปหมดไปส่งไปส่งไปธรรมะที่ได้ฟังนั้นมีธรรมะหลายขั้นไหมขั้นของธรรมเป็นยังไงเทศธรรมะเป็นเทศประเภทไหนบ้างที่ฟังอ่ะ
2: ก็ผมชอบมากที่สุดด้านจิตตภาวนาครับผมด้านจิตตภาวนาชอบมากครับ
1: จิตตภาวนาจะเป็นแจงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนี่ แจงหม้อใหญ่เทศทั่วๆไป
2: ตอนก้าวกับผมไปจำพรรษาที่อินเดียไปอยู่ที่วัดโลกั้นที่หลวงพ่อสนองสร้างไว้นะครับก็ผมอยากได้ฟังเทพหลวงปู่ครับผมก็นั่งสมาธิพอจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างผมก็ที่ฐานจิตอยากได้ฟังเสียงหลวงปู่ครับพอดีกับผมมาวัดโลกั้นก็เห็นเทพหลวงปู่ผมก็เลยเปิดฟังมีทั้งหมด26ม้วนครับ
1: แล้วเทพมันมาจากไหนมันอยู่ที่ไหน
2: สถานเอกราชชุดไทยประจำกรุงเดลีประเทศอินเดียนำมาถวายครับ
1: เทพเหล่านั้น
2: ครับผม
1: เทพเหล่านั้นเป็นอินเดียเหรอ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวได้เปิดฟังเหรอ
2: ครับผมเปิดฟังครับ
1: อยู่วัดหรืออยู่ไหน
2: เป็นวัดที่หลวงพ่อสนองลูกศิษย์หลวงปู่สังวานสร้างครับผมครับผมไป
1: สนองลูกศิษย์ใคร
2: หลวงปู่สังวานครับผมวัดสังฆทานครับผม
1: แล้วฟังแล้วเป็นยังไงล่ะ
2: ฟังแล้วก้าวของผมประทับใจมากครับอยากจะมากราบหลวงปู่ครับผม
1: นะนี่เขียนแบบฟังประทับใจแล้วก็ปฏิบัติจิตภาวนาของตัวเข้าไปประทับลึกเข้าไปกว่านั้นอีกนะ
2: คร
1: ับ ตอนนี้เราได้ยินได้ยินผ่านเข้าไปก็เรียกว่าประทับใจเราพอเราปฏิบัติเป็นขึ้นในตัวของเราและเป็นสมบัติของเราด้วยแล้วยิ่งจะประทับหนักขึ้นหนักขึ้นเข้าใจไหมล่ะเพียงฟังเฉยๆประทับไปเฉยชั่วประเดี๋ยวประดาวก็หายถ้าเราฟังแล้วปฏิบัติประทับเข้าในจิตของเราจริงจากการปฏิบัติของเรานั่นแหละที่นี่แน่นหนามันคง แน่นหนามันคงไปโดยลำดับเราอยากพบอยากเห็นพระเราซึ่งเป็นหน้าที่อยู่แล้วในการภาวนาดังพุทธการท่านแสดงไว้ในตำรับตำราพระนี่เป็นออกเป็นผู้ออกแนวหน้าเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงโดยตรงเลยเจ้า เราจะเห็นได้เวลาท่านเหล่านั้นนับตั้งแต่ประชาชนพลเมืองขึ้นถึงมหากษัตริย์มีไม่น้อยเสด็จออกบวชออกบวชแล้วเข้าป่าเข้าเขาเข้าป่าเข้าป่าหรือไม่เคยสนใจสนพระทัยนะกับสถานที่เขาเคยเป็นมหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีปัดหมดเลยเข้าไปเป็นคนใหม่ขึ้นมาและปฏิบัติพอออกมาจากนั้นก็ขึ้นแล้วเป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลเข้าที่ใจที่ใจเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมา นั่นเป็นสมบัติของตนแล้ว

ป็นสมบัติของตนโดยลำดับเรานี่อยากจะให้เฉพาะนั่นก็คือว่าพระเรานี่แหละมันเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะปฏิบัติตนให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายแล้วแสดงออกให้ประชาชนทั้งหลายผู้ที่มาเกี่ยวข้องหรือพระทั้งหลายได้ยินได้ฟังเมื่อธรรมะของจริงเข้าสู่ใจมันจะทราบซึ้งนะธรรมะที่เราเคยเรียนเคยจำมานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆแล้วเป็นสมบัติของเราด้วยที่แสดงออกมากน้อยเป็นสมบัติของตนแล้วแสดงไปที่ไหนก็ไม่จืดไม่ชืดเพราะรสชาติอยู่กับหัวใจแสดงออกเมื่อไรก็มีรสมีชาติตลอดเวลา นี่แหละเรียกว่าธรรมะปฏิบัติเป็นสมบัติของเราด้วยนี่ให้ผลโดยลำดับลำดาเมื่อปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นเรียกว่าสดสดร้อนๆตลอดมาและจะตลอดไปด้วยไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็มีแต่กิเลสตัณหาล่ะมันลบมันล้างมันพลิกแปลงเปลี่ยนแรงหลายสันผ่านข่มลบลงไปจนกระทั่งถึงธรรมะจะไม่ปรากฏสุดท้ายมรรคผลนิพพานที่สดสดร้อนๆมันก็เหยียบแหลกปิดแหลกไม่เห็นไม่มีแล้วก็ประกาศออกความจำปลอมออกมาว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเพราะตัวมันเองไม่เคยสนใจปฏิบัติท่านผู้ได้นำมาแสดงให้โลกได้เห็นได้ยินได้ฟังได้มีความสงบร่มเย็นตลอดถึงมรรคผลนิพพานได้ท่านปฏิบัติท่านรู้จากปฏิบัติของท่านมาแสดงแต่เราฟังเฉยๆแล้วมันไม่ฟังด้วยคอยแต่จะลบล้างนี่แหละที่ว่าคนหมดค่าหมดราคาย่อมทำลายสิ่งที่มีค่ามีราคาให้ ให้หมดไปก็ลบตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ลบใครนะลบธรรมพระพุทธเจ้าทำเป็นธรรมลบท่านพุทธบดีปฏิบัติชอบอยู่ท่านดีท่านชอบอยู่ไอ้เล่าผู้ไปลบนั่นที่เป็นผู้ผิดผู้พลาดเป็นผู้ล่มผู้จมผู้จะรับความทุกข์ความทรมานทั้งหลายคือผู้ประเจียวลบล้างของจริงทั้งหลายนั่นแหละเสียผู้นั่นเองไปปฏิบัตินะอยู่วัดอยู่ว่าอยู่ที่ไหนตั้งใจปฏิบัติเถอะธรรมะอยู่กับใจของเราโดยแท้คอยอยู่เสมอจังหวะที่จะออกเพราะเรามีสติมีปัญญามีความสนใจในจิตตะภาวนาของเรานี่จะเป็นเรื่องเปิดธรรมขึ้นที่ใจนั่นแหละใจเท่านั้นจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้มากน้อยจนถึงสูงสุดวิมุตติพระนิพพานครับไม่ใช่ใจไม่มีอะไรรับในโลกนี้ไม่มีสามเดียวกับธาตุไม่มีอะไรจะรับทำได้นอกจากใจซึ่งเป็นนักรู้นี่แหละอย่างเดียวเท่านั้น รู้นี้มันรับได้ทุกอย่างทั้งชั่วมามันก็รับชั่วขนาดไหนมันรับได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อดีเข้ามาดีขนาดไหนก็รับได้ด้วยกันจนกระทั่งดีเลิศนั่นใจนี่แหละรับเอาไว้ได้ใจเป็นตัวมรรคตัวผลใจเป็นตัวบาปตัวกรรมอยู่ที่นั่นให้พากันปฏิบัติผมนะวิตุวิจารกับพระเราทุกวันนี่เลวบอกงงๆเลยนะหูตามีการศึกษาเรียนมาด้วยกันรู้ด้วยกันผิดถูกประการใดมีตำรับตำรากลางเอาไว้เป็นสักขีพยานมันก็รู้ด้วยกันว่าผิดว่าถูกมีหน้าที่ให้เกิดความเป็นห่วงใยในบรรดาแต่ว่าอย่างยิ่งคือพระสงฆ์ของเราเวลานี้เหลวไหลมากจริงๆนะผมพูดจริงๆจนกระทั่งที่ว่าพระด้วยกันเนี่ยเราดูเด็กเนี่ยจิตใจกับเด็กเป็นอย่างหนึ่งนะเมตตาสงสารรักเมตตาดูหมูดูหมารักเมตตาสงสารหมาดูคนมีความรักเมตตาสงสารเป็นขั้นตามขั้นตามภูมิพอมาดูพระเราผู้ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวนี่มันหงายเลยนะจิตมันไม่อยากดูกระทั่งหน้าพูดให้มันชัดนะพวกเดียวกันนี่คือขายหน้าขายตากันผู้หนึ่งปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจต่ออรรถผลเต็มหัวใจแต่คนหนึ่งมาทำลายเอาไฟมาเผามรรคผลนิพพานในเพศของตนให้เห็นต่อหน้าต่อตาซึ่งเป็นการกระจาย
ความเลวของตัวเองให้คนอื่นได้ตรงธรรมสังเวชเข้าไปอีกนี่แหละถึงว่ามองดูหน้ามองดูมากไม่ทั่วถึงมองดูพระสะดุดกึกสะดุดกึกมองดูสัตว์ทั้งหลายตลอดนี่มันมีความเมตตาชุ่มเย็นชุ่มเย็นชุ่มเย็นไปโดยลำดับถึงคู่ถึงคนถึงใครถึงอะไรเป็นแบบแต่มองดูพระผู้ไม่สนใจผู้ตั้งใจทำลายศาสนาจะเป็นความตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามกิริยาแสดงออกเป็นภัยต่อศาสนาอยู่แล้วนั่นแหละผู้นั่นแหละผู้ทำลายมองดูแล้วทีนี้ผู้ดีอยู่ก็มีมันก็เลยเป็นเรื่องอะไรเบื่อไปตามๆกันหมดไม่อยากดูกระทั่งหน้าเราไม่ได้ดูถูกเราไม่ว่าเพศใดนิกายใดก็ตามมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเอื้อมราเออมันต่างกันนะแล้วสุดท้ายมาดูพวกเดียวกันเกิดความสลดสังเวชอิจฉาละอาใจมันดูที่อื่นมันยังมันน่าดูไปโดยลำดับคิดดูที่ว่าอย่างดูลูกหมาเนี่ยมันก็น่าดูน่าดูยังไงแล้วยังจับยังหยอกมันเล่นด้วยนี่ดูเด็กก็เหมือนกันดูเด็กดูมันน่ารักน่าเมตตาสงสารเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นมาในตัวไปพอดูพระเหล่านี้หงายเลยมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไง นี่ที่ปฏิบัติเร็วนะมันทำให้เสียทีนี้ผู้ดีมีอยู่มันก็เลยมาทราบว่าใครดีใครชั่วเห็นเพศเดียวกันแล้วมันก็เลยว่าเป็นแบบเดียวกันไปหมดไปมันไม่อยากดูนี่แหละอยากให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เรารู้เนื้อรู้ตัวพลิกตัวเสียใหม่อย่าเพลิดอย่าเพลินกับโลกกับสงสารซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความสกปรกล้นล้วนเพลินเพลินไปเท่าไหร่ก็เป็นบ้าไปฉะนั้นล่ะมันเห็นไหมล่ะกำลังเป็นบ้ายศอยู่เวลานี้ฟังที่นาทีว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้เรียบร้อยแล้วอาวุโสพันเตอาวุโสคือพันเตก็คือพระวินัยให้เคารพผู้อ่อนผู้แก่เป็นลำดับนี่เป็นพระโอวาทนี่เป็นพระวินัยคือองค์ศาสดาโดยแท้เรามายกสมณศักดิ์ซึ่งเป็นคนมีกิเลสตั้งกันขึ้นตั้งกันขึ้นแล้วเอาสมณศักดิ์นี่ให้ใหญ่กว่าอาวุโสพันเตมันดูได้อย่างไรพิจารณาสิอาวุโสพันเตเป็นคนมีกิเลสตั้งขึ้นมาผู้ทรงสมณศักดิ์ก็คนมีกิเลสหอบกิเลสเต็มหัวใจแล้ว เป็นผู้แก่กว่าผู้นั้นผู้มีศักดิ์ศรีดีงามยิ่งกว่าอาวุโสพันเตเช่นตั้งนี้ให้เป็นพระครูให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนให้เป็นสมเด็จนี่ละขั้นสมเด็จเหล่านี้ขึ้นไปหาสมเด็จนี่เป็นขั้นใหญ่นะใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าคืออาวุโสพันเตมันน่าหัวรอไหมภาษาดินเหนียวติดหัวก็ว่าตัวมีงอนยกตัวขึ้นเป็นสมเด็จแล้วก็เหยียบอาวุโสพันเตซึ่งเป็นองค์ศาสดาลงอย่างมิดตัวไปเลยไม่รู้สึกตัวนั่นนะเห็นไหมมันเห็นอยู่นี่เอาสมณศักดิ์เป็นใหญ่สมณศักดิ์เป็นใหญ่ไม่ได้เอาอาวุโสพันเตเป็นใหญ่ก็เท่ากับไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยนี่แหละมันเราน่าสลดสังเวชมากนะตั้งแต่แสดงอาบัติท่านยังมีอาวุโสพันเตปัสสิอาวุโสนั่นปัสสถะปัสสถะอาวุโสว่าไงปัสสถะพันเตนั่นท่านยอมรับกันเป็นผู้แก่ผู้อ่อนผู้แก่ผู้อ่อนนั่นน่ะพระวินัยนั่นคือศาสดาเดินตามศาสดาอันนี้สมณศักดิ์ก็มาเป็นใหญ่เป็นโตมันฟังไม่ได้นะมันเลวกว่าคนตั้งหลายเข้าไปที่ทั้งคนตั้งหลายเขาไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้านี่พระเสียงพอดินเหนียวจิตหัวขึ้นมา จนเป็นยศนั้นไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือคำว่าอาวุโสพันเตซึ่งเป็นองค์ศาสดาลงให้จมมิดมันดูไม่ได้นี่แหละที่ว่าดูพระดูไม่ได้พระลืมเนื้อลืมตัว นี่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ที่ตั้งขึ้นมานั้นตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติศีลทำให้ดีงามยิ่งขึ้นไปความหมายของท่านผู้ตั้งนะไม่ได้ตั้งแล้วมาเย่อหยิ่งจองหองพองตัวแบบดินเหนียวติดหัวแล้วว่าตัวมีงอนเหยียบแหลกไปเลยใช้ไม่ได้เลยนี่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้กำลังเป็นบ้ายศพระเรานี่บ้ายศที่สุดเลยเวลานี้

มันไม่ได้สนใจเรื่องมรรคผลนิพพานไม่สนใจในธรรมในวินัยสนใจตั้งแต่เรื่องยศเรื่องแยกอะไรก็ไม่รู้นั่นเป็นอย่างนั้นนะลาภยศให้เขาได้นับหน้าถือตาว่าคนตรงนั้นยศนั้นยศนั้นยศนั้นหัวใจแห้งผากจากธรรมไม่สนใจนี่ที่มันเสียพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้จิตใจชุ่มเย็นด้วยธรรมด้วยวินัยอันนี้มันปัดออกหมดเอาเหลือแต่สมณศักดิ์สมณะแสเข้ามาแทนนี่อ่ะมันน่าทุเรศน่ะทุกวันเนี่ยจนลืมศาสดายกตนเป็นใหญ่กว่าศาสดาเข้าไปอย่างที่เห็นนี่แล้วสมณศักดิ์นะใหญ่อะไรสมณศักดิ์อาวุโสปันเตคือองค์ศาสดาบัญญัติไปเรียบร้อยมาลบล้างได้ยังไงนั่นสรุปต่างแย่ยิ่งว่าเดี๋ยวมองดูกันมันไม่อยากดูนะเราพูดอย่างโปร่งไปออกมาเป็นภาษาธรรมไม่ใช่ภาษารูปหน้ามาจมูกสูงรูปหน้าปลายจมูกสูงสูงต่ำต่ำรูปคำกันไปประจบประแจงกันไปนะธรรมะไม่มีเรื่องประจบประแจงศาสดาองค์เอกพูดอย่างโกงไปโกงมานึกว่าศาสดาธรรมที่ออกมาจากศาสดาก็เป็นธรรมล้วนๆไม่ได้เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นขอให้ไปปฏิบัตินะให้ดูหัวใจตัวเองให้ดีที่ได้ยินเทพพินท่านสอนว่ายังไงให้จับนั้นไว้ให้ดีการสอนทั้งหลายนี่สำหรับผมเองที่สอนนี่ไม่ว่าทำขั้นใดเทปม้วนใดที่สอนลงไปแล้วผมตีกาไว้เลยว่า 100% ไม่เคลื่อนคลาดจากมรรคผลนิพพานพอถอดออกไปจากหัวใจที่ทรงไว้แล้วซึ่งมรรคผลนิพพานแสดงออกไปจึงไม่สงสัยเราพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้เหมือนกันเราไม่มีคำว่ายกยอเรายกไปหาอะไรยอไปหาอะไรเอาความจริงมาพูดเมื่อมันมีอยู่ไหนก็บอกว่ามีที่นั่นอย่างหัวใจนี้มันเต็มไปแล้วเรื่องมากเรื่องผลนิพพานอย่าได้สงสัยสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสอนทุกวันนี้ไม่ว่าตามขั้นใดกลุ่มใดการไปสอนโลกมุ่งหัวใจของโลกเป็นสำคัญนะอย่างที่ประเทศที่นั่นที่นี่ที่เราไม่ได้เคยสนใจกับสมบัติเงินทองอามิสสินจ้างรางวัลอะไรนะยิ่งกว่าหัวใจคนไปที่ไหนเราเทศเพื่อหัวใจคนหัวใจนี่มีคุณค่ามากโทษก็มากเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากจึงหยั่งลงที่หัวใจให้ใจได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมซึมซาบเข้าไปใจนี้จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวขึ้นไปในทางที่ถูกที่ดีเสมอเพราะฉะนั้นจึงไปที่เทศที่ไหนผมมุ่งอย่างนั้นนะผมไม่เคยไปสนใจนะที่ว่าเขาถวายเท่านั้นแสนเท่านี้ล้านนั่นเป็นเรื่องภายนอกต่างหากผมสนใจธรรมะเพื่อสู่จิตใจของคนต่างหากขอให้ใจมันดีเถอะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องภายนอกเมื่อใจดีแล้วดีขึ้นเลยดีขึ้นเลยนี่สอนโลกอยู่ทุกวันนี่เราไม่ได้สนใจกับสิ่งเหล่านี้นะเขาให้มากให้น้อยก็เห็นอกเห็นใจเขาอนุโมทนาสาธุการตามบุญตามกุศลของเราขึ้นเขาที่บริจาคเรียบร้อยแล้ว แต่เรื่องธรรมเข้าสู่ใจนี่เน้นหนักเราสอนที่ตรงนี้นะเน้นหนักเพราะคนที่จะเลิศเลิศอยู่ที่ใจกับธรรมไม่ได้อยู่ที่สินจ้างรางวัลไม่อยู่ที่อามิสต่างๆโลกามิสทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่นั่นอยู่ที่ธรรมกับใจเข้าถึงกันแล้วเป็นได้ทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายลงธรรมเข้าถึงใจแล้วไม่มีคำว่าเสียดายชีวิตนะพุ่งเลยนี่แหละอำนาจของธรรมถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วเด็ดขาดเหมือนกันกับกิเลสมันเด็ดขาดไปทางที่ชั่วเอาให้เป็นเท่าเป็นฐานเป็นผุยเป็นผงได้เลยกิเลสถ้าลงว่าเด็ดขาดธรรมะเมื่อเด็ดขาดแล้วเอากิเลสให้เป็นเท่าเป็นฐานผุยผงจนหมดโดยจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือทรงความเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาสังโฆขึ้นมานั่นแหละธรรมเมื่อเข้าไปสู่หัวใจแล้วชาล่างอะไรที่มันเป็นภัยขนาดไหนธรรมะเหนือนั้นชาล่างให้สะอาดไปเลยนี่หรือว่าจิตตภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่มรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตตภาวนาบริษัทบริวารทั้งหลายรวมเข้ามาเป็นกองกลางกุศลหนุนกันเข้าคือทานศีลทุกอย่างที่เราทำมามากน้อยนี้รวมตัวเข้ามาเป็นเครื่องหนุนจิตตภาวนาเป็นแนวหน้านำหน้าตอนเริ่มเข้าไปแล้วเข้าไปถึงจิตตภาวนาแล้วที่นี่มันจะหมุนจิเลยนะนิพพานเคยเห็นที่ไหนตั้งแต่เกิดมามีแต่กิเลสเต็มหัวใจไม่เคยเห็น
ต่เวลาปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวไปถึงทำขั้นแก่กล้าสามารถขับไปโดยลำดับแล้วยังว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมฟังที่หน้านิพพานอยู่ที่ไหนมันอยู่ชั่วเอื้อมมันอยู่ที่ใจเนี่ยมันจะข้ามอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ที่ใจมันไม่เอื้อมข้างนอกนะเหมือนนิพพานอยู่ที่ใจที่ใจที่ใจเนี่ยชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นแหละคอขาดไปเลยธรรมะถลุงถึงขั้นนี้แล้วถอยไม่ได้ละนั่นการปฏิบัติธรรมเมื่อธรรมเข้าสู่ใจแล้วเด็ดขาดทุกอย่างเรื่องกิเลสตัณหาอะไรจะผ่านมาได้ขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยเหมือนกับกิเลสที่มันหนาแน่นมั่นคงธรรมะเราตั้งลงไปนี่ขาดสะบั้นเหมือนกันนะตั้งสติไม่อยู่นั่นแหละคือธรรมะขาดสะบั้นก็ดังที่เคยพูดให้บรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วขึ้นไปภูเขาตั้งหน้าตั้งตาจะไปฟาดกับกิเลสให้เต็มเหนี่ยวทั้งที่กำลังบังชาเรายังไม่มีแต่จะไปฟาดกับแชมเปี้ยนคือกิเลสมันจะเป็นแชมเปี้ยนไอ้เราเป็นมวยวัดเป็นมวยเลี้ยงควายตั้งท่าใหญ่ขึ้นไปหามันแล้วยังไม่ได้ยกขู่มันแต่ทีเดียวตกภูเขาสุดท้ายก็ร้องไห้อยู่บนภูเขาเราลืมเมื่อไหร่เราไม่ลืมนะนี่เวลากิเลสมีอำนาจมากไอ้เราจะตั้งหน้าตั้งตาขนาดนั้นถ้าว่าเป็นนักมวยเออจะว่าถ้าศึกสงครามอะไรแล้วมีแต่กำปั้นเขามีนิวเคลียร์นิวตรอนครบหมดใช่ไหมกิเลสมีนิวเคลียร์นิวตรอนครบหมดเลยแต่เรามีแต่กำปั้นจะไปฟัดทำมันหงายลงเราเป็นคนหงายแล้วหงายไม่เป็นท่าด้วยหงายหมาซะด้วยนะนั่นเราก็ไม่ลืมกลับไปอีกโรงงานใหญ่คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปก็ศึกษาหลวงกับท่านแล้วฝึกว่าเต็มที่แล้วที่นี่กลับไปอีกจะเอาอีกหงายมาอีกลืมเมื่อไหร่กลับไปที่ไหนหงายมาที่นั่นแต่ความมุ่งมั่นของเราไม่ถอยยังไงก็จะเอาให้ได้นั่นนี่แหละที่สำคัญมากนะคือความไม่ถอยนี่มีกำลังมากไปมาซัดกันไปซัดกันมาสุดท้ายก็เห็นกิเลสเอียงซะที่นี่ต่อยกิเลสเอียงจากนั้นกิเลสหงายให้เห็นก็มีอ่ะที่นี่ฮะมึงก็มีท้องเหมือนกันมึงหงายกูดูท้องมึงแล้วอ่ะนี่แหละที่กิเลสหงายคือว่ากิเลสธาตุท่ากิเลสหลุดลอยไปเป็นบางการเท่านั้นก็เป็นกำลังใจด้วยอุบายอะไรกิเลสถึงได้เอียงได้ล้มตั้งหงายไปเป็นขณะเดียวก็ตามด้วยวิธีการใดจับวิธีการนี้ไว้เน้นหนักวิธีการนี้เรียกว่าซ้ำหมัดเข้าไปอีกซ้ำหมัดเข้าไปอีกนี่แหละจิตตั้งไม่ได้ตั้งได้แหละที่นี่จิตไม่เคยสงบได้แน่นหนามันคงขึ้นเป็นลำดับแบบเราย่นเข้ามาให้ฟังนะหนักเข้าจิตมีความสามารถแก่กล้าขึ้นมานี่อาถรรพ์ฌานไฉสติปัญญาหมุนติ้วกิเลสมันเคยฟัดเราหงายที่นี่ที่มีแต่กิเลสหงายนะโผล่มาแล้วมาที่ไหนหงายจากนั้นมาแยบมาขาดสะบั้นไปเลยนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมอยู่ในหัวใจดวงที่พูดอยู่เวลานี้นะแล้วนี่ผมผ่านมาหมดแล้วผมไม่เอาเรื่องมาโกหกบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเราทำจริงทำจังไม่มีเรื่องโกหกสำหรับตัวของเราเมื่อเทศสอนโลกเราจะเอาธรรมมาโกหกที่ไหนไม่มีความโกหกไม่มีพูดเป็นตำรับความจริงเรียกว่าภาษาธรรมเป็นยังไงเอาอย่างนั้นนี่สุดท้ายก็เข้าถึงขั้นที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมยืนเดินนั่งนอนจิตมันเหมือนว่าวุดคว้าทะนิพพานวุดจะถึงหรือไม่ถึงอยู่นั่นน่ะเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมนั่นน่ะยิ่งขยับใหญ่ลืมหลับลืมนอนทั้งคืนนอนเรานอนน่ะที่ร่างกายนอนแต่จิตกิเลสกับธรรมฟัดกันด้วยกำลังของธรรมไม่ถอยเป็นอัตโนมัติหมุนติ้วแล้วนอนมันก็ไม่นอนมันฟัดกันอยู่นั่นมันนอนแต่ร่างกายส่วนจิตธรรมกับกิเลสฟัดกันอยู่บนหัวใจมันไม่ได้นอนนี่สุดท้ายก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาก็ฟัดอยู่อย่างนั้นนอนอยู่กับฟัดลงไปเดินทางจงกรมมันก็ฟัดกันอยู่นั่นเลยสุดท้ายแจ้งนั่นแล้วแจ้งแล้วก็เช้าวันรังมามันยังจะไม่หลับไม่นอนความเพลินกับการต่อสู้กับกิเลสกับที่ว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเพื่อมมันเกี่ยวเดียวกันอยู่ด้วยกันนี่แหละเวลาทำมีกำลังจากการบึกบืนของเราไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปได้นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมแล้วจะหงายหมาให้กิเลสหัวเราะ
ลงน้ำตาล่วงมาถ้านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมใช่ไหมตอนนั้นนิพพานไม่ทราบอยู่ไหนก็ใช่ไหมก็มีแต่มากิเลสฟัดเราที่ไหนหงายหมาหงายหมาตอนนั้นเองทีนี้มาไปฟิตตัวเองเข้าไปเลยใกล้เข้าไปก็ว่าสุดท้ายนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนิพพานอยู่ที่ไหนมันถึงมาอยู่ชั่วเอื้อมมันขยับขยับอยู่ในจิตนั่นน่ะมันจะหลุดจะพ้นอยู่เดียวให้เห็นให้เห็นนั่นแล้วก็พ้นจริงๆเมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วถอยไม่ได้จิตขั้นนี้มันมีคำว่าถอยเป็นกับตายพุ่งพุ่งพุ่งนี่แหละกำลังของธรรมที่เราปฏิบัติมีหรือไม่มีธรรมนะพิจารณาสิให้คุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาสิมันมีอยู่ในหัวใจของเราแต่เวลานี้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายไปที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมีแต่เรื่องกิเลสแสดงธรรมไม่ได้แสดงจึงไม่เห็นความแปลกประหลาดของธรรมภายในใจเห็นแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายของใจที่เกิดจากกิเลสนี้เท่านั้นที่เมื่อฝึกเข้าไปมันก็เป็นโทเรื่องความภาคเพียรหรือเรื่องจิตที่มันได้กำลังวังชาด้วยจากความภาคความเพียรมาอยู่ไม่ถอยนี่ดีดขึ้นมันจะเป็นจิตดวงนี้เมื่อไหร่ดวงที่ล้มลุกการนี้ตลอดไปได้ยังไงมันไม่เป็นเมื่อฝึกเข้าไปมีกำลังเข้าไปแก่กล้าเข้าไปเหมือนนักมวยที่แรกก็ต่อยก็สอบซะก่อนต่อยไปต่อยมาก็ขึ้นเวทีจากเวทีก็ขึ้นแซมเปี้ยนนี่การฝึกไม่ถอยอันนี้ก็เหมือนกันมันก็ขึ้นของมันเรื่อยอยู่ภายในใจคำเป็นเรื่องเห็นโทษแต่ก่อนเคยเห็นมาไหร่แล้วไม่เคยเห็นโทษของกิเลสนะมีแต่เพลินไปกับมันก็แสดงว่าเห็นคุณของมันนั่นแหละสิมันยิ่งเพลินกับมันแต่พอไม่มีธรรมเข้ามาเทียบปั๊บรู้มีสองอย่างแล้วเลือกได้แล้วนั่นแต่ก่อนมีแต่กิเลสมีอันเดียวจำเป็นจำใจต้องกลืนกับมันไปอย่างนั้นทีนี้พอมีธรรมเข้ามามีเครื่องเทียบแล้วพอเครื่องเทียบแล้วอะไรนี่อะไรชั่วมันก็จับได้ปั๊บจับได้ปั๊บขยับเรื่อยทีนี้ทางธรรมะก็ปรากฏเด่นขึ้นมาเห็นกิเลสชัดเข้าเห็นพิษเห็นภัยชัดเข้าทุกอย่างและนี่ก็มีตะหมุนทำเรื่อย นั่นแหละที่ว่าความเพียรอัตโนมัติแต่ก่อนแล้วก็ถูไถกันไปจะเดินสมาธิจะภาวนาอะไรต้องได้ตั้งอกตั้งใจเต็มที่เต็มฐานไม่เช่นนั้นล้มเหลวเพราะกิเลสถีบยันเราล้มเหลวขาดสะบั้นไปได้เลยนะทีนี้เวลาเราฝึกหลายครั้งหลายหนจนมีกำลังแล้วที่นี่คำว่าความเพียรเมื่อมันมีกำลังเต็มที่แล้วคำว่าความเพียรในปัจจุบันไม่มีนอกจากว่าเพียรเพื่อพ้นทุกข์เท่านั้นเพียรในประโยคพยายามของตนในปัจจุบันวันไม่มีต้องล้างเอาไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดลืมหลับลืมนอนลืมไปทุกอย่าง มันเป็นอย่างนั้นนะจิตมันเห็นในเวทีในจิตคือบนหัวใจระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันแล้วพูดได้อย่างเปิดเผยไม่สงสัยเพราะมันประจักษ์กับใจของเราทุกอย่างนี่แหละเรื่องธรรมถ้าเราตั้งใจปฏิบัติอยู่ธรรมจะไปไหนธรรมกับใจอยู่ด้วยกันกับกิเลสอยู่ด้วยกันนั่นแหละ ยังมีแต่กิเลสมันปิดบังหุ้มห่อไว้คนทั้งคนก็ไม่หมดไม่มีค่ามีราคาเป็นเศษมนุษย์เศษคนนั่นแหละถ้ากิเลสหนักมากคนนั่นหมดคุณค่าเป็นลำดับสุดท้ายก็มีแต่ลมหายใจไม่มีค่าเลยมนุษย์ทั้งคนนี่แหละกิเลสมันหนาเข้าในหัวใจแล้วคนคนนั้นก็ยังเหลือแต่ลมหายใจเนี่ยกิเลสหนาไปอย่างนั้นนะทีนี้เวลาเราฝึกหัดทางด้านธรรมะเข้ามันจะหนาขนาดไหนค่อยซักฟอกเข้าไปค่อยบางไปธรรมะหนาแน่นขึ้นจิตใจดวงนี้กลายเป็นดวงใหม่ขึ้นมาสง่างามอยู่ที่ไหนสง่างามจิตใจเริ่มต้นตั้งแต่ความสงบเย็น ความสงบเย็นภายในใจมีสมาธิอยู่ที่ไหนสบายนะขั้นสมาธินี่ทำให้สบายให้สงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนเพลินไปเลยลืมเวลาเวลาไปนั่งที่ไหนก็ดีเดินจงกรมก็ลืมเวลาเวลานะมันเพลินในความสงบของใจนี่เป็นความเย็นใจอันหนึ่งผู้ปฏิบัติท่านเพลินอยู่กับความเพียรอยู่กับธรรมของท่านนะเช่นพระท่านอยู่ในป่าในเขาถ้าเป็นยังไง
มนุษย์นี่เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกนี่นะแต่ทำไมท่านเป็นสัตว์เดียวสัตว์ตัวเดียวสัตว์พระองค์เดียวสัตว์คนเดียวท่านไปอยู่ในป่าท่านเอาธรรมเป็นเพื่อนเข้าใจไหมล่ะท่านไม่อยู่กับโลกทั้งหลายท่านไม่มาเป็นอารมณ์มีแต่ธรรมกับใจที่มีสัมผัสสัมพันธ์กันหนุนกันไปเรื่อยๆท่านก็เพลินกับธรรมผลที่เกิดขึ้นเป็นความสงบเย็นใจก็ทำให้เพลินเรื่อยๆจากนั้นก็เป็นความแยบคายของใจขึ้นที่เรียกว่าปัญญาวิปัสสนายิ่งกระจายความยิ่งเห็นกว้างออกไปละเอียดลอเข้าไปกิเลสตัวไหนตัวไหนทั้งโผล่ทั้งแสบมันที่จะเห็นด้วยทางด้านปัญญานะปัญญาจะเห็นกิเลสส่วนสมาธิมีแต่ตีกิเลสมารวมตัวไว้เฉยยังไม่แก้ไม่ถอนไม่ถอนกิเลสพอขั้นปัญญาได้ถอนแล้วทีนี้ฆ่าแล้วทีนี้มีมันเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปนั่นแหละท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่คนเดียวทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไมท่านไม่เป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกหมู่ของท่านเป็นอะไรคือธรรมท่านอยู่กับธรรมอยู่ที่ไหนสบาย วินตบาทเพียงพอยังอัตภาพนะท่านไม่เคยสนใจกับเรื่องอาหารการกินที่เขาจะมาถวายละเอียดละออมากน้อยประณีตบรรจงขนาดไหนท่านไม่สนใจนะท่านไปบิณฑบาตพอมายังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งเพื่อความเพียรนั่นความเพียรนี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียว พอยังอัตภาพให้ไปวันหนึ่งพอแล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรฉันท่านก็มาฉันท่านเน้นหลักทางความภาคเพียรไปเลยอัตภาพมันหนักมากเข้าไปมันหิวมันหอยก็ไปบิณฑบาตมาให้มันฉันซะหน่อยนึงทางจิตใจมีอาหารรอเลี้ยงแล้วคือธรรมนั่นร่างกายมันปวดอยากขาดแคลนเราอดอาหารไปหลายวันมันก็บกพร่องมันขาดแคลนเอาอาหารมาเยียวยามันเสียธรรมก็หนุนที่ใจไปเรื่อยนั่นล่ะธรรมอิ่มภายในใจร่างกายบกพร่องเอาร่างกายบกพร่องนี้เราจะเติมให้มันเมื่อไรเติมกับกำลังให้มันเมื่อไรก็ได้ไปฉันอาหารเพียงเท่านั้นกลับไปนี่เช่นอย่างลงมาจากภูเขามาบิณฑบาตในหมู่บ้าน มาจนจะไม่ถึงหมู่บ้านแล้วไม่ถึงมาถึงกลางทางหมดกำลังต้องนั่งซะก่อนนี่ละเรื่องร่างกายหมดกำลังเดินไปหมดกำลังเอานั่งซะก่อนแล้วจะหลังจากนั้นแล้วลุกไปถึงหมู่บ้าน พอฉันเสร็จแล้วได้กำลังเติมน้ำมันแล้วบึ่งทีเดียวเหมือนม้าแข่งไปขึ้นภูเขาเวลาลงมามันเหมือนคนจะตายเข้าใจไหมล่ะแต่เวลาฉันเสร็จแล้วเติมน้ำมันมันมีกำลังแล้วมันดีดเร็วนะร่างกายนี่ดีดเร็วมีกำลังอย่างรวดเร็วไปกลับไปนี่เหมือนม้าแข่งนั่นมันเพิ่มได้ง่ายเพิ่มกำลังทางร่างกายแต่จะเพิ่มกำลังทางด้านจิตใจโอ้ยต้องประคบประหงมกันเต็มเหนี่ยวอดก็อดทนก็ทนไม่ทนก็ได้ขอให้ได้บำรุงอาหารโอชาโรสที่เลิศเลอคือทำเข้าสู่ใจเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะทรมานมังร่างกายมากกว่า บรรดาผู้ปฏิบัติมักจะมาทรมานร่างกายเนี่ยมากอยู่เช่นอดอาหารขออาหารผู้ปฏิบัติธรรมนะเช่นอย่างวัดป่าบันตาด เราก็ได้บอกก็ตั้งแต่ต้นแล้ว ที่ในนั้นมาอันนี้นะที่สอนหมู่เพื่อนสอนหลายกิ่งหลายก้านหลายแขนงแล้วแต่จะเป็นดูบายอะไรที่ถูกกับจริตนิสัยของตนให้เลือกไปปฏิบัติตนเองตามจริตนิสัยชอบไปแล้วกันนั่นเราบอกงั้นเราบอกอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารให้ทำดูสังเกตดูถ้าอันไหนอะไรที่มันถูกกับจริตนิสัยของตนการก้าวเดินของความเพียรนี้ก้าวไปได้ราบรื่นๆให้ยึดอันนั้นไว้เป็นหลักนี่จากนั้นก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องอดอาหาร อันนี้ไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนเป็นคำบอกเล่าธรรมราจากอุบายวิธีการของเราที่ฝึกตนได้ผลมาแล้วมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเนี่ยก็ว่างั้นจากนั้นก็โยกตัวเองตัวเราเป็นตัวอย่างขึ้นมาเลยเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ใช่สั่งไม่ใช่สอนเนี้ยจะถูกจักกับจริตนิสัยของใครสำหรับเรานี่อดอาหารเป็นอย่างผ่อนอาหารเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอดอาหารเป็นอย่างนั้นผลทางด้านภาวนาดีอย่างนั้นนะที่สุดท้ายพระในวัดป่าบันตาดเลยกลายเป็นพระอดอาหารไป
ฉันจังหารนี่ไม่ได้ครบองค์นะตลอดมาถ้าองค์นี้มาฉันอ้าวอันนั้นหายไปแล้วองค์นั้นหายไปแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งหายตั้งหลายๆองค์เป็นอย่างนี้มาเป็นประจำเพราะถูกกับจริตนิสัยอย่างเดียวกันแม้คำบอกเล่าก็เป็นธรรมขึ้นมาเมื่อนำไปปฏิบัติถูกกับนิสัยแล้วนะเป็นธรรมขึ้นมาท่านจึงสนใจเรื่องก่อนอาหารอดอาหารมากกว่าอย่างอื่นเรื่องอดก่อนอาหารอดอาหารนี่นะ การหลับนอนนี่เรียกว่าสะดวกมากไม่มีความง่วงเหงาห้องนอนอดวันแรกความเราฉันอยู่นี่ความง่วงมีประจำนะต้องบังคับกันความง่วงนอกจากว่าเวลาเพลิดเพลินในธรรมมันก็ความง่วงไม่มีทำทั้งหลายไม่ใช่แบบติดไปเรื่อยพันไปเรื่อยนะในระยะที่เกาะยังไม่ติดมันมีอย่างนั้น ที่นี่เวลาเราอดอาหาร ความง่วงเหงาซ้อนคืนแรกมีง่วงนิดหน่อย พอคืนที่สองวันที่สองมา ความง่วงเหงาลดแทบไม่มีพอสามคืนไปแล้วไม่มีง่วง นอนงีบเดียวตื่นแล้วเท่านั้นประกอบความเพียรอย่างราบรื่นจริงครับสติดีขึ้นดีขึ้นอดไปรายวันแต่สติยิ่งติดกันไปติดกันไปนั่นแหละผลของงานจากการอดอาหารท่านจับเอาไว้จับเอาไว้ความทุกข์ความทรมานจะไม่ทุกข์ได้ยังไงก็ไม่ใช่คนตายถึงเวลากินมันก็อยากมันก็กินมันก็หิวแต่ว่าเรื่องนี้เราจะเพิ่มกำลังกินเมื่อไรก็ได้มีกำลังเมื่อนั้นไม่ยากเหมือนเพิ่มกำลังของใจด้วยความภาคเพียรจึงต้องพยุงทางความภาคเพียรทางใจมากกว่าทางด้านร่างกายนี่เพื่อเห็นนี่เองผู้ปฏิบัติจึงมักจะถ อนอาหารอดอาหารเรื่อยๆอย่างเราก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังสุดท้ายในวัดเลยกลายเป็นอย่างเดียวกันมันหนักประทางถอนอาหารอดอาหารมากเพราะอันนี้ถูกกับจริตของผู้ปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นนะพูดให้มันเต็มยันนี่แหละภาษาธรรมคือเวลาคนที่ไปปฏิบัติยังหนุ่มยังน้อยเนี่ยราคาตัณหามันรุนแรงทีนี้เวลาฉันจะหันมากเข้าไปนี่แหละเป็นการเสริมราคาตัณหาฉันให้อิ่มมากเท่าไหร่นอนก็มากความขี้เกียจก็มากราคาตัณหาแสดงตัวขึ้นมาภายในใจไม่ถึงกับแสดงทางอวัยวะนะมันกวนต้องกวนใจราคาตัณหาอยู่ที่ใจมันแสดงออกมาอย่างไรก็รู้นี่เพราะอะไรนั่นเราฉันมากมีกำลังมากมันเป็นอย่างนี้นานเห็นไหมท่านลดทันทีเพราะถือว่าอันนี้เป็นภัยต่อตัวเองในภาคปฏิบัติ จิตตภาวนาอย่างมากท่านลดลงด้วยเหตุนี้เองผู้ที่บทอาหารจึงมีมากก็เพราะอาหารนี่เป็นเครื่องเสริมราคาตัณหาให้กล้าไม่ออกสติก็ล้มลุกคลุกคลานเนี่ยดีไม่ดีสติไม่มีถ้าอดอาหารก็ไปสติดีจนกระทั่งติดกันไปเลยไม่เผลอเลยนั่นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ผ่องใสสงบร่มเย็นได้ง่ายนั่นท่านถึงได้ทำวิธีการอดอาหารท่านมีเหตุมีผลของท่านไม่ใช่ว่าอดอาหารเพื่อตรัสรู้ธรรมนะอย่างพระพุทธเจ้าอดพระกายอาหาร49วันท่านมันมีจิตตภาวนาเข้าแฝงเลยท่านจะตรัสรู้ด้วยการอดอาหารอย่างเดียวจึงไม่สำเร็จพอท่านมาสวยพระกายอาหารในวันนั้นคืนวันนั้นพระสรีระเมาอยู่หมดวิวเลยพอพระอดพระกายอาหารแล้วเจริญอนาปานสติบรรตัดสรู้ธรรมปึงในคืนวันนั้นอดอาหารฉันจังหันสวยพระกายอาหารในเช้านั้นพอตกกลางคืนมาพระสรีระทุกสัตว์ทุกส่วนก็เบาพระสรีระก็ไม่หิวโหยแล้วก็เบาด้วยบรรลุธรรมในโดยทางที่ถูกคือท่านภาวนาอานาปานสติธรรมก็ถูกทางแล้วด้วยบรรลุในคืนวันนั้นเลยนั่นท่านบรรลุธรรมด้วยอานาปานสติด้วยการภาวนานะท่านไม่ได้บรรลุธรรมด้วยการอดอาหารนั่นแหละถ้ามีภาวนาแทรกเข้าไปอดอาหารหยุดมาแล้วมาฉันบ้านมันบรรลุเลยที่พระทั้งหลายท่านภาวนาด้วยการอดอาหารท่านหวังทางด้านจิตตภาวนาต่างหากท่านไม่ได้อดอาหารเพื่อบรรลุธรรมนะเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรต่างหากให้พากันเข้าใจอย่างนี้ เห็นว่าอดอาหารพระพุทธเจ้าอดเท่านั้นนี่ไม่เห็นแต่จะรู้นี่เรามาอดหาอะไร
พอพูดอย่างนี้เราก็ระลึกถึงอันที่เคยเล่าให้ผู้กับฟังคือมันขบขันเราลงมาจากภูเขานี่ไปอำเภอวริจภูมิไปอยู่ภูเขาต้องภาวนาภาวนามันเป็นอย่างนั้นแหละนิสัยเราถ้าออกไปแล้วมันไม่ค่อยฉันจังหันนะเอาจนจะเป็นจะตายถึงจะประฉันให้นี่ลงมาจากภูเขา มาถึงบ้านคำบิดคำบ่อนั่นแหละพอดีเขามีสำนักภาวนาอยู่นั่นเขาล่างแล้วเขามีร้านอยู่ที่นั่นยกพระไม่มีแล้วก็เลยไปพักที่นั่นตอนเช้าก็ออกบิณฑบาต บิณฑบาตกลับมาคนนี้แกเคยอุปสัมปทาพระที่เคยมาอยู่ที่นี่เป็นท่านกรรมฐานมันท่านแกก็เคยเพราะงั้นเวลาเราบิณฑบาตแกก็ไปรอรับบาตรอยู่ที่นู่นมา นั่นมาแล้วก็เดินมาตามทางนั่นแหละเฮ้ยทำไมท่านถึงผอมโซนักหนาว่างั้นแกเป็นนิสัยลักษณะปรุงไปปรุงมาท่านทำไมถึงผอมโซนักหนาท่านเป็นไข้หรือเราก็บอกไม่เป็นไข้หรือท่านอดอาหารเหรือว่างั้นเนี่ยที่นี่นะท่านอดอาหารจะอดอะไรแกเรียนระดับธรรมตรีเข้าใจไหมจะอดหาอะไรพระพุทธเจ้าอดตั้ง49วันท่านไม่เห็นตรัสรู้ท่านจะอดไปท่านจะอดไปหาอะไรมันจะได้คือท่านไม่ฉันจังหันนะท่านอดอาหารหรือนั่นว่าให้เราค้านเราที่นี่ท่านจะอดหาอะไรพุทธเจ้าอดตั้ง49วันท่านไม่เห็นในตรัสรู้ท่านจะมาอดหาอะไรล่ะว่างั้นพอว่างั้นเราก็สวนหมัดเข้าไปปั๊บโยมน่ะกินอยู่ทุกวันเหรอกินทุกวันเนี่ยผมไม่อดแล้วได้ตรัสรู้ไหมแล้วง่ายเลยสัตว์พอได้ที่เดียวไม่ได้ตรัสรู้กินหาสแต็กอะไรแล้วก็ว่างั้นนะถ้าว่าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้มาอวดดีหาอะไรอวดผุ่งนี่วะสัตว์แต่โอ้มาช่องนี้ชาวนาที่นี่แหละตะโยงก่อนพระพุทธเจ้าอดอาหาร49วันท่านหวังจะตรัสรู้เพราะการอดอาหารเราอดอาหารนี่เราตรัสรู้ด้วยความเพียรจิตตภาวนาแกเลยหัวเราะกากๆโอ้มอช่องนี้เท่านั้นนอกว่างนั่นแหละมันเผลอตรงไหนฟาดตรงนั่นแหละแต่เราไม่ได้ฟูมันเป็นอย่างนั้นอุบายวิธีการตามความภาคความเพียรมีหลายวิธีการไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าสอนตรงไหนจึงจะเป็นธรรมขึ้นมาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขตัวเองยังไงนั่นเป็นธรรมทั้งนั้นแหละแก้ไขทั้งว่าสติปัญญาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสารพันกรมเพราะกิเลสมันขี้เหลียวฉลาดมากธรรมะไม่ขี้เหลียวฉลาดไม่ทันกันจึงต้องแก้กันวิธีนั้นธรรมที่เราเรียนมาจุดมากน้อยนั้นเวลาเป็นภาคปฏิบัติมันจะขึ้นสติปัญญามันจะขึ้นรับกันรับกันสดๆร้อนๆนี่ภาคปฏิบัติแก้กิเลสแก้ในภาคปฏิบัติสติปัญญาขึ้นกับภาคปฏิบัติแก้กันไปแก้กันไปนั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนาแก้กิเลสได้จริง นี่ท่านนี่พูดถึงเรื่องการอดอาหารเกี่ยวกับถึงเรื่องราคะตัณหาอันนี้มันเร็ว เพราะมีส่วนมากมีแต่คนหนุ่มๆออกปฏิบัติไม่ใช่คนแก่นะท่านตัดลงไปเลยท่านตัดเร่งตังความเพียรเขาตัดสติก็ดีขึ้นเป็นอย่างนั้น ท่านถึงโอดพระทั้งหลายท่านภาวนา ท่านไม่ใช่สักแต่ว่าภาวนาฉันอะไรก็ฉันไปอะไรกันนะอย่างนี้ไม่ได้ต้องพินิจพิจารณาอาหารการกบการฉันอาหารชนิดไหนเวลาภาวนามันจะสะเทือนกันมันจะไปสัมผัสกันให้รู้ภาวนาสะดวกหรือไม่สะดวกนั้นเป็นยังไงมันจะบอกกันท่านจึงเรียกอาหารสปายะคืออาหารเป็นที่สบายฉันแล้วไม่เป็นภัยต่อทางด้านจิตตภาวนาและไม่มีอะไรกับร่างกายแต่เป็นคุณต่อร่างกายหากเป็นภัยทางด้านจิตวิญญาณท่านก็งดท่านก็ระวังนั่นเนื้ออาหารสบายยะอาหารเป็นที่สบายสบายเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาไม่ใช่สบายกินแล้วนอนอยู่เหมือนหมูนะอาหารเป็นที่สบายกินแล้วเหมือนหมูไม่ใช่พวกเรานั่นนะพวกอาหารเป็นที่สบายพวกนี้สบายมากกินเท่าไหร่นี่นอนไม่รู้จักตื่นละถ้าตื่นถ้าหมอนไม่แตกไม่ระเบิดทับหัวมันไม่ตื่นนะพวกนี้มันอาหารเป็นที่สบายเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าเจ้าในว่างั้นนะ เรื่องการภาวนาเป็นของเล่นเมื่อไรเราอยาก
เห็นธรรมสดๆร้อนๆเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านทรงเป็นมาแล้วท่านก็ทำแบบนั้นแบบนั้นทำเป็นประเภทเดียวกันแก้กิเลสกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันทำประเภทเดียวกันทำไมแก้กันไม่ได้เมื่อเรานำมาแก้นอกจากเราแหวกแนวไปเสียทางธรรมไม่เหมาะไม่เหลือบมองแล้ววิ่งไปหากิเลสมันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นอะไรถ้าเราปฏิบัติตามธรรมแล้วต้องเป็นธรรมร้อนๆสดๆร้อนๆอากาลิโกไม่มีการฐานที่เวลากิเลสไม่เคยมีการฐานที่เวลามัดอยู่หัวใจตลอดเวลาธรรมจะแก้กิเลสจะไหนจะต้องไปหาเวลามีหนำซ้ำยังว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานไม่มีนั่นมันลบเข้าอยู่แล้วมัดคอก็อยู่ตายนะต้องพิจารณาใช้อาจจะทำแก้กันทันทีโผล่ขึ้นมานี่เป็นอะไรมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีนั่นกิเลสตัวมันหลอกลวงมันดับลงไปแล้วมรรคผลนิพพานจ้าขึ้นมากิเลสมันตายไปแล้วนั่นมันเห็นอย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้นะมรรคผลนิพพานมันหมดแล้วนะในชาวพุทธเราอยากว่ามันหมดไปนะยังมีเหลืออยู่ยังภาคปฏิบัติ คือท่านที่ปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาแต่ก่อนก็ประชาชนไม่ค่อยทราบนักนะท่านอยู่เงียบๆของท่านท่านปฏิบัติท่านตักตวงมรรคผลนิพพานอยู่เงียบๆเงียบๆในป่าในเขาแล้วก็เงียบๆอยู่งั้นนะไม่ค่อยแสดงออกที่มาเริ่มแสดงออกพอรู้เรื่องบ้างก็ตอนที่หลวงตาออกมาช่วยชาติบ้านเมืองเนี่ยทำอะไรออกมาด้วยสิเราแต่ก่อนเราก็อยู่แบบพระทั้งหลายแล้วเราเคยแสดงที่ไหนไม่มีมีแต่แสดงกับพระส่วนแสดงกับพระมีแต่แกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วหมุนติ้วติ้วเลยแล้วก็อัดเทปเอาไว้อัดเทปเอาไว้ที่มีมากๆก็มีตั้งแต่สมัยเราเทศสอนพระนั่นแหละพอหลังจากนั้นมาแล้วยิ่งมาช่วยชาติบ้านเมืองนี่ไม่ได้เทศสอนพระนะเทศสอนประชาชนก็เป็นแกงหม้อใหญ่แกงหม้อไหนก็ตามก็เป็นธรรมทั้งนั้นควรแก่กำลังวังชาความสามารถของเราที่จะรับไว้ได้เรารับได้ทั้งนั้นเป็นมงคลด้วยกันทั้งหมดนี่การแสดงของเรื่องธรรมที่ภาคจากภาคปฏิบัติจึงเหมือนไม่ปรากฏแต่ก่อนที่จะเริ่มปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนก็คือตอนที่เราออกเพื่อชาตินี่แหละทีนี้เวลาออกเพื่อชาติทำมาเป็นเครื่องแสดงให้โลกได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสมันมีอยู่แล้วโลกเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่ไม่มีธรรมแก้กิเลสโลกก็ไม่รู้เรื่องกิเลสเป็นยังไงจึงเอาธรรมออกแสดงนี่เวลาช่วยชาติด้านวัตถุนี่แล้วก็ผู้โกงตามความรู้สึกของเราเวลานี้จะออกช่วยชาติด้านวัตถุนี่เรียกว่าช่วยชาติโลกทั้งหลายจะมองเห็นแต่วัตถุเช่นบ้านเมืองเราจะล่มจมทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มจมไปก็คือวัตถุนั่นแหละเงินทองเข้าของเครื่องใช้ไม่สอยทุกอย่างมันจะล่มจมไปตามกันและช่วยได้ว่าถ้าถูกก็คือช่วยสิ่งนี้เงินทองเข้าของแต่ทำนั้นโลกไม่ได้คิดเราคิดพอหมดแล้วคราวนี้แหละคราวธรรมะจะได้ออกสู่โลกให้โลกได้เห็นเนี่ยเอาวัตถุเป็นหัวหน้าโลกนี้รู้กันได้ที่ไปเทศที่ไปงานใดธรรมะเทศไม่ก็มีไปตามๆกันนี่แหละที่นี่ธรรมจะได้เข้าสู่ใจของผู้ช่วยชาติทั้งหลายที่มาฟังเทศฟังธรรมธรรมจะออกเวลานั้นวัตถุสิ่งของก็หนุนชาติเข้าไปธรรมก็หนุนหัวใจเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งมาบัดนี้เทศเป็นยังไงทั่วประเทศไทยแล้วเวลานี้ถ้าจะพูดถึงการเทศสักกี่กันได้7ปีมาแล้วที่ออกเปิดเผยที่ช่วยชาตินี่เวลา7ปีถ้าเทศมีจะเป็นกี่กันบางทีนี่ออกอย่างเปิดเผยแล้วนี่ออกเรื่อยเรื่อยลืออดีตของเจ้าของมาเพื่อเป็นสักกี่พยานเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าการเทศของเรานี้เราไม่ได้มาเทศแบบความจำปลอมเราเทศเราถอดออกมาจากความจริงตั้งแต่เราปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเบื้องต้นที่เราเทศมักจะลืออดีตของเจ้าของออกมาให้ประชาชนทั้งหลายได้ทราบจากนั้นก็ก้าวเดินเรื่อยเทศจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนี่บรรดาพระเจ้าประสงค์มันก็ออกมาแล้วเรื่องราวก็ออกมาเพราะท่านปฏิบัติอยู่แล้วธรรมะทางภาคปฏิบัติจึงค่อยเปิดเผยออกมาเวลานี้กว้างขวางมากจากการช่วยชาตินี้เป็นต้นเหตุนี่อย่างนี้แหละธรรมใครอยู่ที่ไหนยันพระอยู่ในป่าเนี่ยเขาเป็นของเล่นมาไหร่ท่านเงียบๆอย่างนั้นน่ะท่านตักตวงเอามรรคผลอยู่ตลอดเวลาท่านไม่พูดท่านไม่สนใจกับใครเขาจะว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีท่านไม่สนใจแต่ท่านสนใจในมรรคในผลที่พระเจ้าสอนไว้แล้วอย่างไรท่านจับถุงนั้นไว้เป็นภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสำคัญนี่เวลาท่านมาเล่า
ให้สู่การฟังนี่โถเทินนะนั่งอยู่นี่ลืมเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงคือต่างองค์ต่างพูดออกมาด้วยความเพลิดเพลินจากผลแห่งการปฏิบัติของตนได้รู้อย่างนั้นเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเพิ่มกำลังต่อกันองค์นั้นพูดอย่างนี้เพิ่มกำลังให้กันเป็นความลื่นเลยนั่นอยู่เงียบๆนะภายนอกไม่รู้ละแม้แต่พระเหมือนกันถ้าไม่ใช่พระปฏิบัติท่านไม่สนิทใจท่านไม่เล่าให้ฟังนะเฉยถ้าวงปฏิบัติท่านรู้ทั่วถึงกันหมดองค์ใดมีจิตมีใจอยู่ในภูมิใดภูมิใดท่านจะทราบกันอย่างเงียบๆตลอดมาตั้งแต่ยังไม่ช่วยชาติท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นมาเรื่อยๆนี่แหละท่านปฏิบัติท่านตักตวงเอาว่าผลนิพพานตามคำสอนพระเจ้าไม่ได้ตามปากของกิเลสนะกิเลสมันลบล้างธรรมแต่ธรรมนี่เปิดออกมาปากเป็นธรรมการปฏิบัติเป็นธรรมเปิดเผยธรรมขึ้นมาภายในออกจากใจขึ้นมาในใจให้รู้ให้เห็นไปเรื่อยๆนี่ก็ตอนที่เราออกมาช่วยชาตินี้มันก็เปิดพ้นไปไม่ได้อดีตของเราที่เคยดำเนินมาไงเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายผู้จะได้ยินได้ฟังนั่นนะทำเหล่านี้มาเทศเหล่านี้ทำเป็นมาอย่างไรไงเราก็ได้เล่าเรื่องของเราจนกระทั่งถึงสุดยอดของธรรมเลยเหมือนกันที่เราเล่าแล้วเทศมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ทำทั้งหลายเกี่ยวกับพระกับเนรก็ออกมาด้วยกันกระจายออกมาด้วยกันอย่างนี้เราทำตามเราตั้งใจลื้อฟื้นขึ้นมาก็เห็นได้ชมในตัวเองตลอดมาแล้วจะเป็นตลอดไปถ้าตั้งใจปฏิบัติทำบุญเจ้าเปิดเผยตลอดเวลาในหัวใจจากความเพียรถ้าไม่มีความเพียรปิดบังตลอดกิเลสปิดตลอดนะนี่แหละเป็นของสำคัญพระที่ท่านทรงมากทรงผลมีน้อยเมื่อไรในวงกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นนะทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายคำว่าสายหลวงปู่มั่นก็คือทั้งฝ่ายมหานิกายไปศึกษากับหลวงปู่มั่นนี่ก็เป็นสายหลวงปู่มั่นไปลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นท่านสามารถบรรลุได้ด้วยกันทั้งนั้นนะถ้าปฏิบัติคำว่านิกายนิกายใครมันก็ชื่อไก่มันก็มีชื่อหมูก็มีชื่อหมาก็มีชื่อเช่นไอจูไอตีเป็นต้นนะเนี่ยมันก็มีชื่อแล้วนิกายนั้นนิกายนี้ก็ตั้งไว้อย่างนั้นเองเมื่อสังคมยอมรับแล้วก็สมบูรณ์แบบด้วยกันไม่ค้านอะไรได้เลยธรรมยุทธมานิกายตั้งชื่อไว้เหมือนตั้งชื่อเป็ดชื่อไก่นั่นแหละตัวการบวชนี่สังคมยอมรับแล้วไม่มีห้ามมรรคผลนิพพานมีสิทธิที่จะบรรลุมรรคนิพพานได้โดยการทั้งนั้นนั่นถ้าใครปฏิบัติเพราะฉะนั้นใครจะเป็นนิกายอะไรก็ตามเมื่อดำเนินตามธรรมนี้แล้วมรรคนิพพานจะจ้าขึ้นในหัวใจของผู้นั้นนั่นแหละด้วยเหตุนี้เองที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านห้ามไม่ฝ่ายมานิกายยติท่านไม่ยติท่านสั่งเองนะท่านบอกอย่างเด็ดขาดยติหาอะไรนั่นแหละนำมาปฏิบัติธรรมนี้นะว่าเอามรรคนิพพานมีได้ไม่ได้มีเป็นมรรคกวรสักกวรหากข้ามมรรคนิพพานบวชก็สมบูรณ์แบบด้วยทั้งสองนิกายไม่เป็นมรรคเป็นสังคมยอมรับแล้วเอาปฏิบัติไปถ้าว่ามายาติเสียท่านทั้งหลายมีพวกมากแล้วเวลามายาตินี่แล้วก็จะกลายเป็นพวกแล้วนี่จะเข้าท่านพวกท่านทั้งหลายไม่ติดถ้าท่านมายาติแล้วออกไปปฏิบัตินี่กระจายเห็นไหมฝ่ายมานิกายที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชามีน้อยมาไหร่นั่นแหละออกมาจากอาจารย์จินลีอาจารย์ทองรัตที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอาจารย์มีนี่แหละท่านห้ามไม่ยติท่านเอานั่งกรรมติมีลูกศิษย์ลูกหาไปก็ไม่ยติเพราะฉะนั้นจึงกระจายไปมากมายก่ายกองนี่แหละเรียกว่าลูกศิษย์สายพ่อแม่ของอาจารย์มันทั้งนั้นนะไม่มีนิกายใดเมื่อเข้าไปอบรมศึกษากับท่านแล้วปฏิบัติตามท่านแล้วเรียกว่าลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นมันนิยมว่าธรรมยุทธมหานิกายนะเป็นลูกศิษย์ของท่านเจตนาเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติด้วยการเป็นธรรมด้วยกันหมดนี่มีน้อยมาแล้วตั้งฝ่ายธรรมยุทธมหานิกายผู้ปฏิบัติธรรมมีอยู่ทุกวันนี้นี่เราจึงตลอดสังเวชในพวกเดียวกันที่ไม่ปฏิบัติยังเหยียบย่ำทำลายศาสนาให้แหลกเหลวไปหมดยังเป็นอยู่ทุกวันในท่ามกลางกรุงสยามนี่แหละแล้วความรู้มันสูงมันต่ำเมื่อไหร่ความรู้สูงเท่าไหร่กิเลสยิ่งครอบคลุมสูงขึ้นไปเหยียบธรรมะให้แหลกเหลวไปหมดนะดังที่พูดเข้ามานี่ย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงสมณศักดิ์ก็จะเอาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเนี่ยกิเลสมันดื้อด้านขนาดนั้นนะโอ้ยดื้อด้านมากทีเดียวจนตลอดสังเวชเราได้ยินอย่างนั้นแล้ว
ห็นกิเลสตัณหาดีกว่าธรรมหมดคนเราหมดราคาพระหมดราคาไม่มีค่าคุณแต่อย่างไรตั้งชื่อตั้งตระหนักจรวดเราที

0: ยังก็ตั้งได้ถ้าเจ้าของไม่สนใจปฏิบัติจมในโลกคนน่ะเป็นผู้จมชื่อหน้าไม่ได้ไปจมนะมันจมอยู่กับคนที่ทำผิดนั่นเองถ้าทำถูกแล้วชื่อไม่ชื่อเป็นอะไรไปขอให้ตั้งให้ดีไปแล้วกันที่ท่านที่มาหานี่ก็เป็นมงคลนั่นแหละให้ไปแล้วให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมรรคผลนิพพานอยู่กับหัวใจให้ท่านดูกับหัวใจเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าตั้งลงไปตรงนั้นนั่นแหละศาสดาของเราคือธรรมคือวินัยจับธรรมจับวินัยไว้ให้ดีปฏิบัติตามนั้นมรรคผลนิพพานออกจากธรรมวินัยเนี่ยถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วจะพุ่งถึงเลยนะเอาละวันนี้แค่เพียงนั้นนะไม่เทศมากอะไรมากหรอกเทศไปเทศมามันก็เหนื่อยวันนี้ก็ไปเทศแล้วทางโน้นไปเทศที่โรงเรียนอุดมศึกษาหรืออะไรนะเสร็จมาแล้วมานี่ก็มาเทศอีกเลยว่าไงเป็นยังไงล่ะฟังวันนี้เข้าใจไหมล่ะเจ้าวันนี้
1: เข้าใจครับผม
0: เ
1: ข้าใจครับผม
0: เออนั่นแหละตั้งใจปฏิบัตินะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าเราเทศเพื่อหัวใจคนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขึ้นในนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าถ้ามีธรรมแล้วไม่หลงบ้าขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: พูดพูดแล้วผู้ใหญ่เวลาเขาพูดมันผู้ใหญ่พูดเวลาเขาเล่นมันจะ
4: อ้วนที่แล้วมาพาไปการลงทุนที่สุดที่แล้วผมบอกให้กลับมาถึงสามท่านแล้วเราก็ว่าผมควรจะถามพูดนะครับพระสงฆ์เนี่ยที่พาไปที่กุฏิบ่ายสอง
3: มันก็เคยดูเรื่อยๆเอาการทำสามหนสามหนมันมาเกลื่อนเจ้าดูเรื่อยๆแล้วได้มาถูกทุกใครถูกดูบ้างด้วยแล้วดูให้ใครบ้างจำไม่ได้นะมาเอาการสามหนสามหนดูเรื่อยๆไปนี่มันมากกว่ามากเลยจำไม่ได้ฉันก็ได้ดูใครบ้าง
5: มันก็นุ่ม
3: หนังสือสำหรับแจกทานล้วนๆท่านผู้ใดยังไม่เคยได้รับกรุณารับไปได้ดูว่าจะเป็นกองละหนึ่งชนิดและรับไปชนิดละหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มรวมเป็นหนึ่งชุดต่อครอบครัวคุณเจริญมาเอาขนมเฮ้ยนั่นนู่นมาเอาขนมแล้วเสื้อแดงๆมาเอาเฮ้ยมาข้าพนมมาข้าพุทโธธัมโมสังโฆมาให้สองอันกราบคนเดียวให้สองอันแล้วมาให้มากกราบพุทธิพุทโธเดียวหายหยับเลยโอ้ยังมีคนมีหมดหมดเหลืออันเดียวเคยมาแล้วหรือว่าวัดต่างๆนี่เคยมาแล้วนะมันคนมามากกว่ามากจำไม่ได้ว่าใครเคยมาใครไม่เคยมาไม่เคยดูใครบ้างไม่เคยดูใครบ้างจำไม่ได้จำได้แต่ว่าดูมากกว่ามากเรื่องดูแล้วมากกว่ามากนะจนจำไม่ได้ดูใครบ้างคนมากดูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สู้เด็กไม่ได้เด็กไม่ได้ดุแต่ดุผู้ใหญ่แสดงว่าผู้ใหญ่นี่สู้เด็กไม่ได้คนมามากทุกวันเลยมากอย่างนี้

มากที่สุด165บาทเต็มบาทแล้วถ่ายเต็มแล้วถ่าย165ถ่ายกรุงเทพ174ถ่ายงั้นมากของนี่แต่กรุงเทพใส่บาทมากกว่าทางนี้ใส่นี่ฟาดคนเดียวตูมเต็มบาทเลยก็มีเนี่ยอันนึงอ่ะใส่ลงตูมเดียวคนเดียวเต็มบาทเลยเราจำได้ว่ากรุงเทพสูงสุด174บาทอันนี้สูงสุด165บาท การให้ทานเป็นของดีนอกจากเป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์แก่ผู้รับไปแล้วใจยังชุ่มเย็นเป็นพื้นฐานอันดีสำหรับใจใจคนมีบุญมีทานมีการเสียสละใจจะชุ่มเย็นผิดกับใจทั้งหลายอยู่มากนะจำให้ดีนะข้อนี้นะเราจะเข้าใจว่าคนมีเงินมีทองเข้าของมากมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตระหูฐานเราอย่ามาเป็นประมาณหัวใจเป็นไฟเหมือนกันหมดถ้าไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วทุกตะเขียนใจก็ชุ่มจำอันนี้ให้ไว้นะจำนี้ไว้ให้ดีนะคนเรามันมองข้ามมองอย่างนี้แหละมองวัตถุดีกว่าคนดีกว่าใจเจ้าของเพราะฉะนั้นจึงพากันดิ้นหาตั้งแต่วัตถุศีลธรรมไม่สนใจโลกยิ่งร้อนเข้าไปทุกวันวัตถุเจริญเท่าไรเท่าไรมากเข้าไปเท่าไรหัวใจยิ่งร้อนโลกยิ่งร้อนเข้าไปเบียดเบียนทำลายกันนี่แหมพิลึกเกือบเกือบแล้วเกินทั้งนั่งทุกทีนี่แล้วดูอย่างนี้แล้วเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องจิตใจของคน มาดูนี่ออกมาจากหัวใจของคนมาเป็นกิริยาชั่วช้าละโมกต่างๆออกมาจากหัวใจเพราะใจไม่มีธรรมใจหาที่หาทางระบายระบายทางไหนพอที่ว่าจะเป็นทุกข์ว่าจะเป็นสุขบ้างแม้ที่สุดได้บ่นก็เอาก็ว่าเป็นทางออกของออกจากทุกข์ความจริงเพิ่มทุกข์เข้าก็ไม่รู้เนื้อใจที่ไม่มีธรรมเป็นอย่างนั้นร้อนดูหัวใจอย่าดูที่อื่นโลกนี้เจริญที่หัวใจเสื่อมที่หัวใจเป็นอันดับหนึ่งเลยวัตถุสิ่งของเงินทองก็ของมีมากมีน้อยไม่สามารถที่จะดับไฟในหัวใจนี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเป็นธรรมแล้วดับได้ทุกขตาเข็นใจตาสีตาสาเย็นได้ถ้ามีธรรมในใจถ้ามีธรรมมหาเศรษฐีก็จมอยู่ในหัวใจนี่แหละข้างนอกก็ดูกันเผินๆโอ้ยเขาเป็นคนมั่งมีเขามีเงินมีทองเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเบอร์ดูตั้งแต่วัตถุแร่ธาตุต่างๆภาษาอะไรนั่นหัวใจมันไม่ใช่อย่างนั้นส่งเสริมให้ดีสิเลือดก็คือหัวใจสิ่งนี้ไม่ได้เลือดมีอยู่เต็มแผ่นดินแผ่นดอนไปที่ไหนมีเพราะมันอยู่กับแผ่นดินนี่เขาเรียกแร่ธาตุต่างๆมาสมมติกันขึ้นว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี่อันนั้นเป็นเงินอันนี้เป็นทองอันนั้นเป็นนั่นนั่นก็สมมติกันแล้วก็หลงบ้ากันเท่านั้นเอาหลงบ้าถ้าไม่มีธรรมเรียกหลงบ้าถ้ามีธรรมแล้วไม่หลงบ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะยังจะพากันดิ้นจนดีจนลืมเนื้อลืมตัวลืมอัดลืมธรรมในใจจะหาความสุขไม่เจอเงินทองของกองเท่าภูเขาตายไปแบบจมมีเยอะนะนี่เราก็ยิ่งมีตกวิจารณ์ข้างพุทธการสำหรับตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีมาเฝ้าทรัพย์สมบัติเงินทองท่านว่าไว้ในตำรับตำราแล้วเรื่องตกนรกเอวีจีก็เกลื่อนแล้วทีนี้สมัยปัจจุบันนี้กิเลสมันปิดตาคนละสิบอกสมัยทุกวันนี้เรื่องนรกนั้นล้าสมัยไปแล้วเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นเรื่องคือเรื่องล้าสมัยเรื่องโกหกกันลมๆแรงๆนั่นเห็นไหมกิเลสมันเก่งไหมเรื่องบาปเรื่องบุญไม่มีอะไรไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างชื่อว่าเป็นอัตเป็นธรรมแล้วไม่มีสิ่งที่มีคืออะไรคือความผลักดันในหัวใจให้อยากอันนี้ความอยากอันใดมีจะเปิดโล่งเพื่อความชั่วช้าละโมกเพื่อความช้าละโมกตายแล้วก็ไปแล้วที่นี่นะนรกไม่มีลงไปจมมาแล้วแก้ไม่ได้แล้วสายแล้วนั่นนรกไม่มียังไงใครเป็นผู้มีอำนาจไปทำลายนรกวะแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้มาไม่เคยทำลายนรกได้เลยนี่คือพระวิธีสอนให้หลบหลีกปีกตัวด้วยการไม่ทำชั่วเท่านั้นมีวิธีเดียวที่จะไปทำลายในโลกนั้นสุดวิสัยพระพุทธเจ้าทุกองค์ทำลายไม่ได้ไม่ว่าสวรรค์ชั้นพรหมตลอดนิพพานไม่มีใครทำลายได้เพราะเป็นธรรมของจริงอันนี้ลบไม่ได้ของจริงลบไม่สูญแล้วสอนวิธีหลบหลีกสอนวิธีบำเพ็ญเพื่อก้าวเข้าสู่ความดีสอนวิธีละเพื่อหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วช้าระบบทั้งหลายเพราะมันลบไม่สูญ

0: ทำลายไม่แตกนั่นท่านถึงสอนวิธีลบ วิธีลบหลีกเลี่ยงเดี๋ยวในสมัยทุกวันนี้กิเลสมันแก่เข้าไปแก่เข้าไปแดงเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันก็ปิดทั้งหูทั้งตาปิดหมดหัวใจก็ปิดมืดบอดตะวันร้อยดวงก็หัวใจนี่มืดบอดอยู่อย่างนั้นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานดิ้นอยู่ในหัวใจนี่ผลักออกไปดิ้นออกไปดิ้นออกไปมันมีแต่จะให้สมหวังจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ให้ได้อย่างนั้นให้ได้นี้ไม่สมหวังตายแล้วทิ้งเปล่าเป็นยังไงกิเลสต้มคนพิจารณาสิใครสมหวังในโลกนี้ตายไปแล้วมีใครสมหวังข้านี่มีเงินมีทองเข้าของกองเท่าภูเขาข้าสมหวังแล้วข้ามีความสุขมากมีใครมาพูดให้ฟังมีไหมพิจารณาสิข้านี่มียศฐานบรรดาศักดิ์สูงสูงส่งที่สุดเลยระดับชาติเลยชาติไปก็ได้แต่ข้ามีความสุขมีไหมไม่มีอันนั้นตั้งเป็นลมปากเฉยว่าไงหัวใจมันไม่ได้ลมปากมันร้อนจริงๆมันเย็นจริงๆถ้าดีๆจริงๆสุขจริงๆทุกข์จริงๆในหัวใจนี่ไม่มีใครมาเสียสันมันก็เป็นของมันถ้าทำชั่วลงไปแล้วถ้าทำดีลงไปไม่มีใครเสียสันมันก็ดีพากันจำมานะข้อนี้นี่แหละหลักธรรมของพระเจ้าอยู่ตรงนี้ลบไม่สูญอย่าพากันลืมเนื้อลืมตัวจนเกินเหตุเกินผลเช่นอย่างที่ว่าเราทำบุญให้ทานนี่ถูกต้องแล้วนี่มีกินก็ต้องมีทานทานก็ทานเพื่อเจ้าของคนเพื่อคนอื่นนั่นจะเป็นเหมือนว่าเป็นเศษเป็นเด่นก็ได้เราได้แล้วเราจะให้ทานถึงนี้ถึงนี้นี่ขึ้นแล้วทางนี้เป็นกุศลแก่เราแล้วก็แล้วก่อนจะไปถึงมือผู้ที่รับทางนี้ได้ก่อนแล้วได้ก่อนแล้วอันนั้นเหมือนก็เป็นเศษเป็นเด่นหรือเป็นกากก็ได้มันส่วนเป็นเนื้อหนังจริงๆเราได้แล้วได้ก่อนแล้วนี่เป็นความดีความชอบสำหรับเราผู้ที่มีบุญมีกุศลด้วยการเสียสละด้วยการทำบุญให้ทานเป็นจิตใจที่ชุ่มเย็นไปไหนก็ชุ่มเย็นอยู่ในโลกนี้ก็ชุ่มเย็นทุกก็ชุ่มเย็นมีก็ชุ่มเย็นคนโง่คนฉลาดชุ่มเย็นยศฐานบรรดาศักดิ์ขนาดไหนชุ่มเย็นถ้ามีธรรมในใจถ้ามีธรรมแล้วแห้งผากแห้งผากแห้งผากสุดท้ายตายไปเป็นเปรตตายเป็นเปรตยังไงก็สมบัติเงินทองก็ของมีมากมีมายนะโรคกูตายแล้วจะทำไงนี่แล้วก็มานับข้อมือสิวันนี้คนนั่นติดหนี้เราอยู่เท่านั้นคนนั่นติดหนี้เราอยู่เท่านั้นอันนี้ตอนนี้เราอยู่เท่านั้นยังก็ไล่ไปเลยสิไม่ทราบว่านี่มีเท่าไรนี่แล้วไม่ได้เจ้าของก็จะตายเสร็จแล้วนับข้อมือตายแล้วไปเป็นเปรตเฝ้าคลองทรัพย์สมบัติเงินทองนั่นว่าเปรตสมัยก่อนมีสมัยนี้ไม่มีไม่มีแหละเปรตสมัยนี้ไม่มีเพราะมันเกลื่อนแผ่นดินว่าไงเพราะคนที่เป็นอย่างนี้มันเป็นแบบเดียวกันกับขั้งพุทธกาลความชั่วทำแบบเดียวกันอย่างเดียวกันทำไมความทุกข์จะไม่มีแบบเดียวกันนั่นและวิธีการไปนรกก็เป็นวิธีการในการทำชั่วนี่เป็นทางเดินของนรกมันก็ทำแบบเดียวกันแล้วจะหลีกนรกไปไหนพินาสิแล้วการทำดีของมันกันสวรรค์นิพพานพรหมโลกสำหรับคนดีผู้ทำดีมีอยู่จะลบล้างได้หรือนี่แหละผลแห่งกรรมสำหรับวิบากกรรมวิบากกรรมดีไปทางดีเลยใครลบล้างไม่ได้ไม่มีใครมีอำนาจในโลกอันนี้ว่างั้นเลยทางชั่วก็เหมือนกันเราจึงต้องให้ระมัดระวังทั้งเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่ตายแล้วไปเป็นเปรตเป็นผีไปแก้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันหลอกลงตะบัวลงตะบัวค้อนเปล่านะในวัดนี่หลวงตาบัวไม่ได้ตัวเปรตนะรู้จักไหมไม่ได้ย่านเปรตนะมาค้อนปามหลวงที่หลวงทามดีวดีกำแพงแตกเปรตกลัวหลวงตาบัวอย่ามันมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่แถวนี้นะเวลามีหัวเหงาเหงาเหมือนเสือหัวซ่านะถ้าเวลาตายแล้วกระดูกเดียวชิ้นเดียวก็ไม่ได้แม้แต่เจ้าของเองก็ตายที่มาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ความห่วงความใยสุดท้ายถ้ากรรมไม่มีมากกรรมชั่วมีมากมันก็มาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้ากองสมบัติอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนใครไปก็ไปเหมือนกับว่าไปสะกิดเขาให้ช่วยด้วยให้ช่วยทำบุญให้หน่อยเฉพาะอย่างยิ่งพวกญาติพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละพอมองเห็นก็ปั๊บติดแล้วไปก็ไปกระซิบบ้างอะไรบ้างขอให้ทำบุญให้ทานอุทิศให้หน่อยเวลานี้เป็นเปรตเป็นผีจมอยู่แล้วเวลานี้ทุกข์มากทางนั้นพอได้เห็นสะกิดนี่ผีทีเดียวก็เห็นเลยเขาสะกิดให้ช่วยเหลือไม่รู้มีในตำรับตำรามีนี่เราไม่ได้พูดเฉยๆนะนี่ในตำรับตำราท่านมี คือพวกคนดีทั้งหลายจะเข้าใจว่าเป็นผีมาหลอกมาหลอนนั่นแหละไม่ทราบว่าเป็นญาติคนมาขอความช่วยเหลือมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือมาสะกิดมาเตือนมาบอกให้ช่วยเหลือเขาไม่รู้เลยไอ้เขาก็ว่าตกผีเนี่ยที่ว่าอาหารการกินเนี่ยเต็มภาชนะอยู่เนี่ยแต่ก่อนกินร่วมวงกันใครอยากกินอะไรกินทีนี้พอตายปั๊บไปแล้วเป็นใหม่แล้วนะ มาก็มาเฝ้าอยู่เฉยๆนี่เห็นแต่พวกญาติพวงกินข้าวอาหารการบริโภคดีขนาดไหนก็เฝ้าอยู่ถ้าจะพูดถึงภาษาเราก็เรียกว่าทั้งเฝ้าทั้งกลืนน้ำลาย มันหิวมันจะตายเห็นอยู่ยิ่งเพิ่มความหิวเข้าไป ถ้าไม่เห็นเป็นความชั่วแล้วนี่เห็นอยู่สดๆร้อนๆนี่แล้วก็ไม่ได้กินต่อหน้าต่อตาเห็นต่อหน้าต่อตาไม่ได้กินนี่แหละมันทุกข์มากในสิ้นจังกันแล้วให้ยากมิตรคืออันนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่จะรับได้แล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ววิสัยของเราที่จะรับได้จากญาติทั้งหลายที่ทำบุญอุทิศให้เท่านั้นนะแล้วก็สกิดแล้วเตือนไปสกิดว่าให้ทำบุญให้ทานให้หน่อยอุทิศส่วนกุศลให้หน่อยเนี่ยพอสกิดนั้นก็ผีทีเดียวก็เผ่นเลยแทนที่จะช่วยแล้วไปใหญ่มีในตำรามีเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะไปนี่ผีเลยญาติเจ้าของไม่รู้แล้วเวลาเจ้าของตายไปก็ไปสกิดเขาก็จะผีอีกเหมือนกันนะแล้วตกลงไม่มีใครได้กินมีแต่ผีด้วยกันย้ำเอาเวลานี้ไม่ใช่เป็นผีพยายามคำเสียตั้งแต่บัดนี้ให้ติดตัวไปเลยใครจะส่งไม่ส่งก็ตามใครอยู่ที่ไทยไม่อยู่ที่ก็ตามเจ้าของติดตัวไปของไปแล้วความดีทั้งหลายไปอย่างหายห่วงไปอย่างสบายนั่นคนมีบุญเป็นอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องคอยใครเลยอันที่ที่ว่านี้คือมันไม่ได้ทำไว้แต่ก่อนมันเวลาตายแล้วมันไปเป็นเปรตเป็นผีเนี่ยมาเฝ้ารอบอยู่ตามฝาเรือนบ้างตามหน้าบ้านบ้างตามทางสี่แพร่งบ้างสามแพร่งบ้างตามนอกฝาในฝาบ้างเนี่ยแล้วท่านบอกไว้ในตำราแล้วก็เวลาญาติรับทานอาหารกันนั้นก็โอ้มาคืนน้ำลายอยู่นั่นแหละไม่ได้กินเพราะไม่ใช่วิสัยของพบอันนี้จะมากินได้เหมือนแต่ก่อนเดี๋ยวแล้วเมื่อมันจะตายจริงก็ขอความช่วยเหลือใช่ไหมล่ะก็มาสักกิจเลยทางนี้ก็ไม่ได้ว่าเขาสักกิจขอความช่วยเหลือก็ว่าผีทีเดียวแล้วไปใหญ่เลยท่านจำอันนี้นะเดี๋ยวเราจะไปสะกิดเขานะถ้าเราประมาทตั้งแต่บัดนี้แล้วไปสะกิดเขาจะว่าผีเดียวให้ทำตั้งแต่บัดนี้คนมีบุญใจเย็นใจนี่ไม่ตายไม่เคยตายใจฟังให้ดีนะอะไรตายก็ตามสังขารร่างกายแตกก็ตามแต่ใจนี่ไม่เคยแตกใจนี่ไม่เคยตายทุกขนาดไหนก็ไม่เคยตายใจนี่ต้องได้รับความทรมานตามความทุกข์นี้มากน้อยนั่นแหละจนกระทั่งความทุกข์นั้นหมดดีอำนาจของกรรมไปโดยลำดับแล้วจิตก็จะค่อยมีความสุขขึ้นมาถ้ายิ่งได้มีได้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องสนับสนุนกันแล้วก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้นั่นไม่ได้ตายนะสุขขนาดไหนก็ไม่ตายเช่นอย่างท่านว่าไปนิพพานเนี่ยอมตะมหานิพพานทางที่นิพพานเมืองคือเมืองไม่ตายแต่ไม่ได้เกิดเหมือนสัตว์ทั้งหลายเกิดแบกกองทุกข์อย่างนี้นิพพานนัดอะไรท่านว่าดุขังนัตติอาชาตัสสะทุกข์ไม่มีแก่ผู้ที่ไม่เกิดคือผู้บริสุทธิ์เท่านั้นผู้ไม่เกิดคือผู้บริสุทธิ์นอกนั้นเกิดกันทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นเลยผู้บริสุทธิ์เท่านั้นไม่เกิดแต่ไม่ตายนะถึงความบริสุทธิ์แล้วพ้นแล้วจากเขตหรือจากอะไรที่เรือนจำแห่งความเกิดทั้งหลายเนี่ยคงขังคือวัฏวนเนี่ยพ้นแล้วจากวัฏวนเนี่ยนั่นผู้สร้างความดีพาไปอย่างนั้นแหละความชั่วแล้วพาไปจมแต่เดี๋ยวนี้ใจมันชอบแต่ความชั่วนะให้ดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูคนอื่นแล้วอย่ามาดูมาฟังที่เพียงผู้พูดนี่เสียงปากเฉยให้สังเกตเจ้าของทดสอบเจ้าของท่านว่างั้นกับเราทำอย่างนี้ผิดกันอย่างไรบ้างหรือไม่ถ้าผิดตรงไหนให้รีบแก้นะเพราะทำนั้นเป็นความถูกต้องเราต้องพยายามแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ต่อไปแล้วตายแล้วจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะบ้านก็เป็นบ้านเรือนเป็นเรือนเงินเป็นเงินสมบัติสินค้าบริวารญาติมิตรเพื่อนฝูงก็เป็นอันนั้นอยู่นั่นแหละแต่เจ้าของก็เป็นเจ้าของนั่นแหละได้รับความทุกข์ความทรมานไม่มีใครช่วยได้นั่นอันนี้ตอนไม่มีใครช่วยได้สิถ้าเราไม่ช่วยเราเสียตั้งแต่บัดนี้ด้วยการสร้างความดีไว้เสียให้เพียงพอกับความต้องการอย่างน้อยให้พอเป็นพอไปพอถูพอไถมากกว่านั้นเอาให้มันดีถึงนิพพานแล้วหมดห่วงเลยด้วยอำนาจของความบุญความดีนั่นแหละเวลานี้กิเลสมันกล่อมมากแล้วนะจำให้ดีนะมันกล่อมมากล่ะบาปไม่มีนี่อ่ะตัวหนึ่งตัวจะให้สร้างบาปมากที่สุดไม่กลัวบาปเลยว่าบาปไม่มีกลัวมันทำไมบุญไม่มีเสาะแสวงหาประโยชน์อะไรก็บุญไม่มีเนี่ยนรกไม่มีกลัวหาอะไรเนี่ยแล้วสวรรค์ไม่มีก็สร้างแล้วก็จะไปสวรรค์ได้ไงก็สวรรค์ไม่มีนะแล้วอะไรที่มีแต่ความอยากเต็มหัวใจนี่แหละความอยากพาคนตายคนชิบหายอยากเป็นไงความโลภโลภไม่รู้จักเมืองพอโลภจนจะเป็นจะตายยังโลภอยู่นี่ความโกรธความราคะตัณหาออกตีตลาดลาดเลยแหลกไปหมดแล้วสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายแก่วงมนุษย์เราผู้สั่งสมมันขึ้นมานั่นแหละมันจะไปเผาอะไรเป็นเผาต้นไม้ภูเขามันเผาหัวใจของมนุษย์เนี่ยต่างคนต่างสังสมต่างคนก็มีฟืนมีไฟอย่างนี้ออกมาจ่อกันยื่นแหลกไปหมดเลยโลกมันเดือดร้อนร้อนเพราะอันนี้เองไม่ใช่ร้อนเพราะอะไรนะ ตั้งแต่อยู่ในเมืองมนุษย์เรานี่เป็นยังไงร้อนไหมหัวใจเราแล้วตายจากนี้แล้วหัวใจมันไม่ตายเลยที่น่าจะไปร้อนในเมืองผียิ่งมากกว่านี้นะเราจำเอาเท่านั้นแหละวันนี้นั่นแหละหนูน้อยหลับแล้วฟังเทศวันนี้เทศข้อมากจนหลานน้อยหลับแล้วจะไปฟุกตู้เดียวหลับเลยเมื่อต่อวันนี้จะให้พรนะเทศวันนั้นเล็กน้อยเนี่ยเหนื่อยไม่เทศมากละพากันจำเอายะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนารโสยถามณิโชติมรโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีสนิจจังวุฒาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่พอละมีเรื่องทุกข์คุณหลับอยู่นี่คุณหลับอยู่นี่เดือนลุกนั่นๆๆๆนั่นตื่นแล้วตื่นแล้วนั่นยกมือไหว้แล้ว
1: เป็นน้อง
0: เ
1: จ้าค่ะเป็นน้อง
0: เหรอ
1: เป็นน้อง
0: นะไหนคนไหนเป็นน้อง
1: คนนี้ค่ะคุณอาค
0: ่
1: ะ
0: นะ
1: เป็นน้องของพ
0: ่
1: อค่ะอ๋อ
0: เหรออืมท่านจะรับไปแล้วนั่นน่ะพอคนกำลังหลับไปปลุกกันตื่นขึ้นมาพนมมือเลยนะนี่ก็จะหลับอีกนะเตรียมข้าวจะหลับเด้อที่นี่เออเออข้าวขาดคุณประสิทธิ
2: ์ครับไม่สบาย
0: นั่นคือ
2: ฟังบ้าน
0: เราเข้าเป็นเรื่องวันหนึ่งว่าฟังไปเพื่อสองข้างหลังนี่เขาจะทราบว่าไม่สบายเราเข้าเรื่องในห้องคุย
2: ครับ
0: โอ้ยู่กันยกมือขึ้นแต่ว่าเราเลยกดมือไว้พ่อเข็มเนี่ยเข็มให้น้ำเปลือยเลยพอมองให้เราดีใจไปเพราะคนสติมีนี่จะว่ากำลังมันเพียมากแล้วนั่นเถอะเขาให้น้ำเปลือยพอเราเข้าไปมองเห็นเราปุ๊บก็ยกมือขึ้นจับมือกดนี่เข็มมาว่างนั่นไงเคยเอาลงวางธรรมดาลุ้มแก้มกันสายขึ้นนะในขณะนั้นเลย
2: มีเข้าลง
0: ออกกับโรงแรมนี่นะเอาแล้วนะทางนั้นเราไปเยี่ยมทางนั้นไปเขาศพถ้าฉันจะหายเจ็บแล้วเขาก็บอกว่าเป็นรองผู้การเลยนะว่าตกใจก็ยิ่งขึ้นเป็นอะไรกันอย่างนี้ถ้าเป็นข้ากันก็ว่าอยู่เนี้ยว่าป่วยเราไม่เลยนะเอาอย่างนี้เลยก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลไหนว่าป่วยห้องที่อยู่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลปาโลอ๋อแล้วกันพอฐานเสร็จนะเราก็เตรียมปุ๊บปับนี่ทางนั้นออกนี้เราก็ไปโรงพยาบาลก่อนเอาโรงพยาบาลจะลบย้อนไปนู่นไปงานจบนะออกแล้วก็ไปเลยพอดีการไปไม่มีใครมีคนเดียวเพราะแต่ต้องพันยาคงกับแต่บ้านเพราะมันมีคนมากเลยนะลูกชายก็ถ้ากำเนิดเด็กที่มาบวชนี้ก็คงมาทำงานแล้วไม่ถามใครอ่ะแล้วก็ไปบึ้งเข้าไปนั่นเลยเอาไปห้องไอซียูแล้วพออยู่โรงพยาบาลก็รู้จักกับเรามากมาพอเห็นเราก็ยุ่มเลยเอาอย่างเงี้ยผู้คนไหนก็ไม่เลยให้เงี้ยยุ่มผู้ตัวตัวผู้มีการก็เคยมาวันนี้เลยนะเคยเพียงว่าเราเรียนสาวไว้ครั้งนี้มันก็ควรจะมาเยี่ยมคนไข้เฉยๆว่าตอนนี้กับผู้บริการไม่อยู่ตอนนั้นถามผมว่าไม่อยู่ไปอะไรกันอาจจะในวงกรุงเทพไหมครับเขาก็เพียงเรียนไม่ทราบแล้วพวกท่านอยู่มางานนี้โอ้โหเคยไปว่าหลวงพ่อมากี่ครั้งกี่หนแล้วพอเห็นหลวงพ่ออยู่เลยก็ไปเยี่ยมก็ไปกลับอยู่นั่งอยู่หมดทุกการเพราะมันอยู่งานเขาต้องเข้าไอซียูธรรมดาเขาไม่ให้เข้าแล้ว ตอนนี้เรามันเป็นอาจารย์ของหมอด้วยเขาจะห้ามยังไงก็เป็นอาจารย์ของหมอเราต้องคุ้มกับการลงมา

0: ไม่ได้ถึงเราเขามองเห็นเขาก็ลุ่มเขาเลยลืมไปหมดแล้วไอ้เรื่องว่าจะห้ามเข้าหรือไม่ห้ามเข้าเขามองเห็นเขาเห็นเราเพิ่มมาเลยเราก็เลยเข้าองค์เดียวเข้าไปทำอยู่แล้วอยู่นี่เสร็จแล้วแล้วก็หาย
1: นะที่ตัวนะ
0: ม
1: ะหัวไม้จิกไ
0: ปหายเลยนะล่ะเพราะงั้นนี่จะไม่คุยแล้วออกนี้จะไปงานศพแล้วก็ว่างแล้วออกแต่นั้นแล้วก็ลงเลยพวกนั้นก็แห่ตามเลยพระพรหมในโรงพยาบาลก็แห่ตามเจ้ากระทั่งออกกับโรงพยาบาลมันแห่ตามจำหน้าไม่ได้แต่เขาจำเราได้ที่พอเห็นเราขึ้นไปมันตาต่างคนต่างตาจ้องเราก็รู้ตามองดูสายตาก็รู้ไม่มีวิชาสูงอะไรอ่ะวิชาเพียงสายตาคนเท่านั้นนี่พอมองเห็นตาจ้องตาจ้องโอ้ยพวกนี้ไม่รู้เราแล้วอยู่แล้วก็ลุ่มตามเลยนี่พอเห็นเราไปก็ลุ่มตามไปนู่นไปห้องไอซียูถึงรู้พอออกมานี่เต็มหัวแล้วมารอนะก็อย่างนั้นเมื่อสองวันนี้ก็จ่ายทั้งหลายบ้างนะมันสองสามวันนี่นะมันจ่ายไปเจ็ดแปดแสนเมื่อสองสามวันนี่น้อยหน่อยจ่ายแล้วก็ยืนเมื่อคุณต้องเจ็ดแปดฉบับวันนั้นบริษัทเดี๋ยวก็เริ่มเครื่องมือแพทย์ทั้งนั้นนะวันนั้นนะบริษัทไหนบ้างในกรุงเทพเราลืมไปหมดจำได้ว่าเจ็ดฉบับเชฟมันเป็นเงินเจ็ดแสนกว่าทำไมมันสองสามวันนี้วันต่อไปนี้ก็จะจ่ายก็เริ่มจ่ายเรื่อยของตกมาก็รีบจ่ายอันนี้ก็มาห้ามมันก็จะรีบจ่ายด้วยมันก็ต้องกำชับเรื่องของอย่าลืมหนักเลยว่ะคือตอนนี้มันก็ไม่ลืมตอนอย่าลืมหนักมันก็ไม่ลืมตอนพออยู่กับอย่าลืมหนักมันลืมแล้วเป็นยังไงลืมแล้วที่สุดนะเอ้อลืมนะให้กลับแล้วยังไม่ยอมกลับเลยครับทีนี้เราก็มีจะหันมันหันตรงนี้เนี่ย
2: รอส่งล
0: ูกเราส่งลูกปู่ไปอันนี้นะผู้รับก็รับไปเรื่อยเถอะตรงรับก็มี
2: ตรงรับก็มี
0: ตรงตื่นก็มีภาระมากนะหลวงตาออกนี้ไปก็มีภาระอีกอันอื่นต่อกันด้วยไม่ค่อยว่างนะวันนี้อะไรนี่นะเก็บไปแล้วนะ
2: หลวงป
0: ู่
2: กา
0: หลวงปู่
2: กา
0: หลวงปู่กาหลวงปู่กา
2: ไปนะ
0: ตั้งหลักหลักตั้งลืมตายแล้วไปไปเลยนั่งไปหลวงปู่ไปนะกลับบ้านนะ
2: หลวงปู่ไปนะ
0: ปู่ไปละปู่ไปนะปู่ไปนะไปกลับบ้านเลย
3: ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าถ้ามีธรรมแล้วไม่หลงบ้าในรายการเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติพระอุรุเวลากัสสปเถระเอตตคะด้านมีบริวารมากตอนที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ

0: ชีวประวัติพระอุรุเวรกัสสปะเถระผู้เป็นเอตทัคคะด้านมีบริวารมากท่านเป็นผู้สร้างคุณงามความดีไว้ทั้งส่วนตนเองก็กระทำและยังแนะนำให้ผู้อื่นกระทำตามด้วยจนปรากฏผลเป็นผู้ยอดเยี่ยมด้านมีบริวารมากและเป็นพระอสีติมหาสาวกด้วยองค์หนึ่งซึ่งมีชีวประวัติเล่าไว้ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติชีวประวัติของท่านมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์คุทธกนิกายอัปปทานในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีและในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีในที่นี้จะขอกล่าวตามอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายความบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตให้พิสดารออกไปดังนี้ประการพระอุรุเวรกัสสปะเถระบังเกิดขึ้นในเรือนของผู้มีตระกูลหนึ่งในเมืองหงสาวดีพอเติบโตขึ้นแล้วได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นพระองค์ทรงตั้งพระเถระรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศที่สูงกว่าพระสาวกทั้งหลายฝ่ายมีบริวารมากจึงคิดว่าเราควรจะได้เป็นเช่นนั้นในอนาคตการคุณบุตรรุเวรกัสสปะเถระเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงจัดการถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระปฐุมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานการถวายมหาทานประทับอยู่ทั้งหมด7วันและในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าไตรจีวรแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระองค์ได้รับตำแหน่งอันเลิศที่สุดด้านมีบริวารมากในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งด้วยผลของบุญกุศลนี้ในอนาคตกาลโน้นเถิดพระเจ้าข้าพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นถึงความเป็นไปในอนาคตการของกุลบุตรนั้นไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใดจึงทรงพยากรณ์ว่าเธอจะได้เป็นผู้เลิศฝ่ายมีบริวารมากสมตามความปรารถนาในศาสนาของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าที่จะเสด็จอุบัติขึ้นในหนึ่งแสนกัปข้างหน้าโน้นกุลบุตรนั้นฟังคำพุทธยากรณ์แล้วเกิดความยินดีเป็นอย่างยิ่งดูเป็นราวกับว่าความปรารถนาจะสำเร็จในวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้แล้วสร้างกัลยาณธรรมคือทำความดีต่อมาจนตลอดชีวิตในเวลาที่ท่านเกิดตายอยู่ในภพต่างๆคือในกำเนิดเทวดาและมนุษย์นั้นเมื่อนับถอยหลังกลับไปจากกัปนี้ได้92กัปชาติหนึ่งท่านกลับมาเกิดเป็นพระอนุชาตามพระมารดากับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าพระปุสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชบิดานั้นทรงพระนามว่าพระมหินทราชาและมีพระอนุชาอีก2พระองค์รวมเป็น3พระองค์ด้วยกันและแต่ละพระองค์ทรงรับตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆกันครั้งหนึ่งที่ปัจจันตชนบทคือตำบลปลายเขตแดนของพระมหินทราชาเกิดมีปรปักษ์ปัจจามิตรขึ้นคิดกำเริบเสบสารพระราชาจึงตรัสเรียกพระราชโอรสทั้ง3พระองค์มาเข้าเฝ้าแล้วมีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพ่อทั้ง3บัดนี้ปัจจันตชนบทกำลังมีข้าศึกคึกเหิมการทั้งนี้ไม่พระบิดาหรือก็ลูกทั้งสามจำต้องไปปราบปัจจามิตรณปัจจันตชนบทให้สงบจากเส้นน้ำถ้าหากว่าพระบิดาจะยกไปปราบปรปักษ์ศัตรูลูกทั้งสามอยู่ทั้งนี้จงคอยปฏิบัติบำรุง พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราให้เรียบร้อยด้วยนะส่วนพระราชโอรสทั้งสามพระองค์พร้อมกันทรงกราบทูลขอรับอาสาขึ้นว่าข้าแต่สมเด็จพระราชบิดาเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เกล้ากระหม่อมทั้งสามจะรับอาสาไปกำจัดหมู่อามิตรสนองพระเดชพระคุณพระเจ้าข้าพระมหินทราชาทรงพอพระทัยในพระราชโอรสเป็นที่ยิ่งแล้วตรัสอนุญาตแก่พระราชโอรสทั้งสามพระองค์เพื่อไปปฏิบัติการปราบจลาจลพระราชโอรสทั้งสามพระองค์พร้อมกันทรงกราบถวายบังคมลาพระราชบิดาเสด็จยกจตุรงคโยธาไปยังปัจจันตชนบทแล้วทรงช่วยกันกำจัดซึ่งเหล่าศัตรูผู้เป็นขบถจนราบคาบแล้วจึงเสด็จยกหมู่โยธานิวัตรอย่างพระนครแต่ขณะที่ยกกองทัพกลับมาในระหว่างทางพระราชโอรสทั้งสามพระองค์จึงทรงปรึกษาด้วยข้าทูลละอองพระบาททั้งหลายว่าดูก่อนท่านทั้งหลายครั้นพวกเรากลับไปถึงพระนครแล้วเมื่อสมเด็จพระราชบิดาจะพระราชทานพระพรแก่พวกเราพวกเราจะเลือกรับพระพรอะไรดีฝ่ายพวกข้าทูลละอองพระบาททั้งปวงพากันกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระรูปเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระราชสนามที่องค์สมเด็จพระราชบิดาจะประทานไม่มีอะไรจะสำคัญเท่ากับการได้ปฏิบัติบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระเชษฐาธิราชนั้นเลยพระเจ้าข้าพระราชโอรสทั้งสามพระองค์ทรงสดับคำกราบบังคมทูลนั้นแล้วทรงพอพระทัยแล้วตรัสว่าถ้อยคำที่พวกท่านกล่าวแสดงความคิดเห็นมานี้พวกข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยครั้นเสด็จมาถึงพระนครแล้วจึงทรงพากันเข้าเฝ้าถวายบังคมพระราชบิดาพร้อมกับทรงกราบทูลถึงชัยชนะให้ทรงทราบพระราชาทรงโสมนัสบัดพระราชทานพระพรแก่พระราชโอรสทั้งสามพระองค์นั้นให้ทรงเลือกรับพระพรตามความพอพระทัยพระราชโอรสทั้งสามพระองค์จึงทรงกราบทูลขอรับพระราชทานพระพรว่าข้าแต่สมเด็จพระราชบิดาขอจงทรงพระกรุณาพระราชทานพระพรแก่ข้าพระองค์ทั้งสามให้มีโอกาสปฏิบัติบำรุงพระบุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเชษฐาธิราชตลอดไตรมาสเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาทรงมีพระทัยอึดอัดตรัสปฏิเสธว่าการจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระบิดาไม่อาจจะอนุญาตแก่ลูกทั้งสามได้จงเลือกรับพรอย่างอื่นเถิดพระราชโอรสทั้งสามทรงกราบทูลว่าข้าแต่สมเด็จพระราชบิดาพระพรอย่างอื่นเกล้ากระหม่อมไม่พึงประสงค์ขอพระราชบิดาทรงพระกรุณาพระราชทานพระพรที่กราบทูลขอแล้วนั้นเถิดพระเจ้าข้าพระราชาทรงอัดอั้นปันพระทัยมิรู้ที่จะปฏิเสธบ่ายเบี่ยงเลี่ยงอย่างไรได้เพราะว่าทรงให้ปฏิญญาเสียแล้วจึงตรัสอนุญาตว่าดูก่อนพ่อทั้งสามพระบิดาให้พรแก่ลูกแล้วแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอุปมาดุจพระยาไกรสรราชสีมีปกติประกอบในที่อันใกล้สิ้นกาลทุกเมื่อและมีปกติประพฤติอยู่แต่ผู้เดียวฉะนั้นเมื่อลูกทั้งสามจะปฏิบัติบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจงอย่าประมาทเป็นอันขาดพระราชโอรสทั้งสามทรงปรึกษากันว่าเมื่อพวกเราจะปฏิบัติบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าจะกระทำการปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมควรและพระราชโอรสทั้งสามพระองค์ทรงมีความคิดเห็นเป็นอันเดียวกันที่จะสมาทานศีลสิบประการและแต่งตั้งบุรุษไว้สามคนให้เป็นผู้ดูแลรักษาโรงทานคอยจัดแจงตกแต่งพยธรรมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแบ่งหน้าที่กันดังนี้ ให้บุรุษผู้หนึ่งเป็นพนักงานจัดหาธัญญาหารบุรุษผู้หนึ่งเป็นพนักงานตรวจนับและบุรุษอีกผู้หนึ่งเป็นพนักงานตกแต่งไทยธรรมแล้วจึงทรงกระทำตามที่ปรึกษากันทุกประการพนักงานทั้งสามท่านนั้นครั้นมาถึงในชาติปัจจุบันผู้เป็นพนักงานจัดหาธัญญาหารกลับมาบังเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพนักงานตรวจนับกลับมาเกิดเป็นวิสาขาอุบาสกและผู้เป็นพนักงานตกแต่งพยธรรมกลับมาเกิดเป็นพระรัฐบาลเถระพระราชโอรสทั้งสามพระองค์เสด็จพากันไปทรงสมาทานศีลสิบประการอยู่จนตลอดไตรมาสคือ3 เดือนเพื่อยึดหลักแห่งการบูชาอันสูงสุดเพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งสอนแม้ว่าจะมีการปฏิบัติเพื่อการบริจาคจตุปัจจัยบำรุงแล้วก็ตามพอออกพรรษาแล้วพระราชโอรสทั้ง3 พระองค์ทรงจัดการถวายทายธรรมเพื่อพระองค์เองทั้งยังทรงกระทำบุญอยู่จนตลอดพระชนชีพตกมาถึงชาติสุดท้ายนี้พระราชโอรสทั้ง3 พระองค์กลับมาเกิดขึ้นในมกุฏรัฐและเกิดในตระกูลพราหมณ์กัสสปโคตรก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายและมีชื่อเหมือนกันหมดทั้ง3 คนว่ากัสสปะแต่มีธรรมนำหน้าชื่อต่างกันออกไปทั้งนี้โดยอาศัยชื่อสถานที่ที่ท่านอยู่มาผสมกับชื่อของท่านเช่นองค์ที่อาศัยอยู่ที่ตำบลปุรุเวลามีชื่อว่าปุรุเวลกัสสปะมีบริวาร500 คนองค์ที่2อาศัยอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำมหาคงคานทีจึงถูกเรียกชื่อว่านทีกัสสปะมีบริวาร300 คนและองค์สุดท้องมีชื่อว่าขยากัสสปะเพราะอาศัยอยู่ที่ตำบลขยาศีสะมีบริวาร200 คนเมื่อพี่น้องทั้ง3 คนเติบโตขึ้นได้พากันเล่าเรียนวิชาไตรเพศในศาสนาพราหมณ์จนจบและมีความรู้ความสามารถสอนวิชาไตรเพศแก่หมู่มานพเป็นจำนวนมากจนทำให้พวกมานพยอมตนเข้ามาเป็นบริวารทั้งเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักดีของมหาชนท่านอุรุเวรกัสสปะมีบริวาร500 คนท่านนทีกัสสปะมีบริวาร300 คนและท่านขยากัสสปะมีบริวาร200 คนเวลาต่อมาท่านทั้ง3 พี่น้องพิจารณาเห็นลัทธิที่นับถืออยู่ไม่เป็นแก่นสารจะมีประโยชน์อยู่บ้างเพียงเฉพาะในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นส่วนที่จะมีประโยชน์ต่อไปในชาติหน้านั้นยังมองไม่เห็นทางเลยเพราะฉะนั้นท่านอุรุเวรกัสสปะจึงชักชวนน้องชายทั้ง2 คนพร้อมด้วยบริวารทั้งสิ้นออกไปบวชเป็นชฎินคือนักบวชประเภทกล้าผมเป็นมวยสูงขึ้นแล้วบำเพ็ญพรตด้วยการบูชาไฟและถ้าจะเรียกกันนักบวชนี้อีกชื่อหนึ่งว่าฤาษีแปลว่าผู้แสวงหาคุณความดีหรือผู้เห็นหรือเรียกดาบทแปลว่าผู้บำเพ็ญตบะการออกบวชนี้พี่ชายใหญ่ตั้งอาสมอยู่ที่ตำบลปุรุเวลาคนกลางตั้งอาสมที่ริมฝั่งมหาคงคานทีและคนเล็กตั้งอาสมอยู่ที่ตำบลขยาศีสะริมฝั่งแม่น้ำขยาและท่านทั้ง3 พี่น้องได้ออกบวชบำเพ็ญพรตมาเป็นเวลานานจนเป็นที่ปรากฏเกียรติคุณทั่วไปในแว่นแคว้นมคธครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกผนวดได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรแล้วทรงได้พระปัญจวัคคีย์เป็นพระอรหันตสาวกและทรงได้พระยสัคเถระพร้อมทั้งสหายรวมเป็น55 องค์เป็นพระอรหันตสาวก รวมแล้วมีพระอรหันต์ทั้งหมด60องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงส่งพระอรหันตสาวกทั้งหมดนั้นออกไปประกาศพระศาสนาในที่สารุทิศส่วนพระองค์ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยอันบริบูรณ์ด้วยกุศลบารมีที่จะได้สำเร็จมรรคผลของชนินสามพี่น้องและของประชาชนชาวมคธเป็นจำนวนมากทั้งทรงมีพระประสงค์จะทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้นณมคธรัฐนั้นโดยทรงหวังใช้ท่านอุรุเวลกัสสปะมาเป็นกำลังของการประกาศพระศาสนาด้วยเรื่องการเสด็จโปรดชนินสามพี่น้องของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระนามไว้ในพระบาลีคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินมาลำพังเพียงพระองค์เดียวทรงมุ่งตรงต่อตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแต่ในระหว่างทางทรงเทศนาโปรดพัทวกีกุมาร30คนและประธานการอุปสมบทให้แล้วทรงไปประกาศพระศาสนาส่วนพระองค์ทรงดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงตำบลอุรุเวลาอันเป็นที่อยู่ของอุรุเวรกัสสปะชดินผู้มีบริวาร500ตนพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปถึงอาสมของอุรุเวรกัสสปะชดินในเวลาเย็นตรัสว่านี่แหละกัสสปะถ้าเธอไม่หนักใจตถาคตจะขอพักอยู่ที่โรงบูชาไฟสักหนึ่งคืนอุรุเวรกัสสปะชดินทูลตอบว่าข้าแต่มหาสมณะข้าพเจ้าไม่หนักใจหรอกแต่ว่ามีพญานาคที่ดุร้ายมีฤทธิ์มีพิษที่เคี้ยวมีพิษร้ายแรงได้อาศัยอยู่ในโรงบูชาไฟนั้นอย่าให้พญานาคนั้นเบียดเบียนท่านเลยเพราะพญานาคอาจกระทำอันตรายให้ท่านตายได้ท่านหนึ่งอุรุเวรกัสสปะชดินไม่เต็มใจพระผู้มีพระภาคเจ้าพักเลยจึงทำอิดเอื้อนพูดจาบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีที่ให้พักทั้งที่โรงบูชาไฟว่างเปล่าไม่มีชดินพักอยู่ทั้งนี้เพราะเห็นว่าพระพุทธองค์เป็นนักบวชต่างนาทีกับตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสขอที่พักอาศัยอีกเป็นครั้งที่สองฝ่ายอุรุเวรกัสสปะชดินก็ทูลบ่ายเบี่ยงเหมือนในครั้งแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนอุรุเวรกัสสปะตถาคตเข้าใจเอาว่าพญานาคนั้นคงจะไม่เบียดเบียนตถาคตท่านจงอนุญาตโรงบูชาไฟแก่ตถาคตเข้าพักอาศัยเถิดอุรุเวรกัสสปะชดินสังเกตเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงหวั่นเกรงพญานาคนั้นเลยแม้แต่น้อยจึงจำเป็นจำใจยอมอนุญาตโดยทูลขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านจงเข้าพักอาศัยตามสบายเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงเสด็จเข้าไปที่โรงบูชาไฟทรงปูลาดเครื่องปูที่กระทำด้วยหญ้าแล้วประทับนั่งตั้งพระกายให้ตรงดำรงพระสติไว้เฉพาะหน้าโดยไม่ได้ทรงมีพระอาการเกรงกลัวพญานาคนั้นเลยฝ่ายพญานาคได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้ามาในสถานที่ของตนจึงเกิดจิตทิฏฐิพึงเครียดโกรธจริงชังจึงพ่นพิษตลบปกไปทั่วโรงบูชาไฟนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระดำริว่าตถาคตควรจะแสดงอิทธานุภาพให้เกิดเป็นควันมาให้กระทบผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกและเยื่อในกระดูกของพญานาคนั้นเพื่อระงับเดชของพญานาคให้หมดไปแล้วทรงกระทำอิทธานุภาพดังทรงพระดำริพญานาคเมื่อถูกควันอันเกิดจากพุทธานุภาพ มิอาจที่จะอดกลั้นความโกรธไว้ได้จึงบังหวนควันทันทีและพ่นพิษเป็นเปลวเพลิงลุกโผล่ขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเตโชกสิณสมาบัติคือการเข้าฌานเพ่งธาตุไฟเป็นอารมณ์บันดาลให้เกิดเปลวเพลิงรุ่งโรจน์โชตนาการเพื่อทรงทรมานความอหังการของพญานาค
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระอุรุเวลกัสสปเถระเอตตคาด้านมีบริวารมากตอนที่หนึ่งในรายการประวัติครูอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าหานการภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: บัดนี้เรามาปฏิบัติสมาธิในท่านั่งขอให้ทุกท่านกำหนดสติรู้จิตของตนเองความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ตรงนั้นให้กำหนดสติรู้ที่ตรงนั้นเราได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกโดยทั่วไปหมายถึงองค์ชายสิทธัตถะที่เสด็จออกบัพชาทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อว่าโดยรูปธรรมก็ได้แก่สกุลกายของพระพุทธองค์ว่าโดยคุณธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเราซึ่งทุกๆคนก็มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแม้แต่วันนี้เรามาประชุมนั่งสมาธิกัน ก็อาศัยพุทธธรรมคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจดังนั้นท่านผู้ใดมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ในใจตลอดเวลาผู้นั้นได้ชื่อว่ามีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะบางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธเป็นคำพูดเป็นภาษาแต่เมื่อคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตก็หมายถึงความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีนั่นเองอันนั้นคือคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะอันนี้คนเรามีกันอยู่ทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าจิตพุทธะลำพังแต่ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดียังมั่นคงไม่เพียงพอเราจึงมาตั้งใจที่จะปฏิบัติสมาธิภาวนาให้จิตของเราเปลี่ยนสภาพจากความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเป็นหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเมื่อทำได้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าได้ปรากฏขึ้นในจิตของเราอย่างเด่นชัดเพราะงั้นเราจะค้นหาพระพุทธเจ้าต้องค้นในจิตของเราเองเมื่อเรามาอาศัยหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบนิ่งลงสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีมีปีติมีความสุขกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปีติบางครั้งขนหัวลุกทูชันบางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีก็ทำให้รู้สึกตัวสั่นตัวโยกตัวโครงถ้าผู้มีสติแรงอาจจะล้มนอนลงไปอย่างสบายก็ได้อันนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธะที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกายเพราะปีติและความสุขเกิดที่กายถ้าไม่มีกายเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีสุขมีทุกข์อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติธรรม เมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตจุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตเป็นพุทธะเมื่อท่านผู้ใดสามารถทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันนี้แม้ชั่วขณะจิตหนึ่งหรือนานๆก็ตามก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือทรงไว้ซึ่งพระธรรมที่ทำจิตให้เป็นพุทธะนั่นเองทีนี้ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานท่านผู้นั้นจะต้องมีเจตนาตั้งมั่นว่าเราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้เป็นกิริยาที่มีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีคือคุณธรรมทีนี้เมื่อเราได้บรรลุถึงจุดที่เรียกว่าทำจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราจะปฏิบัติจิตของเราให้เป็นไปตามทำนองคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงมาถสมาทานศีล5ข้อการปฏิบัติธรรมสำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อย่างต่ำคือศีล5ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในระดับความเป็นคฤหัสถ์ตั้งใจปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศีล5ดูสบายดีกว่านักบวชเพราะว่าภาระกังวลที่จะต้องสังวรระวังมันน้อยกว่ากันเพียงแต่เราจดหลักว่าพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าลักขโมยไม่เป็นเราไม่ลักขโมยพระพุทธเจ้าช่อโกงไม่เป็นเราไม่ช่อไม่โกงพระพุทธเจ้าไม่ละเมิดสิทธิประเวณีของใครต่อใครเราก็ไม่ละเมิดประเวณีของท่านผู้อื่นพระพุทธเจ้าไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุยงให้แตกสามัคคีไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและไม่โกหกเราก็ปฏิบัติตามอย่างของท่านพระพุทธเจ้าไม่ดื่มน้ำดองของเมาหรือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาหรือความเมามัวเมาอันเป็นทางแห่งความประมาทเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทำเช่นนั้นเราก็ไม่ทำเรายึดหลักศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพื่อกระจัดสิ่งที่เราจะพึงทำตามอำนาจของกิเลสในขั้นต้นเราจะต้องอาศัยความอดทนและสัจจะความจริงใจเมื่อเราอาศัยความอดทนสัจจะความจริงใจอดทนต่อสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เราละเมิดล่วงเกินศีล5ข้อใดข้อหนึ่งตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะละเว้นโทษตามกฎเกณฑ์ของศีล5ด้วยความจริงใจเราอาศัยหลัก2ประการนี้แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปจนกระทั่งเรารู้สึกคล่องตัวชำนิชำนาญต่อการงดเว้นเมื่อเรามีการงดเว้นไม่ทำอะไรตามคำบงการอำนาจบงการของกิเลสโลภโกรธหลงก็ได้ชื่อว่าตัดกรรมตัดเวรตัดผลเพิ่มของบาปแม้โลภโกรธหลงจะมีอยู่ในใจของเราเราก็พยายามใช้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมคือเอาศีล5มาเป็นขอบเขตเป็นเส้นขนานของการใช้กิเลสให้ถูกต้องเมื่อเราใช้กิเลสทำประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรโดยเอาศีล5เป็นหลักประกันความปลอดภัยเมื่อเราปฏิบัติจนคล่องตัวชำนิชำนาญ เราจะรู้สึกว่าเบาสบายจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะงดเป็นสิ่งใดๆแต่เพราะอาศัยความคล่องตัวอันนั้นจิตของเราจะงดเป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์แม้เราจะทำสมาธิภาวนายังไม่เป็นก็ได้ชื่อว่าตัดบาปตัดกรรมให้หมดสิ้นไปแล้วเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์กายของเราก็สงบคือสงบกาจจากการทำบาปวาจาของเราก็สงบคือสงบในการพูดในทางที่เป็นบาปแม้จิตของเรายังคิดที่จะทำบาปแต่เราไม่ละเมิดล่วงเกินศีล5บาปกรรมอะไรก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเรามีคุณงามความดีพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นกำลังของศีลมีพลังแก่กล้าขึ้นกายเป็นปกติวาจาเป็นปกติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งหนุนให้จิตใจของเราเกิดความเป็นปกติเมื่อความปกติเริ่มเกิดขึ้นที่ใจของเราความคิดจะฆ่าเบียดเบียนข่มเหงรังแกมันก็น้อยลงหรือหมดไปไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ประกันความปลอดภัยของเราได้ว่าเราจะไม่ต้องตกนรกแต่เพื่อที่จะให้จิตของเรามีความมั่นคงต่อการที่จะละบาปกรรมตามกฎของศีล5เราจึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตให้มีความมั่นคงต่อการที่จะละความบาปนั้นๆการทำสมาธิ ถ้าท่านจะนึกถามในใจว่าการทำสมาธิทำอย่างไรก็จะได้คำตอบว่าการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าพระท่านผู้ใดยังภาวนาไม่เป็นหรือไม่เคยภาวนาเลยถ้าจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิด้วยความจริงใจแม้จะเพียงท่องพุทโธเอาไว้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจแม้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราท่องพุทโธไว้ได้ตลอดเวลาการท่องพุทโธเนี่ยท่องเหมือนกับเราท่องเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนใดๆแต่เราท่องไม่หยุดและเราก็ไม่บังคับจิตให้เกิดมีสมาธิเป็นแต่เพียงตั้งสติกำหนดจิตท่องพุทโธ

เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผู้ท่องพุทโธอย่างคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัตินอกจากการท่องพุทโธก็ยังมีสัมมาระหังยุบหนอพองหนอเมื่อใครจะท่องบทใดก็ให้ตั้งใจท่องต่อเนื่องกันไม่ขาดสายสัมมาระหังยุบหนอพองหนอยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำเราสามารถที่จะท่องได้ตลอดเวลาแต่ในขณะใดที่เราจะต้องพูดเมื่อพูดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่คำพูดเมื่อคิดก็ให้มีสติรู้อยู่ที่ความคิดการทำการพูดการคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ถนัดในการที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาดังที่กล่าวแล้วเราสามารถที่จะกำหนดสติรู้จิตของเราเฉยอยู่ถ้าจิตของเรานิ่งเฉยเป็นชั่วโมงเราปล่อยให้เฉยแต่ถ้าหากว่าจิตคิดขึ้นมาเราปล่อยให้คิดแต่ให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดเรื่อยไปถ้าจิตของเรายังไม่มีพลังงานเพียงพอเมื่อคิดขึ้นมาแล้วเรากำหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีเมื่อจิตหยุดนิ่งก็ปล่อยให้นิ่งถ้าคิดปล่อยให้คิดเราเอาสติตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องกำหนดรู้ความนิ่งและความคิดถ้าว่าท่านผู้ใดทำความรู้สึกให้รู้อยู่ในทีเหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะรู้แต่เอาความรู้อยู่โดยธรรมชาติของจิตนั้นรู้เรื่อยไปถ้าทำได้อย่างนี้เผื่อว่าสมาธิกำลังจะเริ่มแล้วสมาธิจะไม่ถอนแต่ถ้าจิตแสดงอาการสงบลงไปบ้างเราเอาความตั้งใจของเราเข้าไปแทรกสมาธิจะถอนทันทีอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติสมาธิโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกโอกาสแม้เวลาเราทำงานทำการเวลาเราสอนนักเรียนเราก็เอาสติตัวเดียวเท่านั้นกำหนดรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาธรรมะขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายที่เรียนจบสูงๆมาแล้วเคยปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นแต่ท่านเองท่านก็ไม่รู้สึกตัวว่าได้ปฏิบัติสมาธิเพราะความไม่เข้าใจหรือไม่ก็ได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติสมาธิอยู่ในวงแคบเกินไปแต่ความจริงนั้นเราทำเราพูดเราคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะรอบครอบอยู่ในขณะที่ทำที่พูดที่คิดนั่นคือการปฏิบัติสมาธิที่ยืนยันว่าท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติสมาธิมาแล้วเพราะเวลาท่านวิจัยงานของท่านท่านใช้ความคิดวกไปเวียนมาด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ในขณะนั้นท่านกำลังเริ่มปฏิบัติสมาธิพอคิดไปคิดมาเรารู้สึกเคลิ้มเคลิ้มหรือเผลอเผลอไปนิดหนึ่งจิตว่างลงสิ่งที่เราต้องการรู้มันผุดโผล่ขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสมาธิอย่าไปยึดหลักและวิธีการมากเกินไปแบบและวิธีการที่ท่านบัญญัติเอาไว้ในหมวดกรรมฐาน40ก็ดีหรือการเจริญวิปัสสนาพิจารณารูปนาม
ธาตุขันธ์

อายตนะก็ดีอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการเป็นวิธีการที่ท่านเขียนเป็นแบบอย่างเอาไว้เท่านั้นเองแต่เมื่อใครจะต้องจะตั้งใจปฏิบัติสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังเราอาจจะไม่ไปยึดหลักในคัมภีร์ก็ได้เราอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นก็ได้เช่นอย่างเราจะค้นคิดพิจารณาตามตำราท่านให้พิจารณาธาตุขันธ์อายตนะแต่เราจะเอาวิชาการที่เราเรียนจบมาทางโลกมาเป็นอารมณ์พิจารณาก็ได้เพราะการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกธรรมชาติของจิตจะต้องเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีพลังงานตัวที่สำคัญก็คือจะทำให้เรามีสติดีเข้มแข็งและว่องไวขึ้นแม้ว่าจิตจะยังไม่สงบเป็นสมาธิได้ญาณได้ฌานใดๆก็ดีแล้วจะทำให้เกิดสมาธิเมื่อภายหลังจิตของเราจะมั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างไม่ลดละสมาธิอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเบื่องานเบื่อการอยากจะโกนหัวไปบวชอย่าเพิ่งไปเชื่อมันผู้ที่ปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักความเคารพบูชาในบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งครูบาอาจารย์ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเกิดมีจิตเมตตาปราณีต่อผู้น้อยเป็นอย่างดีสามีภรรยาอยู่ร่วมกันเมื่อก่อนอาจจะเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆแต่เมื่อมาปฏิบัติสมาธิได้ดีแล้วการทะเลาะเบาแว้งเหล่านั้นก็จะหายไปเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนเรานี่เป็นอยู่ด้วยพลังของสมาธิผู้ที่ทำอะไรจับจดจับโน่นวางนี่ไม่เอาจริงเอาจังคือคนขาดสมาธิแต่ว่าท่านผู้ใดทำอะไรอาศัยสัจจะความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมาธิที่มั่นคงแม้จะยังไม่ถึงสมาธิขนาดได้ญาณได้ฌานอะไรก็ตามก่อนที่จะจบนี้จะขอนำเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่กันฟังพอเป็นคติเตือนใจท่านเคยคิดไหมว่าพระพุทธเจ้าเจริญกรรมฐานปฏิบัติสมาธิภาวนาเอาอะไรเป็นอารมณ์จิตในการภาวนาสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดคำว่าพุทโธก็ไม่มีสัมมาอรหังก็ไม่มียกหนอพองหนอก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาอะไรเป็นหลักเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติสมาธิเราจะได้คำตอบว่าพระพุทธเจ้าอาศัยอารมณ์สองอย่างหนึ่งอารมณ์ทางกายได้แก่ลมหายใจเข้าหายใจออกสองอารมณ์ทางจิตคือความคิดซึ่งมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและพระองค์จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดรู้ลมหายใจการกำหนดรู้ลมหายใจของพระองค์เพียงแต่ว่ามีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจแล้วก็ไม่ได้บังคับจิตให้เกิดมีความสงบแล้วก็ไม่ได้แต่งลมหายใจให้หยาบให้ละเอียดเพียงแต่มีพระสติกำหนดรู้ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเท่านั้นทีนี้ในช่วงใดจิตของพระองค์เกิดว่างลงพระองค์ปล่อยให้ว่างช่วงใดจิตของพระองค์เกิดความคิดพระองค์ปล่อยให้คิดพ
พระองค์ให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างให้เดินอยู่ได้สามจังหวะทีนี้ธรรมชาติของจิตเนี่ยถ้าเวลาอยู่ว่างๆจิตกับกายยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ต้องรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติทีนี้ในเมื่อว่างอยู่สักพักหนึ่งก็จะเกิดความคิดขึ้นมาเคยคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพระองค์ปฏิบัติโดยอาศัยหลักดังที่กล่าวที่แรกจิตของพระองค์ก็เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอยู่ในสามจังหวะนี้แล้วในที่สุดจิตของพระองค์ก็มาจับลมหายใจอย่างเหนียวแน่นยึดลมหายใจเป็นอารมณ์ลมหายใจกับสติและความรู้สึกทางจิตไม่ได้พลากจากกันจนกระทั่งลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปตามขั้นตอนแห่งความสงบของจิตในระยะต้นๆถ้าพระองค์กลัวว่าจิตของพระองค์จะเลยเถิดพอลมหายใจแผ่วเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปพระองค์ก็มานึกว่าลมหายใจยังอยู่จิตก็หยาบขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ปรากฏเห็นลมหายใจอย่างชัดแจ้งในที่สุดจิตของพระองค์สงบละเอียดวิ่งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกายไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายแต่ว่าเปล่งรัศมีออกมารอบกายทำให้พระองค์มองเห็นร่างกายเหมือนแก้วโปร่งอวัยวะภายในกายทั่วหมดในขณะจิตเดียวทั้งอวัยวะภายนอกด้วยในขณะจิตเดียวจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดครบอาการ32ซึ่งในขณะนั้นจิตของพระองค์สงบนิ่งแล้วรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างจิตของพระองค์สงบนิ่งสงบลงไปร่างกายหายไปลมหายใจก็หายขาดไปในที่สุดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสบายอยู่ในท่ามกลางแห่งจักรวาลอันกว้างใหญ่ในขณะนั้นพระองค์จะรู้สึกว่ามีแต่จิตของพระองค์ดวงเดียวเท่านั้นไม่มีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นตอนนี้จิตของพระองค์อยู่ในจตุคฌานเป็นจิตพุทธะซึ่งบังเกิดขึ้นกับพระองค์ถ้าจะว่าโดยจิตก็อัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็จตุคฌานทีนี้เมื่อจิตของพระองค์ไปถึงขั้นจตุคฌานพอจะขยับก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอากินจัญญายตนะเนวสัญญายตนะตามลำดับไม่ไปเช่นนั้นพอขยับจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจิตพระองค์วกเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตานิโรธเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อกระโดดก้าวขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตระพอจิตของพระองค์ไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนี้พร้อมจิตของพระองค์จึงเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งในตอนที่อยู่ในสัญญาเวทยิตานิโรธนั้นเป็นสมาธิที่ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าไม่ใช่วิสัยปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าก็อาจจะเข้าใจว่าสำเร็จพระนิพพานในขั้นนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดแม้แต่จิตวิญญาณก็ทำท่าจะดับหมดสิ้นไปจะยังเหลือปรากฏอยู่จิตที่ละเอียดที่สุด
ทีนี้ในเมื่อเข้ามาถึงตอนนี้ได้พลังพร้อมจิตเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งรัศมีครอบคลุมจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้ยมมาโลกได้แก่ภพภูมิของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายทั้งสัตว์นรกพระองค์รู้ในขณะจิตเดียวแล้วก็รู้ภพภูมิของมนุษย์ซึ่งเรียกว่าโลกมนุษย์รู้ภพภูมิของเทวดาตั้งแต่เทวดาชั้นจาตุมจนกระทั่งถึงพรหมโลกชั้นอนิจอกนิถาพรหมพระองค์รู้ในขณะจิตเดียวนอกจากจะรู้ความเป็นไปของโลกทั้งสามยังรู้อดีตชาติของพระองค์ว่าเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาตินอกจากจะรู้เรื่องของพระองค์แล้วยังรู้เรื่องของคนอื่นและสัตว์อื่นด้วยว่าสัตว์ในจักรวาลนี้แต่ละตนแต่ละตัวเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติอันนี้เรียกว่ารู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณทีนี้ในเมื่อรู้ความแตกต่างของภพภูมิของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็มารู้กฎเกณฑ์แบ่งชั้นวรรณะแบ่งความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายคือรู้เรื่องการจุติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมซึ่งเรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วก็รู้อาสวัคคายานคืออวิชชาโมหะอันเป็นต้นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมไปตามที่ตนเข้าใจเพราะความรู้ไม่จริงย่อมทำสิ่งที่เป็นบาปบ้างสิ่งที่เป็นบุญบ้างเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมก็แล้วแต่กฎของกรรมจะซัดให้ไปเกิดในภพใดภูมิใดให้ไปตกนรกก็มีให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีให้เกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ซึ่งอำนาจของกิเลสเป็นผู้บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมปุพเพนิวาสานุสติญาณก็ดีจุตูปปาตญาณก็ดีอาสวัคคายานก็ดีพระองค์ตรัสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามการตรัสรู้อยู่ในขณะที่จิตทรงสมาธิขั้นสมถกรรมฐานแต่เป็นสมถกรรมฐานขั้นโลกุตตรภูมิจิตไม่มีร่างกายตัวตนแต่สามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้เห็นอย่างนิ่งนิ่งไม่มีภาษาสมมติบัญญัติจะเรียกอะไรว่าเป็นอะไรแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทั้งปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคายานทำไมจิตในขณะนั้นจึงคิดไม่เป็นเพราะไม่มีร่างกายตัวตนจิตของคนเราจะแสดงอาการคิดนึกขึ้นมาได้ต้องอาศัยประสาททางสมองคืออาศัยกายนี้เองจึงจะคิดเป็นแต่ถ้าว่าจิตตัวนี้แยกจากกายไปอยู่เอกเทศส่วนหนึ่งต่างหากไม่เกี่ยวพันกันสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่คิดไม่เป็นนี่คือธรรมชาติความเป็นจริงของจิตมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นโลกวิทูแล้วเมื่อจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิมาพอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตตัวนี้จึงมาพิจารณาทบทวนปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติผลหลังได้ว่าเราเกิดมากี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้าง
สัตว์ทั้งหลายเกิด

0: มากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นอะไรมาบ้างพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยามทีนี้เมื่อพิจารณาเรื่องปุเพนิวาสานุสติญาณจบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาต่อไปซึ่งในช่วงนี้จิตของพระองค์ปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องกฎของกรรมว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงไปเกิดในภพภูมิต่างๆกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกฎของกรรมภาสิทธิว่ากัมมังสเตปิพัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจารณากฎของกรรมคือจตุปปาตญาณจบลงในมัชฌิมยามแล้วก็ไปพิจารณาเรื่องกิเลสอาสวะคืออวิชชาความรู้ไม่จริงว่าสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงต้องทำกรรมทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพราะความรู้ไม่จริงแล้วก็ทำกรรมไปตามที่ตนคิดว่าถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นทั้งบุญเป็นทั้งบาปมีทั้งดีมีทั้งชั่วเมื่อทำลงไปแล้วมันก็เกิดวิบากคือผลเมื่อได้รับผลของกรรมกฎของกรรมก็ส่งหนุนให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้นเรื่องนี้พระองค์พิจารณาจบลงไปในปัจฉิมยามคือจวนใกล้ลุกในเมื่อพิจารณาสามอย่างนี้ตามลำดับยามทั้งสามคือปฐมยามพิจารณาเรื่องปุเพนิวาสานุสติญาณมัชฌิมยามพิจารณาเรื่องจตุปปาตญาณปัจฉิมยามพิจารณาเรื่องอาสวัคคยายะอาสวะกิเลสในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้วจิตยอมรับสภาพความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เห็นมานั้นเป็นความจริงแท้ไม่แปรผันอรหัตตมรรคญาณจึงบังเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปจึงทำให้พระองค์สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นอาสวะกิเลสถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงแม้กิเลสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อีกแล้วแล้วกิเลสทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะมาประทุษร้ายดวงจิตของพระองค์ดวงนี้ให้เศร้าหมองอีกก็เป็นอันว่าบรรลุถึงแดนอมตะจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มุ่งหวังจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปข้องใจสงสัยในหลักและวิธีการเราจะเอาบริกรรมภาวนาคำไหนก็ได้ถ้าใครนับถือศาสนาคริสต์ให้บริกรรมภาวนาเยซูถ้าใครถืออิสลามให้บริกรรมภาวนาถึงพระเจ้าอัลลอฮ์ถ้าใครถือศาสนาพุทธให้ภาวนาพุทโธเมื่อท่านตั้งใจภาวนาจริงๆเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิจิตหยุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดเพราะสมาธิเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวจะแตกต่างกันไม่ได้แต่วิธีกรรมนั้นเราอาจจะใช้อุบายวิธีต่างกันแต่ผลลัพธ์ก็คือสมาธิอันเดียวกันนั่นเองบรรดาครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานในปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็นสองประเภท ประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการตามตำรับตำราแต่ทำสมาธิไม่เป็นก็ไม่รู้เรื่องของสมาธิอีกประเภทหนึ่งรู้หลักวิธีการทำสมาธิเก่งมีประสบการณ์มากย่อมเข้าใจในเรื่องสมาธิดีความเข้าใจคำว่าสมาธิของคนในปัจจุบันนี้ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งผู้บริกรรมภาวนาน้อมจิตบังคับจิตให้หยุดนิ่งเมื่ออาศัยความคล่องตัวชำนิชำนาญเราต้องการจะให้จิตของเราหยุดเมื่อไรก็ได้เมื่อจิตหยุดแล้วเราก็ต้องตั้งใจประคองจิตให้หยุดนิ่งอยู่อันนี้มันเป็นแต่เพียงความสงบที่เราแต่งเอาได้ไม่ใช่สมาธิแต่สมาธิที่แท้จริงนั้นในเมื่อจิตหยุดนิ่งได้แล้วจิตแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นคือนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานรู้สึกแจ่มๆภายในส่วนลึกของจิตมีความรู้พร้อมในขณะจิตนั้นศีลสมาธิปัญญาก็รวมลงสู่จุดนั้นคือความปกติของจิตเมื่อจิตวูบลงไปสัญญาเจตนาที่จะให้จิตเป็นอย่างไรนั้นมันหมดสิ้นไปความตั้งใจจะให้จิตสงบก็ไม่มีความตั้งใจจะให้จิตรู้เห็นอะไรก็ไม่มีจิตจะไปสู่สมาธิขั้นใดญาณขั้นใดหรือจะเกิดความรู้ใดๆขึ้นมาจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่ได้ควบคุมเราไม่ได้มีสัญญาเจตนาใดๆที่จะไปควบคุมจิตหรือเราไม่ได้ตั้งใจจะน้อมจิตไปรู้ไปเห็นอะไรแต่จิตจะปฏิวัติตัวไปรู้ไปเห็นเองซึ่งเรียกว่าเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงทีนี้ในเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วทางไปของจิตมันจะมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็สงบละเอียดจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายไปอันนี้จิตสงบเป็นสมาธิในสายฌานสมาบัติแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิในฌานสมาบัติแต่เราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติซึ่งจิตจะปฏิบัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติจะเป็นอย่างไรก็ตามทีนี้อีกสมาธิอีกแบบหนึ่งบางทีเราอาจจะภาวนาพุทโธ 2-3 คำจิตมันวูบลงไปนิดหนึ่งความรู้ความคิดมันผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุในลักษณะท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานในเมื่อเกิดมีสมาธิแล้วเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารวิตกก็คือความคิดวิจารก็คือสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทีนี้ถ้าว่าจิตเกิดมีปีติมีความสุขแล้วก็มีความเป็นหนึ่งรู้อยู่ตรงจุดที่เกิดที่จิตมันเกิดความคิดแล้วก็ไม่ได้วิ่งตามความคิดไปเพียงแต่กำหนดรู้จุดเกิดของความคิดความคิดนั้นคืออะไรจิตไม่สนใจได้แต่รู้จิตอย่างเดียวอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเป็นสมาธิที่เป็นไปตามแนวทางแห่งอริยมรรคอริยผลทีนี้ในเมื่อท่านทั้งหลายทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วพอภาวนาจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาแต่กายยังปรากฏจิตยังสัมพันธ์กับกายยังรู้สึกว่ากายมีอยู่ในช่วงนี้ปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเราส่งกระแสออกไปนอกจะเกิดมโนภาพคือนิมิตในเมื่อจิตของท่านผู้ใดไปรู้เห็นนิมิตให้กำหนดรู้จิตอย่างเดียวอย่าไปเกิดความเอะใจ หรือไม่ต้องไปยึดมั่นในนิมิตนั้นๆเพียงแต่กำหนดรู้จิตของตนเองนิ่งเฉยอยู่เท่านั้นนิมิตนั้นจะนิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่ไหวติ่งจนกระทั่งเกิดนิมิตติดตาเรียกว่าอุคคหานิมิตแต่ถ้าว่านิมิตนั้นมีอาการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมีอาการเปลี่ยนแปลงยักย้ายไปมาหรือบางทีอาจจะเนื้อหนังของนิมิตนั้นพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกทรุดหดลงไปแหลกละเอียดหายจมไปในผืนแผ่นดินในตอนนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตปฏิภาคนิมิตนี้เป็นจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานถ้าหากว่าจิตไปสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงก็รู้ความไม่เที่ยงคืออนิจจังเมื่อรู้อนิจจังก็รู้ทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งนั้นในเมื่อรู้อนิจจังทุกขังแล้วก็รู้อนัตตาคือความไม่เป็นตัวของตัวของนิมิตหรือสิ่งรู้เห็นนั้นเราก็ได้รู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราไม่ไปอย่างนั้นพอสงบสว่างร่างกายยังปรากฏจิตวิ่งตามลมเข้ามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายก็จะมองเห็นอวัยวะภายในกายนี่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวครบอาการ32แล้วจิตก็ค่อยสงบละเอียดละเอียดไปสู่จุดที่เรียกว่าร่างกายหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้ถ้าว่าจิตผ่านการสำรวจภายในคือร่างกายรู้อาการ32เมื่อร่างกายคืออาการ32หายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยถ้าจิตมีภูมิพอที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมจิตจะจ้อนมองมาดูกายจะเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังพังไปเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็แหลกละเอียดลงไปหายจมลงไปในผืนแผ่นดินไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนมันมีแต่ธาตุสี่ที่น้ำลมไฟประชุมกันอยู่เท่านั้นในเมื่อกายกับจิตยังสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ตลอดไปถ้ากายกับจิตแยกออกจากกันเป็นคนละส่วนกายก็เน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติส่วนจิตก็ไปตามกฎของกรรมแล้วแต่กรรมจะหนุนส่งให้ไปเกิดที่ไหนอันนี้ทางหนึ่งที่จิตจะเป็นไปอีกทางหนึ่งถ้าจิตไม่เป็นไปตามแนวทางทั้งสองทางที่กล่าวมาพอจิตสงบแล้วจิตก็กำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวในเมื่อจิตรู้อยู่ที่จิตตอนนิ่งๆจะรู้เห็นว่าจิตนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าว่าจิตของเรามีกำลังพอที่จะเกิดภูมิความรู้มันจะมีปรากฏการวับแวบวับแวบอยู่ในจิตบางทีก็เป็นความคิดที่ละเอียดบางทีก็เป็นเหมือนเมฆหมอกไหลผ่านไปบางทีก็นิ่งนิ่งว่างว่างซึ่งแล้วแต่จิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้จิตไปรู้สิ่งหนึ่งที่เกิดดับอยู่ภายในจิตเรียกว่าจิตกำหนดรู้ความเกิดดับทีนี้ความเกิดดับภายในจิตนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อสมาธิและสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะกำหนดหมายรู้สิ่งที่เกิดดับว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าได้ความรู้ในทางธรรมะไปเป็นภาษาขึ้นมาก็จะรู้ขึ้นมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือกฎของธรรมชาติจิตก็จะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเองแล้ววันนี้ขอกล่าวธรรมะพอเป็นแนวทางแห่งการพิจารณาของบรรดาท่านทั้งหลาย ก่อนที่จะจากกันในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์การสอนสมาธิของลูกศิษย์ในห้องเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดถ้าว่าท่านไม่ถือว่ามันเป็นของแปลกใหม่เกินไปเวลาท่านไปยืนหน้าห้องกำลังเตรียมจะสอนนักเรียนท่านอาจจะกล่าวเตือนนักเรียนว่านักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวข้าพเจ้าส่งจิตมารวมไว้ที่ตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะถ่ายทอดพลังจิตและวิชาความรู้ให้พวกเธอทั้งหลายจงน้อมรับพลังจิตและวิชาความรู้จากครูอย่างตรงไปตรงมาอย่าผิดพลิ้วมีอะไรก็สอนไปแล้วเตือนไปเป็นระยะระยะในทำนองนี้ลูกศิษย์ของท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนอย่างไม่รู้สึกตัวขอฝากความคิดเห็นไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดลบันดาลให้จิตใจของท่านทั้งหลายยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยึดมั่นในเจตนาแน่วแน่ที่จะละบาปความชั่วตามกฎของศีลห้าแล้วก็ให้จิตของท่านสงบเป็นสมาธิได้อุบายวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแม้จะปรารถนาสิ่งอื่นอันเป็นผลพลอยได้ก็จงสำเร็จตามปณิธานความปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีชื่อกันเทศว่าหานการภาวนาในรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่47ครับ
1: ขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆเกี่ยวกับพระกรรมฐานขออภัยเรียนตามความจริงที่เป็นไปโดยมากพระกรรมฐานสายนี้รู้สึกจะคร่ำครึอยู่มากเกี่ยวกับพิธีการหรือขนบธรรมเนียมต่างๆของสังคมดังนั้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาในงานพิธีต่างๆพบเสมอในความไม่สันทัดจัดเจนของพระกรรมฐานสายนี้ที่แสดงอาการเก้อเกิดเขินๆอยู่ในพิธีนั้นๆ

านศพงานสวดมนต์ฉันช้าเป็นต้นเวลาท่านถูกนิมนต์มาเฉพาะวงคณะพระกรรมฐานด้วยกันก็ดีมาสับปนกับพระอื่นๆที่ท่านมีความสันทัดจัดเจนในพิธีนั้นๆก็ดีความระเกะระกะไม่น่ารู้ต่างๆจะมารวมอยู่กับพระกรรมฐานทั้งสิ้นบางทีท่านผู้เป็นเจ้าภาพอาจทนอายแขกเรือทั้งหลายที่อุตส่าห์สละเวลามาให้เกียรติในงานไม่ได้ก็มีเพราะท่านไม่เคยชินกับสังคมและพิธีการต่างๆว่านิยมกันอย่างไรบ้างเนื่องจากท่านไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าพิธีและสังคมต่างๆที่ประชาชนนิยมกันอยู่แต่ในป่าในเขากับพวกชาวป่าชาวเขาซึ่งไม่ค่อยมีพิธีและขนบธรรมเนียมสำคัญสำคัญอะไรนักเวลาถูกนิมนต์มาในงานต่างๆในบ้านใหญ่เมืองหลวงจึงมักปฏิบัติไม่ถูกกับกาลเทศะที่โลกนิยมกันท่านไม่ทราบจะจับได้สายศีลมือไหนจับพัดมือไหนชักบางสกุลมือไหนอย่างไรจึงจะถูกตามความนิยมบางครั้งท่านยังจับพัดเอาข้างในของพัดออกข้างนอกและเอาข้างนอกของพัดเข้ามาข้างในจนประชาชนและคณะลูกศิษย์ที่นั่งดูอยู่ทนไม่ได้ต้องหันหน้าเข้าฝาก็มีเพราะอายแทนท่านส่วนท่านเองยังคงอยู่สบายและวางเฉยราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ประชาชนทนดูไม่ไหวแทบมุดศีรษะลงพื้นไปตามๆกันพระกรรมฐานท่านเป็นอย่างนี้เองผู้เขียนนี้ก็ตัวสำคัญที่ถูกนิมนต์ไปขายหน้าเจ้าภาพและคณะลูกศิษย์บ่อยที่สุดโดยมากในกรุงเทพที่ถูกนิมนต์มาในงานศพบ้างวิธีอื่นๆบ้างขอร้องไม่ให้นิมนต์มาเพราะจะมาขายหน้าลูกศิษย์เปล่าๆก็ไม่ฟังไปนิมนต์มาจนได้สุดท้ายก็ขายหน้าจริงๆด้วยแต่ก็ไม่ยอมเข็ดกันยังขยันไปนิมนต์อยู่เสมอเรื่องเช่นนี้แม้คณะลูกศิษย์พอจะทนอายแทนได้แต่อาจารย์เองก็ทนอายไม่ไหวจึงไม่อยากมาคิดดูก็เหมือนจับปลิงป่าโยนเข้าในสังคมมนุษย์เราดีๆนี่เองจะสวยงามน่าดูที่ตรงไหนมีแต่จะน่าอายทั้งสองฝ่ายนั่นเองขนาดโดนเอาโดนเอายังไม่จำจึงโดนบ่อยกระทั่งทุกวันนี้งานไหนงานนั้นเป็นไม่พ้นไปได้เมื่อคิดถึงหมู่เพื่อนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่อาจถูกนิมนต์มาในพิธีต่างๆในเมืองหรือในกรุงจึงอดจะอายไว้ก่อนแต่นั่นเนินไม่ได้อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าพระกรรมฐานสายนี้ถูกนิมนต์แล้วต้องเป็นทำนองดังกล่าวแน่นอนเพราะทราบเรื่องของกันและกันได้ดีว่าคร่ำครึจริงๆเนื่องจากไม่ได้สำเนียกศึกษาทางนี้มาก่อนพอถูกนิมนต์ทีไรจึงต้องโดนเอาแทบทุกงานและทุกองค์ไม่ว่าแก่หรืออ่อนพรรษาบางทีเสร็จงานแล้วออกมาลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์สงสารยังตามมากระซิบบอกว่าท่านทำไมทำอย่างนั้นน่าอายจริงๆแต่ท่านเองยังไม่ทราบว่าทำผิดอะไรซะอีกจนเขาต้องกระซิบบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นต่อไปมันผิดเดี๋ยวเขาจะขโมยหัวเราะเอาวันนี้ผมก็น่าชาไปบ้างเหมือนกันพอเห็นท่านทำซึ่งพระที่นี่ท่านไม่ได้ทำกันอย่างนี้พอไปทีหลังก็โดนอย่างใดอย่างหนึ่งเขาอีกแล้วยิ่งกว่าเด็กเสียอีกไม่รู้จักจดจำบ้างเลยเรื่องเป็นอย่างนี้แหละพระกรรมฐานสายนี้ที่ถูกนิมนต์เข้ามาในงานพิธีต่างๆแต่ทางวินัยอันเป็นระเบียบขนบธรรมเนียมของพระนั้นท่านรู้สึกปฏิบัติถูกต้องแม่นยำดีไม่ค่อยผิดพลาดเหมือนพิธีการต่างๆอันเป็นขนบธรรมเนียมที่โลกนิยมกันที่น่าชมท่านก็คือท่านไม่ถือเป็นอารมณ์ข้องใจบางทีก็พวกเดียวกันใส่ปัญหาหยอกเล่นกันเสียเองเวลามองไปเห็นองค์หนึ่งกำลังจับพัดหันรีหันขวางจับข้างในของพัดออกข้างนอกและจับข้างนอกเข้าข้างในตัวเองแล้วหลับตาให้ศีลเขาอยู่อย่างสบายวางเฉยเบิกขาองค์ผู้มองเห็นเองอดขำไม่ได้โดยสุดวิสัยที่จะเตือนท่านเพราะอยู่ห่างไกลกันต้องทนอายและนั่งเฉยไปจนเสร็จพิธีเวลากลับออกมาจึงพูดหยอกเล่นกันว่าแหมวันนี้ทำเสียเต็มยศเทียวนะผู้ทนดูแทบใจขาดตายส่วนท่านองค์นั้นไม่ทราบจึงถามว่าเต็มยศอะไรกันก็ท่านจับพัดหันหลังพัดออกสู่แขกหันหน้าพัดเข้าสู่ตัวแล้วหลับตาให้ศีลเฉยอยู่ได้จะไม่ให้ว่าเต็มยศก็รู้สึกจะใจดำน้ำขุ่นเกินไปก็จำต้องชมเชยกันบ้างเพื่อสมศักดิ์ศรีกรรมฐานไงล่ะท่านองค์นั้นงงและยิ้มเล็กน้อยแล้วถามว่าอย่างนั้นจริงๆหรือก็ไม่ได้สนใจนานึกว่าพัดแล้วก็จับยกขึ้นว่าไปเลยมิได้สะดุดใจคิดว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นด้านไหนอะไรกันนี่นี่แหละเรื่องกรรมฐานมักจะขายหน้าอยู่ทุกแห่งทุกคนในงานพิธีต่างๆจะว่าขายกันก็ยอมรับ
พราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้ผู้เขียนก็เคยเป็นมาเสียยิ่งกว่าเคยเนื่องจากการสำเนีกศึกษาหนักไปคนละทางส่วนทางระเบียบวินัยแล้วท่านรู้สึกองอาจไม่ค่อยสะทกสะท้านบันไหวในสังคมทั่วไปเพราะท่านศึกษาและปฏิบัติอยู่เป็นประจำยิริยาบทส่วนขนบธรรมเนียมหรือพิธีการต่างๆนั้นนานๆถึงจะมีครั้งหนึ่งและไม่อยู่ในข่ายแห่งความสนใจนักจึงมีการเคลื่อนคลาดบาดตาอยู่เสมอสำหรับผู้เขียนเคยโดนมาจนหน้าอับอายตะเข็ดหลาบแต่ก็ยังไม่วายที่จะโดนอยู่เรื่อยมาจนบัดนี้พูดมาถึงนี้ก็ควรจะได้อ่านเรื่องกรรมฐานเสียบ้างพอทราบความเป็นไปของป่าและบ้านว่าต่างกันอย่างไรบ้างคือราวพ.ศ. 2476ถึง 2477มีพระกรรมฐานองค์หนึ่งนับแต่บวชมาท่านไม่เคยเข้าอยู่ในเมืองชอบบำเพ็ญอยู่แต่ในป่าเรื่อยมาท่านไม่ได้เรียนและสอบเหมือนพระทั้งหลายเรียนเฉพาะกรรมฐาน5และอาการ32กับอาจารย์แล้วก็เข้าบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ากับอาจารย์และหมู่คณะโดยมุ่งมั่นทางสมาธิภาวนาเป็นที่ตั้งเพราะอายุก็ร่วมเข้า40ปีแล้วกลัวสังขารจะไม่อำนวยไปนานอาจตายซะก่อนวันหนึ่งเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันมาพูดคุยเรื่องพระกรรมฐานทโคราชให้ฟังว่าเวลานี้มีพระกรรมฐานมากผิดปกติสถานที่บำเพ็ญก็มีเยอะตามป่าและภูเขาแถบทิศใต้และตะวันตกของโคราชเช่นเขาพริกเขาใหญ่เป็นต้นซึ่งล้วนเป็นที่สงัดวิเวกและสะดวกแก่การสมาธิภาวนามากพอเพื่อนเล่าให้ฟังท่านเลยคิดอยากไปจึงตกลงใจไปกับท่านองค์นั้นโดยเธอเองเป็นผู้นำทางจนถึงจุดที่หมายพอไปถึงโคราชก็เข้าพักที่วัดป่าสารวันซึ่งสมัยนั้นวัดป่าสารวันเพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆมีท่านอาจารย์สิงห์ขันธยาคโมเป็นเจ้าอาวาสตอนเช้าท่านก็ออกบิณฑบาตสายในเมืองกับพระที่นั่นเผอิญวันนั้นศรัทธาญาติโยมห่อเม็ดอะไรใส่บาตรซึ่งท่านเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนับแต่วันเกิดมาเพราะกำเนิดภูมิลำเนาเดิมท่านเป็นคนบ้านนอกทางภาคอีสานอยู่แล้วจึงยากที่จะได้พบเห็นสิ่งดังกล่าวนั้นนับแต่ขณะที่เขาเอาห่อเม็ดอะไรนั้นใส่บาตรท่านแล้วทำให้เกิดความสงสัยข้องใจอยู่ไม่วายเพราะขณะที่เปิดฝาบาตรออกรับบาตรทีไรจะปรากฏกลิ่นอะไรพิกลฉุนฉุนจมูกอยู่เสมอแต่ไม่กล้าปริปากพูดให้ใครฟังทำให้นึกสงสัยไปถึงความไม่ดีไม่งามต่างๆของศรัทธาญาติโยมว่าจะทำได้ลงคอหรือเราเป็นพระซึ่งปราศจากความอิจฉาเบียดเบียนใครๆตลอดสาทั่วไปหมดแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวไม่น่าจะมาทำพระอย่างเราได้ลงคอชะรอจะมีพระบางองค์ที่ประพฤติตัวไม่ดีทำตัวให้เป็นที่ประชาชนเขาได้เขาจึงเกลียดชังและทำได้อย่างนี้เดินบิณฑบาตก็ครุ่นคิดไปกลิ่นฉุนฉุนนั้นก็เตะจมูกเรื่อยไปขณะเปิดฝาบาตรเพื่อรับทายทานศรัทธาทุกระยะไปพยายามอดใจไว้ไม่แสดงอาการใดๆออกมาให้ใครทราบเพราะตนก็เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆและมาเจอเอาเรื่องอย่างนี้เข้าด้วยจึงควรอดทนพอพ้นหมู่บ้านออกมาแล้วทนไม่ไหวจึงเปิดฝาบาตรออกค้นหาดูห่อสำคัญที่เกิดเรื่องกันมาตลอดทางก็ไปเจอเอาห่อเม็ดทุเรียนที่เขาแกะห่อใส่บาตรด้วยศรัทธาเข้าจึงอุทานขึ้นทันทีว่าโธ่ขอบคุณเรานึกว่าตัวส่งกลิ่นฟุ้งที่เขาห่อใส่บาตรดัดสันดานพระเรานึกโมโหทั้งน้อยใจและเสียใจมาตลอดทางที่ไหนได้มันเป็นเม็ดขนุนเน่าได้3ปีกับ4เดือนนี่เองหรือทำเอาเราจนใจไม่เป็นใจพระกลายเป็นใจอะไรไปแทบไม่ได้สติประคองตัวเสียนานพร้อมขับโยนเม็ดขนุนเน่าห่อนั้นลงเล็บเม็ดทุเรียนนั่นเองลงในคลองข้างทางตูมแล้วก็ไปอย่างสบายหายห่วงและหายสงสัยในปัญหาทั้งมวลเพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์ผลไม้ไปต่างๆตามความรู้สึกว่าขนุนเน่าเมืองนี้กับขนุนเน่าเมืองเราต่างกันมากขนุนเน่าเมืองเราแม้จะเน่าขนาดเปื่อยเละเพียงไรก็ไม่ได้ส่งกลิ่นฉุนมากมายแทบทนไม่ไหวเหมือนขนุนเมืองนี้ผู้ใส่บาตรแม้ไม่มีเจตนาร้ายต่อพระคงขาดความสังเกตพิจารณาและเอาใจใส่อยู่บ้างจึงหันเอาเม็ดขนุนเน่าจนใช้ไม่ได้มาใส่บาตรพระให้ทนดมมาตลอดทางเรื่องเม็ดขนุนเน่านี้ท่านคงเป็นอารมณ์ให้คิดมากพอดูจึงทำให้ระบายให้พระที่ไปด้วยกันฟังในตอนบ่ายโดยตั้งปัญหาขึ้นว่าทำไมจังหวัดนี้กับจังหวัดโน้นซึ่งเป็นภาคอีสานอันเดียวกันดินฟ้าอากาศจึงแตกต่างกันมากมายถึงกับผลไม้ชนิดเดียวกันต้องมีกลิ่นต่างกันมากพระองค์นั้นจึงถามขึ้นบ้างว่า
อะไรต่างกันและต่างกันอย่างไรท่านตอบก็ขนุนเมืองเราแม่เน่าจนเละฉันไม่ได้ยังไม่ได้ส่งกลิ่นอะไรเลยส่วนขนุนเมืองนี้ดูก็ไม่เห็นสุกจนเละแต่ทำไมจึงส่งกลิ่นฉุนนักหนาจนแทบทนไม่ไหวขนุนที่ไหนเป็นอย่างนั้นผมยังไม่เคยเห็นเลยก็ขนุนที่เขาใส่บาตรมาเมื่อเช้านี้ไงล่ะท่านจะให้ส่งกลิ่นขนาดไหนจนผมทนเอามาวัดไม่ไหวต้องโยนทิ้งลงคลองข้างทางขนุนนี้เขาไม่ได้ใส่บาตรท่านบ้างหรือเพราะท่านเดินออกหน้าผมน่าจะได้นี่ที่เขาใส่บาตรเมื่อเช้านี้หรือนั่นมันไม่ใช่ขนุนท่านโอ้ตายจริงท่านนี่น่าจะยังไม่เคยเห็นทุเรียนซะแล้วกระมังนี่นั่นหรือที่ท่านเอาโยนลงคลองน่ะใช่เพราะเหลือจะทนใครจะสะพายไปทำไมองค์นั้นออกอุทานตายตายท่านนี่แย่จริงท่านไม่รู้จักทุเรียนหรือที่เขาใส่บาตรเมื่อเช้านี้คือทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีค่าสูงสุดในเมืองไทยคนไม่มีสตางค์ไม่มีวาสนาร้องไห้อยากกินก็ไม่ได้กินตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละนี่เขาอุตส่าห์ใส่บาตรมาด้วยศรัทธาจริงๆทำไมท่านโยนทิ้งเสียน่าจะถามผู้อื่นบ้างสักคำก่อนจะโยนของดีทิ้งทั้งทีแล้วกันท่านไม่เคยเห็นทุเรียนมาก่อนบ้างหรืออย่างไรเปล่าเพิ่งจะมาเจอเอาเมื่อเช้านี้เองแทบเป็นลมทนไม่ไหวใครจะว่าดีวิเศษขนาดไหนก็ตามจมูกเรามีไม่ยอมให้ใครมาโกหกได้ก็เช้านี้ผมทราบโดยจมูกผมเองขนาดทนไม่ไหวถึงได้โยนทิ้งแล้วยังจะมาเสกสรรว่าเป็นของดิบดีวิเศษอะไรกันอีกเพราะจมูกคนกับจมูกสุนัขมันต่างกันนี่ทัดจมูกสุนัขมันว่าไปอย่างหนึ่งแต่คนฉลาดกว่าสุนัขจะขืนเอาความรู้ของสุนัขมาลบล้างความรู้คนผมไม่เห็นและลงใจด้วยเม็ดพันนี้มันตั้งจริงๆไม่ว่าแต่มันจะราคาแพงๆเลยให้เปล่าๆผมยังไม่ยอมรับไม่งั้นจะโยนทิ้งทำไมก็เพราะมันทนไม่ไหวนั่นเองจึงต้องหาทางออกด้วยวิธีนั้นท่านองค์นั้นมีแต่ยิ้มขันๆและพูดว่าท่านนี่นาจะเกิดไม่หมดชาติซะแล้วเห็นของดีมีค่าก็ไม่ทราบว่าเป็นของดียังหาว่าเป็นของเก๋ไปได้ผมก็หมดปัญญาจะอธิบายอะไรให้ท่านฟังอีกแล้วท่านขนุนเน่าเป็นเพียงยิ้มแต่พูดอย่างหนักแน่นไม่สนใจกับคำพูดยกย่องชมเชยทุเรียนขององค์นั้นเลยเท่าที่เรามานี้ท่านผู้อ่านพอจะทราบได้กระมังว่ากรรมฐานป่าแท้ๆท่านยอมฟังเสียงใครเอาง่ายๆเมื่อไรนอกจากไม่ฟังแล้วท่านยังโต้แย้งยืนยันอย่างหนักหน่วงอีกด้วยดังท่านขนุนเน่าเป็นตัวอย่างดังนั้นคนป่าพระป่ากับคนบ้านพระในเมืองจึงรู้สึกต่างกันอยู่มากเพียงเจอทุเรียนก็เข้าใจว่าขนุนเน่าถึงกับโยนลงคลองถ้าเป็นผู้ใช้ความสังเกตพิจารณาบ้างสมกับตำหนิเขาว่าขาดความสังเกตและความเอาใจใส่ตัวเองควรอุตส่าห์สะพายบาตรที่ปิดฝาดีแล้วไปถึงวัดเพื่อถามผู้อื่นดูก่อนจะโยนทิ้งอันเป็นลักษณะของความขาดปัญญาความจริงก็น่าเห็นใจเพราะไม่เคยเห็นทุเรียนเนื่องจากอยู่ในป่าการคมนาคมสมัยโน้นผิดกับสมัยนี้อยู่มากจึงไม่มีทางได้เห็นสิ่งแปลกๆเหมือนทุกวันนี้นี่แหละพระป่าเข้ามาในงานนิมนต์ในเมืองหรือในกรุงต้องเป็นลักษณะพระป่ามาเจอขนุนเน่าเข้าจนได้แต่ท่านที่เป็นกรรมฐานประเภทคล่องแคล่วทันสมัยเสียจนเข็ดฟันก็อาจมีสับปนกันไปเหมือนดีกับชั่วนั่นแหละความคร่ำครึกเกินไปก็ดีความคล่องแคล่วทันสมัยเกินไปก็ดีคงตกอยู่ในความไม่เหมาะสมน่าดูเช่นกันเพราะผิดกับหลักมัชฌิมาแห่งธรรมที่เป็นความพอดีเหมาะสมโดยแท้แต่คร่ำครึแบบนี้ก็น่าสงสารการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเท่าที่เป็นมาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานเป็นที่น่าเลื่อมใสและให้คติแก่ผู้ฟังสมดังมงคลสูตรบทว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลมุตตมังการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะเป็นกิริยาที่แสดงออกแต่ละฝ่ายอย่างน่าชมเนื่องจากเป็นความมุ่งอัดมุ่งทำเพื่อประโยชน์จากการศึกษาไต่ถามกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่นิยมว่าแก่หรืออ่อนพรรษาข้อนี้ผู้เขียนขอชมธรรมสากัจฉาท่านว่าเป็นไปตามทางของปราชญ์ที่น่าเลื่อมใสจริงไม่ได้เป็นไปแบบซึ่งเห็นแล้วเอื่อมระอาและยิ่งนับวันมีมากดาดดื่นจนบางท่านให้นามสภาประเภทนี้ว่าสภาน้ำลายไหลนองถ้าเป็นสภาธรรมตามหลักธรรมสากัจฉาก็ควรจะมียุติกันด้วยเหตุผลและการยอมรับการกล่าวนี้โดยทราบว่าชาวพุทธเราต่างมีกิเลสด้วยกันแต่เป็นผู้มุ่งต่ออรรถ
ธรรมด้วยกันจึงเมื่อทราบดีชั่วประการใดก็นำมาลงจากการติชมของผู้อื่นลำพังเราติชมตัวเองคงไม่สามารถยังกิเลสความเห็นแก่ตัวให้ไว้ตัวได้บ้างเลยจำต้องอาศัยผู้อื่นช่วยอยู่โดยดีหากเป็นผู้มุ่งชำระสิ่งไม่ดีในตัวจริงแล้วคำติกับคำชมเชยน่าจะถือเอาประโยชน์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องผิดถูกดีชั่วของพระกรรมฐานผู้เขียนจึงกล้านำมาลงเพราะหวังประโยชน์จากสิ่งทั้งสองนั้นมิได้ตำหนิเพื่อเหยียบย่ำทำลายแต่อย่างใดการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานท่านที่น่าชมเชยก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมของกันและกันจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะเข้าแฝงเลยแม้ต่างคนต่างยังมีกิเลสด้วยกันการสนทนาธรรมนั้นท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมาเริ่มแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นที่บำเพ็ญและสงสัยก็ศึกษาไต่ถามกันเป็นระยะไปท่านที่เข้าใจก็อธิบายให้ปรับแห่งความสงสัยจนอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจและปัญญาเป็นขั้นๆเช่นเดียวกับสมาธิผู้สงสัยในปัญญาขั้นใดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพิจารณายังผ่านไปไม่ได้ท่านที่เข้าใจหรือผ่านไปแล้วก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนไปตามที่สงสัยจนเป็นที่เข้าใจเหมือนภูมิอื่นๆที่ผ่านมาการสนทนาธรรมระหว่างกันและกันของพระกรรมฐานรู้สึกรื่นเริงไปตามธรรมขั้นนั้นเพราะผู้ถามก็ถอดออกจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาอย่างไรบ้างผู้อธิบายก็ถอดถอนจากใจที่ปฏิบัติรู้เห็นมาเช่นเดียวกันต่างได้พยานหลักฐานความจริงจากการปฏิบัติด้วยกันและเป็นคติต่อเติมกันไปไม่มีสิ้นสุดวันหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาเรื่องหนึ่งอีกวันหรือเวลาหนึ่งท่านองค์หนึ่งมาสนทนาอีกเรื่องหนึ่งสับเปลี่ยนถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะต่างองค์ต่างปฏิบัติต่างองค์ต่างรู้ในลักษณะต่างๆกันทั้งภายนอกภายในการสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในใจแม้ผู้มาเล่าและเรียนถามปัญหาจะมีภาษาอ่อนกว่ากันอยู่มากแต่การเล่าและการไต่ถามนั้นแฝงอยู่ด้วยความอาถรรพ์มั่นใจในความรู้และปัญหาของตนไม่พลั้นพรึงหวั่นไหวหรือประมาทกลัวท่านจะซักหรือทักท้วงแต่อย่างใดพูดไปและถามไปตามความรู้สึกของตนและยอมรับกันโดยทางเหตุผลของแต่ละฝ่ายถ้าตอนใดเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็ซักซ้อมกันอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกันผิดหรือถูกประการใดผู้เล่าหรือไต่ถามจะดำเนินไปตามความถนัดใจที่รู้เห็นมาโดยไม่คิดว่ากลัวจะผิดผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปตามจุดที่ผู้นั้นถามและเล่าให้ฟังด้วยความสนใจและไม่สนใจกับอะไรยิ่งไปกว่าปัญหาธรรมที่กำลังเป็นไปอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าท่านผู้ใดสนทนาและฟังต่างมีความสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมของกันโดยสม่ำเสมอแต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรมไม่แสดงความอิจฉาระอาใจไม่แสดงความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของกันและกันต่างสนทนากันด้วยความบริสุทธิ์ใจหวังความรู้และความอนุเคราะห์จากกันจริงๆเมื่อผู้เล่าและเรียนถามถูกคัดค้านจากผู้รับฟังในเรื่องใดตอนใดเรื่องนั้นตอนนั้นต้องกลายเป็นปัญหาการบ้านของเจ้าของปัญหาทันทีที่จะนำไปขบคิดเพื่อแก้ไขดัดแปลงต่อไปจนเป็นที่แน่ใจจนกว่าปัญหานั้นเป็นที่ไม่ขัดแย้งจากอาจารย์ผู้ให้อุบายและตนก็เข้าใจตามนั้นจึงจะปล่อยให้ผ่านไปตามธรรมดาผู้ถูกคัดค้านแทนที่จะเสียใจแต่กลับเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นในปัญหาที่ถูกคัดค้านนั้นๆดังนั้นการสนทนาธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันในลักษณะนี้จึงน่าจะเกิดมงคลได้ตามหลักธรรมว่าการสนทนาธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดการสนทนาที่เป็นข้าศึกหรือทำลายธรรมบทว่ากาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคลมุตมังนั้นน่าจะได้แก่การสนทนาที่ทำให้เกิดกิเลสหรือสนทนาอวดกิเลสกันมากกว่ามุ่งประโยชน์ในธรรมแต่นี้กล่าวตามความด้นเดาของวิสัยป่าไปอย่างนั้นเองกรุณาอย่าได้ถือเป็นหลักเกณฑ์นักเพราะคำว่าป่าหรือเถื่อนก็เป็นคำประกาศตัวอยู่แล้วว่าเป็นสภาพเช่นนั้นอยู่ในตัวเองอะไรจะเกิดประโยชน์โดยธรรมแก่ตนอะไรจะเกิดประโยชน์โดยธรรมแก่ตนด้วยวิธีใด
ควรพยายามตักตวงวิธีนั้นให้เต็มกำลังความเพียร

0: ผู้มั่นในศาสนาพุทธจึงควรมั่นในความจริงซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังนั้นการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีใดก็ตามถ้าทำลงไปกิเลสกลัวและหลุดลอยออกจากใจได้การทำนั้นก็เป็นมงคลแก่ตนแม้กิเลสจะไม่เห็นเป็นมงคลด้วยก็ไม่เป็นปัญหาแต่โดยมากพวกเรามักทำตัวให้เป็นมงคลแก่กิเลสมากกว่าเป็นมงคลแก่ตัวจึงควรระวังมงคลชนิดนี้ถ้าคืนให้เป็นมากๆอาจจมไปทั้งที่เข้าใจว่าตัวเจริญดังแบบที่โคดโกงจี้ปล้นรีดไถสมบัติของคนอื่นมาเป็นสมบัติและมงคลแก่ตนโดยเข้าใจว่าตัวฉลาดมีบุญมากมีอำนาจวาสนามากรวยเงินกองทัพภูเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอ่านทั้งวันไม่จบแต่ความจริงก็คือมงคลชั่วลมหายใจมงคลดินเหนียวติดศีรษะที่จะพาให้จมย่อยยับโดยไม่มีท่านผู้รู้ใดสงสัยกันว่านั่นคือมงคลอะไรกันแน่ความจริงการวินิจฉัยมงคลท่านสอนให้วินิจฉัยเพื่อการกระทําของตนว่าเป็นไปในทางใดในวันเวลาหนึ่งๆความเคลื่อนไหวนั้นๆจะเป็นขึ้นที่กายวาจาใจของเราแต่ละรายความเป็นมงคลหรืออัปมงคลซึ่งเป็นส่วนผลจะตามมากับความเคลื่อนไหวนั้นๆอย่างแยกไม่ออก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชอาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิรธรรมอาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัฒน์อัตตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรม

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTubeหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com และ 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ไปเรื่อยๆนะ2บาทครับนะเอา2บาทเลยให้2อันเอาให้2อันต้อง2บาทถ้า3บาทให้3บาทไม่2บาท3บาทเรื่อยเหมือนน้องกระป๋าย2บาท3บาทมันมีนิทานมุจเจ้าพากันเคยได้ยินไหมนิทาน2บาท3บาทเราไม่เคยพูดนะเพราะเป็นนิทานที่เรารักสงวนมากนะเข้าใจไหมอีตาหนึ่งแกไปเที่ยวมากลางคืนเขาเรียกว่าไปเที่ยวสาวธรรมดาเป็นนีคนหนุ่มการหนุ่มหญิงสาวไปเที่ยวมาเที่ยวมาแกปวดเยี่ยวสิก็ปวดเยี่ยวก็แกไม่ได้มองใครก็แกปวดเยี่ยวแกก็นั่งลงปุ๊บเยี่ยวเจ้าเจ้าแล้วเจ้าเจ้าเนี่ยแมวมันอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ได้เห็นแมวเนี่ยมันโดดมางับไอ้นั่นอ่ะมันงับไอ้ชีดื้อมางับปั๊บก็ปัดปุ๊บปบลงไปมันหัวแมวอ้าวมันแมวมาไงก็ตบแมวแมวตบเบาๆตบเท่าไรมันยิ่งงับเขาตบเท่าไรมันยิ่งงับแรงเขามันจะตายจริงกับแมวตบที่แรกก็แมวตบไปเบาๆตบที่สองแมวมันงับเขาเลยพอมันงับเขาหนักมากมันจะตายที่คอไอ้ที่เดือมจะขาดมันก็ตบแรงๆแมวที่นี่ก็โดดขึ้นโดดแมวก็เปิดเลยคนก็เปิดขึ้นไปก็ไปนับมันอยู่ในห้องอ่ะ1บาท2บาท3บาทคือบาทแผลเข้าใจมั้ยมันนับบาทนับสลึงเหมือนทองคําเลยนะขึ้นไปมันก็คือเป็นนับรอยบาทแผลที่แมวนับเอานั่น1บาท2บาท3บาทแล้วก็มีอะไรนะนี่คนอยู่ในห้องว่ามึงนับอะไรเนี่ยมึงไปได้เงินมาจากไหนมึงอย่ายุ่งปิดประตูปุ๊บเลยปิดประตูปุ๊บเลยมึงอย่ายุ่งเท่านั้นพอจบแล้วนิทานจบแค่นั้นอะไรพอก็มันนิทานมาประกอบกันไม่พูดมากก็แล้วมันอย่ายุ่งอันนั้นมันก็หนีไปไอ้นี่ก็หายามาใส่แผลปันนี่มันหายหรือยังแผลมันแผลที่ดีไปเรื่อยๆไปเอาไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: 38ครับผม
3: โตไปบ้างพระ38ได้ที่วัดภูหัวเราไม่ถามอะไรเลยบัตรหัวจับธรรมราตั้งจุดศูนย์กลางไว้30กว่าบ้างลดบ้างตั้งจุดไว้ศูนย์กลาง30องค์บัตรหัวไม่ได้ไปนานแล้ววะลุกเป็นปีแล้วมั้งแต่การส่งอาหารให้ประจำเดือนเป็นประจำมาตลอด20กว่าปีวัดนี้ความเป็นอยู่อาหารการบริโภคขึ้นอยู่กับวัดป่าบรรดาทั้งหมดเลยเราเลี้ยงทั้งวัดเลยพอเราไปดูเองสถานที่บำเพ็ญเพียรท่านเอกยังเยี่ยมอีกด้วยนะแต่ก่อนได้ยินคือท่านอุทัยแหละท่านไปอยู่ก่อนท่านอุทัยท่านสมบุกสมบันทางด้านนี้มานานแล้วนะท่านอยู่วัดที่เราทำพระครูวัวมีทีสองสามโอไม่มากกว่านั้นมีสองสามครอบครัวเขาเป็นทุกคนทุกคนจนก็ไม่อยู่ที่นั่นท่านไปพักกับเขาจะภาวนาดีพี่ถ้าอยู่ไปได้ก็เป็นการกระทบกระเทือนความเป็นอยู่ของเขาท่านก็จะลาเขาไปแต่เขาไม่ยอมให้ไปสัมพันธ์ตัวนี้แล้วละถ้าพวกผมไม่อดไม่ตายท่านอาจารย์ไม่ตายเหรอวะไม่ไปเหรอว่านี่มันจะเวลาตายอย่างนี้บวชพระมากุศลธรรมบาลนี่ยังมีชีวิตอยู่รับพระไม่ได้เลยก็เอาแล้วนะ เขาไม่ยอมให้ไปเลยพระองค์ท่านก็จะอยู่ทีละสองหรือสามโบเขามีสัก3 4หลังคาเรือนอยู่ท่านบาราที่เราก็ทราบพระอินทร์บาราละหากไว้มีโอกาสไปดูวันที่เหมาะสมกันก็คือมันจะพอสอบไปได้ละประมาณพฤษภาแล้วเพชรสวัสดิ์จะจับได้เขาเคยไปด้วยเข้าแล้วยกขบวนกันไปเพิ่มไปจนกว่าเราอายุยังหนุ่มน้อยพอลงรถป้าบไปเลยทีนี้ไปดูบทเลยล่ะสเวทอยู่ที่ไหนแม่ไม่ใช่ที่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปลุกจิตใจได้เป็นอย่างดีทั้งวันทั้งคืนนะมาครับประกาศเลยล่ะบอกกับท่านอุทัยเอาที่จะนี้ต่อไปพระท่านตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆเพื่อพระธรรมจริงแล้วท่านจะมาเท่าไรให้เปิดรับท่านนะแต่พระทิโกโลโกโสจะให้อยู่ไร่ลมเขาขอให้หมดหนักภูเขาเราบอกเด็ดทั้งสองอย่างเลยถ้าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเอามาผมจะรับเลี้ยงบอกตั้งแต่นั้นมานะแล้วก็บอกท่านเรียบร้อยแล้วอาหารการของฉันไม่ต้องวิตกวิจารผมรับเลี้ยงตั้งแต่บรรดาเดือนละครั้งละครั้งตามจำนวนพระมากน้อย4คันรถไปแต่ละเที่ยวได้4คันรถเต็มเอียดเต็มเอียดถ้ามาแล้วไปดูย่ายังบกพร่องตรงไหนกลับมาเอาไปอีกผมจะ20กว่าปีที่เรียกว่าชีวิตพระทั้งหมดอยู่กับวัดป่าบัตตาเนี่ยดูทั้งหมดเลยท่านจะได้มาพอไปดูจริงดูทั่วเถอะวัดโอ้มีตั้งแต่ที่สลักที่เรียกเสียดายเสียดายตลอดอยากให้พระเรียกว่าอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่เพราะเราเคยอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนี่พาแล้วก็ไปอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดูมันจะอยู่ในจุด30นี่แหละมั้ง27 28หรือ30ท่านอุทัยไปแล้วพระยังแน่นหนาอยู่เพราะการอบรมสั่งสอนก็เทพของเราครูอาจารย์ทั้งหลายมีแต่เทพของเรารู้สึกจะออกหน้าออกหน้าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกันหมดอ่ะก็คือทำเอาพอเริ่มบืด6โมงเย็นแล้วท่านก็มารวมประชุมกุฏิหลังเดียวนั่นแหละแต่มันเป็น2ชั้นชั้นหนึ่งหินชั้นท่านบนเป็นพื้นไม้แต่ท่านอยู่ข้างล่างชั้นข้างล่างฟังการลงข้างล่างพอตกเย็นท่านมาเองร่วมกันได้เปิดเทปขึ้นแล้วก็ฟังเทปอย่างน้อยหนึ่งกะหนึ่งกันพอเสร็จแล้วองค์ไหนจะออกไปเที่ยววิเวกตามที่ต่างๆตามวิทยาศาสตร์ของตนก็ออกไปได้แล้วบำเพ็ญได้ผู้ที่ไม่อยากไปจะร่างอยู่นั้นฟังเทศต่อไปก็ได้หรือไม่เปิดเทปต่อไปอีกท่านนั่งภาวนาไปเลยนั่นก็ได้นี่เป็นประจำถึงสารวัตรวัวเลื่อยผ้าจุกเท้าบัดนี้แล้วก็อาหารแล้วเรียกว่ากรรมฐานแล้วเรียกว่าเป็นขั้นค่อนข้างสมบูรณ์ไม่โอดอยากเพราะเราเป็นคนจัดให้เราผ่านมาแล้วเรื่องกรรมฐานของพ่อโยขาแกนเล่าผ่านมาทั้งหมดแล้วบำรุงมาแล้วก็ไปผู้จัดอาหารถวายพระมันจะบกพร่องหรือขาดเขินไปไหนวะจัดไปป่ะนี่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะน่ากลัวมันจะตายซะก่อนจะไม่ได้ไปละพระชีวิตของพระทั้งหมดอยู่กับวัดป่าบรรดาเลี้ยงดูตลอดไปแต่ละเที่ยวนี่4คันรถ6รถหกล้อก็มี4ล้อก็มีแต่บอกนะขอเอาเต็มๆเลยเต็มอย่างร้อย4คันรถไปเที่ยวนึงเที่ยวนึงมันกลางคืนกลางวันมันสงัดหมดแต่เราท่านหาถามท่านหาอย่างไรแต่ ที่การกบการฉันนี่ท่านไม่ค่อยกังวลนะพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นพอท่านปฏิบัติแล้วสงบแล้วทางธรรมะนี่สง่างามภายในใจสง่างามตลอดนะ ม่ใช่เรื่องอย่างที่เราลงจากเขาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาจะไปให้ถึงหมู่บ้านไม่ถึงไปถึงกลางทางหมดกำลังพักนั่งอยู่นั่นก่อนแล้วก็เดินต่อไปอีกนี่ที่นี่มาเทียบกับร่างกายออบแอบจะไปไม่ไหวแต่จิตใจนี่เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันนะดูใจสง่างามอยู่ในที่อ่อนเพลียมากๆที่เป็นทุกข์มากๆนั่นแหละจะกระทั่งอาคิเลสก็เกิดธรรมะก็เกิดก็ได้มาเล่าให้บรรดาพี่น้องลูกหลานได้ฟังเพราะมันเกิดกับเราเองคิเลสเกิดยังไงธรรมะเกิดยังไงเนี่ยมันเป็นร่างเจ้ามันจะตายไปไม่ถึงบ้านก็อดข้าวมากี่วันจากภูเขากะว่าจะถึงหมู่บ้านเขามันยังไม่ถึงต้องพักกลางทางซะก่อนพอจากนั้นก็เดินต่อพอมาก็มาหินดานออกจากหมู่บ้านเขามาหินดานฉันอาหารที่ไรล้างบาตรล้างอะไรเช็ดบาตรเรียบร้อยแล้วค่อยขึ้นเขาไปอย่างนั้นเป็นประจำที่พูดถึงเรื่องจิตใจร่างกายอ่อนเปียกตอนก่อนจังหันพอไปฉันจังหันมาแล้วเหมือนม้าแข่งนะคือกำลังทางร่างกายมาอย่างรวดเร็วนะมาเร็วพอฉันอิ่มแล้วร่างกายนี่แข็งปังนี่ไปเลยนี่มันง่ายฉันกำลังทางร่างกายกำลังทางใจนี้ลำบากมากต้องได้พยุงกันตลอดเวลาที่เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นที่การที่เราปฏิบัติต่อพระกรรมฐานเราเป็นผู้ผ่านมาเสียเองมันก็ไม่ผิดอะสิจะผิดยังไงอาหารการกินควรยังไงไม่ควรยังไงกับพระกรรมฐานท่านเป็นยังไงเราผ่านมาแล้วทางนั้นนั่นก็สะดวกแค่อย่างวัดผูวัวเรียกว่าสะดวกมากใครเขาจะไปส่งอาหารไม่ส่งอาหารไม่สำคัญพอเราแน่ใจแล้วก็ถามอยู่พระเราถามอยู่ที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นเราขนาดนี้นั่นนะประชาชนแถวนี้ก็หลายอำเภอเราถามพระดูนะออกพูดเอาความจริงมาพูดแล้วมีจุดใดบ้างอำเภอใดบ้างตำบลใดบ้างที่เคสเป็นบุญกุศลร่วมอยากขาดแคลนอยู่ที่ไหนก็อดอยากแต่มันรับความอยู่ที่น้ำใจที่เราว่างนี่นะถ้าน้ำใจมีแล้วมันจะอดอยากขนาดไหนมันก็เป็นไปได้ขนาดไหนวะเราก็ถามดูอยู่อย่างนี้มีเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือได้อำเภอหรือกลุ่มได้ก็ตามประชาชนชาวพุทธเราคิดกันปรึกษาหารือกันนำอาหารการบริโภคอาหารสดอาหารแห้งเช่นพวกข้าวโสข้าวสารอะไรก็แล้วแต่นะรวมหัวกันไปถวายมาถวายที่นี่เป็นครั้งเป็นคราวมีไหมเราถามเพราะไม่เห็นมีว่าถามอะไรบอกไม่มีก็แสดงว่ามีแต่เราแล้วถ้าอย่างนั้นมันก็มีแต่เราที่เราสั้นยิ้มยิ้มจะไม่พูดมันก็จะจืดอยู่บ้างเหมือนกันนะมนุษย์เราดีนะพระก็ออกมาจากคนแล้วคนใจจืดพระก็ลูกของคนมันเป็นยังไงมันน่าอ่านไหมนี่เราพูดดีแล้วอ่านคนอยากขาดแคลนก็จิตใจต่ำซ้ำด้วยมืดบอดไม่สนใจกับเรื่องศีลเรื่องทานการเสียสละบ้างเล็กน้อยอย่างนี้ไม่สนใจหาจะใส่ภูมิจะขอภูมิขอก็ยังว่าไม่พอตายที่กระเป๋าพวกนี้นะนี่เรายกตัวอย่างเอามาพูดดีเลยนะเพราะเราถามจริงถามซอกแซกพระเหตุท้าผลจริงๆแต่ส่วนพระที่จะอดอยากไม่อดถ้าเรายังไม่ตายว่าอย่างนี้เลยส่งให้เป็นประจำเดือนละครั้งนี่จวนสิ้นเดือนวันที่26 27 26 27 28ไปจวนสิ้นเดือนไปแต่ละครั้งจัดให้พอเราเป็นคนจัดเองจะบกพร่องได้ยังไงข้าวสารประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งมีพระจำนวนเท่าไหร่ข้าวสารประมาณเท่าไรน้ำตาลนวดยังหาพิเศษอยู่นะน้ำตาลก็เป็นกระสอบพวกน้ำตาลพวกข้าวสารแล้วอาหารแห้งเครื่องกระป๋องเป็นลังไปประจำให้พระเขาให้ประชาชนเขาที่ไปจัดอาหารถวายพระ ได้จัดถวายพระต่อไปเสร็จเหลือเขาก็อาศัยหญิงกับผ้าและพวกประชาชนเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ยุคจะมีหลายหลังคาเรือนนะดูจะอาจจะถึง10หลังคาเรือนมั้งเดี๋ยวเราจัดใหญ่ได้พระเจ้าวิจิตรวิจารแล้วก็พระก็อยู่สบายจริงก็เราไปพุ่งไปดูดูเองจัดเองเลี้ยงดูท่านเองจะบกพร่องที่ตรงไหนการภาวนาเนี่ยเข้มงวดกวดขันบอกเด็ดขาดธรรมะของเราที่ไปแสดงไปเด็ดขาดอยู่ที่ถ้ำภูวัววัดถ้ำภูวัวใครมาอยู่ที่นี่มาตั้งร่มตั้งรากขึ้นมามาทำพงทำพัวบ้างอะไรบ้างอยู่ในบริวัดนี้ไม่ได้บอกกันเลยไม่ได้จริงนะเราไล่หนีเลยไม่ต้องการความสงบสุขร่มเย็นจากการมาทำครัวถวายพระเลยว่ามันจะว่าชนชาตินี้วันนี้มีส่วนเสียอยู่ในนั้นด้วยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลือกเธอห้ามเพราะงั้นชาวอุทัยจริงไม่กล้ารับใครเราสั่งขาดเลยนะไม่ให้ใครมาชนชาติให้มีตั้งแต่พระเราปฏิบัติให้สะดวกสบายตลอดมาจนทั้งทุกวันถ้าไปทำคงจะครัวมีคนไปพักหรือว่าเป็นประจำแล้วมันจะมีส่วนเสียอยู่นั่นจึงว่าให้ไปเราเป็นคนเลี้ยงดูหมดจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านอุทัยไปอยู่ทั้งเขาใหญ่ก็พระที่อยู่ที่ท่านเสถียรหรืออะไรท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่อยมาเราเป็นรองกันมาเรื่อยดูแล้วตัวการทุกอย่างดีถ้าอยู่นั่นแหละเราก็ไว้ใจฉะนั้นเราจะทำไงความเอาใจใส่พระเจ้าประสงค์เราไม่ได้ตำหนิโอ้ไม่มีทางตำหนิว่างั้นในเรานะเกี่ยวกับพระกับเดชความเมตตาสงสารชอกแทรกสิแทรกเข้าไปดูบทคนอยากขาดแคลนให้รู้ให้รู้มาพอคนขวายแล้วขนขวายให้อย่างนั้นไปวัดนั้นวัดนี้ไปดูเท่านั้นแหละไปให้ไม่ได้ไปเอาละเป็นนิสัยประจำแต่ว่านิสัยก็ถูกเป็นอยู่ในรับใจนี่แหละความเมตตาสงสารซอกแทรกสิแทรกไปดูไปยังไงสมบูรณ์ผลกันบ้างหรือไปยังไงดูพระเลยที่เราการปฏิบัติของเราทำมาอย่างนี้กับพระเรื่องการเที่ยวกรรมฐานก็เราผ่านมาก่อนแล้วความอดอยากขาดแคลนพระกรรมฐานผ่านไปหมดแล้วเราก็ผ่านมาแล้วการปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงให้พอเหมาะผสมกับโมกรรมฐานทั้งหลายด้วยอาหารการกินทำมันจะทำไปได้ได้มันก็ทำได้แหละสิเวลานี้ยิ่งกรรมฐานเรายิ่งหดยิ่งย่นเข้ามาเลี้ยวเข้ามาจะเป็นกรรมการหางด้วนเราไม่มีหางนะกรรมฐานเราสายพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าเลยมันจะไม่มีหางนะถ้าเราไม่มีหางเขาก็เรียกว่าหมาเขาไม่เรียกว่าหมานะไม่มีหางเป็นคนปลอมถ้าว่าเป็นหมาใครมีหางนี่ว่าเป็นคนแล้วเป็นหมาก็พูดไปโลกอะไรก็พูดไปโลกสะเทือนหน้าสะเทือนบกพวกนี้จารนกเจ็บไม่ถอยเจ็บไม่ไหวไม่หวานเป็นโลกนรกปัดเข้ามือไว้โลกคนนี้มันให้ลงปฏิคนนี้จะลงนรกหลุมนั้นคนนี้จะลงนรกหลุมนั้นด้วยกรรมนั้นกรรมนี้กรรมนั้นกรรมนี้กรรมชั่วชาติระบบไม่จะไหลลงจารนกจะตายล่ะเขียนบัญชีจัดคนชั่วชาติระบบจิตใจดำน้ำขุ่นไม่มีศีลมีธรรมภายในใจแล้วอย่าหวังนะนี่จึงมีว่ากี่กับกี่การก็ตามสวรรค์นิพพานทุกชั้นทุกชั้นไม่มีหวังนะถ้าใครไม่ได้สร้างความดีงามมาไว้นรกเปรตอสุรกายสันนิษฐานมีกี่หลุมท่านบอกว่าอย่างย่อจะนรก25หลุมอันเหล่านี้ถ้าคนดีแต่คนดีแล้วไม่มีทางที่จะไปตกไม่มีแต่คนชั่วนั้นจะไปตกเต็มอยู่ในนรกปีศาจคนชั่วจิตใจต่ำทรามไม่รู้จักบาปจักบุญอะไรเลยล่ะเห็นแต่ท้องแต่ปากแต่ของได้กินวันหนึ่งพอจิตใจมันจะหิวโหยโดยแรงหรือจะว่าจะตกนรกลุ่มไหนไม่คำหนึ่งนี่ละพวกนี้ละพวกไหลลงนรกจนจ่านรกลงบัญชีไม่ทันเดี๋ยวพากันไปสว่างละพวกที่อยู่ใต้สุนทรานทักพาเหล่านี้แหละไปสว่างให้ไปถามไอ้นาจารรกเขาเป็นเวลาเท่าไรเป็นเวลาเหมาะไหมถ้าเขากำลังกินข้าวก็อยู่อย่าเขาไปยุ่งก่อนนะถ้าเราได้เขาไปยุ่งเขาแล้วเขาจดทั้งวันเขาไม่ได้กินข้าวนะพวกนี้กวนเขาพวกที่จะลงนรกเนี่ยคนนั้นให้จดคนนี้ให้จดคนนี้ลงนรกหลุมนั่นเพราะทำกรรมมานั่นคนนี้ลงนรกหลุมนี้เพราะทำกรรมมาดีไอ้ผู้จดมันจะตายนะบอกว่าเราบอกพระเราวัดป่ามันตายเลยเ เขาจดมันไม่หวาดไม่ไหวนะว่าไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องจดเอาเลยพระพุทธเจ้าว่ามีใครจดให้พระองค์เนี่ยมาสอนเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานให้พวกเราทั้งหลายเห็นไหมล่ะนั่นแหละธรรมไม่จำเป็นต้องให้ใครมาบีบบังคับเราบังคับเราเองก็ดีขึ้นมาเองนะจำไว้นะทุกคนทุกคนศาสนาถ้าศาสนาไม่มีในหัวใจของโลกแล้วอย่าเข้าอย่าหวังรับความเจริญไม่มีโลกนี้จะหาความเจริญที่ไหนอยู่ที่ใจเท่านั้นถ้าใจพระเจริญเจริญใจพระเสื่อมเสื่อมใจพระสุขสุขใจพระทุกข์ทุกข์โลกธาตุนี้ความสุขความสุขรวมอยู่ที่หัวใจดวงเดียวมีทุกข์มีมากน้อยเพียงไรกับใจเป็นผู้ทำไปที่ไหนกับใจผู้รับพอรับกรรมเอาบาบุญคุณโทษอยู่ที่ใจถ้าใจเป็นผู้ทำแล้วก็ทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศนะจะอยู่ที่หัวใจผู้สร้างบาปสร้างบุญบุญก็อยู่ที่หัวใจบาปอยู่ที่หัวใจให้พากันคัดเลือกตัวเองในหัวใจของเราเองนะจำให้ดีแล้วอยู่ไปเรื่อยๆด้านๆวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้เราสลดสังเวชเหมือนกันนะอยู่ไปกันละไม่ได้ยกตนของท่านเอาธรรมที่เลิศเลยแล้วมาสอนโลกชูร่างโลกเข้าสู่ธรรมเลิศเลยนั่นต่างหากนะพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบ้างมันเลี้ยวไปทุกวันทุกวันเลี้ยวลงทุกวันจะทำยังไงเรียนสูงเขากิเลสตาหากพวกเย่อหยิ่งจ้องหองพวกเรียนสูงสูงไม่ใช่เย่อหยิ่งจ้องหองนะเรียนวิกิเลสมาชอบยอเย่อหยิ่งจ้องหองไม่มีอะไรเกิดกิเลสท่านเรียนวิชาทางโลกไม่มีธรรมเขาแทรกตัวนี้ตัวสำคัญเย่อหยิ่งจ้องหองสุดขีดเข้ามานั่นแหละถ้ามีธรรมไม่ตื่นท่านไม่หลงนะคนมีธรรมมันต่างกันนะเอาละพระอะไร28พระอะไรพระ28
2: นะ38ครับผม
3: โอ้โห38เนี่ยเขาเอาเกลียวของอยู่ที่ชายาใหญ่แสดงว่าเขาเกลียวขนของเข้ามาชายาใหญ่พวกเครื่องตะปองคือพวกข้าวพวกอะไรก็จะเปลี่ยนจับเรื่องของไปชั้นสี่ต่อให้เรื่องของจับเปลี่ยนไปแล้วสาวก็เปิดของพยายามจะไปก็บอกพวกหายาเราฝนเข้ามาแค่ชาวเดินออกไปก็ไปดูของไงชราใหญ่ถ้าจะฝนจะเข้าบนไปชาวรถพวกใครใหญ่พวกใครใหญ่ชาวจังหวัดไม่เข้าฝอยรู้สึกว่าเขาใหญ่ว่าเขาก็จะยกเอาอยู่ไปเยอะทราบจากไปถึงตกลงกันว่าเขาเอาจัดตายเองไปส่งให้เองว่าทางรถบาร์ดูว่างั้นล่ะไม่เยอะหลงง่ายหลงแบบคือก็คือเช่าทางรถมาแล้วปล่อยพายุพยังให้ทางเราเตรียมมีอะไรเตรียมใส่รถแต่รถแล้วไปเลยกลับมาสบายไม่ต้องพายุพยังรถไปยังไงแต่การไปจะไปตอนไหนช่วยเพราะของพ่อแม่ไปเมื่อคนก็สงสัยถามเรื่องวันที่สามวันที่สามติดเลยวันเปิดโลกธาตุก็ปล่อยอยู่แล้วไม่แย่เราบอกถ้าของเราพร้อมแล้วเราก็ไปหรือก็จะไปส่งให้ทางอาจารย์ไปออกสอนนะมีช่างเข้าไปดูออกไปจากช้าออกไปไปเวลากักกับมาก็ไปดูของเยอะอยู่นะเอาไปจางจุดนี่ที่จะไปจะไปคือเช่นอย่างทางแม่ฮ่องสอนพวกชายใหญ่นี่ก็จำเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่ไปแล้วก็จะยกไปให้ก็อุตส่าห์ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาไว้แล้วก็บอกว่า
4: ครับเขาจะมารับตอนเที่ยงวันนี้แหละครับรถเขาจะมารับตอนเที่ยงวันนี้ครับ
3: รถของเรารถของเขามา
4: ท่านรถ
3: รถท่านใหญ่มาหรือรถเราส่งไปให้เขา
4: แต่ว่าวันตอนเที่ยงเนี่ยเอาขึ้นรถ
3: หรือว่าจะไปของเราละหรือว่าจะไปของเราร
4: ถเราครับ
3: ก็ของเราเองนะ
4: รถเราไปส่งให้เขา
3: ถ้าเขาว่าเราจะพูดพวกเราลำบากเปล่า เพราะเราตั้งใจไปให้เขาอยู่ตลอดทั้งที่ไม่ค่อยเข้าใจครับไม่บอกเอาของเราจัดการเองเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างจัดการเองจัดทุกจัดรถแล้วไปเลยไม่ว่าอะไรพี่โซให้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับเลยไม่ยุ่งอันนี้ไม่ยุ่งเราว่าแต่เราให้ข้อเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะไปวันไหนเท่านั้นคอยดูของเขาจะพร้อมเมื่อไรพร้อมเมื่อไรก็ไปที่เห็นมือช้าออกไปอยู่เห็นเยอะแยะของจะไปทางแม่ห้องสอนนะเขาอยู่มันจะได้สักกี่คันรถรู้แล้วว่าอย่างรถสิบล้อรู้ว่าอย่างน้อยมันต่ำกว่า3คันหรือ10หรือ5คันก็ไม่รู้นะที่จะเอาของไปเอาก่อนเราไปถามเจ้ารถเรื่องที่จะเพื่อจะไปเอาสอนเรื่องคุณจะมาอะไร
5: ของพร้อมแล้วครับผม
3: ฮะ
5: ของพร้อมแล้ววันนี้รถจะมารับ
3: รถทางไหนครับ
5: รถทางนี้ครับทางน
3: ี้รถทางนี้ครับรถก็เขาเรียบร้อยแล้วนะ
5: ตอนเที่ยงว่าจะมาทุกครับ
3: เที่ยง
5: ครับ
3: เขาจะมาแล้วจะแล้วไปเลย
5: ครับผม
3: ก็ใครติดตามผู้เข้าใ
5: จรถทางนี้ก็ทางเนนหลงเขา
3: ฮะ
5: เนนหลงเขามีผู้ติดตามเป็นมูลนิธิที่เชียงใหม่เขาจะดูแลเรื่องการแจกไปลงที่มูลนิธิ
3: มูลนิธิชื่อใหญ่อะ
5: ที่เชียงใหม่ครับ
3: ชื่อเชียงใหม
5: ่ครับผมมีคนของมูลนิธิเขาดูแลการแจกที่เคยเอาไป
3: ทางแม่สาวก็จะมารับที่ใหญ่เลย
5: เขาจะนำแจกเอาไปแจกครับทางมูลนิธิจะเป็นผู้แจกเองเชียงใหม่ก
3: ่อ
5: นที่จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางที่เชียงใหม
3: ่
5: แล้วก็นำแจกไปตามแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงราย
3: คือเราเท่าไหร่ขอก็เรามีมากเท่าไหร
5: ่ก็อย่างละ600ชนิดละ600ข้าว600กระสอบเขาเป็นข้าวเจ้าน้ำมัน600กล่องน้ำมันปลากระป๋อง600กล่องแล้วก็มาม่า600กล่องวุ้นเส้น600กล่องน้ำตาล30กระสอบเอาแค่30กระสอบ
3: กระสอบเราคือ
5: 50กิโล
3: 50
5: ครับผมขนมอีก600ปีขนมปังคร
3: ับ
5: ผม
3: ชาบอะไรก็ให้ชาบแต่อย่าให้มันมาบกพ่อๆแล้วเดี๋ยวอย่าให้เราเสร็จแล้วกันนะ
5: อันนี้ที่เขากำหนดมาเขาเอาแค่6อย่างละ600ก่อนที่เขากำหนดมา
3: เขากำหนดมา
5: ครับ
3: เออพอใจถ้าเขากำหนดมาถ้าเราให้เองเราอย่ารู้ไม่ได้อะไรเนี่ยมันไม่เหมือนใครเลยถ้าเป็นนักบวชจะไม่เคยเห็นนักบวชคนใดเหมือนนักบวชคนนี้ต้องว่าคนนี้คือได้ต่อยบัตรหนึ่งมันไม่พอจะเอาสองบัตรตั้งเข้าใจไหมล่ะมันถึงถึงใจดี
5: คือในระยะนี้จะขอแค่นี้ก่อนครับผมเพื่อสะดวกในการแจกแล้วก็ของ
3: ปัจจัยค่าลูกค้าอะไรล่ะ
5: กำลังก
3: ็ค่าสั่งมีเท่าไหร่ล่ะ
5: ครับ
3: ค่าสั่งล่ะ
5: ครับ
3: ปัจจัยค่าลูกค้าอะไร
5: ค่ารถก็จะเหมาเข้าไปเหมาทางนี้ไป
3: เออเอาทางนี้เกี่ยวไปพร้อมเลย
5: ครับ
3: คือคนของเราเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยใครเป็นคนกลับ
5: คือเรื่องเหมารถนี่รถทางเขาเคยรับใช้ทางวัดรถบรรทุกเคยรับใช้ทางวัดแล้วเขาเคย
3: มาถึงนี่แล้วพูดกันทีเดียวได้เลยนะ
5: ครับผมครับ
3: เอาราชาวหายตรงไหนถ้าเข้าใจกันเรียบร้อยมาแล้วหายตรงไหน
5: ครับผม
3: แล้วเขาทำอะไรไปทั่วไปเอาให้พอทำให้พอนะถ้าจะประมาณสักกี่คันรถนะประมาณ
5: อย่างน้อย3คันรถอย่างน้อย3คันครับอย่างน้อยทำไม่พอครับ
3: ก็ใกล้เคียงกับที่ของเราคิดไว้อย่างน้อย3คันหรือ5คันก็ว่ากันนะมันได้สงสัยจะ5หรือ3เนี่ย
5: ม
3: ัน
5: เยอะ
3: ของเอาละแค่นี้ก็พอเข้าในข่ายที่ต้องการอยู่แล้วแหละถ้าไม่เต็มแม้เต็มเลยมันพูดแล้วมันชัดเจนซะหัวใจดวงนี้มันครอบโลกธาตุเจ้าของกลัวเท่าอื่นมันดีอยู่เห็นไหมล่ะแต่ใจตรงนี้มันครอบโลกธาตุไม่ครอบเมตตาโลกไม่มีคำว่าบทว่าอย่างอะไรนะเพราะถึงในถึงการที่ดูที่ว่าขึ้นต่อยเบื่อเขาเป็นขนาดแชมเปี้ยนเขาต้องต่อยที่ละหมาดมาเราสองหมัดซักเลยเอาขนาดนั้นนะมันเต็มไปเลยเขาไม่เคยมีกันแชมเปี้ยนนะเขาอะไรเงี้ยเราสักทีเดียวใส่เลยมันต้องอย่างนั้นแท้
1: ผลจะยังไม่ไปไหนนะที่ทำอะไรนี่นะไม่ไปไหนนะไหลออกกว้างขนาดไหนไหลเข้ากว้างขนาดไหนเปิดกว้างออกไหลออกเข้าไหลเข้าเนี่ยที่คนขับแคบจิตใจเห็นจะได้อย่างเดียวนะปิดไม่ให้มันไม่ให้มันออกมันเลยไม่เข้าอย่าเหนียนไว้นะเปิดออกตอนที่จะออกเท่าไหร่ก็เข้าเข้ามาได้เราจะทำให้เต็มเลยซะในชาตินี้นะเพราะมันรู้อยู่เต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรสงสัยอย่างนี้แล้วทำไมมีแต่ความเมตตาเรื่อยๆมันหมุนของมันอย่างนี้นะจะเป็นโรคเป็นโรคสายมันไม่มีนะทั้งที่จิต

0: ยืดยืดยาเหมือนโรคเหมือนโรคแต่หัวใจไม่ได้เปลี่ยนไปทำเรื่อยๆเมตตาทำพ่อตาออกเลยแล้วก็พวกเยาว์ๆก็ต้องตามไปคิดว่าฮะคิดว่าจะไปไม่เอาสอนเลยจะไปเยาว์ๆกับใครหรือนะเยาว์ๆมันเป็นสัตว์ไทยใหญ่มันมาสองคนคนอ้วนๆตัวอ้วนๆพระอ้วนๆหายไปมันก็มาเป็นพระมาปราบตาคือมาไม่ทราบกี่ปีมันกำลังจะเป็นอุปชาเองแล้วก็ไม่ทราบแล้วยังไม่บวชเป็นพระไม่บวชเศร้าหัวเศร้าว่าอะไรแต่หมาไม่บวชมันก็อยู่กับพระได้ว่าตีมาเลยเอาอยู่ในใจคบกันดีแต่ให้เงียบๆอยู่เสื้อทรงของไปแม่เขาขายขายคงไปไม่ให้ย้อยบอกแล้วเอาให้เต็มเหยียวเต็มเหยียวเลยทำอย่างใจเขาก่อนแล้วก็เขาไม่มีว่าไม่มีว่าสนาก็ไม่ให้เรือไปชาวแม่ฮอกสายหมดเลยนะของที่เขาทุ่มต้องสิบคันรถกว่าเราจะทุ่มลงทางยาจันช่วยเหลือเพราะนั้นว่าไข้หวัดโรคไข้หวัดโรคก็เขาเป็นหวัดไปเลยโรคว่านี่เป็นคนก็จะเป็นคนไปเลยก็ซัดไปแม่ฮอกสายเอาไปหมดเลยนะของมากๆต้องสิบกว่าคันรถอย่างนี้ก็ถือไม่หักสอนเลยปึ้งเลยถ้าเราได้ขึ้นมาเรานี่ถอยไม่ได้ไม่ต้องต่อยเลยจะว่าไงคือกำลังเพียงเต็มสลายอย่างนี้ของอย่าไปทราบจังว่าจะไปทางไหนบ้างหรือว่าจะทางไม่หักสอนนะ
1: แม่สอนเชียงรายเชียงใหม่ครับ
0: เพียอันนี้นะ
1: ครับ
0: เนี่ยถ้าสื่อสารเราก็ไม่ทราบ
1: แล้วบอก
0: เอาเหรอ
1: 3คันรถครับ
0: ก็บอกว่าเอาให้พอว่าไงเลยถ้าเราให้พอเอาเท่าไรเอาเถอะเราเปิดหมดแล้วได้ไงถ้าเราว่าเอาให้พอเราเปิดหมดแล้วเอาไปเลยที่ใช้แต่มีไว้มากเกินไปไม่มีถ้าเราได้เปิดว่าเอาให้พอเรียกว่าบทเลยบทตัวเลยแล้วก็หมัดกับทั้งสองหมัดเลยไปจะต้องเอาอย่างไรก็ฟุ้งเกินๆอยู่ผู้มีกระเพาะผู้เพื่อนพอไปไม่เห็นใจของผู้ที่แบกกองทุกข์บ้างเลยไม่สมควรมาอยู่เราอยู่ด้วยกันนะอยู่เจ้าอยู่หัวใจไปให้ชั่วถึงแค่เหยียบเผื่อแผ่ต่อกันได้ไม่มีว่ามีว่าชั่วถึงกันถ้ามีความได้ยินเสียงมีสลายไม่พอชาวโลกเขาเหยียดน้อยแม้ที่สุดตัวเองก็เหยียดน้อยแน่แต่ก็ได้นะต้องถามลงไปว่าอยากที่จะช่วยโลกคราวนี้ก็ไปช่วยคราวนี้ก็เห็นชัดแจ้งได้มีอะไรที่เรามากรรมกันเยอะไม่มีเลยทุกอย่างบริสุทธิ์ทุกส่วนเราดำนั่นแหละทำไปผู้นำมาครับตายใจได้เลยนี่เราเป็นผู้ดำทำเพราะเราเต็มหัวใจเมื่อตายเต็มหัวใจไปด้วยกันไม่มีที่จะรั่วไหลจากเสื่อมไปไหนไม่มีเลยเราท่องคำนี้มาสิเนี่ยรู้หลายไปไหนไม่เคยมีใครได้เสียเขาให้เสียเขาเอาว่าเรียกว่าตายใจกันเลยว่าเข้าบทเข้าคำไม่ให้รู้หลายไปกับเสียไปไหนบอกเข้าคำหลวงทั้งหมดก็เข้าบทเลยเรียกว่าเข้าคำเลยตั้งเท่าไรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรู้ห้าร้อยกิโลวะ
1: สี่ร้อยแปดสิบสองกิโลห้าสิบบาทแปดสิบตะตังครับสี่ร้อยแปดสิบสองกิโลห้าสิบบาทแปดสิบตะตังครับ
0: 11,000
1: ตันครับแล้วก็482กิโล
0: เนี่ยเข้าเราแล้วคือนี่ก็ไม่ไหลไปเลยเชื่อเลยเพราะเราเป็นคนบกการถ้าบกการเองเพื่อจะอะไรจับซึมไปไหนไม่มีพอพูดอย่างนี้เราก็เลยนึกถึงที่ไอ้จังหวัดสุพรรณไปสุราษฎร์ที่สุพรรณไปเขาขายอะไรคนผู้เฒ่าแก่ๆผู้หญิงแก่ๆนั่งเฝ้าอะไรเขาขายกระป๋องแห้วเนี่ยแห้วเขาขายแห้วกระแฉวแล้วก็ไปเฉลี่ยเอาร้านนี้เอาหมดทุกร้านเลยแล้วเขาถามเท่าไหร่เขาจ่ายให้เขาตามได้เลยเสร็จแล้วเอาได้มาชัดนะอย่าให้ขาดไม่เหลือไปเลยบอก แล้วก็เป็นคนแก่แล้วก็ดูไม่ไว้ใจรักละพอจะเขาไปได้สักสี่ห้าเส้นให้จอดรถเอานั่งอยู่ที่ไหนวะคือบางทีมันจะเป็นมันจะต้องกลับไปก็หมายว่าไงนะเอาจอดรถก่อนนะเอาจอดรถของเครื่องกระเป๋านี่เท่าไรสี่กระเป๋านับก็เต็มรถไปไม่ทราบว่าจะซื้อไปไหนละว่าทั้งแม่ยังหัวใจอยู่วะพอได้เห็นว่าเขาจ่ายด้วยจะไงล่ะเอาจ่ายว่าขาดด้วยเป็นเท่าไรรู้ไม่ถึงร้อยบาทคือเรากินเข้าไปสักกี่สิบบาทแล้วนะนั่นขาดแล้วเหรอไปกลับขึ้นไปตามหาเจ้าของอีกเอาเงินไปให้เจ้าของให้เต็มแล้วเต็มด้วยเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์อย่างนี้ไปที่ไหนคราวนี้ก็นึกว่าสมบูรณ์แล้วก็ไปแล้วหายห่วงแล้วเก็บร่างกันแล้วยังเอาเงินมาว่าเงินขาดนะโอ้ยไม่เคยเห็นเขาก็สาธุอันนี้ก็เหมือนกันสาธุด้วยกันนะนี่ก็ไม่เคยเห็นคนแก่เซ่อๆอย่างนี้หรอกเห็นไหมเงินบนกระจาวนี่เราจะมาเราก็ไม่เคยเห็นคนแก่เซ่อๆอย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นนะนี่พูดสรุปกันก็ใจไหมจ่ายเงินเขาเต็มไม่ได้เหมือนเราไปเขาไปถ้ารู้ปั๊บเรามันไม่ได้นะที่เราทำถ้ากิเลสคือก้างขวางคอเขาว่าขวางไม่ได้เลยทะลุเลยถึงได้ทำต้องทะลุอะไรมาขวางไม่ได้เลยเราพูดจริงในโลกนี้ถ้าว่าเราไม่มีที่ไหนไปที่ไว้ใจมันมีแต่พวกก้างขวางคอก้าวคอเราจะอยู่คนเดียวเราสะดวกสบายร่างภาวนาในสว่างจ้าครอบโลกธาตุเห็นไหมมีอะไรมาขวางถ้ากิเลสเข้ามาปั๊บก็ขวางแล้วนะขวางแล้วเหมือนก้างขวางคอนี่เรากินเป็นของอีกอะไรมันขวางแล้วอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนอยู่สบายตลอดโลกไปหมดโลกธาตุอะไรไม่มีอะไรเลยว่าก็มาเกี่ยวข้องกับร่างก้าอันนี้กระดูกเกี่ยวข้องกันเป็นคอไปเลยขาคอเลยวัดมันเพิ่งแสดงฤทธิ์วันนี้อะออกมากวันนี้วัดน้ำบุกข้นแล้วไหลออกที่สองสามวันเป็นไข้ไข้อันนี้ไข้หวัดเนี่ยมันเจ็บคอเจ็บแต่ไม่เห็นมีอะไรว่าจะไอก็ไม่เห็นไอจามก็ไม่เห็นจามมันเป็นอะไรวะมันเป็นน้ำอะไรน้ำบุกแล้วมันซึมเข้าไปเจ็บคอเป็นไข้แต่เวลาน้ำบุกมันข้นแล้วออกว่าถึงรู้ว่าเป็นไข้หวัดนะ8โมงเท่าไหร่นี่เราพูดเรื่องอะไรจะมีอะไรอยู่ล่ะว่าที่มีอะไรอยู่ไหม
2: ครับทำบุญครับ
0: ฮะ
2: ทำบุญวันเปิด
0: ฮะ
2: เปิดโลกธาตุครับเขาชื่อศิลาคุณภูละร้านธนูทองครับ
0: ไหน
2: ร้านธนูทองทำบุญมา 10,000 บาทเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดครับ 10,000 บาทครับ
0: เออ
2: 10,000 บาทครับร้านธนูทองแล้วอันนี้เขาถวายเช็ค1,000 บาทบุรีรัตน์กับประพัดถวาย 1,000 บาทครับแล้วกอง500แดงทุกแก้ว500อุดรทวี 1,500 ครับ
3: หลวงพ่อเจ้าขา
0: อะไร
3: ถวายนะคะ
2: บุรีรัตน์ถึงใหม
3: ่บุญนี่ลูกศิษย์ประเภทบ่ายโมงส่งเงินมาบูชาธรรม 2,000 วันที่15นะคะคณะคุณศรีประภาจำไม่ได้ต่อไปร้านใจเฮงนะคะถวายปัจจัย 1,000 บาททำบุญมาที่30ให้คุณชุนจำเริญทวีทรัพย์และญาติพี่น้องเจ้าค่ะ
0: เออ
3: จบแล้วค่ะ
0: พอแล้วนะ
4: เด
0: ี๋
4: ยวหลวงตาอันนี้ของคนพิการที่พะเยาอะค
0: ่
4: ะ
0: อะไร
4: ดินสอหลานก็นี่แกก็เป็นโรคไม่หาโรคไม่เจอหลวงพ่อนี่อาพ่อหลวงตานี่ตอบแบบนี้ค่ะ
0: อัน
4: นี้ขาทองเนี่ยตุ้มหูเขาก็แหวนเขาแต่เขาตายไปแล้วคนที่พะเยาที่ขาขาดนะของตาที่อันนั้นนะคะนะคะเลยพวกวันนี้ก็ไอ้ก็เลยมาทำบุญให้เขาแล้วก็ฝันว่าเขามาคอยดีขาดนะคะอันนี้คณะก็ทำบุญวันเกิดด้วยค่ะทำบุญวันเกิดให้ค่ะที่แล้วมันเก่าทำบุญวันเกิดใ

0: พอไปวันนั้นก็ไปเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เขาเครื่องเอ็กซเรย์สำหรับเอ็กซเรย์หวาเป็นไปไงโอ้ยมันจะใช้ไม่ได้หรอกแหละว่างั้นมันราคาเท่าไหร่แล้วว่า5 ล้านไทยเลยเราจะไปเอาเขาเราได้บวชไปเอาผ้าป่าเราไปฟาดให้เขาสัก5 ล้านไปเลยได้เงินมา98 แสนไม่ต้องแสนต่อเงิน5 ล้านท่านเห็นไหมอันนี้บกพร่องส่วนตรงนี้อันนี้นั่นขอเอามาเข้าใจไหมเอามาทางนี้บกพร่องโยนตรงทางนี้ได้ทางนี้โยนตรงทางนี้แล้วไม่เอาอะไรเข้าใจเหรออ ัน
1: นี้เขาฝากมาของใจเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่รู้อันนี้ของเพน
0: พันธุ์ใดเนี่ยมัน3 ชั่วโมงกว่าจะจบแล้วนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ของมาหลายคนมาถามว่าอันนี้ของเพนพันธ
0: ุ์นั่นแหละ
1: อันนี้ลูกสาวซื้อสิอันนี้ลูกสาวเขาฝากมาคนละ5,000 5,000
0: มัน
1: เกิดอันนี้ของลูกชายอีก5,000เอาวันที่22 พฤษภาและอันนี้ของหลานวันที่19 พฤษภาผมจะ
0: เอ
1: าม
0: า
1: คนละ5,000 20,000
0: ว่ามาเท่าไรแล้วล่ะ
1: เอาค่ะพ่อตาทองที่ว่าคนตายเนี่ยค่ะหลวงพ่อมันเกิดทุก
0: เอาเก็บเก็บเก็บเราเก็บ
1: อันนี้ทองคนตายที่ขาพิการเขาฝากของตายเดี๋ยวข้างหน้าพี่ลืมมาถึงระยะ20,000
2: รวมหมด20,000ใช่ป่ะ
0: เออเอาเลยว่า
1: แล้วก็อันนี้
0: เอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกอย่าทำมือบ้าๆว่ะว่าว่านี่เห็นไหมเวลามันมามันมาของมันอย่างนี้เราจะไปมันจะมาตลอดเห็นไหมล่ะเออบ่ได้เหรออ
1: ยากเอาไว้วันโน้นนะคะบางทีวันอะไรน่ะวันโน้นจะ
0: พลาดนะเฮ้ยบ่ได้เหรอ
1: ยัง
0: แปลว่าย
1: ังเอาไว้ก่อน
2: เป็น25,000เจ้าค่ะ
0: ถ้าบ่ได้เราจะไปเดี๋ยวนี้แหละแย่บ้าเยี่ยมดีนะ
1: น้องแอนน้องจอน
0: เฮ้ยอะไร
3: ผมขอโลกครับ
0: เฮ้ย
3: ทำบุญสงเคราะห์โลก
0: อ
3: ันนี้อนุทามหาโคตร500นะครับ
0: วันที่30โลกธาต
3: ุ100ครับแล้วเด็กชายจินนภัทร500ครับ
0: 8โลกว่าแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วให้พ่อเดียวเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้โอ้ให้พ่ออิจิตาปฏิตาจมหาวิปเมวสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังให้พ่อออกหูหมดไม่ได้ออกปากเลยให้ออกหูหมดเลยเอาละไปละเรื่องละจะ9 โมง 8 โมงกว่า
4: คณะศัลยแพทย์เขามาบริการตรวจเลือดทำวัคซีนให้หมาของหลวงตาทุกตัววันนี้ครับ
0: รู้ว่าเรื่อง
4: ครับตาครับ
0: เ
4: ดี๋ยวจ่าย2 ล้านลงไปไอ้คำม่วงนั่นที่ว่าการอำเภอคำม่วง
0: เขาว่า
4: 2 ล้านบาท
0: เขาว่ารับวันนี
4: ้วันนี้เดี๋ยวท่านลด
0: เดี๋ยวจัดให้เขาจัดให้เขาว่า
4: ท่านลบ
0: จัดซะละจัดซะไอ้คำม่วง8 ล้านวันนี้จ่ายไป2 ล้าน
4: ล้านเนี่ยงวดที่2ครับ
0: ฮะ
4: งวดที่2 2 ล้านบาทครับ
0: งวดที่2เออเป็น4 ล้านแล้วนะ
4: ครับครับ
0: ไปท่อเอ้าป๋าก็พอดูไปป้าไปไปกินอะไรกับป๋าอะไรสองตัวนี้ก็เป็นลูกป๋าอยู่นะสองตัวกำลังคึกขนองซ่อนพอโตก็นี่ใหญ่ก็สงบพอโตก็นี่เป็นหมาใหญ่แล้วก็อยู่เดี๋ยวนี้กำลังเป็นหมาน้อยอยู่มาอยู่เฉยๆโดดโน่นโดดนี่เหมือนเด็กมันกำลังสนนี่เป็นรุ่นหนึ่งมันเป็นคู่ก็ไปได
5: ้19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกกกต.ยืนยันความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยเดินหน้าขยายความสัมพันธ์คาซัคสถานพร้อมเชื่อการหยุดยิงของอิหร่านและสหรัฐจะช่วยคลี่คลายด้านเศรษฐกิจโลกนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าการเดินทางครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยได้หารือกับประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของคาซัคสถานซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือในหลายด้านพร้อมผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับภูมิภาคเอเชียกลางส่วนสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซนายสีหศักดิ์กล่าวว่าแม้อิหร่านและสหรัฐอเมริกาจะเพิ่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฝ่ายยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหวังว่าจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืนเพราะหากความขัดแย้งยืดเยื้ออาจกระทบต่อราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย
2: ข้อตกลงเบื้องต้นที่เราหวังว่าจะไปสู่ข้อตกลงสันติภาพที่ผ่านมาการทำสงครามระหว่างกันเนี่ยมันไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นอะไรที่ชาคมโลกเนี่ยมีความคาดหวังว่าที่ตกลงกันเนี่ยมีการปฏิบัติตามนั้นมีการลดยุติความรุนแรงแล้วก็ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับก็คิดว่ามันต้องช่วงนี้มันก็ต้องใช้ตกลงกันยังไงก็ขอให้ทำตามนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องพลังงานราคาพลังงานมันก็มีผลได้รับผลกระทบนะครับ
1: ขณะที่กรณีนายฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนมองว่าเป็นความสัมพันธ์ตามปกติของทั้งสองประเทศพร้อมขอให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวที่ยังไม่ชัดเจนส่วนกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสยืนยันว่ายังคงดำเนินต่อไปโดยไทยจะพิจารณาผลลัพธ์อย่างรอบคอบเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศและเกิดความเป็นธรรมสูงสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าลดคาร์บอนสู่การฟื้นฟูธรรมชาติเชิงบวกเตรียมนำ AI และเทคโนโลยีขั้นสูงสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เป็นกลไกเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวนโยบายระดับประเทศในการยกระดับเป้าหมายของการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธรรมชาติเชิงบวกภายในงานไซส์2026จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนณ Next Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายยชนันท์กล่าวว่าแม้ปัจจุบันหลายภาคส่วนจะมุ่งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์แต่ในความเป็นจริงแล้วเปรียบเสมือนการรักษาคนป่วยให้ประคองตัวรอดเท่านั้นซึ่งปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูและการสร้างการเติบโตอย่างแท้จริงคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติที่ต้องทำให้ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ธรรมชาติไม่ถูกทำลายแต่กลับอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจุดแข็งที่สุดของไทยคือการมีความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Mega Diversity ซึ่งเป็นสินทรัพย์มหาศาลที่แตกต่างจากหลายประเทศหากนำมาต่อยอดจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนร่วมตั้งคณะอนุกรรมการเสริมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการพิจารณาโครงการขอใช้เงินกู้ในกลุ่ม2
4: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าที่ประชุมได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มที่2ในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่เนื่องจากคณะกรรมการชุดใหญ่มีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางประเด็นโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและส่วนท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดเชิงลึกค่อนข้างมากจึงได้มีการดึงผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วมงานในสัดส่วนที่สูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วนว่ากระบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสสูงสุด
5: การใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในโครงการบทที่สองนะก็จะว่าจะของการลักษณะไหนประมาณไหนมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรเดี๋ยวเราแล้วก็เรามีการตั้งอนุกรรมการมาช่วยพิจารณากรองก่อนจะมาถึงตัวกรรมการด้วยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคนนอกเยอะนะครับเพื่อให้มั่นใจแหละว่าเราการกรองเนี่ยเหนื่อยที่จริงๆมีความโปร่งใสนะครับเพื่อให้มาช่วยกันคณะกรรมการอีกทีหนึ่งเพราะกรรมการอาจจะไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญครบทุกเรื่องก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแทนเยอะ
4: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าสำหรับความคืบหน้าของโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ในรอบที่2นั้นทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ในฐานะฝ่ายเลขานุการเริ่มได้รับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาบ้างแล้วจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเร่งจัดการประชุมเพื่อวางกรอบเกณฑ์การพิจารณาให้พร้อมรองรับต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบมาตรฐานของเล่นสกุชชี่หลังพบสารเคมีปนเปื้อนกระทบสุขภาพประชาชนนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งตรวจสอบและเฝ้าระวังของเล่นประเภทสกุชชี่ลอกเลียนแบบที่ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งในตลาดทั่วไปและช่องทางออนไลน์หลังพบความเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีตกค้างที่อาจระคายเคืองระบบทางเดินหายใจรวมถึงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุชิ้นส่วนโฟมหลุดเข้าปากเด็กเล็กจนอุดตันหลอดลมซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญทั้งนี้สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีฉลากภาษาไทยระบุข้อมูลผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอย่างชัดเจนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522หากพบว่าสินค้าก่อให้เกิดอันตรายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.หลีกเลี่ยงสินค้าที่มีกลิ่นสารเคมีฉุนผิดปกติหมั่นทำความสะอาดของเล่นเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดขณะเล่นทั้งนี้ผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือต้องการร้องเรียนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมทำลายหรือแปรสภาพผลิตภัณฑ์นมคงคลังหมดอายุ 2,400,000 หีบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรโคนมนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมหมดอายุจำนวน 2,400,000 หีบของอสค.ว่าขอขอบคุณความห่วงใยที่สังคมให้ความสนใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของอสค.ซึ่งอาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์นมคงคลังโดยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงเป็นนมที่หมดอายุแล้วไม่ใช่นมที่ใกล้หมดอายุหรือยังสามารถบริโภคได้ โดยแนวทางการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลโดยอาจดำเนินการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดเช่นการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยหรืออาหารสัตว์หรือดำเนินการทำลายตามกระบวนการที่ถูกต้องที่ต้องไม่กลับเข้าสู่การบริโภคของประชาชนโดยเด็ดขาดการปล่อยให้สินค้าหมดอายุค้างสต็อกต่อไปย่อมก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้าการบริหารจัดการและค่าทำลายเพิ่มขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสคสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันพรุ่งนี้มีความพร้อมเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและพัทยา133หน่วยเรียบร้อยแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการลงคะแนนในกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์4,400,000คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.โดยกากบาทได้เพียง1หมายเลขเช่นเดียวกับเมืองพัทยาผู้มีสิทธิ์ 80,000 คนจะใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากากบาทได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกเมืองพัทยาหรือสม.ไม่เกิน6หมายเลขทางนี้กกต.ได้เน้นย้ำข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยห้ามหาเสียงตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันก่อนเลือกตั้งห้ามจัดเตรียมรถรับส่งฟรีห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเตือนนายจ้างห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างเด็ดขาดนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนร่วมกันออกมาสังเกตการบรรยากาศการลงคะแนนและการนับคะแนนณหน่วยเลือกตั้งเพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสหากพบความผิดปกติสามารถทักท้วงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทันที
6: นอกจากท่านออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับขอให้ท่านช่วยกันออกมาสังเกตการเลือกตั้งครับท่านมีสิทธิ์ที่จะสังเกตกระบวนการเลือกตั้งการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครหรือผู้ใดก็ตามนะครับรวมถึงสังเกตกระบวนการลงคะแนนและนับคะแนนนะครับหากท่านมีข้อสงสัยมีประเด็นใดที่อาจจะไม่ชอบมาพากลหรือได้ผิดสังเกตนะครับท่านสามารถทักท้วงท่านค้านนะครับของท่านกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะครับ
1: ทางนี้ประชาชนสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแม้หมดอายุก็ใช้ได้บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้หรือหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทยดีหรือใบขับขี่ดิจิทัลไปแสดงซึ่งสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote BKK Vote หรือแอปพลิเคชันทางรัฐปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยรองรับผู้ใช้สิทธิ์กว่า 4,400,000 คนและเตรียมอำนวยความสะดวกประชาชนทุกด้าน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้งร่วมกับคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลและผู้บริหารสำนักงานเขตพระนครว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้โดยได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4.4 ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง50เขตและได้จัดตั้งหน่วยเลือกตั้งรวม 6,668 หน่วยทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความพร้อมของสถานที่ความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและทั่วถึงและในวันเลือกตั้งยังเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่บัตรหมดอายุสูญหายหรือชำรุดตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณสำนักงานเขตทั้ง50เขตและจุดบริการด่วนรวม19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพ ื่อรวบรวมและประมวลผลคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครรวมทั้งจอแสดงผลบริเวณลานคนเมืองและสำนักงานเขตทั้งนี้กรุงเทพมหานครตั้งเป้าประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการให้แล้วเสร็จภายในเวลา22 นาฬิกาของวันเลือกตั้งดลภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการรับมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งในพื้นที่เมืองพัทยาน
8: ายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับนายสิทธิโชติอินทรวิเศษและนายอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งในโอกาสเดินทางติดตามบรรยากาศการรับมอบบัตรเลือกตั้งเมืองพัทยาพร้อมรับฟังแนวทางในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมนอกจากนี้มีคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่2เข้าร่วมสังเกตการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งเมืองพัทยาปี69ว่ามีความพร้อม 100%ซึ่งการจัดการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 79,416 คนโดยเมืองพัทยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตการเลือกตั้งแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป็น113หน่วยเลือกตั้งโดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน5คนและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน67คนทางนี้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา18 นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลา18 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ณัฐยาโทธการนันท์ สทชลบุรีรายงาน
1: กรมศุลกากรจับกุมชาวตุรกีลักลอบนำโคคาอีนเข้าประเทศน้ำหนัก12 กิโลกรัมมูลค่า36 ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25 มิถุนายนที่ผ่านมากองสืบสวนและปราบปรามร่วมกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานได้ทำการตรวจค้นและสกเรสารชายสัญชาติตุรกีที่เดินทางมาจากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลซึ่งจากการตรวจสอบสัมภาระพบยาเสพติดให้โทษประเภท2โคคาอีนน้ำหนักรวมกว่า12 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ36 ล้านบาทซุกซ่อนอำพรางอยู่ภายในถุงกาแฟและบรรจุภัณฑ์ช็อกโกแลตเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับกุมเครือข่ายต่อไปสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงปัจจุบันพบว่ามีมูลค่ารวมกว่า692 ล้านบาทโดยพบการลักลอบผ่านพัสดุไปรษณีย์ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 76.6 และมีแนวโน้มการนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่เพิ่มขึ้นทางกรมศุลกากรจึงได้เร่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดด้วยการใช้เทคโนโลยีและสุนัขตรวจค้นในการคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการข่าวกรองร่วมกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดศาลทุจริตภาค9อนุญาตปล่อยชั่วคราวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาเรียกรับเงินผู้สมัครเข้ารับราชการตำแหน่งอาสารักษาดินแดนให้ได้บรรจุ
9: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสงขลาหลังถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสารักษาดินแดนหรืออส.3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็น 900,000 บาทโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับข้าราชการท้องถิ่นได้ก่อนนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางมาติดตามการสอบสวนด้วยตนเองพร้อมเปิดเผยว่าการสอบปากคำในครั้งนี้เป็นการสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดของคดีโดยผู้ต้องหายังไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ที่เป็นสาระสำคัญส่วนประเด็นที่อาจเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อข้อมูลมีความชัดเจน ดยล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 นที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลามีคำสั่งอนุญาตปล่อยชั่วคราวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งราชการเป็นหลักประกันเนื่องจากศาลเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือพร้อมไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวตามนัดหากผิดนัดจะถูกปรับ 100,000 บาทและหากเข้าไปยุ่งหรือแทรกแซงพยานหลักฐานศาลสามารถเพิกถอนการประกันตัวและนำตัวเข้ามาคุมขังได้ธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวง DE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานงานความร่วมมือแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐส่งทีมตอบสนองภัยพิบัติทั้งสิ้น250คนซึ่งจะรวมถึงหน่วยค้นและกู้ภัยพิเศษจำนวน3ทีมที่ประกอบด้วยนักดับเพลิงแพทย์เจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรโครงสร้างและสุนัขค้นหาจำนวน18ตัวพร้อมด้วยอุปกรณ์ค้นหาและกู้ภัยไปยังเวเนซุเอลาเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพื้นที่ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย900รายและสูญหายกว่า 50,000 คนทางนี้รัฐบาลสหรัฐได้ส่งเรือรบ2ลำเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์พร้อมความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในเวเนซุเอลากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุดของสหรัฐที่มุ่งเป้าทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างจงแจ้งข้อความที่ทางการอิหร่านมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐโจมตีโรงเก็บขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมทั้งสถานีเรดาร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่โดรนของอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.11 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:53 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
15: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
15: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาสงบ สุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่านิพพานกลางวานอยู่ในจิตขอเชิญท่านรับฟังครับ
19: เมื่อจิตได้สร้างตัวเองจนปรากฏเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาแล้วความสำคัญต่างๆภายในจิตที่เที่ยวเกาะเที่ยวยึดสิ่งนั้นว่าเป็นคุณค่าสิ่งนี้ว่าเป็นของดีมันก็ค่อยจางลงไปตามคุณภาพของจิตที่ค่อยขยับตัวอย่างด้วยความมีคุณค่าขึ้นไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหากจิตไม่รับการอบรมอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏภายในตัวเองเลยจิตก็ต้องคว้านู้นคว้านี้เป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครความรู้สูงต่ำมากน้อยนี่เป็นอะไรก็ตามจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกันเพราะสิ่งที่พาให้เป็นมันอยู่กับใจสำคัญนั้นมันจะเป็นจะดีนะอันนี้จะดีอย่างนี้หลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่มีจิตไม่มีความเป็นตัวของตัวเมื่อได้รับการอบรมให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นสาระอันใดไม่เป็นสาระอันใดเป็นสาระมากน้อยอันใดไม่มีสาระเลยอบรมไปอย่างนี้โดยลำดับจิตก็สร้างสาระอันสำคัญขึ้นมาภายในตัวและย่อมทราบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวซึ่งแต่ก่อนไม่เคยทราบมาเลยได้โดยลำดับท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจคือชำระสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและทำจิตให้อับเฉาทำจิตให้ไม่มีคุณค่าหาราคาไม่ได้นั้นออกไปเพื่อจิตจะได้มีคุณค่าขึ้นภายในตัวโดยลำดับเมื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าเหล่านั้นค่อยหายค่อยจางไปนักปราชญ์ทั้งหลายท่านถือจิตเป็นสำคัญมากในธรรมก็ประกาศออกมาว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสำเร็จแล้วโดยใจนะคือขึ้นใจเป็นสำคัญจางพาพระอาชิตแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็เพราะดับเหตุก่อนผลก็ดับไปเองนี่พูดถึงมหาเหตุมหาเรื่องหมายถึงใจดวงนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวอย่างพระสารีบุตรก็ทราบมหาเหตุได้ทันทีจับความจริงขึ้นได้ในขณะนั้นที่เรียกว่าสำเร็จพระโสดาบันคือจับหลักความจริงได้อย่างมั่นใจคือยึดหลักได้หายสงสัยในการที่จะต้องเสาะแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะเจาะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นหนามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่านั้นจึงต้องเรียนถามพระอาสชิว่าท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านทราบแล้วก็ทักชวนบริษัทบริวาร250คนไปศึกษากับอบรมกับพระพุทธเจ้านี่คือได้หลักใจอันแน่นอนไปแล้วในภูมิเบื้องต้นคือโสดาบันนี้หมายถึงเป็นผู้ได้หลักใจอัจฉริยศรัทธาจะยึดหลักที่เป็นความจริงได้ไม่สงสัยเป็นอัจฉริยศรัทธาคือความเชื่อมั่นเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้า แล้วบรรดาบริษัทบริวารที่ไปด้วยกัน250คนมาต่างก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันทั้งหมดยังเหลือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาปรากฏว่า7วันพระโมคคัลลาได้สำเร็จพระสารีบุตร15วันเพราะเป็นผู้ใคร่ครวญเหตุผลภูมิกว้างให้สำเร็จนี่คือสำเร็จความมีคุณค่ามหาศาลขึ้นภายในจิตใจนั่นเองเราจะสำเร็จเรื่องอะไรหรือตัดขาดจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายที่มีเคยมีอยู่ภายในจิตใจให้สลายตัวออกไปโดยสิ้นเชิงเหลือแต่คุณค่ามหาศาลคือใจที่บริสุทธิ์เพียงเท่านั้นใจนี้ถ้าไม่ชำระต้นเหตุไม่ชำระเรื่อง

ความก่อกวนเรื่องแห่งความท่องเที่ยวออกจากตนเสียเมื่อไรใจนี้จะเป็นกงจักรหมุนติ้วอยู่กับภพกับชาติกับความเกิดแก่เจ็บตายภพน้อยภพใหญ่หมุนติ้วอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะพูดสรุปความแล้วลงแล้วเรียกว่าหมุนติ้วอยู่กับทุกข์ตลอดกาลหาเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้หากไม่ชำระสาเหตุเหล่านี้เสียการชำระสาเหตุที่จะพาให้ยืนว่ายตายเกิดหรือพาเป็นตัวกงจักรนี้จึงต้องทุ่มเทกำลังความสามารถสติปัญญาอบรมทุกด้านให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสความยากความง่ายเราความยากความลำบากเราไม่ถือมาเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าเหตุผลที่จะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ออกได้ด้วยวิธีใดจะต้องพยายามให้เป็นไปตามวิธีนั้นเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางที่จะแก้กิเลสนี้ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างอื่นก็ไม่มีนอกจากเราจะดำเนินตามวิธีที่จะแก้กิเลสได้นี่เท่านั้นนะเมื่อเหตุผลลงในจุดนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไปทางอื่นไม่ได้ก็ต้องก้าวเดินไปตามนั้นดังนั้นบรรดาท่านผู้ปฏิบัติมาก่อนมีพระสาวกทั้งหลายซึ่งได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วด้วยดีมาดำเนินผู้ยากท่านก็ยินดีในการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ง่ายเท่ากับยินดีในการดำเนินไปตามประดิษฐ์นิสัยของท่านเพราะผู้ยากผู้ง่ายมีดังคิปาปิญญาท่านทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผู้ดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ข้างกุฏกาลอยู่แล้วท่านยกบุคคลไว้สี่ประเภทเหมือนกันสุขาปฏิปทาคิปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วได้เร็วนี่จำพวกหนึ่งสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งทุกขาปฏิปทามีสองประเภทหรือไงลืมแล้วคือทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนี่ประเภทหนึ่งมันจะมีสองประเภทเลยลืมเมื่อเราสรุปความลงแล้วก็มีทั้งการปฏิบัติลำบากทั้งปฏิบัติสะดวกเพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันกิเลสประเภทที่เหนียวแน่นแก่นกิเลสทั้งหลายมันก็มีที่จะต้องได้ทำด้วยความยากความลำบากที่เราจะเอากบไปสายไม้ทั้งต้นแบบรูปคำคำกิเลสเหล่านั้นก็มีทางที่จะหลอกออกแม้แต่ผิวหนังก็ต้องขุดค้นกันลงอย่างเต็มที่ฟาดฟันกันลงจนจะไม่มีอะไรเหลือเลยถึงขนาดนั้นกิเลสถึงจะหลุดลอยออกไปได้ถ้าถึงขั้นที่ละเอียดเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่เหมาะสมก็ต้องทำตามความละเอียดของกิเลสปัญญาละเอียดกิเลสละเอียดการพิจารณากันก็มีส่วนละเอียดเรียกว่าเบาเหมือนกับสายกบแผ่นกระดานไม่ใช่สายกบไม้ทั้งต้นฟันไม้ทั้งต้นถากไม้ทั้งต้นกับสายกบกระดานนี่มันผิดกันกระดานมันเป็นรูปสำเร็จมาแล้วเพียงสายกบลงไปมันก็น่าดูใช้ได้ไม้ทั้งต้นเราจะเอากบไปใส่มันดูไม่ได้คนฟันต้องฟันคนถากต้องถากที่ไหนโคตรงอฟันลงจนดัดลงมามันกลมหนักมือเหมือนก็จะไม่มีชิ้นที่เป็นสาระเหลืออยู่เลยเมื่อถากได้สัดได้ส่วนแล้วก็สวยงามจะสายกบก็ขวนหนักการปฏิบัติเมื่อถึงมันอยู่ในขั้นลำบากเราจะไปทำเอาอย่างสะดวกสบายเอาแต่ความขี้เกียจขี้คร้านไปช่วยแก้กิเลสมันก็ไม่มีทางนอกจากเป็นการไปช่วยเสริมกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะกิเลสชอบความเกียจคร้านความเกียจคร้านเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ความขยันเป็นเรื่องของกิเลสกลัว
สิ่งใดที่เด็ดจะกลัวเราก็ต้องนำเข้าไปสู้ไปทำนี่ถึงจะถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อความพอใจมีอยู่แล้วจะยากลำบากเพียงไรก็ไม่เห็นถือว่าเป็นอุปสรรคไม่ถือเป็นภาระเรื่องหนักใจต่างๆนอกจากความบึกบึนเท่านั้นที่จะให้รู้ให้เห็นจะยากลำบากก็จะให้รู้ให้เห็นโดยถ่ายเดียวความพอใจมีแล้วจะยากมันก็ง่ายคือทำด้วยความพอใจมันเป็นไปได้ด้วยกันเท่านั้นแต่ถ้าเอาเจ้าความขี้เกียจอ่อนแอนี้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะทำให้งานมันเลี้ยวไหลไปหมดไม่เป็นท่าเลยเราจึงควรระวังเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ชัยชนะหรือเป็นผู้แพ้ในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตหรือกิเลสกับธรรมไม่มีผู้อื่นใดที่จะมาหยิบยื่นชัยชนะให้แก่เราโดยที่ไม่ต้องทำความภาคเพียรอะไรให้ลำบากทั้งหมดมีเราเท่านั้นที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะสำหรับตัวเราอันนี้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้เพียงว่าตุมเหติจังอาตัปปังอคขาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นหรือผู้หยิบยื่นเครื่องมือให้เราไปทำเช่นหยิบยกหยิบยื่นปืนให้ต่อสู้ฆ่าศึกปืนก็หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เองจะหมายถึงอะไรเครื่องมือฆ่ากิเลสศาสตราวุธเพื่อฆ่ากิเลสก็มีอันนี้เราจะนำธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อกิเลสอย่างไรนั้นเป็นอุบายความหยาบคายหรือสติกำลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอาจหาญทันไทยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราตลอดถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกิเลสก็ทับถมเราก็แพ้ถ้าเรามีความอาจหาญฉลาดทันไทยคล่องแคล่วแก้วกล้าด้วยสติปัญญาแหลมคมก็สามารถจะทำลายกองกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนั้นให้ราบไปได้ชัยชนะก็เป็นของเราเรื่องมีอยู่เท่านี้แต่ละคนละคนเป็นเรื่องที่จะช่วยตัวเองยิ่งวาระสุดท้ายเราจะหวังพึ่งใครไม่ได้อย่างมิตรสหายอะไรก็แล้วแต่จะรักสนิทกันเพียงไรก็สักแต่ทำให้เป็นอารมณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนทางเดินของเราให้ขัดข้องยุ่งเหยิงไปเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องบุกเบิกทางให้เราไปด้วยความสะดวกกายสบายใจที่เรียกว่าสุขโตสิ่งที่จะเป็นสุขโตต่อเราโดยเฉพาะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิตหลุดพ้นไปจากสิ่งกีดขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มภูมิธาตุขันธ์พระพุทธเจ้าท่านทำไมรู้เท่ารู้ทันคำว่าธาตุของพระพุทธเจ้ากับธาตุของพวกเราขันของพระพุทธเจ้ากับขันของพวกเราเป็นขันประเภทเดียวกันเป็นธาตุประเภทเดียวกันความโง่ก็เป็นโง่ประเภทเดียวกันความยึดถือในธาตุในขันก็เพราะอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกันสติปัญญาที่จะนำมาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันเหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ก็เหมือนกันกับครั้งพุทธกาลเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยพระสติปัญญาเราจะเอาอะไรมาแก้ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้และถอดถอนตนออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายที่เป็นภาระอันหนักหน่วงนั้นได้

แล้วขันของเราหนักมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพียงไรก็เท่ากันทำไมเราจะสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ด้วยสติปัญญาของเราไม่ได้เราเป็นสิทธาคตที่ทรงสั่งสอนความเฉลียวฉลาดให้แล้วทุกแง่ทุกมุมแก่เราขึ้นเป็นพุทธบริษัทที่จะนำมากำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกดังที่พระองค์ได้เคยกำจัดมาแล้วทำไมเราจะกำจัดไม่ได้นามของคำว่าพุทธบริษัทจะหมายถึงใครถ้าหมายถึงเราที่เป็นชาวพุทธและปฏิบัติตามพระองค์อยู่เวลานี้ผู้ที่ก้าวเข้าสู่สงครามแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งกองทุกข์ในธาตุในขันธ์ทั้งกองทุกข์ของกิเลสที่รู้ความรู้เท่ามาถึงการมันก็มีอยู่กับเราใครจะเป็นผู้รบใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะถ้าไม่ใช่เราคนเดียวนี้ไม่มีใครเป็นความแพ้เป็นของดีเมื่อไหร่แต่เขาเล่นกีฬาแพ้เขายังเสียหน้าเสียตาอับอายขายขี้หน้าคุณนึงอ่ะเราแพ้กับกิเลสนี้เคยแพ้มาตั้งกับตั้งกันจนกระทั่งพอรู้จักเยียงสาภาวะตามหลักคำสั่งสอนพระเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสอยู่อีกแล้วก็ขายหน้าครูนอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้าครูเพราะตถาคตคือผู้แก้วกล้าสามารถผู้อาจหาญผู้ชนะในสงครามอันใหญ่หลวงได้แก่สงครามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรจนคิดหายวายปวงไม่มีอะไรเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่คือตถาคตซึ่งเป็นแม่ทัพของพวกเราเราที่เป็นทหารเอกแห่งศาสดาผู้ทรงนามว่าศาสดาเอกเราจะดำเนินอย่างไรจึงจะชื่อว่าดำเนินตามรอยแห่งครูเพื่อชัยชนะถ้าไม่ดำเนินด้วยความขยันไม่ดำเนินด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราจะเอาอะไรไปเพื่อชัยชนะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยชนะมาสู่เราได้ส่วนความโง่เขลาบ่ปัญญามีมากเพียงไรก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แพ้ไปตลอดสายความแพ้เขาเล่นกีฬาก็เขาก็อับอายไม่มาแพ้อะไรที่นี่เราแพ้กิเลสจะมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงมาจากไหนกิเลสเป็นของมีหน้ามีตาด้วยเหรอถึงจะต้องการเป็นบริษัทบริวารของกิเลสเพื่อชัยชนะธรรมคือความดีอันเลิศทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราดวงนี้เช่นเดียวกับกิเลสเป็นผู้ปกครองจิตนี้อยู่ตั้งแต่กิเลสปกครองเรามาเป็นความสุขความเจริญมากน้อยเพียงไรผลที่ปรากฏเพราะกิเลสปกครองใจนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆก็มีแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงความรุ่มร้อนภายในจิตใจนี้เท่านั้นที่เป็นผลแห่งความปกครองของกิเลสแต่เรื่องของธรรมมีมากน้อยที่เข้าคุ้มครองจิตใจของเรานี้มีแต่ความสงบเย็นใจไปโดยลำดับนั้นเราพอจะเห็นได้ชัดว่าคุณธรรมคุณค่าแห่งธรรมกับเรื่องของกิเลสผิดกันมากน้อยเพียงไรนี่เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะใคร่ควรเลือกเป็นสิ่งใดที่เห็นว่าเป็นภัยให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นภัยอย่างถึงใจสิ่งที่เป็นคุณก็ให้ถึงใจด้วยความเป็นคุณแล้วพยายามบำเพ็ญพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันเมื่อต่างอันต่างถึงใจกิเลสซึ่งอยู่ในใจแล้วจะทนอยู่ไม่ได้สติปัญญาก็ถึงใจความภาคเพียรก็ถึงใจเมื่อถึงใจย่อมถึงกิเลสนี่ต้นทางที่ให้เกิดที่รับชัยชนะมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกก็เหมือนกันท่านอยู่ในสกุลใดก็ตามประวัติคำว่าสกุลศักดิ์แต่ว่าเท่านั้นพอก้าวเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตแล้วมีแต่ตั้งหน้าสู้โดยถ่ายเดียว
เป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าล้มลงที่ไหนเป็นป่าช้าที่ไหนก่อนที่จะล้มลงไปเป็นป่าช้าขอให้ได้ชัยชนะในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมซะก่อนได้เป็นผู้ครองมหาสมบัติภายในจิตใจนี่เป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งของพระสาวกเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นสังฆังสนังกฉามิของพวกเราด้วยความสู้เพื่อเอาชัยชนะอย่างไม่หมายป่าช้านี่คือทางเดินเพื่อชัยชนะของผู้จะไม่มาก่อภพก่อชาติก่อความทุกข์ความทรมานแก่ตนต่อไปให้ยืดยาวนานต้องเป็นผู้เห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติสตังระมัดระวังรักษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มัวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันอันเป็นของไม่ดีมาแต่ไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้วอย่างประจักษ์ใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลำดับนั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตนจนกระทั่งเด่นขึ้นอย่างเต็มที่สิ่งใดที่เป็นสมมุติซึ่งเคยซึมซาบอยู่ภายในจิตใจก็เป็นอันว่าหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนี่แหละคือชัยชนะอย่างเต็มที่ในศาสนาตถาคตของเราก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะมาแล้วสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายได้ชนะมาแล้วด้วยวิธีการอันใดวิธีการอันนั้นก็เลยมาสอนพวกเราให้ได้อ่านได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสดาและสาวกท่านดำเนินอยู่แล้วทำไมจะแก้กิเลสไม่ได้ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าให้หนุนกำลังเข้าไปเรื่อยๆส่วนที่แก้ได้แล้วเราก็ทราบชัดๆที่ยังไม่ได้ก็จะต้องได้ด้วยวิธีการที่เราเคยแก้มานี้ไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะแก้กิเลสได้นอกจากวิธีการที่เคยดำเนินมานี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วนี้เท่านั้นแต่แก้กิเลสได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีกิเลสเหลืออยู่ภายในใจเลยแดนนิพพานนั้นกังวานอยู่ภายในความรู้ของเราทุกๆรูปทุกๆนามแทรกซ้อนอยู่กับกิเลสนั่นเองไม่อยู่ที่ไหนเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันออกหน้าต่อไปกิเลสก็ล้าหลังถ้าสติปัญญาทันล้าหลังแล้วก็สลายที่หายไปรวมกันหมดปลายทางของกิเลสคือที่ไหนที่เผาศพของกิเลสคืออะไรเครื่องเผาเสพศพของกิเลสคืออะไรก็คือปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรปัจฉังกิเลสที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนปัจฉังมันก็อยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่ใจเผากันที่ใจนั่นเนี่ยคิดหายไปที่ใจคิดหายไปด้วยปัญญาตปะธรรมเนี่ยแปลว่าไฟเผากิเลสตปะคือความรุ่มร้อนรุ่มร้อนกิเลสเผากิเลสจนรุ่มร้อนจนตายไปอยู่ที่ใจเนี่ยที่ว่าพระนิพพานนั้นกังวานอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่ายังไม่ได้เปิดความกังวานนั้นสิ่งที่ปกปิดกำบังความกังวานนั้นออกอย่างเต็มที่เต็มฐานเท่านั้นความกังวานจึงแสดงตัวออกมาไม่ได้ความกังวานของจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าสาวปัตอุปาทิเสสนิพพานนี้กังวานทั่วแดนโลกธาตุหาที่กำหนดกฎเกณฑ์หาขอบเขตบริเวณไม่ได้เพราะไม่มีสมมุติอะไรที่มากีดกั้นธรรมชาติอันนี้ท่านจึงเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนือขอบเหนือเขตของสมมุตินิยมใดทั้งสิ้นคือใจที่บริสุทธิ์นี่แหละจากนั้นก็กลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ขึ้นมาพูดมาทำบริสุทธิ์ก็ได้ใจที่บริสุทธิ์ก็ถูกไม่มีอะไรแย่งกันสิ่งที่มาแย่งก็ได้แก่สมมุติได้แก่กิเลสเท่านั้นที่จะมาแย่งมาเกิดรบหรือมาเกิดข้าศึกกันเมื่อข้าศึกหมดแล้วก็มีอะไรแย่งแต่ว่าอะไรก็ว่าได้ไม่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาอยู่อย่างอิสระอย่างสบายสบายไม่มีเรื่องมีราวนี่แหละท่านเรียกมหาสมบัตินิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียว
นิพพานสมบัติกับมหาสมบัติก็อันเดียวกัน

านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าพระนิพพานกังวานอยู่ในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นได้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเห็นว่าตามเสด็จด้วยข้อปฏิบัติต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนมีนาคมพุทธศักราช2514มีชื่อกันเห็นว่าแดนแห่งป่าเสียงแห่งธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าของจริงเต็มตัวจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าทำไม่กำเริบต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าคุณค่าแห่งความมีครูมีอาจารย์จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนเมษายนพุทธศักราช2521มีเชื่อกันเทศว่า

0: ดัดสันดานกิเลส
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: หัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินณพุทธมณฑลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพนักเตะอียิปต์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสากยะทศพลยานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
3: อ่าเรีย

อันนมยังธรรมานุสตินยังกะโร

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหาสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสวะตาสะปะสิริงสะปะสัมปะสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิ

ายะโอนหัสสะปฏิทาทายะดังสมัตตาสวัตตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะทังอาชามายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆา

ก็ดีพระสาวกก็ดีท่านสั่งสอนท่านเป็นปุริสะธรรมสารติสถาเทวมนุษย์สานังพระองค์ทรงฝึกบุรุษก็หมายถึงพระองค์มหาบุรุษทรงสั่งสอนพระองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงได้ให้การอบรมสั่งสอนมีใครเหมือนพระพุทธเจ้าเราอย่างมากก็สอนเฉพาะพวกคนด้วยกันก็ยังไม่หวั่นไม่ไหวพระพุทธเจ้ายังสอนพวกเทวบุตรเทวดาที่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อนั่นเลยซึ่งมันไม่ใช่นิสัยของมนุษย์พระองค์ก็สามารถสั่งสอนได้สัทธาเทวมนุษย์สารนั่งนั่นทรงฝึกพระองค์เรียบร้อยแล้วทรงมีความสามารถสอนคนก็สอนคนมีความสามารถสอนถึงขนาดเทวบุตรเทวดาอินพรหมพระองค์ก็สอนเราก็เหมือนกันถ้ามีความสามารถในการสั่งสอนตนแล้วจะมีความสามารถสั่งสอนผู้อื่นผู้ใดอีกตามนิสัยวาสนากำลังความสามารถของตนก็สอนได้เป็นลำดับลำดาไปตามกำลังของตนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระสาวกก็ได้รับการฝึกฝนอบรมจากพระพุทธเจ้าและทำหน้าที่ตนโดยเฉพาะงานของตนรีบเร่งขนขวายทำไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ที่ไหนทำแต่งานพระสาวกในครั้งพุทธกาลงานคืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะงานรื้อภพรื้อชาติรื้อวัฏสงสารความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นสาเหตุมาจากอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นต้นพระองค์ทรงชี้วิธีการให้ซึ่งไม่มีโลกใดคนใดสามารถที่จะชี้แนวทางแก้กิเลสที่เห็นว่าเป็นข้าศึกเพราะโลกทั้งหลายไม่ได้มีความสะดุดใจเลยว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องอยู่ภายในจิตใจนั้นคือกิเลสท่านให้ชื่อกิเลสว่าเป็นภัยแก่ตนจึงไม่มีใครสะดุดใจแต่พระองค์ทรงทราบทรงค้นจนพบตัวภัยที่มีอยู่ภายในพระทัยของพระองค์จึงถอดถอนออกหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือเลยก็คือวันเพ็ญเดือน6อยู่ป่าตรงกับวันตรัสรู้นั่นแหละพระองค์ทรงค้นพบสิ่งที่เป็นข้าศึกและรื้อถอนออกจนหมดจากพระทัยกลายเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่โลกไหนโลกใดมานานขนาดไหนไม่มีสิ่งใดจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้พระจิตของพระองค์สามารถสัมผัสสัมพันธ์รับรู้ได้หมดในบรรดาธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานธรรมเป็นคู่ควรกันกับใจเท่านั้นใจเป็นคู่ควรกันกับธรรมเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคู่ควรกับธรรมได้ยิ่งกว่าใจเพราะฉะนั้นการที่จะพิสูจน์เรื่องศาสนธรรมหรือธรรมแท้ที่พระองค์ทรงแสดงออกมาพอเพียงเป็นกิริยา 80,000 ธรรมขันธ์นี้เรียกว่ากิริยาเราไม่สามารถที่จะค้นพบได้ด้วยการจดจำจะเรียนมามากมาน้อยเพียงไรก็ได้แต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆและชื่ออัตชื่อธรรมชื่อมรรคผลนิพพานได้แต่ชื่อของมันไม่ใช่ตัวของมันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันกับเรารู้ชื่อจำชื่อได้พวกเสือร้ายต่างๆที่มันก่อความไม่สงบและทำความเสียหายแก่ประชาชนสังคมต่างๆจำชื่อมันได้เท่าไหร่ก็ตามชื่อเท่านั้นแม้จะจำโคตรจำแท้มันได้มาไว้ในแฟ้มหนาได้เป็นปึกๆก็ตามก็พวกเสือร้ายเหล่านั้นแหละเป็นผู้ทำลายความเสียหายแก่สังคมต่างๆต่อเมื่อได้มีภาคปฏิบัติจับตัวมันได้แล้วนั่นแหละเสือร้ายเหล่านั้นจึงจะหมดฤทธิ์หมดเดชไม่สามารถที่จะทำอันตรายแก่ผู้อื่นผู้ใดได้นี่กิเลสเราจำได้แต่ชื่อความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีจำได้จนปากฉีกก็ตามเรียนจบพระไตรปิฎกมาก็มีแต่เอาชื่อมาอวดกันไม่ได้เอาตัวกิเลสที่ฆ่ามันตายแล้วมาอวดกันเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านฆ่าให้ตายแล้วนำมาประกาศสอนโลกจะว่าอวดหรือท้าทายก็ได้นี่ความจริงเห็นไหมท่านทั้งหลายหรือพวกเธอทั้งหลายหูหนวกตาบอดอยู่เลยจึงไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจทุกขณะที่แสดงออกมีตั้งแต่เรื่องกิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจไม่ได้มองดูบ้างหรือเ
เดี๋ยวความโลภแสดงออกมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเดี๋ยวความโกรธความฉุนเฉียวความไม่พอใจแสดงตัวออกมาก็เหยียบย่ำจิตใจโมหะความรุ่มหลงงมงายไม่รู้ดีรู้ชั่วต่างๆลืมเนื้อลืมตัวแสดงออกมาแต่ละอย่างละอย่างก็มาเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้รับความเดือดร้อนอ้าวความรักความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นมาออกมาก็มาเหยียบหัวใจนั้นให้บอบช้ำอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวมีแต่เรื่องของกิเลสออกเหยียบย่ำทำลายจิตใจทั้งนั้นเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้เห็นได้มีอยู่กับหัวใจทุกคนแต่ทำไมพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้เห็นได้ตลอดถึงการรื้อถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นน่ะพระองค์ฆ่ากิเลสฆ่าข้าศึกให้ตายพินาศพิพาทจากพระทัยแล้วอยู่สบายดังนั้นก็นำวิธีการนี้ออกสอนโลกให้รู้เรื่องรู้ราวว่ารู้หมายเวลานี้ข้าศึกเต็มหัวใจทุกท่านบรรดาสัตว์โลกที่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นสาเหตุมาจากไหนพวกท่านทั้งหลายรู้แล้วยังเหมือนอย่างถามประกาศถามอย่างนั้นเองซักกันอย่างนั้นมันอันนี้มันอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายรู้ไหมมันเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจทุกๆขณะจิตที่เคลื่อนไหวออกมาภาคกันทราบแล้วยังอันนี้คือตัวข้าศึกอย่าเพลิดเพลินอย่าลุ่มหลงกับมันจนเกินเหตุเกินผลฉะนั้นก็ยกขึ้นเป็นภาษิตเพียงเป็นสักขีพยานต่อกันว่าโกนุห้าโซจิมานันโดนิจังปัจฉริเตสติอันทกาเลนะอุณัฐปฏิบังนักเวสถะเมื่อโลกสันนิวาสนี้มีความรุ่มร้อนเผาลนอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหากิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆเหยียบย่ำทำลายจิตใจอยู่ทำไมพวกท่านทั้งหลายจึงเพลิดเพลินรื่นเริงกันไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนไม่ทราบว่าจะตายวันไหนเหมือนกับโลกนี้ไม่มีป่าช้าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมืดตำกำขาวอยู่ยังไงหัวใจมีความรู้มีทำไมไม่คิดไม่อ่านสติปัญญามีทำไมไม่คิดเหมือนนั้นแล้วเมื่อใดพวกเธอทั้งหลายจะท่านทั้งหลายจะเสาะแสวงหาที่พึ่งเมื่อโลกทั้งนิวาสมันวุ่นวายกันอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเจ้าครองหัวใจและเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ยังไม่เห็นโทษของมันอยู่เลยถ้าเห็นโทษแล้ววิธีการที่จะนำออกเราตถาคตก็ชี้แจงไปแล้วนี้ทราบแล้วยังเชื่อแล้วยังเชื่อตถาคตตถาคตฆ่ากิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆที่มันเป็นฆ่าศึกนี่ได้ตายชิบหายลงไปแล้วจากใจด้วยวิธีการอย่างนี้อย่างนี้มีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นนั่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นท่านฆ่าตัวเสือร้ายได้แล้วก็มาบอกวิธีการท่านเองก็อยู่เป็นสุขแล้วนำอุบายวิธีการไปสั่งสอนสัตว์โลกผู้ที่มีหูมีตาตื่นอกตื่นใจบ้างก็เลยตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันนั่นให้สลายตายไปจากจิตใจกลายเป็นสังขังสนังขฉามีของพวกเราขึ้นมาท่านเหล่านี้เป็นผู้เอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าพระสาวกองค์ใดออกมาจากสกุลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมผีพ่อค้าประชาชนกระทั่งถึงคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมาได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วถึงใจถึงเรื่องทั้งทางโทษถึงใจทั้งทางคุณเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพระองค์ก็ชี้แจงให้เห็นอย่างชัดๆว่ามันฝังอยู่ที่หัวใจเหมือนหนามฝังจมอยู่ในพื้นเท้านั่นเองข้าจะถอดก็ถอดไม่ถอดก็อยากจะทรมานอยู่นี้ตั้งกับตั้งกันหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ก็เอาไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดที่จะมารับผิดชอบรับความทุกข์ความทรมานจากความประมาทของตนนอกจากตัวเองเท่านั้นจะรับผลแห่งความประมาทของตนถ้าผู้ใดมีความไม่ประมาทจะพยายามแก้ไขหรือถอดถอนออกก็ถอดถอนได้ทำไมถอดถอนไม่ได้ตถาคตเป็นผู้หนึ่งแล้วถ้าถอดถอนมาเห็นเป็นตัวอย่างนี้เห็นไหมนั่นถ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตถาคตก็เป็นตถาคตไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ตถาคตได้ทำลงเรียบร้อยแล้วทั้งเหตุก็ถูกต้องดีงามทั้งผลก็เป็นที่พอใจท่านพวกท่านทั้งหลายเชื่อหรือยังเวลานี้เหมือนอย่างนั้นทำไมสาวกทั้งหลายจะไม่ถึงใจคนเราหาของจริงอยู่แล้วต้องรู้ของจริงเห็นของจริงประพฤติปฏิบัติอย่างถึงใจมีความมุ่งมั่นเอาชีวิตเป็นเดิมพันธ์ฟันหันแหลกกันลงไปเอาอดเป็นอดอิ่มเป็นอิ่มลูกศิษย์ตถาคตไม่ยอมตายด้วยความอดอิ่มเพียงตอนนี้จะยอมตายในการเข้าสงครามเท่านั้นสู้กับกิเลสเอาตายเป็นตายเหลือชีวิตเหลือมาให้ได้ครองอัดครองธรรมเป็นธรรมสมบัติขึ้นภายในจิตใจได้ธรรมมาครองหัวใจ
โดยเหตุนี้สาวกทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วด้วยดีจากพระองค์จึงเที่ยวบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั้งวันทั้งคืนเดินเนินนั่งนอนไม่สนใจกับเรื่องสัตว์ปัจจัยทายทานทั้ง4จะมีมากมีน้อยที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยการขบการฉันเป็นมายังไงทั้งที่ออกมาจากสกุลกษัตริย์ละเอียดอ่อนที่สุดก็มีแต่เวลาเข้ามาสู่ความเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏเด่นในเพศทางพุทธศาสนาแล้วบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเข้าว่าผลที่ได้รับก็องค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นี้สำเร็จพระอรหันต์เรื่อยไปไม่หยุดไม่หย่อนจนกระทั่งวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็ยังบรรลุตามหลังเรื่อยๆเพราะตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิจิปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงแน่วแน่ต่อ

่อธรรมปฏิบัติสมควรจะทำไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็นที่เหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทในบรรดาข้อปฏิบัติทั้งหลายนั่นผลของท่านที่ได้มาจึงล่ำลือมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้พุทธังสนังกฉามิไม่ล่ำลือไม่กระเทือนหัวใจชาวพุทธเราจะกระเทือนหัวใจใครธรรมังสนังกฉามิเกิดขึ้นมาจากความรอดล้มรอดตายของผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระองค์แรกสังขังสนังกฉามิก็ได้โผล่ขึ้นมาเพราะความตะเกียบตะกายของสาวกทั้งหลายที่เชื่อเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจนี่พวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเวลานี้เป็นการกำจัดกิเลสหรือมาสั่งสมกิเลสกันแน่ให้พิสูจน์ตัวเองด้วยดีอย่ามาทำเล่นๆมันเป็นเรื่องการขายศาสนาเหยียบย่ำทำลายศาสนาทั้งๆที่ไม่มีเจตนาแต่ความประมาทนั่นแหละคือตัวกิเลสที่ทำลายศาสนาทำลายตัวเองอยู่เวลานี้จะเป็นอะไรไปเสียถ้าไม่ใช่นี่ธรรมพระพุทธเจ้านั้นไม่มีแล้วที่จะสงสัยสมในนามแห่งธรรมที่ว่าสวักขาโตภควาตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการไม่มีอะไรผิดเพี้ยนบรรดาธรรมทั้งหลายนี่ควรแก่การแก้กิเลสถอดถอนกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้แหลกทุกประเภทของกิเลสไม่มีเหลือได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าสวักขาธรรมชอบแล้วเครื่องมือประเภทนี้ชอบแล้วเครื่องมือนี้ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้ชอบแล้วกับกิเลสประเภทนั้นเครื่องมือนี้สำหรับฟาดฟันกิเลสประเภทนั้นให้จิบหายไปปวงไม่มีสิ่งเหลือชอบไปหมดนิยานนิกระทำปฏิบัติตามหลักแห่งสวดคารธรรมแล้วธรรมนี้ต้องขนกิเลสออกจากจิตจากใจจนไม่มีกิเลสตัวใดมาต่อมีอำนาจมาต่อสู้ได้เลยไม่มีกิเลสตัวไหนมาอวดดีได้เหลือตั้งแต่ใจพระทัยและใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติอย่างนั้นการบวชนี้เป็นเพศอันหนึ่งประกาศให้โลกได้ทราบพร้อมกับเป็นความรู้สึกตัวของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเวลานี้เราบวชมาในศาสนานักบวชก็คือนักเสียสละนักบวชก็คือนักประกอบคุณงามความดีนักบวชก็คือผู้ไม่ประมาทนักบวชของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่กินแล้วนอนแล้วกอนแล้วนินอยู่เฉยๆอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากทำก็ทำอยากคุยอยากมั่วอยากสุมกันก็คุยกันไปมั่วสุมกันไปเอาการบ้านการเมืองเรื่องของกิเลสตัณหาเข้ามาสุมในหัวใจมันเป็นการอบรมธรรมะเข้าสู่ใจได้ยังไงอย่างนั้นมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นศาสนาจึงถูกตำหนิติเตียนเพราะหัวใจของผู้ปฏิบัติศาสนาสกปรกเลวทรามเมื่อสิ่งใดที่เป็นของเลวทรามอันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องสกปรกไปด้วยเช่นอย่างอาหารควรจากการรับทานแล้วแต่ถ้าตกจากมือลงไปสิ่งคู่เข้ากันกับสิ่งสกปรกโสโครกทั้งเสียอาหารประเภทนั้นก็เป็นหน้าสะอิดสะเอียนเป็นไม่ควรแก่การรับทานได้เลยนี่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้ามาสิงสถิตอยู่กับหัวใจที่รามกจกเกลียดก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่โลกเขาตำหนิติเตียนพระเนรศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ควรเพราะผู้นั้นทำให้เขาตำหนิติเตียนตัวทำไม่ตรงตามหลักทำหลักเป็นไหนพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดอ่อนอะไรจะละเอียดอ่อนยิ่งกว่าศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วดังเดิมพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแบบแผนทุกอย่างทุกอย่างเป็นสิ่งละเอียดละออมาจากความเป็นกษัตริย์แล้วเวลาเวลามาประพฤติปฏิบัติอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติอัตธรรมคำทำเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์ก็ทรงทำอย่างเอาจริงเอาจังปรากฏว่าสลบถึง3ครั้งนั่นทุกหรือไม่ทุกการบำเพ็ญด้วยการต่อสู้กับกิเลสอะไรจะเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสฆ่ายากยิ่งกว่ากิเลสชำระยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีด้วยเหตุนี้จึงต้องมีแบบมีฉบับไว้เสมอ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แหละคือแบบฉบับวิธีการทั้งเครื่องมือทั้งอุบายวิธีที่จะต่อสู้กับกิเลสประเภทใดๆพระองค์ทรงสอนไว้หมดอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนไม่มีอะไรที่จะแย้งได้เลยจึงเรียกว่าสวักขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกอย่างขอให้ปฏิบัติโดยชอบธรรมที่สอนไว้แล้วนี่เถิดนิยานนี่ก็ทำการนำขนที่เด็ดออกจากจิตใจเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไม่ต้องสงสัยเหตุกับผลเป็นไปด้วยกันเราควรจะถึงใจผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่างบวชขึ้นมาทีแรกท่านสอนอย่าเข้าใจเป็นเรื่องเล็กน้อยเกซ่าโรมานะฆ่าทันตาตะโจนี่ไม่ว่าจะไปบวชในอุชายะใดกรรมฐาน5ซึ่งเป็นภาคปริยัติบอกสอนเบื้องต้นนี้ต้องมอบให้เสมอผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไง

หนังเป็นยังไงพิจารณาไปถึงหนังแล้วครอบหมดในส่วนร่างกายนี้พิจารณาให้เห็นความเป็นของปฏิกูลโสโครกป่าช้าผีดิบผีสุกอะไรอยู่นี่หมดไม่ทราบว่ากี่ซากกี่ศพที่มาเข้ามาบรรจุไว้ในตัวของเรานี้อาหารการบริโภคไม่เอามาจากเนื้อสัตว์เอามาจากไหนมันเต็มอยู่นี่หมดไม่ว่าผักไม่ยากกองกันอยู่นี่แหละนี่ป่าช้าผีดิบผีสดมันอยู่ที่นี่พิจารณาให้เห็นความปฏิกูลพิจารณาให้เห็นความอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพเพราะจิตของเรามันฝืนความจริงอยู่เสมอที่ว่าไม่สวยไม่งามมันก็ว่าสวยว่างามเสกสรรปั้นยาวเองอันนี้จังไม่เที่ยงมันก็ฝืนมาเที่ยงมันฝืนเอาเพราะกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันกิเลสต้องพาให้ฝืนการที่จิตใจของเรายังไม่ยั่งถึงความจริงแห่งธรรมได้ก็เพราะกิเลสขีดขวางนั่นเองเห็นอันนี้ไม่งามมันก็บอกว่างามเสียนะเราก็เชื่อไปตามกิเลสเสียเพราะเคยเชื่อกิเลสมานานแล้วไม่เคยรู้สึกตัวเพราะกิเลสทำผิดเลยนะเมื่อเป็นนั่นก็ต้องยอมจำนนต่อมันเรื่อยไปแล้วขนเอาทุกข์ขึ้นมาพร้อมหน้าทางกิเลสบังคับบัญชาให้ทำให้คิดตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเรื่อยมาเห็นได้จึงจะเชื่อถือธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างง่ายดายอ่ะนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ทุ่มเทสติกำลังความภาคความเพียรลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเราไม่เชื่อตถาคตเราจะเชื่อใครการเชื่อกิเลสโลกสงสารนี่เชื่อกิเลสมานานแล้วใครเป็นคนวิเศษวิโสบ้างเชื่อความโลภหนึ่งความโกรธความหลงหนึ่งจนตายกับความโลภความโกรธความหลงเชื่อความรักความชังความเกลียดความโกรธเชื่อมาโดยลำดับลำดาใครได้รับความวิเศษเพราะการเชื่อกิเลสบ้างมีไหมถ้าเชื่อทำเป็นยังไงให้ละความโลภให้พยายามละความโกรธให้พยายามละความหลงให้พยายามละราคะตัณหาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งเป็นภัยเหมือนลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่ตลอดเวลารักก็ทุกข์เกลียดโกรธก็ทุกข์อะไรทุกข์ทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสผิดขึ้นมาแล้วมันมีอะไรเป็นสุขมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนอกจากมันเอาเคลือบด้วยน้ำตาลให้ล่อนิดหนึ่งเหมือนกับเขาเคลือบเหยื่อล่อเบ็ดล่อปลาน่ะเคลือบเหยื่อใส่ปลายเบ็ดแล้วก็ล่อปลาถ้ามีแต่เบ็ดล้วนๆตามก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อล่อพอเหยื่อล่อแล้วก็ปลากินแล้วก็ตับไม่มีเหลือนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันล่อเรามาตั้งนานเท่าไหร่เมื่อไรเราจะเห็นโทษเห็นคุณพิสูจน์ถ้ามันเห็นกิเลสทั้งมวลภพชาติทั้งมวลไม่อยู่นอกเหนือไปจากหัวใจดวงเดียวนี้เลยอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติพวกเราทั้งหลายพิสูจน์ด้วยการเรียนการจดการจำมาเฉยมันเข้ากันไม่ได้การเรียนก็ได้จะเรียนการจดการจำได้จะจดจำถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเป็นภาคพิสูจน์แล้วจะไปเห็นความจริงขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วในการปฏิบัติพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านผู้ที่เป็นอรหันต์พุทธังธรรมังสนังกัจฉามิด้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการพิสูจน์มาทั้งนั้นแล้วจึงได้ปรากฏเป็นสารณะของพวกเราไม่งั้นพุทธังสนังกัจฉามินี้เกิดขึ้นไม่ได้ธรรมังก็หาทางเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันเมื่อพุทธะผู้รู้นี้ไม่รู้ถึงธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงสังฆังสนังกัจฉามิก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยไม่มีภาคปฏิบัติแต่ท่านเหล่านั้นปฏิบัติทางนั้นฟังที่ว่าท่านองค์นั้นสำเร็จอยู่ในทางจงกรมทั้งเหล่านั้นสำเร็จอยู่ในท่านั่งอยู่ในเขาลูกนั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นป่านั้นมีตั้งแต่อย่างนั้นทางนั้นมีแต่ภาคปฏิบัติยืนก็ดีเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามมีสติสตังระมัดระวังรักษาตัวเสมอด้วยท่าความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนสติติดแนบไปกับตัวกำหนดอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ดีชั่วให้กำหนดรู้เท่าทันมันเสมอนั่นจึงเรียกว่าคนรักษาใจด้วยสติเป็นคนที่จะสะสางที่เด็ดออกจากใจเมื่อได้มีความเผลอไม่สนใจกบัดกับธรรมจิตใจห่างเหินต่อจิตใจต่อสติห่างเหินต่อจิตใจแต่ไปใกล้ชิดกับกิเลสนั่นแหละคือเวลากอบโวยเอากิเลสเอาทุกข์ขึ้นมาหาตัวเองเพราะการสนใจกับกิเลสใกล้ชิดกับกิเลสนั่นเป็นการสร้างเหตุขึ้นมาแล้วเพื่อให้ผลคือความทุกข์เกิดคือความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาแต่ในใจของตนแล้วมันตรงกันไหมกับสุปฏิปันโนอุทุญญาสามิกิเราต้องย้อนเข้ามาหาตัวของเราอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะเราต่างคนต่างมาแก้กิเลสซึ่งเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจของตนตั้งดูที่หัวใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูที่นี่เอาพิสูจน์ใจนี่เป็นยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเอาพิสูจน์เรียนจำเฉยนี่จบแปดหมื่นสี่พันมาทำมาขันก็มีแต่ใบลานเปล่านั่นแหละหนังสือเปล่าๆกระดาษเปล่าๆถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าแล้วไม่มีทางที่จะพิสูจน์เห็นความจริงได้เลยให้พึงทราบว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอันดีสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างอันดีได้พิสูจน์มาแล้วเป็นที่พอพระทัยจึงได้นำสิ่งที่
ทรงพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกเช่นเดียวกับหมอยันวิชายาตลอดถึงเรื่องอาการของคนไข้มาทุกสิ่งทุกอย่างและยาแต่ละขนาดขนาดนี้ได้พิสูจน์ทดลองกันเรียบร้อยเป็นที่ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำมาใช้แก่คนไข้นี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่พระพุทธเจ้าด้นเดาเป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังคนเห็นเหตุเห็นผลได้จึงมาสั่งสอนโลกเนี่ยเอาพิสูจน์ใจตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านว่าใจนี้คือนักท่องเที่ยวท่านว่านักท่องเที่ยวก็ได้แก่เกิดจากเจ็บตายตายที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นั่นมันมีสาเหตุมาอย่างไรเอาพ้นเข้าไปไม่พ้นจากความขุดความพ้นในภาคปฏิบัตินี้จะต้องถึงความจริงเข้าไปโดยลำดับเอาเบื้องต้นมันเป็นยังไงจิตใจกับตัวเองกลายเป็นอันเดียวกันหมดร่างกายทุกส่วนกับความรู้นี้ไม่ทราบมันเป็นอะไรเป็นใจอะไรเป็นร่างกายมันเป็นอันเดียวกันหมดเราจึงเมาเอาอย่างสนิทใจว่ากายทั้งจิตนี้เป็นอันเดียวกันเนี่ยเวลาร่างกายสลายลงไปแล้วจิตก็หายไปไม่มีเหลือเพราะมันเป็นส่วนประกอบกันเมื่อส่วนประกอบสลายลงไปก็ต้องสลายไปด้วยกันนี่เป็นความคาดความคิดของเราแต่เรื่องความจริงไม่เป็นเช่นนั้นเราจะทราบทางภาคปฏิบัติเบื้องต้นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็มีแต่ความรักความชังความเกลียดความโกรธยุ่งไปหมดเอาที่นี่เวลามีสติสตังพินิจพิจารณาแยกออกมาให้เห็นเอามันติดรูปหรือพิจารณาเรื่องรูปอะไรค้นลงด้วยสติปัญญาจนกระทั่งรู้เท่าทันตามความจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสิ่งเหล่านี้มีแต่สิ่งที่จะทำให้จิตใจติดพันทั้งนั้นแล้วการพิจารณาก็เพื่อจะถอดถอนความติดพันนั้นออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงจนกระทั่งเข้ามาสู่ภายในคือร่างกายของเราร่างกายนี้พิจารณาเข้าไปให้เห็นนี่แหละภาคปฏิบัติเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นเรื่องของจิตล้วนๆมันเป็นอันเดียวกันกับกายหรือไม่มันมีอยู่5อาการ1รูปได้แก่ร่างกายทุกส่วน2เวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีได้ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจ3สัญญาความจำได้หมายรู้4สังขารคือความคิดความปรุงภายในจิตใจ5วิญญาณความรับทราบเวลาอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์หรือกระทบกันกับอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งเรื่องเข้าไปสู่จิตใจจิตใจก็เกิดว่าวุ่นขุ่นมัวภายในตัวเองขึ้นมาเพราะได้รับเรื่องมาจากภายนอกเป็นสื่อเป็นสายต่อกันเข้าไปหาจิตใจเมื่อเราพิจารณาแยกแยะในธาตุขันธ์นี้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังก็มีตั้งแต่กองปฏิกูลเต็มตัวของเราถ้าพูดถึงแยกออกเป็นธาตุ4ก็มีธาตุดินส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนน้ำที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี่ก็เป็นธาตุน้ำลมมีลมหายใจเป็นต้นก็เป็นธาตุลมไฟความอุ่นภายในร่างกายก็เรียกธาตุไฟเมื่อ4อย่างนี้มันสลายลงไปแล้วมันจะเป็นอะไรพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงในหลักธรรมที่ทรงสอนไว้นั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ชัดเจนแล้วจิตก็หายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วความยึดร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็หมดปัญหาไปเพราะความรู้เชื่อเห็นจริงแล้วย่อมปล่อยวางได้ไม่ว่าสิ่งใดถ้ารู้ชัดแล้วหาสงสัยไม่ได้นี่เป็นส่วนหยาบแห่งความยึดถือของร่างกายของใจที่ยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราดังนั้นก็เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆมีทั้งทางกายและทางจิตใจพิจารณาเข้าไปอีกถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งมีประจำอยู่กับของเหล่านี้มันเป็นจิตจริงไหมถึงเหล่านี้เป็นจิตไหมหรือเป็นอะไรเมื่อค้นเข้าไปก็เห็นเป็นอาการเข้าไปต่อสายยาเหยียดเข้าไปถึงจิตนี่มันเป็นสายยาเหยียดเข้ามาถึงจิตนี่แหละเป็นสายยาเหยียดที่ทำให้ยึดนั่นยึดนี่ไปเกิดในที่นั่นที่นี่เพราะอันนี้เองนี่เมื่อรู้ทันแล้วมันก็ปล่อยเข้าไปพวกเวทนาพวกสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ต่อสายยาเหยียดออกไปจากใจเมื่อพิจารณารู้ชัดแล้วก็ถอยเข้ามาจนกระทั่งถึงใจมาดับอยู่ที่ใจเวทนาก็มาดับอยู่ที่ใจมารู้เท่ากันอยู่ที่ใจสัญญาก็มารู้เท่ากันอยู่ที่ใจสังขารความปรุงขึ้นก็ปรุงขึ้นจากใจปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเรานั่งอยู่ยืนอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามทุกอิริยาบถมันมีแต่เรื่องความปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งไปหมดสัญญากับสังขารเป็นตัวสำคัญที่หลอกลวงเจ้าของเพราะเราไม่มีสติตามรู้ตามเห็นมันก็สนุกหลอกเราตื่นเงาของเรานั่นแหละสัญญาก็ออกไปจากใจสังขารปรุงขึ้นประกอบไปจากใจแต่ใจของเราไม่มีสติไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันสิ่งนี้ก็หลงไปตามนั้นทั้งวันทั้งคืนเล่นกับเงาของตนเงินดีใจเสียใจเรื่องราวผ่านมาไม่รู้กี่ปีกี่เดือนแล้วพอเราได้ก็
เอามาอุ่นขึ้นมาเผาตัวเองอยู่นั่นส่วนสิ่งที่ดีใจก็ดีใจเป็นลมเป็นแรงไปงั้นน่ะดีใจลมๆแรงๆไปเสียใจลมแรงๆไปทีนี้ความเสียใจมันเป็นความทุกข์จริงๆเราหารู้ไหมนะวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งมาสัมผัสรับทราบแล้วมันก็ประดับอยู่ที่ใจนี่เรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้นี่เราพูดสรุปเข้ามานะเพื่อให้พอดีกับเวลาทีนี้เวลาพิจารณาสิ่งเหล่านี้รู้เท่าทันกันโดยลำของสติปัญญาทางภาคปฏิบัติแล้วรูปกายนี้ก็รู้เท่าทันปล่อยวางได้คำว่าอุปทานในกายไม่มีถอนตัวแล้วเพราะความรู้แจ้งจริงๆด้วยปัญญาเวทนาทั้งเวทนาของส่วนแรกที่แรกเวทนาทางกายซะก่อนรู้เท่าทันเวทนาทางกายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆปล่อยวางได้ที่3เราเรียงลําดับเฉยๆนะนี่ไม่ใช่มันจะไปค่อยละนั้นละนี้ไปเรื่อยๆนะเวลามันละที่แรกก็ละร่างกายก่อนฉะนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมมันละอันหนึ่งเท่านั้นมันก็ไปพร้อมกันไปหมดเลยเพราะมันเกี่ยวโยงกันสัญญาความจําได้หมายรู้ก็รู้เท่าที่ใจละกันที่ใจสังขารก็รู้เท่าที่ใจละที่ใจด้วยสติวิญญาณรับทราบสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้ที่ใจดับลงที่ใจแล้วรู้เท่าที่ใจอีกละที่ใจอีกนั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทางเดินของกิเลสตัณหาอาสวะอวิชชาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแต่ได้ถูกสกัดรัดกั้นตัดสะพานออกหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือกิเลสประเภทต่างๆที่ออกจากอวิชชาเดินไปไหนไม่ได้ถูกตัดสะพานแล้วตัดเข้าไปแต่ก็ไปจนกระทั่งถึงดวงจิตอ้าวนี่การพิสูจน์จิตพิสูจน์อย่างนี้นักปฏิบัติถึงจะรู้ได้ชัดว่าใจนั้นมันเป็นยังไงแท้เป็นยังไงแน่ทำเห็นได้ชัดทางภาคปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นผิดหรือถูกประการใดเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับกันพิสูจน์กันจะยอมรับกราบพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความจริงเหมือนกันแล้วฝืนไปได้ยังไงทีนี้เมื่อกิเลสตัณหาสภาพมันหาที่ออกที่เกาะไม่ได้แล้วมันก็รวมตัวของมันเพราะถูกตัดสะพานทางรูปได้แก่ร่างกายก็ตัดด้วยสติปัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัดด้วยสติปัญญาเข้าไปขาดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานเหลือตั้งแต่จิตล้วนๆกับเชื้อของมันที่เป็นตัวสำคัญนั่นแหละที่นี่เราจะทราบได้ชัดว่าตั้งแต่ก่อนนะมันจะเกิดที่นั่นเกิดที่นี่มันเป็นเพราะอะไรมันมีสายเกี่ยวโยงไปด้วยเห็นนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นมันถึงได้ทำให้เกิดอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรเชื่อพาให้เกิดคืออะไรนี่มันก็เข้าถึงจิตได้จากอวิชชาจริงๆแล้วอยู่ที่จิตนะเมื่อตัดสะพานหมดแล้วตัวกิเลสจอมประสาทจริงๆก็คืออวิชชาก็รวมเข้าไปอยู่ที่หัวใจสติปัญญาหยั่งลงไปตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นเหมือนกับพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายมีขันธ์5เป็นต้นจนกระทั่งรู้เท่าทันเชื่ออันสำคัญที่พาให้เกิดที่นั่นที่นี่ได้สลายลงไปจากจิตกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆขึ้นมาแล้วที่นี่เกาะอะไรไหมนั่นเกาะไหมที่นี่เกาะไหมติดไหมติดรูปติดไหมติดเสียงติดไหมติดกลิ่นติดรสติดไหมเครื่องสัมผัสธรรมอารมณ์ติดไหมติดรูปของตนคือกายนี่ติดไหมเวทนาทั้งภายนอกคือเวทนาทางกายติดไหมเวทนาทางใจติดไหมสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารและวิญญาณติดไหมไม่มีอะไรติดเลยนี่เรียกว่าพิสูจน์ถ้าเห็นความจริงของจิตที่นี่จิตนี่จะไปเกิดไหมเอาอะไรไปเกิดนั่นรู้แล้วเชื้อทั้งหลายได้ตัดออกหมดที่จะพาให้เกิดพบน้อยพบใหญ่ตัดทั้งหมดกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจะเอาอะไรไปเกิดที่นี่เมื่อไม่เกิดแล้วศูนย์ไหมถ้าศูนย์ทำไมจะรู้ถ้าศูนย์ทำไมจะบริสุทธิ์ได้ที่ของที่บริสุทธิ์ได้อยู่มันจะศูนย์ไปได้ยังไงศูนย์ก็เรียกว่าศูนย์ไปเลยฮะแต่นี่ผู้ที่รู้ว่ากิเลสสิ้นไปมันรู้อยู่นี่มีอยู่นี่บริสุทธิ์ก็รู้ว่าบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นของอัศจรรย์ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยก็รู้อยู่ภายในจิตใจนี่แหละธรรมชาติอันนี้แหละที่ท่านพุทธะแท้ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่ไปที่ไหนจะมาลงจุดเดียวกันนี้เมื่อยอมรับอันนี้แล้วจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายคัดค้านได้อย่างไรถ้าจะคัดค้านท่านเหล่านั้นหรือลบล้างท่านเหล่านั้นก็ลบล้างธรรมชาติที่มีอยู่กับตัวรู้เห็นประจักษ์อยู่กับใจนี้เสียถ้าลบล้างอันนี้ไม่ได้ก็ลบล้างอันนั้นไม่ได้เมื่อยอมรับความจริงในหัวใจตัวเองก็ยอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเท่านั้นเองมันก็ไม่มีอะไรนี่การพิสูจน์เอาให้มันจริงมันจังที่นักปฏิบัติ
เราจะมาอ่านตั้งแต่คำพีเฉยโดยไม่สนใจประพฤติปฏิบัติไม่พิสูจน์แล้วเอาความจดความจำที่เรียนมาจากตำรับตำรามาเป็นสมบัติของตนปลอมไปทั้งเพจถ้าเราไม่นำมาปฏิบัตินี่ก็ได้เรียนเหมือนกันจนเป็นมหาไม่ใช่คุยเป็นมหาอะไรมันยิ่งโตขึ้นเท่าภูเขานี่สำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดนักปราชญ์แหลมคมแล้วนั้นเป็นกิเลสมันหลอกเวลาปฏิบัติไปถึงได้รู้เรื่องรู้เรื่องไปโดยลำดับลำดับชอบคนชอบคนหนักถ้ามันปล่อยไปเรื่อยปล่อยจะโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นแหละ นี่การปฏิบัติจะยากลำบากเพียงไรก็เอาที่พระพุทธเจ้าเป็นเดิมพันแล้วเห็นไหมสรุปสามหนนั่นภาษาวกบางท่านบางองค์ก็ฝ่าเท้าแตกเห็นไหมทุกข์หรือไม่ทุกข์การต่อสู้กับกิเลสบางองค์จักขุแตกเห็นไหมนั่นตำรับตำรามีอยู่แล้วท่านไม่เอาของหลอกมาสอนโลกเอาความจริงแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันหนักหนาขนาดไหนให้เรากับกิเลสสู้กันดูสิก็รู้เองนี่นะเราไม่ต้องไปดูจะไปฆ่าของท่านเรื่องของท่านที่ว่าฝ่าเท้าแตกก็ดีฝ่าเท้าเราก็มีเอาสิมันเป็นยังไงเดินลงไปลองดูสินั่งเอาจนก้นแตกให้มันรู้สิว่ามันเป็นยังไงสู้กับกิเลสนี่หนักมากหนักน้อยอย่างไรยากครับพระพุทธเจ้าถึงได้สรุปถึงสามหนยากขนาดไหนที่นี่เวลาเราจะสู้กับกิเลสของเรานี่มันยากขนาดไหนเรารู้ในเราเองเราก็ยอมเชื่อท่านเท่านั้นเองเพราะไม่มีอะไรที่จะแก้ยากมากยิ่งกว่าแก้กิเลสเข้าสู่สงครามอันนี้สำคัญมากทีเดียวเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยเอาให้รู้ไม่รู้ให้ตายทีแรกเราก็สั่งสมกำลังสติปัญญาของเราขึ้นโดยลำดับนั่งสมาธิภาวนาก็เมื่อมีจิตสงบแล้วมันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเย็นสบายไม่ฟุ้งซ่านรำคาญจิตใจที่เคยเป็นเหมือนอย่างลิงร้อยตัวมันก็สงบตัวลงได้อ๋อนี่จิตสงบเป็นอย่างนี้เองที่นี่ผลแห่งความสงบที่เกิดขึ้นจากจิตนี้เป็นยังไงตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราไม่เคยเห็นความสงบของจิตนี่ได้นิ่งตัวและแสดงผลขึ้นมาแบบความสุขความสบายความอัศจรรย์อย่างนี้เลยคราวนี้ได้เห็นแล้วหนอนั่นด้วยการปฏิบัตินี่ขั้นเพียงขั้นสมาธิก็อัศจรรย์แล้วออกจากนั้นก็แยกทางด้านปัญญาพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สกลโลกที่มันไปหมดเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันเหมือนกันหมดเมื่อพิจารณาในแง่หนึ่งแล้วมันก็รู้ทั่วถึงไปหมดว่าเป็นลักษณะเดียวกันจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกก็คือโลกมันเหมือนกันนั่นนี่จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงมันก็ปล่อยวางมาโดยลำดับนี่เรื่องของปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตอย่างที่ว่านี่เมื่อปล่อยวางเข้ามาวางเข้ามาจนกระทั่งปล่อยวางถึงจิตให้เต็มที่เต็มฐานแล้วนั่นแหละจะถามหาพระนิพพานที่ไหนนิพพานท่านตั้งชื่อไว้แล้วผู้ที่รู้พระนิพพานไม่จำเป็นต้องไปหาชื่อพระนิพพานไม่ต้องไปตั้งชื่อพระนิพพานไปหาที่ไหนให้ชื่อให้นามไว้สำหรับเป็นกุยหมายป้ายทางเท่านั้นถึงทางไปนั้นมีกุยหมายป้ายทางไปไว้อย่างนั้นอันนั้นแยกไปนั้นอันแยกนู่นผู้ที่เขาเคยเดินทางสายนั้นแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องไปดูกุยหมายป้ายทางที่เขาเขียนบอกไว้นั่นเขาเขียนไว้สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจะได้ไปตามลูกศรไปเลยตามที่เขาเขียนป้ายเอาไว้ผู้ที่เคยไปอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องดูป้ายนี่หรือว่าวัดก็เขียนป้ายไว้ติดไว้ที่วัดว่าเช่นวัดบวรนิเวศเป็นต้นนั่นสำหรับท่านเรียนประชาชนในแถวนั้นแล้วที่เขารู้ว่ารัวนะเขาไม่จำเป็นจะต้องไปอ่านป้ายวัดแหละอยากเข้าก็เข้าวัดอยากออกก็ออกไปเหมือนอย่างท่านเรียนในวัดนั้นนี่ นี่ก็เหมือนกันผู้ที่รู้พระนิพพานแล้วถามหาเรื่องพระนิพพานอะไรถามว่าชื่อพระนิพพานที่ไหนทำจังจนถ้ามันบริสุทธิ์เต็มที่แล้วมันอิ่มตัวหมดความหิวความโหยความสงสัยสนเทศที่เคยเป็นมามากน้อยมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะเราไม่เคยรู้ก็เห็นสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะหาความอะไรมาสงสัยมันก็สนัดออกหมดเหลือแต่ความจริงล้วนๆเต็มหัวใจนั่นคือผลแห่งการปฏิบัติแต่ก่อนจะได้เป็นก่อนจะได้รู้ได้เห็นก็ต้องเอาชีวิตฝากชีวิตแลกเพราะต่อสู้กับกิเลสสำคัญมากมีอะไรในโลกนี้จะที่จะเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงต่อเราและต่อสู้กันได้อย่างลำบากยากเย็นเข็นใจถึงเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันจะมีอะไรนอกจากกิเลสนี้เท่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ละยากเพราะเป็นสิ่งที่รักสงวนอ้อยอิ่งเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งมันเดียวกันกับเราถ้าเราจะต่อสู้กิเลสจะแก้กิเลสจะฟาดฟันแหลกกิเลสก็กลัวจะฟาดฟันเราก็กลัวจะต่อสู้กับเรากลัวเราจะรับความทุกข์ความลำบาก
ในขณะเดียวกันก็เราหาได้คิดไหมว่ากิเลสมันหัวเราะถ้าเรากลัวเราลำบากก็คือกลัวกิเลสลำบากนั่นเองกลัวเราตายก็คือกลัวกิเลสตายนั่นเองนั่นที่แล้วก็ว่าอยากให้กิเลสตายแต่มันกลับย้อนสอนลูกสอนนะที่จริงมันกลัวกิเลสตายเลยเหี้ยไม่ใช่มาให้กิเลสตายนี่นะเรื่องหนักทั้งหลายอยู่นี่ทำดูก็รู้เพราะกิเลสมีอยู่กับทุกคนเหนียวแน่นขนาดไหนทำดูก็รู้มันจำเป็นจะต้องดูตั้งแต่แบบแผนของพระพุทธเจ้าว่าท่านทำอย่างนั้นงั้นสาวกหมายทำนั้นท่านสอนไว้แล้วเพื่อเป็นแบบเป็นฉบับแล้วเอามาพิสูจน์กับตัวเองเพราะกิเลสมันก็มีอยู่หัวใจของเราเหมือนกันเอาให้จริงให้จังแล้วกิเลสจะพังทลายลงไปวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยถ้าปฏิบัติตามหลักมัชฌิมาที่ทรงสอนมาแล้วนี้คำว่ามัชฌิมาก็ แปลว่าท่ามกลางหรือแปลว่าเหมาะสมมัชฌิมามีหลายประเภทเหมือนกับเครื่องมือปราบข้าศึกเครื่องมือจะมีแต่เพียงอันเดียวไม่ได้ข้าศึกมีหลายประเภทข้าศึกมีกำลังมากกำลังน้อยอย่างผ่าผลก็มีเราจะหาเครื่องมือชนิดไหนต่อสู้กับข้าศึกประเภทนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ผ่าผลที่สุดนี่ประเภทที่มีกำลังมากที่สุดเราจะต่อสู้ยังไงนั่นเพราะฉะนั้นมัชฌิมาจึงต้องมีเป็นประเภทประเภทไม่ใช่ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักเดินอย่างไรเดินไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักนั่นน่ะเราผู้นั้นเองก็ไม่เคยได้เดินไม่เคยได้ดำเนินจะไปรู้มัชฌิมานั่นเดินทางสายกลางสายกลางก็มีแต่หมอนเท่านั้นแหละแต่ว่าอะไรเดินจงกรมจับๆยังไม่ถึง 2-3 นาทีแล้วจิตมันประวัติประวัติกับหมอนโอ้ยมันจะลำบากมากไปนี่เอาพอดีเถอะอันนี้มันจะเคร่งเกินไปลงหมอนแล้วมันเคร่งหรือไม่เคร่งครอบๆจนกระทั่งตะวันแย่ก้นแย่ตูดยังไม่ตื่นนะมันเป็นมัชฌิมาแล้วหรืออย่างนั้นมัชฌิมาอย่างนั้นเขาเรียกมัชฌิมาหมูขึ้นบนเฉียงแล้วไม่ยอมลงนี่มันจะทันหรือกับกิเลสมันเป็นมัชฌิมาเพื่อฆ่ากิเลสได้หรือยังไงมันเป็นมัชฌิมาของกิเลสต่างหากนี่ไม่ใช่มัชฌิมาของธรรมที่จะฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นมัชฌิมาความเหมาะสมกับการปราบกิเลสกิเลสประเภทไหนมาวะเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนกิเลสเราก็รุนแรงเหมือนกันนี่กิเลสผาดผลขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาสติปัญญาศรัทธาความเพียรทุกด้านทุ่มลงไปให้ถึงกันนั่นเรียกว่ามัชฌิมาคือเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกๆประเภทเครื่องมือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยปราบมาแล้วสาวกเคยปราบมาแล้วด้วยมัชฌิมาคือเครื่องมือที่เหมาะสมกับกิเลสแต่ละประเภทที่ถือว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมต่อสู้กันอย่างนั้นสุดท้ายก็พังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ดีสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราก็ดีท่านดำเนินอย่างนั้นเราถือท่านเป็นพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิเข้าถึงใจหรือยังถ้าเข้าถึงใจก็ให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลทั้งดีทั้งชั่วทั้งโทษของกิเลสทั้งคุณค่าของธรรมให้เห็นความจริงเต็มส่วนด้วยการประพฤติปฏิบัติเราอย่ามาเสียดายเรื่องการเกิดการตายซึ่งมีอยู่เต็มโลกนี่แหละเขาไม่ได้ภาวนาเขาก็ตายเหมือนกันนี่เราภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสซึ่งเป็นงานใหญ่โตสำหรับชีวิตของพระไม่ใช่งานเล็กน้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาอุหนุนหมดจตุปัจจัยทายทานยีวานวิธรรมาเสนาสนะกีฬานาเพศัตที่อยู่ที่อาศัยสมบูรณ์บริบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตานี่จะท่วมพระตายไปแล้วแหละมันสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งนอนใจลืมตัวไปเสียเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งเหล่านี้เอาสู้ลงไปถึงระยะที่สู้มันไม่ถอยหน้าที่ของเรามีอันเดียวเท่านี้เพศก็บอกแล้วว่าเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบไปหาหลับหานอนหลบหลีกเลี่ยงความภาคความเพียรอันไหนที่จะเป็นสาระแก่นสารที่จะทำลายกิเลสอันเป็นตัวฆ่าศึกหมดไปจากใจไม่อยากทำหลบหลีกนั่นท่านเรียกว่านักหลบไม่ใช่นักรบถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีตั้งแต่กิเลสนั่นแหละเป็นพวงเป็นตู้เป็นหีบทับอยู่บนหัวใจนั่น ถ้าเชื่อพุทธเจ้าถึงใจแล้วย่อมเห็นทั้งโทษอย่างถึงใจเห็นทั้งคุณอย่างถึงใจแล้วเวลาประกอบความเพียรก็เอากันฟัดกันให้เต็มเหนียวให้ได้เห็นว่ากิเลสตายหรือเราตายเอาตรงนี้นะไม่ต้องเอาตรงไหนนะพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านสู้กับกิเลสตายท่านได้ชัยชนะเป็นผู้

ไม่มีสิ่งใดแล้วที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ให้จิตนี่ได้เอ็นได้เอียงตั้งแต่วันกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปแล้วมีแต่อิสระเสรีเต็มตัวเท่านั้นให้ได้เห็นดังนั้นลูกศิษย์ตถาคตธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะเป็นโมฆะไม่ได้เป็นหมันจึงเรียกว่ามัชฌิมาเหมาะสมกับการปราบกิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดเวลาให้นำมาใช้เหมาะกับเหตุการณ์เหมาะกับกิเลสประเภทต่างๆอย่างไรก็ไม่พ้นพระพุทธเจ้าเป็นยังไงสาวกเป็นยังไงจะต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ดีเมื่อได้นำเครื่องมือของท่านที่มอบให้แล้วมาปฏิบัติตัวเองผมชอบอยากให้มีความปักไปต่อหมู่ต่อเพื่อนด้วยความรักความสงสารเมตตาทุกด้านทุกทางอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นเรื่องของกิเลสกับเรื่องธรรมขึ้นที่ใจเพราะมีอยู่นี้แท้จึงได้ทุ่มสติกับในการสั่งสอนลงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำไม่เคยปิดบังลี้ลับเป็นยังไงไงหัวใจของเจ้าของเลือกมาให้ดูหมดด้วยวิธีการทั้งเหตุคือการปฏิบัติปฏิบัติมาอย่างไรและผลได้รู้ขึ้นมาอย่างไรบ้างนี่ได้เปิดออกมาให้หมดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับถ้าจะเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็ควรจะดำเนินไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นถ้าว่าไม่เชื่อทำเหล่านี้ว่าเป็นความจริงแล้วก็แสดงว่ากิเลสนี่มันครอบเอาเหลือประมาณจนไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ได้ยินเสียงอัดเสียงทำไม่เข้าถึงใจเลยมีแต่กิเลสเต็มอยู่หัวใจทำเข้าไม่ได้เลยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ได้พูดให้ฟังแล้วทุกด้านทุกทางทางเหตุก็พูดให้ฟังหนักเบาขนาดไหนแล้วได้เคยพูดแล้วทั้งงานของโลกเราเคยดำเนินมาไม่เคยมีงานใดที่เราจะสละชีวิตเพื่อมันนักเบาก็เคยทำแต่เวลามาในวงศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งออกปฏิบัติจิตตภาวนานี่ได้ทุ่มลงไปชีวิตจิตใจถึงคราวที่มอบเลยอ้าวมอบให้รู้ไม่รู้เอาตายก็ตายไม่ตายถึงเวลาถึงจะออกจากที่เช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามันจะเป็นอะไรอ้าวถึงไหนถึงกันเรื่องทุกข์ไม่เลยตายถึงแค่นั้นแล้วสติปัญญาเท่านั้นที่จะสอดแทรกให้รู้เรื่องความจริงทั้งหลายทุกท่านเป็นของจริงถ้าไม่รู้ทุกข์เสียก่อนก็ไม่เห็นสุขไม่เห็นความจริงเอาจนถึงขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่พ้นไปได้สุดท้ายกิเลสมันก็พังทลายเหมือนกันเนี่ยได้ทํามาแล้วนี่เราว่าเอาตายแล้วสละตายลงไปบทจริงๆแล้วกิเลสมันตายเพราะความเสียสละของเรานั่นจึงชื่อว่าต่อสู้กิเลสจริงๆนี่กลัวตั้งแต่กิเลสจะถลอกปอกเปิกกลัวจนกิเลสจะไม่สนุกหลับสนุกนอนสนุกเพลิดเพลินเหยียบย่ำทําลายจิตใจถ่ายมูดถ่ายคูดลดลงที่หัวใจอยู่ตลอดเวลาแล้วยังจะเป็นช่วงเป็นฐานให้มันถ่ายลดอยู่ตลอดเวลาหรือมันดีแล้วหรือให้จริงให้จังเลยนักปฏิบัติ เวลาอยู่ที่ไหนให้มีสติอย่าประมาทให้ดูแต่หัวใจเจ้าของอ่ะอย่าไปดูอะไรมากที่หัวใจกิเลสมันบอกอยู่ที่นั่นมันแสดงอยู่ที่นั่นสนามรบกิเลสก็อยู่ที่นั่นทำเลที่มันร้องเพลงก็อยู่ที่นั่นปราบกิเลสก็อยู่ที่นั่นเวทีเดียวกันเนี่ยคือใจเอาให้จริงให้จังทำไมทำมีตั้งแต่คำพีทำไมความจริงมันไม่เข้าถึงใจเราก็เหมือนศาสนานี่เป็นโมฆะเพราะเหตุไรก็เพราะผู้นับถือทำจริงๆอยู่ที่ไหนถ้าไม่จริงอยู่ที่ใจยิงอยู่ที่นี่สัมผัสสัมพันธ์กันที่นี้ รู้มากรู้น้อยรู้ที่นี้ไม่รู้ที่อื่นจะพ้นจากทุกข์ก็ดีนี่ท่านดังท่านว่าบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดรู้นิพพานก็บรรลุกันที่นี่ไม่มีที่อื่นเป็นที่บรรลุเพราะปราบกิเลสตัวข้าศึกที่ไม่หลุดพ้นจากทุกข์มันกิเลสมันก็อยู่ที่นี่ปราบกันที่นี่กิเลสหมดไปแล้วไม่ถามพระนิพพานถามมาทำไมเสียเวลาเนี่ยจริงจังนั่นเองเอาเพียงแค่นี้ก่อนธรรมยาอธิบายให้ผมฟัง

วันนี้รู้สึกมีความดีใจเป็นพิเศษที่เห็นท่านนักศึกษาเนี่ยท่านหัวหน้าที่ได้อิสาจากกรุงเทพเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งเป็นสถานที่รู้สึกจะได้ความหมายในความรู้สึกทั่วไป

0: เพื่อการอบรมธรรมะทางด้านจิตใจการแสดงธรรมะกรุณาท่านผู้ฟังนั่งอย่างสบายคือไม่ต้องประนมมือก็ได้นั่งในท่าสงบธรรมดามือวางลงไว้อย่างธรรมดาแล้วพยายามระวังความรู้สึกของตนในขณะที่ฟังไม่ให้ส่งออกไปภายนอกให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวในขณะที่ฟังการตั้งใจคือความรู้สึกไว้กับตัวนั้นเป็นการพร้อมแล้วที่จะรับเสียงต่างๆขณะนี้เราต้องการรับเสียงแห่งธรรมฉะนั้นกระแสเสียงที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะต้องเข้าไปสัมผัสความรู้สึกของเราที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีโดยไม่ต้องคิดออกมาแม้ที่สุดสู่ท่านผู้เทศเพียงทำความรู้สึกไว้เท่านั้นความรู้กับธรรมคือกระแสเสียงที่มีเนื้อธรรมไปด้วยในขณะเดียวกันนั้นเข้าไปสัมผัสใจใจที่รับความสัมผัสจากธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอมีความรู้สึกคือรับรู้กันอยู่จะรู้สึกว่าใจมีความสบายและเบากายเบาใจอารมณ์ที่คิดเกี่ยวกับการสถานที่เวลาอะไรเหล่านี้จะไม่ค่อยมารบกวนจิตใจมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เท่านั้นผลแห่งการฟังด้วยความหรือด้วยวิธีนี้จะทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นการปฏิบัติธรรมที่เกี่ยวกับศาสนานั้นกรุณาทราบว่าศาสนากับเราในหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันศาสนาได้แก่คำสั่งสอนที่ชี้แจงแนวทางที่ถูกต้องเพื่อการดำเนินความประพฤติเริ่มมาจากใจคือความคิดนึกคำพูดการปฏิบัติเกี่ยวกับกายเรียกว่าความประพฤติทุกด้านจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ได้รับจากเป็นสำคัญลำพังใจที่ไม่รับการอบรมนั้นเสียงลดมาอีกเรื่องก่อนใจของเราที่ไม่รับการอบรมด้วยธรรมเลยนั้นรู้สึกจะล่อนแหลมแม้จะมีความรู้ก็ยับยั้งกันไม่ทันฉะนั้นธรรมะจึงเป็นความสำคัญสำหรับใจถ้าเราจะเทียบวัตถุภายนอกก็เหมือนกับว่ารถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกด้วยนี่เป็นเรื่องสำคัญธรรมะเพียงพูดเท่านี้ก็เป็นความซึ้งใจเพราะไม่มีอะไรไม่ธรรมะนี้ไม่เป็นค่าศึกต่อสิ่งใดและผู้ใดเลยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะก็คือความผาสุกเย็นใจเฉพาะตนก็มีความผาสุกเย็นใจผู้เกี่ยวข้องมากน้อยก็ได้รับความเย็นใจไปด้วยตามแต่ผู้นั้นมีธรรมะคือความร่มเย็นภายในตัวมีกำลังมากน้อยเพราะฉะนั้นศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกในหลักธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนั้นแต่ที่ท่านหรือความเข้าใจของเราอาจจะคิดไปว่าศาสนาอยู่กับพระกับเนนอยู่กับวัดวาอาวาสอยู่กับตำหนักตำรานั่นเป็นอันหนึ่งต่างหากความจริงแล้วศาสนาคือคำสั่งสอนนั่นสอนทั่วๆไปผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติได้ทั่วๆไปโดยไม่กำหนดนิยมว่าชาติชั้นวรรณะเพศวัยอะไรเลยเราปฏิบัติกันได้การปฏิบัติได้เราก็มีสิทธิที่จะรับผลจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามของเราการปฏิบัติด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมนั่นแหละชื่อว่าการปฏิบัติธรรม ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็คือความสงบสุขหรือเย็นใจตนเองวันนี้จะอธิบายภาคปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือสมาธิภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบพอเป็นแนวทางเพราะการปฏิบัตินี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่มากสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติมาบ้างแล้วหรือผู้ปฏิบัติมาแล้วรู้สึกมีความสำคัญอยู่มากแต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็อาจไม่เข้าใจจึงไม่ทราบไม่อาจทราบได้ว่าความสำคัญของการปฏิบัตินี้มีแง่หนักเบาอย่างไรบ้างวิธีฝึกหัดเบื้องต้นของการภาวนาหรือเรียกว่านั่งกรรมฐานนั่งทำภาวนาตามบทธรรมท่านสอนไว้หลายบทแต่ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับยาหลายขนาดซึ่งควรแก่โรคชนิดใดก็นำยาขนาดนั้นเข้ามาประกอบเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานท่านพูดไว้ถึง40ท่องที่สำคัญซึ่งใช้กันอยู่เป็นประจำและถูกจริตนิสัยของท่านผู้ปฏิบัติเป็นจำนวนมากก็คือพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติและกรรมฐาน5อย่างใดอย่างกรรมฐาน5คือเกสาได้แก่ผมโลมาได้แก่ขนนาขาได้แก่เล็บทันตาได้แก่ฟันตะโจได้แก่หนังเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบทธรรมที่จะควรนำมาปฏิบัติหรือบริกรรมภาวนากับจิตใจของตนทั้งนั้นในบทใดบทหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะกับจริตนิสัยของตนชอบเราก็นำทำบทนั้นๆบทใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องในบริกรรมภาวนาทำความรู้สึกไว้กับธรรมบทนั้นโดยไม่สนใจคิดในทางอื่นและไม่คาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเพียงทำความรับรู้ไว้กับบทธรรมที่กำลังบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นใจเมื่อได้ทำงานสืบต่อและมีความรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำในหน้าที่การงานที่กำลังทำอยู่เวลานั้นจะปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาเป็นลำดับบางทีก็สงบลงไปอย่างละเอียดจนร่างกายของเราทั้งที่เรารู้สึกอยู่ในเบื้องต้นแห่งการภาวนาว่ากายของเรานี่มีอยู่และความรับรู้นี่ซ่านอยู่ทั่วทั้งทางร่างกายแต่พอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงในองค์ของสมาธิแล้วความรู้สึกว่ากายมีนี้หายไปเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่การสถานที่หรือวัตถุใดๆทั้งนั้นแต่เป็นความรู้ล้วนๆและเป็นความรู้ที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่เพียงอันเดียวเท่านั้นนี่ท่านเรียกว่าจิตสงบหรือจิตรวมหรือจิตลงสู่สมาธิคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงหรือความแน่วแน่ของใจขณะที่ใจลงสู่จุดนั้นเป็นใจที่แน่วแน่ไม่วอกแวกคลอนแคลนไม่คิดโน้นคิดนี้ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญมีแต่ความสงบกับความสุขเป็นสมบัติของตัวเท่านั้นจากการทำภาวนาถ้าสงบไม่ถึงนั้นส่วนใจก็สงบส่วนร่างกายหรือมีอะไรมาสัมผัสเช่นเสียงเป็นต้นก็ยังได้ยินอยู่ธรรมดาแต่จิตไม่เกาะเกี่ยวหากรู้อยู่เฉพาะตัวของตัวเท่านั้นนี่เรียกว่าสงบขั้นหนึ่งสงบอีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจมีบางจริตนิสัยเท่านั้นไม่มีจำนวนมากนักเลยท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิคือรวมเฉียดๆตามปริยัติท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาภาคปฏิบัติทำลงไปจริงๆแล้วอุปจารานั้นพอจิตสงบลงไปแล้วจะถอยตัวออกมานิดหนึ่งแล้วออกรู้เหตุการณ์ต่างๆอันนี้มีรู้สึกจะมีล่อแหลมอยู่บ้างเล็กน้อยเฉพาะรายที่มีนิสัยชอบตัวเช ช่นกลัวผีเป็นต้นแต่จริตนิสัยที่จะชอบรู้สิ่งต่างๆนานาอย่างนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีในราวสัก 5% หากปฏิเสธไม่ได้ต้องมีในวงปฏิบัติคือพระเนนเป็นต้นยังปรากฏอยู่บ้างเช่นมีจำนวนมากๆนี้ก็จะต้องมีอยู่ 2-3 รายส่วนมากที่มีความรู้ในลักษณะนี้ความรู้ที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้เราไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาจากไหนการศึกษาหรือการปฏิบัติในขณะนั้นเพื่อจิตอย่างลงสู่ความสงบเป็นการศึกษาตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แต่เวลาจิตดังเข้าสู่ความสงบแล้วถอยตัวออกมาเล็กน้อยแล้วรู้สิ่งต่างๆโดยมากก็เป็นภาพออกจากใจเองซึ่งตนไม่ทราบว่าออกมาออกไปจากไหนหรือมาจากที่ไหนโดยเป็นรูปคนเดินผ่านมามั่งหรือมีผู้ใดผู้หนึ่งเดินเข้ามาหามั่งที่เป็นเหมือนเปรตเหมือนผีเดินเข้ามาหามั่งมีคนมาล้มตายต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นบ้างนี่โดยมากขั้นเริ่มแรกเกิดขึ้นจากใจตัวเองแต่ตัวไม่ทราบเพราะเป็นกระแสของจิตที่ละเอียดออกไปแสดงตัวอยู่นั้นก็เลยกลัวภาพที่ออกไปจากใจตัวเองเข้าใจว่ามาจากที่อื่นเสียแล้วทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาถ้านิสัยชอบกลัวผีแล้วนี่จะทำให้เสียสติได้ถ้ากลัวมากก็เป็นไปได้จริงๆวิธีแก้ไขนี้ก็ไม่มีอะไรยากสำหรับผู้ปฏิบัติภาวนาเมื่อเราทราบเรื่องอย่างนั้นแล้วเราย้อนจิตคือความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับภาพนั้นเข้ามาสู่ภายในเสียภาพนั้นก็หายไปเพราะภาพนั้นก็คือกระแสของจิตของเราที่ส่งออกไปนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาจากที่ไหนพอเราย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ภายในคือเข้ามาสู่ตัวของเราแล้วภาพนั้นก็หายไปเท่านี้วิธีแก้นิมิตประเภทนี้หรือแก้นิสัยของตัวเองเพื่อไม่มีความเสียหายจากการปรากฏการณ์เช่นนั้นถ้าย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในแล้วร้อยทั้งร้อยไม่มีเสียรับรองได้ 100% แต่โดยมากผู้ปฏิบัติถึงกับมีความขยะแขยงมีความกลัวพอนึกว่าจะภาวนาแล้วเกิดความกลัวกลัวจะเป็นบ้านี่เพราะไม่ทราบวิธีปฏิบัติแล้วเข้าใจว่าศาสนานี้ขออภัยเหมือนกระโรงบ่มบ้าไปก็ได้ซึ่งผู้ปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจความจริงจิตที่ส่งออกไปเช่นนั้นแนวทางของศาสนาท่านก็สอนไว้แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติแก้ไขตนเองเลยทำให้จิตเตลิดเปิดเปิงไปตามความรู้ความเห็นนั้นเสียสิ่งที่ทำให้กลัวก็กลัวจนตัวสั่นและทำให้เสียสติไปได้เพราะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติตัวเองความจริงธรรมะท่านสอนไว้แล้ววิธีปฏิบัติแก้ไขตนเองแก้ไขวิธีใดเช่นวิธีที่อธิบายผ่านมาแล้วสักครู่นี้นั่นแหละเป็นวิธีการแก้ไขความรู้สึกของตนไม่ให้เสียไปหรือไม่ให้ผิดทางหลักของการปฏิบัติธรรมะหรือการปฏิบัติภาวนานี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่งแต่มีเวลาสัก 5% สมาธิประเภทนี้ถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติหรือปฏิบัติจนมีความทำนิทำนานแล้วจะเกิดประโยชน์มากมายเกี่ยวกับเหตุการณ์อดีตอนาคตเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นเหตุการณ์จะเกิดอะไรบ้างภายนอกจะเป็นอนาคตก็ตามหรือเรื่องของตัวจะเป็นยังไงในอนาคตก็ตามเรื่องของคนอื่นหรือเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ตามอาจจะรู้ได้หรือสามารถจะรู้ได้เมื่อมีความชำนาญแล้วสำหรับจริตนิสัยชนิดนี้ที่ท่านห้ามยังไม่เพลินไปตามความรู้ความเห็นเช่นนั้นเพราะวิธีปฏิบัติรักษาตนเองนั้นเรายังไม่รอบคอบเพียงพอจึงต้องให้ยับยั้งหรือระงับไว้ก่อนถ้า พยายามอบรมจิตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ควรและมีครูอาจารย์คอยแนะนำอุบายวิธีว่าสิ่งนั้นควรเจริญสิ่งนั้นควรแก้ไขเพราะเป็นความบกพร่องหรือสิ่งนั้นควรงดเสียเพราะเป็นทางผิดนี่ครูอาจารย์ผู้มีความชำนิชำนาญในทางนี้จะต้องแนะให้อย่างนี้เสมอแต่จริตนี้ที่แสดงออกเป็นความรู้ความเห็นในเบื้องต้นนั้นไม่มีใครสอนกันนอกจากทำสมาธิภาวนาไปตามธรรมดาเมื่อจริตนิสัยชอบเป็นไปในทางนั้นแล้วก็แสดงเหตุการณ์ขึ้นมาให้เจ้าตัวปรากฏเองจากเหตุการณ์นั้นแล้วนั่นแหละครูอาจารย์ถึงจะแนะนำสั่งสอนวิธีปฏิบัติว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดต่อไปนี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่งที่รู้สึกแฉงๆอยู่บ้างทางด้านธรรมะป่าเรียกว่าอุปจารสมาธิคือสมาธิที่เข้าสงบตัวแล้วถอยออกไปจระแปลว่าเที่ยวปุปะคือเข้าไปเข้าไปแล้วไม่อยู่กับที่จระคือถอยออกมาแล้วรู้เหตุการณ์ต่างๆโดยมากก็เป็นเรื่องของตัวเสียก่อนขั้นต่อไปก็เมื่อมีความชำนิชำนาญแล้วเรื่องของตัวออกแสดงก็ทราบเรื่องมาจากภายนอกจริงๆก็ทราบจะเป็นเรื่องอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทราบไปได้โดยตลอดตามความสามารถของผู้นั้นเรียกว่าทราบทั้งเรื่องของตัวทราบทั้งเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตในเวลานั้นสติมีสายเช่นนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์คือสามารถจะรู้เหตุการณ์ได้ดีกว่าอย่างอื่นกว่านิสัยอื่นนี่เป็นสมาธิประเภทหนึ่งสำหรับท่านนักปฏิบัติไม่ควรก่อความหรือไม่ควรคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องความกลัวในสมาธิที่ว่านี้จะอะไรจะแสดงขึ้นก็ตามเราไม่ต้องไปตั้งข้อรังเกียจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะตามปกติที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเราก็เคยเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเราอยู่แล้วอย่างสดๆร้อนๆเช่นคนตายเราก็เคยเห็นเราก็เคยไปเผาศพเขาไม่รู้กี่รังเราไม่เห็นกลัวป่าช้าเราก็เคยผ่านแต่บ้านนอกรู้สึกจำมีอยู่ตามป่าในเมืองมีอยู่ตามเมนอยู่ตามวัดก็เรียกป่าช้าเหมือนกันเราไม่เห็นกลัวเราไปเห็นคนตายใครตายเราก็ไม่เห็นกลัวอะไรนะแต่เวลาภาพที่ปรากฏขึ้นในนิมิตซึ่งเป็นเหมือนกับความฝันทำไมเราถึงจะกลัวเราหาอุบายคิดเพียงเท่านี้เราก็พอจะแก้ไขความกลัวของเราได้ประการที่สองเราย้อนจิตเข้ามาเสียเพราะนั่นคือกระแสของจิตที่ไปวาดภาพหลอกตนต่างหากไม่ใช่เป็นความจริงมาจากที่ไหนย้อนจิตเข้ามาสู่ภายในเสียเรื่องก็หายไปภาพนั้นก็ไม่มีมีวิธีปฏิบัติง่ายนิดเดียวแต่ถ้าจะส่งจิตให้เพลินไปตามเรื่องนั้นอาจมีทางเสียหายได้หรือบางทีอาจจะมีครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งแต่เราก็พูดตามเรื่องตามความจริงไม่ได้ยกโทษครูบาอาจารย์หรือท่านผู้ใดหรืออาจจะส่งเสริมผู้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาบ้างก็ได้ทั้งที่ตัวไม่ทราบสาเหตุและไม่ทราบวิธีปฏิบัติและตนไม่เคยผ่านเรื่องนั้นมาก่อนพอเห็นลูกศิษย์ลูกหาปรากฏอย่างนั้นขึ้นมาอาจารย์ก็รู้สึกมีความดีใจแล้วส่งเสริมให้ลูกศิษย์พิจารณาไปเรื่อยๆนี่อาจมีทางเสียหายได้ทางที่ถูกที่ควรนะเพื่อความปลอดภัยควรพิจารณาดังที่อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นก่อนคือถ้าเราหาว่าเราได้ปรากฏขึ้นกับนายใดวิธีปฏิบัติก็คือให้ย้อนจิตเข้ามาเสียเพราะภาพนั้นเป็นแต่เพียงภาพหลอกหลอนในเบื้องต้นต่างหากถ้าเรามีสติปัญญาเราสามารถที่จะพิจารณาภาพที่ปรากฏในขณะนั้นให้เป็นธรรมะได้เช่นเราเห็นคนตายในขณะที่จิตรวมสงบแล้วออกไปรู้เช่นนั้นเทียบเข้ามาสู่ตนว่านี่เขาตายหรือบางทีอาจเป็นตัวของตัวตายที่ได้ทำความดีคือเรานั่งภาวนาอยู่นั่นแหละแต่ไปปรากฏมาว่าตัวของเราได้มาล้มตายอยู่ต่อหน้าต่อตาเป็นตัวของเราทุกส่วนของอวัยวะเป็นเรื่องของเราล้วนๆอย่างนี้ก็มีสำหรับผู้ปฏิบัติถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามถ้าผู้ที่จะใช้ปัญญาพิจารณาในด้านธรรมะเพื่อประโยชน์สำหรับตัวแล้วความตายนั้นก็เป็นเทวทูตอยู่แล้วคือผู้บอกคือผู้ส่งเสริมผู้แสดงอย่างสูงสุด ให้เราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ตั้งแต่เรายังไม่ตายภาพก็มาแสดงให้ปรากฏอยู่แล้วบทเวลาตายจะไปที่ไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่เวลานี้ยังไม่ตายก็เห็นแล้วเราควรประมาทนอนใจละเหลือกับเรื่องความตายนี้พยายามทำความขยันหมั่นเพียรให้รู้เรื่องความตายไว้เสียแต่ยังไม่ตายนี้เป็นการครอบธรรมแท้นี่เป็นอุบายที่แยบยลสำหรับที่จะเป็นประโยชน์แก่เราโดยตรงอันนี้ไม่มีทางเสียหายเรื่องใดจะปรากฏขึ้นก็ตามสำคัญที่สติปัญญาที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวหรืออาจจะคิดในทางที่ไม่ดีแล้วกลายมาเป็นภัยต่อตนก็ได้เช่นความกลัวผีและทำให้เสียสติสตังค์ไปได้จากภาพนิมิตที่ปรากฏนั้นก็มีนี่เพราะความรู้สึกของเราพลิกไม่ถูกทางที่ถูกก็กลายเป็นผิดไปหน้าแล้วเราก็ไปตำหนิใช่ว่าการภาวนานี้ทำคนให้เป็นบ้าความจริงศาสนาไม่ได้สอนคนให้เป็นบ้าหากผู้ปฏิบัติต่างหากดำเนินผิดทางไปเช่นสายทางจากจุดนี้ไปสู่จุดนั้นเป็นสายทางที่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายแต่ผู้เดินทางไปไม่ได้ตรงแนวไปตามสายทางนั้นเสียกลับตีแปะไปทางที่ผิดแล้วจะตำหนิว่าทางนั้นไม่ถูกไม่ได้เป็นความผิดสำหรับผู้ตีแปะไปจากทางต่างหากการปฏิบัติธรรมะก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันจึงได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบในเงื่อนที่ควรพิจารณาหรือควรระวังอัปปนาสมาธิได้แก่สมาธิที่แนบแน่นมากเวลาสงบตัวลงไปแล้วละเอียดมีความรู้สึกอยู่เฉพาะตัวจริงๆถึงกับร่างกายที่มีอยู่ในเรานี้หายไปจากความรู้สึกไม่มีเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าอัปปนาสมาธิจะเป็นสมาธิประเภทใดก็ตามในคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินี้เวลาเป็นบ่อยๆก็เป็นเหตุให้สร้างฐานแห่งความสงบสร้างฐานแห่งความมั่นคงของใจให้มีขึ้นภายในใจใจนั้นเลยกลายเป็นใจที่สงบเยือกเย็นมีความมั่นคงมีฐานแห่งความมั่นคงประจำตนนี่เรียกว่าผู้มีสมาธิเป็นรากฐานภายในแล้วอธิบายถึงเรื่องของสมาธิให้ท่านนักศึกษาทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพราะคำว่าสมาธิเหล่านี้มีได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและคฤหัสถ์เนื่องจากธรรมเป็นของกลางเป็นสมบัติกลางผู้ต้องการความมุ่งหมายอย่างไรโดยอาศัยธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเราก็ปฏิบัติได้ผลก็เป็นของเรามีอธิบายถึงเรื่องสมาธิย่อๆใน3สมาธิต่อจากนี้จะอธิบายเรื่องปัญญาคำว่าปัญญาเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ในแบบในสำหรับตำราว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ศีลจริงๆสมาธิจริงๆปัญญาจริงๆที่เกิดจากการปฏิบัติดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกท่านทรงรู้ทรงสาวกรู้เห็นจนกลายเป็นอริยบุคคลผู้ประเสริฐขึ้นมาและเป็นศาสดาสอนโลกนั้นเป็นสมาธิประเภทใดเป็นปัญญาประเภทใดทั้งที่ท่านก็เป็นคนเหมือนกันกับพวกเราแล้วกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาทางด้านจิตใจมีเป็นต้นเหตุนี่เป็นเพราะเรื่องของการบำเพ็ญเพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียดสุขุมมากแม้จะมีกิเลสความทะเยอทะยานแฝงอยู่ภายในใจก็ตามความคล่องแคล่วแก้วกล้าของจิตย่อมมีเป็นประจำความละเอียดของจิตมีอยู่เป็นประจำนิสัยของตัวเองไม่เคยลดละฉะนั้นจิตเมื่อได้รับการอบรมทางด้านปัญญาคำว่าปัญญาคือความสอดส่องคือความไตร่ตรองความพินิจพิจารณาท่านเรียกปัญญาในองค์มรรคว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความดำริชอบท่านอธิบายไว้แล้วแต่นี้เรานำมาเพื่อพิจารณาให้รู้ว่าปัญญานั้นมีอยู่ที่ไหนจะพิจารณาอะไรถึงจะเป็นปัญญาพิจารณาอย่างไรจึงจะเรียกว่าปัญญาเบื้องต้นท่านสอนให้พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จะส่วนใดอย่างใดก็ตามคำว่าขันได้แก่รูปขันคือกายของเรานี้ทุกส่วนเวทนาขันคือสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายและทางใจข้อเวทนานี้มีอยู่ทั้งทางกายและทางใจสัญญาคือความจำความหมาย สังขารคือความปรุงความคิดของจิตวิญญาณคือความรับทราบในขณะที่อายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราการพิจารณาปัญญานั้นโดยมากพิจารณาเกี่ยวกับรูปประขันธ์ซะก่อนรูปประขันธ์ในแก่กายของเราเราจะพิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะทั้งหมดนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือจะพิจารณาไปทีละส่วนละส่วนจนทราบท่านถึงกันหมดโดยความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอารมณ์ปฏิโลมพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนทำนิทำนาหลายครั้งหลายหนหลายหนปัญญาก็มีความคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นไปเองที่แรกก็ถูไถกันไปบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างคำว่าอนิจจังเป็นอย่างไรที่ท่านว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพและในกายของเรานี้มีอะไรบ้างที่ไม่แปรสภาพหรือมีอะไรบ้างที่แปรสภาพให้เห็นทั้งความแปรสภาพของมันในส่วนต่างๆของร่างกายมีท่านเรียกว่าปัญญาแล้วยังเข้าไปสู่กายของเรานี่เอากายนี้เป็นสนามรบหรือเอากายนี้เป็นเป้าหมายพิจารณาไตรตรองให้มีความรู้สึกอยู่ในกายของตัวนี่จะดูส่วนบนก็ตามส่วนล่างก็ตามหรือดูไปรอบด้านของส่วนร่างกายส่วนต่างๆนี่ก็ตามพิจารณาเป็นไตรลักษณ์จะเป็นไตรลักษณ์ใดก็แล้วแต่ชนิดนิสัยของเราชอบเช่นจะหนักในทางอนิจจังคือความแปรก็ให้เห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายส่วนต่างๆซึ่งมีความแปรอยู่ตลอดเวลาจะพิจารณาออกไปภายนอกก็เห็นความแปรสภาพของสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบด้านทั้งใกล้ทั้งไกลมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนไม่เว้นเรื่องไตรลักษณ์จะไม่เข้าเหยียบย่ำทำลายหรือทำการทำงานอยู่กับสิ่งนั้นๆต้องมีไตรลักษณ์เป็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนเรียกว่าอากาลิโกนี่เขาทำงานอยู่อย่างนี้แม้ที่สุดในร่างกายของเรานี้เราจะพักผ่อนนอนหลับว่าเป็นความสะดวกสบายก็ตามแต่ความอนิจจังที่มีอยู่ในกายของเรานี้เขาทำงานอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเช่นตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งบัดนี้ทำไมแปรสภาพขึ้นมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่นี่ไม่เรียกว่าอนิจจาหรืออนิจจังจะเรียกว่าอะไรนี่แปรไปเรื่อยๆทุกส่วนของร่างกายมีความแปรตนแปรตนนี่เป็นเอกเทศอันหนึ่งที่อธิบายให้ท่านนักศึกษาพิจารณาเป็นแง่การพิจารณาและทุกขังก็เช่นเดียวกันอวัยวะทุกส่วนนี้อันไหนที่ไม่เป็นทุกข์แสดงความทุกข์ให้เราเห็นอยู่เสมอนั่งนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ระหายก็ทุกข์เจ็บนั่นปวดนี้อันไหนที่ผิดปกติในส่วนร่างกายมีแต่แสดงทุกข์ออกมาให้เห็นทั้งนั้นไม่มีเลยว่าสิ่งไหนที่แปรไปแล้วแล้วไม่แสดงทุกข์ออกมาให้เห็นเป็นความทุกข์อยู่โดยสม่ำเสมออันนี้ก็ทำงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันโรงจากโรงงานอันนี้ไม่มีวันปิดเปิดอยู่ตลอดเวลาคือเปิดทำงานอนิจจังก็ทำงานอยู่เช่นนั้นทุกขังก็ทำงานไปในแนวเดียวกันอนัตตาก็เป็นสภาพที่ตายตัวใครจะประเสริฐสรรปั้นยอว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราหรือนั่นเป็นของเขาเป็นของใครก็ตามธรรมชาติอันนั้นก็คือธรรมชาตินั้นนั่นแหละไม่ได้เป็นไปตามความเสียสันปัญญาของใครๆนี่คือปัญญาอย่างเข้าไปอย่างนี้ท่านเรียกปัญญาในทางปฏิบัติการพิจารณาปัญญาจะเป็นปัญญาขั้นใดหรือพิจารณาในส่วนใดก็ตามเป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงสิ่งที่มีจริงเป็นจริงเช่นอนิจจังเป็นต้นก็เห็นชัดเห็นประจักษ์กับปัญญาของเราว่าเป็นความแปรปรวนจริงไม่เหมือนเราคาดคะเนเอาเฉยๆว่าทุกขังก็รู้ทุกอย่างถึงใจจริงๆว่าอนัตตาก็ทราบซึ้งว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมาดั้งเดิมถึงใครจะสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรก็ตามธรรมชาตินั้นก็คือนั้นนั่นแหละไม่เป็นอื่นไปตามความเสียสันท่านเดียวนี่เรียกว่าปัญญาเมื่อปัญญาอย่างเข้าถึงไหนอันใดจะเกิดความสงสัยข้องใจอยู่อย่างไรบ้างก็เป็นเหตุให้แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมาเพราะปัญญาเป็นแสงสว่างท่าน กล่าวไว้ในธรรมว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีท่านว่าอย่างนั้นในที่มืดเช่นทางด้านวัตถุตะวันส่องเข้าไม่ถึงแต่ปัญญาส่องเข้าถึงหมดถึงเรียกนัตถิคือไม่มีอะไรจะเสมอความสว่างของปัญญาปัญญาได้อย่างเข้าไปถึงไหนความสงสัยสนเทศที่เคยคล้องจิตคล้องใจก็ย่อมหายไปหายไปอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเพราะความมืดความดำของใจเราที่ยังไม่มีปัญญาส่องให้เห็นความจริงก็ย่อมยึดมั่นถือมั่นพอปัญญาส่องเข้าไปถึงไหนเห็นจริงแค่ไหนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นย่อมถอนตัวออกจากที่นั่นเมื่อปัญญาอย่างลงไปตลอดทั่วถึงในส่วนร่างกายทุกส่วนทั้งทุกขังอนัตตาโดยประจักษ์ใจแล้วอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักของจิตใจนั้นจะไม่ถอนไปได้อย่างต้องถอนไปโดยไม่มีใครห้ามนะเพราะปัญญาเป็นเครื่องตัดสินใจให้รู้ชัดเจนแล้วถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นที่เป็นปัญญาขั้นเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยซึ่งมีทั้งทางกายและทางใจก็ต้องอาศัยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปแยกแยะเข้าไปพิจารณาสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้มีปัญญาเข้าไปแทรกอยู่ทุกจุดทุกอาการก็ย่อมสามารถรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากระทบกับใจเราใจเราเมื่อมีปัญญารักษามีสติเป็นเครื่องปกครองอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วภัยที่จะเกิดให้เป็นความกระทบกระเทือนในระหว่างอารมณ์ที่มาสัมผัสกันก็น้อยลงตามส่วนของปัญญาที่มีกำลังมากน้อยถ้าปัญญามีความรอบตัวอย่างเต็มที่แล้วแม้กิเลสจะละเอียดแสนละเอียดเพียงไรก็ตามชื่อว่าเป็นสิ่งเกลียดแทงจิตใจของเราย่อมถอดถอนกันออกได้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้รู้ว่าบริสุทธิ์แล้วนี่เท่านั้นนี่ท่านเรียกว่าหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องผูกพันกับจิตใจด้วยอำนาจของปัญญาเป็นผู้คลี่คลายหรือตัดให้ขาดจากกันระหว่างจิตกับสมมุติทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องกันมานานตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนก็ได้ขาดกระเด็นออกจากกันเพราะอำนาจของปัญญานี่แหละผลของการปฏิบัติรักษาจิตใจของเรานับแต่เริ่มต้นถ้ามีความสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปโดยในที่ว่านี้จิตต้องรู้ความหลุดพ้นของตนด้วยอำนาจของปัญญาของตนจริงๆที่ท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกสมาธิก็รู้อยู่ในใจไม่เพียงแต่รู้ชื่อของสมาธิตามแบบแผนตำรับตำราปัญญาก็รู้อยู่ในใจรู้อย่างถึงใจไม่เพียงรู้อยู่ตามตำหนักตำหนักวิมุตติคือความหลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายทั้งเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดก็เห็นประจักษ์กับใจคือหลุดพ้นที่ใจเพราะใจเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายใจเป็นผู้ถอดถอนตนเองออกมาได้จากสิ่งทั้งหลายก็ประจักษ์อยู่กับใจนี่เป็นวิมุตติเป็นพุทโธเป็นสมบัติของตัวโดยแท้มีอยู่ที่จิตของทุกคนเมื่อเราพยายามทำได้อย่างที่กล่าวมาเพราะจิตเป็นนามธรรมจิตไม่ขึ้นกับคำว่าหญิงว่าชายว่านักบวชหรือฆราวาสเป็นธรรมชาติของกลางกลางธรรมะก็เป็นของกลางศีลสมาธิปัญญาเป็นของกลางเพราะฉะนั้นความวิมุตติหลุดพ้นที่เกิดขึ้นในจิตจึงเป็นของกลางมีได้ด้วยกันเมื่อสามารถปฏิบัติได้เนี่ยอธิบายย่อๆถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาปัญญานั้นยังมีหลายขั้นถึง3ขั้น4ขั้นเหมือนกันจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายได้จากปัญญาอย่างยอดเยี่ยมท่านเรียกว่ามหาปัญญามหาสติคำว่ามหาสตินั่นหมายถึงสติที่มีอยู่กับตัวเป็นประจำถ้ามีการเผลอไปไหนเวลาใดอยู่สถานที่ใดทำงานอะไรอยู่ความทั้งเผลอได้ปรากฏตัวขึ้นมาในขณะนั้นๆอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้มีมหาสติจิตที่เป็นมหาสติจริงๆมหาปัญญาก็เช่นเดียวกันสามารถฉลาดรู้หมดในวิธีการที่จะแก้ตัวเองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสามารถฉลาดรู้ ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างว่าอันนั้นมีจำนวนเท่านั้นโลกนั้นมีเท่านั้นโลกนี้เท่านี้อันนั้นเป็นประเภทหนึ่งต่างหากสำหรับปัญญาในสถานที่นี้หมายถึงปัญญาจะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตนเองออกให้หมดด้วยอำนาจของปัญญามีปัญญาจึงสามารถถอดถอนออกได้หมดเรียกว่ามหาปัญญาคำว่ามหาปัญญาก็คือทำงานอยู่ตลอดเวลานอกจากจะยับยั้งไว้บ้างทั่วการเวลาให้เข้าพักสู่ความสงบคือสมาธิมีความสงบตัวอยู่โดยเฉพาะไม่ต้องคิดอ่านไตรตรองอะไรแม้คิดอ่านเรื่องแก้กิเลสเพราะการคิดอ่านนั้นเป็นการทำงานของใจทำให้ใจเหน็ดเหนื่อยต้องมีการพักผ่อนให้สบายโดยทางสมาธิพอถอนจากนั้นก็ทำงานไปโดยลำดับเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาปัญญาทำงานอยู่เช่นนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้วเป็นจิตที่มีความขยันหมั่นเพียรอย่างเอาเป็นเอาตายก็ว่ากันไม่มีการถอยหลังจะเป็นจะตายก็ขอคืบหน้าท่าเดียวสมมติของโลกเรียกว่าขอตายเอาดับหน้าหนักคือค่อยชัดภายในใจความเห็นผลก็เห็นไปโดยประจักษ์ความเห็นคุณแห่งการหลุดพ้นของตนไปโดยลำดับก็เห็นได้ชัดเมื่อเป็นเช่นนั้นความมุ่งมั่นต่อความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจึงมีอย่างเต็มใจเมื่อความมุ่งมั่นมีอย่างเต็มใจอย่างนี้แล้วความขี้เกียจไม่มีหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนอกจากว่าถึงจุดนั้นแล้วถึงจะยอมพักตัวทำงานถ้าไม่ถึงนั่นแล้วตายก็ยอมไปเลยอำนาจของมหาสติของมหาปัญญาอำนาจของจิตที่มีความผ่องใสเตะเข้าถึงขั้นจะเต็มที่ต้องเป็นอย่างนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดจากการภาวนาเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นคำว่าภาวนานี้จึงเป็นธรรมกว้างขวางมากคนที่มีภาวนาในใจย่อมทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดจะพูดก็ไม่ค่อยผิดค่อยพลาดจะทำอะไรก็มีเหตุมีผลจะไปจะมาจะจับจะจ่ายใช้สอยอะไรทั้งนั้นมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรองในหน้าที่กิจการที่ตนทำเสมอไปนี่คือคนภาวนาคนที่ไม่ภาวนาอยากทำอะไรก็ทำตามใจชอบอยากไปก็ไปอยากมาก็มาอยากอยู่ก็อยู่อยากซื้อก็ซื้ออยากเล่นก็เล่นโดยไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีอะไรเลยนี่คือคนไม่ภาวนาคือไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องปกครองรักษาตนเลยแม้จะเรียนรู้มามากมายก็ตามถ้าไม่ใช้ปัญญาเข้าไปเป็นเครื่องกำกับรักษาแล้วความรู้นั่นก็เป็นโมฆะมีหนำยังจะเสริมผู้นั้นให้เสียไปอีกด้วยโดยไม่มีปัญหาเลยด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นเหมือนกับคันเร่งหรือเบรกประจำรถคันหนึ่งให้สมบูรณ์ละขาดทั้งสองอย่างนี้ไปไม่ได้ผู้มีความรู้วิชาที่จะเล่นในหน้าที่การงานใดโดยเห็นว่าถูกก็ต้องเห็นด้วยปัญญาจะควรยับยั้งในสิ่งใดเห็นว่าไม่ควรก็ต้องยับยั้งด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องเร่งไม่มีปัญญาเป็นเครื่องทดสอบไม่มีเป็นปัญญาเป็นเครื่องยับยั้งคนแล้วเสียหน้าคนเราเพียงความรู้ที่เรียนมามากน้อยไม่สำคัญเพราะมันมีอันหนึ่งที่เหนือความรู้ทั้งหลายอยู่นั้นได้จากความอยากภายในจิตความอยากนี้เป็นความกว้างขวางมากทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดแต่อย่างไรก็ตามต้องเหนือความรู้วิชาต้องเหนือใจของคนเสมอไปเมื่อไม่อาศัยธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องบังคับซึ่งเหนือกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละถึงจะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้การอบรมธรรมจำเป็นสำหรับเราผู้มุ่งหวังต่อความเจริญสำหรับตัวเองและส่วนรวมจะต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองเป็นเครื่องทดสอบเป็นเครื่องพินิจพิจารณาคนที่มีธรรมะคนที่มีภาวนาย่อมมีความปลอดภัยไร้ทุกข์ความเสื่อมจากจิตของเราเสื่อมจากศีลจากธรรมกับจิตที่มีศีลมีธรรมนั้นมีคุณค่าต่างกันมากจิตที่มีศีลมีธรรมก็ดังที่อธิบายมาแล้วเป็นคนมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างจะจับกระจายใช้สอยจะทำอะไรก็ตามมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรับรองพอเหมาะพอสมทุกอย่างตนเองก็ไม่เดือดร้อนสิ่งที่ทำลงด้วยปัญญานั้นก็เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรแก่งานนั้นๆคนที่ไม่ใช้ปัญญาคนที่เสื่อมหรือคนที่ไม่มีธรรมในใจผิดกันคำว่า
1: จิตที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนี้จึงไม่ใช่เป็นโทษเล็กๆน้อยๆ

และเป็นสิ่งที่ว่าไม่ได้สนไม่ควรสนใจกันเป็นสิ่งที่ควรสนใจและเห็นโทษอย่างนี้ความเสื่อมคำว่าความเสื่อมของจิตเสื่อมจากศีลจากธรรมคือไม่มีเหตุมีผลไม่มีความจริงอะไรที่จะเป็นหลักแหล่งที่จะเป็นที่ยึดถือสำหรับคนเลยถ้าเป็นคนก็เป็นคนเลื่อนลอยเป็นคนหลักแหล่งความเสื่อมจากธรรมจริงๆไม่ใช่ของดีเสื่อมเฉพาะเราก็เดือดร้อนถ้าอยู่ในครอบครัวสมมติว่าสามีภรรยาจะเป็นฝ่ายใดก็ตามเสื่อมจากธรรมจะต้องก่อความเดือดร้อนให้เกิดในครอบครัวจนได้ไม่ถึงกับต้องเกิดด้วยกันเป็นจิตเสื่อมจากธรรมด้วยกันทั้งสองคนเลยก็เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสื่อมเท่านั้นก็ทำให้เสียได้เช่นสามีเป็นคนมีอารมณ์มากชอบอารมณ์มากไม่เกี่ยวเรื่องของทุกข์หาแสวงหาที่รักที่ซุ่มที่ซ่อนที่ไม่น่าไปไม่น่าทำจะก่อแก่ครอบครัวของตนเองนี่คือมีจิตเสื่อมย่อมทำสิ่งที่จะทำสิ่งที่ให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั้นรู้สึกจะไม่มีความที่เสื่อมจากศีลจากธรรมนี้จึงไม่ใช่ของดีเสื่อมมากเท่าไรก่อความเสียหายได้มากเท่านั้นท่านจึงสอนให้พยายามรักษาจิตใจจะให้เสื่อมจากศีลจากธรรมเพียงครอบครัวหนึ่งเสื่อมจากศีลจากธรรมเท่านั้นครอบครัวนั้นก็เดือดร้อนลูกก็เดือดร้อนพ่อกับแม่ก็เดือดร้อนถ้าทั้งบ้านเสื่อมกันศีลจากธรรมทั้งบ้านบ้านนั้นก็เดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองต่างคนต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมเมืองนั้นก็ร้อนทั้งประเทศเขตแดนถ้าต่างคนจากต่างเสื่อมจากศีลจากธรรมโลกจะไม่เป็นไฟกันจะเป็นอะไรเพราะคำว่าไฟในสถานที่นี้ก็คือความรุ่มร้อนเผาขึ้นกันและกันนั่นเองเพราะความเสื่อมจากศีลจากธรรมธรรมคือความดีงามมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงแต่ไม่มีแต่ได้เรียกว่าเสื่อมความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมนี้ทำโลกให้เจริญทำตนให้เจริญอยู่ในครอบครัวก็เจริญเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานก็เจริญเป็นชิ้นเป็นอันฉะนั้นขอให้นักธรรมปฏิบัติทั้งหลายกรุณานำธรรมะไปปกครองเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจหน้าที่การงานของเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่บกพร่องในหน้าที่นั้นๆทำอะไรก็เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามผลประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ทั้งตรงและ

บวชมาแล้วมันสาวอารมณ์เกิดความสนใจอะไรแต่นั้นไปอยู่นะก็อยู่ทุรงไปเรื่อยอยู่ในวังถ้าทุรงอะไรขอปฏิบัติไม่ทราบตัวนี่มันก็ขวางเรื่อยที่คือไม่ได้อบรมไม่ได้สนใจกันอบรมเท่าที่ควรแล้วมันจะเป็นคนสมบัติอยู่ตรงไหนเอาผ้าเหลืองมาคลุมที่ศีรษะแล้วมันวิเศษอะไรกันมันก็เหมือนกับไม้ทั้งต้นมันเป็นมันดีขนาดไหนมันก็ดีเฉยไม่เกิดประโยชน์ดีแล้วจะชื่อว่าดีเฉยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรจากคำว่าดีนะถ้าแม่มาทำประโยชน์แบบการผ่ากันฟันเลื่อยกันตัดของในช่างไปมันจะได้เกิดประโยชน์ขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเงินไม่ได้คนเหมือนกันท่านเองก็เหมือนกันสักตัวบวชสักตัวอยู่ไม่สนใจก็ขอวัดปฏิบัติมีแต่ความเกลียดข้านออกหน้าออกตาล่ำนึงเด่นแต่ความขี้เกียจมั่งง่ายดึงหลักทำหลักวินัยเข้ามาให้ความขี้เกียจขี้ข้านเหยียบย่ำทำลายแหลกหมดต้องหาคุณสมบัติที่ตรงไหนจากความเป็นพระไม่มีใครพระของพระเจ้าไม่ใช่พระแบบนั้นความขยันหมั่นเพียรมีสติสตังมีความสนใจต่อข้อวัดปฏิบัติสิกขาบทที่ไหนมีความสนใจจดจ่อกับพระว่าคำสั่งสอนพร้อมที่จะปฏิบัติตามเสมอเพื่อความคล่องแคล่วเพื่อความพอใจนั่นมันถึงจะดีได้เอาแต่ชื่อแต่นามของพระชื่อแต่นามผ้าเหลืองมาคลุมที่ศีรษะตัวเป็นพระเอาดีในความเป็นพระด้วยคำพูดด้วยสัญญาลงที่สุดไม่เกิดประโยชน์ใดทั้งนั้นประโยชน์จริงๆไม่ดี

บวชพอเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบว่านี้คือเพศอันหนึ่งแต่พูดตัวอย่างนั้นอย่างนั้นตามเพศนี้บอกบังคับอยู่แล้วนี่เท่านั้นเหมือนเขาแต่งเนื้อแต่งตัวข้าราชการไปทำงานเครื่องแบบหนึ่งทหารเครื่องแบบหนึ่งพลเรือนข้าราชการพลเรือนแบบหนึ่งทำไม่ดีก็โยนนั่นเลยเครื่องแบบทำตามหน้าที่เลวที่สุดไม่ได้ตั้งใจต่อทำทางใจปฏิบัติจริงๆทำไมจะไม่รู้มาเองทำพระเจ้าสอนด้วยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้มาเองถ้าจะปฏิบัติทำจริงทำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้ดุ่มดันน้อยเกิดสรรปัญญาว่าพระว่าครูว่าอาจารย์ก็ตื่นสมุขสร้างตัวก็เข้าได้สมุขมันดุ่มดูตัวหนึ่งงานงานไหนจะเป็นงานจะมีรายละเอียดรอดของงานของศาสนางานของพระของเนรงานนี้มีทุกอย่างคุณสมบัติที่จะให้งานที่จะให้งานนั้นสำเร็จไปได้ความชื่นชมความอุตสาหวิยะฉันทะวิยะจิตตังมังสาพร้อมในงานทุกชิ้นไม่ว่าชิ้นน้อยชิ้นใหญ่มีสิ่งนี้จะต่อแน่ความอยู่เสมอความพอใจในหน้าที่การงานของตนเนี่ยวิญญาณของความภาคเพียรทำงานให้เป็นถึงความสำเร็จวิตาความปรับมันเป็นความปรับไปใช่ต่องานมีมังสามีความฉลาดคิดอ่านแต่จองงานนั้นๆเพียงเท่านี้ท่านก็บอกอิทธิบาทเพื่อนเพลงความสำเร็จจะไปไหนตรงนี้จากนี้ไปไม่ได้อะไรจะสำเร็จก็ต้องไปจากนี้ถ้าแยกจากธรรมที่ห่างเหมือนจากธรรมสี่อย่างแล้วมันก็สำเร็จได้ก็ไม่สำเร็จวิทย์ศาสตร์เป็นสมาธิเป็นเด็กชื่อปัญญาก็เป็นเด็กชื่อมุขก็เป็นเด็กชื่ออ่านก็ชื่อเรียนแต่ชื่อเองท่องกันเอาชื่อมาเป็นสมบัติเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความรู้ความฉลาดของตนดินเหนียวติดของเราเขาจะลงหนอนขึ้นมาแล้วยิ่งเพิ่มที่ถือมานะเพิ่มความสำคัญตนยิ่งกว่าภูเขาจะประโยชน์อะไรอย่างนั้นเรียนเพื่อสังคมกิเลสไม่ใช่เรียนเพื่อแก้กิเลสการเรียนเพื่อแก้กิเลสรู้ที่ตรงไหนเข้าใจหนูพยายามปฏิบัติตามนั้นท่านสอนว่าถ้ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นต้นแล้วตอนนี้เราครอบโลกธาตุแล้วไม่ยินดีทำอะไรมันถึงจะไม่ยินดีเวลานี้จิตมันเป็นไปด้วยความยินดีรูปมันก็ยินดีเสียงมันยินดีกลิ่นมันก็ยินดีรสก็ยินดีทั้งเครื่องสัมผัสต่างๆมันมีที่ดีทั้งนั้นจิตมันพัวพันอยู่ด้วยความดีตลอดเวลาฝังอยู่ที่ดังลึกถ้าเราไม่ให้มันดีจะแก้ไขไงมันถึงไม่จริงดีนั่นแยกไปด้วยสติปัญญาหนึ่งแล้วมันจะไม่ล้าได้ไงท่านบอกว่าให้ยินดีไม่ยินดีด้วยเหตุใดแล้วจะพิจารณาด้วยเหตุใดมันจะไม่ยินดีแต่นี่มันยินดีไม่ยินดีเย็นร้ายนะฟังสิให้ไปกลางไม่ติดไม่ชมพิจารณาให้ลงตามความจริงของมันลงตามความจริงนั่งก็จะหมดแล้วถ้าเดินทางก็ไม่ได้ออกนอกทางไปกรงแนวเลยหลักมาจริงมาอยู่ที่ไม่ยินดียินร้ายก่อนที่จะไม่ยินดียินร้ายนี่ก็ต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนรูปเป็นยังไงถึงยินดีรูปไปผลมันไม่ยินดีทำไมไม่ยินดีรูปคือต่างๆทำไมไม่ยินดีมันไปกำลังไปยินดีในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันแยกแยะดูเห็นทุกแง่ทุกมุมมันจะไปไหนไม่กลัวในความจริงเหมือนกันทั้งนั้นไม่เอาจริงเอาจังเด็กชื่อพระเนรก็มันเด็กชื่อว่าไง
มีตัวจริงอยู่ในข้างในนั้นเดี๋ยวไปทำจริงทำจริงเราจำตามหลักธรรมหลักที่ไหนหาผลไม่ทำไมเกิดไม่ได้ผลครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาดำเนินมาถ้าเราไม่ยึดหลักที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหลักเลวไปเป็นหลักทำเลวไปจิตไม่เคยอยู่กับตัวความจริงจะมันล้นตัวก็จะว่าเต็มตัวเลยล้นตัวไปไหลไปกระจายทั่วโลกสงสารมันก็ไม่เห็นถ้าไม่ดูต้นยาทั้งต้นมันก็โดนได้ทนได้ถ้ามันไม่เห็นเพราะไม่ดูนะเพราะตาบอดตาไม่บอดมองไม่เห็นแบบมองไม่มีสติสตังโดนสะดุดจนล้มหัวแตกมันก็ไม่เห็นของมีอยู่นั่นมันโดนได้นี่ว่าของเล็กของใหญ่ถ้าไม่ดูไม่เห็นมันโดนได้ทนได้ของจริงมันเต็มตัวอยู่ทำไมก็ไม่เห็นมันสอนไม่สอนผิดเลยศีรษะลงมาหน้าขาทางตาตะโจดูพื้นดูฐานดูความเป็นอยู่ของมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนมันไปหลงได้ยังไงคนเลยมันหลงอยู่แสดงว่ามันตึงเกี่ยวกับธรรมนะมันก็จีบตลบครบครันฟาดมันไปตรงไหนถ้าเราอยากรู้อยากเห็นของจริงข้อของจริงมีอยู่แค่ใจมันตอมต่างหากมันทำไมมันไม่จริงการทำมันจะฝืนทำไปไหนถ้าไม่ใช่กิเลสพาให้ฝืนเวลานี้เรามาฆ่ากิเลสทำไมจึงต้องให้มันพาฝืนไปเรื่อยๆฝืนความจริงนั่นดูที่เหตุถึงผลพิจารณาที่เหตุถึงผลด้วยความจริงจังมันทำไมก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้นะสิ่งความสำคัญมันหมายต่างๆที่ปีนเกี่ยวกับคำนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดจิตใจไม่เห็นความจริงจะเป็นอะไรมาปกปิดมีอะไรมาปกปิดไม่มีความสำคัญมันหมายตัวเองที่มันปีนเกี่ยวกับคำมันปึกความจริงไม่มันก็ไม่เห็นธรรมความยึดความแบกความหามทั้งวันทั้งคืนมันดีหรือแต่ว่าบุญขุนบอยตลอดเวลาหาความสุขที่ไหนมีในพระของพระไม่มีถ้าจิตไม่สงบมันไม่สงบด้วยทอนลายวิธีก่อนให้สงบสงบค้นบันเห็นเหตุเห็นผลตามความจริงของจริงแล้วมันจะเพ่นไปไหนจิตถ้ามันไม่ความสงบหายกังวลแล้วเข้าสู่ความสงบยิ่งอาถรรพ์นี่เคยพิจารณามาแล้วที่เรียกว่าปัญญาวุฒิมาถึงถ้าได้สงบลงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วแนบสนิทแล้วลงด้วยความอาถรรพ์ด้วยถอนมาก็อาถรรพ์สงบธรรมดาด้วยการกำหนดทางสมถะก็ให้สงบให้เฉยมันก็เป็นอย่างถ้าสงบด้วยปัญญาแล้วมันอาถรรพ์มากมีจริงกล้าเขียนออกมาเขาได้พิจารณาอย่างนั้นได้เห็นผลอย่างนั้นใครจะว่าผิดจะถูกอะไรก็ตามความจริงอยู่กับเราเราเป็นผู้พิจารณาเราเป็นผู้ได้รับผลเป็นผู้รู้คุณในสิ่งที่เราเขียนออกมาหรือพูดออกมาเราอาจฐานต่อความจริงที่เราปฏิบัติและที่เรารู้นั้นถ้ามันรู้ในจิตแล้วมันจะกระทบกระทั่งที่ไหนทำงานมันก็ไม่สงบทำไมไม่สงบไม่สงบเพราะอารมณ์อะไรที่แรกเขาไล่ลมมาซะก่อนบางครั้งมันก็สงบลงได้ด้วยการพิจารณาอารมณ์ที่มันวุ่นวายที่มันไปวุ่นวายกับอารมณ์นั้นอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่บนเวลามันจะหมอบรากทุกขเวทนานั่นมันเป็นไฟหมดทั้งตัวเลยไปไหนที่จนเกาะจริงจะไปรักไปยินดีอะไรจะยินดีได้ยังไงไฟเผาหัวทั้งร่างกายเป็นไฟสงบเป็นไฟสงบไม่เอาตัวรอดด้วยสติปัญญามันก็จม

รอดพ้นจากทุกข์ไปด้วยความสลัดปัญญาก็ปักตรงนี้ไม่มีทางออกเหมือนไปปิดประตูตีหมาขี้แตกมันแตกในห้องเดียวเอาเป็นอะไรทั้งเป็นขี้ทะลักออกไปนั่งหลังทะลักไปนี่เราจะลากไปทางลากไปไม่ยอมลงเลยต้องข้ามขนาดนั้นมันจะออกไปไม่ได้เอาที่นี่คือปัญญามีจะออกด้วยวิธีสลัดออกวิธีโง่ออกวิธีโง่นั้นออกไม่ได้มันออกออกด้วยการถอยทับกับแพ้เนี่ยมันออกไม่ได้เอาออกด้วยความฉลาดทุกหน่วยทำมาเป็นของจริงมาตั้งแต่ขั้นพุทธกาลก่อนพุทธกาลในการไหนๆว่าเป็นของจริงอยู่แล้วท่านทุกเป็นของจริงพิจารณาให้อยู่สมุทัยก็เป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเอาพิจารณาละถอนให้ได้ด้วยอุบายของสติปัญญาจะเป็นนิโรธขึ้นมาน่ะคือความดับทุกข์ขึ้นมาโดยเร็วมันไม่มีทางออกของจริงมันก็สู้ติดต่อสู้ติดพิจารณาค้นคว้าลงไปทุกมากเท่าไรมันยิ่งขุดค้นลงไปที่ตรงนั้นเทียบเทียมให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนเวทนาทั้งส่วนจิตที่ไปเกี่ยวข้องย้อนกลับไปกลับมาตลกก็ควรไหมสักกี่ร้อยกี่พันผลมันอยู่ที่นั่นแต่ไม่ยอมกระแสจิตแยกออกจากงานนั้นเลยบางครั้งผมก็เข้าใจดีทุกจะดับไปหรือไม่ดับไปไม่เป็นปัญหาถ้าลงสติปัญญาได้รอบแล้วไม่หวั่นจิตไม่หวั่นเห็นเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่มีในส่วนร่างกายวิเวกนาที่ปรากฏขึ้นมากน้อยต่างอันก็ต่างจริงไม่กระทบกระเทือนกันทุกถึงขนาดแตกก็แตกไปแต่ใจไม่กระเทือนเพราะรู้รอบแล้วว่าทุกเป็นทุกกายเป็นกายจิตเป็นจิตไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยปัญญาที่เห็นชัดแจ้งแล้วในขณะที่พิจารณานี้นะเรียกว่าออกด้วยความฉลาดก่อนกอดเวทนาเป็นเราเป็นของเรากอดเท่าไรแบกหามเท่าไรมันยิ่งหนักยิ่งร้อนด้วยพอพิจารณาแยกแยะกันเห็นต่างจริงแล้วมันก็ปล่อยแล้วต่างอันต่างจริงประการหนึ่งทุกเวทนาก็ดับหรือทุกเวทนาแสดงอยู่อย่างเต็มที่เต็มแรงเท่านั้นก็ตามจิตก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่กระเทือนจิตเลยมันแยกกันได้แล้วมันต้องชัดอย่างนั้นคือการพิจารณาถ้าพิจารณาด้วยปัญญาอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเขาว่าเวลาเห็นมันเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นดีพิจารณาคราวหลังเราจะไปอุบายของเก่าไปยึดอดีตมาใช้ก็ไม่ได้ต้องหาใหม่ปัญญาเอาปัญญาเก่าที่เคยใช้แล้วมาใช้มันไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะการปฏิบัติต้องมุ่งผลต้องมุ่งปัจจุบันเสมอจิตให้ลงปัจจุบันพิจารณาในวงปัจจุบันมันจะเป็นอุบายเหมือนเก่าก็ตามแต่ถ้ามันเกิดในปัจจุบันเราจะเอาอุบายเก่านั้นมายึดมาเป็นเครื่องมือใช้อย่างนั้นมันเป็นอดีตมันไม่ได้ผลที่เคยพิจารณาอย่างนั้นวันนี้เป็นอย่างนี้วันนั้นเป็นนั้นเอาจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลกันประจักษ์เช่นเดียวกับวันเก่าเรื่องด้วยอุบายปัญญาชนิดไหนก็ตามชนิดนี้ก็ตามชนิดเหมือนก่อนก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นมาเมื่อมันรู้ชัดขนาดนี้แม้แต่ความตายมันก็ไม่เห็นกลัวอะไรคำว่าตายมันหลอกกันเฉยๆหนึ่งว่าหลอกด้วยความโง่ได้ไม่ใช่ตั้งใจหลอกกันกลัวตายด้วยความโง่ความสำคัญโกหกกันเปล่าๆว่ามันไม่มีอะไรตายเนี่ยเวลาพิจารณาปัจจุบันธาตุมันตายเมื่อไหร่ดินน้ำลมไฟมันเคยตายเมื่อไหร่ป่าชาเขาดินน้ำลมไฟมีที่ไหนเวลามาเป็นรูปเป็นหน้ามันก็มาจากดินน้ำลมไฟมันผสมส่วนกันมีจิตพระพุทธเจ้าตัวการเท่านั้นเปลี่ยนลักษณะธาตุที่ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาก็หลงกันทั้งมันเป็นธาตุเดิมของมันอยู่นั่นแหละเห็นไหมพี่นามันถึงความจริงมันแล้วถึงขั้นตายอะไรตายเนาะหาไล่หานี่อะไรมันตายเนี่ยทำไมถึงกลัวตายนะไล่มันไปเวลามันสลายไปนี่อะไรเป็นอะไรอะไรที่หายอะไรไม่ที่หายสลายลงไปนี่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไปใจก็เป็นใจอย่างนี้ยิ่งขณะพิจารณานั้นมันยิ่งเด่นเด่นชัดใจเห็นได้ชัดรู้เด่นว่าเป็นอันหนึ่งจากสิ่งอย่างนี้อย่างชัดๆเลยไม่สงสัยแล้วอะไรตายจิตมันก็ไม่ตายมันก็รู้อยู่เด่นๆอะไรก็ตายแล้วกลัวอะไรขึ้นกลัวลงกลัวล่างที่ไหนนะแม้ทุกเวทนาที่แสดงขึ้นในขณะตายมันก็เวทนาหน้านี้แหละหน้าที่เคยเป็นอยู่เวลานี้ที่เราพิจารณา

มันจะหน้าไหนมาหลอกเราได้เมื่อเรารู้ชัดเจนแล้ววันนี้คือทุกเวทนาเป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้เวลาจะตายมันจะทุกขณะเวทนาตอบมาจากไหนมันก็ต้องเป็นความจริงมันบ้างครับมันอาถรรพ์ไม่กลัวเลยตายก็ตายไม่มีอะไรตายมีแต่ความสลายของธาตุนี้ออกไปจากกันไปสู่สภาพเป็นของคนจิตก็เป็นจิตนะมันรู้ในขั้นขนาดนั้นแล้วมันจะกลัวมีพิจารณาอย่างนั้นรู้อย่างนั้นอยู่บุญนี่ไม่อาจจะหายมันพอได้ที่ตะวันหนึ่งแล้ววันหลังมันยิ่งอาถรรพ์อีกเพราะมันมีเครื่องมือต่อสู้เคยเห็นผลแล้วเกิดบาดวิถีของตัวเองมันจะยอมแพ้ไปไม่ได้ขุดกันลงไปเมื่อเวลามันขุดลงถึงความจริงเต็มที่แล้วต่างงานต่างจริงประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็ดับหมดกายมันก็ไม่มีเหลือหายเงียบแต่มันสำคัญนะการพิจารณาสำคัญที่กายมันหายหมดนี้ไม่ได้นะมันเป็นเองของจิตแต่สำคัญมันเป็นความสำคัญแต่มันไม่ทับมันดับมันเกิดความต้องมันเป็นความต้องการที่สุดมันไม่ดับมันเป็นผลเกิดขึ้นจากตัวเองจากมุ่งเกิดขึ้นในตัวเองจากการปฏิบัติมันจึงเป็นปัจจังปัจจังรู้เองเห็นเองเป็นผลขึ้นมาในวงปัจจุบันมันเป็นธรรมเห็นประจักษ์เห็นพิจารณามันเห็นพิจารณาอะไรยิ่งอาจยิ่งหายเราได้ตั้งแล้วความแพ้ไม่หนีหวังเอาตายก็ตายเลยเถอะนะแต่จิตที่มันจิตของหลายจิตผมเพราะว่าอะไรก็ไม่ทราบมันจริงจังมันจะเล่นเหมือนหินหักเอามาต่อกันไม่ได้เราได้ว่างั้นด้วยเหตุผลแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แม้ตายก็ตายไปเลยจะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเหตุผลที่ถูกเราแล้วนั้นเป็นไม่หนีนะเด็กมันเด็กนะการฝึกทรมานตัวเองมันหนักที่สุดเอาลงถึงเป็นถึงตายกันด้วยถ้าว่าเราจะเทียบกับด้วยตีนด้วยมือด้วยมือจริงไม่ใช่เพียงปากสั่งสอนอย่างเหมือนหนึ่งสอนหมู่เพื่อนรู้ด่าว่ากล่าวเป็นพื้นเป็นไฟก็เป็นพื้นเป็นไฟจะเสียงจะถือปากเฉยไม่ได้ถึงตีนถึงมือจับมัดเสมือนเราจับมัดเราเราจับมัดเราจริงจับมัดยังไงเอานั่งนี่ลุกไม่ได้นะนั่นตั้งแต่จากนี้ถึงเวลาเท่านั้นเช่นกันสะบัดนี้จนกระทั่งสว่างมีเป็นเวลาที่จะลบค่าสุดทั้งนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายที่ตรงนี้จะเคลื่อนค่าไปไม่ได้จะน่าปัสสาวะอะไรอยู่ไม่ได้เอาทะลักออกไปตื่นข้ามาล้างได้ตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆไม่รู้ภาษีภาษาที่รถตักพ่อแม่มีสติครั้งสุดท้ายนี่คิดที่รถตักเองไม่ได้ลุกคนเองไม่ได้เลยไม่ยอมมีข้อแม่ให้มันทำนี้พ่อแม่เล่นตั้งแต่ปัสสาวะอุจจาระมันจะพยายามหาทางออกเมื่อเวลาเจ็บปวดขึ้นมามันต้องสู้ไม่ได้มันจึงไม่ให้มีพ่อแม่อะไรมีพ่อแม่เฉพาะครูบาอาจารย์เป็นความทุกข์เฉินเกิดขึ้นในวงวัดพระมีในวัดเกิดที่พิเศษจะเป็นจะตายนะข้ามบังคือมีเรื่องเรายกเว้นให้แต่เราแน่ใจว่ามันไม่มีหากว่ามีก็ออกจากนั้นเพราะความจำเป็นมันเหนืออันนี้เดี๋ยวก็หมูให้ครูบาอาจารย์เราให้ยกเป็นข้อยกเว้นให้สำหรับเราเองไม่ให้มีเลยถ้ามีมันจะออกช่องนั้นเสมอแค่นี้ก็เลยไม่เห็นดำเห็นแดงกันมัดกันลงไปนี่สอนด้วยของสอนด้วยคำมัดถึงเอาถึงตัวถึงตนถึงตีนถึงมือคนง่ายเอาจริงๆเอาฟาดฟาดลงไปจริงตายก็ตายสอนหมู่เพื่อนมันเป็นปากเฉยดุเขาว่าตาดุไปดุหรือปากทั้งดุเจ้าของมันเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตาตาขนาดนี้มันจะไม่หนักไงไม่ยอมให้ลูกนี่ตาก็ตาอยู่นี่โลกเขาตายนั่นเรานั่งภาวนาเป็นชนิดจะกลัวตายหรือเปล่าออกไปแล้วมันจะไม่ตายหรือเนี่ยมันย้อนกันปัญญาถ้าออกไปแล้วไม่ตายก็ออกได้แต่โลกคนตายกันทั้งนั้นเกลื่อนอยู่คนจะประชาของสัตว์ของบุคคลทั้งนั้นเขาไม่นั่งสมาธิเขาก็ตายถึงเวลาแล้วตายนี่ทำไมจะกลัวตายเราแต่นั่งเพื่อหาคุณงามความดีแต่เราทำไมกลัวตายไม่มีทางออกมันก็ขุดค้นลงไปเวลาจนกรอกมันเกิดสติปัญญาคนเรามันไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาจนกรอกนั่นแหละ
มันหาทางออกมันได้มีไม่หาต้องออกทางโง่นะสอนให้ฟังออกทางโง่ด้วยความท้อแท้ด้วยความท้อถอยอย่างนั้นไม่เอาสู้ไม่ได้ไม่เอาถ้าออกด้วยความฉลาดมันก็ออกของมันอย่างนั้นออกด้วยความฉลาดจริงนะแต่ว่าคุยก็คุยคือออกด้วยความฉลาดนี่ออกจากทุกขเวทนาที่มันกำลังนั้นด้วยอุบายวิธีรู้เท่าทันมันจิตไม่เข้าไปยุ่งพัวพันกับมันมันก็สบายออกด้วยความฉลาดแต่ความไม่เป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันแยกกันได้เห็นไม่อย่างชัดเจนเวลาจนกลับมันรู้ได้เพราะเราจริงจังตอนนั้นไม่จริงจังตายอยู่เนี่ยอ้าวว่าไงแล้วแต่พิจารณาเห็นความจริงทุกข์จะเกิดขึ้นนี้จะดับหรือไม่ดับก็ช่างทุกข์เถอะเราไม่ต้องการว่าอยากให้มันดับซึ่งจะเป็นการเพิ่มที่เหลือขึ้นมาที่เรียกว่าตัวสมุทัยภาวะตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้มันหายเราต้องการแต่ความจริงความจริงมีเท่าไรเราขอรู้ทั้งนั้นวันนี้มีอย่างทำยกมือขึ้นสาธุวันนี้จะทำมีทุกข์สัตว์เป็นต้นมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้านี่ทั้งหมดจะพิจารณาจนกระทั่งถึงเวลาต้องนำถ้าไม่ถึงเวลานั้นอาตายก็ตายสาธุแสดงให้เต็มที่วันนี้จัดตามในวันนี้ข้าพเจ้ายอมรับจนกระทั่งเห็นทุกข์สัตว์เป็นความจริงนอกจากมันตายไปเสียเท่านั้นมันก็สิ้นใจนี่ก็ทำงานแสดงให้จิตที่ไปไหนไม่ได้ถ้าลงในทุ่มลงขนาดนี้แล้วจะที่จะเลือกออกไปข้างนอกนานไม่ได้นั่นจะไม่มันจะไม่เป็นทุกข์ไงกายก็เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟคือความทุกข์ร่างกายกระดูกทุกท่อนทุกชิ้นทุกอันเหมือนจะมันจะแตกกระเด็นออกจากกันผิวหนังก็เหมือนไฟเผาอย่างแม้แต่ข้อมือมันยังเหมือนจะขาดจากกันที่เรียกมันบอกร้อนหลังมือที่ว่าทับกันความบอกร้อนนั้นมันเป็นเรื่องเล็กแต่เราจริงข้อมือแต่ละข้อละข้อมันจะขาดกระเด็นออกจากนั้นจากกันมันถึงกลางมันก็ดูทุกชิ้นที่ต่อกันมันเหมือนจะแตกออกไปเพราะมันเจ็บมันปวดมันเสียดมันแทงเหมือนหอกเหมือนเหลาทึ่งขึ้นมาทุกแง่ทุกมุมแต่สติปัญญามันไม่ถอยนี่สู้กันจนถึงตายว่ะเวลามันรู้นั่งกับมันมีอะไรกำเริบว่าเหมือนไปได้ผลอย่างนั้นเรานี่ขันหยาบมันต้องทำจากหยาบนั้นมันถึงทันได้ถ้าลงไม่ทุ่มขนาดนั้นทีไรก็ทีนั้นไม่เคยพลาดเลยต้องเห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาทุกครั้งความอัศจรรย์นี้ไม่เคยชินกันเลยอัศจรรย์แสดงขึ้นเมื่อไรก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์อยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ติดใจเหมือนเรารักอาหารนี่อาหารนี่พระธรรมเจริญทั้งศักดิ์สิทธิ์โอ้ยเบื่อนี่พระอาจารย์นี่ไม่มีทางเบื่อมีพูดถึงเรื่องความจริงความจังความโง่ความฉลาดเป็นสิ่งที่เราผิดมันได้แก้มันได้แก้จากโง่ให้เป็นฉลาดแก้ได้ช่วยอุบายช่วยตัวเองธรรมะทั้งหมดเป็นอุบายช่วยตัวเองทั้งนั้นความจริงเหมือนกันเราเป็นเด่นทำเวทนาได้เรื่องอัศจรรย์ที่เลยมีแต่เรื่องมีธรรมะพอพิจารณาเห็นร่างกายต่างๆนั่นก็เรื่องแต่ที่มันเด่นที่สุดก็คือพิจารณาทุกเวทนาจิตไม่จ้างไม่หลอกเลยแหละที่มันลำบากทำไมถ้ามันรู้มันอาจถามมาความขยันไม่ต้องบอกหมุนติ้วที่ดึงไปถึงสติปัญญาอัตโนมัติด้วยแล้วไม่มีอะไรสาวความขี้เกียจมันหายไปไหนหมดมันหมุนอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้มันเสียเวลาเช่นหยุดชะงักไปคุยกับเขาหยุดชะงักไปคุยกับพระกับสาวาจารย์งานต้องหยุดทั้งที่มีสติอยู่มันก็ต้องหยุดเหมือนเรากำลังเขียนหนังสือมีคนมาหาถึงเราจะไม่ลุกจากที่เขียนก็ตามในขณะนั้นก็ยังเขียนไม่ได้จับปากกาอยู่กับเขียนไม่ได้ต้องหยุดพูดคุยเขาเรื่องเวลาการสั่งนั้นจะมาเขียนได้นี่ก็ผ่านเวลาเรียกว่าตรงนั้นการอยู่คนเดียวมันเหมือนที่อยู่ของใครไม่ได้ถึงเวลาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงมีแต่จะเอาตลอดเวลาเวลาเป็นนิดหนึ่งก็เป็นค่ามีค่าแล้วเกิดไม่รับเวลาเวลามันขยันมันจะไหนดีนะความรู้ความขี้เกียจไม่มีหายหน้าไปหมดเลย
พอตื่นทับกับงานจิตกับงานมันวิ่งถึงกันแล้วปั๊บไม่ต้องบอกสติไม่ทราบมันเผลอไปเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหนักอันนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ตลับเท่านั้นมันติดแน่นกับงานนั้นตลอดเวลาแม้แต่ฉันเองมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรถกับท่าทั้งเที่ยวหวานเค็มอะไรอยู่จิตมันทำงานมันปอกปอกปอกปอกมันจะไม่รู้มีท่าอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นแหละทำอะไรแล้วมันก็ไม่ปล่อยงานงานภายในมันไม่ปล่อยนี่เนี่ยอัตโนมัติของบังคับบัญชานอกแล้วยับยั้งเอาไว้เวลาพิจารณาเพลินจนเกินเหตุเกินผลมันเหนื่อยจิตใจคือความคิดความปรุงมันเป็นงานของจิตเมื่อคิดมากพิจารณามากมันก็ทำให้เพลียมันก็ไม่ถอยมันมีแต่พิจารณาเรื่อยๆเพราะเห็นผลจากการพิจารณาเสมอเสมอรักในตรงนั้นรู้เท่าตรงนี้เข้าใจตรงนั้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจตรงไหนมันก็ปล่อยวางครับเข้าใจแล้วปัญญามันปล่อยๆอย่างนั้นนี่ก็ต้องยับยั้งบังคับกันไม่ให้ทำงานเพราะมันจะตายแล้วพลีนอนก็ไม่หลับเพราะมันทับเพลินในการงานไม่ยอมหลับนั่งยิ้มกับพี่นางนอนให้หลับมันก็พี่นางต้องในบังคับกันจริงๆต่างนั้นบังคับให้เขาถูกความสงบนี่ก็ต้องถูกบังคับแต่ก่อนก็ว่าเต็มเรื่องความสงบพอกำหนดป้าไปลงแนวเลยอันเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมีแต่ความรู้ล้วนๆแน่วแต่ว่าความรู้ล้วนๆหมายความรู้ในวงสมาธิไม่ได้หมายถึงว่าความรู้ที่พ้นจากวิชาแล้วเนี่ยถอนมามากระทบกระเทือนสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นมาตอนนี้รำคาญเข้าแล้วปั๊บปั๊บสมาธิมีระยุ่งนี่มันก็ชำนาญมาไม่ได้คุยเรื่องสมาธิใครจะมาโต้ไปยากอยู่ว่างั้นเลยเวลามันออกนั่นพอเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วมันก็กลับมาเห็นโทษของสมาธิว่านอนตายเฉยจะปล่อยไม่เห็นพิจารณาที่มันก็ไม่อยากจะเข้าเพลินสมาธิแต่มันก็ผิดอุทธัจจะความฟุ้งเกินตัวติดในความฟุ้งเกินตัวของตัวเองต้องล้างเข้ามาบังคับเข้ามาให้เข้าสู่ความสงบสงบไม่ได้มันคว้าไปจนเอาพุทโธหนักขนาดนั้นนะบริกรรมพุทโธให้ถี่ยิบเลยจ้ะพอยับบังเถิดทางทางหน่อยมันจะไปหางานบังคับกับพุทโธพุทโธจนกระทั่งแน่วเพราะมันจะตายอยู่แล้วนี่เนื่องจากงานมันคือมันเป็นทั้งวันทั้งคืนเขาบังคับกับพุทโธตั้งใจบังคับจริงๆอย่างนี้อันนี้ต้องบังคับให้สงบต้องบังคับการทำงานในการพิจารณาเพื่อว่าไม่ต้องบังคับเป็นมันไปเองแต่เวลาจะให้สงบนี้ต้องบังคับพอสงบลงไปมันมีกำลังมีสบายอ่อนนิ่มสงบสบายเบาหรือปล่อยวางเงี้ยวพอถอนพอถอยออกมาเป็นปั๊บปั๊บแล้วเอาปั๊บเอาเลยจริงถึงรู้สึกว่าผิดกันพิจารณาอะไรมันรู้ได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วผิดกันกับที่ผิดมันเป็นยังไงเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของสมาธิเมื่อก่อนเราสมาธินอนตายไปเวลาเราหักห้ามจิตจากการพิจารณาเข้ามาสู่สมาธิในขณะที่เข้าสู่สมาธิมันก็มีความสงบร่มเย็นสบายพอถอนออกไปแล้วก็เหมือนกับคนมีกำลังวังชาจากการพักผ่อนนั่นแหละเลือกทำถ้ามีกำลังแล้วทำงานแล้วก็เป็นขึ้นเป็นอันมีกำลังวังชาเนี่ยที่ว่าสมาธิอบรมสมาธิอบรมปัญญาสมาธิปริอัมมีสมาธิปริภาริกาปัญญามหาปราโมทย์มหาสังฆาสมาธิอันปัญญาบุญแล้วจะมีผลมากมีผลมากคือความคล่องแคล่วว่องไวไม่ผ่านใจเหมือนกับมีดที่ได้รับแล้วฟันอะไรก็ขาดไปเลยปัญญาที่สมาธิพบลมก็คือให้ได้พักตัวนั่นเองแล้วกว่าที่น้ำคล่องแคล่วว่องไวเราเลือกถนัดใจเราเลือกปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติตัวท่านบริการท่านมหาสุขปัญญาคือเป็นไปเองหมุนตัวไปเองตลอดจนกระทั่งมันกิเลสมันขึ้นไปหมดมันทั้งจะอยู่ถ้ายังมีอยู่มากน้อยมันจะคุ้ยเคี่ยวขุดค้นหาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วคำว่าจะแพ้อะไรขึ้นอยู่กับกิเลสจะไม่กิเลสประเภทไหนก็ตามจะไม่ยอมแพ้
นอกจากให้ตายบนเวทีถ้าเป็นนักนั่งมองไปต่อถ้าตายคำว่าแพ้มาให้มันถ้าแพ้ก็ตายอยู่ตรงนั้นเลยบนเวทีเลยนี่เอาตายอยู่กับสนามโลกเหนื่อยหรือไม่ใช่มันจะล้มลุกคลุกคลานเราฝึกขัดเอาจริงเอาจังมันต้องรู้ต้องเห็นด้วยนะครับพูดกันอย่างป้าๆพูดแบบโมฆะไม่เกิดประโยชน์เอาความจริงมาพูดทำเป็นของจริงพระเจ้าสอนเพื่อความจริงผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงจะรู้จริงเห็นจริงตามส่วนทำนั้นๆหรือตามกำลังก็จะเป็นดาวให้ตนต่อไปเมื่อแก่กล้าสามารถเองมันทะลุไปหมดเวลางานนั้นสำเร็จแล้วมันก็แสนสบายงานอะไรจะไปยุ่งยากวุ่นวายละเอียดละออยิ่งของงานกรรมฐานงานของพระงานศาสนาก็คืองานเจริญภาวนาสมถะวิปัสสนานี่แหละเจสาโลมานักษาตุนตาตะโจอุปชามอบให้แม้ตั้งแต่วันบวชนี้คืองานของพวกเธอทั้งหลายที่ท่านทำงานงานนี้ไปทำให้สำเร็จถ้าทำงานนี้สำเร็จแล้วก็เลิศวุฒิตังธรรมจริยังเสร็จกิจศาสนาก็เสร็จงานนี้งานนี้คืองานข้อแก้ความงานตัดถอนกิเลสอุปทานที่มันยึดมั่นถึงมั่นในผมคนในฟันหนังนั่นเองกระดูกตลอดอาการ32ทุกส่วนทั้งภายนอกภายในมันยึดได้หมดเวลาพิจารณาคลี่คลายเห็นตามความจริงแล้วมันปล่อยได้หมดจนทั้งถึงอวิชชาไม่มีเหลือแล้วนั่นหลังงานสำเร็จงานเบื้องต้นท่านเอานี้ให้ซะก่อนเอาอย่างๆให้ซะก่อนเจริญมาทางสายสุดพอพิจารณาเข้าใจแล้วมันจะคืนชาติไปเองในงานละเอียดทั้งหลายก็มีสติปัญญาพอตัวที่จะพิจารณาส่วนละเอียดยิ่งกว่านี้ได้แล้วแต่ถ้ามันทะลุพอทะลุไปแล้วเสร็จงานจริงเสร็จได้งานศาสนางานแท้จริงเมื่อเสร็จแล้วสบายเดี๋ยวก็อยู่ไปตาต่อตาไปไม่เห็นกำหนดกฎหมายในเรื่องการสถานที่เรื่องเวลาพกหน้าพกหลังอะไรไม่สนใจเสียเวลาเรื่องสมมติทั้งนั้นวิเลศก็เป็นสมมติถ้ามันมีอันนี้อยู่มันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับสมมติเหล่านั้นถ้ามันไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปเกี่ยวเนี่ยว่าเอโกนัทโผล่เลยเป็นพื้นต้นโดยลำพังมีการทำงานทำแท่งเดียวคือความบริสุทธิ์เอกีพาวมีกระทาบเป็นเดียวเท่านั้นไม่สองกับผิดอะไรเลยเนี่ยท่านบรรยาอธิบายให้ฟังพูดหนักขนาดนั้น

านิพพานแม้จะเป็นคำพูดหรือหลักธรรมที่บรรดาผู้ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเคยท่องบ่นและพูดกันมาจนถึงหูก็ตามจะรู้สึกจะอดนักศึกษาและนักพูดก็เนื่องจากคำว่าซึ่งเรานำออกมาพูดนี้กับธรรมชาติที่เป็นนิพพานจริงๆนั้นเนี่ยจะพูดออกมาจากใจของผู้ที่จำหน้าก็จริงตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่ว่านักศึกษาไม่ว่านักปฏิบัติถ้ายังไม่ปรากฏความขึ้นสงสัยภายในจิตใจของตนเองเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงหยุดกราบเลยแล้วคำที่ว่านิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติอันหมดความเกี่ยวข้องนั้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของแต่ละรายละลายไป

ตราบนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยในเวลาตรัสรู้ใหม่ๆก็เนื่องด้วยเหตุนี้เองแม้จะทรงปรารถนาเพื่อจะสั่งสอนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานก็ตามแต่ความปรารถนาของพระพุทธเจ้านั่นคือความมุ่งหวังนั่นเองและความคาดหมายแห่งความเป็นศาสนาของโลกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่ในพระทัยเหมือนกันในเวลาที่ทำความปรารถนาอยู่พอความปรารถนาได้บรรลุถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วความรู้สึกของพระองค์ในขณะที่ได้บรรลุความบริสุทธิ์เต็มที่กับความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นปรากฏว่าห่างไกลกันมากเนื่องจากความปรารถนาของพระพุทธเจ้านั้นปรารถนาในเวลาที่มีสมมุติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดฝังอยู่ในจิตใจเช่นเดียวกับคนสามัญทั่วไปแต่ความบริสุทธิ์ที่ได้ทรงมันลุในเวลาบำเพ็ญให้ถึงที่แล้วนั้นมีความแตกต่างกันกับความเป็นมาดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไม่น้อยพูดง่ายๆก็คือว่าธรรมชาติที่เห็นและรู้อยู่ในขณะนี้กับความรู้ที่เป็นมาโดยลำดับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรเพราะความรู้ตามธรรมดาของสามัญชนทั่วไปจะต้องเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสมมติโดยประการทั้งปวงและตลอดเวลาด้วยไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนตลอดความหลับก็ยังมีสมมุติแสงอยู่กับใจเป็นประจำจิตมีความรู้มีความเป็นอยู่มีความเกี่ยวข้องกับสมมุติตลอดเวลาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังตนเองได้เหมือนอย่างใจที่บริสุทธิ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพอถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วเอาความรู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับสมมุติทั้งหลายนั้นมาเทียบเคียงกันกับความรู้ที่อยู่โดยหลักธรรมชาติทั้งตนซึ่งถึงซึ่งความเพียงพอกับสมมุติทั้งหลายนั้นจึงเป็นเหตุให้ทรงท้อพระทัยเนื่องจากว่าความรู้ที่เป็นอยู่ในบัดนี้กับความรู้ที่เป็นมาแต่ดั้งเดิมนั้นผิดกันคนละโลกแม้ท่านจะอยู่กับโลกทั่วๆเป็นท่านเป็นธาตุเป็นขันธ์หรืออยู่กับโลกทั่วๆไปแม้เหมือนโลกทั่วๆไปในส่วนแห่งสมมุติคือธาตุขันธ์ก็ตามแต่ธรรมชาติของจิตที่เคยเป็นสมมุติมานั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นวิมุตติขึ้นมาแล้วจึงผิดกับโลกทั่วๆไปถ้าพูดถึงเรื่องความละเอียดแล้วก็สุดสมมติที่จะว่าละเอียดต่อไปอย่างละเอียดไม่ได้คำสมมติยังมีละเอียดอยู่ธรรมชาตินั้นเลยความละเอียดของสมมติทั่วไปได้ทรงทราบเฉพาะพระองค์ผู้เดียวแม้จะอยู่ในกับโลกทั่วไปไม่มีจิตของผู้ของเราณบัดนี้เพราะความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้เป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนเองไม่ต้องไปเกี่ยวกับสมมุติอันใดให้เป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องเกี่ยวข้องเป็นเครื่องยึดถือเป็นที่อาศัยเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถ้าพูดถึงเรื่องว่าที่อยู่ก็เป็นที่อยู่อันสมบูรณ์กับความบริสุทธิ์นั่นแล้ว

ถ้าว่าอาศัยก็เป็นธรรมที่อาศัยอันสมบูรณ์อยู่แล้วอาจจะพูดถึงความเกี่ยวข้องก็เป็นความเกี่ยวข้องที่สมบูรณ์แต่ไม่มีความติดพันกับคำที่ว่าเกี่ยวข้องนี่มีความผิดแปลกกันมากอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจสงสัยแก่นักศึกษาและนักปฏิบัติทั่วไปไม่น้อยในคำที่ว่านิพพานแม้จะเรียนมาจนชินจิตชินใจพูดจนชินปากแต่จะละความสงสัยนั้นละไม่ได้หากไม่ได้เห็นธรรมชาตินั้นเสียอย่างเต็มใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีการปราศจากความสงสัยนั่นเลยนอกจากนั้นยังจะเป็นเหตุให้คิดไปจะว่าคำว่านิพพานนี้เป็นเหมือนกับภูเขาทั้งลูกมีความหนักเทียบกับภูเขาลูกหนึ่งกำลังของเราท่านก็ขนาดกำลังของเราเพียงเท่านี้ไม่มีใครจะสามารถยกภูเขาทั้งลูกขึ้นได้ด้วยกำลังของตนเองจึงเป็นเหตุให้ท้อจิตท้อใจต่อการบำเพ็ญเพื่อพระนิพพานเนื่องจากว่าตนมีกำลังน้อยก็เลยพลอยให้พูดว่าวาสนาน้อยไปด้วยและยกให้ท่านผู้มีกำลังมากเสียแล้วไม่ทราบว่าใครจะมีกำลังมากกว่ากันแค่ไหนถ้าเราจะเทียบเหมือนกับภูเขาทั้งลูกแล้วไม่มีใครจะสามารถยกได้จึงเป็นปัญหาใหญ่โตสำหรับคำว่านิพพานแท้จริงนิพพานไม่ใช่ภูเขาก็คือความรู้ของเราดีๆนี่เองเป็นนิพพานไม่ใช่ใจดวงนี้ถ้าหนักก็ขนาดใจดวงนี้เบาก็ขนาดใจที่รู้อยู่กันนะดุกันอยู่ณบัดนี้เห็นแต่เพียงว่าความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้มีความรุมทราบหรือเกี่ยวข้องกับสมมุติทั่วๆไปอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่แยกตัวเองจากสมมุติทั้งหลายได้เหมือนอย่างใจที่บริสุทธิ์แต่คิดอะไรก็ต้องเกี่ยวกับสมมุติอยู่นั่นเองรู้อะไรก็ต้องรู้เกี่ยวกับสมมุติถือสมมติเป็นอารมณ์แต่เป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องอดีตอนาคตเรื่องดีเรื่องชั่วมันเกี่ยวกับสมมติทั้งนั้นจึงถือสิ่งเหล่านี้เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่หลับนอนก็ได้เป็นประจำแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แม้จะคิดเกี่ยวกับเรื่องสมมติมันก็เป็นคนละประเภทเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านกับเราก็ทราบว่าต่างกันอยู่แล้วเช่นบัดนี้เรานั่งอยู่บนศาลากับเราเป็นอันเดียวกันหรือไม่นี่เราไม่ต้องถามใครเราก็ทราบว่าศาลาเป็นอย่างหนึ่งเราผู้นั่งบนศาลาเป็นคนหนึ่งต่างหากจากศาลาลักษณะของจิตที่แยกสมมติออกได้โดยประการทั้งปวงแล้วแม้จะเกี่ยวกับวัตถุอารมณ์อันใดก็ตามย่อมเป็นคนละประเภทอยู่อย่างนั้นเสมอไปไม่มีการซึมซาบกันได้แม้แต่ขณะเดียวเมื่อย้อนเข้ามาสู่ความรู้โดยเฉพาะโดยไม่ต้องเกี่ยวกับอารมณ์อะไรความรู้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่พอตัวที่จะไม่ต้องไปกังวลกับอะไรมาเพื่อแฝงเพื่อให้เป็นความสุขความสบายความรื่นเริงมันเป็นยิ่งกว่าความรู้ที่เป็นอยู่ณบัดนี้ซึ่งสมบูรณ์ในตัวอยู่แล้วเราซึ่งเป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติโตดยาเห็นมรรคผลนิพพานนั้นเป็นเหมือนภูเขาจะเป็นเหตุให้เราเกิดความท้อจิตท้อใจตำหนิตนมาอำนาจวาสนาน้อยไม่มีกำลังที่จะหอบหิ้วหรือหยิบยกมรรคผลนิพพานนั้นขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวได้
สิ่งที่ปิดบังธรรมชาตินั้นก็คือสิ่งที่เป็นนิสัยของเราทุกวันนี้ฝันฝ่ายอยู่โดยไม่รู้สึกตัวอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยคิดเคยปรุงเคยอ่านถ้าแยกจากหลักธรรมไปแล้วมันก็เป็นโลกเท่านั้นโลกนั่นแหละท่านว่าเป็นเครื่องกรบธรรมชาติที่อัศจรรย์มีไว้กรบแล้วกรบลากสนิมนั้นหนาไม่รู้กี่ขั้นกี่ประเภทน่ะเรายังหามากรบเราได้มันก็ไม่เห็นหนักเหมือนภูเขาแต่ความทุกข์ที่มันเป็นขึ้นภายในใจเพราะอารมณ์ที่เป็นข้าศึกมารังควานหรือกวนใจนั้นมันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกแต่เราก็ไม่ทราบว่ามันหนักถ้าทราบว่ามันหนักแล้วใครเลยจะไปยอมให้ทุกข์มาแตะต้องภายในจิตใจและใครจะยอมสั่งสมทุกข์ขึ้นมาโกรธใครก็ไม่จำเป็นจะต้องโกรธเพราะทราบแล้วว่าโกรธคือความทุกข์ในสุดความลื่นเลิงบันเทิงก็เป็นทำความกระเพื่อมแก่ความเศร้าโศกความลื่นเลิงบันเทิงความสุขความทุกข์ที่ไปเป็นไปในแถวของสมุดทั้งหมดเป็นเรื่องที่จะก่อความกำเริบของจิตไม่ให้ทรงตัวอยู่ได้โดยปกติของตนทั้งนั้นฉะนั้นจิตที่ถึงความเป็นนิพพานแล้วจึงไม่มีอันใดที่จะสามารถไปเขย่าให้มีความกระเพื่อมขึ้นมาแล้วเอียงยังไปกับสิ่งทั้งหลายดังที่เคยเป็นมาได้จิตที่อยู่ในขันธ์แต่ถึงความบริสุทธิ์แล้วทีนี้ท่านเรียกว่าสัพพุปาทิเสสนิพพานเราจะแปลว่าดับกิเลสในทั้งๆที่มีเบญจขันธ์อยู่ก็ได้ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นหรือจะแปลว่าเป็นผู้ถึงนิพพานแล้วแม้จะอยู่ในวงสมมุติคือธาตุขันธ์ทั้งหลายก็ตามธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมุติอันใดที่เกี่ยวแม้ส่วนร่างกายจะเข้าไปทำความรบกวนให้จริงนั้นกำเริบขึ้นมาได้เนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงจุดนี้เลยจากจุดนี้ไปแล้วไม่มีพระโอวาทบทใดที่จะสอนให้เลยยิ่งกว่านี้ไปอีก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เพื่อจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายมีได้กล่าวถึงเรื่องความสงสัยในคำว่านิพพานจะไม่มีใครปราศจากนั้นต้องสงสัยเสมอแม้แต่สิ่งที่เคยเป็นเคยมีเคยปรากฏอยู่กับตัวก็ยังสงสัยเรื่องการเกิดการตายยังถลำเข้าไปถึงตายแล้วสูงกว่านี้ที่ดูความคิดของหลักตัวประธานที่ทำให้เกิดให้ตายไม่มีอะไรจะเกิดจะตายหรอกถ้าได้มองข้ามหลักซึ่งเป็นตัวประธานจะไม่มีหลักเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยับยั้งพระพุทธเจ้าท่านรู้โลกได้โดยตลอดทั่วถึงก็เนื่องจากการรู้ตัวประธานคือจิตซึ่งเป็นหลักแห่งความเกิดความตายอันนี้เป็นหลักของมัตตะจะไม่มีสิ่งใดที่วกเวียนไปมา
้าไม่ใช่จิตตัวนี้พาให้เป็นไปธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาถ้ามันมีจิตตัวนี้เข้าไปสวมแล้วจะกลายเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาอย่างเราท่านๆนี่ไม่ได้หลักนี่แหละอันเป็นหลักใหญ่แต่ถ้ามองข้ามหลักธรรมะไปก็คือมองข้ามไปอย่างนี้เองหลักธรรมะท่านพูดถึงเรื่องการตายการเกิดการตายท่านไม่พูดถึงเรื่องอื่นสัจจะนี้พูดถึงเรื่องการเกิดการตายเท่านั้นที่เรียกว่าสัจธรรมไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยนี่คือของจริงเกิดจริงเป็นของจริงการตายก็เป็นของจริงเราต้องพิจารณาสาเหตุที่จะทำให้เกิดคืออะไรนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งท่านเรียกว่าสมุทัยนั่นสาเหตุที่จะให้เกิดเชื้ออันจะให้เกิดไม่มีเชื้อจะเกิดไม่ได้จิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของปุถุชนเรียกว่าจิตเหมือนกันแต่จิตอันหนึ่งมีเชื้อจิตอันหนึ่งไม่มีเหมือนนามข้าวสุกกับข้าวสารข้าวเปลือกเรียกว่าข้าวเหมือนกันแต่ข้าวทั้งสามประเภทนี้มีความแตกต่างกันทั้งรสชาติทั้งกติที่จะเป็นไปของข้าวทั้งสามประเภทนี้ข้าวเปลือกเป็นสิ่งที่แน่นอนมากว่าหวานลงไปที่ไหนจะต้องเกิดถ้าเชือกคือยางในของเขายังมีอยู่ซึ่งสมควรจะให้เกิดได้ข้าวสารก็ยังไม่แน่ใจทั้งสองนี้รสชาติจะยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ข้าวสุกนั้นแน่เหลือเกินที่จะไม่ต้องเกิดมีคุณภาพเยี่ยมเป็นที่รับรองกันทั่วโลกนี่จิตของพระโพธิเจ้าเป็นจิตเทียบกับข้าวสุกจิตของพวกเราทั้งหลายมันเทียบถึงข้าวเปลือกข้าวสารผู้มีธรรมะขั้นสูงขึ้นไปก็เป็นข้าวสารเพราะใกล้ต่อความเป็นข้าวสุกการต่อจะทำประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์การกล่าวทำทั้งหมดนี้ตัวได้มองลงดูที่จิตซึ่งรับรู้อยู่ในขณะนี้ผู้นี้แลเป็นผู้มีแสดงอาการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะต้องเดินทางไปตามสายสัจจะที่ประกาศตัวอยู่นี่แลแต่ไม่ทราบว่าสัจจะเป็นอย่างไรเท่านั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวสมุทัยโดยไม่รู้สึกตัวและเป็นตัวทำให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดสายไม่มีเวลาจบสิ้นหนึ่งหน้าเหมือนกันกับมดมันตายขอบดงนั่นตายไปตายมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ผลมันก็ไม่ทราบทางออกว่าจะออกทางไหนตายมกไปเย็นมาอย่างนั้นวัฏวนของจิตที่หมุนให้เกิดให้ตายตามภพชาตินั้นนั้นโดยไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่าจะเป็นภพชาติมนุษย์ตลอดไปหรือว่าเป็นภพชาติของสัตว์ตลอดไปมีสับปนกันไปเรื่อยๆตามแต่อำนาจแห่งกรรมที่จิตได้สร้างขึ้นมาไว้เพื่อตัวเองพาให้มีมากหรือน้อยทางฝ่ายดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งผลักดันให้ไปเป็นต่างๆท่านกล่าวไว้ว่ากำลังสัตเตวิพัชติยะดิดังสีนับปณิตังกรรมนั้นแหละเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันไม่มีอะไรจะมีอำนาจวาสนายิ่งกว่ากรรมที่ตนสร้างขึ้นสำหรับตนเทียจำแนกแจกตัวเองให้เป็นไปต่างๆในภพในชาติในสุขในทุกข์ในภพนั้นๆมีเพียงเท่านี้ไม่มีอินทรมยมยักษ์ที่ไหนจำเนียนมากอาภาษ

แล้วเราจะคอยให้ใครเป็นผู้มาบันดลบันดาลให้ความสุขความเจริญแก่เราถ้าเราคอยอย่างนั้นก็แสดงว่าเราคิดในเนี่ยที่ผิดแปลผิดจากหลักความจริงคือหลักกรรมไม่ใช่การสร้างตัวเองหรือการทำลายสังหารตัวเองถ้ากรรมชั่วก็เป็นการทำลายเป็นการสังหารตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ถ้ากรรมดีก็เป็นการส่งเสริมตัวเองมีอยู่สองประเภทเท่านี้ออกจากคำว่าธรรมอันเดียวกันนี่แหละที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือทำลายตัวของเรามีเท่านี้การปฏิบัติธรรมต้องมองดูใจดูความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าเป็นผู้สังเกตตัวเองจะรู้ทั้งทางผิดและถูกหากใช้ความสังเกตดูตรงนี้และชื่อว่าเป็นผู้ไม่มองข้ามตนเห็นเขาดีก็เพลินไปตามเขาแต่ไม่ทราบว่าเขาดีเพราะเหตุใดเห็นเขาชั่วถ้าเราไม่ชั่วก็เกลียดเขาแต่ไม่ทราบว่าเขาชั่วเพราะเหตุใดถ้าจะนำความชั่วมาพิจารณาตัวเองเพื่อให้หลบหลีกตีข้างห่างไกลได้โดยวิธีอะไรผลที่สุดการเกลียดเขามันก็ชั่วไม่รู้สึกเราก็สั่งสมชั่วขึ้นมาภายในตัวของเราเขาไม่มาทำอะไรให้เราเราก็จะเกลียดเขาแล้วสร้างความชั่วขึ้นมาในตัวของเรานี่แหละท่านเรียกว่าสร้างกรรมธรรมกรรมไม่หมายถึงว่าจะต้องไปทำด้วยกายทุกสิ่งทุกอย่างสร้างด้วยใจก็สร้างได้เพราะใจเป็นหลักใหญ่คิดด้วยใจท่านก็เรียกว่ากรรมคิดดีก็เป็นกุศลกรรมคิดชั่วก็เป็นอกุศลกรรมทำทางกายเนาะทำดีก็เป็นกุศลทำชั่วก็เป็นอกุศลพูดทางวาจาก็เช่นเดียวกันบ่อแห่งการสร้างกรรมมีอยู่3คือทำด้วยใจคิดด้วยใจพูดด้วยวาจากระทำด้วยกายนี่แหละบ่อส่งเสริมกับบ่อทำลายสังหารนี่ท่านหลักกรรมนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับศาสนาการสอนศาสนาถ้าไม่สอนลงในหลักกรรมนี้ไม่ถูกกับจิตของผู้ทำผิดทำถูกของผู้รับความถูกความทุกข์ของคนที่ดีที่ชั่วเพราะดีชั่วทุกข์เกิดขึ้นจากความประพฤติทั้งนั้นความประพฤติท่านเรียกว่ากรรมกรรมกับบุคคลจะแยกจากกันไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วศาสนากับคนจะแยกกันได้ถึงจะตำหนิศาสนาก็คือตำหนิตัวเองนั่นแหละคนนั้นไม่ทราบศาสนาศาสนากับเราเป็นอันเดียวกันต้องสอนลงที่เราการกระทำก็คือตัวของเรากระทำดีชั่วเรื่องของศาสนาสอนทั้งหมดออกมาจากที่ไหนสอนมาทั้งนั้นตรวจได้พิจารณาจิตดวงที่รู้อยู่เคยพาไปไหนมาไหนมั่งนี่ละคือนักท่องเที่ยวตัวได้ทราบถ้าคงกรรมคือความหมุนตัวเองนี้ไม่ได้ตราบใดธรรมชาตินี้จะเป็นกงจักรหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเกิดให้พบความชาตินี้และความทุกข์ความลำบากในที่นั้นจะไม่มีใครเป็นผู้ไปรับเป็นผู้ไปเป็นเช่นนั้นนอกจากจิตแต่ละดวงละดวงซึ่งเขามีอยู่ด้วยกันนี้เท่านั้นเป็นผู้ไปแสดงตัวและไปดำเนินตามทางสายธรรมะการเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าท่านเป็นเรื่องของทุกข์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะรื่นเริงบันเทิงดูขั้งนัตถิอัชชาตัสสะนี่ตัดบทกันตรงนี้ทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนะนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เกิดแล้วจะอะไรเป็นทุกข์ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เกิดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าได้สูญไป
ไม่เกิดเอาเฉยๆด้วยความบริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นั่นแหละคือผู้มีอยู่นะไม่ได้สูญเวลามันไม่บริสุทธิ์มันก็มีความไม่บริสุทธิ์เป็นสมบัติของใจเวลาบริสุทธิ์แล้วก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นสมบัติของใจแล้วจะเอาอะไรไปสูญคำว่านิพพานังปรมังสูญอย่างพระนิพพานเป็นทำที่สูญอย่างยิ่งนั้นหมายถึงสูญจากสมมุติโดยประการทั้งปวงเป็นคนละโลกถ้าพูดถึงตรงกับสมมุติทั้งหลายเพราะพระนิพพานไม่ใช่สมมุติท่านก็ย้ำลงอีกว่าวิมุตติคือกลับกันยังมีชีวิตอยู่ก็ทราบว่าตนบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตายแล้วจะเอาอะไรไปสูญหากว่าจะสูญก็เริ่มสูญในขณะที่ตรัสรู้พอตรัสรู้แล้วพับไม่มีอะไรรับทราบว่าตัวบริสุทธิ์ไม่มีอะไรรับทราบว่าเป็นอย่างไรต่อไปอีกนั่นคือความสูญแต่นี้พอตรัสรู้แล้วก็ได้ทราบในขณะนั้นว่าได้ตรัสรู้แล้วบริสุทธิ์แล้วใครผู้ที่ทราบว่าตนบริสุทธิ์ผู้นั้นเอาความสูญมาจากที่ไหนไม่มีสูญถ้าสูญจะรู้ได้ไงว่าตนบริสุทธิ์ประกาศสั่งสอนสัตว์นับพอประมาณก็ 84,000 พระธรรมขันธ์ออกจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์และไม่สูญนั่นเลยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ธรรมะที่สูญและไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สูงเนื่องจากผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้สูงจะอะไรเข้ามาแย้งพระพุทธเจ้าว่ามันแย้งธรรมะพระพุทธเจ้าวิจิตของพระอรหันต์ท่านน่ะสูงไม่มีอะไรจะแย้งนะผู้ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่สูงจะว่าไงไปตามสภาพของความไม่สูงของตนนั่นน่ะก่อภพนั่นก่อชาตินี้ทิ้งอันนี้คว้าเอานั้นทิ้งพบนั้นคว้าเอาพบนี้ทิ้งชาตินี้คว้าชาตินั้นวกเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีอะไรศูนย์ตัวจิตเองเป็นพื้นฐานเป็นตัวประธานถ้าให้ไปสวมร่างนั้นร่างนี้คว้าเอาร่างนั้นร่างนี้เข้ามาเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วระยะกาลก็สลายตัวไปสิ่งที่สลายลงไปนั่นก็ไม่ศูนย์เพราะเป็นดินน้ำลมไฟจะเอาความสูญมาจากที่ไหนถ้าหากดินน้ำลมไฟเป็นของสูญแล้วโลกจะอยู่กับอะไรได้ล่ะเพราะโลกเวลานี้อยู่กับดินน้ำลมไฟด้วยกันทั้งแผ่นดินหากว่าสิ่งเหล่านี้จะสูญไปเสียโลกจะเอาอะไรเป็นโลกไม่มีทิศก็จะสูญไปเสียอะไรจะไปเข้าสู่ภพสู่ชาติให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขึ้นมาจนปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นที่เราเห็นกันดูตลอดเวลานี้ไม่เคยขาดสูญไปจากโลกส่วนประกอบก็ไม่สูญธรรมชาติซึ่งเป็นตัวการก็ไม่สูญคือจิตดวงนี้ไม่สูญเมื่อหมดส่วนประกอบแล้วอะไรจะเอาความจะสูญมาจากไหนหมดส่วนประกอบแล้วก็บริสุทธิ์เท่านั้นเขาบริสุทธิ์จะว่าศูนย์ได้ยังไงศูนย์นะใครจะรู้ว่าบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์ก็รู้เต็มใจว่าบริสุทธิ์นะอยู่ที่ไหนก็รู้อยู่เต็มใจว่าบริสุทธิ์รับรองตัวเองอยู่ด้วยความรู้แล้วจะเอาอะไรมาแทรกเข้าไปว่าศูนย์ได้ไม่มีอะไรศูนย์นิพพานังปรมังสุญญังก็ศูนย์จากสมมติทั้งคือสมมติศูนย์ไปจากจิตใจดูตามเรื่องของเขาใจที่มีความบริสุทธิ์เป็นสมบัติก็เป็นอยู่กับความบริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์เมื่อธาตุขันธ์อันนี้เป็นตามธรรมชาติของเขาคือการแตกสลายที่มีอยู่ประจำตัวก็สลายจากนี้ลงไปธรรมชาติบริสุทธิ์นั้นจะแปรสภาพไปที่ไหนอีก
ท่านก็บอกแล้วว่าทำอันนี้คือทำไม่แตกไม่เปลือยเรียกว่าอกุปาธรรมไม่มีความกำเริบเป็นอื่นแล้วจะกำเริบไปทางดีใจเสียใจในเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็กำเริบไม่ได้จะกำเริบไปทำความชอบมองกองใสอะไรอีกถ้าเลยจากธรรมชาตินั้นก็เป็นไปได้แล้วรากขันธ์ทางนี้เป็นรากจะไปเอาตัวกำเริบมาจากไหนทางนั้นจะเราบริสุทธิ์ได้ยังไงจะเรียกว่าคงที่ได้ไหมแล้วจะเรียกว่าอกุปะทำได้ยังไงถ้ายังไปกำเริบอยู่การหน้าการหลังทางนั้นก็เป็นกาลิโกแล้วที่จะเรียกว่าอาการลิโกได้ไหมความบริสุทธิ์นี้เป็นอาการลิโกตามหลักธรรมชาติไม่มีการไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์พอตัวอยู่นั้นนะแต่ไม่ได้ตั้งโดยอยู่เหมือนอย่างสมมติเพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่สมมตินี่จะเรียกว่าอะไรคือว่านิพพานก่อนนี้เองแต่ขอให้พิจารณาปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคำที่เราเคยคล้องใจสงสัยมาเท่าไหร่นั้นจะปลดเปลื้องไปได้ด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมก็คือได้ตรัสมาแล้วด้วยความสิ้นสงสัยไม่มีความสงสัยในพระทัยที่จะจัดทำออกมาแต่ละบทละบาทเพื่อสัตว์โลกเป็นพระวาจาที่ตรัสออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรที่จะลี้ลับไม่มีอะไรที่จะเสแสร้งด้วยความผิดพลาดไม่นอกจากเป็นธรรมที่ชอบแล้วธรรมไม่มีอย่างอื่นและเป็นธรรมที่ทรงคุณภาพไม่เลยว่านิยามนิจธรรมอย่างไรต้องนำผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นขั้นๆตามแต่กำลังความสามารถของผู้ปฏิบัติตามธรรมนั้นได้เท่านั้นมีเท่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นอะไรบ้างเวลานี้มีคุณค่าอยู่ภายในตัวของเราร่างกายทุกส่วนก็มีคุณค่าถ้าทำให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าทำให้เป็นโทษไม่มีอะไรจะร้ายยิ่งกว่าร่างกายนี้ที่เรียกนักโทษคนตารางในเรือนจำเกลื่อนอยู่นั้นก็คือร่างกายนี้ซึ่งหมดความหมายเป็นผู้ร้ายความหมายนี้ไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีใครสนใจก็คือนักโทษก็ได้แต่บุคคลเหมือนกันนี้จะทำให้ดียิ่งกว่านี้เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้หรือเป็นที่นับถือของปวงชนก็คือร่างกายนี้จะทำให้ร้ายสาระประโยชน์ก็คือร่างกายนี้ทำให้มีคุณค่ายิ่งก็คือร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสำคัญออกมาจากดวงใจที่มีคุณค่าอันนี้เหมือนกันถ้าทำให้มีคุณค่าพเนียบมโนปุพังคมาธรรมาหมายถึงใจเป็นหัวหน้าจริงอันนี้เป็นแต่เพียงเหมือนกับว่าลูกหุ่นเท่านั้นเชื่อทางไหนก็ปังเชื่อไปทางดีทางชั่วอะไรไปเป็นไปได้หมดเพราะเป็นเครื่องมือขึ้นอยู่กับใจผู้บริกรรมเรานี้เราสงสัยอะไรไหมเกิดก็เกิดมาอย่างเต็มหูเต็มตาเต็มใจรู้กันทุกคนแต่ก็แก่มารอบด้านรอบตัวเห็นกันทุกคนทั้งข้างบนข้างล่างทางซ้ายทางขวาทางหน้าข้างหลังแต่ไปด้วยกันหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ควรยกเว้นภายในร่างของเราให้เราสงสัยอะไรนะตัวเรื่องความทุกข์อวัยวะส่วนไหนมาแสดงอาการเป็นทุกข์พอที่จะเป็นที่อะไรเราสงสัยอะไรเนี่ยโลกเกิดโลกเกิดคือโลกของเราเนี่ยดูโลกที่เกิดที่ทุกข์ที่ทรมานให้เห็นภายในตัวของเราเราจะไม่สงสัยกับโลกอะไรอีกแล้วและไม่สงสัยกับใครในโลกนี้ว่าจะมีความแตกต่างกันชื่อว่ามีธาตุมีขันธ์เช่นเดียวกันชื่อว่ามีธาตุมีขันธ์เช่นเดียวกันจะไม่มีความแตก

เทียบเหมือนกับว่าจอกหนังจิตนั้นมันเทียบเหมือนกับน้ำวิญญาณที่เลิกออกนั้นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินโดยอุบายต่างๆของผู้บำเพ็ญเลิกออกวันนั้นเล็กน้อยเลิกออกไม่หยุดไม่ถอยมันก็ค่อยหมดไปเองหมดไปเองก็ตาเปียกกัดปวดเห็นน้ำใสสะอาดจะคนดื่มได้ยังไงดื่มแล้วจะไม่รู้รสรู้ชาติไหนต้องรู้นี่พระพุทธเจ้าไม่เคยรู้นิพพานตั้งแต่มันเกิดมาเห็นได้พอได้รู้ได้ดื่มทำไมจึงเป็นคนแตกจากโลกมากมายและใครก็กราบไหว้ทั้งนั้นทั้งสามภพนี้ไม่มีใครจะอวดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปนอกจากคนตาบอดเท่านั้นจะไม่กลัวอะไรต้นไม้ก็โดดหัวตอก็เตะไปหัวตอไม่ขาดเท้าขาดโดนต้นไม้ต้นไม้ไม่แตกหน้าผากแตกคนตาบอดเป็นนิสัยอย่างนั้นไม่ค่อยกลัวคนที่มีทิฏฐิมานะคนที่โง่เขลาบอกปัญญาจนเทียบเหมือนกับคนตาบอดไม่รู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษไม่รู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วมันมีใครเป็นกล้าสามารถยิ่งกว่าตัวถ้าเป็นคนประเภทนี้นั้นยกให้เขาไม่ค่อยจะกราบพระพุทธเจ้าไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อตำทั้งๆ ที่เขาทำกรรมอยู่ตลอดเวลาจนถึงกับเป็นคนประเภทนั้นขึ้นมาอย่างน่าสะท้องเรือเจ้าใจเขาก็ไม่ทราบว่าเขาทำกรรมอะไรนะเขากอดกรรมอยู่นอนอยู่กับกรรมตลอดเวลาไม่มีวันแบออกมาให้พอที่จะมองเห็นได้ว่ากรรมคืออะไรคนประเภทนี้เราไม่ต้องเอามาเป็นประมาทแต่คนประเภทที่คอยจะสอดส่องมองหาเหตุหาผลหาดีหาชั่วของกรรมต้องยอมกราบพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะอวดเก่งหรือยิ่งยิ่งไปจากพระพุทธเจ้าไปนั่นพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนมีวิริยะเหมือนเรากลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาเพราะปฏิปทาที่กลางไม่มีที่อื่นอย่างอื่นที่จะเป็นพิเศษแปลกจากทางดำเนินของพระพุทธเจ้าไปเราจะไปสอบแสวงหาทางอื่นว่าจะเป็นทางลักหรือทางตรงทางพิเศษทางได้เปรียบนอกจากจะพยายามเป็นช้างท้าหลังเดินตามพระพุทธเจ้าไปโดยไม่มีความท้อถอยดังที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นอดบ้างอิ่มบ้างไม่ตายการเกิดการตายไม่เป็นจริงอ่ะกลัวอะไรมากนักในเบญจขันธ์อันนี้อย่างไรก็ต้องตายกลัวก็หนีไม่พ้นแต่อย่างไรเราจะได้คุณงามความดีขึ้นจากธาตุจากขันธ์อันนี้เท่าที่กำลังของเราจะสามารถแค่ไหนนั่นแหละเป็นที่พอใจของเราจะต้องบำเพ็ญให้เห็นคำว่านิพพานซึ่งเป็นบ่อแห่งความสงสัยภายในใจของเรามาและฝังจมอยู่มาอยู่นานได้ฟื้นขึ้นมาปรากฏชัดภายในจิตใจหายสงสัยในคำที่หวั่นโดยไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วดังที่สาวกทั้งหลายแม้ไม่เคยรู้นิพพานเป็นผู้เป็นนักศึกษาปฏิบัติสลับกลับฟังจากพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพอธรรมชาตินั้นไม่โผล่ขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับการไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกแล้วแม้ที่สุดกำลังเดินไปจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในข้อข้องใจมันก็เคยมีประวัตินั้นแต่ท่านเรียกว่าอนัตตภิกขุจะไปทูลถามข้อข้อธรรมกับพระพุทธเจ้าพอเดินไปถึงใต้ถึงพระคันตกุฎีนั้นเท่านั้นเพราะเอิญฝนตกก็เลยยืนอยู่ใต้ถึงพระคันตกุฎีของพระองค์น้ำที่เกิดย้อยลงมาจากชายคาก็ตกลงไปที่พื้นกระทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปน้ำกระทบกันก็ปรากฏเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านก็คิดเทียบเข้ามาข้างในถึงเรื่องสังขารที่ตุงนี่เพราะเป็นธรรมส่วนละเอียดที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่สังขารที่ตุงขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดับเท่านั้น

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเข้ามาสัมผัสกับใจมันก็เหมือนกับนั่งกระทบกันให้ปรากฏเป็นสังขารขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วมันดับด้วยกันทั้งนั้นดับแล้วก็เป็นประอยู่จิตตามเดิมเช่นเดียวกับน้ำกระทบกันปรากฏเป็นฟองหรือเป็นต่ำขึ้นมาแล้วก็ลงดับลงไปกลายเป็นน้ำตามเดิมท่านเทียบเพียงอยู่ที่นี้เลยได้ตัดสู้เสียในที่ใต้ถึงพระกระดาษดีของพระพุทธเจ้าออกจากนั้นพอฝนหยุดท่านก็กลับไปพระกระดาษดีของตัวเองด้วยความรู้สึกว่าแม้เราจะประทุนถามพระพุทธเจ้าท่านก็จะต้องตอบอย่างที่เราเห็นอยู่นี้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องประทุนถามกลับไปคือดีของตัวเองจริงแสดงว่าสันทิฏฐิโกไม่มีใครจะสร้างให้ใครถ้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละเวลาหลายๆนี้ต้องทราบชัดโดยลำพังตนเองแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงไปรับรองเพราะเป็นธรรมชาติของผู้นั้นรับรองตัวเองอยู่แล้วด้วยสันทิฏฐิโกที่พระองค์เจ้าประทานไว้คำว่าสันทิฏฐิโกในข้างโน้นกับสันทิฏฐิโกในข้างนี้และคำว่าเกิดเจ็บตายข้างโน้นกับข้างนี้มีอะไรแตกต่างกันไหมจะล่วงมากี่ปีกี่เดือนก็เป็นเรื่องมืดกับแจ้งเท่านั้นเรื่องความเกิดความตายมันเป็นลักษณะอันเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติทำทำก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกันสันทิฏฐิโกจะมีความแปลกประหลาดมาจากไหนและธรรมนิพพานจะมีความแปลกประหลาดมาจากไหนในสมัยโน้นกับสมัยนี้จิตของคนสมัยโน้นกับจิตของคนสมัยนี้มีความแปลกต่างกันไม่มีอะไรแปลกต่างกันถ้าคนมีกิเลสก็เหมือนกันคนหยาบก็มีเหมือนกันคนละเอียดมีเหมือนกันถ้ารู้ถึงธรรมที่จะควรเรียกว่านิพพานก็ต้องเป็นนิพพานเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแต่พระสัจธรรมเป็นอันเดียวกันการปฏิบัติสัจธรรมปฏิบัติแบบเดียวกันความรู้จึงให้ผิดแตกต่างกันไม่ได้เมื่อเป็นนั้นนิพพานจะมีแตกต่างกันที่ไหนไม่มีเอโกธรรมโมเป็นธรรมแท้เดียวเหมือนกันนี่การหมดความสงสัยในธรรมที่ว่านิพพานจะมาหมดที่จุดนี้ไม่มีจุดอื่นเป็นที่หมดที่สิ้นสงสัยการเรียนก็เป็นอุปกรณ์เพื่อจะมารู้ความจริงอันนี้ถ้าเรียนแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่มีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความรู้ปรากฏขึ้นจากทางด้านปฏิบัติกลายเป็นสันทิฏฐิโกทรงตัวได้รู้ได้ภายในตัวเองถึงความพอตัวได้ด้วยหลักปฏิบัติท่านโปรดท่านพยายามที่จะมาจนประมวลความรู้ทั้งหมดธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนในครั้งนั้นมาอยู่กับตัวเราคนเดียวความรู้จริงเห็นจริงจะเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติตามหลักสวดคาถาธรรมนี้แน่นอนจึงขอยุติเพียงเท่านี้

นักบวชและเป็นนักปฏิบัติที่โลกให้นามว่าพระธุดงค์กรรมฐานและตัวเองก็ถึงพร้อมด้วยเจตนาที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงท่านเหล่านี้แลเป็นผู้เข้าถูกช่องถูกทางตามแถวทางเดินของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญและได้ตรัสรู้มาตลอดถึงนำธรรมะมาประกาศธรรมสอนโลกก็ทรงประกาศสอนในแนวทางที่ว่านี้คือการบำเพ็ญคุณงามความดีคุณงามความดีนั้นจะอยู่ที่ไหนอะไรจะเป็นเครื่องสัมผัสรับทราบรู้เห็นกับคุณงามความดีนั้นนอกจากใจนี่เท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบได้ในบรรดาสิ่งสมมุติทั้งหลายในโลกนี้มีใจนี่เท่านั้นเป็นผู้จะรับทราบและบำเพ็ญตนทั้งการละและการบำเพ็ญนี่พวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ยอดเยี่ยมและได้มาประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นี้นับว่าเป็นโอกาสและเป็นหน้าที่การงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับความเป็นนักบวชของเราถ้าไม่ลืมตัวไปเสียโดยอาศัยผ้าเหลืองที่โลกทั้งหลายเคารพกราบไหว้บูชานี้มาเป็นประหนึ่งว่าดินเหนียวติดหัวแล้วก็ว่าตนก็ว่าตนมีหงอนเสียโดยที่ว่าตัวได้บวชเพียงเท่านี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็นึกว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วในความเป็นพระของตนถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะก้าวเดินเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสมเจตนาที่มุ่งไว้แล้วนั้นเลยผู้ตั้งใจเพื่อความหลุดพ้นจริงๆก็พึงคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นคติตัวอย่างอันดีเยี่ยมมาแล้วทั้งที่พระองค์เป็นกษัตริย์คำว่าเป็นกษัตริย์โลกทั้งหลายก็ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นบุคคลประเภทใดถ้าพูดถึงความมีคุณค่ามีราคาความที่น่าเยินยอสรรเสริญก็อยู่ในความเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าเวลาพระองค์เสด็จออกทรงผนวดนั้นไม่ได้ทรงเสด็จคือไม่ได้เสด็จไปตามที่โลกคิดโลกเข้าใจกันว่าเสด็จออกทรงผนวดอย่างมีหน้ามีตามีคนเคารพเลื่อมใสเป็นหรือว่าได้รับการแห่แหนออกไปแต่พระองค์ทรงเสด็จไปแบบหาคุณค่าไม่ได้สลัดพระองค์จากความเป็นกษัตริย์และความมีคุณค่าทุกแง่ทุกมุมออกไปโดยประหนึ่งว่าเป็นผ้าขี้ริ้วเป็นคนอนาถาสลัดความสำคัญที่ว่ามีคุณค่ามีราคามีความเป็นพระมหากษัตริย์เป็นต้นออกจากพระทัยและกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุมเสียหมดเหลือเพียงว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นคำว่าสิทธัตถราชกุมารนั้นก็เป็นพระนามของกษัตริย์ของวงกษัตริย์พระองค์ไม่ได้นำมาเกี่ยวข้องเลยเสด็จออกเพื่อบำเพ็ญพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีคุณค่าเนื้อโลกเหนือสงสารมีพระทัยมุ่งหมายต่อธรรมดวงนั้นโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่โลกรักและสงวนกันการเสด็จออกทรงผนวช
เราก็ไม่เคยได้ยินว่าพระองค์ได้ประทับอยู่ในหอปราสาทราชมณีที่ไหนเหมือนกับกรุงกบิลพัสดุ์ก็ไปอยู่ตามประเภทแห่งคนอนาถาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีสละทิฏฐิมานะทุกแง่ทุกมุมเพื่ออัตเพื่อธรรมนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นการประทับอยู่ของพระองค์จึงสะดวกสบายหายกังวลอาหารการบิณฑบาตที่เรียกว่าเครื่องเสวยซึ่งเคยเสวย ในนามหรือในความเป็นพระราชาก็สละเสียสิ้นเหลือแต่คนอนาถาขอทานเขามาเสวยเท่านั้นพระองค์ก็สบายนี่เพราะการละสิ่งที่เข้าใจว่ามีคุณค่าเหล่านั้นแต่มาเป็นอุปสรรคในหัวใจนี้ออกเสียเหลือตั้งแต่ธรรมอันเลิศที่พระองค์ทรงมุ่งหวังซึ่งไม่ขัดกับสิ่งใดๆในโลกไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยนี่มีเหลือนี่เท่านั้นและทรงบำเพ็ญวิธีใดที่จะทรงคิดว่าจะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ตามพระประสงค์ก็ทรงบำเพ็ญขนาดที่สละเป็นสละตายถ้าเป็นภาษาของเราไม่เห็นแต่ความยากความลำบากเหนือสิ่งที่พระองค์มุ่งหวังคือพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นเลยทรงบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนกระทั่งเห็นว่าไม่ใช่ทางแล้วจึงทรงลดละแล้วสรุปความทรงก็ทรงย้อนหลังมาพิจารณาถึงเรื่องอนาปานสติซึ่งเคยได้แสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วจึงทรงบำเพ็ญทำด้วยอานาปานสติทรงระลึกกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วสละพระองค์ในสถานที่นั้นด้วยทั้งความเป็นพระพุทธเจ้าก็จะให้เป็นในสถานที่นี้หากไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสักป่าช้าก็คือสถานที่แห่งเดียวกันนี้ไม่ทรงคิดจะโยกย้ายไปที่ไหนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอีกนี่เป็นวาระสุดท้ายที่พระองค์ทรงปรงพระทัยลงไปเพื่อความตรัสรู้แล้วก็ได้ตรัสสมพระทัยในคืนวันเดือน6เพ็ญธรรมที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นและวิธีการดำเนินของพระองค์อันเป็นแนวทางหรือเป็นต้นเหตุให้ตรัสรู้นั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดได้เคยบำเพ็ญมาก่อนและเป็นครูอาจารย์สอนมาก่อนเลยไม่ว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดหรือสอนพระองค์เองก็ไม่เคยปรากฏเป็นเรื่องของสยามภูทรงขวัญขวายโดยลำพังพระองค์เองเวลารู้ก็รู้ขึ้นมาโดยลำพังพระองค์เองเช่นเดียวกันธรรมที่รู้ขึ้นมาในคืนวันตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศโลกเหนือโลกเหนือสงสารเป็นโลกุตรธรรมอันสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายได้เจริญมุตพุทโธขึ้นมาเมื่อได้ปรากฏในพระทัยแล้วอุบายวิธีการต่างๆที่จะทรงแนะนำสั่งสอนโลกเพราะความเมตตาสงสารนั้นก็ปรากฏขึ้นกับสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นเพราะการทรงรู้ทรงเห็นนั้นเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเห็นทั้งหัวใจสัตว์โลกกรรมของสัตว์โลกเห็นทั้งพระทัยของพระองค์และกรรมของพระองค์ที่เคยเป็นมาอย่างไรอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงทุ่มเทลงด้วยพระเมตตาอยากจะให้สัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์เหล่านั้นจริงๆและให้ถึงซึ่งความสุขนับแต่ความสุขอันพื้นๆขึ้นไปซึ่งดีกว่าที่ไปจมในนรกเป็นไหนๆตลอดความสุขสุดยอดได้แก่ความหลุดพ้นไปเสียโดยถ่ายเดียวเมื่อทรงแนะนำสั่งสอนเติมทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัย
พราะอำนาจแห่งความเมตตานี้มีกำลังมากเนื่องจากเหตุสองประการนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นหรือเป็นเครื่องประจักษ์พระทัยคือแดนแห่งสัตว์โลกที่รับความทุกข์ความทรมานนี้มีรอบในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดแดนใดสถานที่ใดที่สัตว์โลกทั้งหลายจะไม่รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนส่วนความสุขก็มีเจือปนกันไปแต่ความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เด่นเอามากสำหรับสัตว์โลกซึ่งต้องจมอยู่เป็นจำนวนมากยิ่งกว่าผู้ที่รับความสุขความสบายเพราะอำนาจแห่งกรรมดีของตนเมื่อพระองค์ทรงเห็นความทุกข์ความทรมานในเหตุการณ์เหล่านี้และทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ในพระทัยที่เลิศเลยหรือถ้าว่าถึงความสุขแล้วก็ลบล้างได้หมดบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นเหล่านั้นเมื่อก้าวเข้าสู่สถานที่นี้คือความบริสุทธิ์พุทโธนี้แล้วจึงทรงแนะนำสั่งสอนเต็มพระทัยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาธรรมที่นำมาสั่งสอนโลกนี้ไม่ใช่ธรรมธรรมดาธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์ด้วยธรรมของท่านผู้มีเมตตาอย่างแรงกล้าไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยสอนสัตว์โลกตามขั้นตามภูมิแห่งอุปนิสัยของตนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้อย่างรวดเร็วก็รีบฉุดรีบลากกระชากดึงให้หลุดให้พ้นไปเสียในขณะนี้ขณะนี้ผู้ที่ควรขยับขยายลึกเอื้อนชั้นขึ้นมาด้วยพระกำลังแห่งความสามารถที่ทรงแสดงอุบายต่างๆให้รู้ให้เห็นให้กล้าเดินขึ้นมาพระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนด้วยมาตั้งแต่วันตรัสรู้ไม่เคยลดหย่อนผ่อนความเมตตานั้นลงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันปรินิพพานนี่ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่กระเทือนโลกมานานเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วเป็นธรรมที่ปลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากความทุกข์ความทรมานอันมีโมหะธรรมเป็นสำคัญที่ทำให้ลุ่มหลงลุ่มหลงล่มจมไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวให้ได้รู้สึกเนื้อสึกตัวแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจาก วงแห่งวัฏจักรซึ่งก็คือวงแห่งวัฏทุกข์ของสัตว์โลกนั่นแหละเพราะจิตแต่ละดวงละดวงถูกร้อยไว้แล้วด้วยกิเลสอาสวะมีอวิชชาเป็นสำคัญแล้วกิ่งก้านสาขาดอกไปก็แตกกระจายไปเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเกิดในภพใดแดนใดเพราะอำนาจแห่งกิเลสนี้มีความรุนแรงที่จะต้องฉุดลากให้สัตว์โลกได้ทำบาปทำกรรมมากยิ่งกว่าจะทำบุญนี้เป็นไหนๆเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ในทิศใดแดนใดเพียงแต่มนุษย์เรานี้เราก็เห็นประจักษ์กับตาแล้วถ้ายังไม่เห็นก็ให้ดูหัวใจของเราเองว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีความสุขความสบายแค่ไหนและมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรมีสิ่งยุแย่ก่อกวนให้เกิดความกระเพื่อมขุ่นมัวมากน้อยเพียงไรในหัวใจของเราแต่ละรายละลายตลอดถึงร่างกายที่หมุนติ้วอยู่กับหน้าที่การงานนั้นมีมากมีน้อยเพียงไรไม่ว่าร่างใดไม่ว่าจิตดวงใดย่อมเป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดเพียงมนุษย์เท่านั้นเราก็พอทราบได้แล้วกระจายออกไปหาสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกดินแดนนี้ก็เป็นจิตที่ถูกร้อยไว้แล้วด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นที่ร้อยรัดให้แน่นหนามั่นคงที่สุดในหัวใจของคนมีกิเลสทุกดวงเมื่อร้อยไว้แล้วเช่นนั้นความทุกข์ก็ต้องป้อนเข้าไปแทรกเข้าไปแซงเข้าไปมากน้อยแทรกแซงกันอยู่อย่างนั้น
เสริมกันอยู่อย่างนั้นเหยียบย่ำทำลายกันอยู่อย่างนั้นแล้วจะหาความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายมาจากที่ไหนในโลกอันนี้เพราะเป็นโลกแห่งปืนแห่งไฟที่เรียกว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาสมอยู่ภายในจิตใจจะหาความร่มเย็นเป็นสุขมาจากที่ไหนย่อมหาไม่ได้นี่แหละการที่ทรงเห็นเรื่องราวของสัตว์ทั้งหลายกระจายทั่วโลกดินแดนนี่แห่งวิญญาณแต่ละดวงละดวงมีมากน้อยเป็นไรนี่นะเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารเอาอย่างมากมายเรานักปฏิบัติก็กรุณาย้อนเข้ามาสู่จิตใจของเราว่าเป็นเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งไม่มีธรรมเป็นเบรกห้ามล้อไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนภพชาติที่เคยหมุนมาแล้วจำนวนมากมายนั้นหรือนานแสนนานขนาดใดให้ย่นเข้ามาในอนาคตอย่าให้ได้มากมายเหมือนดังที่เป็นมาแล้วนี่เลยด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดมันเสียตั้งแต่บัดนี้ในวงนักบวชและปฏิบัติของเราไม่ควรจะนอนใจทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมสุดยอดในการฉุดการลากถ้าเป็นยาก็เป็นยาที่โอสถอันเยี่ยมจึงเรียกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถเยี่ยมทุกประเภทแห่งยาเหล่านี้ที่จะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับเฉพาะการปฏิบัติจิตตภาวนานี้เป็นทางสายลักสายตรงแน่วแน่ต่อทางพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนหรือได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เป็นที่ถูกต้องแน่นอนแล้วตัวเองนำมาประพฤติปฏิบัติก็ให้ดำเนินตามแนวแถวที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วด้วยเจตนาที่มุ่งหวังต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมกำลังให้มากขึ้นทุกทีทุกทีเถิดความหลุดพ้นจากทุกข์นั้นจะหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงหัวใจของเราเป็นใจที่หลุดพ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับอยู่แล้วจนกระทั่งถึงมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือจากธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยถ้าเราไม่ประมาท เห็นแดนนรกคือความเกิดแก่เกิดตายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ว่าเป็นสิ่งที่เลิศเลอเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะมีทางหลุดพ้นไปได้ไม่สงสัยเพราะจิตดวงนี้เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าคือตัวพาให้เกิดให้ตายคือจิตแท้ๆนั้นไม่ตายไม่มีตายแต่อำนาจของกิเลสที่แทรกอยู่ในจิตนั่นเลยมันพาให้เข้าร่างนั้นให้เข้าร่างนี้นั่นที่เรียกว่าเกิดว่าตายเกิดตายเกิดตายเข้าร่างไหนถ้าเป็นร่างอยู่เฉยๆแพงชั่วแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาเมื่อจิตเข้าไปแทรกอยู่นั้นจิตเต็มไปด้วยกรรมเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมจะไม่แสดงตัวออกในทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ได้อย่างไรต้องแสดงอย่างเต็มเหนี่ยวที่มีกรรมอยู่ในหัวใจนั้นมากน้อยไม่ว่ารูปใดร่างใดก็ตามถ้ามีกรรมชั่วอยู่มากมายต้องแสดงให้เต็มที่ถึงขั้นมหันตทุกข์จนกว่ากรรมนี้จะอ่อนตัวลงไปตามกฎของอนิจจังและหมดสิ้นไปนั่นแหละจึงจะหมดความทุกข์ความทรมานหรือมหันตทุกข์ในกรรมอันนั้นหรือในภพนั้นแล้วเปลี่ยนภพใหม่ขึ้นมาก็เป็นภพที่เต็มไปด้วยกรรมเต็มไปด้วยวิบากแห่งกรรมอีกเช่นเดียวกันเวลาไหนสัตว์ที่ว่างจากการเสวยกรรมไม่มีเพราะกิเลสซึ่งเป็นเชื่ออยู่ภายในมันฝังจมอยู่นั้นจะทำให้ทำบาปทำกรรมให้เดือดรับเสวย ความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดมาและยังจะตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติได้เลยถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดทอนหรือเป็นเครื่องตัดฟันขาดสะบั้นลงเสียเท่านั้นนี่ให้พากันเข้าใจเอาไว้ว่าทุกทั้งหลายด้วยความเกิดความตายของสัตว์ไม่ว่าของท่านของเราของใครก็ตามมันเป็นเหมือนกันนี่หมด
ป็นสดสดร้อนๆไม่มีคำว่าชราค่ำค่าไม่มีคำว่าจะยุติสิ้นสุดแห่งการเกิดการตายต่อไปอีกแล้วเพราะหมดกำลังแห่งวัฏจักรที่ทำงานสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างนี้ไม่มีนอกจากจะสิ้นสุดยุติด้วยอำนาจแห่งความดีทั้งหลายเข้าฟาดฟันหั่นแหลกหรือตัดทอนกันลงไปเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีที่จะให้วัฏจิตวัฏจักรคือกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตนี้พาให้ก้าวเดินไปสู่โพธินั้นโพธินี้แล้วมีกำลังน้อยถอยลงไปจนกระทั่งหมดกำลังแล้วตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่มีคำว่ากิเลสตายนอกจากจะสั่งสมตัวเองไปดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้และจะเป็นไปตลอดกาลไหนไหนไม่มีคำที่ว่าที่สุดยุติเลยนี่เรื่องพระพุทธเจ้าจึงเป็นของจำเป็นอย่างมากเรมาตรัสรู้นี้เราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งความตรัสรู้แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนใครก็สอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตัวตามแนวทางนี้เถิดเพราะหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากอยู่ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจากธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจึงเรียกว่าสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วว่าพวกเราทั้งหลายไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเวลานี้จะไม่มีหวังเราอย่าเข้าใจว่าการเวลานั้นจะเป็นเครื่องรับประกันเราในชีวิตจิตใจสกลกายและภพชาติของเราในการจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปไม่มีทางนอกจากเรารีบเสียตั้งแต่บัดนี้บัดนี้ด้วยความไม่ประมาทการบำเพ็ญภาวนาก็เคยได้แนะนำสั่งสอนมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนี่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมพระเรานับตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้วก็เป็น40ปีนี้พอดีสำหรับหมู่เพื่อนมาเกี่ยวข้องกับผมก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีอะไรลี้ลับหรือยังเหลืออยู่เลยภายในใจนี้แม้แต่น้อยได้ทุ่มลงเต็มสติกำลังความสามารถท่านผู้ใดจะนำไปประพฤติปฏิบัติก็ขอให้นำไปปฏิบัติให้ถึงใจแล้วจะถึงธรรมทำนี้สดสดร้อนร้อนเช่นเดียวกับกิเลสที่สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตใจของเราคิดไปทางกิเลสก็เกิดขึ้นมาทันทีภายในใจคิดไปในทางด้านธรรมก็เกิดขึ้นธรรมก็เกิดขึ้นทันทีภายในใจจึงเรียกว่าสดสดร้อนร้อนเหมือนกันทั้งธรรมทั้งกิเลสดูภายในใจของเรานี่แหละน่าจะอยู่ที่ไหนอย่าไปคิดให้เสียเวลาให้กิเลสมันกล่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายใจแล้วล่มจมไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีนี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นคนมาพูดก็เป็นคนที่คลังกิเลสมาพูดตัวเองไม่เคยได้บำเพ็ญคุณงามความดีมีการภาวนาเป็นต้นแม้แต่น้อยเลยแต่แล้วก็มาพูดด้วยลมปากที่โสกโปรกโสมมโดนเข้าหูใดหัวใจดวงใดก็กลายเป็นหัวใจโสกโปรกโสมมประจำตามกันเชื่อตามกันจมประจำตามกันเลยไม่มีชิ้นดีอย่างไรเลยหลักธรรมใครจะเกินพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ความฉลาดแหลมคมทั้งปัจจุบันทั้งอดีตอนาคตใครจะครบเครื่องเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนสัตว์โลกทรงสั่งสอนด้วยความรู้ความเห็นความจริงจริงนะธรรมนี้เคยได้รื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์มามากต่อมากแล้วนานแสนนานแล้วผู้นำมาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเหตุใดกิเลสจะไม่หลุดลอยออกไปจากหัวใจต้องหลุดลอยไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าที่ยังทรงประชนอยู่นั่นแหละขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางนั้นเถิดจะไม่ไปดื้อนี่เป็นหลักสำคัญของศาสนธรรมพากันตั้งอกตั้งใจวันคืนเดือนปีล่วงไปเรื่องโลกเรื่องสารก็ยังที่เราเห็นได้ยินนะเดี๋ยวนี้มันมีความสงบงุ่มเงียบเมื่อไหร่นั่นแหละกิเลสพาให้เป็นแล้ววันไหนมันจะชราค่ำค่าพอให้เราได้สะดวกสบายบำเพ็ญคุณงามความดีทางตาก็โดนทางหูก็โดนจมูกลิ้นกายโดนแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีอยู่กับตัวของสัตว์ของบุคคลแล้วสัตว์บุคคลนี้เท่านั้นเป็นผู้ชอบในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ขวนขวายเป็นผู้หามาเป็นผู้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาแล้วก็มาเผาตัวเองอยู่ดังที่เห็นกันอยู่นี้
แล้วธรรมพระพุทธเจ้าก็หาทางเดินไม่ได้เพราะมีแต่สิ่งเหล่านี้สกัดรัดกั้นไว้หมดทางตาก็ปิดเข้ามาหูจมูกลิ้นกายปิดเข้ามาปัญญามีก็เป็นปัญญาของกิเลสจะพาเบิกทางเข้าสู่นรกอเวจีล่มจมไปเสียหมดไม่มีสติปัญญาที่จะเบิกทางเพื่อเข้าสู่มรรคนิพพานหรือความหลุดพ้นนั่นเลยเมื่อกิเลสมันมีมากๆแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างไรในหัวใจของเราเวลานี้กิเลสประเภทที่อยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากชมเหมือนโลกนั้นมันมีไหมในหัวใจเรานี้ถ้ามีก็แสดงว่าเราไม่ผิดอะไรกับโลกเขาถ้าผิดก็ผิดแต่ผ้าเหลืองผ้าเหลืองที่ไหนก็มีหาเอาได้ทั้งนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมภายในใจของเราที่บำเพ็ญให้ได้ให้ถึงภายในตัวเองและเป็นสมบัติของตัวเองให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมีอ่อนลงทุกวันทุกวันการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนรู้สึกว่าหดเข้ามาย่นเข้ามาแต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดเวลานี้มันรู้อยู่ภายในจิตใจว่ามีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราเพราะความรับผิดชอบกันตลอดมาเป็นอย่างไรก็เล่าให้หมู่เพื่อนฟังการเล่านี้ไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อให้ไม่ประมาทเหมือนกับว่าการเตือนอยู่เสมออย่านอนใจอย่าประมาทครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่พัดพรากจากไปได้แม้แต่พระเจ้ายังปรินิพพานพระสาวกอรหันต์มีจำนวนมากขนาดไหนแต่ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์และเป็นยังไงท่านก็นิพพานร่วงโรยไปหมดเพราะร่างกายนี้เป็นสมมุติทำไมจะไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่อง

หยียบย่ำทำลายเล่าและตัวของเราเองก็อยู่ในกฎอันเดียวกันจะมีอะไรเป็นอย่างอื่นที่พิเศษจากนั้นนี่แหละเป็นของสำคัญขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพึ่งปฏิบัติ ให้มันเห็นในจิตของเราให้ใจของเราได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เราจะเอาสิ่งใดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในโลกอันนี้ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองไม่มีมีแต่สิ่งที่จะพังมีแต่สิ่งที่จะจมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎอนิจจังพึ่งไม่ได้นี่จะแตกจะสลายจะทำลายแม้ใจนี้ไม่ตายก็ไปเกาะสิ่งนั้นก็พาพังสิ่งนี้พาพังนั่นแหละที่ว่าเกิดว่าตายเพราะสิ่งนั้นพาให้พังตัวจิตเองหายแต่สิ่งที่จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวนั้นมันพังมันเปลี่ยนไปได้นั่นแหละมันจึงเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอจึงไม่ให้นอนใจให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่จะกีรังถาวรต่อไปจนกระทั่งถึงความเที่ยงแท้แน่นอนคือจิตที่บริสุทธิ์ธรรมที่บริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับหัวใจเรานั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกท่านบำเพ็ญถึงธรรมขั้นนี้จึงเรียกโลกุตระธรรมธรรมทั้งสิ่งทั้งหลายมีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาบีบบังคับไว้หมดอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่แล้วโลกุตระธรรมขั้นวิสุทธิธรรมนี้นอกเหนือไปจากกรอบอันนี้แล้วจึงไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นแหละท่านว่านิพพานเที่ยงตรงนั้นก็คือจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองเที่ยงจะเป็นอะไรไปเราผู้เคยแปรปรวนนั่นแหละกลับกลายเป็นความเที่ยงขึ้นมาด้วยมีแต่จิตล้นล้วนเนี่ยอันสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนอย่ามีอย่าเผลอสติอย่าลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งใดในโลกสิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์อยู่นี้เคยมาสักเท่าไหร่ปัจจุบันก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วตื่นหาอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ใช่เป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นของเคยสัมผัสสัมพันธ์และเคยให้ทุกข์มาแล้วด้วยความลุ่มหลงของเราตื่นหาอะไรทำเป็นเครื่องปลุกให้ตื่นสิตื่นด้วยสติตื่นด้วยปัญญาหาอุบายฝึกทรมานตนหลายวิธีหลายด้านหลายทางเราจะทำแต่เนี่ยเดียวมุมเดียวกิเลสมันน้อยสันผันขมไม่ทำต้องได้ใช้อุบายหลายวิธีการเพื่อให้จิตอย่างน้อยสงบก็ยังสบายคนเราจิตสงบมากน้อยเป็นความสบายตื่นเต้นภายในเจ้าของอยู่ที่ไหนก็สบายนี่เห็นประจักษ์เพียงจิตสงบเท่านั้นก็เห็นประจักษ์แล้วว่าความสบายเป็นอย่างไรบ้างแล้วจิตก็ได้ที่เกาะคือเกาะในสมาธิธรรมคือจิตสงบก็สบายอยู่นั่นนะเพียงเท่านี้ก็ได้ที่เกาะแล้วที่เกาะนี้เย็นแล้วกระจายจิตทั้งตนออกไปดังที่ท่านสอนไว้ว่าทางด้านปัญญาพินิจพิจารณากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเราไปเยี่ยมป่าช้าภายนอกไปเห็นป่าช้าภายนอกขยะขยะน่ากลัวตื่นเต้นตกใจแล้วป่าช้าภายในคือร่างกายของเราที่ครอบหัวใจของเราอยู่เวลานี้ทำไมไม่ดูทำไมไม่ตื่นนี่กับป่าช้านี่เป็นสำคัญมากไปตื่นในป่าช้าภายนอกจิตของเราอยู่ภายในร่างกายนี้ก็อยู่ในป่าช้าผีดิบนี่พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนเช่นเดียวกับป่าช้าภายนอกมันจะได้ปล่อยได้วางภาระความกังวลวุ่นวายความยึดความถือซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นออกไปโดยลำดับดำดาใจของเรามันสว่างจ้าออกมาถ้ามันได้ปล่อยสิ่งเหล่านี้พิจารณาสิ่งนี้ชัดเจนแล้วใจจะเริ่มสว่างจ้าออกมาเรื่อยเลยมีปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้เองพิจารณาคลี่คลายในสิ่งที่อยู่กับตัวของเรานี่แหละร่างกายนี้อยู่กับตัวของเราพิจารณาขยายออกไปเป็นยังไงกฎอนิจจังแปลมาตั้งแต่วันเกิดถึงขนาดนี้เป็นยังไงแล้วความทุกข์มีมาตั้งแต่วันเกิดเช่นเดียวกันกับวันนี้จนกระทั่งถึงวันตายความทุกข์ในขันธ์กับจิตนี้จะต้องสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเกี่ยวพันกันไปเรื่อยๆเนี่ยอนัตตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดมาตายไปแล้วก็ไม่ใช่ของใครแล้วถือหาอะไรพิจารณาไปเมื่อปัญญาพิจารณาแยกแยะกันเมื่อจิตเห็นตามเป็นจริงไปทีละกันน้อยย่อมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นก็เท่ากับปล่อยวางภาระอันหนักซึ่งเป็นกองทุกข์ออกได้โดยลำดับลำดานั่นเองนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณานี่ก็ขอสรุปความมาเลยเมื่อพิจารณาเมื่อหยุดไม่ถอยความสว่างความเห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งทั้งหลายนี้จะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นสมมุติ
เมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการขัดหัวใจแล้วใจย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับลำดับนะจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรทีนี้จิตดวงนั้นเหมือนอะไรใหม่อยู่ในโลกนี้แหละเหมือนโลกใดบ้างเหมือนสิ่งใดบ้างในโลกนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้ในสิ่งที่โลกไม่รู้เห็นในสิ่งที่โลกไม่เห็นเนี่ยแล้วคำว่าบรมสุขก็สุขในสิ่งที่โลกไม่สุขพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสุขท่านประเสริฐในโลกที่ไม่ประเสริฐเนี่ยอยู่ในช่องกลางโลกนั่นแหละแต่ไม่เหมือนโลกคือหัวใจที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วล้วนๆนั่นแหละนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเวลานี้สดๆร้อนๆให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจคือปฏิบัติอันประจักษ์ในหัวใจเจ้าของสิอยู่ไหนประจักษ์ถ้าลงใจกับธรรมได้สัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยจนกระทั่งถึงซ้ำเต็มหัวใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะกล้าหาญเต็มที่ต่อความจริงทั้งหลายจะเป็นจะตายไม่มีอะไรสะทกสะท้านเพราะเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของสมมุติจิตอันนี้ไม่ใช่สมมุตินอกเหนืออยู่แล้วตลอดเวลาตั้งแต่วันบรรลุรู้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาภายในใจกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนขึ้นมาแล้วนั่นแหละเป็นจิตที่คงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังเกาะไปเกี่ยวเลยแม้แต่น้อยนั่นแหละท่านว่าเป็นบรมสุขบรมสุขสุขอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วจึงไม่มีกฎอนิจจังทุกขังตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยว่าบรมสุขนี่จะแปรไปไม่มีคำว่าแปรถ้าสุขเหมือนโลกเหมือนสมมติทั้งหลายหรือสุขอันเป็นสมมตินั้นไม่ว่าจะสุขทางกายทุกทางกายไม่ว่าจะสุขทางจิตทุกทางจิตแปรสภาพได้โดยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรเจียงถาวรยั่งยืนแปรได้ทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นบรมสุขซึ่งอยู่ในความบริสุทธิ์เป็นด้านของจิตแล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นหายกังวลหายตลอดกาลนะไม่มีคำว่าการนั้นสมัยนี้หรือยืดยาวขนาดไหนก็จะต้องสิ้นต้องสุดลงไปได้นี้ไม่มีเป็นความเที่ยงตรงถ้าอย่างนี้ว่านิพพานเที่ยงก็คือไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เที่ยงเท่านั้นเองทำใจของเราให้เห็นชัดๆสิภายในจิตใจยืนเดินนั่งนอนก็สักแต่ว่าเปลี่ยนอาการของธาตุของขันธ์แบบนั้นธรรมชาตินั้นไม่ได้เปลี่ยนตัวเองประจักษ์ถ้าว่าอัศจรรย์ก็เหนือโลกอยู่ตลอดเวลาอัศจรรย์ของท่านไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนโลกอัศจรรย์เหมือนโลกตื่นเต้นกันมันว่าไม่มีอะไรที่จะเหมือนสิ่งนั้นนั่นแหละสำคัญมากทีเดียวการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่ได้เรื่องนะเพราะเรื่องของกิเลสนี่คล่องตัวเต็มที่ในหัวใจของแต่ละดวงละดวงคือผู้ปฏิบัติของเราถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่แก่กล้าไม่สามารถไม่เอาจริงเอาจังแล้วจะไม่ได้เรื่องอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งจะล่วงไปแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นแต่กิเลสกับจิตจะไม่แยกจากกันไปเลยถ้าสติปัญญาของเราไม่ทันกับมันแล้วยังไงก็ต้องพันกันไปนั่นแหละแล้วก็ไปจมอยู่ในกองทุกข์อีกเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสไม่เคยเปลี่ยนตัวเป็นอย่างอื่นมีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยจนกระทั่งไม่มีเสียนั่นเลยจึงไม่มีทุกข์ในหัวใจดวงนั้นทำอะไรก็ไม่มีถ้าดวงกิเลสได้สิ้นสุดลงไปสักอย่างเดียวนั้นถึงทุกข์ในร่างกายก็ทราบว่ามันเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้นั่นมันต่างกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาท่านพระอรหันต์ท่านตายท่านจึงไม่มีปัญหาจะทำยังไงให้ท่านเผยจะทำยังไงให้ท่านเสียท่าเสียทีให้ลดตัวลงจากความบริสุทธิ์นั้นไม่มีทางจึงเรียกว่าอฐานะเป็นไปไม่ได้แล้วสมมุติเป็นสมมุติวิมุตติเป็นวิมุตติต่างอันต่างจริงอยู่แล้วเข้าไปเข้ากันได้ยังไงนี่การปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้วิธีการอุบายต่างๆก็เลยแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากมายตลอดถึงวิธีปฏิบัติให้เด็ดพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแง่ใดควรจะเป็นประโยชน์ให้หาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายวิธีจึงเรียกว่าปัญญาที่จะแก้ที่เด็ดซึ่งเป็นจอมที่ฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่งั้นไม่ทันวันนี้ก็เทศเพียงแค่นี้เอาแค่นี้แหละอันนี้เทศไม่สะดวกเนาะเราไม่นึกว่าจะมีเสียงอันนี้ยุ่งเราจึงได้มาประชุมเทศน์วันนี้ตั้งใจเทศน์ตอนนั้นมาก็ขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นมีเพื่อนไม่สะดวกขึ้นนะตามวัดต่างๆนี่วัดกรรมฐานเราทางยังคงจะไม่มีอันนี้ที่ผมมีตกมาโอ้เสื่อมไปอย่างนี้
อยู่กันไปนั่นถามหลวง

0: น้าวัดไปวัดภูทอกวันนั้นไล่เบี้ยเขาไปเลยเรื่องทางยังกลมก็จำเป็นก็ต้องสารภาพมาด้วยผู้มีก็มีผู้ไม่มีก็ไม่มีว่าหนักเพราะนั้นมันก็ได้ความแล้วทุเรียนสมัยครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านถือเป็นงานเป็นการของท่านจริงๆของพระทั้งหลายจริงๆไม่มีงานอะไรเลยฉันนั้นเสร็จแล้วมีแต่เดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนามีอย่างนั้นเท่านั้นไม่มีงานอะไรมายุ่งมากวนเป็นเรื่องเป็นหลังจริงๆเรื่องภายนอกไม่จำเป็นจะไม่ให้ยุ่งนะอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่ไม่มีเลยเราพูดได้ว่าไม่มีเลยไม่มีอะไรมายุ่งเลยผมจะโยงก็จะยุ่งที่ไหนท่านอยู่ในเขาในป่าใครไปยุ่งท่านแล้วท่านไม่สนใจด้วยมีแต่สอนพระสอนเนรอยู่ด้วยความสงบสงัดผลของศาสนาไม่เห็นเลยไม่ปรากฏเลยในหัวใจของชาวพูดเหล่านี้แม้รู้สึกว่ามันพูดไม่ถูกว่าไงนะมีแต่ลมปากเฉยเป็นลมๆแรงๆเลยถือเป็นลมๆแรงๆแต่ไม่มีอะไรปรากฏเลยตั้งศาสดาก็เป็นศาสดาองค์เอกสอนธรรมมันเอกแต่สัตว์โลกนั่นสัตว์โลกมันก็เป็นสัตว์โลกอย่างว่าแหละมันไม่ใช่สัตว์ธรรมว่างั้นมันเป็นสัตว์โลกสัตว์ที่เป็นธรรมคนชั่วนี่มีสัตว์โลกนะนี่นับวันหนาแน่นเข้ามาหนาแน่นเข้ามามันคะเข้ากันนอกนอกมันนาสับปนเข้ามาได้อะไรๆเข้ามาเราก็ยิ่งโง่ยิ่งเป็นเหมือนดินอะไรมาความมัดเผากันเรื่อยๆนี่ดีสำคัญเพราะการแนวนี้ก็ต้องออกมาจากความรู้ความเห็นของใจที่จะรู้จะเห็นก็ต้องปฏิบัติให้ถูกแน่ถึงจะรู้เห็นขึ้นมาได้รู้เห็นขึ้นมาแล้วถึงจะสอนได้เช่นสมาธิด้วยปัญญานี้จะให้สอนถูกต้องตามแนวนี้ถ้าไม่รู้ก็สอนไม่ได้ทำไมต้องรู้ถึงจะสอนถูกต้องตามแนวเพียงเราเรียนมาไม่ว่าท่านมาเรามันก็อย่างนั้นเนี่ยเรียนมาแล้วมันก็ไม่รู้เป็นยังไงได้แต่ชื่อองค์ของสมาธิแท้มันไม่เห็นไม่รู้ไม่เป็นในจิตตัวเองแล้วจะไปพูดได้ยังไงนี่ที่สำคัญมันเป็นในเจ้าของแล้วพูดได้แล้วยังไงพูดได้สอนได้ก็ได้ขั้นขัดกล้องหน่อยพูดเพราะผ่านมาหมดครอบไปหมดแล้วเพราะว่าบ้านมันรู้แล้วไงก็เคยผ่านมาแล้วเป็นเพียงไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องมาสัมผัสกันก็ไม่ออกรับกันไงพอมีเรื่องมาสัมผัสเช่นทางนั้นพูดขึ้นมาทางนี้ก็ออกรับกันควรจะแก้ก็แก้ควรจะเสริมก็เสริมเรารู้ไว้แล้วรู้ไว้แล้วนี่สำคัญจริงเรื่องวัตถุมันแสงธรรมหรืออย่างนี้ใจก็ดิ้นไปกับเรื่องโลกเรื่องวัตถุอะไรอย่างนี้แสงธรรมมดการปฏิบัติไม่มีวัดทั้งวัดไม่มีการปฏิบัติทำไงมีแต่เอาชื่อเอานามมาไว้เองเท่านั้นบวชมาแล้วค่ะเหมือนเราบวชเท่านั้นก็เท่านั้นแม้จะรักษาศีลมันก็ไม่บริสุทธิ์ตัวไงมันทำลายอยู่นั้นแหละทำลายศีลตัวเองก็ภูมิใจว่าเราเป็นพระเป็นเนรภูมิอารมณ์แรงๆนี่เลยนี่คือมันน่าคิดไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติท่านก็มีการพูดอย่างนี้ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่มีผู้ปฏิบัติมีจะมีอย่างลึกๆลับๆเงียบๆท่านหนึ่งท่านเป็นหนึ่งในวัดบ้านก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ท่านปฏิบัติอย่างเงี้ยของท่านเหมือนท่านไม่ได้ปฏิบัติว่างั้นเถอะไม่ออกตลาดเหมือนกิเลสมันออกกิเลสของพระของเรียนออกตลาดนี่โอ้ยมันเกลื่อนหมดแล้วผู้ปฏิบัติจนทำจริงท่านก็เลยไม่อาจจะออกนะต้องเก็บไว้ท่านไว้เสียเงี้ยเงี้ย
1: ค
0: ือ
1: ผมอย่างที่ผมเคยถามถ้าไปพูดเขาหาเรา
0: ก็นั่นแล้วนั่นแหละถึงว่าไม่ได้ออกตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะกิเลสมันมากอย่างบอกแล้วเดี๋ยวมันขยำมาแหลกไปจะพูดแล้วชัดเจนนักหนาพูดแล้วมันก็เข้ากันได้หมดแล้วผมเองผมก็เคยผมเป็นอย่างนั้นท่านหาตั้งแต่ผมเรียนหนังสือผมไม่เคยลานะการภาวนาผมมันเป็นอยู่ในหัวใจ

ไม่ใครทราบนะไม่มีใครทราบผมเลยผมมักทำผมอยู่นั่นนะเวลาเข้าภาวนาไม่มีใครรู้อยู่ในห้องภาวนาเป็นอยู่ในตึกเจ้าของหมู่เพื่อนเป็นไงก็แล้วแต่มันเป็นอยู่นั่นนะเพราะท่านถึงพูดว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติมีอยู่อย่างเงียบมันมีเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีนะมีแต่มีน้อยมากมีท่านก็มีอยู่เฉพาะท่านเงียบในวัดในวาส่วนมากของมีเฉพาะอายุพรรษาแก่ๆท่านอยู่เงียบของท่านท่านภาวนาท่านคงแก่เรียนแล้วเป็นนักปัญญารู้โลกก็รู้มานานแล้วมามากต่อมากแล้วที่นี่ก็อยู่เงียบๆทำภาวนามันมีอยู่ไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันมีอยู่เสมอแทรกๆกันไปเป็นเพียงว่ามีน้อยส่วนที่มันเพิ่มท่านเพิ่มท่านที่เลือดออกตีตลาดนี่มันน่าที่เลือดผมทำภาวนาผมเป็นมันมีอันหนึ่งอยู่นั่นนะพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับเป็นสายดิ่งอยู่ในหัวใจเนี่ยดิ่งต่ออัตต่อธรรมต่อภาวนาเป็นยังไงนี่เรียนก็เรียนแต่อันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นจันอยู่ภายในถึงได้มาเล่าให้ฟังอ่ะที่ว่ามันรวมเกิกเนี่ยขาดไปหมดเลยเราไม่เคยเป็นมันตื่นเต้นด้วยดีใจตื่นเต้นด้วยความตื่นเต้นเลยมันกระตุกมันแล้วไปกวนมันแล้วจิตมันเลยถอยมาโอ้ยเสียดายคราวหลังจะเอาใหญ่เราเอาใหญ่มีความหมายสัญญาลมมันไปอยู่กับที่ผ่านมาแล้วเฉยไม่อยู่ในวงปัจจุบันมันก็ไม่เป็นจนกระทั่งมันจืดจางไปแล้วจนหายห่วงแล้วที่มาทำยิ้มแม่ก็ไม่ไปยึดอดีตที่นี่มันก็เป็นอีกเป็นบ้าอีกเราก็ดีอย่างนั้นนะโอ้มันแปลกนะล่ะเมื่อมันเป็นแล้วถึงได้รู้เวลาภาวนาแต่ผมชอบภาวนาพุทโธมาแต่ละภาวนาพุทโธวันมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่าเราดึงจอมแหนแหตากไว้เนี่ยเหมือนกับดึงจอมแหนมันหดเข้ามาพร้อมๆกันกระแสของจิตที่มันรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันหดเข้ามาเรื่องเข้ามาความหดเข้ามาของจิตนี่มันก็เป็นกิริยาอันหนึ่งให้เกิดความสนใจต่ออาการของมันที่มันเยื่อเข้ามาเยื่อออกมาแล้วเป็นจุดของความสนใจที่มันยิ่งจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปมันเข้ามาเยื่อนี้ปึ๊บเลยถึงนั้นแล้วขาดไปหมดโถเป็นอย่างถ้าจริงๆจะพอรู้อยู่เท่านั้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยขาดหมดมันก็อัศจรรย์เลยเขาอาจจะจันตื่นเต้นเดี๋ยวมันก็ถอนเฉพาะความตื่นเต้นมันไปกระตุกไปกวนมันโอ้เป็นอย่างนี้นะอะไรนะครับโอ้เป็นอย่างนี้เออจิตเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นเห็นเดี๋ยวก็ตื่นเต้นจากนั้นมาก็เอาเรื่อยแล้วทำงานเรื่อยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นผมเป็นได้เพียงสามหนเรียนหนังสืออยู่มันเป็นเพียงสงบเรื่อยๆน้อยธรรมดานะมันสงบของมันอยู่เป็นธรรมดาน่ะแต่ที่เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เคยเป็นมันเป็นสามหนตอนนั้นน่ะจนกระทั่งออกบวชโอ้ออกปฏิบัติหยุดเรียนแล้วออกปฏิบัติทีนี้ขนาบใหญ่เลยจะให้ได้อย่างนั้นคราวนี้ยังไงก็ต้องหนีไม่พ้นว่างั้นเลยเพราะปลดเปลื้องภาระการศึกษาแล้วเรียนความกังวลอะไรๆออกหมดมีแต่ท่าปฏิบัติล้วนๆเอากันใหญ่เลยผมเอาทั้งวันทั้งคืนไม่ถอยนั่นก็เป็นจนได้เลยสิตอนนั้นจิตก็เป็นสมาธิมันเป็นแน่นหนามันคงอยู่ตลอดเวลาจะเข้าสมาธิจิตจะสงบกิริยาหรือไม่สงบกิริยาของความคิดความปรุงก็ตามแต่มันตัวฐานของจิตนั้นมันแน่นปังปังอยู่นั่นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมันเห็นอย่างนั้นเลยจิตเป็นสมาธิเป็นยังไงที่สงบเข้าไปก็จะว่าเป็นสมาธิเลยที่เป็นสมาธิมันหนีนี่มันเห็นทั้งสองอย่างสงบเข้าไปมันจิตมันสงบถ้าถอยออกมาแล้วมันก็หมดสมาธิคือความตั้งมั่นมันไม่มั่นใช่ไหมมันคลอนแคลนนี่เวลาสงบหลายครั้งหลายหนหลายครั้งหลายหนความสงบแต่ละครั้งละครั้งมันก็สร้างฐานมันให้แน่นหนามันคงขึ้นแน่นหนามันคงขึ้นสุดท้ายก็ฐานมันก็แน่นตึงนั่นจิตจะสงบไม่เข้าไปไม่ก็ตามจะไม่สงบที่คิดอ่านแต่จองอะไรได้อยู่ก็ตามแต่กำหนดดูฐานของจิตนี่มันจะแน่นปังอยู่ตลอดเวลานั่นที่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยนี่ก็พูดได้สิมันเป็นแล้วอันนี้มันจริงอะไรเนี่ย
เตรียมสมาธิเท่านี้มันก็อัศจรรย์นะถ้าไม่มีทำขั้นละเอียดกว่านี้ไปขึ้นมาแทรกนะโอ้มันอยู่ได้เพลินทั้งวันนะกว่ามันเป็นหนึ่งหัวใจเจ้าของนะมันทำไมมันพูดไม่ได้คือมันอิ่มตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ไหนมันก็อิ่มตัวอยู่สบายไม่มีอะไรกวนก็เข้าสมาธินั่นแน่วคือผมพูดจริงๆนะจิตเป็นผมเป็นสมาธิมันเป็นจริงๆมันเป็นชำนาญมากทีเดียวสนใจกับปัญญาเลยสุดท้ายก็ว่าจะเอาสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานก็ฟาดกันลงจนพ่อแม่อาจารย์ไล่ขั้นหนาบออกมันถึงออกพวกคนอื่นมาไล่มันจะไม่ออกนะนี่พ่อแม่อาจารย์ซึ่งเป็นที่เราเคารพนับถือเอามากสุดหัวใจเมื่อมันถึงฝืนจากสมาธิออกมาไม่ทั้งกำดับเอาหนักเหมือนกันนะผมไม่ลืมนะเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้ถ้าพูดธรรมดามันจะไม่ถึงนิสัยอันนี้ท่านเอาแต่เด็ดใส่ไงกับผมนะเช่นอย่างที่ว่าสูบในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฝันนะท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมโอ้โหเจาะเข้ามาท่านไม่ได้บอกว่าความสูบในสมาธินี่ไม่เหมือนความสูบทางด้านปัญญาซึ่งละเอียดกว่านี้อันหนึ่งนะท่านควรจะพูดนั้นท่านไม่พูดเวลาผ่านไปแล้วมันก็เข้าใจเองอ๋อท่านพูดนั้นเพื่อนิสัยอันนี้เนี่ยนี่ออกนั้นไปแล้วท่านนึงท่านรู้ท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนะเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมฟังดิเราก็เดือนมาติดปากคิดว่าสมาธิก็เป็นมรรคเห็นเอาแล้วมาเถียงกันสินี่คือถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสมาธิจะให้เดินที่ไหนเองวะอ๋อสมาธิท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายเหมือนน้องท่านนี่หนาว่ะนี่นอนตายนี่คือว่านั่นความติดในสมาธินั่นแหละความหมายนะความติดในสมาธินั่นแหละมันผิดอ่ะผิดตรงนั้นแต่ท่านจะว่างั้นมันไม่ถึงใจเราต้องบอกว่านอนตายยังไงว่างั้นสมาธิของพระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นมันไม่ได้เป็นสมาธิที่นอนตายเหมือนของท่านหรอว่าโถมหาที่ข้ามอะไรคือก็นอนตายมันอยู่นั่นไม่ยอมออกนี่สิท่านเอาจะนั่งหนักกับผมนะแล้วก็ได้เพราะท่านรู้นิสัยนี้มันนิสัยรุนแรงนิสัยผาดโผนท่านก็รู้เอาจริงถ้าหลงจริงไม่หลงเดี๋ยวนั่นนะผมหมาเป็นขาวๆเดี๋ยวเรื่องอะไรคนนี้พอไปถึงท่านปัญญาท่านก็เอาจากนักหนาอีกเหมือนกันท่านปัญญาที่ว่าเวลามันออกมันออกแล้วนะหนูจนกระทั่งกลางคืนไม่หลับไม่นอนนั่นแหละมันหลงสังขารนะคือสังขารหมายถึงว่าความคิดทางด้านปัญญามันก็เป็นสังขารเอาสังขารออกท้ายแต่สังขารนี่เป็นฝ่ายมากสังขารหนึ่งเป็นฝ่ายสมุทัยระยะแยกนะคือเราให้คิดให้เป็นปัญญาไม่เอาสังขารออกไปใช้จะเอาอะไรถูกใช้นั่นขนาดนั่นแหละมันหลงสังขารคือสังขารของมรรคนั่นแหละแต่มันเกินไปมันก็เรียกว่าหลงนั่นแหละมันหลงสังขารคนเมื่อมีพิจารณามันก็ไม่รู้เนอะนั่นแหละบ้าหลงสังขารเนี่ยโอ้ยเอาหนักเลยนะบ้าหลงสังขารเอาหนักเลยท่านไม่เถียงนะมันคงจะถูกอย่างท่านว่าแล้วเหมือนอย่างข้าที่สมาธิเราลงแล้วนะสมาธิที่ท่านไล่ออกนะเวลามาพิจารณาเป็นอย่างนั้นจริงถูกอย่างท่านว่ามันก็ยอมทีนี้เวลามาถึงขั้นปัญญาท่านแบบหลงสังขารเพราะบ้าหลงสังขารคงจะถือของท่านว่างแหละแต่มันก็ไปเต็มเหนี่ยวมันก็ไม่จะพักก็ไม่อยากพักแหละไปเต็มเหนี่ยวแต่มันไม่เถียงอันนี้มันจะคงจะถูกอย่างท่านว่าอย่างนี้มันไม่ลืมที่มันจะพุ่งแต่แล้วมันก็ถูกอย่างท่านเวลาพิจารณาผ่านไปแล้วย้อนมามันถูกอย่างท่านท่านว่าทีนี้ก็ได้แต่เด็ดแบบนี้โอ้ท่านสอนเราท่านสอนอย่างนี้ก็รู้นิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้เนี่ยทีนี้ไอ้เรื่องที่ให้พอให้เหมาะพอดีนั้นนะเรื่องสมาธินี่ก็ให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาบ้างอย่าติดอยู่แต่สมาธิอย่างเดียวนี่ความหมายพอขนาดนั้นนะแต่ท่านจะว่าเพียงแค่นี้เรามันจะไม่ถึงใจเราจริงเรามันหยาบท่านนี้ใส่อย่างนั้นถ้าว่าพูดถึงเรื่องปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาถ้าว่าพูดถึงเรื่องปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญามันเกินเหตุเกินผลมันเลยเถิดเนี่ย

0: ครูอาจารย์พูดอะไรหนักๆมันรู้ว่ามันจะดีครับดีมากกว่าพูดค่อยๆ
1: ใช่แล้วผมก็ยอมรับอันนี้พอหนักมันหนักธรรมไม่ใช่หนักกิเลสออกมามันเป็นพลังของธรรมออกมาไม่ใช่พลังกิเลสมันก็ยอมรับไปสิมันชอบไปสิไม่ว่าใครถ้าจิตเป็นธรรมแล้วผางมามันถึงใจตึ๊กเลยเพราะออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพลังของกิเลสเป็นพลังของธรรมออกมา
0: พี่จะว่าใครก็แล้วแต่แต่ผมน้อมเข้ามามันน้อมมันคล้ายๆว่ามันอ่อนยุบไปถึงจะว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังน้อมเข้ามา
1: บางครั้ง
0: ผมที่ว่าถ้าวันไหนพ่อแม่ครูอาจารย์ชอบจริงๆนะ
1: ก็แก้ว่ามันถึงที่เวทมันก็เคลื่อนเราก็ชอบเลยเราเป็นผู้มุ่งทำอยู่แล้วเนี่ยคำนี้ผมไม่เคยจำไม่ตรงไหนว่ามันแยบเลื่อยเลื่อยมันไม่สะดวกผมเลยเนี่ยผมรู้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรอีกวัน
0: เจ้าคุกก็มาคิดอยู่ว่าเขาเนี่ยปวดจานถ้าใช้ขันมากถึงจะสูง
1: ใช่โอ้ยต้องเกินกันคนของเขาก็มาหัวใจเขาก็เหมือนกันหัวใจเราเพราะงั้นหน้าเกาะก็อยากเกาะที่ไหนหน้ายึดก็อยากยึดที่ไหนควรจะพึ่งเขาก็พึ่งเนี่ยมันเหมือนเรานะมันร่างกันมาของคนจริงหาทางกำหนดเขาก็ไม่ได้เหมือนอย่างเราไปหาครูอาจารย์หาเกาะหายึดอะไรต้องสู้ใจที่มีที่เกาะที่ยึดไม่ได้เกาะยึดครูบาอาจารย์เขาอัดเกาะทำเนี่ยเวลาก้าวเดินต้องยึดให้เต็มที่เมื่อถึงที่แล้วมันก็ปล่อยเองนี่เราขึ้นบันไดมันจับบันไดให้เต็มที่ได้เหรอตกลงมาตายถึงเวลาขึ้นต้องเกาะต้องให้ติดเมื่อถึงที่แล้วก็ปล่อยเองเนี่ยเวลานี้เป็นเวลาที่ยึดที่เกาะครูบาอาจารย์มันต้องยึดต้องเกาะตุ๊กครูบาอาจารย์มันบ้าใช่ไหมว่าตุ๊กครูบาอาจารย์แล้วก็ตุ๊กครูบาอาจารย์มันคิดว่าอะไรไม่มีอะไรเป็นว่าเสื้อขาดบนอากาศเป็นหัวปักมางั้นเหรอวะมันถึงดีคนที่มีที่เกาะมีที่ยึดมันเรื่องอะไรคนหลักรอยถึงเวลาเกาะมันต้องเกาะซะก่อนดีเวลานี้เป็นเวลาที่เกาะเป็นเวลาที่ยึดเช่นเราเดินทางเนี่ยเราต้องยึดสายทางเป็นสำคัญแต่ทางที่ถูกต้องยึดแยกไม่ได้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่แนะนำสอนต้องยึดต้องเกาะถ้าแน่นที่ใดมันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มกำลังของเราขึ้นเป็นที่มั่นใจเป็นที่อบอุ่นเป็นสะดวกก้าวเดินพูดง่ายว่าสนุกก้าวเดินว่ะเมื่อมันมีครูบาอาจารย์คนนี้อยู่แล้วมันสนุกก้าวเดินเนี่ยมันไม่ว่าเว่ยนี่ไม่ยึดได้ไงถึงเวลาที่ควรยึดต้องยึดไปก่อนเมื่อมันถึงเวลาอิ่มแล้วเหมือนเรารับทานเนี่ยอิ่มตัวแล้วก็อิ่มก่อนอย่างคืออะไรพระนันทะไม่ใช่หรือคือว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองทีนี้ก็ได้ปล่อยแล้วเรื่องความที่ความรับรองจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระนันทะผู้เดินใช่ไหมล่ะนั่นแล้วเกาะตรงที่เกาะพระพุทธเจ้าพระนันทะเวลาพอถึงขั้นวิสุทธิธรรมอรหัตตบุคคลแล้วทีนี้เป็นอันว่าปราศจากอะไรเป็นว่าปล่อยแล้วเรื่องการรับรองจากพระองค์พระองค์เป็นเหมือนกับเป็นตัวประกันแต่ก่อนใช่ไหมล่ะพอถึงที่แล้วก็เป็นมาปล่อยแล้วถึงหมดปัญหากันแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเราเมื่ออยู่ในวาระที่เกาะที่ยึดนี่โอ้ต้องเกาะต้องยึดไม่เกาะไม่ว่าไม่ยึดไม่ว่าผมนี่มันเป็นตัวหัวใจของผมพ่อแม่อาจารย์มันเป็นหัวใจของผมเลยขนาดนั้นเลยก็ว่าเกาะว่ายึดหรือไม่เกาะยึดก็พิจารณาเลยมันเป็นหัวใจชีวิตจิตใจอยู่กับนั้นหมดเลยเนี่ยเวลามันควรดูต้องดูควรเกาะต้องเกาะควรพึ่งต้องพึ่งไม่พึ่งไม่ได้เหมือนกับเราเดินตามสายทางตีสายทางไม่ได้นะพอถึงที่แล้วทางนั้นกับเราก็หมดปัญหาไปเองเมื่อถึงที่แล้วที่ครูบาอาจารย์สอนถึงที่แล้วมันก็รู้เองแต่เรื่องบุญเรื่องคุณนั้นไม่ถอนนะทั้งบุญทั้งคุณท่านเคารพเรื่องสายนี่ทุกหัวใจแต่ที่จะให้ยืดอย่างนั้นมันไม่ยืดอย่างนี้เนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมล่ะอายุแบบนั้นเหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นมันไม่ยึดแต่มันเกลื่อนเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นความเห็นบุญเห็นคุณซึ้งมันมีอะไรเท่าหรอกที่นี่นะเนี่ย

บุญของครูบาอาจารย์มันซึ้งจริงๆผมไม่ใครทำไมใช่พ่อแม่ครูอาจารย์ต้องจมไปไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้จะไม่ซึ้งได้ยังไงท่านสอนว่างานนี้จับปั๊บจับปั๊บความมักความมาเลยมันเอาจริงเอาจังนี่นิสัยนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านถึงใส่เอาน้ำหนักเอาผมไม่เล่นทำอะไรเอาจริงเอาจังทุกอย่างนิสัยมันเป็นนิสัยจริงจังแต่นี่มันก็เคยเป็นมาตรฐานมากนั่นแหละหากเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นอะไรเป็นนิสัยจริงจังมีความสัตย์ความจริงมันไม่ได้คิดก่อนเวลาปฏิบัติธรรมมันผมย้อนไปหาความเป็นคารวะของเจ้าของอ๋อมันเป็นมาแต่โน้ตเป็นพื้นเพมาแล้วก็มันจริงถ้าว่าจะทำแล้วเอาเลยทำเลยถ้าว่าจะไปถ้าว่าจะดูนะไม่เลยมีคำว่าเหล่าเหล่านะว่าจะไปแล้วไม่ไปนี่ไม่เอาผมไม่เอานะใครมาเล่นกับผมเหล่าเหล่าโอ้โหผมไม่เล่นด้วยนะถ้าเป็นคารวะกับเหมือนกันนะนี่สาระเหล่านี้ผมไม่เล่นด้วยนะเจ้าถ้าว่าพึ่งการจริงพึ่งเป็นพึ่งตายจริงไม่มีสองนั่นเจอนั่นเรามีใส่เวลาเข้ามาหาครูบาอาจารย์แล้วมันถึงเกาะถึงยึดเอาจริงๆเป็นที่ลงใจแล้วนี่ครูบาอาจารย์ให้สงสัยแล้วพอเรียนเราก็เรียนมาแล้วท่านปฏิบัติยังไงกับตำหนักตำรามก็วิ่งเข้าถึงกันปุ๊บประสานกันแล้วลงใจแล้วนั่นท่านทำอย่างนั้นถูกกับข้อนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพอเอามาเทียบมาเทียงได้มันก็เห็นจะชัดแม้สิ่งที่เราไม่เทียบยังได้เราไม่สามารถมันจะผลตลอดมันก็ต้องลงใจเหมือนอย่างที่เราเห็นมาแล้วนี่แน่เรื่องสมาธิปัญญาท่านเป็นยังไงหลวงตาดึกต้องดึกยิ่งดึกยิ่งหนักเข้าไปเลยคิดดูที่หนึ่งด้านพ่อแม่ครูอาจารย์นอนหน้าผ้าผมน้ำตาร่วงเห็นไหมพระคิดไม่อยู่กับใครเลยปัญหาเราวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตอนนั้นเป็นมันเรื่องของปัญญานี่มันเป็นธรรมจักรอยู่แล้วนี่นั่นแหละตอนมันนั่นแหละธรรมจักรปัญญาของเราไม่มีวันมีคืนเลยแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยสิเกิดขึ้นเรื่อยแล้วเมื่อมีครูอาจารย์อยู่เราจะไปแก้ไปไขโดยลำพังตัวเองให้เสียเวลาอะไรทั้งที่มันก็กำลังบางปัญหาที่มันแก้ยากจริงๆมันหนักมากเหมือนกับแหลมหลาแทงหัวใจเราไปแก้ไม่ได้มันก็ขวางอยู่นั่นว่าลูกพ่อวิ่งไปหาท่านเล่าถวายท่านใส่เตี้ยงเดียวตกพัวหมดเลยนั่นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่ผ่านไปแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแก้เราเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่คุณค่าของเราที่จะแก้ตัวเองนี่ฟาดวันนั่งค่ำยังไม่ได้เรื่องมันจะตายมันมีคุณค่าอะไรเนี่ยมันต่างกันขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงคุณค่าครูบาอาจารย์กับเราแล้วเราไม่มีคุณค่าเลยนี่แต่เมื่อเวลาไม่มีครูบาอาจารย์แล้วมันก็ต้องจำเป็นต้องฟาดต้องเหวี่ยงกันไปนะเวลามีครูบาอาจารย์อยู่ยังพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลที่ว่าไปเรียนธรรมปัญหาจากพระพุทธเจ้าแล้วแบบรู้ธรรมในต่อพระพักก็มีนั้นเราทำงานแล้วก็เมื่อมันมีผู้ศึกษาแต่ถามโยกจะไปแบกมันหนักอะไรมันก็ต้องเข้าหาใช่ไหมยังพระสงฆ์ชาววงแต่ข้างพุทธการเข้าหาพระพุทธเจ้าเรียนถามปัญหาพระพุทธเจ้าแก้ปัญหานั้นว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมนะนี่เมื่อมันเวลาไม่มีครูบาอาจารย์นี่นั่นแหละที่จิตมันเนื้อทำไงเนี่ยหัวใจไม่อยู่กับใครเลยอยู่กับท่านเท่านั้นเนี่ยท่านก่อนมาหน้าภาพแล้วเห็นนี่นั่งเฝ้าท่านอยู่นี่ลำพึงลำว่าโอ้น้ำตาร่วงผมไงปัญหาของเรามันเกิดอยู่ตลอดเวลาท่านร่วงแล้วจะทำไงเนี่ยแต่เมื่อมันสูญเสียแล้วมันก็ฟัดก็เวียงดูแลบ้านแต่มันนานที่บางปัญหาบางข้อแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์มันอบอุ่นอ่ะมันก็กลายจับภูเขาทองว่างั้นเถอะนะโอ้ยมันเหลือกระดาษไปหมดก็ภูเขาทองพายเหลืองนี่ไม่ใช่เราพอออกจากท่านไปย่าเลยดำปีเลยสั่นไปสู้ไม่ได้เพราะงั้นถึงว่าโอ้ท่านอย่างนี้เราหนีไปจากท่านไปไม่ได้ไงผมมันเรียนมาหมดมันผ่านหมดแล้วนะถึงจะพูดเต็มปากเวลาจากท่านไปไม่ได้จากไม่ได้จริงมันเห็นในเจ้าของเขาอยู่ในป่ามันก็อยู่เฉยเรื่องกิเลสมันเป็นป่าของมันมันก็ฟาดไปตามเรื่องของมันเราแก้ไงก็ไม่ได้เขาอยู่ในป่าเหมือนจับโถอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่มีเรื่องอะไรมันขุเรื่องของมันขึ้นมาก่อเรื่องของมันขึ้นมาในหัวใจเจ้าของให้ยุ่งกับเจ้าของตลอดเวลาเนี่ยทั้งที่ไม่มีอะไรมายุ่งนะมันก็ยุ่งของมันเองเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นี้จากครูบาอาจารย์ไม่ได้นั่นเห็นจะทำดังที่พระคือว่าอะไรผมบอกเมื่อสร้างจุดนู่นนะวัดทองลมเพราะมันก็ทวนผมเลยกันทีเพราะผมเคยเป็นมาแล้วอยู่เมื่อมีครูอาจารย์แล้วก็อยู่ป่าอยู่ป่าแล้วจิตมันก็เป็นป่ามัน

ไปนั่นหรอเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ในป่าว่างั้นเท่าว่ามันจะเข้ากันได้ปั๊บก็หนักหนาเข้าได้สนิทเลยผมเคยเปลี่ยนแล้วนั่นมันไม่ได้หลักในนั่นนะหลักใจไม่มีแต่นั่นมีแต่เจริญกับเสื่อมเจริญกับเสื่อมในนั่นตอนที่ว่านมันพอมันได้หลักแล้วจิตนั่นปึงเป็นสมาธิแล้วที่อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เนี่ยเพราะอาศัยนั่นอยู่ทั้งวันจะภาวนาพอจิตให้เข้าปั๊บนี้มันก็เข้าเลยแน่วเลยอย่างนั้นมันมีหลักยึดอยู่นี่สมาธิเลยที่มันถึงขั้นถึงได้ขนาดออกมันถามเรื่องยังไงต้องหาจิตสงบดีหรือสงบดีวางอยู่เลยเนี่ยท่านก็เฉยเฉยเวลาท่านจะเอาแล้วก็เปี้ยงเลยท่านจะนอนตายนั่นหรือคนนั้นดูว่าท่านจะเอานะขึงขังก็หมดเลยนะท่านจะนอนตายนั่นหรือทุกข์สุขด้วยสมาธิเท่ากับเนื้อติดพันท่านรู้ไหมฮะฮะนู่นน่ะเมื่อว่าจะเอาความสุขในสมาธิน่ะเท่ากับเนื้อติดฟันน่ะเป็นยังไงสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันน่ะเหรอเหรออย่างนั้นน่ะโถบัวละท่านจะเอาเล่นเมื่อไหร่ผมไม่ได้ลืมนะเพราะท่านเอาอย่างหนักเอาผมเพราะอย่างนี้ใส่อย่างนี้เนี่ยสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนู่นน่ะเอาอีกนะนี่แหละตอนเถียงกันฮะสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนั่นน่ะท่านนี่ก็ขึ้นน่ะดิถ้าสมมติว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนวะสมาธิของท่านไม่ได้เป็นสมาธินอนตายอยู่เหมือนท่านน่ะนั่นทีนี้มันก็ยอมผมยอมมันนอนตายจริงนั่นท่านเอามาใส่เห็นไหมดังนั้นน่ะความเหนือกันมันเหนืออย่างนั้นเราหาของจริงอยู่แล้วมันทำไมจะไม่ลงที่เถียงก็คือเถียงหาเหตุหาผลใช่ไหมแล้วไม่ได้เถียงด้วยทิฏฐิมานะที่จะต่อสู้กับท่านดังนั้นเราไม่มีนี่เราก็มีอันหนึ่งของเราที่มันมีเครื่องที่จะต่อสู้ถ้าเราไม่ลงใจอย่างตรงนี้เราก็เอาออกเลยสิอย่างเชื่อสัมมาสมาธิถ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นผมก็ไม่ลงใจใช่ไหมล่ะสัมมาสมาธิของท่านไม่ใช่สมาธินอนตายเหมือนของท่านหนักว่านั่นนี่มันนอนตายนี่ท่านยังไม่รู้เหรอนั่นน่ะความจริงเวลาท่านเราจะแยกมาพูดคือความติดในสมาธินั่นแหละมันเป็นสมุทัยนั่นเพราะนั่นแหละแต่ถ้าจะพูดเพียงแค่นี้มันจะไม่ลงถึงใจเราคนจับยาใช่ไหมล่ะท่านยกอกทั้งนี้ทุ่มตาเข้าปากหมดเลยถ้าหาใหม่คนแบบนี้ว่างั้นเลยคุณนะเมื่อเวลาผ่านมันต้องรู้เมื่อเวลามันออกมันก็ไม่พอดีนี่ที่มันเป็นสมาธิมันเป็นปัญญาเร็วเป็นไงก็เพราะสมาธิมันพร้อมแล้วก็เหมือนกับอาหารที่จะเรามาปรุงเป็นอาหารนะเครื่องทำครัวมันหมดแล้วไม่ว่าผักว่าพริกว่าปูว่าปลาว่าเนื้อว่าอะไรมันรวมตัวมาหมดแล้วแต่เราไม่มาปรุงให้มันเป็นอาหารประเภทนั้นๆเท่านั้นมันก็ไม่เป็นคือผักเป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอย่างนั้นแล้วเมื่อเราไม่นำมาประกอบให้เป็นแกงชนิดใดมันก็ไม่สำเร็จขึ้นมาสุดท้ายนั่นมันก็เน่าเฟะไปเฉยใช่ไหมแกงมันเป็นแกงเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่เอามาประกอบนี่ก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นสมาธิแต่ไม่เป็นปัญญาสิเมื่อเรามาประกอบทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยเพราะมันพร้อมแล้วนี่เร็วนะผมอ่ะพอออกท่านไล่อย่างนั้นออกทางด้านปัญญามันออกมันก็ผึ่งเลยก็มันพร้อมอยู่แล้วนี่แต่เราไม่รู้จักวิธีใช้เฉยพอท่านมาทางปัญญาท่านนี่ก็ออกพิจารณาพิจารณาก็ผึ่งเลยโอ้โถโถแล้วนี่สุดท้ายก็มาตำหนิเลยโอ้ยหยุดสมาธิมันนอนตายเฉยเอาอีกแล้วนะมันไม่พอดีนะผมปัญญาต่างหากเป็นเครื่องผู้ฆ่ากิเลสเนี่ยพอออกทางด้านปัญญานี้มันเห็นมันตัดตรงไหนขาดตรงไหนขาดมันรู้ที่จิตมันก็ยิ่งสว่างยิ่งจ้าขึ้นจ้าขึ้นมันพลิกกับสมาธิความสว่างของจิตที่เป็นปัญญากับความสว่างของจิตอยู่ในสมาธิมันผิดกันเมื่อรู้โอ้โถตายหยุดสมาธิมันนอนตายถึงได้เยอะเลยแล้วเมื่อที่มันเวลาออกทางด้านปัญญามันก็จะเอาให้ตายเลยมันพอดีเลยเพราะฉะนั้นเวลาไปพูดกับท่านท่านนึกใส่เอาเปี้ยงนั่นแหละมันลงสังขารนั่นนั่นท่านใส่อย่างนั้นนะอ๋อถ้าไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นละบ้าลงสังขารบ้าลงสังขารขึ้นเลยนะทางนี้ทางนี้นิ่งนะไม่เถียงมันคงจะถูกอย่างที่ท่านว่าข้าวสบายทีนั้นแล้วเอานึกในใจนะแต่แล้วมันก็เพราะความเพลินในทางด้านปัญญามันก็ไปมันเต็มเหนียวมันจะตายจริงมันถึงเข้าสมาธิเข้าสมาธิมันก็ไม่อยากเข้านะมันอยากทำงานถึงล้างโม่ถูกท่านเลยเอาผมก็ต้องในบริกรรมนะบริกรรมพุทโธพุทโธเหมือนเราพึ่งพุทธสมาธิที่แรกกันคือมันจะไม่อยู่ทางสมาธิเป็นแต่มันไม่สนใจกับสมาธิเพราะว่าเห็นว่าสมาธิที่นอนตายเสียมันก็จะเอาทางด้านปัญญาโน่นมันหมุนตื้อๆโน่นเพราะฉะนั้นจะได้ลากเข้ามาให้มันอยู่ในสมาธิบังคับไม่ให้มันออกโอ้ยแต่บังคับจริงสุดท้ายก็เอาบริกรรมพุทโธพุทโธทียิบไม่ยอมให้มันออกคือมันออกมันจะออกไปทำงานนี่นะไม่ได้ออกไปเพื่อเพลินแบบโลกเดี๋ยวสารนะ
มันจะออกไปทำงานแก้กิเลสอันนี้ต่างหากนี่นะมันออกตรงนี้มันก็ฟัดกันอยู่ตรงนี้แต่บริเวณใจเนี่ยมันไม่ได้ออกไปนู่นนะมันออกเป็นกิริยาของจิตที่ออกแสดงตัวเฉยทางด้านปัญญาบังคับไม่ออกแล้วก็ครับบังคับของพุทโธพุทโธถี่ยิบแล้วก็ที่มันรู้สึกว่าโหมันพูดไม่ถูกนะมันเหมือนกับก็จังพูดเราดึงจอมแหนแหละแล้วก็สงบเข้ามาแน่วแล้วบังคับไว้ได้บังคับนะถึงสงบก็บังคับนะไม่ใช่สงบตายตัวอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนนะแต่ก่อนสภาวะที่สงบเนี่ยสงบจริงๆไม่จะออกอยู่แล้วปกติมันยิ่งให้เข้ามันยิ่งสนุกอยู่นั่นเลยทีนี้เรื่องปัญญามันเหนือกว่าที่มันจึงจะออกอยู่ตลอดออกทางด้านปัญญาทีนี้พอจิตเข้าสงบแล้วแหมมันเอ้ยเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามนะความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่เหนื่อยเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะมันมีกำลังวังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋าขึ้นมาภายในหัวใจนี่ดีดถึงมีอะไรเนี่ยโถแล้วบังคับไว้จนกระทั่งสมควรแต่การแล้วถึงรามือถ้าพูดถึงว่ารามือพอรามือนี่ก็ผึ่งเลยที่นี่เอากำลังวังชาออกจากสมาธิเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วรับทานอาหารแล้วประกอบการงานอันเก่านั่นแหละไม้กับไม้ท่อนเก่าแต่ฟันที่นี่มันขาดสะบั้นไปเลยหินมีก็ได้รับหินแล้วปัญญาได้รับแล้วจากสมาธิผึ่งเลยแต่ว่าความมันรีบมันด่วนของมันมันจึงไม่อยากพักสมาธิถ้ามันจะตายจริงมันไม่เข้านะถ้ามันเข้าทีไรมันจะตายจริงมันถึงเข้าไม่งั้นมันไม่เข้านี่คือที่เรียกพูดถึงเรื่องว่าอุทจจะอุทจจะจะเลื่อนเบื้องบนคือความเพลินในการพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่เหมือนอุทจักกุกุจักในนิวรณ์ 5ซึ่งมีอยู่ในสามัญเทั่วไปนะอันนิวรณ์ 5อุทจักกุกุจักทั้งฟุ้งซ่านทั้งรำคาญนะอันนี้มันฟุ้งคือแบบฟุ้งมันเพลินรำคาญก็รำคาญที่ว่ามันเหนื่อยมันเมื่อไรจะได้พักมันจะพักผ่อนดีหน้าจิตนี่ก็ว่าพระบ้าว่าอันหนึ่งมันไม่ว่าคือมันผึ่งมันด้วยนั่นมันเพลินมันนี่ถึงว่าอุทจักเป็นอย่างนี้เองไงคือความเพลินในการพิจารณาของตนเพลินในงานของตนนี่เรียกว่าอุทจักนี่ถึงเรื่องเบื้องบนเมื่อถึงเบื้องบนจะว่าอะไรเมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ได้เอาอะไรไม่ต้องนำมาทำล้วนๆปัญญามันรวดเร็วแข็งแกร่งเลยเจ้าหมุนติ้วพอมันเลยจากนั้นแล้วมันละเอียดทันมันละเอียดปัญญานี่ละเอียดที่ที่เทวุเคยพูดนั่นแหละที่ว่ามหาปัญญานี่มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาในขั้นอันนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมหาปัญญาเต็มหัวใจมันรู้อยู่แล้วไม่ได้สงสัยนี่มันเผลอเมื่อไหร่นั่นมันเป็นหลักธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาบังคับไม่บังคับมันก็รู้อยู่นั่นเป็นอัตโนมัติเองทีนี้อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปนั้นมันอะไรอีกล่ะนั่นเจ๊มันเราไม่เคยเห็นอันนี้ก็ว่าเป็นมหาปัญญาแล้วอาศัยมหาปัญญาแล้วแล้วที่ละเอียดลงไปกว่านั้นเป็นปัญญาที่เป็นน้ำซับน้ำซึมละเอียดซึ้งไปโดยอัตโนมัติอันนี้นั่นก็ดีนี่มันอะไรพูดไม่ถูกแล้วผมแต่ทุกวันนี้พูดไม่ถูกแต่ไม่มีที่ไปแล้วพวกไปดึงมหามาก็กินก้านของมหาสติมหาปัญญาสิไปทันทีแต่มันสนิทใจไม่สนิทนะกับความเป็นอันนั้นนั่นมันละเอียดจริงละเอียดนั่นแหละที่มันทราบอะไรเรื่องของกิเลสละเอียดขนาดไหนมันตามทราบกันหมดนะคืออันนั้นแหละว้าวสำคัญอยู่นะนี่มันก็ไม่มีในตำรามีแม้กระหมายตำราเรียนเหมือนกันไม่มีแต่มันเป็นในความจริงในความจริงมันมีอย่างนี้จะว่าไงนี่แหละที่ว่าความจริงกับความจำมันต่างกันเรียนมาใช่ท่านพรรณนาไปหมดทุกเนี่ยทุกมุมจะพรรณนาได้ไงมันเหลือเฟือต่อความจดจำของผู้เรียนนะสิของผู้ศึกษาสิก็ปล่อยว่าเอ้าเมื่อจับต้นทางแล้วปลายทางมันจะถึงนั่นเองก็ว่างั้นเมื่อจับต้นแล้วกิ่งก้านมันจะไปถึงนั่นเองก็ความหมายก็ว่างั้นมันก็ว่าไว้แต่ส่วนใหญ่อย่างนี้มันเป็นสาขาออกไปละเอียดไปจริงที่ว่ามันละเอียดละเอียดอย่างนี้ละเอียดแบบซึ้งมันทำก็ไม่เป็นการอาจเอื้อมเหมือนว่าเป็นญาณอันหนึ่งนั่นแต่นี้มันเราก็ไม่อยากพูดมันเป็นการอาจเอื้อมไปถ้ามันมาหามาสติปัญญานี่เหมือนกับว่ามันอันนี้มันยังหยาบอยู่นะถ้าไปอย่างนั้นไปเกี่ยวกับเรื่องว่าเยอะญาณความอย่างทราบของปัญญายานอะไรไปอย่างนั้นมันเหมือนกับว่ามันจะสนิทใจแต่เราไม่อาจเรื่องไม่ค่อยพูดละเรื่องนี้ระวังโลกนี้สมมติก็ต้องแยกไปเป็นสมมติใครเป็นก็ไปมันก็รู้เองเนี่ยยกไว้นั่นเถอะใครเป็นนั่นก็รู้เอง
นี่ก็ยังไม่กล้าพูดว่าภาวนามยปัญญาอ๋อเกิดอย่างนี้เองทำไมเกิดทำไมกับขั้นอยากให้หมู่เพื่อนดูได้เห็นมันจะพูดคนเดียวว่าโอ้เหมือนบ้านะเหมือนมาโกหกหมู่เพื่อนเลยมาโมโหนี่มันเต็มอยู่ในหัวใจไม่รู้นะหน้าโมโหอยากคุยเขี่ยขึ้นมาแล้วอะไรไม่ควรรู้มันดูไปหมดว่างั้นมันเหมือนกับไฟได้เชื้ออย่างพูดแต่ไม่ผิดถึงยังมันไม่ไหม้ก็ตามมันก็ลุกลามอยู่เนี่ยมันจะไหม้จนหมดนะนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้เหมือนกันมันซึมซ่าเข้าไปเหมือนกับไฟละลุกลามไปลุกลามไปนี่เชื่อมันละเอียดไฟก็ละเอียดไปตามกันนั่นเชื้อไฟมันเป็นมันหยาบมันก็ไหม้เป็นอันหยาบไปมันก็เป็นลักษณะหยาบพอละเอียดเข้าไปมันก็ไหม้ละเอียดเข้าไปอย่างเดียวกันไม่งั้นมันก็ไม่ทันกันเห็นได้รู้ว่าโถตาข่ายของกิเลสนี่มันเป็นถึงขนาดนั้นเดียวนามันวางข่ายไว้เป็นระยะถ้าเราจะเทียบนะข่ายอยากขนาดไหนก็โง่สับติดทั้งนั้นแหละข่ายของกิเลสแล้วเป็นไม่รู้ล่ะกลของมันข่ายของมันนะนี่ที่จะมีเห็นว่าโง่ถ้าไม่ใช่ปัญญาธรรมแล้วเรื่องของธรรมแล้วเข้าไปจับแล้วยังไงก็ไม่รู้ตายก็จมอยู่นี่กี่กับกี่กันก็เอาเถอะมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยเพราะมันเรื่องของความจริงมีในหัวใจนี่เอาอะไรมาพูดเวลานี้เอาความจริงมาพูดตัวเกิดตัวตายมันมีฝังอยู่ในหัวใจนั่นเห็นก็ชัดอยู่นี่ถอนออกมาให้เห็นก็เห็นดูนี่ว่าไงแล้วจะเอาอะไรมาโกหกพระเจ้าโกหกโลกเมื่อไหร่ภาษาโลกท่านผ่านนั้นมันผ่านอันนี้ไม่ผ่านนี่เป็นอาหารไม่ได้แต่ว่างนี่เลยนะอันนี้ไม่ถอนพวกมาถูกถอนพวกมาแล้วจะเป็นวิสุทธิบุคคลไม่ได้เลยเป็นวิสุทธิจิตไม่ได้นั่นพระเจ้าจึงต้องผ่านร้อยต่อร้อยพันมือมือกันแต่นั้นล้านผ่านทั้งนั้นไม่มีคำยกเว้นแม้รายเดียวอวิชชาพยานนี่แหละที่ว่าไข่สุดท้ายของกิเลสส่วนอยากมันอยากขนาดไหนมันก็หลงพอใจทั้งนั้นแหละที่ดูที่มันแต่ยังโมโหยังโกรธอย่างนี้เอาที่มันละเอียดเมื่อไหร่โกรธถ้าเขาโกรธเราโมโหเครียดเขาหรือถ้าเราเครียดเขาไม่ว่านี่ฟังสิเอาเถอะเป็นยังไงเขาโกรธเราเขาด่าเราไม่อยากด่าแต่เราด่าเขาด่าได้เราชอบด่าเขาดั้นเห็นไหมมันอยู่จังนั้นนะมันละเอียดขนาดนี้เพียงกับอย่างนี้มันก็ไม่ทันไม่รู้ว่าความโกรธเป็นภัยมันอยากโกรธนะถ้ามันเห็นว่าเป็นภัยมันอยากโกรธอะไรให้มันเห็นจริงๆรู้จริงมันไม่อยากโกรธเนี่ยนั่นเวลาทำจับเข้าไปแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นภัยทันทีเลยเพราะแยบมาเนี่ยตัวนี้เป็นภัยก่อนแล้วก่อนนะสมมติว่ามันคิดจะไปมุ่งอยู่ให้คนอื่นนี่มันแยบทางนี้มันรู้ว่าอันนี้เป็นภัยแล้วนี่มันก็ระงับทันทีมันไม่ได้ทันไปถึงนะมันยังไม่ไปถึงนะเขาเมื่อว่าจะถึงคนนั้นคนนั้นจะโกรธคนนั้นไม่พอใจคนนั้นเนี่ยพอมันแยบนี้มันรู้แล้วรู้ก่อนแล้วนั่นจึงเรียกว่ามันทันถึงเห็นว่าเป็นภัยเลยเพราะฉะนั้นมันต้องฆ่ากันได้ถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นอ่ะไม่ว่าอะไรก็ว่าแล้วหนึ่งจะต้องขาดสะบั้นถึงประจุได้ก็มันเห็นอยู่แล้วเป็นภัยนอกจากว่าไม่มาแสดงให้เห็นแล้วค้นหาอยู่นั่นลงมาแสดงเห็นแล้วงั้นมันก็ไม่ยังไงก็ไม่ปล่อยแล้วเอากันเลยทันกันเลยแต่ก่อนน้องมันก็ไม่รู้เขาโกรธเราไม่ยังไงโกรธเขาด่าเราไม่ยังไงด่าแต่เราพอใจโกรธเขาพอใจด่าเขาเนี่ยอยากขนาดนี้มันยังไม่รู้อันนี้เป็นขั้นนะมันวางขายเลยนี่เลยนี่วางขายแหมจริงว่าอาจารย์พระพุทธเจ้าสิวางไว้วางขายเอาไว้จนกระทั่งถึงนู่นจุดสุดยอดของขายมันคือวิชามันไปหลงได้นี่นาโถแล้วตรงนี้เขาวิชาไปไงตามหลงไปหมดแต่ตามหลงกับตามรู้ในปัญญาขั้นนั้นมันไปพร้อมๆกันนะไม่ใช่เราจะไปหลงอย่างเดียวนะนี่คือว่ามันทันก็คือมันตามรู้นั่นเองมันทันวิชาก็เป็นมันก็เป็นรากอีกนึงแล้วตรงนี้เขาวิชามันก็มีของมันอีกนั่นแหละละเอียดลงไปขนาดไหนอีกนี่มันก็ไปหลงอาจารย์ผมอาจารย์พระพุทธเจ้าเหมือนพูดอย่างนี้ของมันถ้าว่าพูดเป็นสมมติเหมือนพระองค์ประทับนั่งต่ออยู่ต่อหน้าเราในเห็นบางครั้งว่าปณิพันธ์ผมมีแต่ร่างกายเฉยความจริงปณิพันธ์ไปไหนนั่นสอนนั้นไม่มีแต่ความจริงนั้นรู้แต่ความจริงนี้แล้วมีการมีสถานที่และเวลาที่ไหนจึงว่าอาการิโกอาการิโกที่ให้เห็นเข้าไปที่ไหนธรรมะสำหรับเป็นอาการิโกทำอะไรเป็นอาการิโกที่รู้ประจักษ์อยู่นี่คืออาการิโกแท้มันอย่างนั้นดีสัมผัสว่ามันอย่างนั้นสิเมื่อเห็นอาการิโกนี้แล้วสงสัยพระพุทธเจ้าอะไรฮะ
กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านผมไม่สงสัยเลยนะโอ้เป็นได้แต่จะรู้ได้แต่จะรู้ได้เลย

0: จะรู้เรื่อยมาตั้งแต่การใดๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้จะไม่มากยังไงพระพุทธเจ้าทางที่จะรู้มีอยู่นี่ท่านจะรู้ไม่ได้ท่านมาเป็นครูสอนโลกท่านสอนโลกไม่ได้พระอรหันต์สาวกท่านมีได้ยังไงนั่นเมื่อมีทางมีได้มันก็มีได้ด้วยสิหนึ่งมีได้สองมีทำไมมีไม่ได้วะเนี่ยความสิ่งที่จะพาให้มีให้เกิดได้มีอยู่อริยสัจนั่นเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องกรองเดียวเมื่อเข้าถึงช่องนั้นแล้วยังไงก็ไม่อยู่ผ่านตึงเลยจ้ะอริยสัจนี่เป็นเครื่องกันกรองที่ท่านแสดงไว้อะไรเพราะนานแล้วผมก็จำนะข้อใดสมถะจำได้เพียงเป็นลางๆอย่างที่สุภาษิตปริพาชกเท่าแก่ที่มาทูลถามมหาวิจารเวลาจะปริพันธ์ถามถึงเรื่องศาสนาต่างๆศาสนาไหนถูกศาสนาไหนผิดศาสนาได้จริงไม่จริงอะไรเพราะมันมีมากต่อมากศาสนา
1: ถามทั้งโลกพวกครูทั้งหก
0: ค่ะทั้งหกเลยนะ
1: พวก
0: เมื่อเราจะรู้พวกครูทั้งหกอ่ะรู้แล้วนี่นะที่มีเวลาท่านสรุปเอาคือเวลาของเราตถาคตมีน้อยนั่นนะ
1: ท่านมาสรุปถึงเรื่องว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามไม่มีในศาสนาอื่นมีในศาสนาถ้าศาสนาใดมีมรรคในเกิดศาสนาน
0: ั้น
1: จะมีสมณะที่หนึ่งที่สอง
0: นั่นแหละนี่แหละที่ว่านะท่านสรุปมามีมรรคสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามจะมีใช่ไหมล่ะท่านสรุปต่ออย่าถามเราไปมากเราเวลาเรามีน้อยเราจะสรุปลงมาให้เหมือนก็สรุปลงมาแล้วก็คือว่าศาสนาใดมีมากนะศาสนานั่นแหละมีสมาธิที่สองที่สามก็คือว่ามีผลบุญง่ายนะเต็มเบ็ดเต็มหน่วยเลยนั่นท่านย่นออกมาเห็นไหมนี่แหละอริยสัจจึงว่าเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งแก่นของศาสนาคืออริยสัจถ้าอริยสัจถูกตัดออกแล้วเสร็จเลยอย่างที่ว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยผมจึงมีตัววิจารณ์กลัวจะปราดแผนปัจจุบันมันจะมาตัดออกหาว่าเอาเราไปยับยานี่เป็นปัญญาก้าวฝากไปแล้วทั้งที่ภาวนามยปัญญานี่คือยอดอริยสัจนะฝ่ายมรรคว่าไงยอดอริยสัจฝ่ายมรรคที่จะสังหารอวิชชาจะเป็นตัวไหนจะสังหารถ้าไม่ใช่เป็นปัญญาประเภทนี้ไปสังหารได้ง่ายด้วยอวิชชานั่นแล้วลงตัดเนี่ยไปแล้วก็หมดอวิชชาหัวเลาะแตกๆๆๆเลยฟันหักดีไปดีภาวนามยปัญญาเป็นยอดเลยยอดของปัญญายอดของศาสตราวุธพังกิเลสทั้งมวลลงคืออวิชชาเป็นสำคัญได้ไม่สงสัยเนี่ยที่ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาอีกเหมือนกี่แสนกี่ล้านองค์ผมไม่ได้สงสัยเลยเพราะทางมีได้แล้วมีมาเท่าไหร่โลกนี้มีมานานเท่าไหร่ฟังสิใครไปนับกับนับกันของโลกนี้ได้ของโลกสมมุติอันนี้มีมาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็มีมาอยู่เรื่อยๆตลอดนี้ยังจะมีไปอยู่ข้างหน้าหนึ่งวันนี้หนึ่งวันพรุ่งนี้สองมันก็เป็นสองแล้วได้นะถึงจะช้าก็ตามหนึ่งสองสามในขณะนี้ไม่ได้หนึ่งวันนี้สองวันพรุ่งนี้มันก็เป็นสองได้เมื่อวันมะรืนอีกก็สามอีกแล้วนั่นว่าไงช้าได้เร็วมันก็มีอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นั้นนานแต่นานแต่นานเข้าไปมันก็มากเข้ามากเข้าสิลูกอัศจรรย์จริงๆนะเรื่องธรรมพุทธเจ้านี่เข้าสู่ใจเถอะให้เพราะใจเป็นผู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเปิดออกแล้วมันไม่อยู่ในความคาดความเดาเปิดออกแล้วมันเป็นความจริงล้วนควรจะรู้เห็นสิ่งใดไม่ปิดไม่อยู่นี่ที่สำคัญพอเปิดตัวเองออกแล้วเป็นอิสระเต็มที่แล้วไม่มีอะไรมาปิดมาบังมันก็รู้ได้สิมันสำคัญพวกเราน่าจะภาวนาก็มันจะตายมันปิดบังใช่ไหมความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอมาปิดมาปิดมาปิดมากันก้าวไม่ออกก้าวไม่ออกตายอยู่กับวันนี้ตื่นขึ้นมาวันหลังมันยังเป็นบ้ากับวันหลังอีกวันหลังกับแจ้งมืดอันเดียวกันยังมาเป็นบ้ากับมืดกับแจ้งอีกเป็นบ้ากับเดือนนั้นปีนี้อีกแล้วเป็นบ้ามันไม่อยู่จนกระทั่งเป็นบ้าก็ต้องถึงวันตายบ้าไม่เลิกก็คือพวกมนุษย์เราเนี่ยตื่นมืดตื่นแจ้งตื่นดินฟ้าอากาศตื่นอยู่นั้นตื่นไม่มีวันถอยนี่ก็กำลังปีใหม่นี่ที่ตื่นปีใหม่นั่นน่ะกำลังจะเป็นบ้าปีใหม่สักปีใหม่อะไรแล้วมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นคนกับคนเก่าหัวใจอันเก่าอะไรอะไรก็อันเก่าปีใหม่ก็มีแต่มืดกับแจ้งอันเก่าแล้วมันได้ใหม่มาจากไหนพี่น้ำลงในธรรมแล้วมันจะตื่นอะไรมันเห็นอย่างนั้นที่เห็นธรรมรู้ธรรมรู้อย่างนั้นคือรู้ความจริงไม่ตื่นอะไรก็เมื่อกับแจ้งมันเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วตื่นมันหาอะไรเนี่ยเดือนปีก็ตั้งมาตั้งกี่กับกี่กันแล้วตื่นมาอะไร มันแล้วมันเคยเกิดเคยตายมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแม้ในปัจจุบันนี้ก่อนเมื่อกับแจ้งมีมานานเท่าไหร่เรานับได้ไหมล่ะในชาติปัจจุบันนี้ก็นับไม่ได้แน่แล้วตื่นหาอะไรอีกมันนานมันมากต่อมากขนาดนั้นแล้วเคยสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาไม่ทราบจะตื่นอะไรเอาละนะพอ

รมกับโลกอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันทางโลกต้องมีจิตใจส่งออกภายนอกไม่มีวันย้อนกลับมีแต่คิดเรื่องนอกเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเปรียบเสียเปรียบเอารับเอาเปรียบคิดไปในแง่ใดก็เป็นเรื่องโลกไปหมดท่านจึงเรียกว่าโลกวิริยาความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาเป็นโลกไปทั้งนั้นนั่นอันเดียวว่าโลกธรรมจึงเรียกคนละอย่างธรรมนั้นย้อนกลับทั้งคิดทั้งหน้าทั้งย้อนถอยกลับคิดเรื่องโลกเรื่องเราเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วย้อนเข้ามาสู่ตัวเสมอเพื่อหาเหตุผลเป็นที่ยุติในทางที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ควรละเว้นก็ต้องละเว้นตามหลักเหตุผลนั้นสิ่งที่ควรทำก็ต้องทำตามหลักเหตุผลและทำด้วยความเต็มใจทั้งสองอย่างทางละเว้นในสิ่งไม่ดีก็ต้องละเว้นจริงๆการประกอบในสิ่งที่ดีก็เป็นไปด้วยความสนใจจดจ่อจริงๆท่านถึงเรียกว่าธรรมรวมแล้วก็การเรียนธรรมก็คือการเรียนเรื่องของตัวเทียบกับโลกสงสารซึ่งเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันโลกจะกว้างแสนกว้างคนจะมีจำนวนมากสัตว์มีจำนวนมากทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกคนชาติชั้นวรรณะนั้นนี้ตามสมมตินิยมเมื่อเทียบในความเป็นไปความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวในแง่ต่างๆย่อมเป็นเหมือนกันจึงเรียกว่าส่งออกไปภายนอกย้อนจิตกลับเข้ามาภายในเพื่อทบทวนเหตุผลต้นปลายหาทางยุติว่าจะเอาอย่างไรดีถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วเรื่องโลกก็คือเรื่องความผูกพันเรื่องธรรมก็คือเรื่องปล่อยวางคือความปล่อยวางเรื่องของโลกย่อมมีแต่ความผูกพันเรื่องของธรรมมีแต่เรื่องแก่เรื่องถอดเรื่องถอนผูกพันคำว่าผูกพันก็คือผูกพันอันเป็นแถวทางที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางเป็นโลกไปล้วนๆก็เป็นวัฏฏะวนไปล้วนๆทุกข์สุขเชื่อปนกันไปส่วนมากมีแต่ทุกข์สุขเป็นเครื่องล่อเล็กน้อย ความทุกข์นั้นมีจำนวนมากแต่ปิดบังไว้ไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ผู้ที่เป็นผู้ที่รับความทุกข์ความสุขบ้างเล็กน้อยนั้นก็ไม่ทราบเรื่องของตัวเองที่กำลังเป็นอยู่ทั้งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะได้รับในการต่อไปเรื่องของโลกเป็นเรื่องหมุนอย่างนั้นคือหมุนไปข้างหน้าแล้วก็วกเวียนกลับย้อนมาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ท่านเรียกว่าวัฏฏวนก็คือเรื่องของโลกทีนี้เรื่องของธรรมเป็นเรื่องวิวัฏฏะคลี่คลายในสิ่งที่เคยผูกพันเกี่ยวข้องกันมาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเชี่ยนเป็นหนามต่อตนเองแก้ไขคลี่คลายสิ่งที่พัวพันกับตนออกไปโดยลำดับท่านจึงเรียกว่าเรียนธรรมะก็ดีการปฏิบัติธรรมะก็ดีคือการเรียนเรื่องของตัวและปฏิบัติต่อตัวเองนั่นแหละในโลกกับธรรมผิดกันอย่างนี้คือสวนทางกันไปโลกเป็นฝ่ายผูกมัดทำเป็นฝ่ายถอดถอน
ทีนี้เรามาบวชในพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาจะมาแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เคยพัวพันกับจิตใจตนมาเป็นเวลานานการปฏิบัติของตนจึงจำต้องทวนกระแสของโลกได้แก่กระแสของใจที่เคยเป็นมานั่นแหละเรียกว่ากระแสของโลกเพราะกระแสของใจนั้นมันเป็นไปด้วยอำนาจของเครื่องดึงดูดภายในที่เป็นตัวโลกล้วนๆฉุดลากออกไปจึงต้องทวนกระแสกลับเข้ามา ท่านเรียกว่าทวนกระแสโลกคือทวนกระแสของจิตตัวเองนั่นแหละที่มันเคยเป็นมาโดยลำดับลำดาและเป็นไปอย่างนั้นอยู่ประจำขณะจิตไม่มีเวลางดเว้นหากเราไม่มีสติพินิจพิจารณาด้วยสติจริงๆด้วยความจดจ่อจริงๆด้วยปัญญาพิจารณาจริงๆจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างธรรมกับโลกในจิตดวงเดียวกันนั้นได้เลยคำว่าโลกผู้ปฏิบัติอย่าหมายถึงผู้หนึ่งผู้ใดอันจะเป็นการดูถูกเหยียดหยามยกนั้นยอนี้ทุ่มลงอย่างนั้นอย่างนี้เป็นการเหยียบกันยกกันยออันเป็นเรื่องของโลกไปเสียมาเรื่องภายในของตัวเองเหยียบก็เหยียบด้วยเหล็กภายในใจของตัวยกก็ยกทำขึ้นเพื่อต่อสู้กับกิเลสนี่เรียกว่าเรียนธรรมทวนกระแสจิตเข้ามาสู่ทางธรรมเข้ามาอย่างนี้กระแสจิตล้วนๆนั้นดับธรรมชาติของมันเป็นกระแสของกิเลสโดยตรงที่แสดงออกมาใช้จิตเป็นเครื่องมืออาการของจิตแต่ละอาการที่คิดที่ปรุงออกมาที่สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่จะได้ทำงานในเวลาที่สัมผัสนั้นต่อไปโดยลำดับทั้งนั้นการทวนกระแสแห่งความเป็นมาจนราบรื่นแล้วจึงเป็นการยากการลำบากดูเป็นธรรมดาแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ถือความยากความลำบากเหล่านี้ซึ่งจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นเข้ามายุ่งควนจิตใจจะมุ่งแต่ผลอันดีที่จะยกยอตนขึ้นด้วยอัดด้วยธรรมเพื่อปราบปรามสิ่งที่กดถ่วงทั้งหลายให้หมดให้สิ้นหรือเบาบางลงไปโดยลำดับเท่านั้นนี่เป็นหลักของผู้ปฏิบัติธรรมเรียนก็เรียนเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้วิธีละวิธีบำเพ็ญการปฏิบัติก็ปฏิบัติไปตามแถวแนวที่เราได้เรียนมามากน้อยในแง่ใดก็ตามก็ปฏิบัติไปตามแง่นั้นแง่ที่เรียนนั้นไม่ใช่การปฏิบัติจะเดินสวนทางกันกับการเรียนมานั่นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งท่านให้นามว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนเรียนวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างในการที่จะแก้จะถอดถอนหรือบำเพ็ญตนเองโดยอาการต่างๆหรือวิธีการต่างๆปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามที่ศึกษาเล่าเรียนมานั้นอันเป็นเข็มทิศที่ถูกต้องดีงามมาแล้วจากหลักคติธรรมของพระพุทธเจ้าผลจึงเป็นผลจึงเป็นสิ่งที่พึงหวังไปโดยลำดับที่เรียกว่าปฏิเวทะได้แต่ความรู้แจ้งไปเป็นลำดับลำดาตามกำลังของความภาคเพียรและสติปัญญาของผู้ปฏิบัตินั้นๆไม่ใช่คำว่าปฏิเวทะนี่รู้แจ้งแทงตลอดไปในขณะเดียวหากเป็นไปตามการปฏิบัติของเราเพราะเป็นผลการปฏิบัตินั้นเป็นมรรคมรรคมีกำลังมากน้อยเพียงไรเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดผลขึ้นมาก็มากน้อยตามกำลังของมรรคคือการปฏิบัติของผลนั่นแหละเมื่อการเรียนธรรมการปฏิบัติธรรมในครั้งพุทธกาลท่านเรียนอย่างนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นโดยลำดับลำดาไม่ใช่การเรียนกับการปฏิบัติเดินสวนทางกันดังที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้

นี่เป็นสิ่งที่เดินสวนทางกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติของผู้ทรงจำมาทั้งหลายโดยถือเอาความทรงจำนั้นมาเป็นตัวของตัวไปเสียทั้งๆ ที่ไม่ได้ดำเนินเหตุแต่ประการใดคือการปฏิบัติยังไม่ปรากฏแต่ก็เอาผลจากการเรียนนั้นมาเป็นตัวของตัวเป็นความรู้ของตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวไปเสียโดยที่หาความจริงไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่ความจริงนั้นไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักแห่งการเรียนการเรียนก็คือเรียนเพื่อรู้เพื่อเข้าใจในวิธีการปฏิบัติเพราะในขณะที่เรียนนั้นกิเลสตัวใดยังไม่ได้หลุดลอยไปเลยเป็นแต่เพียงจำวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทด้วยอุบายวิธีการของความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญเท่านั้นยังไม่เป็นผลอันใดแต่ที่ว่าเดินสวนทางก็คือว่าเราเอาความจดความจำที่เรียนมามากน้อยนั้นมาเป็นตัวผลคือว่าเรารู้เราฉลาดไปเสียทั้งที่ละกิเลสมาได้แม้ตัวเดียวจะจัดว่าเป็นความรู้ที่ชอบทำได้อย่างไรมันก็เป็นเพียงความจำนอกจากนั้นกระสวมเข้าไปอีกว่าเป็นความหลงของผู้เรียนมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความจริงตามหลักธรรมถ้าตามความจริงแล้วเรียนก็ทราบว่าเรียนจำบทจำบาทจำคาถาบาลีจำตำหนักตำราวิธีการต่างๆของท่านในการละการบำเพ็ญมาก็ให้ทราบว่าตนได้เรียนมาอย่างนั้นยังไม่ใช่เป็นตัวมรรคตัวผลที่จะยังที่กิเลสหลุดลอยออกไปแต่ประการใดเลยจึงต้องก้าวเข้าสู่การปฏิบัตินั่นแหละที่นี่เป็นเครื่องสืบต่อกันเรียกว่าเรียนถูกต้องคือเรียนเพื่อปฏิบัติไม่เรียนแบบสวนทางกันคือการปฏิบัติไม่มีแต่เอาการศึกษาเราเรียนนั้นมาเป็นตัวมรรคตัวผลก็เองทั้งที่มรรคก็ไม่มีผลก็ไม่มีกิเลสไม่หลุดลอยออกไปเลยจากหัวใจนะผลก็ไม่ปรากฏขึ้นภายในใจในขณะที่เรียนนั่นเลยนี่เรียกว่ายังไม่มีผลอันใดแต่ถือว่าการเรียนนี้เป็นผลแล้วนี่คือการเดินสวนทางไม่ถูกต้องตามหลักธรรมคือเดินสวนทางของธรรมจึงต้องอาศัยการปฏิบัติในภาคต่อจากปริยัติไปแล้วดังพระสาวกทั้งหลายทำจากพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงท่านสอนวิธีการต่างๆแล้วนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะสมเช่นต้นไม้ชายร่มไม้ชายเขาในป่าเนี่ยตามถ้ำน้ำผาอันเป็นที่สะดวกสบายในการประกอบความภาคเพียรเพื่องานนั้นๆจะได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางอะไรเข้ามาวุ่นวายนั่นแหละเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินั้นแลจะเป็นภาคที่ยังผลขึ้นมาตามลำดับลำดานับแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นภายในจิตใจที่เราจำได้แล้วในทางปริยัติว่าสมาธิแปลว่าความสงบร่มเย็นหรือแปลว่าความตั้งมั่นนั่นเป็นชื่อของสมาธิยังไม่เป็นสมาธิขึ้นภายในใจของเราจึงไม่เรียกว่าเราได้ผลแล้วในขณะที่เรียนได้แต่ชื่อยังไม่ได้ตัวจริงคือความสงบอันแท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั้นยังไม่มีมีแต่ชื่อจึงต้องอาศัยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามแนวทางที่ได้เรียนมาแล้วหรือได้ศึกษามาแล้วจากครูจากอาจารย์ดังพระสาวกทั้งหลายได้สดับมาแล้วจากพระศาสดาก็ประพฤติปฏิบัติจนปรากฏเป็นสมาธิคือความเยือกเย็นขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเริ่มเป็นผลขึ้นมาแล้วพูดถึงด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันปัญญาแล้วก็จำได้ในปริยัติจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาถึงมรรคผลนิพพานความหลุดพ้นทะลุปุพรงไปหมดในการศึกษาเราเรียนการจำได้มานั้นแต่จิตมันไม่ทะลุจิตมันไม่เป็นสมาธิจิตไม่เป็นปัญญาขั้นต่างๆจิตไม่เป็นวิมุตติหลุดพ้นนั่นก็มีแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานนั่นจึงไม่จัดว่านั่นเป็นสมบัติของตนแล้วเป็นแต่เพียงความจำเท่านั้นด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ต้องการความหลุดพ้นหรือต้องการผลอันเป็นที่พึงใจโดยลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงต้องอาศัยการปฏิบัติเป็นภาคพื้นเป็นสำคัญเมื่อการปฏิบัติมีผลก็จะต้องเป็นไปตามการปฏิบัตินั้นได้มากได้น้อย
ผลจะปรากฏขึ้นมาตามนั้นเช่นสมาธิมีเป็นผลเบื้องต้นแล้วปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละที่มีเรียกว่าเป็นผลเริ่มเป็นปฏิเวทะขึ้นมาแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อของสมาธิจดจำได้จากคัมภีร์บาลีจากครูจากอาจารย์แต่องค์ของสมาธิแท้ยังไม่ปรากฏบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยการสมาธิภาวนาของเราเป็นความสงบใจการพิจารณาทางด้านปัญญาเราก็ได้แต่ชื่อของปัญญาขั้นต่างๆเช่นปรุณะวิปัสสนาแล้วก็ไปถึงมหาสติมหาปัญญามีแต่ชื่อทั้งนั้นแต่พอเราได้ปฏิบัติทางภาคปัญญาปัญญาขั้นต่างๆที่เราเรียนมานั้นก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจจนปรากฏได้อย่างชัดเห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆให้ขาดสะบั้นและจัดใจเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นหลุดที่ใจเพราะปัญญาอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจฟาดฟันกันลงที่ใจเมื่อสติปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดย่อมจะทำลายกิเลสประเภทนั้นให้หมดสิ้นไปจากใจโดยหนักจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสุดยอดได้แก่มหาสติมหาปัญญาแทงทะลุปุกหลงไปหมดกิเลสประเภทใดๆจะไม่นอกเหนือปัญญานี้ไปได้เลยจนกระทั่งจิตมีความจิตหลุดพ้นเพราะปัญญาเป็นผู้ปลดเปลื้องฟาดฟันสิ่งที่กดทวงหรือผูกพันจิตใจทั้งหลายออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละทีนี้ปัญญาก็เห็นที่ใจรู้ที่ใจเป็นสมบัติของใจแท้ไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นพื้นขั้นกลางขั้นละเอียดและละเอียดสุดได้แก่มหาสติมหาปัญญามีเป็นสมบัติของตนทั้งฝ่ายมรรคคือปัญญาก็ปรากฏทั้งฝ่ายผลคือความหลุดพ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงก็ปรากฏขึ้นประจักษ์ใจนี่คือผลได้รับแล้วผู้นั้นเมื่อเดินตามแนวทางแห่งปริยัติปฏิบัติแล้วจะต้องปรากฏปฏิเวทธรรมไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอด 100% ไม่มีเหลือมีเรื่องธรรมกับโลกต่างกันดังที่กล่าวมานี้คือทวนกระแสเข้ามาดูข้างนอกทดสอบเข้ามาข้างในเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนเพื่อเรื่องตนเองซึ่งติดอยู่ในทั้งสิ่งภายนอกทั้งภายนอกและภายในการพิจารณาทบทวนย้อนหน้าย้อนหลังทั้งออกข้างนอกทั้งเข้าข้างในพิจารณาเพื่อจะหาทางหลบหลีกตีตัวเพื่อทางถอดถอนตัวเองที่เกี่ยวกับความผูกพันนั้นๆด้วยอุบายสติปัญญาของตนเองการเรียนธรรมก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีจึงเป็นการเรียนเรื่องของตัวปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะแล้วก็สามารถที่จะรู้ถึงภายนอกได้โดยตลอดทั่วถึงว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไม่สงสัยเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านให้นามว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่รู้แจ้งแทงทะลุในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วปล่อยวางเฉยๆเพียงเท่านั้นยังทรงรู้แจ้งแทงทะลุไปจนกระทั่งอุปนิสัยจะของสัตว์โลกความเกิดแก่เจ็บตายว่าใครได้เคยเกิดมาเป็นอะไรต่ออะไรมาโดยลำดับลำดาแทงทะลุไปหมดนี่เป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของสาวกได้แก่รู้แจ้งแทงทะลุเรื่องภาพเรื่องขันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าของเขาก็ของเราทั่วแดนโลกธาตุนี้มีสภาพเหมือนกันหมดเป็นอันไม่สงสัยหายสงสัยแล้วโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าโลกวิถูของเป็นคุณสมบัติของสาวกซึ่งได้โดยกันทุกองค์อันนี้ถ้าเป็นเรื่องปัญญาแทงทะลุไปเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนทั้งภายนอกภายในเป็นในลักษณะนี้ทั้งนั้นเพราะขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วจะไม่นอกเหนืออันนี้จังทุกขังอนัตตานี้ไปได้เลยผู้มีปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งชัดเจนทั้งภายนอกภายในแล้วย่อมปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงการเรียนธรรมเรียนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็ให้พึงสังเกตเรื่องจิตใจของตัวอย่าไปสังเกตที่อื่นที่ใดมากยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นตัวกระเพื่อมหรือตัวเคลื่อนไหวสู่อารมณ์ต่างๆที่จะนำข้าศึกเข้ามาสู่ตนเป็นลำดับธรรมดาให้มองจุดนี้เป็นสัมผัสผู้ปฏิบัติและอย่านำเรื่องว่าความลำบากลำบนปีนั้นปีนี้จะได้รู้ได้เห็นนั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง
ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้จะมากีดขวางจิตใจของเราให้เกิดท้อถอยให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลไปได้เพราะเหล่านี้เป็นอุบายของกิเลสไม่ใช่อุบายของธรรมกิเลสย่อมเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เสมอดังได้จิตกล่าวมาแล้วนี่ถึงใจพวกท่านทั้งหลายแล้วอย่างกิเลสเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาตั้งแต่การไหนเมื่อเป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วกิเลสอยู่ภายในใจธรรมที่จะเกิดขึ้นภายในใจนี้จึงถูกกีดกันห่วงห้ามโดยประการต่างๆของอุบายแห่งกิเลสทั้งหลายจะไม่ยอมให้ผ่านไปได้เลยถ้าไม่ฝืนกันจริงๆเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าการเวลาก็คือกิเลสปักปันเขตแดนเอาไว้ถ้าเลยนั้นแล้วก็จะท้อถอยอ่อนแอในนั่งภาวนาก็จะนั่งเอาเวลาเสียได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชั่วโมงเดินจงกรมก่อนเดินเอาเวลาเวลาไม่ได้เดินเอาอัดเอาทำอันนั้นเป็นแผนการของกิเลสทั้งมวลให้พึงพากันทราบเอาไว้ มันมาอย่างสลับซับซ้อนมาอย่างแยบขายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั้นมีอยู่กับใจแทรกอยู่กับใจนั่นแหละแซงขึ้นมาที่ใจนั่นแหละเราจึงประกอบความภาคเพียรไม่ค่อยเห็นเหตุเห็นผลไม่ได้ต้นได้ปลายเพราะกิเลสนี่มันจิตมันฝังอยู่ตลอดเวลาผลสุดท้ายก็กิเลสนั่นแหละพาทุ่มออกไปอีกให้ทำลายธรรมวันนี้เดินจงกรมมานานแสนนานจิตใจไม่เห็นสงบนั่งสมาธิมานานแสนนานก็ไม่เห็นสงบการปฏิบัติมาก็นานแสนนานหลายปีหลายเดือนไม่เห็นได้ผลอะไรเลยนี่กิเลสมันพัดทุ่มให้หนักนั้นเนี่ยมันจะเอาให้ล้มละนาวแล้วนะความภาคเพียรจะล้มนี่เป็นแผนการของกิเลสทั้งนั้นเราทราบหมายว่านี่คือแผนการของกิเลสไม่ใช่แผนการของธรรมถ้าเป็นแผนของธรรมแล้วธรรมวันนี้ไม่ปรากฏผลเอาให้หนักยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรไปสติตั้งได้พระพุทธเจ้าสอนให้ตั้งสติบำรุงสติเป็นสิ่งที่บำรุงได้เป็นสิ่งที่อบรมได้ปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดให้มีได้ทำไมจะทำให้เกิดไม่ได้เอาให้หนักลงไปหนักลงไปนี่คือแผนของธรรมเพื่อจะปราบกิเลสต้องเดินแผนนี้เราอย่าเอาเครื่องมืออย่าเอากิเลสมานำกิเลสมาเป็นนายเราในขณะที่เดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีภาวนาทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถก็ดีว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นั้นได้เท่านั้นชั่วโมงได้เท่านี้นาทีแล้วจิตเมื่อมองคิดไปไหนฟุ้งซ่านลำคางหาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาทำแม่นิดนึงแทรกสิงอยู่ภายในกระแสของจิตในขณะที่นั่งภาวนาไม่มีเลยมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนออกหน้าออกตาอยู่ภายในจิตใจแล้วจะเอามรรคผลนิพพานมาจากไหนก็เมื่อเราทำงานกับกิเลสถ้าเวลาทวงหาผลก็ได้แต่ผลกิเลสแต่เราไม่รู้ว่านั่นคือผลของกิเลสแล้วก็ไปตำหนิธรรมว่าผลอย่างทำไม่ปรากฏนะแหลมคมหมายที่เด็ดดูเอามาปฏิบัติตายถ้าไม่ลงจุดเดียวกันนี้จะลงไหนเพราะความยิงเป็นอย่างนี้ขอให้จิตปัญญาเหนือกิเลสเถิดเราจะรู้กลมายาของกิเลสออกในแง่ใดมุมใดวิธีการใดแทรกแซงตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างขณะจิตใดบ้างจะทราบได้ทันทีทันทีเมื่อสติปัญญาเหนือมันแล้วถ้าไม่เหนือจะต้องถูกมันกล่อมตลอดไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิอิริยาบถใดที่เราเข้าใจว่าประกอบความเพียรอิริยาบถนั้นๆแหละเป็นอิริยาบถที่กิเลสทำงานไปในตัวของมันอย่างแยบยลเราจึงไม่มีทางทราบได้และไม่ปรากฏผลที่ตนมุ่งหมายตามความเข้าใจของตนว่าทำความเพียรเลยเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ในนั้นหยิบกันเหนือนั้นฉุดลากออกจากแนวทางแห่งธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบและในขณะเดียวกันที่จะเป็นไปเพื่อการปราบกิเลสมันจึงไม่ยอมให้ปราบไม่ง่ายถ้ามีทางที่จะต่อสู้ขัดขวางได้ในแง่ใดแล้วมันจะต้องทำอยู่เสมอกิเลสไม่มีคำว่าเกียจคร้านนี้แต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นอัตโนมัติของตนโดยลำดับลำดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและยังจะเป็นต่อไปอีกหากำหนดเวลาสุดสิ้นลงไม่ได้เราอยากเข้าใจว่ากิเลสมีความเกียจคร้านท้อแท้อ่อนแอเลยไหลได้นะแต่เวลาเราจะประกอบความภาคเพียรนี้มันมีแต่ความท้อแท้ไหลเพราะอํากําลังของกิเลสนั่นเองเวลาไหนเวลากิเลสมันหลับมีไหมมันพักตัวมีไหมมันไม่มีมีแต่เวลาทํางานของมันนอกจากเวลาหลับสนิทเสียเท่านั้นมีเท่านั้นเวลาทํางานให้เสร็จเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะเห็นกิเลสตัวใดว่าขี้เกียจขี้คร้านพอที่จะจับมาตีเอาง่ายๆฆ่าเอาง่ายๆอย่างสบายสบายเหมือนฆ่าปูฆ่าปลาไม่มีทางถ้าไม่เอากันอย่างเข้มแข็ง
ช้สติปัญญาตามหลักธรรมความเพียรตามหลักธรรมเดินจงกรมก็ตามหลักธรรมนั่งสมาธิก็ตามหลักธรรมอิริยาบถต่างๆคำที่ว่าประกอบความเพียรให้ไปตามหลักธรรมนั่นแหละจะปราบกิเลสได้นอกนั้นเป็นไปไม่ได้ขออย่านำเวลาความทุกข์ความยากความลำบากเข้ามาเกี่ยวข้องในวงความเพียรอันเป็นความผิดทั้งเพศและเป็นแผนของกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้เสมอตอนที่กิเลสตัวใหญ่ๆใหญ่ๆตัวเป้งๆมันเต็มอยู่หัวใจนี่สิการลบกับกิเลสตัวใหญ่ๆก็เหมือนกับการลบกับข้าศึกใหญ่ๆกองทัพใหญ่ๆนั่นแหละเครื่องมือดีๆนั่นแหละเราจะทำวิธีไหนเราถึงจะสู้กองทัพใหญ่ๆของกิเลสเครื่องมือดีๆของกิเลสความเฉลียวฉลาดในยุทธวิธีของกิเลสไปได้ถ้าไม่ใช่อุบายวิธีเหนือกิเลสประเภทนั้นแล้วมันจะไม่ดับมันจะไม่ล้มละลายเราจะไม่ชนะต้องหาอุบายใช้อย่างนั้นเสมอผลของมันเราเห็นชัดเจนแล้วมีแต่ความทุกข์ไม่ว่าทุกกายทุกใจสำคัญคือความทุกข์ใจเป็นไปโดยลำดับลำดาเพราะกิเลสมันทำงานได้แก่สมุทัยผิดทุกข์ออกมาเรื่อยๆอยู่เฉยๆก็ไม่อยู่คิดนั่นตรงนี้เลือดด้วนแล้วตั้งแต่ความปรุงความคิดเพื่อผูกพันหรือทิ่มแทงหัวใจตัวเองนี่แหละที่ภาวนาไม่เห็นผลเพราะแผนของกิเลสมันเหนือเราอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บำเพ็ญภาวนาอยู่นั่นแหละมันยังเหนือเราอยู่จึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาศรัทธาความเพียรเอาให้หนักแน่นแก่นนักรบเพียงจะสู้มันได้จิตนี้มันจะผ่าผลขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งหน้าตั้งตาสละเป็นตระตากันลงทางความเพียรเพื่อจะเห็นเป็นสักขีพยานระหว่างความฟุ้งซ่านของจิตผ่าผลของจิตกับความสงบราบภาพลงด้วยการฝึกทรมานของเหล่านี้จะได้เห็นในขณะนั้นเนี่ยนอกเหนือความเพียรนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เนี่ยแผนการต่อสู้กิเลสอย่าเอาความท้อถอยอันใดเข้ามาสู้กับกิเลสนั่นคือบริษัทบริวารของมันนั่นคือแผนของมันเองจะไปสู้กับมันได้อย่างไรต้องเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อมันเป็นปฏิปักษ์ต่อมันถึงจะสู้กับมันอันนั้นมันเป็นแผนของมันอยู่แล้วไม่ควรจะนำไปสู้ท่านผู้เลิศเราก็ได้กราบไหว้ทุกวันเวลาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลิศเสมอกันหมดพระธรรมถ้าเป็นจริยาก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเลิศเหมือนกันหมดเพราะเป็นสวดคาถาธรรมด้วยกันคือตรัสไว้ชอบแล้วเหมือนกันเป็นนิยานิกธรรมที่จะนำสัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เพราะหน้าแห่งสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นเหมือนกันหมดนี่เป็นจริยาเป็นอาการของธรรมธรรมแท้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือธรรมแท้ธรรมนั้นแลที่ประเสริฐแท้เป็นแก่นเอาจริงๆก็คือธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่นั่นแหละมีอยู่นั่นแต่ต้องอาศัยอาการแห่งธรรมนี้เช่นท่านแนะนำสั่งสอนทางเหตุทางผลนี่เป็นอาการของธรรมต้องอาศัยนี้เป็นร่องรอยอาการเหล่านี้เป็นเหมือนกับร่องรอยของธรรมแท้ร่องรอยของพุทธะแท้เช่นเดียวกับเราตามรอยโคเราไปปล่อยไว้ที่ไหนเมื่อไม่แน่ใจแล้วให้ไปดูจุดที่เราปล่อยนั้นตามรอยโคตัวนั้นไปแล้วจะถึงตัวโคเองเมื่อถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็หมดปัญหาเพราะรอยของโคก็ติดอยู่กับตัวโคที่เราถึงตัวมันแล้วนี่กิริยาอาการแห่งธรรมที่ท่านแสดงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเป็นร่องรอยทั้งนั้นเป็นร่องรอยของธรรมแท้ปฏิบัติตามอาการของท่านแสดงไว้ด้วยสวดคาถาธรรมนี้ชื่อว่าเราเดินตามรอยโคเนี่ยเดินตามร่องรอยแห่งกระแสของธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมเป็นลำดับตำนาตั้งธรรมปัญญาธรรมเหล่านี้จะเป็นอาการก็ตามแต่เริ่มเข้าถึงตัวเดินดับแล้ว

ประเสริฐทั้งนั้นที่ว่าสังฆังสนังกระฉามนี้ไม่มีแม้องค์หนึ่งที่ไม่ประเสริฐเรากราบทุกวันท่านประเสริฐเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าประเสริฐเพราะเหตุใดพระธรรมปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจนถึงกับได้นำอาการเหล่านั้นมาสอนโลกเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดธรรมเหล่านี้เพิ่งมีเฉพาะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เท่านั้นเหรอธรรมอันประเสริฐนี้มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีเวลานั้นไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้เพราะความสามารถที่ยังไม่มีเมื่อมีก็เปิดเผยขึ้นมาใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับธรรมสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติเต็มที่ของธรรมเต็มอัตราของธรรมที่ว่าประเสริฐแท้มีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสทราบเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ต่อธรรมทั้งหลายคือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมดินเป็นดินไฟเป็นไฟสถานที่ต่างๆอากาศตั้งหาวเป็นเรื่องนั้นๆๆไปไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ผู้จะรับสัมผัสรับทราบธรรมไม่ใช่สถานที่ที่จะสถิตอยู่แห่งธรรมในใจนี้เท่านั้นเป็นที่สถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการสถิตแห่งธรรมและที่เกิดของธรรมแล้วสถานที่บำรุงธรรมก็บำรุงอยู่ที่นี่รู้กันที่นี่เห็นกันที่นี่ธรรมะประเสริฐทั้งในแก้วสามดวงนั่นน่ะมันไม่ถึงใจพวกเราบ้างเหรอเป็นยังไงจึงไม่ถึงใจเพราะกิเลสมันกีดกันติดบังไว้ไม่ให้ถึงใจให้ถึงแต่กิเลสเท่านั้นความโลภมันถึงใจทุกวันเชื่อมันทุกวันความโกรธเป็นทุกวันเอาไฟเผาเราทุกวันไม่ยอมเข็ดหลาบความหลงงุ่มง่ามไม่มีเหตุมีผลเพราะกิเลสตัวแหลมคมนั้นครอบไว้ให้โง่ด้วยความฉลาดของมันแล้วติดมันทุกวันไม่เคยจืดจางเวลานี้รสชาติของกิเลสมันกำลังมีอำนาจมากรสชาติของธรรมจึงเกิดไม่ได้ปรากฏขึ้นไม่ได้เราจึงไม่เห็นอะไรเป็นประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐก็สักแต่ความรู้ยับเดียวเท่านั้นไม่ถึงใจพระธรรมว่าประเสริฐก็เพียงยับขณะเดียวเท่านั้นพระสงฆ์ว่าประเสริฐก็ยับในขณะเดียวเท่านั้นแต่ไม่ถึงใจการที่จะให้ธรรมเหล่านี้ถึงใจก็ต้องปฏิบัติให้เห็นจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เชื่อท่านตามนั้นปฏิบัติตามนั้นอย่าไปเชื่อกิเลสสิถ้าเราอยากเห็นธรรมถ้าเชื่อกิเลสก็จะเห็นแต่กิเลสเจอแต่กิเลสเจอแต่ผลของกิเลสผิดขึ้นมาวันยังธรรมมีแต่ความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนวุ่นวายความละสัมมาสายฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมฟุ้งซ่านรำคาญตลอดเวลานี่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานและผลของกิเลสผิดออกมาเป็นความทุกข์ถ้าเชื่อกิเลสก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าเชื่อธรรมแล้วก็ต่อสู้กับกิเลสทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์เป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้รู้เห็นตามหลักธรรมของพระเจ้านี่เป็นที่พอใจปฏิบัติตรงๆความประเสริฐนั้นก็จะถึงใจจะเริ่มถึงใจไปตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบเย็นใจเพราะเป็นความสงบเย็นผิดกับสิ่งทั้งหลายสงบลมสงบลมไม่พัดไม่ผันก็ว่าสงบแต่หาความสุขให้คนได้ยากไม่เห็นเอาอะไรมาให้ความสุขคนอะไรๆสงบก็ไม่ทำความสุขให้แก่คนใจสงบนี้ทำความสุขให้แก่ตนโดยแท้นี่เรียกว่าเห็นผลจะเริ่มถึงใจไปแต่ขั้นของความสงบของจิตเพราะเป็นผลไปจากใจแล้วทำขั้นนี้ได้สัมผัสสัมพันธ์ถึงใจแล้วใจได้เป็นภาชนะของธรรมขั้นนี้แล้วตอนนั้นก็เป็นขั้นของปัญญาไปตามลำดับกันมาสุดท้ายก็เข้าถึงองค์แห่งพุทธะแท้เข้าถึงองค์แห่งธรรมแท้เหมือนกับตามรอยโคไม่ต่อยจนถึงตัวโคมีการปฏิบัติตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมไม่ยอมลดละตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมที่ทรงที่แสดงไว้ชอบที่ตรัสไว้ชอบแล้วเดินตามนั้นเมื่อเดินตามนั้นแล้วธรรมานิยานิกธรรมก็ขนทุกข์ทิ้งออกไปทิ้งออกไปเพราะขนสมุทัยทิ้งออกทิ้งออกได้มากน้อยก็เท่ากับขนทุกข์ทิ้งออกมากน้อยเช่นเดียวกันเมื่อขนสมุทัยปราบสมุทัยให้เรียบราบไปหมดภายในจิตใจแล้วทุกข์จะปรากฏขึ้นที่ใจได้อย่างไรไม่มีทุกข์เกิดขึ้นใจก็มีแต่บรมสุขเท่านั้นเต็มหัวใจนั่นแหละทำแท้ดินเต็มหัวใจหายสงสัยถามว่าพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระเสด็จนั้นไม่ได้ถามที่ไหนแล้วเอาใจดวงนี้เป็นสักขีพยานเลยใจดวงนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระธรรมฉันนั้นพระไหน
พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานเท่าไหร่ไม่มีปัญหานั่นเป็นการเป็นสถานที่

0: ไม่ใช่จิตนิพพานไม่ใช่ธรรมแท้การเป็นธรรมแท้ได้ยังไงสถานที่เป็นธรรมแท้ได้ยังไงพ.ศ.นั้นพ.ศ.นี้วันนั้นปีนี้เป็นสถานเป็นมรรคผลนิพพานนี้เป็นธรรมชาติของธรรมแท้ได้อย่างไรธรรมแท้ต้องเป็นธรรมไม่ขึ้นอยู่กับการไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่เวลาทั้งนั้นอยู่ที่ใจเมื่อใจเข้าถึงธรรมธรรมกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหายสงสัยพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในธรรมทั้งหลายในพระสงฆ์ทั้งหลายรวมอยู่ในใจดวงเดียวนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าใจเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับรองมรรคผลนิพพานเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีภาชนะใดสิ่งใดจะเสมอเหมือนเกี่ยวกับความเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายเวลานี้มันเต็มไปด้วยมูดด้วยขูดในหัวใจเป็นภาชนะของกิเลสนอกจากเป็นภาชนะของมันแล้วยังถูกมันเหยียบย่ำทำลายแหลกเหลวเลวร้ายไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ขยี้ขยำจิตใจเราหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์แล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอัศจรรย์ได้ยังไงถ้าอยากจะเห็นมรรคผลนิพพานเป็นของอาจารย์ก็ย่ำยีตีแดกที่เรียกซึ่งมันอยู่ภายในใจลงไปเช่นเดียวกับมันย่ำยีตีแดกเราสิต่อกลับมั่งสิย้อนกลับต่อสู้กันเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจทำเป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆทำที่ควรแก่การปราบที่เรียกทุกประเภทแห่งธรรมอยู่แท้ๆล้าสมัยไปหน่อยไปอยู่กับการใดสมัยใดเมื่อไหร่ไม่อยู่กับการไม่อยู่กับสมัยเช่นเดียวกับกิเลสไม่อยู่กับการกับสมัยแต่อยู่ที่หัวใจคนธรรมะเมื่อเราผิดขึ้นมาภายในใจก็อยู่ที่หัวใจเราแล้วปราบกิเลสไปในตัวนั่นเสร็จขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจอมปราบก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ 100% ธรรมเป็นของจริงเต็มส่วนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงเต็มส่วนพระสงฆ์เป็นของจริงเต็มส่วนเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐเต็มตัดเต็มส่วนไม่มีความมากกองว่าแต่แล้วปฏิบัติใจของเราซึ่งมันเต็มไปด้วยความจำปอมเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัวจำปอมนี้ให้มันสิ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วจะเห็นความจริงขึ้นที่ใจของเราการเลือกพบเลือกชาติเลือกที่นี่การล้างป่าช้าล้างที่นี่เพราะตัวนี้เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายไม่ใช่ตัวไหนกิเลสตัวนี้แหละเมื่อล้างอันนี้ออกหมดจิตใจสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นอันว่าล้างปากช้าได้อย่างสะอาดเต็มที่ไม่ต้องไปหาเกิดอันเป็นการหาความทุกข์ความลำบากในขณะเดียวกันอีกต่อไปดีไปหมดถ้าทำเข้าเป็นเข็มทิศทางเดินดีเป็นชื่อว่านายดีมันเต็มในเดินกรรมกันเยอะมีแต่ชื่อดีด้วยความเฉียดสันเฉยไม่ดีด้วยคุณภาพมันก็ใช่ไม่ได้แต่ทำนี่ดีด้วยคุณภาพจริงๆทำเท่านั้นที่จะทำคนให้ดีคนที่เกี่ยวข้องกับทำเป็นคนดีได้อย่างแท้จริงดีเฉยด้วยความเฉียดสันบรรดาคนนั่นมันดีเดี๋ยวโลกนั่นที่ว่านั่นมันเริ่มจะหาความชื่นเย็นไม่ได้นะมันผิดกันนะดีด้วยความเสร็จสรรตั้นยอมันดีด้วยลมปากที่เฉยภูมิไปด้วยลมที่เฉยไม่ได้ภูมิด้วยความคุณสมบัติปรากฏขึ้นกับตัวต้องการเป็นคนดีสิ่งที่ควรหักห้ามต้องหักห้ามทันทีห้ามเจ้าของถ้าไม่หักห้ามมันก็ไปเสียไปจนได้ไงความชอบใจไม่ใช่ความชอบใจที่พาให้เป็นคนดีเป็นคนเสียอย่างนี้จะพาให้เสียไปโดยลำดับก็ห้ามมันเสียไงเมื่อเราห้ามแล้วอะไรก็จะมาหมันล้าห้ามแล้วห้ามแล้วจิตใจของเราถ้าลงได้ฝึกจนเป็นนิสัยทางภายในใจด้วยธรรมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นปั๊บนี่เหตุผลมาพร้อมพร้อมควรไม่ควรไงความอยากมันแสงไม่ได้ถ้าเหตุผลได้แนบกับจิตแล้วนี่แต่เหตุผลควรไม่ควรควรทำหรือไม่ควรทำควรไปไม่ควรไปควรพูดไม่ควรพูดควรกินควรดื่มควรอะไรๆหรือไม่ควรมันบอกในตัวเสร็จๆเอาเหตุผลนั่นรักษาตัวจะดีถ้าเอาความอยากแล้วแหลกถ้าเอาความอยากเข้าเป็นเจ้าของแล้วมันก็เป็นเปรตไปในตัวของคนนั่นแหละเปรตยังไงอ่ะปากเท่าหูเข็มท้องมันเท่าภูเขาค
1: นกับพัฒนามันก็ไม่อิ่มปากเท่ารูเข็มกับท้องเท่าภูเขามันจะสมดุลกันได้ยังไงพัฒนามันก็ไม่อิ่มเลยนั่นแหละคือความอยากถ้าว่ามันท้องมันเท่าภูเขาเพียงเราจะขนขวายมาให้มันเนี่ยมันเหมือนปากเท่ารูเข็มที่จะให้มันตามความต้องการของมันไม่ทันมันมันไม่มีวันอิ่มให้ตอนนี้มันอยากเท่านั้นให้นี้มันต้องการเท่านั้นเราให้มันมากเท่าไรมันยิ่งต้องการมากที่จะมันจะสงบตัวลงด้วยความต้องการตามที่ให้แล้วไม่มีมันจะต้องขยายตัวออกเรื่อยท้องมันเรื่อยมันเขาเรียกว่าเปรตมนุษย์เปรตโตเนี่ยปากเข้าดูเข็มเพราะความโลภมันมากมันจะชัดอย่างนี้เมื่อความโลภมันมากความโกรธมันจะมีอะไรใครมาขัดแย้งผลประโยชน์ได้หรือความโกรธมันขึ้นจริงลืมตัวเลยตอนมนุษย์สาเปโตทำไมบอกว่ามนุษย์ท่านพระราชาจะว่าพวกเปรตปากเท่าดูเข็มมันก็จะมากมันจะเกินไปนะเลยว่ามนุษย์สาเปโตเราให้แปลงแล้วก็แปลแยกออกไปอย่างว่านี่ใจเป็นเปรตเป็นผีหาเจ็บหาเล็บหาแค่นั่นแค่นี้บายไม่มีความอิ่มพอแล้วสิยี่ดีที่อย่างเขามีลูกมีเมียมีผัวแล้วกี่ร้อยกี่คนมันยังไม่เห็นพอโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่ไหนไปดูที่เต็มไปหมดนั่นมันพอที่ไหนคนมีลูกมีเมียมีอะไรมีครอบครัวอะไรทั้งนั้นผู้หญิงก็เหมือนกันมันไม่พอด้วยกันทั้งนั้นถ้ามาศีลธรรมเข้าไปกดไว้ให้เป็นประมาณพอให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีขอบเขตคนเราถ้ามีขอบเขตก็มีหาความสุขได้ถ้ามีขอบเขตหาความสุขไม่เจอจะมีเมียกี่คนก็เถอะมีผัวกี่คนก็เถอะคนนั้นจะเป็นผู้ที่ก่อความทุกข์มากที่สุดภายในตัวเองอย่าเข้าใจว่าคนนั้นจะมีความสุขเพราะมีเมียมากมีผัวมากท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้อภิชาตามากน้อยนี่ความสุขจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านก็สอนตามจุดอย่างที่ท่านสอนให้ปิจตาให้มักน้อยมักน้อยในอะไรให้มักน้อยในอารมณ์ผัวเดียวเมียเดียวพอแล้วไม่ต้องยุ่งเกี่ยวอะไรนั่นไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเมื่อเป็นนั้นแล้วจิตมันก็ไม่ปีนลูกกรงออกไปเลยสิไม่แหวกแนวต่างมันอยู่ในขอบเขตสบายไม่ยุ่งไม่ว่าสามีไม่ว่าภรรยาไม่สบายมันก็สบายไม่ยุ่งเพราะไม่ใช่เรื่องถ้าลองให้มันยุ่งมันจะไปใหญ่เลยนะก็เหมือนกับไฟได้เชื้อถนอมปิชตาความมักน้อยมักน้อยในอารมณ์ฉันต้องถือเอาคือความยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนอย่าไปรุกล้ำที่มีอยู่ของตนเนี่ยมันขัดธรรมขัดโลกไปที่ไหนโลกจะได้รับความสุขพ้นนี้ต่างหากถ้าเลยนี่แล้วหาความสุขไม่ได้แล้วก่อเรื่องก่อเราก่อกรรมก่อเวรขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นฆ่ากันพินาศเพราะความไม่ยินดีในของมีอยู่ของตนถ้าเลยขอบเขตก็คือเลยความพอดีต้องก่อทุกข์ให้ทั้งเขาทั้งเราเนี่ยทำนั่นมีขอบเขตที่นั่นพอดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงทำเข้าไปที่ไหนเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไหนความพอดีเกิดขึ้นความสงบสุขเกิดขึ้นถ้ามีทำแล้วหาความสงบสุขไม่ได้เลยอย่างเขาที่สร้างเพราะระเบิดมีคงมีเคลียร์มีตอนนี้ก็ลองดูสิว่าเขาจะมีความสุขหรือนั่นนั่นนะตัวไฟอ่ะแต่มันไม่รู้ยังไงสังหารเขาก็เพราะว่าตัวมีอำนาจมีความเฉลียวฉลาดมีอิทธิพลเป็นใหญ่เป็นโตครอบโลกความสงสารความตายมันเท่ากันความวุ่นอยู่ภายในจิตเพราะขวนขวายสิ่งเหล่านี้เพื่อทำลายคนอื่นหรือในขณะเดียวกันก็เพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือเพื่ออำนาจศาสนาทรงอำนาจศาสนาตัวไว้มันก็เป็นกองทุกข์เดียวกันหมดคนอื่นก็มีหัวใจนี่นะว่าไงทำไมที่เราคิดเรายกตัวอย่างนี้มาให้ฟังนะไม่ใช่นิทานนะสมัยปัจจุบันนี้ท่านถึงคลองไปเห็นด้วยตาท่านวัดอุดมสมพรนี่นะท่านไปพักอยู่ที่นั่นแล้วมีแมวใหญ่ตัวนึงเลี้ยงไว้ในวัดอุดมสมพรนั้นมันก็เป็นนั่งอยู่หน้าศาลานั่งสบายแมวมันเป็นนิสัยเชื่องอันนี้พวกเขาขายน้ำย้อมน้ำสีขายอะไรๆเขาก็มาเอาลิงตัวหนึ่งมานั่งบนบ่าเขาลงมานะพอมาแล้วก็ต่อยลิงเขาต่อยแล้วเขาไม่ล่างมันนะก็ลิงของคนต่อยไม่ไหนไม่ได้จะไปเขาจะเขาแม่งวิ่งการจะของพอไปแล้วก็มองเห็น

ปเล่นกับแมวแมวก็นั่งเฉยรูปนั้นคลำนี่เข้าไปรูปหางมันรูปอะไรมันแมวก็เฉยรูปไปรูปมาก็รูปไปทางหน้ามันก็แมวเดียวมันก็อย่างนี้แล้วก็ใส่ซะเปี้ยงเข้าตรงหน้านี่ก็กักกักกักกักกักกักมาขึ้นไปแล้วยังกักกักกักเรื่อยๆมันแมวมันตีแล้วมันตบแล้วมันวิ่งขึ้นสลาเสียไอ้นั่นก็เสียงกักกักวิ่งขึ้นวิ่งลงนั่นมันเจ็บมากมันผูกอาฆาตเข้าใจไหมล่ะทีนี้มันเจ็บแล้วมันผูกอาฆาตแล้วกักกักไอ้แมวตัวนี้ก็ตบก็แล้วก็แล้วไปก็ลงไปทางนู้นอีกนานๆไม่ใช่นั่นวันนั้นก็ลงไปทางนู้นอีกไอ้ลิงตัวนี้มันก็เห็นนะที่นี่พอมองเห็นแล้วมันก็ดั้มไปละข้างหลังนี่นะหนักเห็นไหม ดั้มไปก็แอบไปข้างหลังเลยแอบข้างหลังแมวตัวนั้นมันหันหน้าทางนู้นตัวนี้ก็ดั้มไปนั่นไปจับหางกระตุกนี่ก็มากเนี่ยอันนี้วิ่งขึ้นต้นไม้ไม่ร้องสักกุ๊กแก๊กเลยนะว่ากูได้ทีแล้วกูว่ากันว่างั้นนะกระตุกหางแมวตัวนี้แมวก็มากทีไอ้นี่ก็วิ่งขึ้นสลาไอ้นั่นกระโดดขึ้นต้นไม้นั่นนี่เห็นไหมมันแก้กันอย่างนั้นมันแก้แค้นกันมนุษย์มันหัวใจมีอยู่ยิ่งมนุษย์มันฉลาดกว่าสัตว์มันก่อกรรมก่อเวรกันอย่างนั้นมันมีหัวใจเหมือนกันท่านจึงว่าไม่เวเรณะเวลานี้ท่านมันติตากุทาจนาเวรย่อมมาแล้วนะพระเวรตั้งแต่การไหนๆมาแต่เวรจะระงับเพราะความไม่เวรเท่านั้นสถานที่สกปรกโสโครกจะเอาน้ำไปล้างให้สะอาดนั้นหาทางเป็นไปไม่ได้การล้างสถานที่สกปรกต้องล้างด้วยน้ำที่สะอาดการชนะจิตใจของคนต้องชนะด้วยความดีเขาโกรธงานเราโกรธรับไม่ได้เหมือนกันเอาน้ำที่สกปรกไปเทลงในสถานที่สกปรกหนึ่งมันก็เพิ่มความสกปรกยิ่งขึ้นต้องชำระล้างสถานที่สกปรกด้วยน้ำสะอาดต้องชำระล้างความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเราเท่านั้นมีคำพุทธพจน์ด้วยนะพระองค์ตรัสเอง

0: โลกก็ห่างเหินทำกับก่อความเดือดร้อนขึ้นโอ้ยยุ่งไปหมดเรียกว่าใครฉลาดเป็นอย่างนั้นก่อทุกข์ให้กันมันฉลาดเมื่อไหร่มนุษย์ถ้าลงก่อทุกข์กันไม่จัดว่าฉลาดมันโง่ชะมัดมีเจ้าของเราภูมิใจเจ้าของว่าฉลาดคนอื่นเขาแช่งจะตายแล้วทำมาปฏิบัติสำหรับพระขึ้นมาไม่ญาติโยมก็ไม่เสียทางวัดเทศญาติโยมล้วนๆก็ไม่เน้นหนักขนาดนั้นก็ไปอีกแบบนึงอย่างนี้มันมีค่ะกับคนกับมีจุดที่โลกทั้งหลายเอามาฟันหัวเจ้าของอยู่ไปคว้าเอามีดมันกำลังฟันหัวเจ้าของนั้นออกบ้างเป็นอย่างตายแล้วสูงเป็นต้นนรกสวรรค์มีหรือไม่มีเป็นต้นสองอันตรงนี้เน้นหนักขึ้นมาทำไมจะไม่อาหารมันหนีกับจิตไปได้ยังไงจริงอันนี้ฟันลงให้มันแหลกกิเลสมันปิดบังมันแหลกไปพี่จะไม่ยอมกราบพระพุทธเจ้าลาบได้ยังไงวะสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรมีแต่กิเลสมันปิดตามให้มืดบอดอยู่เฉยไม่ให้เห็นเท่านั้นเองเปิดนี้ออกแล้วความจริงมีอยู่มันปิดบังเมื่อไหร่เปิดเผยด้วยความมีอยู่ของตนเป็นแสดงว่าตาเรานี่ถูกปิดบังด้วยของมืดเท่านั้นเองมันจึงไม่เห็นบาปบุญนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดตายศูนย์อะไรมาปิดหนึ่งทำไมจะกิเลสตัวเดียวเท่านั้นเปิดนี้ออกมันทำไมเราจะไม่รู้เรื่องของความจริงของความจริงมีอยู่แล้วเป็นความจำปลอมปิดไว้เท่านั้นเองเปิดนี้ออกแล้วความจริงก็เด่นมีอยู่มากน้อยเท่านั้นก็ประจักษ์แล้วค้านได้ไงทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อได้เห็นได้ตาได้ยินได้หูพูดเป็นภาษาเดียวกันรู้เรื่องแล้วทำไมพูดไม่ได้เขาพูดกันได้ทั้งโลกแม้แต่เด็กยังคาดมันไม่ได้ถ้าลงมันได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูชัดเจนแล้วเป็นภาษาเดียวกันแล้วเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วทำไมจะพูดเรื่องนั้นไม่ได้นี่ก็เหมือนกันภาษาธรรมภาษาใจเข้าถึงกันความจริงกับใจเข้าถึงกันทำไมจะพูดไม่ได้มันจะหวั่นอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้เอาอะไรมาหวั่นกลัวอะไรความจริงแท้ๆยกขึ้นมามียังไงนั่นแหละที่ว่าจริงอาถรรพ์ไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดผู้ใดเพราะความจริงรู้ได้เหมือนกันเห็นได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันเมื่อถึงการจะควรรู้ควรเห็นแล้วควรพูดแล้วพูดได้ด้วยกันไม่มีสะทกสะท้านไปยังที่กระทงมองมาที่ตาใครมีไม่ใช่คนตาบอดเห็นไหมนี่ปฏิเสธกันได้ไหมว่ากระโถนนี่มีหรือไม่มีนี่เอาชัดๆใครจะพูดได้อย่างอ่านหานที่ว่ามีลบล้างได้ไงว่ากระโถนไม่มีนี่เรายกสมมติขึ้นมานอกจากคนตาบอดเท่านั้นมันไม่เห็นมันก็คาดข้างมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ไม่เห็นด้วยกันนั่นแหละประเภทตาบอดที่ไม่เห็นความจริงก็เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าขั้นทำบุญเจ้าแล้วคอยตัดคะแนนศาสนาคอยให้คะแนนศาสนาก็คือกิเลสนั่นแหละมันถ้าคอยตัดคะแนนคอยให้คะแนนไม่ใช่อะไรความจริงแล้วไม่ตัดไม่ให้วางไว้ตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงรู้ตามเป็นจริงนั่นไม่ยกไม่ยอไม่เหยียบย่ำทำลายถึงว่าเสมอภาควางลงตามความจริงคือธรรมไม่มีอะไรสม่ำเสมอยิ่งกว่าธรรมนะรุ่มดอนๆสูงต่ำนี่ก็เรื่องของตัวจอมปลอมทั้งนั้นมันร้อยสันพันขมตามไม่ทันถ้าสติปัญญาไม่เตรียมกายจริงไม่ทันเพราะฉะนั้นจึงเอาให้ฝึกเป็นสิ่งที่ฝึกได้แท้ๆสติปัญญาและสติปัญญานี่แหละจะเห็นความจริงนี่ว่าญาณังอุตตปาฏินั้นละเอียดเข้าไปแล้วนั่นปัญญาอุตตปาฏิอาโลโกกับปาดิญาณนั้นละเอียดยิ่งกว่าปัญญาอีกกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรกับวัฒนสูตรก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาแต่ทุกวันมันอดไม่ได้นะสวดธรรมจักรไปก็ ถึงหยุดซะก่อนทุกขังอริยสัจังอริยสัจจะเมธิกเวอุเบรนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุดปาฏิญาณมังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชชาอุดปาฏิอโลโกอุดปาฏิตังโคไปตามทุกขังอริยสัจจะว่าไปเลยทุกที่ควรกำหนดแล้วก็ได้กำหนดรู้ได้เกือกำหนดรู้แล้วหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาแต่ก่อนเลยนะกูเบสิทำนี้จะพูดมุดไปคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาแต่ก่อนเลยมารู้เพิ่งมารู้นี่แหละจักขุยานจักขุมูดปาริงานังมูดปาริปยาวปานนั่นว่าลำดับลำดาลำดับดาไปเป็นอาโลโกอุตปาฏิไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยหมดอาโลโกอุตปาฏิที่ความระหว่างกระจ่างแจ้งรวมแล้วด้วยจักษุด้วยญาณด้วยปัญญารวมตัวลงแล้วเป็นอาโลโกอุตปาฏินั่นนี่แหละภาพปฏิบัติภาพความจริงเป็นอย่างนั้นรวมตัวกระจ่างไปหมดเวลาท่านแยกแยะอาการนิดๆนั่นออกไปเป็นอาการนั้นนั้นเป็นอาการนั้นพออาการรวมเข้ามาสู่ใจที่บริสุทธิ์ดวงเดียวแล้วก็อาโลโกอุตปาฏิเท่านั้นมันอยู่ที่ไหนที่ว่าถ้าไม่อยู่ใจดวงนี้ดวงที่กำลังถูกปกคลุมห่มห่ออยู่ด้วยความเมื่อนี้ปิดตานี่ก็อยู่ที่ไหนเปิดออกเลยฐานอาฐานที่นักปฏิบัติรู้แล้วนะอาฐานได้ไงต้องอาฐานเถอะมองเห็นประจักษ์ด้วยใจไม่อาฐานได้ไงมองไม่รู้คำๆเวลาปฏิบัติรู้กันจริงๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไหนที่ควรจะค้านมันจึงค้านกันได้สิ่งไหนที่ควรยอมรับยอมรับจัดกันได้อย่างเต็มหัวใจก็เคยพูดอยู่แล้วอริตตปริยายสุดกับอนัตตกนาสุดผมเป็นอย่างนั้นแหละผมยังไม่คิดนั้นเลยซ้ำอย่างอนัตตกนาสุดคือว่าท่านย่นย่อมาหนึ่งอันหนึ่งผู้ที่จะผู้จดจารึกนี่คือใครเนี่ยมันทำให้คิดใจกับเรียสูตรปัญหาที่ค้านไม่ได้เลยในภาคปฏิบัติและยอมรับกรมแต่งหาที่ค้านมนัสนิปิริบินติทำเมสุปิริบินติมีสรุปความแล้วนะตากับรูปหูกับเสียงอะไรเรื่องแจ้งละเอียดละเอียดนะสัมผัสกันเป็นความรู้แยกขึ้นมาก็เบื่อหน่ายเป็นสุขแสดงเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เบื่อหน่ายไปทั้งหมดเลยเมื่อเวลาล่างเง่าคงล่างเง่าทุกจิตนั้นก็เรานั้นก็สิ่งมาเกี่ยวข้องก็ต้องเวลานี้บิดาวิรัตติที่นี่ออกแล้วทีนี้วิราดาวิมุจจติมีตรงนี้มีมุจจติญาณห้าติวิตาบรมจริยังตังกริยังนาปตังตาปังอิสระจิตไปชาณาจิตนี่ข้ามมาในทางภาคปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปตะล่ำเข้าไปเพราะจิตมันรู้ถ้าเห็นชัดแล้วมันต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปวงจนกระทั่งถึงวงขันมันจะแล้วตรงนั้นมันไม่แล้วมาในวงรูปคือรูปกายของเรานี่พอรู้แล้วกับต่อยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมมันก็รู้แล้วมันกับต่อยต่อยแล้วมันยังไม่แล้วนี่นั่นเพราะฉะนั้นในอัตตาข้าสุดที่ท่านพูดว่ารูปปัจจุบันปีติปีติเวทนาจะปีติปีติสัญญาจะปีติปีติสร้างท่าเรือสุปิริเวติวิญญาณนิปิริเวตินิบินดังวิญญาณจิตเมื่อเบื่อหน่ายในอาคารทั้ง5นี้แล้วย่อมคลายหนาทางแสบย่อมหลุดพ้นค้านกันวันยังค่ำผมพูดถึงของหัวใจผมคิดนั้นเอาไว้ทำไมน่ะภาคปฏิบัติเบื่อหน่ายถึงตรงนี้แล้วอะไรที่เป็นต้นตออยู่ในนั้นน่ะทำไมไม่เบื่อหน่ายทำไมไม่แล้วเมื่อบรรณาเรื่องนี้เราคลายกำหนัดเลยมันไม่ได้ค้างนี่ก็เป็นแล้วนี่มันไม่ได้พ้นยังห้ามมันยังไปรับกระสงวนพ่ออินอยู่ในหัวต่อมันนั่นเห็นชัดอยู่นี่น่ะพอจ่อเข้าไปนั้นแตกกระจายแล้วนั่นน่ะตรงจิตอ่ะอาการทั้งห้านี่มันหมดไปแล้วมันพิจารณาอะไรก็รู้ชัดๆว่ามันรู้เท่าแล้วปล่อยแล้วรู้ชัดในหัวจิตในหัวใจนี่แต่มันติดกันนั้นนี่น่ะพอปัญญารู้สึกตัวเมื่อมันชมกันไปพอแล้วหลงไปพอแล้วพูดยังไงหลงอันตัวสำคัญเนี่ยไปพอสมควรแล้วมันก็กลับมา รู้สึกตัวมันก็จ่อเข้าไปตรงนั้นพังทลายมันตัวจิตวิชาเป็นอันเดียวกันหุ้มห่อกันดังสนิทขนาดนั้นพอนั้นแต่กระจายไปแล้วอะไรไม่อยู่ในขันอยู่ตรงนั้นนะนี่ทำให้คิดถึงผู้จดจารึกอีกเยอะซ้ำไปนะผู้จดจารึกนี่เป็นคนประเภทใดนะถ้าเขาเป็นประเภทพระอรหันต์จดจารึกแล้วทำไมพระอรหันต์จะไม่รู้ตรงนี้มีเหรอนั่นมันจะว่างั้นนั่นเราจะว่าที่ถือก็ที่ถือเด็ดมากตรงนี้นะไม่ยอมใครเลยยอมแต่ความจริงนะความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่นาว่ามันเมื่อคืนปีล้ำไม่ค้างยอมรับเลยลาไปเลยจ้ะนี่ละเอียดถึงเหตุถึงผลถึงพิษถึงขิงถึงต้นถึงตายจริงๆถึงหลักแก้วหลักฝอยอยู่เหลือเลยอย่างนี้ว่ะนี่แล้วยอมพระเจ้ายอมอย่างนี้แหละใครเป็นคนแสดงให้พระเจ้าแสดงไหมตรงนี้ที่ยอมนี่อันนั้นแต่ละครั้งสูงเราทำคิดหนึ่งท่านอาจจะเห็นว่ามันผู้จดลึกหรือว่าอะไรทำฉากไปหน้าแล้วเลยตัดเอาไปสมองอะไรทำนองนั้นหรือผู้จดจะลึกจดยังไงแล้วมันไปแล้วก็สร้างเยอะว่ะอันนี้ถ้าพูดถึงเป็นเรื่องของตัวนำออกมาสู่นี่แล้วมีทางข้ามกันถ้าเป็นโดนเรื่องของตัวโดยเฉพาะแล้วข้ามทำไมของจริงมีอยู่นี่ใครผูกขาดวะว่างั้นพระเจ้าไม่ทรงผูกขาดทันติโกเอหิปติโกท่าทายอยู่ในนี้ทุกอย่างนี่สันติโกบอกแค่อย่างนี้ไปยุ่งอะไรกับตำหนักตำนานไม่ใช่หนอนแทะกระดาษนี่วะเนี่ยความจริงมีอยู่เอาสิถ้าความจริงเป็นของตนแล้วจะไปงมกระดาษทำไมเนี่ยมันก็ไปงานเสียถ้าไปเรื่องเจ้าของไม่ค้านไม่ไปค้านให้เสียเวลาความจริงมีไงอยู่ตามความจริงนั้นหลังถึงนี้ก็แยกออกไปสู่สมมุติเกี่ยวกับผู้ได้ยินได้ฟังผู้เดียวคนได้รับประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์เขาชี้แจงไปตามเรื่องของมันนั่นจึงว่าคำว่าค้านกันตรงนี้พูดตามเรื่องของสมมุติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพูดไม่ใช่จะไปตายใจเพียงกันห้าเมื่อไหนแล้วกันห้าแล้วเท่านั้นมันไม่แล้ววางมันก็ไม่แล้วจมในวิชาแล้วไงคนจมในวิชาเป็นคนแล้วเหรอความวิชามันแตกไปที่อยากไปแล้วไม่ต้องบอกว่าแล้วก็แล้วถ้าตรงนั้นหมดพิจารณาอะไรอีกเนี่ยสร้างวัตจักรมันแตกกระจายไปแล้วมันจะอะไรมาเป็นเชื้อมันไม่เท่านั้นเนี่ยอาโลโกดับไปจะว่าจะพุ่งดับไปงานนังกูดับไปเลยขึ้นรวมตัวแล้วก็อาโลโกดับไปตรงนี้สองส่วนนี้สำคัญเท่าที่ดูได้สูตรทั้งหลายนะท่านนั่นท่านก็พูดถึงสูตรนั่นตรงนี้ไปแต่ท่านทำไมท่านน้อยจากเขาในประเภทพระสูตรนั่นแหละท่านหล่อนนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาสายปรมัตถ์ไปได้แต่ว่ามันก็ไม่ผิดเราก็ยากไปคิดแต่นั่นแหละไม่มีอะไรที่จะข้ามกันมากนักยิ่งกว่าเป็นยาที่ตีวิริติที่บิดาวิริติตรงนี้ค้างจะแจ้งถึงพระสุดพระที่มาพระประมาที่ไหนกับความหมายของธรรมก็บอกไว้แล้วในสิ่งนั้นน้ำหนักเตาอะไรก็รู้อยู่แล้วในนั้นจะสงสัยอะไรอันนี้เป็นพระสุดนั่นนะจะแยกประเภทไปเฉยความจริงมันมีอยู่กับสูตรนั้นแล้วพิจารณาไปที่ถ้ามีปัญญาว่าถูกหมดไปเลยถ้ามาจากกับวาระสูตรมันก็พูดก็ยากไปเสียพูดที่จะเอามาปรับภาคเป็นภาคปฏิบัติก็จับได้ยากเราก็ต้องไปดูตามนะตามธรรมจักรกับวาระสูตรทุกครั้งอริยสัจจังท่านอธิบายแล้วเรื่องทุกข์ควรกำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วสมุทัยควรละเราได้ละแล้วมรรคควรเจริญให้มากเราได้ยินแล้วหมายก็ประกาศเป็นสักขีพยานนิดให้เป็นความจริงให้เป็นเจ้าวิคีทั้งหลายแล้วนั้นได้เป็นที่มั่นใจความหมายท่านท่านประกาศท่านไม่อธิบายที่วิธีอะไรนะ
1: พิจารณาอันนั้นพิจารณานี้แต่พวกอนัตตาธรรมสูตรทั้งแจงทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนั้นเป็นอนัตตาไล่เบี้ยพระเป็นเดวกีทั้งห้าอยู่ฟังจังวานิจังวานิจังวาเพียนิจังพันเตจำปัญญาจันทุขังวาตังทุขังวาติทุขังพันเตไม่เที่ยงอันนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข่าพระเจ้าข่าตอบรับกันเดินแบบนั้นในขณะจำปัญญาจันทุขังวิปริณามตมังกัลลังตังสมาไปตุงเยตังมาเอโซนัสมินาเอนาเมโซนาเมโซตาโนเฮตังพันเตเมื่อสิ่งนั้นมันเป็นวิปริณามธรรมแล้วมันต้องควรรู้ว่าจะถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรามันต้องควรนั่นหรือโนเฮงตังมันเตคือไม่สมควรพระเจ้าค่ะตอนนี้ไล่กันไปไล่เบี่ยงกันไปเลยฉะนั้นพระองค์ก็อธิบายอะไรอธิบายคือไม่ซักไม่ถามอ่ะลำดับจากนั้นไปก็ไม่ซักถามทรงแสดงตามความจริงให้ฟังหมดนี่จังวันนี้จังเอาแค่กันนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไปเรื่อยเลยนั่นเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราคนจะรู้ตามเป็นจริงตามนี้แต่ถ้าผู้ต่างเนี่ยอะไรจะทำบังกันนะคนจะให้ทราบตามเป็นจริงทราบตามเป็นจริงนี่ท่านไม่ซักอธิบายไปเลยเมื่อทราบตอนนี้นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเราหรือไม่เป็นสุขหรือทุกข์ว่าเป็นทุกข์ก็จะถามเมื่อเป็นงั้นแล้วสมควรหรือมันจะเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรนะแต่นั้นก็อธิบายไปเลยเมตังมละเมโซมัจมินะเมโซอัตตาติเดี๋ยวเมตังจะท่าผู้ตังสมปัญญาจะรับทับบังรับทับบังเรื่อยเมื่ออย่างนั้นมันไม่สมควรมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่สมควรเป็นเราไม่เป็นของเราให้รู้พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้แจ้งสิ่งนั้นด้วยปัญญาชอบธรรมสมปัญญาจะรับทับบังเรื่อยเวลายกถึงมานี่ผมมันลืมมันไม่เหมือนเราสวดไปตามมันยกออกมาผมไม่ค่อยคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในเรื่องสูตรนะทั้งที่สูตรได้เวลาจะยกมาแปลนี่มันหยิบตรงนั้นไม่ได้หยิบตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้มันไม่รวดเร็วไม่คล่องสิ่งที่มันติดนิสัยเราคือถ้ายกภาษีมาได้แล้วมันแปลแล้วมันคล่องแปลตามนิสัยป่ามันคล่องนะคือมันเป็นขึ้นมาในจิตเลยนี่ไม่ต้องไปคิดเช่นเราหาสูตรนั้นสูตรนี้มันไปคิดตามสูตรนั้นสูตรนี้จุดนั้นจุดนี้วักนั้นวักนี้มันจะหาตามจุดถ้าได้สูตรนั้นขึ้นมาหรือได้บทนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้มันขึ้นเป็นตัวของตัวขึ้นมาเลยความหมายมันรู้ขึ้นมาพร้อมเลยอธิบายไปตามความหมายมันเพราะมันเป็นรวดเร็วอย่าให้ตรงกับปริยัติทุกอย่างมันก็ไม่ตรงแต่มันไม่ผิดเนี่ยมันไม่ตรงในพยัญชนะแต่มันก็บนตรงในอัดถือเอาเนื้อความถือเอาความเข้าใจถึงว่าสักกะโลภิสังขันตินี่ลาภสักกะละฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ตายท่านแปลไว้มันแล้วนี่มันสักกะโลภิสังขันติการตายเขาเหยื่อล่อแต่งนั่นเถอะด้วยเหตุนี่คนโง่จะไม่ตายเพราะเหยื่อล่อไงเนี่ยมันก็เข้ากันได้ไม่อัดเป็นความหมายเข้าใจพอยกขึ้นมาก็แปลไปมันเถอะแต่ภาพปฏิบัติจริงไม่ค่อยเหมือนปริยัตินะแต่มันแปลออกมาจากความถึงใจถึงใจนี่มันแน่ใจปรากฏขึ้นมาอะไรในจิตนี่มันถึงใจถึงเลยเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์แปลโอ้โหไหลไปเลยนะจริงที่ได้เขียนไว้มหาประเด็น9ประโยค10ประโยคสู้ไม่ได้มันก็นี่ฟังด้วยหูเราเนี่ยท่านแปลคล่องจากทางภาพปฏิบัติของท่านยกขึ้นมาให้แปลถึงแต่จากภาคปฏิบัติแต่จากความจริงที่เกิดขึ้นมาจากจิตเป็นมาจากจิตแท้ๆไม่ได้ไปรูปไปคำมาจากปริยัติยกมาตั้งแต่เป็นบาลีแล้วออกจากปริยัติส่วนคำแปลหรือเนื้อความมันแท้จริงนั้นขึ้นจากจิตของท่านถึงก่อนเลยมาไปเที่ยวที่ไหนมาท่านปรากฏเจอท่านจังพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วนี่มักจะขึ้นเป็นบาลีนะท่านเป็นตามนิสัยขึ้นในบาลีแล้วความหมายก็ขึ้นพร้อมกันความเข้าใจความหมายของบาลีมันขึ้นพร้อมกันครับบางทีก็ว่าวันนี้พาจิตขึ้นแล้วแม่แปลใครฟัง ร้อยปัญหามาแปลหว่างท่านจะไว้ไว้ไว้ตอนรับพอเรามาอ้าวใครเป็นมหาแปลนะยกปารีนี่เหมือนเป็นมหาว่างนะยกขึ้นอ้าวแปลนี่ใครเก่งอ่ะใครเป็นมหานี่เป็นมหาวิเลียนหว่างสนุกเล่นแต่ก็ต้องเล่นด้วยความรักความเมตตานั้นแล้วเราก็รู้เราก็เฉยท่านถามแล้วก็ถามเฉยไม่ใช่ว่าท่านจะถามเราจริงให้เราแปลไม่ใช่วิสัยของเราเราก็ไม่สนใจเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทางเดินของท่านท่านจะต้องเดินไปตรงนั้นฮะถ้าเดินมาหาถามไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ถึงกันเองถึงไปแปลงกันเองมาดีถ้าเราไม่เป็นนั้นมันเป็นภาษาไทยขึ้นมาเราก็ถนัดของเรามันเป็นภาษาไทยรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาอย่างที่ว่านะอย่างที่ผมพูดเคยพูดที่ว่าดาวจริงๆที่จิตมันสว่างที่จิตอัศจรรย์ไม่ทำไมจิตมันสว่างนั่งนานในร่างนี่เหมือนไม่มีร่างมันเป็นเงาเงาทั้งนั้นร่างกายเราคือความสว่างเนี่ยมันท่านออกไปหมดเลยร่างกายเหมือนเป็นเงาทั้งนั้นหน้าของความสว่างมันเด่นครอบไปทั้งหมดร่างกายทั้งร่างเป็นเพียงเงาเงาทั้งนั้นตามมันมันจึงเกิดความมาเชื่องที่นั่งอย่างนี้ทำไมจิตมันถึงอัศจรรย์ขนาดนี้สว่างสวยหนาวความวิตกหยุดไปครู่เดียวมันขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นนั่นนั่นเราไม่ขึ้นเป็นบาลีมันขึ้นเป็นอะไรกันถ้ามีจุดเนี่ยฟังจุดกระจุกนั้นแหละจุดสว่างนั้นแต่เอามันไม่รู้ถ้ามีจุดมีต่ำแห่งรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมบอกถนัดชัดเจนมากนะแล้วงงเลยเนี่ยมันกลับแทนที่จะพุ่งเข้ามาหาจุดนี้มันไม่พุ่งมันกลับงงเลยจุดทำนี้จุดทำมันนานไปงงเหมือนไก่ตาแตกไปได้นี่เรายกตัวอย่างมาเพียงเอกเทศนะที่มันปรากฏขึ้นทางจิตเรามันเป็นภาษาไทยอย่างนี้ภาษาเรานี่เลยมันไม่เป็นภาษาบาลีถ้ามีจุดมีต่อมของผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแหมบอกท่านทุกสิ่งจุดจะจุดนั้นจุดสว่างนั้นต่อมก็ต่อมในความสว่างที่จ้าอยู่นั้นน่ะนั่นแหละตัวพบตรงนั้นเองแหละมันคุณงานนั่นน่ะตัววิชาวิชามันรวมตัวหมดแล้วสมุนตัวหนึ่งมันตายไปหมดยังเหลือแต่กระจัดวิชานี่นั่นแหละเป็นมีจุดมีต่อมจุดต่อมนั้นรู้อย่างนี้นั่นแหละคือตัวผมงงเป็นไก่ตาแตกไปได้นี่หรือยังไงถึงจนกระทั่งพิจารณามันรู้นี่นะมันถึงโอ้กูตาโอ้จุดต่อมอยู่ที่ไหนอันนี้เองเนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังอยู่นั้นผมอาจจะทะลุไปตั้งแต่นั้นนะแต่ระยะนั้นนะจะไม่นานพอไปกราบเรียนท่านท่านก็จะจี้ลงตรงนั้นเลยนี่ผมก็รู้ทันทีเลยเพราะมันพร้อมอยู่แล้วที่มันจะพังทีเดียวไม่เจาะเข้าไปมันก็ไม่พังนั่งทะลุถนอมมันไว้ก็โดยซ้ำไปพอท่านจ่อเอาที่นั่นนะจุดต่ำอะไรที่ไหนตรงนั้นนี่ฟาดลงไปทีเดียวแล้วพอแล้วมันสะดุดเพิ่มเกลือมันก็ถึงกันเลยนี่นะเรื่องโทษของความไม่มีครูมีอาจารย์มันเป็นอย่างนี้เองทำให้ล่าช้าตั้งแต่เดือนสามใช่คล้ายเพลิงสนักมุกขึ้นอยู่วัดดอยมันก็ไปเกิดตรงนี้ขึ้นมาคือจนกระทั่งเดือนหกดับมันจึงกลับขึ้นมาก็มาตรงนั้นอ่ะมาที่จุดที่ต่อมมันอ่ะวัดธรรมยุทธ์ดอยธรรมเจดีย์ที่เก่านั่นแต่ไม่ใช่กุฏิเก่าเท่านั้นเองคือมาวัดธรรมเจดีย์อย่างนี้มันจะลืมได้ยังไงมันจะเถื่อนมากมายหลงก็หลงถนัดที่จุดต่อมมันเวลามาเปิดมันก็มาเปิดตรงนั้นมันก็มาโอ้โหจุดต่อมไอ้ก็บอกแล้วตั้งแต่คราวนั้นคราวนั้นนี่ไม่ใช่ได้เท่าไหร่ไม่หยุดบ้าไม่ถอยสมมติว่าเราไปเล่าครูอาจารย์ที่ท่านรู้ด้านสามด้านท่านใส่เปี้ยงเดียวนั้นพังเลยมันก็รวดเร็วดูเราแบบปัญหามาเราแก้ไม่ได้นั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนผมกับพ่อแม่ครูอาจารย์บางทีมันหยุดไม่ได้นะไปสามสี่วันเท่านั้นวิ่งกลับมาอีกท่านก็ยิ้มฮะมาแล้วอีหล่ะมีอะไรมาฝากกันหนึ่งว่าแบบนี้ผมดูแล้วพอเรามาก็ไปในสามสี่วันไม่ได้เอาแล้วทีนี้ว่าถวายพอจบป ๊บนึงก็ใส่เปรี้ยงเดี๋ยวทะลุเลยเนี่ยอย่างนั้นน่ะมันปัญหาที่เราแบกมาขาดวั่นไปเลยมันเป็นขั้นเป็นตอนนี้น่ะนี่พอไปพิจารณาอยู่ที่นั่นเพราะจิตมันไม่หยุดพิจารณามันก็ได้อุบายขึ้นมาเรื่อยสะดุดขึ้นมาเรื่อยสะดุดหนึ่งก็คือว่าเป็นสมุทัยมันมาขวางจิตแล้วแก้ได้มากคือเพื่อปัญญาของเราไม่พร้อมแก้ไม่ได้มันต้องงบต้องเวียนอย่างนี้พลิกเพียงพลิกเพียงแต่ตั้งใส่กันไปใส่กันมาอย่างนั้นแล้วมันผมมีครูบาอาจารย์อย่างนี้จะแบกให้มันหนักทำไมให้มันทิ่มแทงหัวใจไปนานนั่งหนาวบึ่งมาหาท่านท่านก็ใส่เปี้ยงเดียวก็ทะลุไปเลยโอ้โหมานี่เบาหวงเหมือนก็จะห่อจะดินมานั่นคุณข้างทำครูมีอาจารย์เป็นอย่างนั้นไหมผมถึงไม่เรียนที่เป็นมาเอานี่ใครควรจะได้ผลประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่นอนอยู่ทำไมการแก้จิตมันเป็นของยากมากนะมันมีใครจะแก้กันง่ายๆนะนี่พิสุเท่าจะไม่ตายอ้าวเป็นอะไรมาจะแก้อ้าวให้เต็มเหนียวหวังนี่ยังไม่นานนะนี่มันตอนท่านพูดมาก่อนล่วงหน้ามา3ปีนะผมจำได้นี่ไม่นานนะไม่ได้80นะจะว่าไม่บอกนะท่านพูดอยู่นี่ละวันวัวสดละส่วนมากพระทั้ง50 60มาลงวัวสดมาจากที่ต่างๆนี่ต้องนี่ต้องนับข้อมือดูนี่เวลานี้ก็เท่านี้ได้นี่พอไปถึง80นี่สว่างไม่นานนั้นไม่ได้80นะโอ้โหพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วเห็นไหมล่ะเป็นงั้นความอย่างทราบของท่านใครจะไปกล้าท้านท่านได้ล่ะเนี่ยเท่านี้จะอยู่ค้ำฟ้าได้ไงมนุษย์เราน่ะใครที่ควรจะได้พยายามได้ตักตวงได้แต่วันนี้ก็เอาสิเมื่อไรพิสูจน์เท่าตายแล้วมันลำบากนะการแก้จิตไม่ใช่ของเล่นนะผมว่าผมไม่ดูพูดในท่ามกลางสงเวลาอุโบสถหลังจากอุโบสถแล้วท่านให้อวาดนั่นแหละพออุโบสถเสร็จแล้วท่านให้อวาดเปรี้ยงเปรี้ยงเผ็ดร้อนมากเต็มที่เต็มฐานถึงฐานกล่อมลงเฮ้ยไม่ทราบยังไงฟังเทศน์ท่านแสนมันมันซึ้งเอาอยู่ประมาณนะเพราะจิตมันรับไปนั่นระหว่างพอเริ่มป่วยต้องบอกแล้วนี่ผมเริ่มป่วยนะนี่ตั้งแต่วันซืนนี่นั่นเราก็ไม่ลืมเลยวันซืนคือวันไหนวันขึ้น14ค่ำเดือน4เรามาท่านเป็นวันแรมค่ำนั่นนะนี่นี่เราป่วยครั้งสุดท้ายผมว่านี่เลยเนี่ยแต่นี้ปัดนี้ต่อไปจะไม่หายเนี่ยครั้งสุดท้ายเอาอะไรมาใส่ก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่ยาจะมายุ่งนะแต่ไม่ตายง่ายแหละโรคนี้โรคทรมานอย่างนั้นโรคคนแก่มันไม่ตายง่ายหรอกมันโรคทรมานนับตั้งแต่นั้นมา8เดือนจนเดือนพฤศจิกาท่านก็มาแล้วครับ7-8เดือนทรมานอย่างว่าไม่ตายง่ายนะครับท่านยันตรงที่ว่าไม่มียาโอสถที่ไหนมารักษามันแหละมันก็เหมือนกับไม้ที่ตายยืนต้นใครจะไปรดน้ำพรวนดินให้มันออกใบออกดอกออกผลได้ยังไงมีแต่กิ่งมันยังจะไม่ล้มท่านนี่ก็ยังจะล้มหายใจมันอะไรมารักษามันฟื้นขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้อย่ามาเอามายุ่งนะยานะไม่หรือพอเริ่มป่วยเท่านั้นท่านพูดแล้ววันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเราในการป่วยครั้งนี้จะมีหายถึงตายเลยเถอะแต่มันจะไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันโรคทรมานโรคคนแก่เป็นบรรณโรคไม่ลืมไม่ลืมแม่ไหนคุณแม่ครูจางพูดอะไรแหมเหมือนกับกระดาษจุ่มนะมันซึมขึ้นไปเหมือนอักเคสเอาไว้ฟังก็ฟังแบบจ่อจริงๆฟังแบบหิวอยากกระหายยิ่งไปเที่ยวมาแล้วก็มาฟังท่านแล้วฟังกลางลมแล้วกลับออกไปกลับไปแหมมันจ่อเหมือนเทปนี้เปิดไม่ปิดเลยอ่ะมันเปิดเทปไว้ตลอดตั้งแต่เข้าไปหาท่านวันนั้นแล้วมันต้องถนัดจับไปแค่เริ่มจิตนี้ท่านฉานมากคล่องมากเจ็บโอเคพญาโยมฟังนี้ท่านรู้สึกกุกกักกุกกักนะไฟไฟเป็นไงมองมันเดี๋ยวไหม้พญาท่านเทศสอนประชาชนท่านรู้สึกกุกกักกุกกักไม่สะดวกถึงฟังเทศสอนท่านนี้ไหลไปเลยเถอะคลั่งเหมือนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเสียงกังวานกังวานขึ้นเรื่อยเรื่อยอยู่ขนาดประตูว่าโอ้ได้ยินยินชัดเป็นเรื่องไม่เราจะจับเนื้อความไม่ได้ทั้งยังแววเขาขังเถิดหนักเงาเงาเลย ธรรมะเทศถึงกันธรรมะละเอียดเท่าไรยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนเขียนให้ต้องวางด้วยนะห้ามือนิสัยเหมือนตั้งมันเกิดข้องเลยเนาะเป็นนิสัยมีไหมมันก็เคยสอนพระก็เคยสอนกรมท่านไม่มีอย่างนั้นเคยสอนพระท่านมีคือมันขึงใจท่านเหมือนกับมันมีอันนี้ประกอบด้วยขึงขวัญขึงผู้ฟังข้างหน้าเดินกระโถนนี่กลิ้งตกตกอีกพักหนึ่งมันเดินอย่างแรงถูกกระโถนเปี้ยงนี่มันก็กลิ้งไปเลยตกไปนั่งต้องอยู่เลยอย่างเอาจะกระโถนตกเลยนะถ้าเกิดแค่ตกลงมาแล้วเอาน้ำมาให้เสียนะจบก็จะก็มันก็ขนกับประโยชน์อะไรมึงไม่เท่ก็ขนทำไงเทพกราบเรียกจังหวะหวังผมรู้ของจอมกราบในปัจจุบันมันเร็วมากต้องทำก็มีเราไปฝึกดังหัวใจข้างแล้วมีทำล้วนๆไม่มีที่จะเกิดจะไปขัดไปแย้งไปปิดไปกั้นไปสร้างทางออกได้อย่างเต็มที่เต็มที่เต็มที่คือมันก็ขาดวันไปไม่ได้อะไรเหล่านั้นอย่างที่เราท่านทั้งหลายพูดอะไรเนี่ยก็มันไม่ได้สิ่งจำปาเมื่อมันปิดขั้นทั้งหมดความจริงไม่ออกมาพูดมันจึงเอาตั้งแต่สัญญาลมซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสมาพูดเรียนไปมากนะเป็นอะไรก็อย่างที่ไม่ได้ประมาทนะเอามาจากความจำมันก็ต้องกุบกับขับมันไม่ใช่เป็นความรู้ของตัวเองเป็นความจำสมบัติของพระพุทธเจ้าความจริงที่จะรู้หรือเห็นยังไงออกมาจากพลังตัวเองนั่นแหละจึงเป็นความสมันกระแสและเป็นความจริงแท้ยิ่งจริงเปิดออกหมดไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาสีมาขวางแล้วมันก็พุ่งถึงเวลาที่จะนั่นก็ไปเต็มเหนี่ยวเปิดออกหมดเลยเวลาพูดเราเห็นนี่นะรู้เห็นนี่ถ้าเราไม่เอาที่ไหนมาพูดอย่างนั้นอันหนึ่งมันมีติดตามให้รู้เยอะเอามาพูดไม่ได้

อย่าเห็นงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้บวชมาเพื่อชำระกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องเป็นหนามฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้ออกโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรเท่านั้นยาอื่นไม่มีทางที่จะทำกิเลสให้หมดสิ้นลงไปได้พระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญตรัสรู้พระองค์มีงานอะไรเข้าไปแทรกเราได้คิดกันบ้างไหมเราจะเริ่มอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าพุทธังสรังกถามีนั่นมีความหมายแค่ไหนเราต้องลึกถึงปฏิปทาของพระองค์ท่านด้วยเวลาออกทรงผนวดพระองค์มีการงานเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะมาสั่งสมกิเลสความกังวลที่ไหนไม่มีมีทรงประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเป็นแต่ยังไม่ทรงทราบวิธีการปฏิบัติมันก็ล่าช้าและรับความลำบากไปตามธรรมดาแต่ยังไงหลักใหญ่ที่ความสนพระทัยในต่อความภาคเพียรนั้นไม่มีใครสู้พระองค์ท่านได้แล้วมันมีงานใดมาแทรกมาแทรกพระสาวกอรหันต์อรหันต์นั้นมีองค์ไหนที่ยังไม่บรรลุนิพพานหรือจะจะรู้ธรรมมันมีงานอื่นงานใดเข้ามาแทรกแซงมายุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องการก่อสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ผมก็ไม่เห็นในตำหนักตำนานอยู่ที่ตรงไหนนี่จะป่าไหนเขาลูกไหนนี่แต่ท่านประกอบความเพียรอยู่ที่ไหนที่นี่เนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นงานเพื่อถอดถอนกิเลสตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานพระโอวาทไว้สำหรับพระจริงๆนี่ให้จำให้ระลึกเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่หัวใจอย่าเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องขี้ขี้มูลาขี้ม้าแห้งเรื่องตกกับตกที่เห่อกันนี้เข้ามาทำลายจิตใจนะจะเป็นบ้าไปด้วยกันหมดเวลานี้กำลังเป็นบ้าเห่อพระกรรมฐานเราเห่อในการก่อสร้างก็เห่อว่าเขานิยมนับถือนิมนต์ไปปลุกที่นั่นเสกที่นี่ก็กำลังเห่อสร้างนั้นสร้างนี้กำลังเห่อปลุกเสกนั่นปลุกเสกนี่กำลังเห่อกำลังขลังนั่นทั้งที่หัวใจหาความขลังไม่ได้เลยแล้วจะเอาสิ่งนี้ขลังมาจากไหนนี่สิขอให้มันขลังหัวใจนี่เถอะนะดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสให้มันหมดไปเดิมดับดับเถอะเรื่องความขลังไม่ต้องบอกมันขลังเองขลังอยู่คนเดียวไม่ต้องไปขลังเพื่ออวดโลกอวดสงสารที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ขลังถ้าหัวใจตรงนี้ได้หมดสิ่งที่พาให้ไม่ขลังแล้วคือกิเลสสิ่งต่ำช้าเลวทรามมันเป็นเครื่องทำลายความขลังของใจทำลายคุณค่าของใจไม่มีอันใดมาทำลายคุณค่าของใจได้นอกจากกิเลสทุกประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะครับราคะตัณหานี่แหละคือสิ่งทำลายจิตใจสิ่งที่จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจให้หาคุณค่าไม่ได้หาความฝังไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจงดำเนินจิตตภาวนาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอุบายวิธีเหล่านี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องและเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานไม่นอกเหนือจากความภาคเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานมาแล้วนี้ให้พวกเราแล้วนี้เลยเราจะหลงโลกหลงสงสารโลกมีล้วนตั้งแต่มีคนกิเลสคนมีกิเลสเต็มหัวใจเราอย่าไปเชื่อง่ายๆพระก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้น้อมพุทธังสนังกถานิไว้ภายในจิตใจองค์ใดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดถึงความรู้ความเห็นที่จะเป็นเครื่องชักจูงหรือเป็นคติเตือนใจเราได้เรายอมรับเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดีพบข้าวสมาคมในธรรมท่านก็กล่าวว่าถ้าหากว่าเธอทั้งหลายมีเพื่อนฝูงอันเป็นการกัลยาณมิตรเพื่อเป็นคติเพื่อสอนใจซึ่งกันและกันได้ให้พึงไปกับภิกษุหรือท่านองค์นั้นเถิด
หากว่าไม่มีกัลยาณมิตรแล้วซ้ายพึ่งไปคนเดียวแต่อย่าทำความลามกนะท่านสอนไม่แล้วไม่ทำไม่มีอย่างนี้อย่าจะแรงที่ไหนอย่าแรงอะไรมากขึ้นกว่าทำอย่าตื่นโลกตื่นสงสารทุกวันนี้ยิ่งมีแต่ของปลอมของเครื่องยั่วยวนกวนใจทำลายธรรมะพาจิตใจให้แหลกเลี้ยวไปหมดมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าในวัดนอกวัดสถานที่ต่างๆตามบ้านตามเมืองมีแต่เรื่องทำลายทั้งศีลธรรมทั้งนั้นเราจะไว้ใจได้ยังไงและผลที่มันแสดงออกมาก็คือความรุ่มร้อนเราต้องการความรุ่มร้อนเหรือเราบวชมาเพื่อความร่มเย็นทำอย่างไรถึงจะให้มีความร่มเย็นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงได้รับความร่มเย็นมาแล้วเพราะการปฏิบัติเหล่านี้ก็มีเท่านั้นแถวแนวของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าให้เสื่อมให้คลายลงไปอย่าให้อ่อนลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกำแหนก็ตายเถิดลูกศิษย์ถาพดทายด้วยความมีคุณค่าเพราะความเพียรขังตรงนั้นขังอย่าไปหาของทั้งขังอย่างเขาทำกันนั้นสร้างเหรียญมั่งตุกเศษนั่นตุกเศษนี่แสดงอภินิหารก่อนั่นสร้างนี่มีอภินิหารอภินิหารบ้าอะไรนั่นอภินิหารของพระก็เป็นผู้ปราบปรามกิเลสให้อยู่หมัดนะที่ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแทรกขึ้นมาภายในจิตใจได้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ขันธ์ล้วนๆนั่นแลเป็นผู้ขังเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แผ่อำนาจภายในตัวเองตากิเลสได้อยู่ไม่มีอะไรเหลือนี่แหละอำนาจอยู่ตรงนี้ความขังอยู่ตรงนี้เมื่อถึงขั้นความขังเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนก็ขังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายจะพาให้ขลังแต่ขลังคือหลักธรรมชาติของธรรมล้วนๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจที่ได้ชำระสิ่งสกปรกโสมมันหาคุณค่าไม่ได้ออกหมดแล้วมีความขลังอยู่ตรงนี้เราจะไปหาความขลังได้ไหนตื่นโลกตื่นสงสารไปไหนอย่างนี้มันกำลังกำเริบนะกรรมฐานเรายิ่งเราทำให้เราวิตกวิจารกรรมฐานสายท่านจันมั่นสายเดี๋ยวนี้ใครก็บอกเป็นลูกศิษย์ท่านจันมั่นลูกศิษย์ท่านจันมั่นนะเพราะคืออันนี้เขาประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางเขากำลังมีความสนใจใฝ่ทางพระกรรมฐานทุรงควัตเฉพาะอย่างยิ่งสายของท่านอาจารย์มั่นดูที่เวลาว่างๆพลังไหลมาเขาหิวเขาก็หาอยากพบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอัตมีธรรมภายในใจหิวกระหายมานานเพราะฉะนั้นพอว่างเวลาใดเราเห็นเราดูไหมหลังไหลมาวัดไหนก็มีแต่ภาคกลางเท่านั้นมาจองกระถิ่นไม่หมดแล้วพอว่างวันเวลาใดเข้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์แค่นั้นก็เอายังมีวันตัดปิดชดเชยบ้างมีงานวันหนึ่งแล้วมีวันศุกร์ขั้นตรงกลางเขาลาสักวันหนึ่งได้สี่วันเขาก็มาเขาหาของดีเห็นถ้าเราพูดถึงที่จะสามารถจะทรงของดีไว้ให้เขาได้อาบได้ดื่มให้อย่างเต็มจิตเต็มใจมันจะเป็นการขายตัวโดยไม่รู้ตัวจิตที่มีกิเลสความมีอะไรยั่วๆเขาบางนี้เสริมเสริมบางนี้มันเป็นบ้าเลยนี่มันจะลืมตัวตรงนี้ถ้าจิตไม่มีหลักถ้าจิตมีหลักแล้วเป็นยังไงก็ไม่เคลื่อนไม่ไหวเวลาที่จะอารมณ์ผ่อนผันตามโลกตามสารตามการอันควรก็อารมณ์ก็เล็กๆน้อยๆเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันกาลเทศะผู้เรียนธรรมย่อมทราบความหนักเบามากน้อยในสถานที่การบุคคลอารมณ์ไปเสียพอหมดนั้นแล้วก็ดีดพับเข้ามาคงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมเพราะจิตมีหลักเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่มีหลักหาดกดเกณฑ์ไม่ได้เคร่งกับเคร่งมันก็จนเป็นถี่มานะถ้าลงหย่อนยานแล้วเคร่งกลับตัวไม่ได้ดีดตัวไม่ได้จมไปเลยพากันระมัดระวังต่อไปนี้กรรมฐานจะไม่เหลือแล้วนะเพราะความลืมตัวนั่นแหละเขาสมเคยเสริญบ้างเป็นบ้าไปพากันระมัดระวังนะตรงนี้ผู้มุ่งธรรมย่อมไม่สนใจกับสิ่งใดมากขึ้นกว่าธรรมยืนเดินนั่งนอนให้มีสตินี่ชื่อว่าผู้มีความเพียร
มีสติอยู่กับตัวไม่อยู่กับทำบทใดอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวจนกลายเป็นสัมปชัญญะให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวจนกลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอไปได้เพราะการฝึกฝนอบรม

มันมากการกระทำของเรายังไม่รู้วิธีรูปๆคำๆจนด่นเดาๆไปล้มบ้างลุกบ้างทานไปบ้างบางครั้งมีความตั้งใจมีมากแต่เพราะความไม่เข้าใจในงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนเวลาได้ฝึกอบรมเข้าโดยลำดับหนักจิตก็ค่อยคล่องแคล่วค่อยรู้จักวิธีและปรากฏผลขึ้นมาพอให้เห็นเล็กน้อยเป็นเครื่องแปลกประหลาดเป็นเครื่องสะดุดใจเป็นเครื่องจะทำให้เกิดความดุดดื่มต่อความภาคเพียรที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับมันก็ค่อยตั้งตัวขึ้นได้จนใจมีความสงบเย็นก็รู้ใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าเพศท่านนี้จะมีความสุขนะสุขในร่างกายเฉยก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสขึ้นไปอีกมีแต่กินมีแต่นอนอยู่เฉยมันเสริมกิเลสขึ้นไปนะร่างกายไม่มีกำลังมากมันทับใจทับจิตราคะก็มากฐานอะไรเข้าไปถึงเวลากำลังแข็งแรงคอยจะกำเริบผมเองผมรู้แม้ตั้งแต่เรียนหนังสือยังรู้กำลังบางช้างเรามันกำลังเต็มที่แล้วก็รู้ฉันนมไม่ได้สำหรับเรียนหนังสือเยิ้มไปหมดน้ำอสุจิจะเกิดอะไรฝันไม่ฝันมันก็ออกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นนักเต้นหนีว่างไงเดินขึ้นมาเปียกหมดเอ๊ะมันเปียกด้วยเหตุอะไรมาแต่มันจะมีรู้สึกปวดตามเนี่ยเขาเรียกตาต้องเอียงเนี่ยปวดเจ้าของได้ระวังมันจะปวดแล้วมันถามมันจะเป็นแม้เป็นทุกวันมันก็เป็นบางครั้งมันก็เป็นแต่มันเป็นออกนิดหน่อยของมันมันเป็นไม่ได้เป็นด้วยเรื่องอะไรมันเป็นด้วยภาษามันแต่เรารู้นะถ้ารู้สึกว่าธาตุมันมีอะไรมันจะมันปวดที่ตาแล้วนกเอี้ยงที่จะข้างรู้เพราะมันเคยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจะไม่รู้นี่เวลานั้นมันก็มีนิดหน่อยมาตามเรื่องมันตอบธรรมชาติมันเวลาฉันนมเข้าไปนี่มันเยิ้มเลยเยิ้มเลยตั้งแต่เรียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ฉันเรียนหนังสือก็ไม่เอานะพอรู้แล้วไม่เอาเวลาเขามาทำบุญให้ทานได้ถวายพระผู้ใหญ่ไปหมดเราไม่เอาคือยิ่งออกมาปฏิบัติแล้วไม่เอาจนท่านจังมั่นท่านรุ่นใสเวลาท่านถึกบางทีตาขาวตาละขาวต้มมันนะท่านอนุมมาเพลงผสมคนเสียพระท่านรีบสั่งเลยนะทางสมบัติขาวนี่ท่านมหาท่านไม่เอานมนะเดี๋ยวนั่นตักถวายสมหาปันนะนี่เป็นเรื่องที่ท่านรู้นิสัยของเรานี่รู้เรื่องของเราหนึ่งประการสำคัญก็คือท่านสอนพระในวงนั้นเองมันฉลาดมีความหมายอย่างนั้นไม่บอกคงไปคงมาดูผมเคยฉันช้อนเมื่อไหร่ผมไปอยู่ที่ไหนท่านก็รู้ความตั้งใจของผมมีขนาดไหนท่านรู้อย่างเต็มใจเราตั้งใจขนาดไหนเราก็รู้เต็มใจของเราท่านก็รู้เต็มใจของท่านเพราะผมเคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่องการขบการฉันเรื่องฉันช้อนพระกรรมฐานฉันช้อนดูแล้วมันขวางตาขวางใจทันทีสะดุดใจเหมือนพระเจ้าชู้หวานฉันเพื่อความเห็นภัยหาอะไรมาเป็นความสะดวกสบายมาโก้มาเก๋อย่างนั้นมันขัดกันกับความเห็นภัยในการฉันโดยหลักฐานพยานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสังขาโยหิโสปินปาทังปุสเสวังนั่นเองฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรกับรถกับชาติไม่ได้ติดไม่ได้ไปดูดไปดื่มไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นพอยังชีวิตติดเป็นถ้าเป็นไปวันหนึ่งมันละเวทนาความทุกข์ของถ่านของขันไปนะเดี๋ยวคว้าเอาช้อนมาช้อนก็ก็ก็ก็มันก็เป็นการส่งเสริมที่เด็กเป็นพระเจ้าชู้เลยองค์ท่านเองท่านก็ไม่ทำนักเรียนแต่ท่านสอนนี่เฉยเราไปฟังท่านฟังด้วยความสนใจท่านว่าอะไรมันเยิ้มความในหัวใจมันถึงเลยถึงใจเลยเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมออยู่กับท่านถึง8 ปีไม่เคยมีความเคยชินเลยท่านจะพูดทีเล่นทีจริงมันจะจับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บตลอดเวลาเหมือนเทพพูดถึงเรื่องราคะตัณหามันกำเริบรุนแรงเลื่อนวัดเร็วเวลาธาตุขันมันมีกำลังมันคอยจะกำเริบขันมากมันก็กำเริบแล้วธาตุจิตนี่แหละมันจะธาตุอะไรเราเคยเป็นหมดแล้วผ่านมาธาตุขันกำลังเต็มที่เราก็รู้เหมือนเรามันดีบึ้งปังบึ้งปัง

อะไรมาเพิ่มนิดนึงมันเสริมมันเลยเสริมเลยนี่ต้องเป็นระงับด้วยการถันมันน้อยหรืออดมันอ่อนมันเพี้ยงมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะภาวนาค่อยดีขึ้นดีขึ้นอุบายวิธีการฝึกฝนตัวของต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ทีนี้ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็รู้แล้วว่าผมไม่ฉันท้อนนะเวลาผมออกจากท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนท่านก็รู้ว่าผมไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มฐานไปภาวนาอยู่ตามเขาลูกไหนลูกไหนท่านก็รู้แล้วท่านทำไมท่านถึงยกพูดขึ้นมาอย่างนั้นตั้งหางนานมาตั้งหางนานหลายวันแล้วนะไปชดใช้ไปขวายที่ไหนนะนะฟังดูท่านตีหน้าผากพระตีกระบาลพระรู้ไหมพระองค์มันดื้อหนึ่งนะแสดงท่านเห็นมาท่านไม่กล้าพูดคงท่านไม่พูดคงกลัวพิเดียวคนนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นบาปตัวเองมหาอุบายคือไปชดใช้ไปขวายที่ไหนนะมานะสมหายนะคนตั้งท่านก็รู้เราว่าเราตั้งใจขนาดไหนเราไม่เคยแตะเลยรู้ท่านทำไมท่านพูดอย่างนั้นก็คือสอนหมู่สองคณะในวงนั่นเองเวลาขากลับมาพระก็เล่าให้ฟังจนได้แล้วท่านพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราพระก็ต้องเล่าให้ฟังหมดนั่นอุบายท่านอาจารย์นั่นเองต้องระวังการกบการถังสัมผัสมันทำเอามากๆมันก็เสริมมีรู้เจ้าของตอนธาตุมีกำลังนี่หมายถึงตอนธาตุมีกำลังไม่ใช่หมายอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้อะไรมันก็อย่างว่านะมันไม่แล้วก็ถ้าเป็นความต้องการตามร่างท่าร่างขันเราก็ต้องการถ้ามันฉันได้นี่แหละส่วนที่ว่ามันจะไปเสริมกำลังให้เป็นราคาตัวสามหัวนั้นเราไม่คิดแต่มันฉันไม่ได้เพราะเวลานี้ท่านมันทำลดของมันแล้วนี่พูดให้หมู่เพื่อนฟังในการปฏิบัติต่อตัวเองมีอายุพรรษาน้อยมันเป็นไปได้นั้นร่างท่าร่างขันมีอะไรไปเสริมมันแสดงการภาวนาไม่สะดวกพูดเป็นนักภาวนาทั้งเจ็ดจิตจะต้องทราบเรื่องธาตุแรงขันมันเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรบ้างเราต้องทราบนอนมากมันก็แสดงถ้านอนมากรักษาก็เป็นการเพิ่มเหมือนกันต้องระมัดระวังวิธีการปฏิบัติไม่ใช่เล่นๆนะต้องมีอุบายแยบคายสำหรับตัวเองสังเกตตัวเองสักแต่จะทำไปสุ่มสี่สุ่มห้าไม่คิดหน้าขาดหลังไม่ทบทวนด้วยผลโดยทางปัญญาแล้วมันไม่ได้เรื่องมันต้องใช้ของที่ปัญญาแล้วเวลาหมู่เพื่อนมาใหม่มาอยู่นี่ก็ให้ดูมาศึกษาอบรมตามีให้ดูท่านทำพระทำไงหมู่เพื่อนทำยังไงหูมีให้ฟังท่านพูดอะไรให้ดูให้ฟังนั่นแหละชื่อว่ามาศึกษาไม่ใช่จะมาฟังครูบาอาจารย์เทศนะโมตัสสะถึงจะวัดเทศการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสิ่งที่มาสัมผัสอายตนะของเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นการฟังการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราจะเป็นผู้สนใจต่อการศึกษาต้องได้รับการศึกษาการอบรมตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันและอย่างไรอย่าลืมเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าหามาทับมาถมจิตใจนี้ไม่ใช่งานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพิ่มกิเลสเป็นงานสั่งสมกิเลสมากขึ้นความกังวลวุ่นวายเพราะการสร้างเกี่ยวกับการเงินเวลานี้ทราบกันไหมว่าเงินกำลังมีอำนาจเหยียบย่ำทำลายศีลธรรมวัดวาอาวาสตลอดถึงหัวใจท่านเองแหลกไปหมดเลยพากันคิดแล้วอย่างนี่คิดนั่นนะไม่คิดได้หรือมันเกี่ยวข้องอยู่ทุกเวลาตามองเห็นภาพจิตมันอดคิดไม่ได้มันต้องคิดอะไรก็มีแต่เงินอะไรก็มีแต่เงินนี่ใจเมื่อมันไปทางนั้นแล้วมันก็ลืมธรรมนั่นแหละวัตถุก็เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเสียเลยไม่ได้เรื่องเลยนะวนมาแทนที่จะสั่งถอดถอนกิเลสมันกลับกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสด้วยงานนั้นงานนี้ด้วยการต่อการแสวงด้วยความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเป็นด้านวัตถุไปเสียแล้วมันสั่งสมกิเลสวันหนึ่งมากเท่าไหร่เราแต่ว่าเราเป็นกรรมฐานเราไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอะไรที่เข้ามาเป็นภัยต่อจิตใจเวลานี้จึงหาความสงบร่มเย็นหาความสว่างแจ่มใสภายในจิตไม่ได้คืออะไรก็คืออารมณ์ของใจนั่นเองอารมณ์ความอยากอารมณ์ความหลงความฟุ้งเฟ้อกับหมู่กับเพื่อนกับวัตถุนิยมสิ่งนี้เป็นเรื่องทำลายจิตใจทั้งนั้นผู้ตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมแล้วไม่ต้องยุ่งบิณฑบาตได้อะไรมาฉันพอเท่านั้นพอได้น้อยได้มากพอไม่สนใจว่าอาหารนี่น้อยอาหารนี่มากอาหารนี่มัน

รถดีไม่ดีไม่สนใจเพราะยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วขอให้บำเพ็ญธรรมะขอให้ธรรมะสมบูรณ์สิ่งนั้นไม่สำคัญทำภาคเพียรให้สมบูรณ์นั้นเป็นที่พอใจนี่ได้เคยได้เห็นเคยได้เหตุได้ผลมาอย่างนี้แต่รู้มากมากรู้น้อยก็รู้มาด้วยวิธีการนี้ไม่รู้มาด้วยความเหลือเฟือความอิ่มหนำสำราญอยู่เลิกหยุ่มกินมากนอนมากยืนสะดวกสบายไม่ได้รู้ด้วยวิธีนี้รู้ด้วยความอดอยากขาดแคลนเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าทำเจริญแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความอดอยากขาดแคลนเข็มเขียงแต่ทำหาความเจริญไม่ได้หรือทำที่ผาไปเพราะความฟุ่มเฟือยความเหลือเฟือเป็นอย่างวัดป่าบรรดาเนี่ยจะทำยังไงมันก็เป็นศรัทธาของเขาเป็นแต่เพียงว่าได้กระซิบกระซาบบอกพระบอกเนรเราให้รู้วิธีปฏิบัติตัวเองคนนั่นก็มาคนนี้ก็มามันขาดเมื่อไรอย่างเห็นนั่นแล้วเขาก็จะได้บุญไปเจตนาของเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะตำหนิเขาแต่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติก็ให้รู้ตัวเองจะปฏิบัติต่อสิ่งใดให้เหมาะสมคือไม่ให้เสียทางด้านจิตใจเราอาหารประเภทใดที่เป็นภัยต่อการภาวนาอาหารประเภทใดมีคุณต่อธาตุต่อขันไม่เป็นภัยต่อการภาวนาเราให้ยึดอันนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าลิ้นเราจะให้ลิ้นวิ่งแปลงหน้าทำถ้าลิ้นได้เดินหน้าทำแล้วทำหาทางก้าวไม่ได้หาออกไม่ได้เพราะนั้นต้องให้ทำเดินแทนลิ้นเสมออย่าถือลิ้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมปากเรื่องท้องอย่าถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมผู้นี้แหละผู้จะได้ผลในการปฏิบัติเอาทุกข์ก็ยอมรับว่าเราทำงานเราฝึกทรมานกิเลสกิเลสมีกำลังขนาดไหนเราจะไปทำเบาๆหย่อนหย่อนอ่อนๆกำลังมันได้หรือกิเลสมันมีกำลังมากขนาดไหนมันก็ต้องได้ทุ่มกันลงเต็มที่ถึงคราวเป็นเอาเป็นถึงคราวตายตายเราได้เคยทำมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้มาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยด้วยความโอ้อวดเราทำได้ทั้งนั้นบางครั้งสลับว่าอ้าวตาก็ตาเถอะนั่นถึงขนาดนั้นไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่ว่าจะไปอยู่สถานที่กลัวเคยทำแล้วนะกลัวอะไรกลัวตรงไหนเดินบุกป่าไปเลยเราเคยแล้วนี่นะเดินจงกรมยังเหมือนกับเสือมีสักกี่สิบตัวก็ไม่ทราบมาหมอบอยู่ข้างทางจงกรมมาเป็นสิบรอบทางจงกรมดูที่สัญญาลมมันหลอกเราเหนือยังไงนี่เถื่อทั้งแผ่นดินนี่มันจะมีอาหารเฉพาะพระไม่เป็นท่าองค์เดียวท่านเหนือพระนักศาสนาเหนือที่เหนือนี่จะมาคอยดูกินแต่พระองค์เดียวนี่เสือตัวไหนมันใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนสัญญามันก็หลอกมันอยู่ตรงนั้นอ้าวไปให้ตัวนี้กินก่อนเถอะออกไปไม่มีแค่นานเว้นไม้มันหลอกเราหนึ่งแล้วนะเนี่ยจับไว้แล้วปั๊บเอาไปอีกตรงไหนมันก็หลอกไปว่าตรงนั้นว่าตรงนั้นแล้วว่าตรงนี้ก็บุกป่าเลยเอานะวันนี้นะงั้นเนี่ยเอาละนะสิ่งนะจิตเอาถ้าว่าความกล้าหาญไม่เกิดไม่ชนะสิ่งตรงนี้ได้แล้ววันนี้ทั้งคืนจะไม่หยุดใครจะว่าเป็นบ้าเป็นบอออกลงไหนขายถูกบ้านไหนก็ตามเถอะวันนี้จะดัดทันดานมันเราไม่เป็นบ้าเราดัดเราจิตเลือดเกินมันหลอกลวงเราต่างหากก็บุกใหญ่พิจารณาเรื่อยไปบุกไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยว่าเสือตรงไหนโดดเข้าไปไม่มีปืนมีไฟนั่นเลยบุกไปกลางคืนนี่เลยมีแต่ฆ่าอังสะเท่านั้นแหละนี่มันทำเลยนะผมเอาอยู่ตรงไหนเอากินก็กินเถอะวะถ้าหนักศาสนาถ้าแบบนี้ถ้าขี้ขลาดบาดตัวอย่าให้อยู่หนักศาสนานานเลยอ่ะเอาไม่รู้ให้ตายวันนี้ไม่ตายให้รู้ไปนั่นเองทำไมเกิดความกล้าหาญจนเป็นที่แน่ใจตัวเองเมื่อไรแล้วจะกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเอาให้ถึงเหตุถึงผลกันถือว่ามีอะไรมาวันนี้มากินคนภาคที่ขาดหนักศาสนาองค์เดียวนี่เอากินเถอะมันจะได้แล้วทั้งนั้นทำบุกเรื่อยเดินเรื่อยกำหนดพิจารณาเรื่อยที่นั่นว่าที่นี่ที่นี่ว่าที่นั่นเสือตัวนั้นตัวนั้นเสือตัวนี้ไปที่ไหนไม่มีเสือหนึ่งรอเขารู้ด้วยรู้เทรนของมันด้วยเรียกว่าตามกันทันเขากำหนดพิจารณาไม่ถอยนี่ไม่ใช่ไปบุกป่าแบบบ้าๆแบบภาวนาระวังสุดยอดวิธีภาวนาหาทำแบบนั้นมันอย่างพอรู้เขาเข้าใจเขาเรื่อยๆจนจิตกล้าหาญขึ้นมาโอ้โหบอกว่ามันกล้าหาญตัวสั่นเหมือนกันกับมันกลัวนะทีนี้ไม่ว่าจะอะไรถึงหมดโลกไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอาหารจนตัวสั่นดูที่อำนาจแห่งธรรมเวลาเราปฏิบัติไม่ว่าเสือไม่ว่าช้างอะไรมาก็เถอะมันจะอ้าปากเราโดดท่อนในปากมันได้เลยโดยมันจะงับเราไม่ได้
ช้างก็ช้างเถอะอย่างนั้นเลยจะเดินก็ไปหามันด้วยธรรมะอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าศัตรูหรืออันตรายแล้วไม่มีกลัวเมื่อไม่กลัวแล้วปัจฉิมจริงไม่กลัวแล้วกลับครับกลับมาเดินกลมสบายไม่มีอะไรเลยจึงไม่เห็นโทษของมันบางนี่หมายถึงเป็นระยะเป็นขั้นทำไม่ใช่มันระงับไม่ใช่มันดับไปทีเดียวจนหมดไม่ต้องแก้ไขกันอีกนะมันมีขึ้นอีกได้เหมือนกันไม่วันใดก็วันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาเอาอีกเหลือนานเพราะเราเคยเห็นเหตุการณ์เหตุผลมาแล้วเราได้เหตุได้ผลกับวิธีการนี้มาแล้วเอาอีกเหลือวันโอ้ยหมอบเลยนี่จะพูดถึงเรื่องความกลัวกลัวเอาอย่างนี้แบบตัดมันแบบนี้พูดถึงเรื่องนั่งเอาทุกขนาดไหนเราให้มันเห็นความทุกข์หนึ่งมันไม่เลยนะท่าขันนี่ไปมันอยู่ในท่าในขันนี่พิจารณาก้นมันรู้ว่าทุกท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอริยสัจจังว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงทำมาอยู่กับเรามันจริงปลอมมันปลอมเพราะเหตุไรเอาแล้วกันนะทีนี้ถึงพูดถึงเรื่องทุกขเวทนากำหนดกันบอกสว่างเป็นอย่างน้อยเป็นวันใหม่หรือมันจะเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็แล้วแต่เหตุการณ์ของมันแต่อย่างน้อยต้องสว่างเป็นวันใหม่ไว้ก่อนถึงจะลุกจากที่นี่ได้เมื่อยังไม่ถึงนั้นแล้วเอาอะไรก็ขาดไปถึงวันนี้จะถอยกันไม่ได้ถ้าไม่รู้สัจธรรมพอพูดแล้วสาธุขึ้นเลยยกมือขึ้นสาธุสัจธรรมมีอะไรขอแสดงให้ข้าพเจ้ารู้เห็นให้หมดวันนี้ข้าพเจ้าจะฟังสัจธรรมนี้จนกระทั่ง1สว่าง2ตายไปเท่านั้นหากว่าสลบลงไปล้มลงไปได้สติแล้วจะลุกขึ้นมานั่งทันทีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้เช่นเว้นปวดทายหนักเบาไม่มียกเว้นหนึ่งเลยเหตุอันตรายทุกเฉินที่เกิดขึ้นในวงวัดเช่นเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์หรือพระเณรองค์ใดอันนั้นเรายกให้ก็อยู่กับหมู่เพื่อนรู้ก่อได้แต่ถ้ามาเจอของนี่อะไรก็เถอะว่างั้นเลยที่มันจะปวดก็มันทันละออกเลยเราลุกเวลาเราออกจากที่แล้วเราล้างได้ตั้งแต่เราขี้จะตักแม่ขี้จะมือแม่ทำไมเราขี้ได้ขี้ที่ตัวข้างเราเองเราล้างไม่ได้หรอมันไม่ปวดถ้าว่าเราไปมีข้อแม้แล้วมันจะหาทางออกเดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาเลยไม่ได้เรื่องมันมีอะไรเป็นข้อไม่มีอะไรแล้วมัดมันไว้เลยนั่นเอาแล้วทีมันจะทำงานตอนทุกเวทนาหนักหนักนี่โอ้โหจิตมันนั่นแหละคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปนะได้ความรู้ขึ้นมาอีกนะเนี่ยเวลาจนกรอบจนมุมแล้วอัตตาเหตุโนนาโถจะเด่นทีเดียวไม่มีทางใครช่วยเหลือแล้วเราช่วยตัวเองเจ็บหนักปวดหนักลำบากมากเท่าไรทุกข์มากเท่าไรสติปัญญานี่หมุนติ้วติ้วค้นหาความจริงมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกข์ที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นเป็นเป้าหมายเอาตรงนั้นเป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาเช่นอย่างเอวมันจะหักมันจะหักตรงไหนอะไรหักอะไรเจ็บหนังหรือเจ็บกระดูกหรือเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์หรืออะไรเป็นทุกข์เราโยกข้อเปรียบเทียบเข้าทันเหตุทันผลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บทุกข์มากเท่าไรยิ่งหมุนปัญญายิ่งหมุนจะอยู่เฉยไม่ได้อยากให้ทุกข์ดับไปเท่าไรยิ่งเป็นการเพิ่มสมุทัยขึ้นมากคือความอยากเราต้องพิจารณาให้เห็นความจริงฟาดลงไปก็เป็นแยกแยะได้แยกอย่างชัดเจนหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อต่างอันต่างจริงสรุปแล้วกายเป็นกายต่างอันต่างจริงเวทนาเป็นเวทนาเป็นความจริงล้วนๆโอ้นี่ท่านว่าทุกขังอนัตตาเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ประจักษ์ใจกายเป็นความจริงของกายเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์แต่เผาไฟเมื่อจิตไม่มีครองอยู่ในร่างนั้นแล้วเขาก็เห็นว่าอะไรมันใครเป็นคนว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากไหนถ้ามาใจมันเป็นทุกข์ใจยังมีอยู่ทุกเวลาทำไมทุกประเภทนี้ถึงเพิ่งมาเกิดแล้วทุกประเภทนี้ดับไปใจทำไมไม่ดับด้วยถ้าว่าใจเป็นทุกข์ทุกข์เป็นใจเป็นอันเดียวกันจริงถ้าว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายเหมือนกันเวลาทุกข์นี่ดับไปทำไมกายยังมีอยู่ไม่เห็นดับไปด้วยล่ะมันแยกมันแยกกำหนดที่ไหนจิตจ่อลงไปจ่อลงไปกำหนดลงไปพอมันรอบนี่ก็ทุกข์ดับหมดเลยไม่มีเหลือออกจากทุกข์ดับหมดแล้วกายหายเงียบไปหมดความรู้สึกแต่ใครจะมาคาดนะให้เป็นตามหลักธรรมชาติตนเองจะมาคาดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามกระดิ่งนิสัยของใครจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจากภาพกระเดื่องตัวเองจากภาพเองเป็นสาธิติโกจากภาพในเรื่องของคนนั้นคนนี้มาใส่ตัวนอกจากจะยึดเอาปฏิปทาวิธีดำเนินของท่านมาปฏิบัติเพ
พื่อให้เห็นผลตามจะดินแสงสนเท่านั้นอันนั้นถูกต้องการที่จะมายึดจิตของเราเป็นอย่างนี้ถ้ามันดับร่างกายทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออย่าไปคิดไม่ได้นะมันเป็นตามนิสัยแต่ผมเองมันก็เคยเป็นหลายอย่างผมก็ไม่ค้านเจ้าของเพราะจะค้านเจ้าของเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างไปค้านความจริงได้หรือเวลามันดับหมดมันไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายเหลือแต่จิตที่เป็นของอัศจรรย์ล้วนๆเมื่อเหลือแต่จิตเท่านั้นอะไรจะอัศจรรย์ตอนนั้นทั้งที่อวิชชามันก็มีอยู่ภายในใจนะแต่ขนาดนั้นมันอัศจรรย์ที่สุดเพราะเราไม่เคยเห็นนี่มันรวมลงอย่างเต็มที่เลยกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตเนี่ยถึงต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกันหลังจากนั้นมันก็พังทลายลงไปแล้วเวทนาดับหมดพอดับหมดกายหายสักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้นะว่ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นๆไม่ได้นะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกเราจะพูดได้เพียงว่าสักแต่ว่ารู้หากเป็นของอัศจรรย์อย่างนี้มีทางนั้นไม่มีอะไรปรากฏเลยนั่นนี่แหละผลของปัญญาเกิดขึ้นจากปัญญาการพิจารณาเพราะคนเราจึงมันไม่ได้โง่ตลอดไปนะคนเราอาศัยพึ่งพิงคนอื่นนิสัยชอบพึ่งคนอื่นไม่ชอบพึ่งตัวเองไม่ได้เลือกนิสัยของมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนั้นแต่เวลาถึงคราวจึงกอกจึงงมหาที่มึงไปแล้วมันย้อนเข้ามาตัวเองพึ่งตัวเองนี่แหละเป็นอัตตินาโสอันนี้เด่นครับพอได้ที่หนึ่งแล้วเท่านั้นอัตตินี้มันยิ่งมีความกล้าหาญทันชัยทั้งต่อไปนั้นอาฟาดลงไปอีกแต่การพิจารณาเราจะยึดอารมณ์อดีตทั้งเราพิจารณาไม่ได้นะให้มันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆโดยอุบายของเราในปัจจุบันแต่ละครั้งนี้ให้เราคิดขึ้นมาเองแม้จะตรงกับอุบายอันเก่าก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆภายในปัจจุบันเป็นความถูกต้องเหมาะสมในการแก้กิเลสแต่ถ้าไปฆ่านั้นมาใช้วันนี้เราเอานั้นมาใช้ได้ผลเราไปฆ่านั้นไม่ได้นะมันต้องเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาเท่านั้นแหละขึ้นมาปัจจุบันคิดขึ้นมาค้นขึ้นมาพิจารณาขึ้นมามันหักรู้ขึ้นมาเองอันนั้นเหมาะกับการแก้กิเลสซึ่งมันมีอยู่ในปัจจุบันคือภายในจิตมันแย่ๆอย่างนั้นการพิจารณาดูมันชัดกระดูกมันมีมาตั้งแต่มันเกิดหนอมันปวดกระดูกนะมันเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์เลยมันก็สงวนกระดูกกำหนดดูกระดูกแล้วกำหนดดูทุกข์มันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วรูปลักษณะมันต่างกันไหมทุกข์มันมีไม่มีรูปมีลักษณะแต่กระดูกมันมีรูปมีลักษณะมีสีสันบรรณะหนังเนื้อเอ็นเหมือนกันทุกเวทนามันไม่หรือมีรูปมีลักษณะมันต่างกันอย่างนี้แยกลงไปพิจารณาไปจิตมันจ่อจ่อจ่อกำหนดลงไปทุกมากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วจนกระทั่งมันรอบเข้าใจแล้วปล่อยเห็นหน้าผลดิอัศจรรย์เกิดแล้วโอ้โหอาหารนี่สมาธิประเภทนี้อาหารมากผิดกับสมาธิที่เรากำหนดให้สงบโดยลำพังเพราะอย่างผมนี่มันทำนานสมาธิไม่ใช่คุยพูดให้หมู่เพื่อนฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาพูดเป็นนั่นเองพูดให้ฟังตามคำจัดคำจริงอย่างสมาธินี้ทำชำนาญจริงๆเพราะติดสมาธิอยู่นั้นตั้ง5 ปีกำหนดให้ลงเมื่อไรก็ได้ลงไปมันแน่วนั่นเสียมันไม่อาจหารเหมือนกับสงบลงไปด้วยปัญญากำหนดพิจารณารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยลงไปนี่มันอาจหารมากนะสง่าผ่าเผยภายในนั้นผิดกันกับที่เข้าไปสงบอยู่เฉยผิดกันอยู่มากที่เวลาถอนออกมาแล้วก็ด้วยความอาจหารได้เป็นเครื่องหรือเป็นคติเตือนเจ้าของเป็นอีกแบบหนึ่งเราได้เห็นผลสักครั้งหนึ่งแล้วเท่านั้นที่จิตใจมันจะกล้าหารเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเรื่องความตายไม่มีแต่ตกสถามีแต่จะให้รู้ความจริงเท่านั้นเอาตายก็ตายเถอะนั่นแน่ใจเจ้าของโดยว่าจะไม่ทั้งไม่เผลอเพราะอำนาจของทุกเวทนามาครอบเวทนาเวลาจะตายจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะก็เวทนาที่ปรากฏอยู่เวลานี้ทุกสังขารก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ผิดกับจากนี้ไปนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้รู้แล้วได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเป็นสัจธรรมเต็มภูมิใจก็เป็นสัจจะคือความจริงเต็มภูมิของใจเวลาจะตายจะอะไรมาหลอกเราวะเจ้านั่นเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราคอยหลงแล้วยังแยกอีกเรื่องความตายมันอะไรตายเนี่ยมันเข้าใจจะขนาดนั้นนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปมันตายที่ไหนมันลงไปสู่ธาตุเดิมของมันจิตก็เป็นจิตต่างอันต่างจริงนี่มันก็อาจฐานทานใจต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความลำบากจิตใจ
ยิ่งสง่าผ่าเผยขึ้นมาเรื่อยๆลำดับนี่ถึงคราวที่สละกายนี้ได้สละมาไม่ทราบกี่ครั้งแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกลัวอะไรๆนี่ก็เคยทำแบบนั้นสละตายแบบนั้นเรื่องทุกขเวทนาเนี่ยมันกลัวทุกขเวทนาก็สละตายแบบนี้แล้วได้ผลทุกแบบที่ทำมานี่เฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนาถ้าลงวันไหนได้ฟาดลงตลอดรุ่งแล้ววันนั้นต้องเยี่ยมทุกวันเป็นแต่เพียงว่า มันลงได้ยากง่ายต่างกันช้านานต่างกันถ้าอากาศดีๆฝนยิ่งให้ฝนคลำวันเรานั่งภาวนาวันตลอดรุ่งให้ฝนมันคลำตลอดรุ่งโอ้โหวันนั้นช่วยได้ที่สุดนะอุตุสปายะคืออินฟ้าอากาศเป็นที่สมาช่วยการภาวนาได้ดีพิจารณานี่เหมือนกับพิมพ์ปากคมๆเนาะพอหนีปั๊บติดปั๊บติดปั๊บกำหนดพิจารณาอะไรมันเข้าใจปั๊บเข้าใจปั๊บทะลุทะลุทะลุเดี๋ยวก็ลงถึงเนี่ยถ้าวันเช่นนั้นทุกเวทนาไม่ครอบงำผิดกันนะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญอยู่ที่จิตลงได้ยากได้ง่ายจิตพิจารณายากพิจารณาง่ายลงยากลงง่ายถ้าวันไหนมันฟาดมันจนบอบช้ำจนจะเป็นจะตายแล้วถึงลงวันนั้นทุกข์มากวันไหนพอจับปั๊บติดปั๊บติดปั๊บลงปุ๊บแล้วพอถอนขึ้นมากำหนดพิจารณาอีกลงปุ๊บอีกเนี่ยทุกเวทนาไม่พอจะมาครอบงำได้พอถึงเวลาแล้วลุกขึ้นไปเฉยธรรมดาเหมือนเราเหมือนไม่ได้นั่งตลอดรุ่งนะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยโอ้ยมันย้อนให้หลังไปคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสาวกที่ท่านเข้าสมาธิเข้านิโรธสมาบัติจิตในขณะที่ดูเป็นเอกเทศเพียงอันเดียวนั้นมันไม่รับทราบอะไรในส่วนร่างกายแล้วจะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันทำไมมันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจิตแต่ยังไงมันก็หนึ่งว่าร่างกายมันเป็นการทุกข์ทางร่างกายแต่จิตมันไม่มาเกี่ยวกันเลยเรามาเทียบถึงเรื่องทุกขเวทนาวันมีมากมีน้อยทั้งที่เวลาเท่ากันเพราะการพิจารณาลำบากสะดวกต่างกันนี่เราก็ได้ข้อคิดได้เป็นคติเครื่องสอนเจ้าของแต่ยังไงก็ตามได้ทุกครั้งถ้าลงได้ถึงนั้นแล้วได้ทุกครั้งเลยเรื่องความอัศจรรย์นั้นไม่สงสัยการภาวนาสำหรับผมมันพลาดตายเราก็พอใจคิดย้อนหลังนี่ภูมิใจความเพียรเรื่องของเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนเห็นทำยุกเห็นทำงอมอย่างเงี้ยไม่ทำคานเราสอนบอกเพื่อนอย่างนี้แทนที่จะได้เข้าอกเข้าใจซึ่งเป็นของหยาบหยาบไม่ต้องต้นบอกคำซ้ำซากๆที่มันลำคาญเอ๊ะมันยังไงมันทำให้ฉงนสนเทียนใจเอ๊ะมันยังไงเรามาตั้งจิตตั้งใจมาฟังทำไมพูดอย่างนี้นี่ไม่รู้เรื่องซึ่งไม่ใช่เป็นของละเอียดอะไรพอจะท่องบนจังหวะยายเหมือนสวดมนต์สวดพรพิจารณาเข้าอย่าเอาเรื่องอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจดำเนินตามนี้กิเลสมันจะทนได้เหรอพระพุทธเจ้าแก้กิเลสด้วยวิธีนี้โดยอุบายเหล่านี้ทำไมกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธการธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทเดียวกันความเพียรประเภทเดียวกันและทำไมมันจะแก้ไม่ได้วะอาการวิโกหมายถึงอะไรกิเลสก็มีอยู่กับเราตลอดกาลเวลาในหัวใจธรรมะเมื่อผิดขึ้นมาความภาคเพียรมันก็มีได้ตลอดเวลาได้มีได้ทุกการทุกสมัยเอาแก้กิเลสได้แล้วก็เป็นอาการลิขิตอาการลิขิตธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวหาการหาเวลาไม่ได้เนี่ยมันก็มีอะไรนี่แหละนี่จุดหนึ่ง

นี่เป็นยังไงนี่โดยตั้งแต่ยังหนังสืออยู่ก็ยังไม่ฉันนมมันทั้งยานเต่งสั่งมันคึกมันขนองในธาตุในขันธ์มาทั้งจิตใจไม่ได้สนใจอะไรก็ตามแต่จิตมันรู้แต่ธาตุขันธ์รู้สึกมันคึกขนองเพราะกำลังของมันมีเต็มที่อายุมีสามมีสี่ธาตุผมมีเจ็ดกำลังเรียนหนังสือจิตน่าจะคิดคึกขนองไปในแง่ต่างๆนั่นมันก็ตัดแต่ธาตุขันธ์รู้สึกว่ามันรวดเร็วมากจึงไม่ขันธ์นมก็รู้ตัวเองอันนี้รวดเร็วมากสำหรับยิ่งมาออกมาปฏิบัติได้แล้วไม่แต่มันนานนี้จะทดลองอยู่ทีพอจำได้ลองทดลองทดลองก็ได้เรื่องจริงจริงแน่ใจภาคปฏิบัตินี้มาทดลองดูเป็นอย่างนี้แล้วเพียงเท่านั้นอย่างเดียวคือออกมาทำภาคปฏิบัติจริงๆแล้วไม่เคยเพราะเราละมัดระวังมันอยู่ตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่แล้วมีภาคปฏิบัติแล้วถ้าลองทดลองดูตั้งข้อสังเกตแล้วถามมันก่อนเมื่อคืนมันก็แสดงมาเรื่องธาตุนอนอยู่ผมก็ไหลออกมาเป็นงั้นนะธาตุของผมคือไม่จำเป็นต้องผมต้องฝันมันเป็นออกมาเมื่อไหร่ถามมันไม่ถึงกันพอแล้วนั่นแล้วมันจะมีอะไรเป็นเครื่องหนุนจิตให้ไปทางนี้มันธาตุจึงต้องพยายามมัดระวังบีบร่างกายลงไปทั้งใครก็อยากจะหิวแหละไม่อยากหิวไม่อยากเมื่อยไม่อยากเพลียอยากอยู่สบายสบายแต่ความอยู่สบายของร่างกายนั้นน่ะมันคุ้มค่ากับความทุกข์ของที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของความมีกำลังของร่างกายมันไปหนุนไปทับจิตให้รับความทุกข์นี่มันคุ้มค่ากันจึงต้องฆ่าคืออย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องคิดเนี่ยต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์ก่อนไม่งั้นไม่ทันหรือมันคุณจะรักจะไปเที่ยวไปเที่ยวเราก็ไม่ว่าแต่เรื่องหลักเกณฑ์คือครูบาอาจารย์นั้นอย่าปล่อยปล่อยไม่ได้หาที่สงบสงัดหาที่อยู่เพื่อใส่ห้ามกันไม่ได้ไม่ใช่ห้ามยังไงไม่มีผู้ให้นิสัยผู้ให้อวาดที่นี่เขาต้องไปหาข้างหน้าแต่จะตั้งแต่เอโปอาวุธสมบูรณ์อย่างนั้นผิดพระวินัยพออยู่ในนิสัยยมุขด้วยอยู่ในการปกครองครูบาอาจารย์ด้วยยังไม่พ้นนิสัยยมุข5ภาษาเป็นอย่างน้อยท่านจะไปอบรมภาษาก็แล้วอบรมดูเป็นอะไรเท่าความสังเกตดูตัวเองการปฏิบัติจิตนี่เป็นของสำคัญมากนะต้องเข้มงวดกดขันต้องสังเกตจริงๆไม่งั้นไม่ทราบความเสื่อมของตนเองเพราะสติปัญญาไม่ทันเสื่อมไปเสื่อมไปท่อนานก็จนได้เดี๋ยวเวลาอะไรที่เนี่ยท่อนานนานๆแต่มันได้นะด้านนี้ความสนใจธรรมมีน้อยลงน้อยลงหายหมดความสนใจธรรมที่ออกนี้มันก็เปลี่ยนฉากใหม่เป็นความสนใจในโลกใส่ระดับที่อันยากมีธรรมะระวังผู้ปฏิบัติผมก็มาสบายอ่ะมีอย่างกับแขกกับคนนั่งหาก็ยังหาแต่มันจำเป็นก็เลยต้องมาเลยถ้าที่ไม่คิดเลยจะประชุมอันนี้มีสะดุดใจเดี๋ยวก็ยุ่งเพื่อนฝูงที่อยากจะไปเที่ยวผมก็ยังไม่พูดและเปิดโอกาสให้พูดทำหมอยฟังเมื่อไรนี่เมื่อวานนี่ไงถ้าใครอยากจะไปเที่ยวก็ได้ที่มาตัวเองมองผมยังไม่พูดเลยผมไม่ใช่ผู้ผูกคู่มากเพื่อนผมผมสั่งสอนก็สั่งสอนเพื่อให้ได้กำลังจิตใจว่าไปพอที่จะได้กำลังจิตใจเพิ่มเติมผมก็อยากให้ไปผู้ที่ไม่ได้หน้าหลังจะไปเรียนทางคนเดียวผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันขัดกับธรรมนอกจากขัดกับธรรมแล้วยังจะขัดกับวินัยเข้าไปอีกหลายขั้นหลายตอนอยู่กับให้ตั้งจิตตั้งใจเหมือนอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ดีอย่าเอาเรื่องอะไรเข้าไปยุ่งเหยิงตัวเองนั่งที่กล่าวเบื้องต้นนั้นไอ้ภาพมโนภาพมันหลอกตัวเองธรรมารมณ์เนี่ยตัวเจ้าตัวการสำคัญมากยิ่งกว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์ก็ยังมีจบฉากจบเถื่อนนี่มันจบฉากได้เมื่อไหร่มันปรุงเรื่องนี้ต่อนี้นะปรุงเรื่องนั้นต่อนี้ปรุงไปทั้งหลายก็คือมันขุดค้นเอาผลขึ้นมาทับผมเราเนี่ยความเป็นไปตามอารมณ์ของธรรมอารมณ์นี้ไม่ได้เป็นผักเป็นความคล้อยตามของจิตเคลิ้มของจิตเคลิ้มไปตามแล้วก็จิตไม่สงบมันสงบได้ยังไงมันอยู่ด้วยธรรมอารมณ์ตับท่านอยู่กับธรรมอารมณ์ให้มีธรรมเป็นอารมณ์
คำว่าธรรมอารมณ์หมายถึงอารมณ์อดีตอารมณ์อะไรต่ออะไรกี่ปาฐะนี่ว่าธรรมอารมณ์เคยได้ประสบพบเห็นสิ่งใดสิ่งใดมาตั้งกับตั้งกลางมันก็ออกมาคิดมาปรุงมาแต่งมาวาดภาพขึ้นไปไม่มีมันก็ว่าถ้าลิงเขาพูดอะไรมันก็ว่าถ้าอยู่ที่ไหนคิดใดเดือนใดตั้งแต่เมื่อไรนั้นก็มาว่าภาพหลอกคนอยู่ในปัจจุบันสีก็เคลิ้มตามหลับไปตามมันโดยไม่มีสติเรียกว่าอย่างนี่ปกติจิตว่าภาพอย่างนี้ให้พากันเข้าใจมีเรียนเรื่องจิตมาเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่พรรษาเจ็ดถึงนี่เป็นสี่พรรษาตั้งใจออกมาแล้วตั้งใจมาดูมาเรียนเรื่องของจิตเพลิงของจิตเองสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ในภาคพื้นนี้ว่าเหมือนทุกวันนี้มันก็มีของมันแต่มันผิดกันท่านมันมีก็มีแบบของมันเองเป็นนิสัยของมันมีแล้วมันมีแบบที่ให้เกิดที่เหล็กชนะแล้วมันมีของมันไปเยอะแต่ธรรมดาธรรมดาแล้วมันก็ดับไปเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีใครไปยึดมันมันเป็นสิ่งที่ดับไปเป็นสิ่งดับไปเห็นว่ามันยุบยับยุบยับอยู่อย่างนั้นตลอดจนกระทั่งว่ามันหมดกำลังสลายตัวเมื่อไหร่หรือว่าตายท่านหลังมันก็หมดขันห้ามันมีเพียงเท่านั้นไม่เลยนั่นไปถ้ามีเกี่ยวเข้าไปเสริมแล้วไม่มีอะไรจะเลยนี่มันไม่ชื่อเลยนะชื่อสิ่งนี้จริงหลอกคนอยู่เสมอตั้งจิตไว้ในหลักปัจจุบันที่จะมาเติมแข็งปัญญาให้ท้ายให้มากพิจารณาข้างนอกข้างในเรื่องทุกข์ทุกความนิสังทุกขังหน้าตาถนัดในธรรมเงื่อนใดวิธีใดอาการใดให้พิจารณาลงไปให้เห็นแจ้งชัดเจนปัญญาเป็นของสำคัญมากเราฝึกค้นขึ้นมาหน้าด้วยอุบายของเราจึงไม่หมดถ้าปัญญาเกิดขึ้นกับตนเองครูอาจารย์หยิบยื่นให้นี้มันหลุดมือไปได้แม้จะเป็นข้อคิดพอเป็นต้นทุนมันก็ไม่พอเป็นไปได้ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันหากเราใช้สติปัญญาของเราขึ้นมาเป็นเครื่องรับกันแล้วอันนี้ก็เป็นต้นทุนได้พอที่จะตีแผ่ไปเรื่อยๆในแง่อื่นได้ไม่มีสิ้นสุดสติปัญญาถ้าเราเริ่มเกิดขึ้นพอตัวแล้วมันไม่ถอยหมุนติ้วอะไรมันจะเหนือสติปัญญาทั้งนั้นบรรดาที่เหลือที่อยู่ในหัวใจนี้มันจะต้องพังทลายไปหมดพร้อมหน้าของสติปัญญาความสงบมีบ้างเป็นบางการการที่นี้พิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นความแยบคายจนปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาอย่างซึ้งซึ้งภายในใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะมากเราเห็นแต่คำว่าปัญญาในตำหนักตำนานนั่นเป็นชื่อนะที่เรียกที่เรียนจะตำหนักนะก็เป็นชื่อนักผลนิพพานไม่ใช่ชื่อของว่าผลนิพพานไม่ใช่ชื่อของธรรมทั้งหลายตัวธรรมทั้งหลายแท้บาปบุญอยู่ที่นี่ที่เหลือตำหนักว่าอยู่ที่นี่มากจริงอยู่ที่นี่ผลจริงก็อยู่ที่เอามาขุดค้นขึ้นมาที่ตัวของเราเรื่องมันลืมที่ตัวเองดูแต่ชื่อดูแต่เงาเรื่องแต่ความจำหาความจริงไม่มีภายในใจที่ก็ไม่ดูรอดอะไรสิมันเป็นเช่นนั้นแล้วผมขอให้ฝากการพยายามอย่าลืมละความเพียรพยายามไม่ให้มีจิตมีการนอกจากเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาในสภาวะแล้วนั่งในส่วนที่มาคอยชะลานี่ก็เห็นใจมันกันถึงที่ทำอะไรเห็นใจมันโรคทั่วโลกมันมีที่พึ่งเขาวิ่งเข้ามาเกาะมาหาครูบาอาจารย์รับการอารมณ์พอยิ้มย่างจะยิ้มย่างแจ่มใสกลับไปกลับไปแล้วก็ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราผู้ศึกษาพยายามทุกยากลำบากเราก็ทุกข์ใจไปอย่างนั้นแหละเป็นตามสุนทรภพของขันเรื่องความอยากไปของเรานี่โหเท่านั้นนั่นที่เกียรติรุ่งทั้งหมดในโลกนี้เลยอย่าว่าแต่ท่านไหนจะมาในมนต์เราให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจนั้นไม่สนใจอีกเลยท่านไหนมันก็สมมติความวุ่นวายด้วยการทำงานหมดนั้นสรุปไปอย่างรวดเร็วทันทีหรือคือความวุ่นวายหรือความมาเกี่ยวข้องเรามันก็บาดเจ็บประสาทอย่างนั้นต้องดูไปตามหรือลำพังมันเป็นธรรมาอย่างนี้ธรรมาอยู่ตามอัตโนมัติของตัวเองเรียกว่าอัธยาศัยอยู่ตามอัธยาศัยไม่ธรรมาเอาทำลงไปจิตถึงความสบายผมก็เป็นห่วงเพื่อนฝูงผู้มาจากทางใกล้ทางไกลก็ให้มาศึกษาตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่าสักแต่ว่ามานะ
ให้ดูตามีให้ดูหูมีให้ฟังให้พูดอะไรให้ฟังให้พินิจพิจารณาเพื่อนฝูงทำอะไรให้ดูอย่าเพียงดูได้ดูจริงๆเพื่อความสนใจในข้อวัดปฏิบัติจะได้คติตัวอย่างดอกของสิครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้และถือตะทอดปฏิบัติมาเป็นตะทอดนี้ไปเป็นที่มงคลจะตนคืนเพื่อนนักหนึ่งคนนาน5-4 นาทีกว่าพอนานตานานตานก็เผื่อร้อนขึ้นเลยเป็นตามนิสัยเพราะมีพระมากประเทศเกี่ยวเรื่องพระเนี่ยจึงต้องหมุนที่ที่ประจำสร้างพระหนึ่งผู้สนใจปฏิบัติทำมีอยู่ประชาชนผู้มุ่งหวังทำทำก็พอได้ยินได้ฟังด้วยกันในธรรมะท่านนั้นผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเป็นเพศประเภทหนึ่งซึ่งเกือบปนกันไปนั่นแหละในขั้นต้น

ไปนานไปนานไปก็มีการเป็นมรรคขั้นถึงขั้นสมาธิและขั้นปัญญาภาคนี้ตลอดต่อตัวไปทั้งหมดเลยคืนนี้ถึงสามภาคมีมากกว่ามากเพื่อจะมีเครื่องกระจายเสียงรอบด้านได้ยินทั่วกันหมดนี่คือว่าคนสนใจกันมากถึงพวกรถไฟมานี่ทำไมเพราะท่านท่านเทศน์เสียงของเราเพราะท่านจันมาท่านกระแตคือหมดเลยท่านสิ้นเพื่อนมีคนมีคนใครหนึ่งที่สามท่านจันออกสุดท้ายท่านมาดึกดึกท่านไปอยู่หนองโดกท่านมาดึกดึกในเทศน์ทางท้ายถึงจะสองยามกว่าคนเริ่มจะหมดใครก็เหนื่อยไปที่นั่นไปถึงก็เหนื่อยแต่การต้นถึงของเพื่อนนี้คนนั่งหมดจริงๆบนศาลานั้นจนไม่มีที่นั่งเลยนั่นจริงๆนั่นหมดเลยทั้งด้านตะวันตกก็มีกระทะเต็มไปหมดอาบสงไม่ต้องพูดเลยอาบสงกระทำที่เหนือเต็มหมดเลยจนเข้ามาถึงธรรมะผมหนึ่งเราก็เห็นใจมีต้องเทศน์สอนทั้งพระทั้งคารวะได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันทางเทศน์ของมีธรรมะสูงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีแต่ธรรมะขั้นต่ำเฉพาะบางตดพอ15นาที20นาทีผ่านไปแล้วมันก็เริ่มเทศเสียงก็แผดขึ้นเรื่อยๆกังวานขึ้นนะแล้วนี่ส่งวัตถุค่อนชั่วหน่อยเสียงก็ช่างได้เต็มไม่เต็มหน่อยเป็นเครื่องมือของธรรมพลังของธรรมเครื่องมือไม่ดีนี่มันทำอะไรพูดเน้นหนักลงให้ถึงความจริงความจริงมันเน้นหนักไม่ได้เพราะเครื่องมือไม่ดีกระเทือนหมองใจหรือไม่ดีมันใส่ตาคือเราดุตึ๊บเลยนั่นเองเทศที่ว่าทำบังเกิดหลวงปู่ขาวนั่นแหละอายุนั่นมาเอาจิตไปข้างกับท่านเอาหนักหนักแล้วนะเอาเด็กๆหน่อยนะมีแต่พวกเรากบไม่ดีนะขาวแต่ว่าคุณอ้อมเด็กๆนะมันเอาเต็มที่เลยนะมันเตือนเริ่มป้าก็ขึ้นสมาธิเลยใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันกินกันเร่งเลยขั้นถึงขั้นปัญญาเขาเร่งเร่งเขาเร่งมันใส่ปุ๊บพอนอนหัวใจมันถึงโอ้ตาหยุดเนี่ยขึ้นไปนู่นไปอยู่บนอากาศเนี่ยไม่ได้ลงมาเนี่ยใส่ปุ๊บเดียวเท่านั้นสะเทือนหัวใจโอ้ตายละหยุดละเท่านั้นหยุดเลยจนมากจานมากไปนะเท่ากับเทือนตื่นนั่นคือพลังของธรรมกระแสของเสียงกำลังของเสียงมันก็ไปต่างๆกันธรรมยังไม่เท่าไรเสียงก็ไม่เท่าไรพอธรรมถึงขั้นที่สมเน้นหนักหรือเกิดซ้อนแล้วเสียงก็จะต้องมีลักษณะเดียวกันไปเอาให้เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านสอนทำไว้ทุกบททุกบาทสอนไว้เพื่อมรรคผลนิพพานมาขอให้ทราบอย่างถึงจักมรรคผลนิพพานอยู่กับเราไม่อยู่กับการกับสถานที่ที่ไหนอยู่กับตรงนี้ตรงอริยสัจทางบุคคลอริยสัจก็คือมัชฌิมาปฏิปทาทางบุคคลเพื่อมรรคผลนิพพานเราเป็นข้าศึกก็จะแจกสมุทัยทุกเราไม่อยากทำเพราะเป็นจากสมุทัยเป็นกลัวการนั่งขันเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ก็ดีโรคก็ดีเราจึงไม่ค่อยมีอะไรหนักแน่นกับกิริยานั้นเราจะหนักแน่นตั้งแต่เรื่องสมุทัยกับมรรคในหัวใจของเราที่เคยปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นและทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนนิโรธก็มันเป็นผลของมรรคที่ทำงานได้พระมาให้ชื่อว่านิโรธที่เกิดทั้งที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยค่อยดับไปดับไปโดนดับเต็มที่มันก็เป็นกิริยาของมรรคดับเข้ามาเรื่องมรรคที่ทำงานได้เต็มที่ก็เกิดขึ้นมาไอ้ที่ว่านิโรธเนี่ยทุกข์ก็มาจากสมุทัยที่ถึงมากน้อยโดยลำดับระดับก็เกิดขึ้นมาทางนี้ดังนั้นการแก้จึงมีอยู่สัจธรรมสองนี้เป็นสำคัญอย่างมากสมุทัยเป็นสำคัญมากคือสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องแก้อันสำคัญแก้สมุทัยเราแก้มันได้แล้วไหนมาผลนิพพานจะไปหาที่ไหนที่เลือดหมอบรากหมดแล้วก็มีอะไรจะมาขวนบ้างคนหนึ่งถ้าเป็นข้าศึกเป็นอะไรจะมาขวนจากดับกันไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแหละ

จบริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่ตรงนั้นเมื่อบริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่ายุติในเรื่องสงครามที่ระหว่างมรรคกับที่มีต่อสู้กันอย่างเป็นมูลวุ่นวายเหมือนกับว่าจะไม่ปลดได้ปล่อยไม่ได้พักผ่อนนั่งกายจิตใจได้เลยเวลามันหมุนตัวของมันเรื่องคงจับมันเป็นเรื่องธรรมจักรพอมันสิ้นสุดกันไปแล้วที่เหลือรากกันของสติปัญญาก็ปล่อยวางง่ายเป็นไปตามอัตโนมัติของตัวเองเหมือนกันคำว่ามหาสติมาปัญญาอยู่ในองค์มรรคอรหัตมรรคนี้เริ่มมาตั้งแต่นู้นแต่ขั้นสามขั้นยากคือขั้นพิจารณากายมันเริ่มเป็นอัตโนมัติมาตั้งแต่นี้ผลพิจารณารุนแรงผ่าผลมากเผ็ดร้อนมากเราก็ว่ากายสะเทือนไปด้วยพอถึงขั้นนามธรรมแล้วมันก็เบาแต่มันละเอียดหมุนจื่อจื่อเหมือนน้ำซับน้ำขุ่นอะไรลืมหนึ่งนั้นตลอดที่เหลือละเอียดเข้าไปเข้าไปจิตนี้ยิ่งคลองยิ่งพิจารณาปัญญายิ่งสอดยิ่งสอนเข้าไปแน่วเหมือนกับโลกไม่มีนี่ตั้งแต่อาการของจิตที่แสดงตัวออกมาตาก็สู่ปัญญาที่คอยรับทราบกันและคอยกดเครื่องแก้ไขกันเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนไม่มีโลกจิตไม่สนใจกับอะไรเลยมีเท่านั้นไปที่ไหนแม้จะเดินมีสมาธิมันก็มีเท่านี้เดินไปนั่นแหละเท้าเดินไปแต่จิตกำงานไม่ปล่อยกันก็จิตปัญญาเป็นหนุนมากมันพอขุดค้นกันลงแหละเหลือไปหมดไม่มีสิ่งใดขึ้นที่ว่าเป็นข้าศึกภายในใจเหลืออยู่เลยแล้วนั่นคือปัญญาประเภทที่ว่ามหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาแล้วหลังจากนั้นแล้วจะว่าท่านเป็นมหาสติมหาปัญญาก็ว่าเองนั่นท่านเองไม่ยอมเลยไม่สนใจไปสมมติความเมตต์ตายแล้วเท่านั้นพอคือที่เหลือตายแล้วความเมตต์เต็มที่แล้วพอเช่นเดียวกับเสือมันจะมีลวดมีลายผัดตอนไม่ผัดตอนเล็บยาวเล็บสั้นเขี้ยวยาวเขี้ยวสั้นขนาดไหนรูปลักษณะท่าทางมันน่ากลัวขนาดไหนก็ตามของมันก็เป็นเสือตายแล้วกลัวหาอะไรถ้ามันเจอคนโง่คนบ้าตามกลัวมาเสือตัวมันตายแล้วมันกลัวเสือตัวมันยังเป็นอยู่มันทำมันกระไรได้มันชื่อเวลาขนาดไหนเมื่อฆ่าลงไปแล้วมันก็เหลือแต่ขันที่เหนื่อยด้วยร่างที่เด็กคือเหลือสร้างที่เด็กเพียงขันไม่มีเจ้าของก็เหมือนหางที่เหนื่อยขาดกระดุกกระดุกกระดุกกระดุกอยู่นั่นทำนั่นเองไม่มีอะไรเป็นเจ้าของสติปัญญานั้นก็หมดภาระไปหลังจากนั้นแล้วไม่เรียกท่านไม่สนใจเรื่องอย่างสติปัญญาหรือว่ามหาสติมหาปัญญาเรียกอันนี้อยู่ในขั้นของมากเป็นอรหัตมากพอผ่านนั้นไปแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์สติปัญญาไม่นิยมไม่พูดนอกจากเวลามีผู้กล่าวตู่ท่านหรือนี่มีในขั้นพุทธการเป็นพระพมลมุขท่านเป็นพระสุเทพเป็นพระอรหันต์เขาฟ้องร้องท่านว่าเป็นตาราชิกกับนางพิกุลพระพุทธเจ้าทรงตัดสินเองทันทีอย่าไปโจทย์เธอรู้ไหมเธอเป็นสติวิมานท่านแยกมาสุสมมติว่าสติวิมานเท่านั้นเธอเป็นสติวิมานโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องสมมติพลังงานจะตัวท่านถึงขั้นสมมติหมดปัญหาจากสมมติทั่วไปแล้วหลังท่านยกมาท่านเป็นสติวิญญาณโดยสมบูรณ์แล้วนี่อย่ามายุ่งท่านนะไม่ต้องมั่งสุดยกมารับกันเพียงกับสมมตินั้นชั่วระยะนอกนั้นท่านไม่คือท่านเององค์ท่านผู้บริสุทธิ์เองท่านก็ไม่สำคัญว่าท่านมีสติไม่มีสติไม่สำคัญเลยหมดความสำคัญไม่หมายแล้วมันมีความสำคัญว่าตนสูงต่ำกับอะไรสูงกว่าอะไรสูงกว่าผู้ใดต่ำกว่าผู้ใดไม่ไม่จริงอย่างนั้นโดยเฉพาะไม่ตะแอกกับคำว่าสูงว่าต่ำมันขึ้นเป็นเรื่องกระทบกระเทือนกันต้องเป็นเรื่องสมมติดูท้าติดตาพากันตั้งใจปฏิบัติเราอยากฆ่ามากกว่านิพพานให้เสียที่ท่านเวลาไม่มีใครที่จะจับ
ทำได้ถูกต้องแม่นยำถูกจุดที่หมายของกิเลสและมรรคผลนิพพานได้ยิ่งกว่าธรรมของพุทธเจ้ามัชฌิมาปฏิปทาสาระเทนะสัมมิทาสักขุกริยาใดเป็นต้นก็เป็นมัชฌิมาวางไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ถึงแล้วปัญญาฟาดฟันหั่นแหลมไปกับกิเลสขึ้นพวกพันทำลายจิตใจของเราก่อควรจิตใจของเราจะเวลาเอาให้มันแหลมก่อนนี่ก็ติดปัญญาให้จิตก้นขึ้นมาให้ติดปัญญาผู้ที่จิตใจยังมีความมุ่งสร้างลำคาญอยู่มากให้พยายามบริกรรมภาวนาให้หนักแน่นลงไปอย่าต่อจังเอาให้จริงให้จังมันคือนักปฏิบัติหนึ่งมาผลพาให้กองไปคิดไปคาดคะเนให้มันเสียเวลาเวลาเป็นความโง่ของกาเพิ่มยิ่งเกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองคือความสงสัยที่ผีขาวเป็นยิ่งเกิดเพิ่มลงในสัจจะที่สี่เอาขุดค้นกันลงตรงนี้เมื่อมันสมบูรณ์เต็มที่แล้วมาผลนิพพานมันต้องถามแน่หรือรู้เองขณะสันทิฏฐิโกเพราะการประกอบความเพียรทุกภาคทุกประโยชน์เพื่อสันทิฏฐิโกทั้งนั้นอยู่กับเราในสันทิฏฐิโกอยู่ที่ไหนอยู่กับการในสถานที่ใดไม่มีอยู่ที่นี่เอาดีหน่อยดูเนี่ยว่าพูดถึงเรื่องการมาเที่ยวแล้วแต่มันควรจะพิจารณาผมมาว่าปักใจก็เข้าใจตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ในเปิดโอกาสนั่นตั้งใจก็ประกอบความภาคเพียรด้วยดีไปให้เน้นหนักความเพียรให้มากอย่าไปก็จะเหลือเท่าไหร่เราเลิกเพ้อจะติดตายตามโลกกรรมทั้งสามอันนั้นไม่ใช่เป็นเพื่อหากำไรไปเพื่อความร่มจมไม่สมควรแก่เราอย่างนี้คือรับโอวาทจากครูจากอาจารย์มาอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่อโดยทางเหตุทางผลต่อไปนี้ก็มียาอธิบายให้ผมฟังผมก็ไม่พูดมากแล้ว

0: 2507ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี
1: สิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้จากการเกิดเกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลแก้ไขไม่ได้ในภาคหนึ่งเหมือนกับเขาสอบเป็นเรียนสอบทันสอบตกในขณะนั้นจะขอสอบแค่ตัวก็สอบไม่ได้ต้องเรียนต่อไปอีกจนกว่าภูมิความรู้สมควรจะสอบแล้วก็สอบซ้ำอีกนั่นแล้วก็เรื่องท่านขึ้นไปนี่เราเกิดมานี้จะถูกหรือผิดก็ได้เกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ก็เป็นเต็มที่เป็นสัตว์ประเภทใดก็เป็นเต็มที่เป็นคนก็เป็นเต็มที่หากเราได้ขาดตกบกพร่องส่วนใดก็ขาดมาเต็มที่จะแก้ไขก็ลำบากหากเป็นที่สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นเต็มที่ในขณะที่เราเกิดมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะแก้นะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ประมาทคุณค่าการเกิดมาของตนสัตว์เราเดินไปที่ไหนมีแต่สัตว์ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งนั้นเป็นไปหมดกำเนิดต่ำๆสัตว์เกิดได้ไหมแต่มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนั้นที่ความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นมากมันสูงสุดในภาคนี้คำว่ามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนสกลกายที่สมบูรณ์ไม่ถ้าตกบกพร่องและไม่เป็นใบบาดเสียจะดีเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่มีเป็นต้นทุนที่ท่านสั่งสมคุณงามความดีเพื่อสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติความเป็นมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางของผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีที่จะต่ำลงไปก่อนเนื่องจากการดัดแปลงตัวเองในทางที่ผิดหรือว่าทำตัวให้เป็นคนต่ำถึงจะเป็นคนดีขึ้นไปก็ต้องอาศัยการดัดแปลงตัวให้ถูกต้องในความเป็นมนุษย์นี้รู้สึกว่าสูงพระพุทธศาสนาก็รวมอยู่ในมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์เขาก่อนแล้วได้ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกบรรดาพระสงฆ์สาวกก็ต้องก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์จึงจะเป็นผู้สมบูรณ์เป็นภาชนะอันดีสำหรับจะรับรองสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเราจึงควรภาคภูมิกันในมนุษย์สมบัติของเราที่ได้มานี้และควรภาคภูมิใจในวาสนาของเราที่ได้พบศาสนาซึ่งเป็นของจริงแท้ได้แก่พระพุทธศาสนาศาสนาใดๆก็รู้อยู่เพราะไม่สอนคนให้เชื่อแต่ว่าความดีนั้นมีสูงต่ำต่างกันคุณภาพของศาสนาสูงต่างกันพุทธศาสนาสามารถสอนคนเป็นคนที่เยี่ยมทั้งหรือเป็นมนุษย์นี่ก็ได้คือเยี่ยมภายในใจแม้จะเป็นใจที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคนทั่วๆไปรู้จักทั่วๆไปก็ตามแต่ลักษณะแห่งคุณสมบัติของใจความสุขของใจความคล่องแคล่วของใจจะผิดเกิดจาก จทั้งหลายเพราะได้อบรมจากหลักธรรมที่เป็นของจริงคือพระพุทธศาสนานั้นเวลานี้เรากำลังอยู่ในมัชฌิมาคือศูนย์กลางของโลกตัดแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดนรกก็ไม่ได้ไปตกที่ไหนได้ยินเกิดขึ้นในโลกก็ดีเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์นรกสัตว์ก็ได้ยินเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์เราก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราได้เห็นคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งครองอยู่ในระดับนี้พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะมีความสะดวกสบายอยู่ในโลกนี้ก็เห็นความสบายภายในตัวถ้ามีธรรมเป็นเครื่องรักษาดัดแปลงจิตใจให้ถูกทางในโลกหน้าก็คือจิตดวงที่ดัดแปลงอยู่ณบัดนี้จะเป็นผู้ปักไม่มีสิ่งใดจะไปโลกหน้านั้นนอกจากจิตดวงเดียวซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งนี้ฉะนั้นต่างท่านต่างก็เป็นนายท่านที่จะฝึกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจของตนในคราวที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าชีวิตหาไม่แล้วร่างกายก็ที่จะพาทำกิจกรรมงานต่างๆจะรักษาศีลก็ไม่ได้จะเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่ได้คือว่าขาดทุกอย่างฉะนั้นเราจะเห็นสิ่งใดเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าใจของเราแม้เราจะเสาะแสวงหาสิ่งอื่นมาเพื่อเป็นการบำบัดร่างกายและจิตใจมีความสุขแล้วก็อย่าลืมตัวถึงกับว่าได้พลาดไปเพราะกิจการนั้นๆโดยความอยากเป็นเจ้าเรือนจิตใจถ้าได้รับการอบรมอยู่เสมอยังไงก็ไม่ถอยหลังจะกล้าไปทีละนิดไปทีละหน่อยก็ตามต้องก้าวไปเสมอต้องก้าวไปเสมอการดัด

ไม่ว่าใครว่าขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับความเชื่อความเลื่อมใสตามหลักความจริงของธรรมแม้เราจะจากครูบาอาจารย์ไปก็จากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนด้านจิตใจที่เราเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับศีลกับธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจของเราทั้งการมาอยู่ทั้งการจากท่านไปเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจึงเป็นเพียงพระกายของพระองค์เท่านั้นส่วนคุณงามความดีทั้งหมดผู้ได้ประทานไว้แล้วอย่างใดก็ต้องคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามสวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลเสมอไปดังนั้นคำว่าธรรมโมหะวิรัตคติธรรมจารีจึงเป็นธรรมที่ไม่มีต้นมีปลายผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรมคือรักษาตนเองผลคือความสุขความก็ย่อมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัตินักบวชนั้นท่านคือเป็นนักบวชก็ดีโปรดได้สำคัญในหน้าที่ของตนคำว่านักบวชเป็นผู้ปล่อยภาระความยุ่งเหยิงทางด้านคารวะจัดทำเรียกว่าทำตัวเป็นคนขอทานทุกข์ก็ให้ทุกข์แบบรูปของพระพุทธเจ้าถ้านั่งมีก็ขอให้มีแบบพระพุทธเจ้าหน้าที่การงานที่ตนจะต้องทำตามเพศของตนโปรดเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าประจำตนอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องของพระถ้าเราเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระแล้วพระของเราก็เริ่มจะด้อยลงไปข้อวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความภาคความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปทางความสุขความเจริญภายในจิตใจของตนก็จะด้อยลงเพราะสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะพระซึ่งมีประจำโทษของเราทุกข์ก็จะลำบากขนาดไหนก็ขอให้ทุกข์ลำบากแต่หยุดจิตพระฐานพุทธโง่ก็ขอให้โง่อยู่ในวงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็จะให้เลยทางของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้มีชื่อว่าเป็นลูกพระฐานพุทธจะเกิดสุดท้ายถลังก็คือลูกพระฐานพุทธผู้สุดท้องนั่นเองไม่ใช่เป็นลูกผู้อื่นใดเช่นเดียวกับเรามีลูกหลายคนคนหัวปีก็ลูกของเราคนกลางก็ลูกของเราเป็นผู้หญิงก็ลูกของเราเป็นผู้ชายก็ลูกของเราคนสุดท้องก็ลูกของเรานี่ลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกสัตว์ทุกบุคคลร่องรอยพระเมตตาได้แก่พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่วางไว้เป็นแนวทางหรือบันไดเพื่อให้เราทั้งหลายได้ก้าวเดินไปตามพระโอวาทนั้นจะไม่ผิดหวังทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบแทนให้มีความสุขความเจริญภายในใจชาติหน้าคุณจะสืบต่อจากชาตินี้อยู่ทุกๆขณะเมื่อจิตใจนี้เลยออกจากร่างนี้ไปก็จะมีความสุขความเจริญผู้ก้าวไปข้างหน้าก็จากเท้าอันนี้ก้าวไปถึงไหนก็จากฝ่าเท้าข้างหน้าผู้จะไปสู่โลกไหนก็คือใจดวงนี้เป็นผู้จะก้าวไปไม่ใช่ตัวใจดวงไหนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการตัวครองการก้าวไปของตนเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางก็ต้องสังเกตว่าทางในถูกทางในผิดไม่ใช่ว่าทางแล้วก็จะเดิน

ตัดทวนเท้าแล้วก็จะก้าวไปโดยไม่คำนึงถึงฝากหนามไม่คำนึงถึงทางถูกและทางถูกผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดินที่ตนจะไปสู่จุดนั้นด้วยสังเกตการเหยียบย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนทางนี้ผู้นี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและถึงจุดหมายปลายทางเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทย่นแล้วตั้งแต่เป็นทางแห่งสุขคตธรรมเรียกว่าเป็นมรรคโขคือทางที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะดำเนินไปเพื่อความราบรื่นและถูกต้องถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะพระโอวาททุกบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั้นเต็มไปด้วยหลักเหตุผลหาข้อแย้งไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเพราะเหตุใด เพราะใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่เต็มไปด้วยหลักเหตุผลเมื่อเหตุผลเพียงพอแก่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาฉะนั้นความบริสุทธิ์นั้นจึงเกิดขึ้นจากหลักของเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อเราประทานธรรมะข้อไหนไว้จึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสุขาตธรรมสามารถจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งดำเนินตามร่องรอยแห่งพระเมตตาคือพระโอวาทนั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยนั้นนับตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานจะไม่เลือกการเลือกสมัยใดๆตามพระธรรมที่กล่าวไว้ว่าอากาลิโกความดีเป็นของมีอยู่ประจำโลกความเที่ยวก็เป็นของมีอยู่ประจำโลกการทำดีทำเที่ยวมีอยู่ความสุขความทุกข์จึงสูญหายไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าอากาลิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางชั่วถูกทั้งผลดีผลชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายและมีอยู่กับผู้ทำนั้นด้วยมีเรียกว่าอากาลิโกจึงสูญกลางอยู่เช่นนี้ไม่เคยเสื่อมสูญอัตตาทานไปไหนคือว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จับได้ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้รับความเดือดร้อนและถึงความอับจนนั้นจะเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าเป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าธรรมโมหวิรคติธรรมจารีจะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไม่ได้เราทั้งหลายผู้ดำเนินตามเรื่องรอยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าโปรดได้พิจารณาผู้ที่อยู่ในหลักธรรมหรือศีลประเภทใดก็โปรดได้สงวนรักษาศีลของตนธรรมของตนเช่นเดียวกับรักษาชีวิตหรือมากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเห็นจากความหลับความนอนเห็นจากความขี้เกียจขี้คร้านเห็นจากความมักง่ายอ่อนแอคนเหล่านี้จะกลายมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าธรรมที่ควรจะได้จะถึงก็จะสูญหายอันตรธรรมประจักษ์ไม่ใช่ใจดวงนั้นก็จะถูกคลุมล้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ผู้นั้นจะหาความเจริญไม่ได้จะเป็นพระก็เดือดร้อนจะเป็นฆราวาสก็เดือดร้อนหาความสุขไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายโปรดทราบว่าผู้ที่สร้างโลกก็ดีสร้างธรรมคนต้องมีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่เสมอถ้าว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ภายในการกระทําหรือจิตใจของผู้ทํานั่นแหละจะไม่เป็นไปเพื่อความร่มเย็นแก่ตนเองและผู้อื่นแม้ผู้ปฏิบัติธรรมล้วนๆคําว่าธรรมนั้นเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้ทําเข้าใจว่าตนทำตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใจกลายเป็นโรคไปเสียจนนี้ทำทั้งที่เราว่าดำเนินตามธรรมก็จะกลายเป็นโรคภายในตัวของเราโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกทีนี้เราก็จะมาตำหนิว่าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาเท่านั้นไม่เห็นปรากฏผลอันใดเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลยแต่แท้ที่จริงความคิดหรือการทำของตน
ได้ผิดความจริงคือสังขารธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านไปผลจึงปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้ถูกทางธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานในข้างนั้นกับในข้างนี้จะไม่มีอันใดผิดแปลกจากกันเพราะกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับกิเลสคนสมัยนั้นกับกิเลสของพระพุทธเจ้าและกิเลสของสาวกบริสุทธิ์ใดสักทั้งความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีอยู่ในกายในใจอันเดียวกันกิเลสอันเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความชั่วแห่งความชั่วทั้งหลายก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันและอาศัยอยู่ในหัวใจของบุคคลเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลนั้นจะมีธรรมะที่จะนำมาแก้กิเลสตัณหาอาสวะจะมาแก้ทุกข์แก้ภัยที่เป็นอยู่ภายในตัวก็คือธรรมะอันเดียวกันกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาท้ายแก้ไขพระองค์จนพ้นจากทุกข์ไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้อยู่ณบัดนี้ดังนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอไม่ได้ล่วงลับกับขันธ์นิพพานไปตามพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อไปตามผู้ใดไม่ได้เลี่ยวแหลมไปตามคำกล่าวหาหรือว่าร้ายของบุคคลใดๆทั้งนั้นถ้าหากว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอ็นเอียงไปตามคำตำหนิติชมของคนแล้วจะเป็นธรรมะของจริงทรงโลกทรงธรรมไม่ได้ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วๆโลกใครใช้ไปไหนก็จะได้เพราะธรรมะเป็นของเอียงๆแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นจึงตั้งอยู่ในความเป็นมัชฌิมาเสมอต้นเสมอปลายผู้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีสิทธิที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ผิดรู้ถูกซึ่งมีฝังอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้โดยลำดับเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาชี้บอกอยู่ภายในใจนี่หลักเป็นเครื่องรับรองผลที่จะคุณได้รับได้แก่ข้อปฏิบัติให้ตรงตามร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอันใดมีอำนาจวาสนามาแยกหลักเหตุกับผลที่ถูกต้องให้เดินไปคนละทางชนิดใดก็เหตุเป็นชนิดใดผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นมาคือเหตุดีได้แก่เราประกอบถูกต้องดีผลจะเป็นความสุขขึ้นมาภายในใจเห็นประจักษ์มีเรียกว่าสันทิฏฐิโกคนอื่นจะไม่เห็นก็ตามเมื่อตนทำถูกแล้วความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาไม่เช่นนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ต่างๆจะต้องอาราธนาหรือทูลพระพุทธเจ้าเสด็จตามทุกระยะแห่งการประกอบความเพียรเพื่อจะได้ชี้แจงบอกว่านั่นถูกนี่ผิดท่านเองเป็นผู้ถูกผู้ผิดไม่สามารถในตัวเองเพราะไม่มีสันทิฏฐิโกมีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสันทิฏฐิโกมีจะเป็นทำนองนี้แต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่สันทิฏฐิโกคือความเห็นเองภายในตัวนั้นมีอยู่กับทุกท่านผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเริ่มตั้งแต่สันทิฏฐิโกท่านอยากชั้นกลางเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในใจเช่นใจของเราแต่ก่อนไม่เคยมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนาไม่เคยสนใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาทีนี้เราก็ได้สดับรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาเนื่องจากทำบุญให้ทานถึงกับต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลและเป็นเหตุให้เกิดความเคยชินต่อนิสัยของตนอย่างนี้เราก็พอทราบได้อยู่ว่านิสัยของเราแต่ก่อนกับนิสัยที่เป็นอยู่ณบัดนี้หรือความรู้สึกแต่ก่อนกับความรู้สึกณบัดนี้มีความต่างกันมี

เป็นสันทิฏฐิโกรู้ภายในตัวเองที่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกเช่นนั้นมีผู้ฝึกหัดภาวนาได้มีความวุ่นวายดุ่งเดิงหาความสงบไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏความสงบของใจว่าเป็นอย่างไรความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นเช่นไรเราไม่มีโอกาสจะทราบแต่พอได้บำเพ็ญภาวนาตามในที่ท่านเนี่ยเอาไว้มาบำเพ็ญภายในตัวเองปรากฏเป็นความสงบภายในใจจะสงบน้อยกว่าตามก็พอรู้สึกว่านี่คือความสงบผลเกิดขึ้นจากความสงบเย็นใจสบายนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกประเภทหนึ่งมีความสงบมากยิ่งกว่านั้นเป็นเห็นประจักษ์ทั้งกลางวันกลางคืนไปไหนกำหนดดูใจกับความสงบกลมกล่อมกันอยู่เสมอไม่ได้แยกย้ายจากกันเลยมียิ่งจะเห็นชัดเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนทีนี้เรามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบเข้าไปยิ่งกว่านั้นสันทิฏฐิโกก็ทราบชัดทั้งความสงบได้ด้วยทั้งความรอบคอบหรือความเยียบคายของปัญญาได้สอดส่องมองดูสภาวธรรมทั้งหลายเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความแตกสลายมีความนิยมพัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเราก็ค่อยทราบชัดไปโดยทางปัญญาตามที่เราทั้งหลายได้เคยสวดว่าอานาภววินาภวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทราบขึ้นภายในตัวของเราสิ่งกิเลสซึ่งเคยหนาแน่นภายในใจจนเป็นเหมือนกับเพลิงกองหนึ่งก้มลุ่มอยู่ภายในหัวใจของเราเราก็ค่อยระงับดับลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเราโดยลำดับเป็นกายเป็นจิตที่เย็นกายเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะสอดส่องมองดูเหตุการณ์ภายนอกกับภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกันแล้วก็ปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลำดับการปล่อยความสำคัญมั่นหมายเพราะอำนาจของปัญญาเข้ามาได้เป็นลำดับนี้เรียกว่าเราถอดถอนความกังวลอันเป็นภาระให้เราแบกเราหามนั้นออกจากใจของเราเป็นชั้นๆเข้ามานี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกเข้ามาเป็นลำดับดีมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการพิจารณาพูดว่าทุกขังก็ถึงใจเห็นชัดว่าเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจของเราพูดว่าอนิจจังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการก้าวไปถอยกลับมีระบบทั้งสี่เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่ไม่ได้ในสัตว์และบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งนี่เรียกว่าเป็นปัญญาอันหนึ่งก็เป็นขันธ์ที่โกประเภทหนึ่งคำว่าอนัตตาเปล่าจากสัตว์จากบุคคลเปล่าจากความเสียสันตั้นยอของใครๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามแต่เป็นไปตามลักษณะแห่งความจริงของเขาเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งพอพูดถึงเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีมันถึงใจทุกอย่างเพราะอำนาจของปัญญาได้ซึมซาบเข้าถึงหลักความจริงจริงเพราะคำว่าอนิจจังไม่ก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดแต่มันเป็นตามในลักษณะตามลักษณะของธรรมชาตินั้นจริงๆตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อเราได้รู้ขณะนั้นก็เป็นดีเช่นนั้นเรารู้ผ่านไปจริงๆก็เป็นดีเช่นนั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลงก็ตามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่อยู่เสมอนี่ก็เป็นสันทิฏฐิโกประเภทหนึ่งและขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่าพระพุทธศาสนาแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของสัตว์ข้าก็จะทำให้จิตนี่มีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเฉาผู้นับถือพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์มีถ้าจะพูดกันไปในทำนองนั้นก็แสดงว่าคนนั้นไม่รู้เรื่องความหมายของศาสนาที่แท้จริงถ้ารู้ตามความหมายของศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ไม่
ควรจะพูดหรือไม่ควรจะคิดเช่นนั้นธรรมดาเราเกิดข้อข้องใจกับสิ่งใดอันใดที่เป็นเครื่องบกพร่องยกตัวอย่างใกล้ๆว่าในครอบครัวของเรานี้อะไรบกพร่องสิ่งนั้นแล้วจะทำทุกข์ให้เราเราก็ต้องพยายามหาต้นเหตุว่ามันบกพร่องเพราะเหตุใดเมื่อส่วนใดบกพร่องก็พยายามวิ่งเต้นขวนขวายหรือเสาะแสวงหามาไว้สำหรับแก้ไขความขัดข้องเพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นอันทุกข์อันหนึ่งเช่นเราไม่มีข้าวจะในบ้านจะกินอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ก็ต้องวิ่งเต้นขวนขวายหรือยาที่วิ่งเต้นขวนขวายท่านเรียกว่ามรรคทางดำเนินเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสำหรับครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็ลำบากเป็นกองทุกข์อันหนึ่งการเสาะแสวงหาเงินมาใช้ก็เนื่องจากการพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วเสาะแสวงหาเงินมาใช้ในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคคือทางแก้ทุกข์ไม่ใช่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้าเอาอุ้มบุญซึ่งกันและกันศาสนาทั้งหมดในคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นกองเพลิงไม่ใช่อย่างนั้นสอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเองเป็นทุกข์เพราะเรื่องใดก็ต้องพยายามแก้ไขท่านสอนอย่างนั้นต่างหากเราว่ามีความรู้วิชาการทำมาค้าขายหรือกิจการงานต่างๆทำอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโง่ก็ต้องสอนให้ฉลาดความโง่มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สนใจความขี้เกียจขี้ชานความขยันหมั่นเพียรนั่นแหละเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชาสมบัติต่างๆนะพระพุทธเจ้าก็สอนสอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อให้กอดเอาทุกข์นั้นมาเป็นเครื่องกุ้มลุมจิตใจให้รับความเดือดร้อนมีเรื่องภายนอกก็สอนเพื่อแก้ทุกข์ต่างหากไม่ใช่สอนเพื่อให้เอาทุกข์คือให้สอนให้รู้วิธีแก้ไขทุกข์ที่มันมีอยู่ในที่ต่างๆหรือในบุคคลในครอบครัวในสถานที่นั้นๆเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่ต้องการนั่นให้ค่อยหมดไปหมดไปเพราะอุบายที่ชอบของเราอุบายที่ชอบนี้เป็นทางแก้ไขทุกข์ที่ศาสนาสอนอย่างนั้นทีนี้ย้อนเข้ามาสู่ภายในเมื่อภายนอกสมบูรณ์เช่นมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้มาสอยสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็มีความสุขในด้านนั้นแต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจเพราะกิเลสมันหลายประเภทความโง่เขาของเราก็มีหลายประเภทเราฉลาดในการทำมาหาเรื่องชีพฉลาดในความรู้วิชาฉลาดในการหาเงินหาทองเข้าของแต่เราอาจจะโง่ในส่วนหนึ่งภายในของเราความทุกข์ภายในใจจึงมีรุ่มรุมจิตใจนี่พระพุทธเจ้าก็สอนให้มาพิจารณาเรื่องทุกข์นี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งสัจธรรมเรื่องภายนอกก็ได้แก่ทุกข์ในครอบครัวเหตุที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันนั่นก็เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้เป็นอุบายวิธีที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาตัวเองในครอบครัวนั่นก็เป็นมรรคเมื่อมีมรรคคือทางดำเนินที่ถูกต้องทุกในครอบครัวก็ดับไปมีก็เรียกว่านิโรธในส่วนหนึ่งทีนี้ย้อนกลับมาสู่ภายในทุกมันมีอยู่ภายในใจตอนนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเดือดร้อนก็รู้อยู่แต่หาทางแก้ไขยังไม่ได้จึงต้องศึกษาธรรมะอบรมการทางด้านจิตใจจากครูบาอาจารย์หรือจากบทธรรมต่างๆที่ท่านสอนเอาไว้ได้เข้ามาอบรมจิตใจของตนจนปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่ทำนั้นเรียกว่ามัดจิตใจทั้งเราที่มันกำลังทุกข์เมื่ออุบายวิธีถูกต้องในการอบรมได้ปรากฏหรือได้บำเพ็ญให้ถูกต้องแล้วทุกข์เหล่านี้ก็ค่อยดับไปดับไปนี่ทุกข์ดับไประยะไหนก็นิโรธะก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะอย่างนี้ศาสนาท่านสอนอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่สอนว่าคนกุ้มรุมเอาทุกข์ติดของศาสนาทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองเพลิงไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อที่มาถึงเรื่องสันทิฏฐิโกเลยติดต่อแขนงไปคือการกล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสัจธรรมภายนอกได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาพูดง่ายๆว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคในครอบครัวหนึ่งๆทั่วทั้งโลกเนี่ยและประย้อนเข้ามาทุกสมุทัยนิโรธมรรคในร่างกายและจิตใจของเราเรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะครอบครัวคือร่างกายนี่ก็ให้หาอุบายวิธีแก้ไขอย่าง

เราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความสุขความเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเราให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทางโลกทางนอกกับภายในเหมือนกันวิธีการเนี่ยคือมาถึงเรื่องสันทิฏฐิโกทั้งสองคือภายนอกก็ดีภายในก็ดีจะเลยจากสันทิฏฐิโกนิสัยนั่นน่ะเพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับรู้และผิดชอบทุกอย่างภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้ในความดีความชั่วความสุขความทุกข์ของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้ให้ฉลาดยิ่งกว่านี้ไปเป็นลำดับยังมีหมายถึงอริยสัจภายในที่การพิจารณาอริยสัจที่กองทุกข์ภายในสมุทัยภายในมรรคภายในนิโรธภายในให้พยายามอบรมจิตใจให้ได้ไม่มากก็น้อยวันหนึ่งขอให้ได้มีความสุขทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคือครอบครัวเรียกว่าเราไม่ขาดเป็นผู้ดำเนินเสมอต้นเสมอปลายภายนอกก็เป็นไปได้มีความฉลาดรักษาตัวให้มีความสุขความเจริญเหมือนบ้านเมืองเขาภายในก็พยายามรักษาตัวอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขความเจริญเยือกเย็นใจเกิดขึ้นจากธรรมะคำตักสอนคำพุทธเจ้าที่เราได้อบรมภายในใจดีแล้วจะเป็นผลขึ้นไปเป็นลำดับลำดับดังที่อธิบายเมื่อตะกี้นี้ผ่านไปตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาแก้ไขภาระเครื่องกดท่วงจิตใจอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในทางใจได้ไปเป็นลำดับลำดับเมื่อถอดถอนอุปาทานเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณารู้สภาพทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อย่างถึงจิตถึงใจเลยการถอดถอนก็ต้องถอดถอนถึงจิตถึงใจทุกข์ก็จะต้องหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับในเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้ถึงจิตถึงใจของผู้ปฏิบัติแล้วกิเลสทั้งหลายจะทนตัวอยู่ไม่ได้แม้จะตั้งอยู่ในจิตใจของเราคือกับนับไม่ถ้วนก็ตามเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตั้งกับตั้งกันแต่พอจุดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปในขณะนั้นนั่นเองลักษณะแห่งกิเลสที่เป็นความมืดภายในใจก็เช่นเดียวกันขอให้สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราได้จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปความมืดเหล่านี้ก็จะค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวไปห่างไปจากจิตใจจิตใจก็จะมีความสุขความเจริญความผ่องใสความองอาจกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมยิ่งเข้าไปความขยันหมั่นเพียรก็ยิ่งคืบหน้าพอถอนได้มากเท่าไรก็เห็นคุณอานิสงส์คือความเบาในจิตใจก็ยิ่งมีแก่จิตแก่ใจพิจารณาค้นคว้ายืนนิดมือหน่อยก็ถอดถอนออกมาได้เป็นลำดับลำดับเข้ามาสู่จนกระทั่งถึงวงแคบแม้ภายในจิตใจก็ถอดถอนออกได้จนไม่มีอะไรเหลือนั่นทีนี้เราจะหาพุทธะที่ไหนเราจะหาพระนิพพานที่ไหนเมื่อใจผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะถอดถอนภาระซึ่งกดข่วงจิตใจทั้งตนออกเสียโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งศรัทธาปัญญาความภาคความเพียรของเราเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมะเป็นหญิงเป็นชายเพราะทุกข์ไม่ขึ้นอยู่กับใครทุกข์ก็ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับใครเหมือนกันเป็นผู้สามารถจะทรงไว้ได้ด้วยกันทั้งเรื่องความสุขความเป็นความบริสุทธิ์พุทโธพุทโธของพระพุทธเจ้าเราก็ได้กราบไหว้ท่านพุทโธของเราก็มีอยู่ประจําใจของเรามีเป็นสันทิฏฐิโกอยู่ทั้งวันทั้งคืนรู้ชัดปัจจัตตังเวริตัปโปวินยุหิผู้รู้จะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่ตัวเองนี่แหละนี่ไม่ได้อยู่สูงไม่ได้อยู่ต่ำไม่อยู่กว้างอยู่แคบที่ไหนอยู่กับใจของเราดวงนี้เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่กว้างคือเท่าหัวใจหนาบางก็เท่าหัวใจเมื่อแก้นี้ลงไปโดยลำดับลำดับเนี่ยความหมดสิ้นของกิเลสก็ต้องหมดสิ้นไปเป็นลำดับความบริสุทธิ์ใจใหญ่น้อยขนาดไหนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาที่เป็นว่าหากรู้โดยลำพังตนเองที่เรียกว่า
ปัจจตังเลยวิตบกจะรู้ได้โดยกันทุกคนเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมประจำใจด้วยกันผู้ปฏิบัติไปจะต้องรู้ต้องเห็นเพราะจักนั่นขอให้พากันพยายามอยู่ที่ไหนไปที่ใดอย่าลืมว่าทำทั้งแผ่นที่ใจของเราความสุขความเจริญไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้ที่เก่งขวนขวายอุตสาห์พยายามบำเพ็ญนั่นแหละผู้จะเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นในอวิชชาเนี่ยพระธรรมเทศนาขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสมนำความมุ่งมั่นปรารถนาสู่ทุกนาทีเทอญ

0: สร้างมาได้10กับปีนี้ถ้าปริมาณดูแล้วถือเป็นวันนาของด้านวัตถุก็พออยู่พอเป็นไปทุกอย่างถ้าจะให้เจริญมุ่งเดือนทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้นกว่านี้ก็คงจะมีจำนวนมากกว่านี้บรรดาพุทธิลิขลาแต่เท่าที่มีอยู่แล้วเห็นหน้าพอเหมาะกับความจำเป็นที่เป็นไปอยู่และเหมาะกับกำลังของการดูแลรักษาและการปกครองผู้ที่มาอาศัยอยู่ด้วยถ้าจะให้มากยิ่งกว่านี้ทั้งด้านวัตถุและพระเนรบรรดาที่เป็นนักบวชไม่ว่าสายชีสายขาวภาระก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกความกังวลในการดูแลรักษาและปกครองทุกด้านก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามๆกันหากว่าความรู้ความฉลาดความสามารถของผู้มีความเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับด้านวัตถุและผู้ที่มาอาศัยก็จะพอเหมาะสมกันแต่นี้ด้านความรู้ความฉลาดของผู้จะให้โอวาทแนะนำสั่งสอนรู้สึกว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ว่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเพิ่มภาระให้หนักมากยิ่งกว่านั้นไปก็จะต้องเป็นการแพ้กำลังสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพราะจะไม่สามารถต้านทานภาระหนักได้เนื่องจากความรู้ความฉลาดไม่ได้เพิ่มขึ้นตามปริมาณของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งการสร้างวัดที่เป็นด้านวัตถุสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่ของผู้ปฏิบัติสร้างได้ง่ายง่ายกว่าการสร้างพระสร้างเนรสร้างบุคคลให้เป็นคนเป็นภูมิของคนและเป็นภูมิของนักบวชฉะนั้นจึงเป็นของทำกันได้ง่ายคนไปอยู่ที่ไหนสถานที่นั่นก็ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาแต่ตัวของคนเองไปอยู่ที่ไหนถ้าหากมีความสนใจสร้างตัวของตัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในการประพฤติทั้งภายนอกภายในของตนก็จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับด้านวัตถุแต่นี้โดยมากไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ว่าท่านและเรายอมจะสนใจสร้างภายนอกมากกว่าภายในเรื่องภายในจึงเป็นสิ่งที่อับเฉาโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากการมองข้ามไปเสียนี้เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างตัวของเราจึงเป็นเรื่องลำบากและปฏิบัติตนให้พอเหมาะสมกับภาวะของตนและทำทุกขั้นยิ่งการรวมเป็นหมู่เป็นคณะกันด้วยแล้วก็ยิ่งจะเป็นการลำบากในการปฏิบัติต่อกันเพราะนิสัยใจคอของแต่ละท่านละท่านที่มารวมกันนั้นสืบเนื่องมาจากการอบรมในสถานที่อยู่ของตนนั้นต่างกันตลอดอริยสัจคอซึ่งเป็นหลักเดิมที่ฝังไว้ภายในจิตใจซึ่งมีความแน่นหนามั่นคงพอจนกลายเป็นหลักนิสัยแล้วนั้นรู้สึกจะถอนได้ยากเมื่อมาคบค้าสมาคมซึ่งกันและกัน จึงต่างคนก็ต่างมีทางที่จะระบายออกตามจริตนิสัยที่เคยชินของตนไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่และถูกต้องทั้งได้รับความไว้วางใจต่อโลกมานานก็ตามแต่กว่าจะเข้าซึมซาบถึงจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาในธรรมะแต่ละครั้งละคราวหรือแต่ละรายนี้รู้สึกว่าเป็นของยากไม่น้อยเลยเนื่องจากความฝังลึกแห่งนิสัยนั้นเป็นสิ่งที่ปิดบังหรือจิตกันหวงห้ามธรรมะไม่ให้แทรกซึมเข้าถึงใจได้เช่นเดียวกับหม้อที่มีฝาปิดไว้อย่างสนิทไม่สามารถที่จะรับน้ำได้เช่นนั้นเหมือนกันฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติมีหลักธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินโปรดอย่าได้มองดูตั้งแต่นิสัยนิสัยของตัวเองโดยถ่ายเดียวเพราะใจนี้มีทุกประเภทอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นดังด้านวัตถุแล้วขนกันทั้งวันกองเท่าภูเขาก็ยังจะไม่หมดจากใจแต่นี้ไม่ใช่เป็นด้านวัตถุและไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมากหรือหนาแน่นเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทราบนอกจากไม่มีใครทราบแล้วตัวเองยังไม่ทราบด้วยว่านิสัยของตนมันหนักไปในทางใดความหนักไปในทางแห่งนิสัยนั้นเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีโดยมากไม่ค่อยจะได้คำหนึ่งกันฉะนั้นหลักนิสัยจึงมีอำนาจที่จะส่งเสริมกำลังของตัวขึ้นจนไม่อาจจะมองเห็นความผิดหรือถูกแห่งธรรมะได้เมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่มีอยู่ในนิสัยจึงมีทางที่จะระบายออกมาเสมอถ้าเป็นสิ่งขัดข้องต่อตนเองโดยเจ้าตัวก็ไม่มีสาเหตุจะทราบด้วยและถ้าเป็นการขัดข้องต่อหมู่เพื่อนโดยการด้วยทำที่ว่าไม่มีสาเหตุจะทราบก็เนื่องจากตนไม่ได้สนใจค้นดูสาเหตุว่าเป็นความผิดหรือถูกในนิสัยของใจที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนเต็มภูมิของคนสร้างนักบวชให้เป็นผู้มีธรรมะเต็มภูมิของนักบวชเป็นชั้นๆนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของที่สร้างยากมากยิ่งกว่าด้านวัตถุใดๆยกตัวอย่างเช่นสมัยพุทธกาลก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงสร้างพระองค์ให้เป็นคนแปลกและอัศจรรย์ของโลกขึ้นเป็นอันดับแรกคนในสมัยนั้นก็ไม่มีจำนวนน้อยเหตุใดจึงมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวทำความแตกต่างแก่โลกทั้งหลายและปรากฏเป็นผู้อัศจรรย์ยิ่งกว่าโลกหากเป็นของไม่แปลกประหลาดหรือเป็นของทำไม่ยากคนทั้งโลกก็จะกลายเป็นผู้ฉลาดอำนาจวาสนาสามารถจะเครื่องตนให้พ้นจากทุกข์ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดได้ด้วยกันแต่นี้ก็ไม่ปรากฏจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยการสร้างพระองค์โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละ
1: ได้นำธรรมะมาประกาศสอนโลกจึงปรากฏมีผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดมาจนกระทั่งสมัยทุกวันนี้ผู้ที่ตามเสด็จถึงจุดหมายปลายทางก็มีจำนวนไม่น้อยและผู้กำลังตามเสด็จอยู่ด้วยข้อปฏิบัติก็มีดังที่เราเห็นอยู่ด้วยตาทุกวันนี้คือท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติมีทางคารวะเลี้ยวเรียนบ้างสละตนออกเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเมนเป็นชีเป็นขาวบ้างเหล่านี้ชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยธรรมมีการกล่าวในตอนนี้เพื่อให้ทราบถึงเรื่องการสร้างตัวเองเป็นเรื่องที่ยากแม้จะไม่เป็นของใหญ่โตขนาดเท่าตัวมนุษย์เท่าตัวเราท่านนี่ก็ตามแต่เรื่องของจิตเป็นเรื่องใหญ่โตแม้จะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาก็ตามแต่ความรู้สึกอันนี้จะครอบทั่วทั้งโลกธาตุความเกี่ยวข้องของจิตจึงมีทั่วดินแดนจนหาประมาณไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะพยายามแก้ไขจิตใจให้ถูกตามหลักธรรมะเพื่อเป็นการเสริมตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นที่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องนี้จึงเป็นของที่ยากมากไม่เหมือนการสร้างสิ่งใดๆในโลกแต่เมื่อสร้างได้แล้วมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบเท่ากับราคาแห่งการสร้างตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนในหลักธรรมทุกๆประเภทของธรรมที่ประกาศสอนไว้แก่โลกมีความเน้นถึงการสร้างตัวเองทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ของศาสนาเราจะไปทำกิจการงานภายนอกก็ต้องพยายามสร้างตัวของเราให้ดีเพื่อจะเป็นกำลังต้านทานหรือต่อสู้กับการงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสวัสดีเช่นฉันทะให้มีความพอใจต่อหน้าที่การงานที่ชอบวิริยะมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนในหน้าที่การงานนั้นไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนจนกว่าจะถึงความสำเร็จตามความมุ่งหวังของตนจิตตะมาให้เอาใจห่างเหินจากหน้าที่การงานที่ตนหวังประโยชน์ซึ่งกำลังจะทำอยู่นั้นวิมังสาคือความรอบคอบในหน้าที่การงานที่ตนจะพึงจับพึงทำให้เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเป็นเครื่องเสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองถ้าคนไม่มีธรรมทั้ง4ประเภทนี้ประจําใจแล้วจะทํางานอันใดไม่สําเร็จแม้จะสําเร็จก็ไม่เรียบร้อยสักแต่ว่าเท่านั้นการจะสร้างตนก็ต้องอาศัยธรรมทั้ง4ประเภทนี้อีกเหมือนกันเป็นหลักใหญ่ถึงสมาธิปัญญาวิมุตตินิพพานทำนอกจากธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วจะไม่มีธรรมอันใดพอที่จะเป็นชิ้นเป็นอันให้เป็นมรดกเครื่องประดับใจของผู้นั้นได้เลยการสร้างตัวจึงเป็นเรื่องลำบากแม้จะไม่ต้องทุ่มเททรัพย์สมบัติเงินทองลงมากมายเหมือนกันกับเราสร้างด้านวัตถุซึ่งหมดเงินเป็นจำนวนล้านๆก็ตามแต่ก็เป็นของยากอยู่ด้วยหลักธรรมชาติของการสร้างตัวเองซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่หมดเงินในการก่อสร้างไปเป็นจำนวนล้านๆนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสนใจต่อการสร้างตนและสอนบุคคลให้พยายามสร้างตนให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายในใจถ้าสร้างตนไม่ได้ถ้าอยู่ที่ไหนก็เป็นคนอาภัพไม่เป็นคนเจริญเช่นบ้านถ้าสร้างไม่เสร็จก็เป็นบ้านร้างนาทำไม่เสร็จก็เป็นนาร้าง ทุกสิ่งถ้าทำไม่เสร็จแล้วเป็นของใช้ไม่ได้กลายเป็นของล้างไปหมดปลูกศาลาไม่สำเร็จก็เรียกว่าศาลาล้างบ้านล้างทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สอยถ้าทำไม่สำเร็จแล้วเป็นของไม่น่าดูคนที่สร้างตนมาให้สำเร็จประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นจะได้ก็กลายเป็นคนรกโลกได้อย่างนี้รกในตัวเองแล้วก็ทำการกีดขวางโลกจะอยู่ในโลกนี้ก็ไม่เจริญจะไปโลกหน้าก็เป็นคนอาภัพไปโลกไหนๆก็คือคนที่สร้างตัวไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเองไปปรากฏตัวขึ้นมาก็ปรากฏเป็นคนอาภัพเป็นสัตว์ก็อาภัพเป็นคนก็อาภัพถ้าเกิดในภพใดชาติใดกลายเป็นคนอาภัพตลอดไปเพราะอาภัพอยู่กับการสร้างตัวไม่สำเร็จการสร้างตัวจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่พอจะนอนไปเครื่องมือที่จะสร้างตัวก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้โลกก็มีเครื่องมือสำหรับธรรมสำหรับบำเพ็ญเพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีหลายประเภทธรรมที่สอนโลกทั่วไปก็มีธรรมที่สอนนักบวชเป็นชั้นๆของนักบวชไปก็มีนอกจากนั้นธรรมที่สอนตามชั้นๆเป็นชั้นๆตามลำดับของผู้ปฏิบัติที่มีภูมิสูงต่ำต่างกันก็ยังมีอีกจนกระทั่งถึงจุดยอดคือมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรที่จะขาดตกบกพร่องในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากผู้ปฏิบัติจะไม่สนใจปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักธรรมนี้เท่านั้นนี่หลักการสร้างตนสร้างแล้วได้เพียงคนเดียวก็รู้สึกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากอยู่ในโลกนี้เราก็มีคุณค่าจะไปสู่โลกใดก็มีคุณค่าจนถึงสุดยอดอันหาประมาณไม่ได้แห่งคุณค่าภายในตัวของบุคคลนั้นมีเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนโลกไว้เพื่อไม่ให้กลายเป็นโลกของโมฆะไปหมดเราผู้เป็นนักบวชก็อย่าให้เป็นโมฆะในเพศของตนหาได้ถือประโยชน์จากการปฏิบัติได้หลักธรรมะเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งกว่าเรื่องหัวใจของคนเราแต่ละคนละคนหัวใจจะมีกี่ดวงเพราะอยู่ด้วยกันหลายคนให้นำความรู้สึกของใจนั้นน้อมเข้าสู่ธรรมเอาหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ตั้งเป็นที่วินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินว่าถูกหรือผิดแล้วอย่านำใจของเราไปตัดสินเราเองเพราะใจมีทุกสิ่งทุกอย่างฝังอยู่ภายในนั้นอาจจะตัดสินหรือเป็นความเห็นผิดไปตามความชอบใจของตนก็ได้หากว่าใจเป็นของมีประมาณอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักธรรมะมาเป็นเครื่องทดสอบและเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินต่างคนต่างก็มีใจมีความรู้สึกก็ควรจะดำเนินตนไปได้ด้วยความสะดวกและราบรื่นโดยไม่ต้องอาศัยธรรมอะไรมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับดัดแปลงตัวเองแต่นี่ก็เพราะใจมันหาประมาณไม่ได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องวินิจฉัยเป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องดำเนินเป็นสิ่งที่จะให้รับความสุขจากธรรมะที่ตนนำมาปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วเนี่ยการปฏิบัติต้องบังคับจิตใจของตนให้เข้าสู่หลักธรรมอยากให้เข้าไปตามความอยากของตนความต้องการของตนเรื่องความต้องการนั้นหรือความอยากนี้เต็มอยู่ภายในหัวใจไม่มีเวลาบกพร่องไม่เหมือนสิ่งอื่นแม่น้ำในมหาสมุทรแม้จะลึกหรือกว้างแสนกว้างก็ยังมีเวลาขึ้นลง แต่เรื่องความอยากของใจนี้ไม่มีสิ้นสุดจะหาเวลาลดหย่อนผ่อนตัวเองลงโดยลำพังไม่มีนอกจากจะเป็นการเสริมตัวเองขึ้นด้วยความทะเยอทะยานอยากหาประมาณไม่ได้ตลอดการเท่านั้นฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นเครื่องกั้นกลางความอยากประเภทเหล่านี้ไม่ให้ไหลไปตามอำเภอใจของตนโดยถ่ายเดียวคำว่าหลักธรรมหมายถึงธรรมถูกต้องนำเหตุกับผลมาเทียบเคียงกันเหตุคือสิ่งที่จะพูดออกไปจะทำลงไปนี่เรียกว่าเหตุเมื่อพูดออกไปแล้วทำลงไปแล้วถูกหรือผิดผลจะแสดงขึ้นมาอย่างไรนี่เรียกว่านำเหตุกับผลเข้ามาเทียบเคียงถ้าเป็นสิ่งที่ผิดแล้วผลจะต้องแสดงผิดออกมาอย่างน้อยก็ทำตัวของเราให้เดือดร้อนมากไปกว่านั้นก็ทำคนอื่นให้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนไปร้อนไปทุกแห่งทุกคนนี่คือผลที่แสดงออกจากการบำเพ็ญเหตุไม่ถูกต้องกลายเป็นความเดือดร้อนขึ้นมาความเดือดร้อนนี้ไม่ต่างแม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ถึงปรารถนาเพราะความเดือดร้อนเป็นสาเหตุที่จะให้ถึงความพินาศพิหายไปได้มากกว่านั้นก็พินาศพิหายขึ้นตายเป็นต้นเราที่อยู่ร่วมกันมากๆล้วนแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นผู้สนใจต่อธรรมะมีหลักธรรมะเป็นเครื่องตัดสินนี่เป็นสิ่งเรื่องจำเป็นของเราผู้เป็นนักปฏิบัติด้วยกันโปรดได้คำหนึ่งเสมอถ้าหากทำจิตให้ห่างเสริญหรือมองข้ามหลักธรรมไปโดยประจดจ่อเอาเฉพาะหัวใจของตนออกมาเป็นที่ตั้งเป็นเครื่องนำเนินแนวจะเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนแสดงตัวออกมาเป็นลำดับลำดับมีไม่ใช่ทางของนักปฏิบัติที่จะควรสนใจและส่งเสริมเพราะเราที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครเป็นนักเป็นจอมปราบด้วยกันแต่ก็อาศัยธรรมะของจอมปราบคือพระพุทธเจ้าซึ่งรับรองไว้แล้วว่าเป็นสวดขาตธรรมมาเป็นเครื่องดำเนินจงเห็นหลักธรรมคือสวดขาตธรรมที่ตัดจัดชอบแล้วนั้นว่าเป็นสิ่งจะตัดหรือทำลายเสียได้ซึ่งความหายนะทั้งปวงเมื่อต่างคนต่างสนใจนำหลักธรรมเข้าไปปฏิบัติต่อตนเองแล้วผลจะไม่เป็นอีกแต่ถ้าจะดำเนินหรือปฏิบัติไปตามความชอบใจของตนแล้วนั่นแหละเรื่องโลกกวินาศจะแสดงขึ้นมาภายในใจและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนตามๆกันหมดผลที่ปรากฏก็คือคนชั่วด้วยกันอยู่ด้วยกันจนเดือดร้อนถ้าต่างก็อยู่ด้วยกันโดยความเป็นธรรมถือธรรมเป็นหลักแล้วไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ค่อยจะได้แนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวกันอะไรมากนะต่างก็จะอยู่เย็นเป็นสุขผู้น้อยก็เย็นใจสบายใจผู้ใหญ่ก็เบาอกเบาใจในการแนะนำคำสอนเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะจะเข้านอกออกข้างในไปไหนก็ไปด้วยความสะดวกสบายตามกิจจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ก็อยู่ด้วยความเย็นใจผู้ปฏิบัติเนื่องจากผู้ปฏิบัติที่อยู่ด้วยกันต่างคนก็มีธรรมภายในใจความประพฤติทุกด้านมาเพื่อความร่มเย็นและเพื่อความไม่วางใจวัดก็เจริญคนผู้ปฏิบัติอยู่ภายในวัดก็เจริญผู้มาเกี่ยวข้องก็เจริญหูเจริญตารับความระแคะระคายหากว่าตรงกันข้ามแล้วใครมาเห็นก็จะตรงทำความสลดสังเวชว่าพระวัดนั้นเนรวัดนั้นแม่ชีแม่ขาววัดนั้นเหลือตั้งแต่ผ้าเหลืองเหลือตั้งแต่ผ้าขาวพอกคุณตัวไว้ แต่ความประพฤติปฏิบัติไม่คิดอะไรกับสุนัขแย่งอาหารกันสิงเขาว่าอย่างนี้นี่ภายในใจของเขาอย่างนี้แล้วออกมาทางวาจาอย่างนี้เนื่องจากความที่ได้เห็นได้ยินจากวัดนั้นจากพระเนนรูปนั้นจากแม่ชีแม่ขาวคนนั้นแล้วเรื่องความโกลาหลอนน้ำมันเรื่องความเหม็นคุ้งไปหมดจะระบาดออกไปทุกแห่งทุกคนจากวงของผู้เป็นนั่งอยู่ไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่หนึ่งและเป็นที่นิยมชมชอบของคนภายนอกแม้ตัวเองก็เดือดร้อนมีท่าปฏิบัติให้นอกจากหลักธรรมไปเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าดำเนินตามหลักธรรมต่างคนต่างเห็นแก่ธรรมคือความถูกต้องผู้ใหญ่ผู้น้อยก็มีความเห็นเช่นเดียวกันรวมทั้งวัดมีความเห็นเช่นเดียวกันแม้จะมีความอดอยากขาดแคลนบ้างตามธรรมดาของนักบวชที่อาศัยคนอื่นเป็นอยู่แต่เรื่องจิตใจจะมีความแช่มชื่นเบิกบานนั่งหรือนอนเดินมีความเป็นสุขทุกอิริยาบถไม่ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นภายในวัดนั้นนี่เป็นสิ่งที่นักบวชเราพึงปฏิบัติและพึงปรารถนาอย่างยิ่งโปรดได้พากันส่งเสริมสันติธรรมคือความสงบเยือกเย็นในตนเองและระหว่างแห่งกันและกันให้มีความเจริญมากขึ้นในขณะเดียวกันยาใดส่งเสริมสิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกเป็นขวากเป็นน้ำทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงหูทิ่มแทงตาของกันและกันนั่นไม่ใช่เรื่องของนักบวชที่จะนำมาใช้เรื่องทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของคนไม่ได้อบรมศึกษาธรรมะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเช่นเดียวกับสุนัขที่มองเห็นกันแล้วถึงเที่ยวนิ้นพันใจกันตับกันทุกแห่งทุกผลเราเคยเห็นประจักษ์กับตาของเรานั่นคือประเภทของสัตว์ที่ไม่มีธรรมประเภทของมนุษย์แล้วเห็นกันด้วยความยินยอมแจ่มใสให้อภัยซึ่งกันและกันความผิดความพลาดอาจมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้น้อยไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเพื่อนนักบวชหรือคารวะเพราะเราต่างก็เป็นคนมีที่เหลือด้วยกันแต่การให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักธรรมอันดีไม่เป็นทางผิดผู้ยึดถือธรรมเหล่านี้ไว้ประจำใจจะไม่สนใจความบกพร่องหรือผิดพลาดของคนอื่นจนลืมตัวแต่จะน้อมเอาสิ่งที่ผิดพลาดของคนอื่นเข้ามาเป็นธรรมเครื่องสอนตนได้และกลายเป็นความให้อภัยซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างก็ตกอยู่ในกรรมคือความผิดพลาดด้วยกันยอมจะอยู่ด้วยกันโดยความเป็นสุขสมกับว่านักบวชเป็นผู้มีธรรมภายในกันเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความร่มเย็นด้วยกันต่างฝ่ายต่างมีความร่มเย็นด้วยกันมีความรักความสนิทสนมกันเช่นเดียวกับอวัยวะของเรา

และการกระทำเช่นนั้นจะเป็นไปเพื่อความผิดให้ได้ละถอนสิ่งนั้นโดยความเมตตาในการสั่งสอนนี่เรียกว่าเป็นธรรมของนักปราชญ์แม้เราจะไม่เป็นนักปราชญ์ก็ได้ธรรมะของนักปราชญ์มาเป็นเครื่องประดับจะเป็นผู้มีสง่าราศีสวยงามขึ้นทั้งๆที่ศีรษะล้นโลนเพราะเครื่องประดับอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทั่วทั้งโลกชอบแม้จะเขาจะประดับไม่ได้ก็ตามเขาก็ชอบเช่นเขาเป็นคนชั่วแต่เห็นท่านผู้อื่นเป็นคนดีเขาก็ชอบเขาเป็นคนที่ดีที่เลยเห็นคนอื่นเป็นคนสวยงามเขาก็ชอบหรือเราเป็นคนโง่เราเห็นคนฉลาดเราก็ชอบเราเป็นคนประพฤติเกเรเราเห็นท่านผู้อื่นประพฤติดีประพฤติชอบมีความสงบเงียบเพียงตัวเราก็ชอบเราเดือดร้อนเห็นคนอื่นมีความถูกสำราญเราก็ชอบเมื่อสรุปความแล้วคือว่าของดีย่อมชอบด้วยกันทุกคนแม้แต่สัตว์ก็ชอบเราตั้งหน้ามาศึกษาอบรมเพื่อของดีอย่าให้ของดีได้หลุดมือไปกลายเป็นของสละของชั่วไม่ถึงปรารถนามาแบกมาหามอยู่บนบ่าอันนั้นไม่สมที่สำนามกับเราผู้เป็นนักบวชเพื่อแสวงหาธรรมตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยที่กล่าวมาเหล่านี้เรียกว่าหลักธรรมเพื่อเป็นเครื่องดำเนินของพวกเราให้พากันทำนี้ให้มากจะอยู่จะไปที่ไหนให้มีความเย็นใจให้มีธรรมคือวิหารธรรมเป็นเครื่องดีเมตตาคือความสงสารซึ่งกันและกันให้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกับความรักตนการอยู่ด้วยกันย่อมเป็นธรรมดาของนิสัยซึ่งไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันแม้จะให้ชื่อว่าคนเหมือนกันก็ตามแต่ลักษณะท่าทีกิริยามารยาทเอกสัยใจคอนั้นไม่เหมือนกันความลึกซึ้งหนักเบาของความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันให้ประมวลมาพิจารณาคลี่คลายออกดูให้เห็นชัดแล้วปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องนี่คือว่าเห็นใจท่านเห็นใจเราเฉลี่ยลบบวกให้พอประมาณตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเขายังอยู่กับคนได้คนดูได้กันก็อยู่ไม่ได้ยังไงถ้าต่างคนต่างมีธรรมต่างคนต่างคิดภายนอกภายในคิดทั้งท่านทั้งเราเข้ามาบวกลบประสานกันในความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วย่อมจะพอลดหย่อนผันผันและทำความหนักให้เบาลงได้ด้วยหลักธรรมนอกจากจะเอาเรื่องที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาหมุนจิตใจของตนเท่านั้นจะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนเพิ่มขึ้นทั้งตัวและบุคคลผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้รับความรุนแรงมากขึ้นการปฏิบัติธรรมภายในก็สะดวกสบายเมื่อภายนอกคือส่วนเกี่ยวข้องมีความสม่ำเสมอร่มเย็นไปตามกันแล้วการบำเพ็ญที่บำเพ็ญปัญญาก็เป็นอารมณ์เครื่องขีดขวางจิตใจว่าวันนี้เราได้รับความไม่สะดวกสบายกับคนนั้นกับภิกษุรูปนี้กับเณรรูปนั้นกับคีกับขาวคนนั้นคนนั้นใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขสมะเพราะสิ่งที่กล่าวมาที่ให้นามมาเป็นข้าศึกนั้นเป็นสิ่งที่กวนใจจะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นลงไปไม่นานท่านจึงสอนให้ละเสมอจิตใจเมื่อไม่มีอาหารอันเป็นทุกข์มาเสียซึมแล้วปล่อยให้มีแต่เรื่องของธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอใจจะต้องถึงความผ่องใสเบิกบานมีกำลังในทางกระทึกปฏิบัติและมีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นภายในตนเป็นลำดับขึ้นไปเรื่องสมาธิคือความสงบเยือกเย็นก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเริ่มจากขั้นเริ่มแล้วจนถึงสมาธิเต็มภูมิปัญญาก็พาให้คิดให้ค้นพิจารณาข้างนอกข้างในซึ่งเต็มไปด้วยธรรมะทั้งนั้นเข้ามาขับถือจิต

ใจของตนให้ได้รับความแยบคายจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งข้างนอกข้างในเมื่อปัญญาได้รับหินคือสภาพธรรมที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอโดยการพิจารณาแล้วจะต้องมีความเกลียดแหลมขึ้นไปเป็นลำดับข้างนอกที่ยังเห็นไม่ชัดก็จะเห็นชัดขึ้นมาเพราะการพิจารณาเสมอข้างในเนื้อจะถูกปิดบังมาเป็นเวลานานก็ตามแต่เพราะปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกจะสามารถแทงทะลุปุกโปร่งไปหมดไม่มีอันใดที่จะปิดบังนี้นะในทั้งภายนอกและภายในปัญญาจะฉายแสงไปให้เห็นชัดทั้งภาพอนิจจังทั้งภาพทุกขังทั้งภาพอนัตตาเต็มไปทั่วโลกหินแดงไม่มีที่ไหนที่จะเหยียบย่างไปได้โดยไม่ให้ถูกหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อปัญญาได้สอดแทรกลงถึงขนาดนั้นแล้วเหตุใดจะไม่ได้ก้าวเหยียบไปตามหลักธรรมะที่เป็นทางเดินเหล่านี้เพราะหลักไตรลักษณ์ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทางเดินของปัญญาไม่เดินตามทางสายนี้ไม่มีทางเดินเพราะโลกธาตุอันนี้เต็มไปด้วยทางที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกวัตถุทุกอารมณ์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งข้างบนข้างล่างทั้งอดีตอนาคตทั้งปรากฏตัวอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เต็มไปด้วยหลักธรรมที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้นำที่คือเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาแล้วเหตุใดจะไม่มีทางใดการเห็นชัดก็เห็นชัดตามหลักความจริงของอนิจจังที่แสดงตัวอยู่แล้วประจำตลอดเวลาทุกขังแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอนัตตาแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้รู้สิ่งแล้วมีเนื้อจะยึดถือเอาพอเป็นภาระกดข่วงจิตใจของเราให้หนักและรับความทุกข์เพราะความกดข่วงนั้นหาปัญญาได้รับการอบรมรับหินจากหลักไตรลักษณ์หรืออย่างนี้เสมอโดยการพิจารณาไม่ลดละแล้วจะต้องถึงความสิ้นสุดแห่งความกังวลวุ่นวายทั้งหลายที่เคยมีประจำอยู่ภายในจิตใจของตนและสิ่งเกี่ยวข้องทั่วไปคำว่าวิมุตติหลุดพ้นที่เราเคยได้ยินมาเป็นเวลานานก็จะหมดการคาดหมายหรือเดาท่านเองแต่จะมาปรากฏตัวอยู่กับความบุดพ้นของใจเพราะอำนาจของปัญญาที่ได้ทำการถอดถอนเรื่องความลุ่มหลงของตนออกจากสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนปรากฏเป็นความมือจุดขึ้นอย่างเต็มภูมิภายในใจใครจะให้ชื่อให้นามว่าอะไรก็ตามจะสมวันลงมาได้รู้ได้ในที่นั่นหมดแต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อว่ามรรคผลนิพพานเมื่อปฏิบัติให้เต็มภูมิแล้วชื่อและตัวจริงก็มารวมอยู่ที่ธรรมชาติของผู้บำเพ็ญที่ผู้ปฏิบัติได้แต่จิตดวงนี้เพียงดวงเดียวนี่คือตัวมรรคคือการดำเนินก็คือผู้นี้นี่คือตัวผลผู้ได้รับความสุขก็คือตัวนี้นี่คือผู้หลุดพ้นเพราะผู้ผูกมัดตนเองก็คือผู้นี้บัดนี้ได้หลุดพ้นแล้วด้วยความรู้ของตนเนื่องมาจากข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาหลุดพ้นก็หมายถึงพ้นจากการผูกมัดตนเองนั่นเองไม่หลุดพ้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรับแต่งของตนทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีหรือชั่วเมื่อเราทำการถอดถอนออกหมดด้วยซึ่งสิ่งนะผู้นั้นก็คือว่าเป็นผู้หมดไม่หลุดพ้นจากความผูกมัดตนเองกลายเป็นผู้อิสระเสรีขึ้นมาภายในจิตใจได้ขณะนี้เราทุกท่านก็ได้ยินได้ฟังขณะที่ท่านอธิบายไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้รับทราบในทุกๆขณะนี้แหละเป็นผู้ที่จะก้าวไปตามลำดับแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้จนถึงจุดหมายปลายทางด้วยความผู้สาพยายามท่องตนโดยไม่ต้องสงสัยงั้นจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

เป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนงานนี้คืองานเพื่อจะไปงานเพื่อนำออกไม่ใช่งานเพื่อจะนำครับคำว่านำหมายถึงนำตนโปรดมองดูพระพุทธเจ้าด้วยหลักปฏิปทาที่พระองค์ดำเนินและผลที่ทรงรู้ทรงเห็นมีเป็นผลที่อันหนึ่งธรรมะที่ทรงชี้ไว้อย่างไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดชี้ไว้เพื่อแก้ทุกข์แก้ความผิดที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งนั้นเพราะความผิดมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดธรรมะเครื่องแก้จึงต้องมีอย่างพร้อมมือไม่เช่นนั้นไม่ทันกับความผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากตนอยู่ทุกๆเวลามีเป็นเข็มทิศหนึ่งสงสารวะของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อแดนพ้นทุกข์และมั่นใจในข้อปฏิบัติไม่มีความท้อถอยต่อทางดำเนินที่รับพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างไรการเดินทางต้องมองดูทางถือทางเป็นหลักสำคัญไม่เพียงแต่จะมองดูฝ่าเท้าที่เดินไปเท่านั้นถึงจุดใดที่ทางแยกสายใดที่ควรสงสัยและไม่แน่ใจก็ต้องศึกษาไต่ถามคนใกล้เคียงซึ่งเขาชำนาญในเส้นทางทางจากสมมุติก้าวเข้าไปเพื่อสมมุติคือความหยุดพ้นท่านเรียกว่ามรรคโคนี่เป็นทางสายเอกไม่มีทางสายใดจะสามารถยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างทางสายเอกที่ประทานได้แล้วเวลานี้ใจของเรายังไม่เป็นเอกธรรมะเอกก็หมายถึงอันเดียวเท่านั้นนอกจากอันเดียวแล้วก็มี 2-3 ไปกลายเป็นเรื่องมากมายใจของเรามีเรื่องมากมายที่ฝังอยู่ภายในตนและเรื่องเหล่านี้โดยมากเป็นเรื่องที่จะทำความผิดพลาดต่อเราผู้ไม่มีวิจารณญาณพิจารณาใคร่ครวญให้ดีเสียก่อนฉะนั้นหลักแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นหลักอันสำคัญสำหรับผู้ดำเนินจะต้องคำนึงเสมอคำนึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่พอต้องคำนึงถึงพระธรรมคำนึงถึงพระสงฆ์เป็นระยะรวมแล้วก็เป็นทางสายเอกเหมือนกันถ้าพูดถึงที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างเอกธรรมะพุทธธรรมะสังฆานั้นต่างกันโดยชื่อแต่เหมือนกันโดยคุณสมบัติท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถิโตหนะมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตถโตจะต่างกันเพียงสักแต่ว่าชื่อเท่านั้นแต่เหมือนกันโดยเนื้อความหรือเหมือนกันโดยคุณสมบัติเราจะมองให้ผิดจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้ความคิดที่จะทำให้มีความตีแยกจากทางดำเนินไปตามทางสายเอกเพื่อความพ้นทุกข์นี้รู้สึกว่ามีมากมายที่ทำความเนื่นช้าต่อส
เราผู้ปฏิบัติก็เพราะทางเหล่านี้เองทางที่ผิดพลาดไม่ใช่ทางเอกการปฏิบัติธรรมจึงต้องคำนึงเสมอให้มีความหนักแน่นมั่นคงต่อทางดำเนินยากหรือลำบากไม่จำเป็นจะต้องถือมาเป็นอุปสรรคการดำเนินของตนเพราะเรื่องของธรรมะไม่ได้ยกเว้นไว้ว่าผู้จะดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับแต่นั้นเว้นเสียแต่ความยากผู้นั้นจะไม่หมายก็พ้นทุกข์ได้อย่างนี้ไม่มีในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าฉันทะให้มีความพอใจในปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนวิริยะจงมีความอุตสาห์พยายามอย่าลดละความภาคเพียรเพื่อทางสายนั้นจิตตะอย่าทำความรู้สึกให้ห่างเหินจากแนวทางดำเนินวิมังสาจะทำจะพูดจะคิดสิ่งใดต้องเป็นผู้ไตร่ตรองเสมออย่าทำตามอำนาจแห่งใจที่มีเครื่องจิตแรกให้พาทำพาพูดพาคิดนี่ทำพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้ไม่มีข้อยกเว้นดังที่กล่าวมาฉะนั้นเราจึงไม่ควรหาทางยกเว้นสำหรับตัวของเราเพื่อหาทางออกแต่กลับเป็นเรื่องหาทางเข้าโดยไม่รู้สึกตัวอุบายวิธีที่จะหาทางออกโดยกลายเป็นทางเข้านั้นมีอยู่แทบทุกขณะจิตของเราเราต้องคำนึงเสมอถ้าจะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะโปรดอย่าให้มีข้อยกเว้นเพื่อออกตัวในการปฏิบัติเพื่อความมุ่งหมายจะรอดพ้นไปได้ตามพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก็ดีคำว่าธรรมะคือความสว่างกระจ่างแจ้งอันเป็นผลเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ก็ดีคำว่าสังฆะผู้ทรงไว้ซึ่งสมบัติอันล้นค่าจากการดำเนินของตนที่ได้อุตส่าห์บำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งสามพระรัตนตรัยนี้ไม่นิยมการไม่นิยมสถานที่แต่นิยมการกระทำแม้จะนิยมสถานที่ก็ต้องนิยมเพื่อการกระทำให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นการก็หมายถึงการที่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ซึ่งมีส่วนละเอียดหรือหยาบต่างกันเช่นกลางวันกับกลางคืนอากาศจะผิดกันเมื่ออากาศมีความผิดแปลกต่างกันธาตุขันธ์ก็ย่อมมีความหนักเบาต่างกันการปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตใจก็จะรู้สึกว่ามีความสะดวกหรือลำบากต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทำการกีดขวางความรู้ความดีทั้งหมดและไม่ใช่จะเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เกิดขึ้นภายในใจเพราะเพียงสถานที่เพียงการเวลาเท่านั้นทั้งสองประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมของตัวเอง
ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นหลักสำคัญฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดก็ดีอย่าลืมจุดสำคัญซึ่งเป็นแดนที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบสุขเป็นขั้นขั้นและอย่าลืมสถานที่ที่จะเกิดขึ้นแห่งความเศร้าหมองอันจะทำผลเดือดร้อนแก่ตนว่าจะต้องเกิดขึ้นภายในใจนี้ทั้งนั้นนี่เป็นหลักใหญ่ของธรรมะที่พระองค์ท่านประทานไว้เราเป็นนักกล้าเสียสละตามกำลังความสามารถของตนเพื่อการเสด็จตามพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามเพศของตนจงอย่าให้เสียเวลาที่ได้มุ่งหน้ามาปฏิบัติและอย่าให้สิ่งหลอกลวงทั้งหลายที่ไม่ใช่เป็นธรรมเอกนั้นเข้ามาทำการเกี่ยวข้องหรือรบกวนจนสามารถทำลายความตั้งใจของตนไว้ดังเดิมให้เสียและสูญไปจะไม่มีสิ่งใดดียิ่งไปกว่าหน้าปฏิบัติตนเองด้วยความเข้มแข็งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักสำคัญโปรดจำไว้ให้ดีธรรมะทุกขั้นซึ่งจะควรปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติของตนนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งปฏิปทาอันเป็นไปกับด้วยความเพียรและสติปัญญาเป็นเครื่องตามรักษาดูที่ใดไปที่ใดทำหน้าที่การงานใดๆจงเป็นผู้มีสติจดจ่อกับหน้าที่การงานและเป็นผู้มีปัญญาใคร่ครวญถึงผลได้เสียเสมอนี่จะเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาจะเป็นนิสัยของคนชอบใคร่ครวญข้างนอกแม้จะผิดไปบ้างก็ไม่มากเพราะอำนาจแห่งความใคร่ครวญเมื่อย้อนเข้าไปสู่ภายในเกี่ยวกับเรื่องของใจก็จะมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจได้เป็นลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาที่ทรงตัวได้และกลายเป็นนิสัยของคนมีสติปัญญาคือชอบใคร่ครวญประจำตนนี่ทางดำเนินอันเป็นไปเพื่อความราบรื่นไม่เสื่อมเสียคุณธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในใจแล้วและจะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งปฏิปทาที่เป็นไปกับด้วยสติปัญญาตามรักษาอยู่เสมอกิริยามารยาทที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมจะเป็นไปเพื่อความน่าดูน่าชมทั้งไม่มีทางที่จะตำหนิตนได้ว่าเป็นความบกพร่องเพราะไม่นำพาเรื่องสติปัญญาซึ่งจะควรนำมาใช้นี่คือหลักสำคัญสำหรับท่านผู้สนใจต่อธรรมะเป็นขั้นขั้นขึ้นไปเรื่องจะคิดว่าควรจะพ้นทุกข์ได้หรือไม่นั้นเราไม่ต้องคิดปฏิปทาสอนสัตว์เป็นปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีปฏิปทาข้อไหนที่จะให้สอนคนให้จมอยู่ในทุกข์เราจงทำความมั่นใจในปฏิในธรรมะที่ทรงแสดงเรื่องปฏิปทาสำหรับผู้ดำเนินจะไม่ผิดหวังต่อการดำเนินของตนธรรมะทุกบททุกบาท
นับพอประมาณท่านบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่สอนคนให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับผู้อยู่คารวาสก็สอนให้พ้นจากทุกข์ในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยสติปัญญาให้มีความรอบคอบต่อหน้าที่การงานสังคมนั้นๆผู้เป็นนักบวชก็ให้มีความรอบคอบต่อข้อปฏิบัติของตนไม่ว่ากิจนอกการไหนสติปัญญาเป็นร่องสำหรับส่องทางให้เห็นได้โดยชัดเจนเสมอไปหากเรานำมาใช้ประจำตนขันธ์ทั้ง5คือรูปได้แก่ร่างกายของเราทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายและทางใจเฉยๆสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงของใจวิญญาณคือความรับรู้เวลามีสิ่งมาสัมผัสทางอายตนะทั้ง6นี่คือชัยสมรภูมิไม่เคยล้าสมัยนับแต่การไหนๆมาขอให้นำสติปัญญาค้นคว้าลงไปที่นี่ขันเราจะเห็นขันอย่างชัดเจนไม่ว่ากองรูปรูปเป็นประเภทใดมีธาตุอะไรบ้างที่มาผสมอยู่กับกองรูปนี้เราจะเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างถึงกับสิ่งที่เราเคยเสกสรรปั้นยอไว้ตั้งแต่การไหนๆจนตนเองก็ไม่สามารถว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือหญิงนี่คือชายนี่คือสัตว์นี่คือบุคคลนี่จะต้องเสื่อมอำนาจลงไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ยังลงฐานความจริงความจริงนั้นแลเป็นธรรมที่มีอำนาจสามารถจะลบล้างสิ่งที่ปลอมแปลงทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ให้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อกล่าวถึงธาตุก็ยังรวมเราแยกธาตุออกมาเช่นธาตุดินในร่างกายของเรามีอะไรบ้างในธาตุดินนี้เป็นอาการต่างๆท่านกล่าวไว้ในกรรมฐานซึ่งเป็นส่วนใหญ่เพียง5คือผมขนและฟันหนังนี่เป็นธาตุดินรวมแล้วเป็นธาตุดินและส่วนอื่นๆซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันมีอีกจำนวนมากมายเรียกว่าอาการ32เราจงดูให้ชัดดูหนังให้เห็นหนังชัดเจนด้วยปัญญาเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นชัดด้วยปัญญาอาการ32ดูอาการใดให้เห็นชัดลงด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั่นแหละคือหลักความจริงที่แท้คำว่าเราคำว่าของเราคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าหญิงคำว่าชายคำว่าเราว่าท่านนี่คือสิ่งปลอมแปลงซึ่งเราเสกสรรตั้นดอหรือนิยมท่ายกันจนติดจิตติดใจหรือติดจมอยู่ในที่นั้นจะเสื่อมสูญอันตราธานไปเพราะหลักความจริงเข้าทำลายด้วยอำนาจของปัญญาโดยไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่และฝังอยู่ภายในใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่การพิจารณาให้ถึงฐานความจริงเพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5จึงเรียกว่าชัยสมรภูมิผู้รบเพื่อชัยชนะจากสิ่งปลอมชัยชนะสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องตั้งจุดคือขันธ์นี้เป็นจุดพิจารณาเราอยากเพียงเรียนรู้หรือจำได้ด้วยสัญญาเท่านั้นขอให้รู้ถึงหลักปัญญาตามพระพุทธเจ้าสอนจริงๆเรากับร่างกายของเราจะหมดปัญหากันไปเป็นขั้นๆเกี่ยวกับส่วนร่างกายซึ่งเป็นกองรูปอันเป็นด้านวัตถุก็จะหายสงสัย
ไปเป็นลำดับลำดับเพราะอำนาจของปัญญาได้เชื่อมโยงถึงกันหมดในบรรดาอาการทั้งหลายว่ามีสภาพเช่นเดียวกันถ้าจะแยกออกเป็นเรื่องกองทุกข์เรื่องความแปรเรื่องความถือว่าเป็นตนเป็นตัวที่ตรงไหนในอาการเหล่านี้จะหาไม่ได้แม้แต่อาการเดียวว่าจะเป็นของเที่ยงหรือเป็นความสุขเป็นก้อนหรือเป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าอัตตาในส่วนหนึ่งนี่ก็จะเห็นชัดตามหลักความจริงเพราะอำนาจของปัญญาเมื่อหลักความจริงได้อย่างเข้าถึงไหนความเป็นชิ้นเป็นอันความเสกสรรตั้นหยอกความสมมตินิยมจนถึงจิตถึงใจและติดจมอยู่นั้นจะสลายตัวลงไปเป็นลำดับลำดับจนถึงปัญญาได้รอบอย่างเต็มที่สิ่งเหล่านี้ก็สลายลงไปหมดไม่มีส่วนใดเหลือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างถึงใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา เรื่องเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะถือเวทนาไหนขอให้เป็นสมบัติของเราและเป็นที่ไว้วางใจได้จะอาศัยสุขในส่วนร่างกายนี้เรื่องของสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันเป็นแต่เปลี่ยนเวลากันแสดงตัวเท่านั้นเมื่อสุขแสดงตัวขึ้นมาชั่วขณะสุขก็ดับไปทุกข์ก็แสดงตัวขึ้นมาธรรมะอุเปกขาคือเฉยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสามนี้แสดงตัวขึ้นมาสร้างเวลากันในธาตุในขันธ์อันเดียวกันแล้วมีอยู่ที่ไหนคำว่าเราถ้าจะถือว่าความทุกข์เป็นเราทุกข์ดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรความสุขว่าเราสุขดับไปแล้วเราจะอาศัยอะไรเพราะทั้งสามประเภทคือสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคำว่าเราก็จะต้องมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอหาความเป็นเราอันคงที่ได้ที่ไหนจากเวทนาทั้งสามนี้ไม่มีนี่คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นชัดเจนตามเรื่องของเวทนาจนถึงหลักความจริงของเวทนาทั้งสามจริงๆความจะอยู่ในสุขในทุกข์ในเฉยๆนั้นจะหาทางยึดมั่นไม่ได้เพราะหลักความจริงเข้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เป็นลำดับลำดับจนเข้าทำลายได้โดยเด็ดขาดไม่มีคำว่าสุขทุกข์เฉยๆนี้เป็นเราฝังอยู่ภายในใจของเราได้เลยสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างก็โปรดได้ทราบและเทียบเคียงตามนัยยะที่กล่าวมาเมื่อสรุปความแล้วขันธ์ทั้ง5นี้ไม่มีอันใดที่จะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้ตามความสำคัญมั่นหมายของใจนอกจากความถือนั้นเป็นเรื่องภาระที่จะกดท่วงจิตใจให้เถยตัวไม่สุดนอนจมอยู่กับความถือมั่นอันนั้นกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนแล้วไม่มีผลอื่นใดที่จะทำการตอบแทนให้ใจรับความสุขความสบายเพราะเหตุแห่งอุปทานเหล่านี้นักพิจารณาต้องพิจารณาที่ตรงนี้กิเลสอาสวะมีอยู่ที่ไหนเรื่องความพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือการถอดถอนสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อได้ถอนสิ่งเหล่านี้ให้หลุดพ้นไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วคำว่านิพพานก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามที่ใดเช่นเดียวกับความหิวดับไปแล้วเพราะอำนาจแห่งความอิ่มมาแทนที่เราก็ไม่ต้องไปถามหาความอิ่มที่ไหนเช่นเดียวกัน
มีเรื่องความทุกข์มีอยู่ที่ไหน

สมุทัยซึ่งเป็นรากฐานก็อยู่ในฉากเดียวกันมรรคคือทางดำเนินเพื่อจะแก้สมุทัยอันเป็นธรรมชาติติดทุกข์ขึ้นมาก็มีทางจะเกิดขึ้นได้จากนักพุ่งคว้าจากนักปฏิบัติและก็อยู่ในฉากเดียวกันคือในจิตดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมนิโรธความพ้นทุกข์นั้นไม่เป็นปัญหาเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้สมบูรณ์เต็มที่จนสามารถสังหารสมุทัยอันเป็นสาเหตุที่จะนำทุกข์มาสู่ตัวเราให้สิ้นสุดลงไปแล้วก็แสดงตัวขึ้นใหม่นี่สัจธรรมทั้ง4ประเภทนี้เวลานี้มีอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏว่าอยู่ในสถานที่โน้นอยู่ในสถานที่นี้อยู่ในการโน้นเวลานี้แต่อยู่กับขันธ์ทั้ง5และใจของเราซึ่งเป็นตัวประธานรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นนักปฏิบัติพิจารณาลงที่จุดดังกล่าวนี้จะผิดพลาดจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าไปที่ไหนเมื่อถูกตามหลักธรรมะของพระองค์ท่านแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาทำการขัดแย้งไปได้หรือไม่มีใครจะสามารถมาทำการขัดแย้งหรือขีดขวางผลที่เราจะพึงได้รับเพราะการปฏิบัติถูกต้องของเราได้สมบัตินี้ต้องเป็นของเราอยู่โดยตรงไม่ว่าสมัยโน้นและสมัยนี้เพราะสัจธรรมเป็นอันเดียวกันมีลักษณะเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ากับสาวกองค์สุดท้ายตลอดถึงพวกเรานี้เป็นก้อนสัจธรรมเหมือนกันแต่ที่เราจะนำมาประกอบให้เป็นสัจธรรมอันสมบูรณ์ซึ่งควรจะแก้สัจธรรมฝ่ายที่เป็นข้าศึกนั่นเป็นเรื่องของเราแต่ละท่านที่จะนำมาประกอบให้ถูกส่วนตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เรามีสงสัยอะไรอยู่บ้างในตัวของเราและในโลกที่ให้นามว่าโลกนี้มีอะไรที่จะเป็นน่าสงสัยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเราเป็นนักปฏิบัติธรรมะเราไม่เรียนโลกข้างนอกข้างในให้รู้ทั่วถึงจะชื่อว่าเป็นผู้เรียนและปฏิบัติธรรมะได้ที่ตรงไหนเรียนธรรมะก็คือเรียนเรื่องของเราเรียนเรื่องโลกก็คือเรื่องของเราเพราะโลกกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวไม่ต้องไปตำหนิโลกไหนคนใดเพราะเรื่องของสุขของทุกข์นั้นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนเองเหมือนกันหมดเราต้องการความพ้นทุกข์เราต้องเรียนทุกข์ให้จบดูให้ถึงขีดถึงแดนของทุกข์ว่าทุกข์นี้จะมีจุดที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปัญญาอย่างลงให้ถึงขณะขึ้นอย่าถอยจิตออกมาเพื่อหาทางออกเอาตัวรอดไปโดยวิธีผูกมัดตนเองแต่จงใช้ปัญญาพิจารณาลงจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นให้ถามดูจริงๆว่าทุกข์นี้คืออะไรเราได้ยินแต่ชื่อว่าทุกข์หรือเราได้ทราบแต่นามของทุกข์และรู้แต่เพียงว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเราว่าเป็นข้าศึกต่อเราแต่เรื่องของทุกข์จริงๆนั้นได้เป็นข้าศึกกับเราจริงๆในความรู้สึกของทุกข์นั้นหรือไม่หรือหากเป็นความรู้สึกของเราไปทำการเกี่ยวข้องกับเขาแล้วทำความผูกมัดตนเองโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นเราต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นชัดกับเรื่องของทุกข์หากว่าทุกข์นี้เป็นเราเป็นทุกข์ทุกข์ตับไปแล้วทำไมใจจึงยังคงที่อยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ตับใจก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวกันทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับแต่ความรู้สึกว่าทุกข์เกิดดับนั้นเป็นความคงที่สุขเกิดขึ้นใจก็รับรู้ทุกข์เกิดขึ้นใจก็รับรู้สุขดับไปทุกข์ดับไปใจก็รับรู้ธรรมชาติที่รับรู้อยู่นี้คือใจไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นเป็นเพียงทำสิ่งที่แฝงขึ้นมาจากใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักความจริงอย่างแท้จริง

เราจึงควรพิจารณาทุกข์ให้ถึงเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องทุกข์ไม่จบวันหน้าจะต้องเรียนอีกทุกข์จะต้องมาทับผมเราให้ได้รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อเราเรียนทุกข์จบแล้วแม้ทุกข์จะมีในขันธ์แต่ใจก็จะรู้ตามหลักความจริงของทุกข์จะไม่ทำการเกี่ยวข้องหรือแบกหามทุกข์นั้นถึงกับต้องมาซึมซาบให้ใจเดือดร้อนไปตามทุกข์ก็เห็นชัดว่าเป็นทุกข์ใจก็เห็นชัดว่าเป็นใจนี่คือผู้เรียนเรื่องของทุกข์เรียนเรื่องของโลกสิ่งใดที่ทำการเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตใจนั้นให้ชื่อนามให้ชื่อให้นามว่าโลกปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อแก้ไขทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในตนนี้ท่านเรียกว่าธรรมเราเรียนวิชาเพื่อแก้ทุกข์ภายในใจจึงเป็นเหมือนกับเราเรียนธรรมเพื่อแก้โลกภายในใจของเราดวงเดียวกันผู้พ้นจากทุกข์ภายในใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาชื่อว่าเป็นผู้พ้นจากโลกถึงธรรมแดนเกษมนี่เราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าเราไม่มองข้ามสัจธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์นี้แล้วไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะการคาดคะเนหรือเดาเอาเฉยเราต้องเรียนเรื่องของเราให้จบเรื่องของเรามีเท่าไหร่เรียนให้รู้ด้วยปัญญาอย่าให้มีข้อข้องใจสงสัยอยู่อันใดที่เป็นข้อข้องใจสงสัยอันนั้นให้ชื่อว่าโลกสิ่งที่สามารถตัดขาดตัดความสงสัยหรือข้อข้องใจนั้นขาดลงไปเป็นลำดับๆ นั้นเรียกว่าธรรมโปรดจำให้ดีนำไปปฏิบัติต่อตนเองความทุกข์ในอัตภาพนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่เราไม่สามารถจะปลูกบ้านปลูกเรือนมันทุกที่เกิดขึ้นภายในเรานับแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ตลอดวันตายได้จะมีมากเท่าไหร่ก็เพียงผ่านไปผ่านไปและยังดีที่เราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาทั้งก็ได้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่อย่ามองข้ามดีหรือชั่วบุญหรือบาปซึ่งแสดงตัวอยู่กับใจของเราอันเป็นตัวประธานของโลกและธรรมนี่เป็นหลักสำคัญจงเรียนกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่เราไม่ส่งไปฟังเรื่องนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นความจริงจะเป็นเรื่องทำเราให้เผลอจากหลักใครพูดยังไงก็เชื่อไปตามคำพูดของคนอื่นโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่ไม่ใช่พูดถือตามหลักธรรมะประโยคสำคัญที่เราบำเพ็ญก็คือความกลัวตายเราต้องพิจารณาถึงหลักความตายให้ถึงฐานของความตายอะไรตายจริงๆถ้าสีดินน้ำลงไปเวลาถ้าหลายลงไปจากความผสมกันแล้วนี้ส่วนไหนชิบหายส่วนไหนตายจริงหรือไม่ใจที่ครองร่างอยู่ณบัดนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นสลายตัวลงไปแล้วได้ตายชิบหายไปหรือไม่เราต้องดูเมื่อเห็นธาตุขันก็เป็นธาตุขันอย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดสูญหายและใจก็รู้ชัดว่าไม่เป็นของตายและสูญหายไปไหนเนี่ยเราจะกลัวตายกันที่ไหนการกลัวตายก็คือเรียนเรื่องความตายยังไม่จบสิ้นนั่นเองถ้าเรียนเรื่องความตายจนถึงหลักความจริงของความตายแล้วคำว่าตายก็ไม่ปรากฏเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรากฏขึ้นแล้วสลายตัวไปเท่านั้นแตกลงไปเป็นธาตุเดิมของตนอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจก็เป็นธาตุเดิมของตนอยู่เช่นนี้แต่อาศัยสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจจะเป็นส่วนดีหรือชั่วนั่นแหละเป็นสิ่งที่ชักจูงจิตไปให้
เป็นไปทางดีหรือชั่วดังที่เราเห็นกันเราไม่ต้องไปคาดคะเนเราไม่ต้องไปสงสัยเรื่องการเกิดการตายเรื่องตายเกิดหรือตายสูญไม่มีสิ่งใดสูญไปในโลกนี้ดินน้ำลมไฟก็ไม่ได้สูญไปถ้าหากว่าดินน้ำลมไฟก็สูญไปจริงจิตที่ครองร่างอยู่นี้สูญไปจริงอะไรที่มาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านอยู่ณเวลานี้สิ่งที่จะมาปรากฏตัวขึ้นมานี้ต้องปรากฏขึ้นมาจากของมีอยู่ทั้งนั้นของที่สูญสิ้นไปแล้วจะมาปรากฏตัวขึ้นไม่ได้เราก็ควรจะทราบว่าทุกสิ่งจะมาปรากฏตัวขึ้นมาต้องมาจากหลักเดิมซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันถ้าทุกสิ่งทุกอย่างสูญไปหมดแล้วจะไม่มีสิ่งใดปรากฏตัวคำว่าโลกก็ไม่มีสมมติจะมีมาจากที่ไหนพิจารณาให้ถึงหลักความตายอย่างจริงจังเราจะได้หายสงสัยในเรื่องความตายและจะมีความกล้าหาญต่อการบำเพ็ญตนให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เราเป็นมานานและถือกันมานานว่าเกิดไปตายถ้าใจได้บริสุทธิ์อย่างเต็มที่เพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นรากฐานสำคัญเป็นผู้ขุดค้นเชื่อเหล่านั้นให้หมดไปจากใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมาเกี่ยวข้องกับใจให้เป็นดีเป็นชั่วให้เป็นภพเป็นชาติเกิดตายจะไม่เป็นปัญหาอันใดกับใจดวงที่ใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีอิสระเสรีเต็มที่อยู่ที่ไหนก็จะมีความสบายไม่มีสิ่งใดมาเกาะเกี่ยวหรือมากดขี่บังคับดังที่เคยเป็นมานั่นท่านเรียกว่าใจถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงใจที่เรียนโลกและเรียนธรรมภายในตัวจบสิ้นอย่างจริงจังเรื่องการไปการมาการเกิดการตายของใจจะไม่มีเพราะใจเรียนรอบหมดแล้วสำรอกปอกออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่นี่เราจะเอาอะไรมาเทียบกับความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์นี้ไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่าและประเสริฐมากยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์ดวงนี้นี่เพราะอำนาจแห่งการปฏิบัติตามทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วใจจึงกลายเป็นใจอันเอกไม่มีสองกับอันใดอีกต่อไปความสุขก็เป็นเอกเพราะใจเป็นเอกปฏิปทาที่ดำเนินมาก็เป็นเอกนี่จึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนถึงธรรมขั้นเอกไม่ใช่แบบเอกมีในตาข้างเดียวดังที่เราเห็นกันตาข้างหนึ่งถูกอะไรทำลายบอดไปเสียยังเหลือข้างเดียวเขาก็เรียกว่าคนตาเอกเพราะมีในตาข้างเดียวแต่เราเรียนวิชาธรรมอยากให้เป็นคนเรียนธรรมะขั้นเอกโดยที่มีในตาข้างเดียวความรู้รอบครอบของปัญญาไม่เพียงพอแต่เข้าใจว่าตนรู้ตนฉลาดนี่จะกลายเป็นเรื่องธรรมะเอกมีในตาข้างเดียวไม่ใช่เอกอย่างพระพุทธเจ้าสอนไว้ปัญญาเมื่อรวมตัวลงไปแล้วก็เป็นปัญญาขั้นเอกเหมือนกันไม่ถึงเอกแล้วจะแก้ถึงสมมติอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้าถึงตัวแล้วจะเห็นตามความจริงทั้งนั้นใจจะหมดเครื่องเกาะเกี่ยวกังวลไม่มีสิ่งใดจะเกี่ยวข้องกันกับใจได้อีกต่อไปเพราะใจรู้สึกตัวอย่างเต็มที่และรอบครอบภายในตัวหายความสงสัยกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเคยถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะมาทราบว่าใจนี่แหละเป็นผู้ก่อข้าศึกขึ้นผูกมัดตนเองให้รับความเดือดร้อนแล้วก็มาแก้ไขที่ต้นเหตุนี้ให้สิ้นสุดไปด้วยอำนาจของปัญญาท่านเอกใจจึงกลายเป็นใจเอกขึ้นมานี่แหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขก็เป็นเอกอย่างนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนกับใจที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าวิมุตติก็คือใจดวงเอกนี้ธรรมมันเอกนี้
เรียกว่าพระนิพพานก็หมายถึงใจอันเอกธรรมเอกนี้ทรงความบริสุทธิ์ไว้อย่างเต็มที่มีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมะด้วยความไม่ท้อถอยหนักก็เอาเบาก็ทำไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาไม่ต้องหาทางออกโดยวิธีถูกมัดตนเองเพราะอำนาจของกิเลสเป็นเครื่องหลอกลวงไปว่าจะทำต้องทำว่าจะไปต้องไปเมื่อใคร่ควรเหตุผลรอบคอบว่าถูกต้องแล้วนักก็ต้องทำเบาก็ต้องทำเพราะงานซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วเฉพาะหน้าทางจะขรุขระหรือสะดวกก็ต้องไปเพราะทางผ่านไปที่นี่จะเว้นไปที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเป็นทางผิดทั้งนั้นนี่ข้อปฏิบัติจะยากหรือลำบากสอนไว้เพื่อเราแก้ทุกข์ทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นของยากยังไงทำแก้ทุกข์ถ้าหากว่าทำเป็นเครื่องสังสมทุกข์นั้นจะควรว่ายากควรว่าลำบากเพราะทำคุณแล้วให้โทษแก่ตนเองแต่นี้ไม่ใช่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อทุกข์เช่นเดียวกับพิษของยาที่รับเข้าไปแล้วแสดงอากัปกิริยาต่างๆแต่ก็ปรากฏคุณขึ้นมาทำโรคให้สงบหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งฤทธิ์ของยามีฤทธิ์ของธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันดูเฉยๆให้กิเลสตกพรวดพราดลงไปอย่างนี้ไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักบวชจะต้องมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมให้ลำบากลำบนอะไรใครอยู่ที่ไหนก็จะแบกหามตั้งแต่มรรคผลนิพพานอยู่ด้วยกันโลกนี้ก็ไม่เป็นของแปลกอะไรทั้งนั้นไม่มีคนสูงคนต่ำไม่มีคนโง่คนฉลาดไม่มีคนทุกคนจนแต่มีคนเป็นความเสมอภาคกันหมดเพราะไม่ต้องมีเหตุมีผลแต่ทุกสิ่งก็ปรากฏขึ้นมาเองอย่างนี่ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเต็มไปด้วยเหตุผลผู้มีหลักธรรมจึงเป็นควรเป็นผู้มีเหตุผลผู้มีเหตุผลนั่นแลจะทำจิตข้างนอกข้างนอกหรือข้างในไม่ว่างานทางโลกทางธรรมจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและสมบูรณ์ไม่บกพร่องหรือผิดพลาดไปนะการดำเนินหรือประคองตนเองให้เป็นไปเพื่อความราบในวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยธรรมะเป็นเข็มทิศทางเลยถ้าหากจะเอาตามความอยากของตนเองแล้วความอยากนี้ไม่มีอะไรจะสิ้นสุดน้ำมหาสมุทรจะลึกเท่าไรก็พอวัดกันได้กว้างเท่าไรพอวัดกันได้แต่น้ำกิเลสตัณหาอาสวะนี้น้ำความอยากความทะเยอทะยานไม่มีฝั่งไม่มีแดนหาอะไรมาวัดไม่ได้นี่เราจะปฏิบัติตามเขาได้อย่างไรตายทิ้งเปล่าถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามกระแสแห่งตัณหาซึ่งไม่มีขอบเขตนี้พาฉุดลากไปแล้วโดยไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นกลางกันไว้จะหาทางออกไม่ได้จมอยู่ในที่นี้ทุกชาติทุกภพเกิดมาชาติใดพบใดก็บ่นแต่ความทุกข์ความยากความลำบากโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าตนเป็นผู้คล้อยตามเขาโดยถ่ายเดียวไม่มีการหักห้ามกันเลยธรรมะเป็นการหักห้ามบรรเทาทุกข์หรือเป็นเครื่องแก้ทุกข์ออกได้ตามข้อปฏิบัติของผู้มีความสามารถเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนถึงความพ้นทุกข์ได้จริงฉะนั้นทุกท่านที่เป็นนักธรรมะด้วยกันทั้งคณะลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลอุตส่าห์สละมาทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาบำเพ็ญนี้ก็กรุณาได้นำไปพึ่งปฏิบัติใจตรองตนเองและขอขอบคุณอนุโมทนาในความอุตสาห์พยายามของท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหากว่าพระศาสนาจะได้อาศัยผู้มีความสนใจใคร่ต่อการบำเพ็ญตัวอย่างนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วโลกก็จะเจริญรุ่งเรืองธรรมะก็จะเจริญรุ่งเรืองโลกกับธรรมไม่เป็นข้าศึกต่อกันมีจะมีความสนิทสนมความไว้วางใจกันได้ทั่วโลกเพราะต่างคนก็มีธรรมะเป็นเครื่องมัดตวงตนเองเห็นใจตนเองและเห็นใจคนอื่นรู้ใจตนเองรู้ใจคนอื่นแล้วก็เป็นที่เกรงอกเกรงใจรู้ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้โลกก็กลายเป็นโลกที่ร่มเย็นไปหมดฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้า
พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและปฏิบัติได้โดยสะดวกจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ปริปุณังปริสุทธังพระมัจจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานมา

0: ปัสสะเทวะละสะลุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะระนิพุทังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสสมิงภะคะวะติพระมัจจริยังจรามะอิกุณังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

ติปฏิสังฆายโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุ

0: ังกริสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะลายานาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavato

เรื่องธรรมก็เข้าไปสัมผัสที่ใจแต่เมื่อรับทราบจากความสัมผัสของธรรมอยู่เสมอก็สงบสัมผัสที่มีภูมิสมาธิอยู่แล้วพอกำหนดนี้จิตมันก็หยุดแล้วกระแสธรรมก็ผ่านเข้าไปจิตนี้ก็คล้อยตามธรรมมันก็สงบลงไปขั้นที่3คือจิตที่อยู่ในขั้นปัญญาพอท่านแสดงธรรมขั้นนี้จิตไม่หยุดแต่ไม่ได้ไปที่อื่นหากไปตามระยะตามจังหวะของธรรมที่ท่านแสดงลึกซึ้งอย่างละเอียดจิตจะขยับตามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่ยึดเอาทางปัญญาเป็นอย่างนั้นยิ่งปัญญาสูงละเอียดเท่าไรธรรมะก็สูงเท่าไรก็ยิ่งตามกันได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยทั้ง3 4ขั้นของจิตนี้กับธรรมที่ท่านแสดงนั้นเหมาะสมกันเป็นระยะและเป็นความเพลินไปในการฟังเช่นเดียวกันแต่เพลินตามขั้นของผลของธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ฟังธรรมจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามความสูงต่ำของตนเช่นผู้ต่ำก็ค่อยขยับขึ้นไปผู้สูงก็พอผ่านก็ผ่านไปได้ทางที่ท่านพูดว่าท่านบรรลุธรรมในขณะฟังเทศน์เป็นอย่างนั้นนี่เรากำลังเริ่มฝึกหัดเริ่มอ่านเริ่มเขียนอ่านตัวเองเขียนตัวเองวันหนึ่งเราอยู่กับหน้าที่การงานงานของเราที่ทำนั้นมีทั้งงานภายในคือความคิดอ่านต่างๆทั้งวาจาที่จะต้องพูดออกไปเกี่ยวกับความคิดที่ระบายออกมาทั้งกายที่เราจะพึงกระทำตามจิตที่วงการออกมาเราอ่านเราตรองไปตามอันไหนที่ไม่ดีเช่นเดียวกับเราเขียนหนังสือเขียนตัวไหนไม่ดีเขียนแล้วลบใหม่เขียนใหม่แล้วลบเขียนแล้วอ่านดูอ่านแล้วลบเขียนจนทำนิชำนาญอ่านจนทำนิชำนาญจนเกิดความเข้าใจความเข้าใจก็ชินการเขียนก็ชินการอ่านก็ชินเมื่อชินแล้วย่อมไม่ผิดพลาดการเขียนก็ไม่ผิดการอ่านก็ไม่ผิดเพราะความจำตำนานมีการพยายามฝึกหัดอ่านตัวเองเขียนตัวเองแก้ไขดัดแปลงตนเองในหน้าที่การงานก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะคำว่างานนี้เฉพาะอย่างยิ่งงานของฆราวาสนั้นกว้างขวางมากยิ่งกว่างานของพระงานที่กว้างขวางอาจจะเป็นงานที่ผู้ไม่ใช่ควรในงานของตนนั้นจะมีผิดพลาดมากหรือไม่น้อยคำว่าผิดพลาดนั้นไม่ว่าอะไรไม่ใช่เป็นของดีแต่เราเดินไปเฉยๆเนี่ยเราเหยียบผิดพลาดไปนะทำให้ลื่นแล้วหกล้มไปได้การผิดพลาดในการงานของเราก็เหมือนกันจึงต้องไม่สำเนียกศึกษาในหน้าที่การงานของตนงานฆราวาสมีหลายประเภทงานจริงก็มีงานที่ปลอมเข้าไปแสงๆอยู่ในงานจริงก็มีคำว่าปลอมนั้นก็ไม่ใช่ของดีเหมือนกันเช่นธนบัตรปลอมเนี่ยแม้จะเหมือนธนบัตรจริงทุกอย่างก็คือธนบัตรปลอมอยู่นั่นแหละงานของเราก็เหมือนงานหนึ่งเราทำจริงทำจังแต่มันแอบแฝงแสงก็เรียกความเสียหายแก่ตนด้วยเสียหายแก่คนอื่นด้วยก็ไม่ดีตนเข้าใจว่าเป็นรายได้แต่เป็นความเสียหายแก่คนอื่นเป็นความเสียหายแก่โลกอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นงานที่ควรจะทำงานบางอย่างเป็นความสนุกสนานรื่นเริงสำหรับตนแต่เป็นงานที่ทำความเสียหายแก่ตนอย่างลึกลับ
และเป็นงานที่เสียหายแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานอื่นก็มีงานเช่นนี้คืองานอะไรเราก็พอจะทราบได้เป็นการดื่มสุรามีไรจนเลยขอบเขตเป็นเหตุให้เสียทั้งจิตใจและสติปัญญาทรัพย์สมบัติมีการพนันอย่างนี้เหมือนกันเราเพลินเวลาเราทำลงไปเราเพลินในการทำแต่ความเพลินนั้นไม่ทราบว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อไหร่คำว่างานก็ปริมาพิจารณาตามนั้นนี่ย้อนเข้ามาอีกงานฝึกหัดเรานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นเราปกติเราเมื่อคดีแบบถ้าบับเป็นเครื่องดำเนินของตนเองคือตามธรรมดาของคนเมืองดีทั่วไปโดยมากต้องมีแบบฉบับเป็นเครื่องดำเนินมีกฎมีกติกาอยู่ภายในใจแม้จะไม่เขียนไว้ไม่ได้เขียนเอาไว้ตามกระดาษที่ตามหนังสืออะไรก็ตามจะมีกฎมีกติกามีสัญญาเครื่องวัดเครื่องตวงตัวเองให้ทราบเป็นการเตือนตนอยู่เสมอคนเรานั้นชอบเตือนคนอื่นไม่เตือนตัวเองก็ต้องเตือน

ตัวเองคนอื่นไม่บังคับตนเองก็ต้องบังคับตนเองเสมอจึงจะเป็นไปในขอบเขตไม่เช่นนั้นก็จะเลยขอบเขตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นคนไม่มีขอบเขตไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไปได้เพราะอย่างยิ่งการพยายามฝึกหัดตนเองให้อยู่ในขอบเขตมีสำคัญมากวันหนึ่งๆเราควรอ่านตัวเองเสมอว่าวันนี้ได้มีความผิดพลาดไปในทางใดบ้างมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวของเราอย่างไรบ้างหรือมีความเจ็บช้ำจิตใจแก่คนผู้เกี่ยวข้องเฉพาะอย่างนี้คือครอบครัวหรือไม่หรือคนอื่นใดบ้างที่การกระทำของเรานี้เป็นการกระทบกระเทือนแก่คนเหล่านั้นนี่เราต้องคิดเสมอแม้คนอื่นไม่ทราบไม่เห็นก็ตามแต่การกระทำนั้นเป็นการกระเทือนตนเองหรือไม่การกระเทือนตนเองก็คือทำความเสียหายสำหรับตนนี่เราก็ควรคิดนี่ท่านเรียกว่าหัดคิดหัดอ่านอ่านตัวเองคิดตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองไปโดยลำดับศาสนาเป็นของละเอียดเป็นธรรมที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีในภูมิของสัตว์ศาสนาท่านวางไว้สำหรับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถที่จะไตร่ตรองหรือปฏิบัติตามหลักศาสนาจนปรากฏผลขึ้นมาแก่ตนได้ไม่เหมือนสัตว์สัตว์ไม่มีอะไรเป็นข้อบัญญัติกฎเกณฑ์ให้เขาดำเนินตามนอกจากฝึกงานให้เขาเท่านั้นงานก็งานตามประเภทของสัตว์ที่สามารถจะทำได้ไม่เลยขอบเขตของเขาไปแต่มนุษย์เรามีความเฉลียวฉลาดจึงสามารถรับศาสนธรรมคำสั่งสอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงต้องมาตรัสรู้และเป็นศาสดาของโลกมนุษย์เราแม้จะว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามประการก่อนอื่นก็ต้องเป็นศาสดาของโลกมนุษย์เรานี้ก่อนศาสนาจึงมาติดถ้าติดอยู่กับมนุษย์เราเราเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งก็ควรให้มีศาสนามีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลประจำตนคือมีอัตมีธรรมมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับตนเองในทางที่ถูกพยายามปฏิบัติตนในวันหนึ่งหนึ่งการฝึกตนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากฝึกก็ยากผลก็ดีมีความราบรื่นดีงามโดยสม่ำเสมอเพราะการฝึกตนเป็นเราไม่เคยสนใจกับวัดวาอาวาสไม่เคยสนใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่เคยฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาให้เป็นไปในขอบเขตแห่งอัตแห่งธรรมเลยแล้วก็พยายามไปทุกวันทุกวันการพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอนั้นก็เป็นการฝึกหัดตนภายในตัวเช่นเดียวกับเราฝึกหัดอ่านหนังสือเขียนหนังสือความจำก็ชำนาญความเขียนก็ชำนาญการอ่านก็ชำนาญต่างกันมีการฝึกหัดตนในทางศาสนาเพื่อเป็นคนมีสมบัติผู้ดีเป็นประจำภายในจิตในนิสัยเราต้องอาศัยการฝึกฝนการอบรมอยู่เสมอเช่นเดียวกันนั้นทำไมจึงต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องฝึกมีเป็นคำตอบในคำถามว่าทำไมจึงต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เรื่องสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเราไม่ฝึกเลยปล่อยตามอำเภอใจของสัตว์ก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เราต้องฝึกให้เขาทำหน้าที่ตามกำลังของเขาแล้วก็เกิดประโยชน์เป็นสุนัขเราพยายามฝึกหัดให้เขารักษาบ้านรักษาสิ่งของเพื่อให้ภาคนั้นหยิบนี้มาให้เราพยายามฝึกหลายหนหลายครั้งเขาก็ทำได้ฝึกหัดให้รักษาบ้านก็ได้ให้รักษาสิ่งของก็ได้ให้รักษาเจ้าของก็ได้และพยายามฝึกได้ตามขั้นของเขาให้เราวันหนึ่งๆเราเคยได้นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆหรือไม่ถ้าเราไม่เคยนึกเลยก็เทียบกับว่าสัตว์เป็นแต่เพียงเลี้ยงดูไว้ในบ้านเท่านั้นด้วยความรักเฉยๆหรือด้วยความสงสารเท่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์ยิ่งกว่านั้นไป
เราต้องฝึกสัตว์เหล่านั้นให้ได้ประโยชน์ตามควรของเขาเราได้รับประโยชน์จากเขามีการฝึกเราถ้าเราพยายามฝึกวันละเล็กละน้อยไปก็เกิดประโยชน์แก่เราจนเกิดความเคยชินเป็นเราฝึกหัดภาวนาเราไม่เคยภาวนาเลยคำว่าภาวนานั้นคืออย่างไรนี่เราก็ต้องศึกษาให้ทราบในเบื้องต้นนี้ก่อนหรือคำว่าไม่เคยฝึกตนเลยคำว่าฝึกตนคือฝึกอย่างไรอีกก็เหมือนกันกับเราฝึกงานอื่นๆนั่นเองงานใดๆที่แรกเรายังไม่เคยทำเราต้องไปฝึกเสียก่อนท่านที่เรียกว่าฝึกงานคำว่าฝึกงานท่านทั้งหลายก็เข้าใจได้ดีฝึกจนเป็นงานเมื่อเราฝึกจนเป็นการทำงานแล้วงานที่เราได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วย่อมทำนี้ทำนานไม่ผิดพลาดนี่การฝึกตนก็เหมือนกันพยายามฝึกตนให้อยู่ในขอบเขตการไปการมาการรับการจ่ายหรือการแสวงหาการเมื่อได้มาแล้วการจับการจ่ายการเก็บรักษาเราจะควรเก็บรักษาอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะพอควรกับฐานะของเราและรายได้ของเราจะไม่ขาดเขินไม่บกพร่องในการต่อไปเราก็ต้องพิจารณาแล้วเก็บแล้วจับจ่ายไปเท่าที่เห็นว่าควรนี่คือว่าเป็นการฝึกเช่นเดียวกันฝึกงานจนได้จนเป็นงานแล้วได้เงินมาที่ได้เงินมาแล้วไม่ฝึกในวิธีเก็บรักษาไม่ฝึกในวิธีจับจ่ายก็กลายเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายไปเมื่อเราฝึกทั้งงานจนผลงานปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเงินแล้วเราก็ฝึกวิธีเก็บรักษาอีกฝึกวิธีจับจ่ายควรเก็บรักษาไว้ประมาณเท่าไหร่ในเงินจำนวนนั้นหรือสมบัตินั้นนั้นมีจำนวนเท่านั้นเราจะควรจับจ่ายใช้สอยไปประมาณเท่าไหร่ควรเก็บไว้เท่าไหร่แล้วการจับจ่ายนั้นเราควรจับจ่ายด้วยเหตุใดบ้างมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรเราจึงจะจับจ่ายไปหรือจะต้องจับจ่ายไปหมดเพราะเงินนั้นเป็นสมบัติของเราเราจะช้าให้หมดทุกสตางค์ก็ได้เงินอยู่ในอำนาจของเราทราบอำนาจของเราเราเป็นผู้หามาแต่ความจนก็คือเรานั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องฝึกให้รู้วิธีให้รู้เรื่องงานด้วยให้รู้การงานด้วยให้รู้ผลของงานที่ได้มาแล้วเก็บรักษาและจับจ่ายใช้สอยกันมากน้อยเพียงไรด้วยความจำเป็นด้วยผู้ที่มีการฝึกตนอยู่เสมอทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและมั่นปลายเสมอคือว่าเป็นผู้มีความรอบคอบงานก็เป็นเก็บเงินก็อยู่จับจ่ายใช้สอยเงินก็เป็นอีกไม่สุรุ่ยสุร่ายสมบัติเงินทองมีจำนวนมากน้อยไม่เป็นเครื่องทำลายนิสัยของตนให้เป็นคนมีนิสัยที่เสียบัตรงานก็ได้ตนก็ไม่เสียเรียกว่าฝึกเป็นแล้วเป็นอย่างนั้นจากนั้นอีกเราจะฝึกในส่วนอื่นอันนี้ยกขึ้นมาเป็นเอกเทศจะฝึกตนให้เป็นพลเมืองดีให้เป็นที่เย็นใจแก่ตนและครอบครัวเราจะฝึกยังไงทั้งสามีและภรรยาจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรในครอบครัวนั้นๆที่จะให้เหมาะสมให้เป็นความร่มเย็นเราก็ต้องฝึกต่างคนต่างฝึกตามหน้าที่ของตนเมื่อต่างคนได้รับการฝึกการอบรมจากตัวเองด้วยการรบการเขียนอยู่เสมอจนมีความชำนิชำนาญแล้วนั้นใครอยู่ที่ไหนเขียนก็เป็นถ้อยเป็นคำเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกใช้งานใช้การได้ด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายจะไปทำหน้าที่การงานอันใดก็ตามอยู่ในบ้านนอกบ้านใครก็ตามนอกสังคมในสังคมนอกบ้านในบ้านที่ใกล้ที่ไกลที่รับหูรับตาใครที่ไหนก็เป็นคนคงเส้นคงวาไม่เคลื่อนคลาดไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทะเลทลายไม่เหลวไหลเพราะเราฝึกงานของเราเป็นแล้วตัวของเรานี่เหมือนโรงงานอันหนึ่งที่เราจะต้องฝึกให้ทำนิทำนานทั้งการครองชีพทั้งการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความได้ความเสียเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานเราภายในตัวเนื่องจากเราอ่าน
เราไตร่ตรองเราสังเกตตัวเองเราพยายามแก้ไขตัวเองอยู่เสมอมีวิธีฝึกงานให้ถือเราว่าเป็นโรงงานเป็นทีนี้ฝึกการให้ทานก็พยายามให้ทานเสมอจะให้ขาดคนมีนิสัยในทานเป็นคนกว้างขวางเรียกว่าอัธยาศัยก็กว้างขวางไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวตัดความมัธยะความเห็นแก่ตัวความโลภโลเลได้เป็นลำดับลำดับมีอำนาจของทานนี้จึงสามารถเข้าถึงจิตใจประชาชนคนอื่นได้เพราะใจที่มีทานย่อมเป็นไปด้วยความกว้างขวางเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นหลักสำคัญคนมีทานไปที่ไหนจึงไม่เป็นที่รังเกียจของใครทั้งนั้นนอกจากนั้นแล้วขณะได้จนกระทั่งสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจทั้งตนสิ่งที่หวงแหนภายในจิตใจนั้นคือเป็นสิ่งลึกลับท่านเรียกว่ากิเลสอาสวะต่างๆที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจทั้งดานอำนาจของทานการเสียสละนี้สละเข้าไปตั้งแต่ขั้นหยาบจนเข้าถึงขั้นละเอียดสูงสุดสละไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เพราะอำนาจความเสียสละในกายเป็นคนหมดความเห็นแก่ตัวคือความฝึกพยายามรักษาศีลคำว่ารักษาศีลไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาพระแล้วอาราธนาเรื่องศีลเรื่องธรรมขึ้นอย่างนั้นอย่างมะยังทันเตติอะไรนะสหะอันนั้นเป็นพิธีการอันหนึ่งแต่หลักของศีลของธรรมอันแท้จริงนั้นมีอยู่กับทุกคนใครรักษาอยู่ที่ไหนก็เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นที่นั่นไม่ได้เลือกการสถานที่เรารักษากายของเราที่จะเป็นความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นในทางการรักษาเสียวาจาเราพูดออกไปแล้วไร้สาระและเกิดโทษแก่ผู้อื่นเราก็พยายามรักษาไว้อย่าให้ระบายออกมาของไม่ดีเก็บรักษาไว้ภายในก็ดีเช่นอย่างของไม่ดีทั้งหลายที่เราเดินผ่านไปเราเห็นเราปัดกวาดไปเสียหรือไม่งั้นเราหลีกเล่นไปเสียเราอย่าไปเหยียบย่ำไปตำหนิมันเช่นเดียวอย่างมูลแห้งมูลสดที่เราเดินผ่านมาตามถนนทางเราไปเห็นหน้าเราก็ไปตำหนิถ้ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เราเดินหลีกหนีไปเสียมันก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปได้เรื่องความไม่ดีทั้งหลายเราพยายามหลีกเล่นไปเสียพยายามสร้างแต่ความดีไว้ภายในกายวาจาใจของตนก็เป็นคนมีสิริมงคลอุดมคติประจำตนเสมอคำว่าศีลเป็นอย่างนั้นศีลท่านยกไว้เป็นข้อๆทานาอาทินากาเมมุสาสุราเป็นว่า5ข้อแล้วเมื่อเราพิจารณาดูศีลจริงๆค้นหาศีลจริงๆนั้นจะมาอยู่ที่ไหนนอกจากตัวของเราเพราะพูดทำความเสียหายก็คือตัวของเราเองกายของเราวาจาของเราใจของเราเป็นผู้ก่อความเสียหายขึ้นมาการรักษาเรารักษาที่เราก็เป็นศีลขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาทานาการฆ่าการทำลายหรือการเบียดเบียนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของดีของนั้นเขามาฆ่าเราก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเขามาเบียดเบียนเราต้องเจ็บใจนี่เราไปทำลายเขาไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาก็ต้องเสียหายและเจ็บใจไม่พึงปรารถนาด้วยกันสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องปกครองตนและปกครองจิตใจซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดความร้าวรานขึ้นมาไม่เกิดความบอบช้ำไม่เกิดความช้ำใจไม่เกิดความอาฆาตบาดหมางซึ่งกันและกันเพราะเหตุแห่งศีลข้อนี้เป็นตัวทำให้กำเริบแห่งจิตใจสัตว์และบุคคลทั้งหลายอาทินาการโศกการละไม่ใช่ของดีเป็นลัทธิของสัตว์ไม่ใช่ลัทธิของมนุษย์ผู้รู้บุญรู้บาปเราพยายามรักษาสมบัติของเราชั้นในเรารักสมบัติของเราชั้นใดพยายามรักษาชั้นใดเขาก็รักของเขารักษาของเขาชั้นนั้นสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเท่ากันนี่ก็คือการรักษาน้ำใจกัน
เมื่อต่างคนต่างรักษาท้องตนต่างเห็นว่าของท่านของเรามีคุณภาพคุณสมบัติเสมอกันต่างรักต่างสงวนด้วยกันแล้วไม่แต่ต้องทำลายของกันและกันโลกก็เป็นสุขโลกก็ยืนเนี่ยศีลทั้ง5ข้อนี้เป็นเครื่องปกครองโลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันถ้าได้ขาดอันนี้ไปเสียไม่ว่าใครจะเป็นผู้ขาดก็ตามเขาเรียกคนนั้นเป็นคนชั่วไม่ใช่เป็นคนดีถึงแม้ไปฆ่าคนก็ตามไปฆ่าสัตว์ก็ต้องเห็นว่าเรานี่เป็นคนชั่วเห็นว่าเรานี่เป็นยักษ์คนหนึ่งตัวหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องว่าคนหนึ่งเป็นยักษ์ตัวหนึ่งดีๆสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพยายามรักษาให้มีอยู่ในตัวของเราโดยไม่ต้องไปรักษาไปสมาทานกับพระก็ได้การสมาทานกับพระนั้นเราถือท่านเป็นองค์ข้าพยานของเราเราได้รับปากรับธรรมเป็นกับปิยบันสัญญากับท่านแล้วแล้วว่าตามท่านเมื่อไปผิดพลาดลงไปนี้เป็นความเสียหายมากเราก็ละอายใจของเราเราไม่กล้าทำมีหมายความอย่างนั้นต่างหากความเป็นศีลนั้นเป็นอยู่ที่ความละเว้นไม่ได้เป็นอยู่ที่การสมาทานเฉยๆแล้วไม่ทำตามเพราะฉะนั้นศีลจึงมีอยู่กับการทั้งรวมระวังการไม่ทำกาลาจาให้กำเริบในสิ่งที่ไม่ควรนะเรียกว่าศีลวันนี้เทศที่วัดสุทธาวาสอธิบายไปถึงข้อที่3ให้เกี่ยวโยงกับเรื่องความสามัคคีเพราะศีล3ข้อนี้เป็นการทำลายความสามัคคีความทรงคืนของจิตใจความสนิทของใจให้แตกร้าวไม่เป็นของดีเลยแยกอธิบายเพียงเท่านั้นก็เลยแยกเกลือเปิดเพลินไปถึงไหนก็ไม่ทราบยังไม่ถึงข้อนิสาสุราไปเลยเพราะอธิบายตามเหตุผลมีอธิบายถึงการฝึกอบรมตนพยายามหัดอ่านหัดเขียนตัวเองให้หัดอย่างนี้ตัวของเราทุกคนเมื่อได้รับการฝึกตนเตือนตนและพยายามแก้ไขดัดแปลงตามสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ควรจะต้องดัดแปลงแก้ไขเราพยายามดำเนินตามนั้นจิตใจของเราก็ชินต่อการระมัดระวังแล้วกายวาจาก็ไม่ทะนองย่อมเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอนี่เกิดขึ้นจากการรักษาการอบรมแล้วอบรมภาวนานี่พยายามฝึกหัดภาวนาคำว่าภาวนานั้นมีหลายประเภทภาวนาให้จิตใจสงบด้วยบทบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมดังนี้ก็เรียกว่าภาวนาคือเอาลมเป็นอารมณ์ของใจทำความรู้สึกไว้กับลมที่ผ่านเข้าออกเราจะตั้งลมที่ตรงไหนที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนในบรรดาที่ผ่านของลมเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วก็ทำความรู้สึกไว้กับลมโดยความมีสตินี่ก็เรียกว่าภาวนาเพื่อความสงบของใจภาวนาอีกประเภทหนึ่งได้แก่ปัญญาคิดอ่านใจตรองไม่ว่าเรื่องจะสัมผัสมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดีชั่วประการใดพิจารณาเหตุผลใคร่ควรในสิ่งเหล่านั้นจนได้รับประโยชน์ขึ้นมาจากสิ่งที่กำลังสัมผัสทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าภาวนาแม้แต่จริตนิสัยของท่านผู้ใดที่จะชอบในการฝึกฝนอบรมเพื่อผลประโยชน์แก่ตนการทำเหล่านี้ทำเพื่อเราทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อพระธรรมไม่ได้ทำเพื่อพระสงฆ์องค์ใดเพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำทั้งหมดนั้นเราเป็นผู้ก่อเหตุแห่งความดีทั้งหลายผลจะพึงเป็นของเราโดยเฉพาะไม่มีท่านผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนจากเราจึงควรพยายามทำกิจที่ควรทำอันจะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เสียทีที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านว่าจิตโถมนุษย์ปฏิลาโภมีหลักธรรมท่านว่าแบบนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดได้ยากท่านว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้รู้สึกว่ายากท่านว่าความเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากประเภทหนึ่งยากชนิดหนึ่งแต่ความฝึกหัด

จิตในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญเราพยายามฝึกหัดตนของเราอย่างนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกหัดภาวนาควรจะให้มีภายในจิตใจคนที่มีหลักจิตกับภาวนาย่อมเป็นคนผู้มีเหตุมีผลให้ควรอยู่เสมอทำอะไรก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยโกรธง่ายไม่ค่อยขิงเขียวง่ายไม่ค่อยวู่วามทำอะไรมีเหตุมีผลเป็นความสม่ำเสมอเพราะหลักภาวนาได้แต่หลักปัญญาไตร่ตรองหาเหตุผลดีทั่วแล้วดำเนินตามที่เห็นควรอันนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็เห็นจะเหนื่อยกันมากเพราะสมุกสมบันในงานมาสนานสองวันสามวันซ้อนๆจึงแสดงธรรมยอดๆอย่างนี้แล้วก็หยุดเสียวังแล้ว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอ

ายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เวลานี้มักจะ40 กว่า 30 กว่าจะน้อยมากกว่าไอ้40 กว่าแล้วมากกว่าเพื่อนแต่พอถึง50 กว่าคือระบายออกหาทำตั้งหลายไม่ได้มีตัวการอยู่ในเลือดเพิ่มไปต้องระมัดระวังนะอะไรอะไรต่างเข้ามากดีมากตกเพิ่มนะเงินเพิ่มมากก็เพิ่มเดี๋ยวนี้มนุษย์เรากำลังเพิ่มแล้วมนุษย์เฟ้อแล้วกับพระกำลังเฟ้ออยู่ดีนั่นทางนี้มันความจริงอยู่ตรงไหนเราพูดตามความจริงนี่ผมจะเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้พูดหาความจริงมาได้พูดลูกหน้าปากจมูกมันใช่ไม่ได้อย่างนั้นเรามักจะเอาของปลอมมาใช้ออกมาโชว์ของจริงยังไม่ค่อยจะออกหน้าร้านนั่นแหละอย่างที่ว่าคนดีมักจะออกหน้าร้านมาได้มีแต่คนชั่วเส้นผ่านท่านเนื้อโลกอธิษฐานได้จริงนะดังนั้นความจริงจึงเอาออกหน้าร้านซะก่อนให้ความปลอมอยู่หลังร้านถ้าความปลอมมันออกมาเป็นพันแล้วใช่ไหมล่ะมันจะทำให้เสียได้นี่เราพูดถึงสิ่งใดที่มันเยอะมากมันมักเปิดระหว่างนั้นแต่ถ้าคนดีของดีมากแล้วไม่เปิดมันขัดกันเช่นคำเนี่ยไม่มีเปิดเลยขอให้ดีเถอะแต่ถ้าทำเกี่ยวกับโลกเข้าแฝงโลกเข้าเสียงลอยคำนั้นก็เพ้อไปได้เพราะอันเสียงลอยนั่นแหละพาให้เพ้ออันปลอมนั่นแหละพาให้เพ้อไม่ใช่ของจริงเพ้อทำล้วนทำอย่างที่เจ้าจากแล้วนี่มีเพ้อดังพระอรหันต์ท่านผู้ทรงทำมีกี่หมื่นกี่แสนองค์ไม่เคยเพ้อของจริงจริงที่ว่าพระอย่างนั้นที่ว่าพระเพ้อเนี่ยเราพูดไปหมดเลยนะไม่ยกเว้นแม้แต่หลวงตาบัวก็ไม่ยกเว้นนะเพราะหลวงตาบัวก็เป็นพระองค์หนึ่งจะยกเว้นยังไงถ้าสมมติว่าวิเศษหลวงตาบัวก็คอยจะวิเศษด้วยเราเอาตรงนั้นเลยนะเราไม่ยกเว้นเราเพื่อจะแอบเอาวิเศษด้วยพระเพ้อเหรอถ้าไม่ถ้าไม่ดีก็เราก็ต้องเพ้อไปด้วยเลอะๆเพ้อๆทำมากเราพูดยกตัวอย่างในวัดนี้ถ้ามี50 กว่าขึ้นไปแล้วต้องเล่นยืดสบายมันมากแต่มากก็ขึ้นตั้งคืออาจเงยนายหาความคล่องตัวไม่ได้แล้วขึ้นมากนั้นส่วนมากก็มาจากที่ต่างๆได้รับการอบรมบ้างไม่อบรมบ้างหรือไม่อบรมไม่ได้อบรมก็มีเมื่อเรามาพอผสมกระเสริฐเข้าไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเส้นก้านไปหมดในวัดผู้ดีก็มองดูก็มองไม่เห็นนะนี่เป็นความเส้นก้านมันขวางวัดทั้งหมดนี่ทำให้เป็นอย่างนั้นน่ะมันต้องได้ระมัดระวังเขาก็ล่ำลือนี่แหละนี่เขาความระมัดระวังเนี่ยเล่าเขาล่ำลืออะไรล่ำลือว่าหลวงตาบัวดุไม่มีที่ไหนที่จะดุยิ่งกว่าดุให้ท่านในวัดนี้นะยังดุให้ประชาชนนี่คือขอร่ำรวยกันท่านที่ประตูอ่ะดุข้าในวันมากกว่านั้นหนักกว่านั้นระดุนะก็นี่แหละคือด้วยความระมัดระวังดุเพื่อดีไม่ใช่ดุเพื่อทำลายถูกตรงไหนก็ว่ากันหนักเบามากน้อยตามเหตุตามผลของความผิดว่ากันไปอย่างนี้เพื่อให้ดีไม่ว่าบ้างพระเนรก็ไม่ระวังความไม่ระวังก็เป็นความประมาททำให้พลาดได้ด้วยถึงพลาดก็พลาดมากขึ้นมากขึ้นเลยท่านไม่ได้เลยเร็วก็ได้การรู้ด่าว่าตามเสมอก็ได้หนุ่มระวังพอพูดถึงตอนนี้แล้วก็ทำให้เราระลึกเนี่ยที่เห็นคุณค่าจึงได้นำเอาคุณค่านั้นมาดำเนินมาปฏิบัติเช่นดุดาว่ากล่าวเหมือนเพื่อนนี่เราเคยเห็นคุณค่ามาจากที่เราได้รับความอบรมจากหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นถ้าพูดตามเรื่องของโลกนั้นดุจริงๆท่านดุจริง แต่ท่านดูแบบธรรมท่านดูแบบอาจารย์ดูแบบหลวงปู่มั่นไม่ใช่ดูแบบโลกนะท่านดูมีเหตุมีผลมีหลักธรรมแบบที่ไหนดูตรงไหนผู้ที่ถูกดูผิดตรงนั้นให้แก้ตรงนั้นให้แก้ตรงนั้นดูก็ดีเหตุที่เราไปพ่นหลวงตาวนดื้อไม่ใช่เล่นนะเราไม่ยอมรับว่าเราดีเราดื้อไปยินรับดูมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่เราเป็นเด็กเพราะตอนที่เราเป็นเด็กท่านมาอยู่ทางอำเภอบ้านถืออำเภอท่าบ่อพอเราโตขึ้นจนจะบวชท่านไปจากอำเภอบ้านถือเนี่ยบ้านข้ออำเภอถือไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยเสียงก็ร่ำดีอย่างนั้นแหละร่ำดีทำดีชีวิตหลักชีวิตคนของหลวงปู่มั่นจนท่านไปท่านไปอยู่เชียงใหม่ก็ร่ำดีมาเรื่อยๆเพราะพระที่ไปอยู่กับท่านไม่ใช่มีน้อยๆองค์มีมากองไหนมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าพูดเรื่องความดุนี้ไม่มีใครเกินท่านจันมั่นว่างั้นนะท่านจันมั่นดุจริงๆดุดีไม่ดีดุไล่หนีจากวัดด้วยก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สาธุชนของท่านก็เด่นว่าท่านอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาว่าอย่างนั้นเลยนะแล้วพูดที่ว่าไม่ท่านจันมั่นไม่ใช่พระธรรมดานี้ก็มีแต่ลูกศิษย์ของท่านเป็นส่วนมากเป็นพระที่ออกจากหัวอกท่านออกมาแล้วคุณง่ายนะท่านเป่าเอาธรรมะเป่าก็หม่อมให้หมดแล้วออกมาเราพูดชมเชยท่านคนที่อยู่ตรงนั้นแหละพูดจะรู้เรื่องหนักเบาได้ดีนี่ก็ลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นออกมาแต่ละองค์ละองค์มาจะเสริมที่จัดที่เป็นของท่านมาท่านจันมั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดานะแล้วไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระอะไรก็ต้องให้ทำให้ถามก็ต้องถามก็เป็นพระอริยะสิแล้วพระอริยะก็มีหลายขั้นถามฟรีเป็นขั้นท่านอยู่ในขั้นใดตามความแน่ใจของผู้ปฏิสาวรวมกับท่านถ้าจะมั่นอยู่ในอริยะขั้นใดเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยไม่เคยมีองค์ไหนว่าพูดมาอริยะขั้นต่ำนี่จะบอกอริยะขั้นสูงสุดคืออรหัตตบุคคลนั่นเป็นอริยะขั้นสูงสุดคือพระอริยะก็มีอยู่สี่พระโสดาพระสกิทาอนาคาอรหันต์อรหันต์4เด้อพระอริยะทั้งนั้นอริยะขั้นต่ำคือสูงไม่ประเดิมดับไปขั้นที่ขั้นสูงสุดได้แก่อรหันต์อรหันต์เวลาถามครูอาจารย์องค์ใดที่ออกมาจากท่านถ้าองค์ใดที่ออกมาจากหลวงปู่มั่นเราก็อยากจะพูดร้อยทั้งร้อยพูดถูกเดียวกันมันคนเราเมื่อได้ยินได้ฟังชัดเจนและซ้ำๆซักๆของเก่านั้นและแน่พูดไม่เคลื่อนไม่คลาดนั่นก็ลงความเชื่อได้เมื่อคนที่ไปพระที่อยู่กับท่านพระที่มาเล่าเรื่องของท่านนี่จะที่ไปอยู่กับท่านมาแล้วทั้งนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นอื่นทำให้จิตแน่วแน่ลงต่อความเชื่อมากมากครับจนกระทั่งถึงควรจะออกถึงท่านนี่แหละมันก็ยิ่งเล่นกับท่านเรื่อยนะเป็นหน้าน้องตะบัวที่ดีนะท่านพอไปเชียงใหม่ท่านหนีมาจากเชียงใหม่เนี่ยกรรมเรานี่มันก็แสบอยู่นะพอเราไปหาท่านเชียงใหม่ท่านก็มาที่ทางอุดรนี่เนี่ยมันต้องได้ตามมาทีหลังถ้ามาอุดรนี่ท่านก็ไปสกลนครเสียไม่ท่านนี่แหละนะวาสนาของคนเป็นนั่นเหมือนนะวาสนาของพระมันเป็นงั้นมันแบบนั้นมันถูกมันมาเจอแต่เราเนี่ยวาสนาแบบนี้นะมาเจอแบบถ้าเยอะคนอื่นใครจะไม่เสียใจคนอื่นต้องเสียใจนี่ตอนเรายังเสียใจนะมาแล้วทันท่านถูกเข้าไปสักคนเขาก่อนนักเตลิดกับน้องชายในท่าอยู่ที่รับขึ้นสว่างน้องชายนี่อันหนึ่งนะเป็นเหตุนี่ข้าวหนึ่งมาจากหลวงปู่มั่นนั่นแหละมาจากบ้านนามนนั่นเข้ามาอยู่ท่านอยู่วัดเดียวกันวัดตุ้มสว่างน้องชายแล้วเวลาถามท่านหลวงท่านมาจากบ้านนำมนมาจากหลวงปู่มั่นแต่ท่านมันเรียกว่าหลวงปู่เพราะแต่ก่อนท่านยังไม่แจกอะไรนักเรียกว่าท่านจันมั่นมาจากท่านจันมั่นพอว่ามาจากท่านมาจากท่านจันมั่นทั้งนั้นแหละมันเกิดความสนใจในท่านทีเลยนะท่านนั้นมันเล่าข้างหน้าเอาเลยนะเล่าข้างหน้าเนาะได้ทราบว่าท่านจันมั่นนี่ดุเก่งใช่ไหมเก่งจริงอย่างว่านั่นเลยนะองค์ดั้งโอ้แล้วท่านดูแบบไหนวะไม่ทราบว่าแบบไหนแหละแต่ว่าไปใครไปไม่ระวังไม่ได้นะเอาจริงโดนจริงเหรอหรือว่าท่านไล่จากวัดหนีจากวัดอะไรนั่นนะ
2: แล้วส่วนมากท่านไม่รักพระมากนะยังเข้าองค์สิบองค์เป็นอย่างมากแล้วใครไม่ดีจริงอยู่ท่านก็ได้ดูดีท่านไล่จากวัดดูนี่แหละตัวจุดนี้มันถึงใจเรานะถึงใจพระที่ดูเออองค์นี้นะองค์จะเป็นอาจารย์เราท่านฟังนี่ท่านอาจารย์มั่นนี่ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานแสนนานแล้วท่านทำไมใจท่านจะประดุพระบุคคลโดยหาเหตุหาผลไม่ได้มีเลยนะแล้วไล่ข้าวจากวัดก็เหมือนกันเนาะท่านไล่ไม่มีเหตุมีผลไล่ข้าวจากวัดเฉยเป็นไปไม่ได้แล้วท่านจะมั่นเป็นที่มีผู้มีที่เสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยด้วยเป็นที่คนเคารพนับถือมากเจอได้ท่านจะพูดถึงสี่ห้าไล่ถึงสี่ห้าเป็นไปไม่ได้นี่เราจะต้องไปหาท่านในเร็ววันนี้ว่ะแล้วอยู่จริงๆนะไม่นานเลยนะสี่ห้าวันเท่านั้นแหละจากข้าวนั่งไปไปนี่ไปสกลนครจะหาท่านจริงๆอ่ะตัวสำคัญไปมันจะโดนจริงเหรอแล้วไปหาอะไรก็โดนนั่นอยู่ว่าไงนี่เคยเล่าลูกศิษย์ฟังแล้วหัวเราะจะตายกันนะมันน่าหัวเราะนี่ไปก็พอไปถึงท่านมันมืดแล้วที่นี่นะสถานที่นั่นก็เป็นวัดป่ามันมืดแล้วเดินท่วมช่างท่วมช่างไปเฮ้ยมันวัดนี่มันกุฏิอยู่ทางไหนกุฏิท่านจำมั่นอยู่ไหนท่านลายอยู่ไหนมองหาไหนมันก็ไม่เห็นมันไปกลางคืนเหมือนมืดถ้าเดินทางช่างช่างไปเข้าไปกลางวัดเคยมองเห็นศาลาหลังหนึ่งเล็กๆนะมันใหญ่โตเท่าศาลาเท่ากุฏิเราเลยท่านไปจิตเจี๊ยบแล้วท่านกั้นห้องนี่ตรงนั้นพักบนนี่ท่านกั้นห้องพักนี้ข้างล่างเป็นเฉลียงข้างล่างนะกับสมบัติพระขันหันที่เวลาเราไปท่านเดินมังกรอยู่ข้างศาลาน่ะศาลาเล็กๆเห็นไหมเดินมังกรแล้วไม่เห็นกลางคืนแล้วก็เดินซ่อมเหมือนจะหลับตาไปนะไปท่านดูอยู่แล้วนี่พอไปถึงใกล้ๆแล้วใครมานี่ท่านว่างั้นนะเพราะว่าใครมานี่แล้วตอนนี้เดินนั่งปุ๊บเอาเลยยกมือเป็นกระผมว่าอันผมเนี่ยแต่คนหัวล้านก็มีว่างนี่นะน้องตอนนี้มันขบขันไหมอันผมเนี่ยแต่คนหัวล้านก็มีตรงที่มันไม่ตรงที่มันไม่ล้านฝั่งกระปุกนะท่านยังมีข้อสำคัญนะก็คือว่าตั้งแต่คนหัวล้านมันยังมีผมเนี่ยผมแล้วคนหัวล้านมันตรงที่ไม่ล้านตรงที่มันไม่ล้านของที่ท่านพูดนะคือก็องค์ที่ไม่ล้านมันมีผมใช่ไหมล่ะนี่แหละเพราะว่าเราก็พลิกคำใหม่เลยก็ผมคือพระมหาวัวก็ต้องได้อย่างนั้นสิผมเจ็บไหมล่ะถ้าเจ็บเลยแต่เราไม่เจ็บนะเรามันถึงใจนะผมต้องย้ำนี่ว่างั้นคือมันซึ้งมาตั้งแต่ตรงที่ว่าตั้งแต่คนหัวล้านมันตรงที่มันไม่ล้านนั่นอ่ะมันจำเข้าขัดตรงนั้นนะท่านพูดเน็ตลงไปถูกต้องอยู่นี่เราจะแก้คำใหม่ว่าก็ผมทำมหาบัวว่าต้องว่าอย่างนั้นที่นี่แล้วผมมันขำดีนั่นหาแล้วมันก็เจอแล้วใช่ไหมนี่รู้สึกว่าซึ้งขนาดนั้นเข้าไปถึงซึ้งแล้วคือว่าตั้งแต่คนที่ฟังแล้วว่าผมเนี่ยคือคำว่าผมมันเป็นสาธารณะมันไม่ใช่สาธารณะมันไม่ได้เจาะจงคำว่าผมใครก็ทั่วโลกได้ผมแต่นั้นท่านถึงบอกว่าตั้งแต่คนหัวล้านนั่นนี่โอ้มันขบขันดีและถูกต้องเลยพอเราพิจารณาใหม่ทราบว่าพระมหาบัวท่านก็ต้องว่าอย่างนั้นสินี่มันเจาะจงแล้วนี่ก็ทราบแล้วว่าคนนี้มันจะคนไหนชื่อว่าอย่างนี้นั่นแหละคนที่ว่ามีหาอะไรไปเฉลยแต่เราก็อยากครบครัวอาจารย์องค์เด็ดๆอย่างนั้นไปก็เด็ดจริงๆผมเลยทั้งนี่พาขึ้นไปไว้ท่านเกิดตะเคียงไอ้โต๊ะก็ตะเคียงแก้วความนะเท่านี้อ่ะมันเท่าแสนนั่นถึงแค่นี้ตะเคียงโบราณนะใช่มันนี่ลูกตะเคียนนั่นแหละตะเคียงท่านใช้นะพอได้ยินเสียงท่านขู่เราพระเดินโกงจะนั่งกับต่างองค์ก็ต่างหลังไหลมาพอได้ยินผมเราไปใส่ท่านเทศให้ฟังนะทำเลขทำเทศแรกของท่านเรายังไม่ได้ดูมันก็ทำแบบนี้นะมันเหมือนอัดเทศไว้พอรู้เรื่องรู้ราวรู้ชื่อของเราเรียบร้อยแล้วท่านก็ที่ท่านก็เริ่มจะเทศน์จะฟังเพราะภาพในวัดเริ่มมาแล้วนะหลังไหลเข้ามาแล้วได้ยินเสียงท่านดุเราลั่นดงไปน่ะลั่นป่าเลยถ้าอยู่เนี่ยเดินคนหนึ่งเนี่ยท่าก็มาตรงนั้นขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาท่านก็เริ่มพูดธรรมะละนี่เพราะท่านชาติแล้วเราจากถวายทำแล้วลูกศิษย์ของเรานี่ท่านมหาก็น้องมาเรียนมากพอต้องควรท่านขึ้นเป็นคนนะจนได้เป็นมหาเรียนจนได้เป็นมหาแต่ย่าว่าผมประมาทนะผมไม่พูดยากนะถึงว่างนี่นะแล้วก็คือ เวลานี้การเรียนขอให้ท่านยกบูชาไว้ซะก่อนนะที่ท่านเรียนมามากน้อยท่านจะด่วนนำมาสนใจในเวลานี้มันจะมาเป็นข้าศึกกันเป็นอารมณ์ต่อกันกับฝ่ายปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลานี้ให้ท่านเร่งทางด้านจิตใจให้ท่านให้หนักมากที่สุดยิ่งกว่าที่จะไปสนใจกับปริยัติที่เรียนมามากน้อยนั้นขนาดซึ่งสนใจมากลึกไปคิดมากไปเกี่ยวกับปริยัติมากเท่าไรจะไม่เกิดประโยชน์กับทางด้านปฏิบัตินอกจากจะมารบกวนกันให้จิตใจยุ่งวุ่นวุ่นวายเท่านั้นอย่างฉะนั้นจึงต้องให้เร่งจิตจะภาวนาลงจิตความสงบให้ได้ขนาดคือให้ภาวนาไปยุ่งกับปริยัติที่เรียนมาแล้วมากน้อยไม่ถึงหายไปไหนขนาดนี้นะเวลานี้ยังไม่ถึงประโยชน์ที่เรียนมามากน้อยให้สนใจทางปฏิบัติให้จิตสงบซะก่อนเมื่อจิตสงบมีกำลังแล้วถึงวาระที่จิตจะรื่นประสานกับปริยัติที่เรียนมามากน้อยนั้นเอาไว้ไม่อยู่ข้างล่างนี้นะถึงวาระนั้นแล้วจะวุ่นถึงกันเลยปริยัติกับปฏิบัติแยกกันไม่ได้นะข้างล่างแต่เวลานี้ยังไม่ถึงประโยชน์ให้บูชาไว้ซะก่อนให้สนใจทางด้านปฏิบัติเมื่อด้านปฏิบัติจนควรแล้วมันจะเป็นสู่เป็นทางให้วิ่งเข้าถึงปริยัติมันออกทางด้านปัญญาแล้วจะวิ่งถึงปริยัติเอามาเทียบเทียมเอามาครบสอบเอามายืนยันนะกับความจริงที่เราปรากฏขึ้นมานี่คือปริยัติข้อใดบทใดที่เป็นข้อยืนยันกับที่เรารู้เราเห็นในภาคปฏิบัตินี้แล้วจะวิ่งประสานแต่นี้ทันวันเอาไว้ไม่อยู่ถึงตอนปริยัติจะเกิดประโยชน์แล้วจะมาเอาไว้ไม่อยู่ทันหลังเลยแต่เวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นความกังวลเราเลยไม่ลืมนะแล้วเอาอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเราพูดกันอย่างนี้เราจะไปไกลนะมันจะเลยทวีปไปแล้วนะเราย้อนกลับมาใหม่นะมันจะเลยย้ายทวีปไปนี่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความดุความเด็ดนะหลวงปู่มั่นนี่ใครผู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาไปอยู่กับท่านนี้มากนี่น้อยเป็นไรนี่เหมือนผ้าพับไว้สิเพราะอะไรเพราะท่านเป็นนักกดนักเถื่อนหัวใจท่านหายใจเข้าหายใจออกมีแต่หลักธรรมหลักที่ไหนมีแต่กฎแต่เกณฑ์มีแต่ข้อบังคับเพื่อความเป็นคนดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตาท่านแทบไปถึงไหนสติปัญญาท่านกับอัตถธรรมเหตุผลต่างๆจะไปพร้อมกันกับเวลาตาเห็นพอสัมผัสทักเห็นนั่นความเคลื่อนไหวของผู้นั้นดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกหนูได้ยินถึงไหนคนนั้นพูดผิดถูกประการใดมีเหตุมีผลหรือไม่จะวุ่นถึงกันเลยเพราะจิตของท่านเป็นแล้วพูดง่ายๆแล้วว่าพระกายปิฎกรวมนั้นหมดมีกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อความงามจึงอยู่ในนั้นหมดเมื่อออกมาทางหูทางตานี่จึงประจับประสานไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละที่ให้ท่านได้ดุจด่าว่ากล่าวพวกบรรดาลูกศิษย์ทั้งลูกหาทั้งหลายคือไอ้เจ้าของมันก็เหมือนกับควายตัวหนึ่งที่มันกินหญ้าอยู่นะการหญ้าอยู่ตามพุ่มนามันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรควายแต่เจ้าของมันเห็นอย่างนี้มองเห็นควายควายจะเป็นอันตรายหรือมีคนจะมาขโมยควายไปฆ่าหรือมีควายจะมาไล่กัดไล่ชนควายหรือมีสัตว์ร้ายจะมาทำอันตรายควายเจ้าของมองดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยแต่ควายนั้นมันกัดหญ้าเฉยไม่รู้เรื่องนี่แหละคนที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ยังไม่มีความเฉลียวฉลาดก็เหมือนกับควายที่กัดหญ้าเลยมองเห็นภาพรู้ทันทีเพราะเจ้าของฉลาดยิ่งกว่านั้นครูบาอาจารย์ฉลาดยิ่งกว่าลูกศิษย์เพิ่งตกความรู้สึกได้และประการหนึ่งประการที่สองยกตัวอย่างเช่นนั่งมือเขาขึ้นต่อยกันบนเวทีก่อนที่จะต่อยก็ฝึกซ้อมก็อย่างเพียงใจนะฝึกซ้อมให้ลูกศิษย์ครูมวยนะฝึกซ้อมลูกศิษย์ไอ้ก็จนกระทั่งว่าสามโลกธาตุนี้ใครมาตกเวทีหมดสู้ลูกศิษย์เราไม่ได้ความคิดความคาดไว้นั่นนะแต่พอขึ้นไปแล้วลูกศิษย์เราตัวเก่งๆนั่นแหละมันขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยเขาต่อยนั่นทีนี้อาจารย์ที่ครูมวยที่มองขึ้นไปแล้วเป็นยังไงมันน่าจะปิดจะกว้างน่าจะเตะจะต่อยที่ตรงไหนมันไม่เตะไม่ต่อยไม่ปิดไม่กว้างต่อยมีแต่ปล่อยเข้าต่อยเอาแต่เอากระสอบนั่นตัวลูกคนนั้นเป็นประกายเป็นกระสอบมันก็ตะโกนที่มันโมโหเนี่ยไอ้หามันกระลงมาตายอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมันจะไปตายบนเวทีผู้สอนมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอาจารย์โมโหนี่ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ที่ดุด่าว่ากล่าวเทียบกับครูมวยโมโหนักมวยนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวนั่นน่ะเพราะครูมวยมีรวดลายเก่งคนนั้นเป็นไหนแต่เวลาสอนลูกศิษย์ก็เพียงกายเป็นที่แล้วขึ้นไปเป็นกระสอบก็ต่อยอันนี้เหมือนกันมองไปที่ไหนเห็นมันตะกระสอบกระสอบพระกระสอบเนรเคลื่อนไหวไปมามีแต่กระสอบเคลื่อนอยู่นี่เคลื่อนมันก็น่าโมโหที่ไม่เอาควายไทยมาวัดอยู่เลยจะไหนเป็นยังไงลงตะบัวดุไหมนี่นายนี่คือข้อเปรียบเทียบเนี่ย นั่นล่ะครูบาอาจารย์ผู้ไม่เฉลียวฉลาดแล้วจะสอนลูกศิษย์ให้ฉลาดได้ยังไงนะครูมวยไม่เฉลียวฉลาดสอนนักมวยให้ฉลาดได้ยังไงนั่นเราเทียบกันตรงนี้เลยธรรมดานักมวยกับครูมวยต้องมีความฉลาดแหลมคมต่างกันอยู่มากระหว่างลูกศิษย์อาจารย์ต้องมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมต่างกันอยู่มากเช่นนั้นเหมือนกันนี่ล่ะเศรษฐีท่านไปดูดาวว่ากล่าวพวกเราพวกเรารู้ภาษาศาสตร์และกัดหญ้าไปเรื่อยๆเลยท่านดุดาวว่ากล่าวนี่แหละคือครูอาจารย์ท่านดุอย่างน้องสูงมั่นท่านดุนี่พอไปถึงกันแล้วเราหมอบเลยนะทำไมถึงหมอบไม่รู้ผิดเลยดุตรงไหนดุมากดุน้อยนี่ผมรู้ท่านว่าตรงนั้นผิดมากเนี่ยเราไม่มีถูกเลยมีแต่จะผิดอย่างนั้นโอ้พอท่านดุแล้วโอ้ถูกแล้วถูกท่านแล้วเนี่ยพอท่านดุตรงไหนโอ้ใช่แล้วใช่แล้วนี่เราไม่เห็นท่านเห็นก่อนเห็นก่อนถึงนะคนละไปของนั้นไม่ได้ท่านผู้การมาฟังเทศหลวงตาบัววันนี้เอาพูดอย่างนี้ก็เป็นธรรมอยู่นะเราพูดเรื่องเป็นธรรมเอาพิจารณาเรื่องนี้แล้วเราจะระวังเรานั่นล่ะเราจะไปเคกาเส้นก้างกับแม่หนูนะเดี๋ยวแม่หนูข้างหลังมันต่อยออกมาที่ที่บอกนะจริงๆนะเอาจริงๆนะเดี๋ยวเราไปบอกนะนี่จะบอกท่านนะแม่หนูแหลมคมอยู่นะในกระพ่อยหนูอ่ะเนี่ยถ้าผู้หญิงไม่สนใจแต่กระพ่อยหนูแล้วแหลมคมมากนะผู้หญิงไม่ใช่เล่นนะเราอยากเข้าใจผู้หญิงโง่นะกับผัวกับสามีกับแฟนตัวเองนี่ฉลาดที่สุดเลยไปสู่ผู้หญิงนั่นแหละตาแหลมคมมากหูนั่นมากพากันเข้าใจนะพวกผู้หญิงไหนที่ไม่ฉลาดเราจะสอนนะความจริงมันฉลาดยิ่งกว่าเราอีกอะไรที่นี่นะให้พรให้พรพูดมากเหนื่อยแล้วพูดพอหางตาหางพอกันแล้วนะผู้การมาเยี่ยมนะยะถาวาลังอาหาปูราปริปูเรนทิสากรรมเอวะเมวะอิโตขินนังเตตังนังปะกัปปิทิฏฐิตังปัจจิตังเป็นครั้งทิฏฐิเมวะสมิทัตุสัพเพปูเรนทิสังกัปปาจานโทกนาระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตทังทุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีทายุโกภวะอภิวาทั้งนาสีริปนิจังนิท่าขจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนี่เรายกเป็นผู้พูดเฉยๆนะจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องความจริงนะพูดให้สนุกหอมปากหอมคออย่างท่านผู้การกับคุณนายนั่นนะแล้วพูดสนุกเฉยๆไม่มีเรื่องอะไรพูดสนุกแล้วก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เฉยนี่แหละแล้วพูดสนุกให้เป็นหอมปากหอมคอที่รู้กันเฉยนี่เพลินทั้งอัดทั้งทำเป็นลายตายเป็นไงอาจารย์ผู้การจะกลับมาตัดได้หรือนะนี่ไม่มีอะไรละพูดตั้งนั้นแต่จบละ

นะที่คณะกันหนึ่งมีหลายคณะเดี๋ยวเรียกมาคณะเดียวกันถ้าเร็วก็ไม่เป็นไรความปลอดภัยสำคัญหนังสือมาแจกท่านผู้ใดยังไม่รับก็กรุณารับไปได้เลยหนังสือนี่แจกฟรีให้ทานล้วนๆแจกทานด้วยมาเป็นประจำมาแล้วได้20กว่าปีนี่แจกจำนวนมากมายคนมามากเท่าไหร่ก็แจกมากแจกมากได้20กว่าปีแล้วที่แจกมาอย่างนี้เราเห็นจากจิตใจของประชาชนชาวพุทธเราเพราะเครื่องดำเนินชีวิตถ้าไม่มีธรรมแล้วจะดำเนินไปด้วยความถูกต้องสงบร่มเย็นไม่ได้จึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าเข็มทิศทางเดินแห่งชีวิตของชาวพุทธเราคือธรรมถ้าไม่มีธรรมเฉยอย่างเดียวก็ต่างคนต่างแหวกต่างว่ายต่างคนต่างดิ้นรนกวนกวายสุดท้ายคว้าน้ำเหลวไม่มีหลักมีเกณฑ์มีแต่ความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจเพราะความดิ้นดิ้นด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาภาคไปเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่มีธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับชาวพุทธเราการขัดข้องกับธรรมมากน้อยไม่ใช่ของดีการขัดแย้งกับธรรมมากน้อยมีแต่ความทุกข์โลกที่รับความทุกข์มากน้อยเป็นโลกที่ฝ่าฝืนธรรมทั้งเจตนาทั้งไม่เจตนาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะมีความทุกข์ร้อนติดตามกันมาตามส่วนแห่งกรรมของการกระทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นแนวทางแห่งชีวิตจิตใจของเราด้วยดีเพื่อความสงบสุขร่มเย็นในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาก็พูดกันรู้เรื่องรู้ราวยอมรับความจริงต่อกันเพราะความจริงคือธรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะฝืนความจริงไปก็เรียกว่าชวนกันทะเลาะแล้วนั่นไม่ใช่ของดีจึงกรุณาอย่าชวนกันทะเลาะด้วยการขัดแย้งต่อหลักความจริงคือธรรมธรรมอยู่ตรงไหนให้น้อมกายวาจาใจเข้าสู่ธรรมสามีพูดถูกต้องขอให้ยอมรับเพราะความถูกต้องนั้นไม่ใช่สามีคือความถูกต้องดีงามที่จะยังทั้งสามีภรรยาและครอบครัวให้สงบร่มเย็นเพราะธรรมที่ถูกต้องนั้นจึงจำเป็นต้องยอมรับกันภรรยาพูดถูกต้องสามีอย่าขัดอย่าแย้งอย่าถือความเป็นใหญ่อย่าเอาอำนาจสิ่งใดมาขัดมาขวางมาบีบบังคับความถูกต้องดีงามนั้นจะเป็นไปเพื่อความแตกร้าวซึ่งกันและกันธรรมเป็นของดีเลิศโลกมาแต่การไหนๆเป็นเครื่องนำชีวิตของสัตว์โลกมามากต่อมากทั้งชีวิตประจำวันทั้งชีวิตวิถีทางเดินของจิตที่จะไปสู่อารมณ์ต่างๆตลอดถึงไปสู่ภพชาตินั้นๆจะพ้นจากเรื่องหลักของธรรมนี้ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นความจำเป็นมากเป็นชีวิตจิตใจของชาวพุทธเรากรุณาอย่าได้ฝ่าฝืนหลักธรรมอันใดถูกต้องให้ยึดเด็กพูดออกมาก็ยอมรับถ้าเป็นความถูกต้องแล้วนั่นคือธรรมไม่ใช่เด็กผู้ใดพูดออกมาทำออกมาก็ตามเป็นกิริยาที่ถูกต้องดีงามกับธรรมแล้วนั่นคือธรรมไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้ให้ยึดเอาหลักธรรมนั้นเข้ามาเป็นเครื่องกล่ำสอนตนเองแล้วปฏิบัติตามทุกแง่ทุกมุมที่ทำบ่งบอกตรงไหนว่าถูกต้องแล้วก็ให้ทำตามนั้นถ้าทำบ่งบอกว่าสิ่งนั้นผิดอย่าทำก็อย่าได้ฝืนทำเมื่อฝืนทำลงไปก็เท่ากับการทำลายตนไปมากน้อยนั่นแหละแล้วความทุกข์ก็จะติดตามมาตามความฝ่าฝืนมากน้อยนั้นๆ หนังสือไปอ่านนี้ก็เพื่อจะเป็นแนวทางแห่งชีวิตจิตใจทั้งการดำเนินชีวิตหน้าที่การงานของเราอย่าให้ปลีกแว่จากหลักธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยขัดแย้งต่อสังคมใดๆทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนเป็นความราบรื่นดีงามสำหรับผู้ปฏิบัติตามด้วยกันไม่มีคำว่าขัดต่อการต่อสมัยธรรมะธรรมะคือคำว่าล้าสมัยอย่างนี้ไม่มีในหลักความจริงแห่งธรรมทั้งหลายนอกจากเรื่องของกิเลส
มันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาอย่าเวลาเทศขออย่าได้ถ่ายรูปนี่เคยพูดหลายครั้งหลายหนเป็นอันตรายต่อการเทศและการฟังผู้ฟังไม่สนิทใจผู้เทศก็เป็นไปไม่ได้นี่เคยเทศเสมอเคยพูดเสมอบางทีถึงกับลงธรรมาสไปเลยก็มีกำลังเร่งธรรมะที่จะให้ผู้ฟังเข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารโดยแท้ไม่ได้เทศเพื่อโลกามิสินจ้างรางวัลใดๆทั้งนั้นใครเข้ามาเกี่ยวข้องหลวงตาบัวมีอย่างเดียวคือหัวใจอย่างอื่นอย่าเอามาอวดหลวงตาบัวถ้าเป็นเรื่องของใจนั้นยอมรับทันทีเพราะโลกนี้อยู่ด้วยใจดีด้วยใจชั่วด้วยใจถ้าใจผิดเสียอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งใดทั้งโลกไม่มีความหมายเพราะใจหมดความหมายแล้วสิ่งนั้นจะมีคุณค่าได้อย่างไรหาคุณค่าไม่ได้นี่แหละการแสดงธรรมเวลากำลังเล่นธรรมะที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจด้วยความเน้นหนักโดยทางเจตนาเป็นความเมตตาสงสารถ่ายภาพเพิบขึ้นมาทีเดียวล้มเหลวไปหมดหายลงธรรมะไปเลยไม่พูดแม้คำเดียวก็ไม่ทราบจะเทศให้ใครฟังหมดความหมายไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นค่าสื่อของธรรมขอให้พากันจำเอาไว้เวลาเทศให้มีความสงบกายวาจาใจอย่ามีกิริยาอันใดที่เป็นค่าสื่อต่อธรรมซึ่งก็เป็นค่าสื่อต่อตนเองและส่วนรวมนั่นแหละวันนี้ได้แจกธรรมะให้พี่น้องทั้งหลายพูดย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะมีสิ่งมาก่อกวนให้แตกกระจายทำลายไปอีกตั้งขึ้นมาใหม่อีกได้แจกหนังสือเพื่อได้เอานำไปคิดไปอ่านไตรตรองธรรมะนั่นเป็นความถูกต้องดีงามสุดส่วนแล้วที่ไม่ถูกต้องดีงามก็คือพวกเราจึงต้องนำธรรมะนั้นเข้าเป็นแนวทางข้อปฏิบัติอยู่ในบ้านในเรือนหน้าที่การงานก็ให้เป็นไปเพื่อความสะอาดเพื่อความราบรื่นดีงามการอยู่การกินการใช้การสอยถ้ามีธรรมะแล้วไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไม่เย่อหยิ่งจองหองคนเราเนี่ยธรรมะทำให้คนสบายมากไม่ใช่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายให้คนนั้นคนนี้ตลอดสังคมทั่วประเทศเขตแดนมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมเลยหาความสุขไม่ได้สุดท้ายก็มีแต่กองทุกข์เต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนี่เพราะขาดเมื่อมีธรรมะแล้วการอยู่ก็อยู่ได้ง่ายไม่ต้องหรูหราฟู่ฟ้าอะไรมากนักซึ่งเกินความพอดีพอดีแล้วก็สร้างกองทุกข์ให้เจ้าของและผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งนั้นการกินก็เหมือนกันอะไรอาหารการบริโภคอะไรเป็นของมนุษย์ที่ควรรับทานกันแล้วนำมารับทานให้พอเหมาะพอดีไม่ได้รับทานแบบฟุ้งเฟ้อเหิมสำรับหนึ่งตั้งแสนสองแสนบาทอย่างนั้นนั้นมันทำแบบบ้ากินไม่รู้จักเป็นจักตายกินให้เขาได้ร่ำลือว่าคนนี้เขามั่งเขามีเงินมีทองเข้าของมากสำรับหนึ่งแสนแสนเป็นล้านล้านใครไปอัศจรรย์สำรับแบบบ้านั้นให้คิดอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วคิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เรื่องความพอดีพอดีมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่เราเลี้ยงดูมายังไงไม่ได้เลี้ยงดูมาสำรับละหรือโต๊ะละ400,000 500,000 50,000 60,000 เป็นล้านล้านอย่างนั้นอันนั้นมันเรื่องอุปโลกกันทำขึ้นให้ต่างคนต่างดิ้นต่างดีเป็นบ้าด้วยกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนี่แหละความไม่มีธรรมมันเลยเถิดอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาความมีธรรมแล้วไม่เลยครอบครัวหนึ่งเราจะดูกันแค่ไหนพอดีเรารับทานกันแค่ไหนเพียงไรวันหนึ่งจ่ายประมาณเท่าไรพอดีกับครอบครัวของเราไม่ฝืดเคืองนักไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักให้พอเหมาะพอดีทำอย่างไรนี่เราเคยทำอยู่แล้วทุกครอบครัวรู้จักความพอดีพอดีแล้วเราทำตามนั้นรับทานตามนั้นนี่คือความสบายการจับจ่ายใช้สอยสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดไม่จำเป็นเราก็รู้อยู่แล้วสิ่งที่จำเป็นก็คือนำมาเป็นประโยชน์ไม่นำมาสิ่งนั้นมาแล้วจะเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษแก่ตัวเองและเป็นโรคเรื้อรังทำคนให้เสียหายต่อไปสิ่งนั้นเรียกว่าดีเราจับจ่ายใช้สอยสิ่งนั้นหรือนำมาใช้นำมารับทานดีทั้งนั้นให้พอเหมาะพอดีอันใดที่เป็นความฟุ้งเฟ้อเห่อขนองสิ่งนั้นจะเป็นโรคเรื้อรังแฝงด้วยติดทั้งตัวของเรานิสัยสันดานเราด้วยแล้วยังจะติดไปถึงลูกถึงหลานหาความประมาณไม่ได้กลายเป็นลูกหลานที่พุ่งเฟ้อเห่อกระดองบ้านเมืองนี่เลยเหลวแหลกแหวกแนวไปหมดเพราะความไม่รู้จักประมาณไม่มีหลักมีเกณฑ์การจับจ่ายใช้สอยพอประมาณของก็ง่ายคนเราเนี่ย
การคบค้าสมาคมซึ่งกันและกันก็ไม่ได้คบค้าสมาคมแบบสุ่ม4สุ่ม5เห็นว่าเป็นมนุษย์แล้วคบไปเลยพาไปตกเหวตกบ่อก็ไม่คำนึงอย่างนี้ก็ไม่ถูกหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้สิ่งทุกอย่างก่อนที่จะทำลงไปในหลักธรรมท่านแสดงว่านิสัมมะกรณังเสียอยู่ให้ใคร่ครวญก่อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยเคลื่อนไหวและทำลงไปสิ่งนั้นจะไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดพลาดก็ไม่มากและไม่ผิดพลาดนี่ธรรมท่านสอนไว้อย่างนั้นเราอ่านอัตธรรมแล้วอย่าอ่านเฉยๆอ่านให้พินิจพิจารณาอ่านใจตรองอ่านธรรมะนั่นคืออ่านสอนตัวเราไม่ได้อ่านสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้อ่านเพื่อสอนสาวกอรหันต์ท่านไม่ได้อ่านเพื่อสอนผู้หนึ่งผู้ใดอย่าไปสนใจกับการอ่านเพื่อสอนคนนั้นคนนี้ให้สนใจกับการอ่านเพื่อสอนเจ้าของเองอ่านไปดูความเคลื่อนไหวของเจ้าของไปท่านห้ามทำอย่างนั้นเราทำหรือไม่ทำท่านให้ทำสิ่งนั้นว่าเป็นความดีความชอบเราได้ทำแล้วหรือยังให้ถามตัวเองความเคลื่อนไหวการอยู่การกินการหลับการนอนผิดถูกประการใดในธรรมท่านแสดงไว้เราเป็นยังไงเรามีปากมีท้องมีกิริยามารยาทมีท้องหรือมีชีวิตจิตใจเหมือนกันเราเคลื่อนไหวไปมาเลี้ยงดูตัวความเคลื่อนไหวของตัวเป็นอย่างไรบ้างถูกหรือผิดกับธรรมของ

พุทธเจ้าแล้วนำมาเข้ามาปรับปรุงตนเองนี่เรียกว่าอ่านธรรมะเพื่อสั่งสอนตนเองแล้วก็เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ผู้ อ่านนั่นแหละนี่เรียกว่าอ่านตัวเองเราอ่านเราไม่ได้เราก็นำเครื่องมือคือธรรมะเข้ามาสอดส่องมองดูความผิดพลาดของเราแล้วพยายามอ่านตัวเองไปเรื่อยๆวันนี้ก็อ่านเวลานี้ก็อ่านเดินไปไหนมาไหนคิดอ่านไตรตรองอยู่เสมอเหมือนกันกับเราทำงานของโลกซึ่งไม่มีเวลาเวลาวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับไม่มีเวลาหมุนติ้วเหมือนตังหันส่วนธรรมะที่จะแทรกในหัวใจไม่มีอย่างนี้ก็หาจุดหมายปลายทางมาได้กลายเป็นความล้มเหลวไปทั้งๆที่เราค้นขวาแทบเป็นแทบตายก็ไม่ได้สมหวังถ้ามีธรรมเข้าไปจับไปโดยลำดับลำดามีทั้งเบรกมีทั้งคันเร่งในรถคันหนึ่งควรที่จะเร่งหน้าที่การงานอันใดสงเห็นสมควรที่จะเป็นไปได้อย่างไรเราก็พิจารณาของเราแล้วทำลงไปสิ่งใดสุดวิสัยเลยฐานะของเราแล้วก็ให้หยุดให้พักให้รู้ฐานะของตัวเองแล้วสิ่งใดที่ไม่ควรทำก็อย่าเบรกห้ามล้อไม่ทำนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ดำเนินไปทางที่ถูกที่ดีอยู่เสมอในวันหนึ่งวันหนึ่งมีธรรมครองใจคือมีอย่างนี้คำว่าธรรมธรรมบางท่านก็จะไม่เข้าใจไม่ทราบความหมายว่าอย่างไรธรรมแล้วขอความเป็นธรรมก็ขอกันทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินเมืองไทยเรามีแต่เรื่องขอความเป็นธรรมเอไอก็เดินขบวนมอบแมปแมปบ้างอะไรบ้างเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาละมอบแมปแมปเดินขบวนก่อความวุ่นวายกับบ้านกับเมืองอยู่ไม่หยุดไม่ถอยโดยหาเหตุผลไม่ได้แล้วให้ธรรมนำธรรมเข้าไปจับเรื่อยเหยียบเบรกห้ามล้อเจ้าของวันนี้ก็ห้ามในสิ่งไม่ดีธรรมดาจิตนั้นอยากตลอดเวลาหิวโหยตลอดเวลาปากท้องอิ่มแล้วจิตใจยังไม่อิ่มไม่เคยอิ่มไม่เคยพออะไรทั้งนั้นตาอยากดูอยากดูวันยั่งคำสิ่งใดที่จะฉิบหายวายปวงเพราะการดูยิ่งชอบดูสิ่งใดที่จะทำให้เห่อให้คึกให้ขนองให้เป็นบ้าสุดๆร้อนๆยิ่งอยากดูยิ่งอยากฟังนี่คือใจเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเข้ามีเป็นเบรกห้ามล้อสิ่งที่ดูนั้นเกิดประโยชน์อะไรบ้างถ้าดูเท่าไรก็จะมีแต่ความเสียหายแก่ตนโดยแต่เดียวแล้วดูไปเพื่ออะไรก็เราดูเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้ดูเพื่อความเป็นโทษแก่เจ้าของหักห้ามทันทีตาของเราหลับมันก็ได้ลืมก็ได้เราลืมตาดูก็ได้ใจอยากดูแต่ไม่ลืมตาดูก็ได้หูอยากฟังไม่ฟังก็ได้เพราะเราเป็นเจ้าของของหูคือสติปัญญาเป็นเจ้าของในส่วนร่างกายของเหล่านี้หากห้ามมันด้วยดีนี่เรียกว่าผู้มีธรรมคือภาคปฏิบัติอันมีตั้งแต่ความจำได้หมายรู้เฉยๆเรียนจบพระไตรปิฎกก็เรียนเถอะกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิกแหละเพียงความจำเฉยๆเพียงลมปากไม่เกิดประโยชน์กิเลสหัวเราะด้วยซ้ำถ้ามีภาคปฏิบัติโดยแล้วกิเลสก็เดือดร้อนภายในตัวของมันแล้วเราก็ค่อยชุ่มเย็นไปโดยลำดับปราบมันเรื่อยๆความชั่วช้าละมกอะไรยิ่งในระยะนี้กำลังขึ้นปีใหม่ให้เปลี่ยนกายวาจาใจความคิดความเห็นที่เป็นภัยแก่ตนมากน้อยใหม่ให้หมดแล้วตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีนี่เรียกว่าปีใหม่ขึ้นปีใหม่เปลี่ยนกิริยามารยาทความประพฤติของเราที่ไม่ดีเข้ามาเสียใหม่ให้กลายเป็นคนดีขึ้นมาเรื่อยตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปีนี้ปีหน้าตั้งใหม่ตั้งอยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็เป็นคนดีได้เหมือนกับคนชั่วที่ทำไม่หยุดไม่ถอยกลายเป็นคนชั่วช้าละมกจนหาสาระไม่ได้ได้เหมือนกันนี่เราทำดีพยายามทำดีอยู่โดยสม่ำเสมอความดีย่อมมีต่อเราคำว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาของท่านผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้ธรรมดาผู้รู้นี้คือผู้รู้สิ้นกิเลสกิเลสไม่มีภายในจิตใจเป็นโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนไม่ว่านรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานบาปบุญประการต่างๆทรงรู้ทรงเห็นหมดท่านจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกตาบอดคือพวกเราทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นนอกจากให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือลบล้างสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีเท่านั้นอย่างนี้มีมากเวลานี้กิเลสมากำลังหนาแน่นเที่ยวหาลบความจริงหาทำลายความจริงความจริงมียังไงไปทำลายไม่ให้มีจะไม่ให้มีได้ยังไงไฟมีไฟร้อนมันก็ต้องร้อนอยู่ตามธรรมชาติของมันนั่นแหละจะห้ามไม่ให้ไฟร้อนได้ยังไงเนี่ย
เราห้ามไม่ได้สิ่งใดที่มีอยู่อย่างไรมันก็มีอยู่อย่างนั้นของเราแต่ใจของเรามันง่ายนิดเดียวถ้าเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงว่าอันนั้นไม่มีเราก็ไม่เห็นด้วยประกอบกับตาก็บอดด้วยสีแสงก็ไม่มีความหมายอะไรกับคนตาบอดเดินไปเดินไปไหนก็ชนเอาปางชนปางชนปางก็เสียเรานั่นแหละเจ็บปวดก็คือเราผู้ไม่สังรวมระวังนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าศาสดาจึงเป็นองค์สำคัญมากที่มาตรัสรู้ธรรมสั่งสอนโลกนี้เราไม่มีวาสนาบุญญาภิสมภารพอสมควรที่จะรับนับถือพุทธศาสนาไม่ยอมรับนับถือผู้ที่เจ้าได้แล้วก็แสดงว่าเรานี่อาภัพวาสนามากที่สุดในวงมนุษย์หรือในโลกอันนี้ขอให้พิจารณาตัวในข้อนี้ให้มากเพราะผู้สอนไม่ใช่เป็นผู้สอนธรรมดาเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วเต็มพระทัยคือเต็มหัวใจรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นทั้งหลายไม่ลี้ลับเป็นสิ่งที่มีที่จริงอยู่อย่างไรแล้วนำสิ่งที่มีที่จริงทั้งดีและชั่วตลอดถึงดีตลอดถึงชั่วสุดดีสุดนำมาสั่งสอนสรรโลกเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าด้วยความเปิดเผยตามหลักความจริงถ้าเรายังยอมรับเชื่อไม่ได้แล้วก็ให้ถามตัวเองว่าจะลงนรกหลุมไหนเวลานี้เรื่องกิเลสมันหลอกว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีแล้วก็ให้ย้อนถามกิเลสอีกทีหนึ่งเพราะตั้งปัญหาขึ้นเวทีถามกันระหว่างเรากับกิเลสกับธรรมสามประเภทนี้ว่าเมื่อกิเลสไม่มีหากข้าล่ะหากข้าเชื่อเธอไปตกนรกแล้วเธอจะไปยอมเสวยกรรมแทนข้าไหมถ้ากิเลสมันไม่ยอมเสวยกรรมแทนมันเราก็อย่าเชื่อมันอย่าทำตามมันสิเราเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยอมรับทันทีศาสดาองค์เอกนี้ได้ลงสอนอย่างไรแล้วถ้าสัตว์โลกทำตามนั้นแล้วยังจะไปตกนรกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านจะตกแทนเอาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรพระพุทธเจ้าจะแทนหมดพระพุทธเจ้ายืนยันรับรองนี่จึงเรียกว่าเป็นนักกีฬาต้องเป็นนักต่อสู้ยอมรับแพ้รับชนะถ้าธรรมะที่สอนโลกทั้งหลายเหล่านี้มันผิดมันเพี้ยนไปโลกทำตามที่แนะนำสั่งสอนแล้วผิดพลาดไปหมดอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะรับรองเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแทนแต่นี่กิเลสมันไม่เห็นรับรองทำรับบาปรับกรรมแทนพวกเราว่านรกไม่มีเวลาตกนรกกิเลสไม่เห็นไปตกด้วยว่าบาปไม่มีเวลาเกิดบาปเกิดกรรมได้รับความทุกข์ความทรมานกิเลสไม่เห็นมารับความทุกข์ความทรมานแทนเราละเมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสได้เปรียบวันยังค่ำถ้าเรายังยอมเชื่อมันอยู่ให้คำนึงคำนวณตั้งปัญหาถามเจ้าของในวงสามธรรมสามประเภทนี้คือกิเลสประเภทหนึ่งตัวของเราประเภทหนึ่งแล้วกับพระพุทธเจ้าหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์บาปปุญคุณโทษเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงแสดงขึ้นตามหลักความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายมาดั้งเดิมกิเลสเป็นผู้เที่ยวลบล้างสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีแล้วก็เปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมความอยากก็ท่วมหัวท่วมหัวใจความทะเยอทะยานก็ท่วมหัวใจเปิดทางโล่งให้สัตว์ทั้งหลายเดินตามกันไปจนกระทั่งเหมือนกันกับไล่สัตว์เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์นั่นแหละสัตว์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเดินไปกัดหญ้าไปคึกขนองกันไปตามถนนหนทางที่จะเข้าสู่ตะแลงแกงคือที่ฆ่าสัตว์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวจนกระทั่งไปถึงที่แล้วอ้าวสายซะแล้วหมดท่าจมไปมีเท่าไรจมไปตามๆกันหมดนี่แหละกิเลสหลอกสัตว์โลกให้ตกนรกเป็นอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาไม่เพื่อสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความงมงายไม่ได้สอนสัตว์โลกด้วยความรูปดำกำตาไม่ได้สอนโลกด้วยความมืดบอดสอนโลกด้วยโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงญาณังอุตตปาริสว่างโลกตลอดเวลาหรืออาโลโกอุตปาดิสว่างโล่อยู่ตามหลักความจริงทั้งหลายมียังไงเห็นอย่างนั้นไม่มีวันมีคืนไม่มีมืดมีสว่างธรรมชาติที่มีอยู่ชั้นใดไม่ว่าทางดีทางชั่วทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดกาลเวลานี่จึงเรียกว่าโลกวิถูนี่ศาสดาสอนโลกสอนอย่างนี้ไม่เหมือนกิเลสสอนสัตว์โลกหลอกไปต้มตุ๋นไปเรื่อยๆหลอกไปทุกแง่ทุกมาทุกมุมเพราะมันฉลาดกว่าพวกเราโง่กว่ามันจึงต้องยอมรับมันเรื่อยๆอันไหนที่ทำพาสอนมันจะปัดทันทีไม่ให้ยอมรับความจริงในสิ่งนั้นแล้วก็เปิดทางโล่งให้พวกเราทั้งหลายตามความตัวชาละโมกเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงต้องได้รับความทุกข์ความทรมานหนึ่งการแสดงธรรมในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปคิดไปอ่านโดยถือหนังสือที่
ได้รับอันนี้อ่านสองทางตัวเองแล้วก็จะเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองในการต่อไปการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจรเวลาหากว่าอัตธรรมที่แสดงไปนี้ด้วยสำนวนโวหารป่าขัดข้องมองใจท่านทั้งหลายด้วยประการใดก็ขออภัยโทษแก่พี่น้องทั้งหลายและขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายในวันขึ้นปีใหม่นี้โดยทั่วกันเถิดยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุธาปจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพธัมมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่14จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้วยการป้องกันชายฝั่งของอิหร่านสโมสรเอแบร์โอมิยะอาดิจาเปิดตัวสุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันนี้อย่างเต็มที่และเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใส
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.แถลงยืนยันความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร6,628หน่ว